เลยทําให้แน่นอนพอคนใช้เยอะขึ้นแบบนี้การใช้ Data ก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้ง Data Center ทีเนี้ยมันก็เริ่มมีประเด็นคือก่อนหน้านี้เราดูเหมือนว่าอุ๊ยเรามองว่า Data Center เนี่ยคือโอกาสอ่ะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรายได้สร้างนู่นสร้างนี่แต่ทีนี้ในมุมกลับเริ่ม

0: ภาพที่มีต่อ data center เนี่ยเริ่มเคลือบแคลงและ skeptical แล้วนะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ครับเชิญเลยครับอาจารย
1: ์ครับเป็นหัวข้อที่สุขที่แล้วหัวหน้าเจตบอกว่าผมเนี่ยไปพูดไปมาพูดเรื่องนี้หน่อย
0: ใช่ขอ
1: เป็นแบบนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วที่เมื่อกี้ดร.เจตพูดถึงว่ามีการใช้น้ำมันแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังตามข่าวก็มีน้ำมันรั่วออกมา
0: แล้วครับ
1: คืออันนี้ผมคิดเองนะผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยไอ้ที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยมันรั่วจากมันเกิดจากการรั่วของมันเองหรือมีคนทำให้มันรั่ว
0: ซับซ้อนซ้อนเงื่อน
1: อันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าอะไรมันมีข่าวเรื่องว่ามีการกักตุนน้ำมัน200,000 ลิตร
0: ใช่เป็นแสนลิตรนะครับ
1: เป็นแสนลิตร
0: ครับ
1: ก็ผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีการเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายหรือเปล่ามีการกักตุนน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีการทำปล่อยน้ำมันลงในคูคลองต่างๆซึ่งกระทบกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ data center เพราะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดแล้ว
0: ครับ
1: data center นี่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันคืออะไร
0: อาจารย์ขอคำถามแรกเลยอาจารย์ถูกต้องแล้วกำลังจะถามพอดีว่าก่อนอื่นเลยเคลียร์กันสิครับอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่ามันคืออะไร data center เนี่ย
1: สิ่งที่เราใช้กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือการแลกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีทั้งหมดไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีตัวชิปตัว AI อยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเอาคอมพิวเตอร์หลายๆตัวไปอยู่ในอาคารหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีชิปมีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในห้องในอาคารเนี้ยที่เป็นศูนย์ data เนี่ยมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆตัว
0: ครับ
1: เป็นร้อยๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นพันๆตัวในอยู่ในนั่นพออยู่ในนั้นเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารใช้คลาวด์ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการ
0: สารพัด AI
1: อะไรประมาณนี
0: ้
1: ฮะอันนี้พอไปอยู่รวมกันในห้องหนึ่งอาคารใหญ่ๆเนี่ยเฉพาะที่เราใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็ร้อนนะใช้นานๆมันร้อนเราต้องพักเครื่องบ้างในแต่ละวันอันนี้ลองดูที่มันเป็นอยู่กันหลายๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นแสนๆตัวมันก็ร้อนก็ต้องเอาแอร์ไปเป่าให้มัน24ชั่วโมงด้วยนะไม่ได้เป่าในช่วงหนึ่งนะเป่า24ชั่วโมงเอาน้ำเนี่ยไปรอเย็นให้มันจนมาเลเซียเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบบ้านเราแหละเขากำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำรอเย็นให้ data center
0: อ๋อคือมาเลเซียก็มีนะ data center คือไม่ได้มีแค่เราเนาะประเทศอื่นก็มีนะโอเคครับ
1: ดร.เจตครับใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยเอามาแวะกันตรงนี้หน่อยท่านใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยก็คือวัดจากมูลค่าการตลาดของ data center ของอุตสาหกรรม data center ของโลกดังซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคำว่าใครเป็นใครก็คือประเทศไหนเป็นเจ้าของ data center ขณะนี้ในอุตสาหกรรม data center คือวัดจากมูลค่าการตลาดมูลค่าการตลาดคืออะไรก็คือรายได้ของบริษัทของ data center ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมูลค่ามันเท่ากับใกล้เคียงและเท่ากับGDP ของประเทศไทย
0: โอ้โห
1: ใหญ่มากเยอะมากนะแล้วอีก5ปีมีการคาดการณ์ว่าอีก5ปีหลังจากเนี้ยมันจะเพิ่มใกล้เคียงกับเพิ่มขึ้น2เท่าของปี2025
0: ครับ
1: เพิ่ม2เศรษฐกิจไทยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ 500,000 กว่าล้านเหรียญ Data Center เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นประมาณนั้น
0: ครับ
1: แล้วอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตมากเลยเกือบ2เท่าประเทศอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดแล้วก็เป็นเจ้าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือ 1. สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: 2. ยุโรป 3. จีน อาเซียนมาเป็นอันดับที่4
0: ครับ
1: อาเซียนที่โตมากขนาดนี้ก็จะมีมาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็ ติดเย็น

0: ดับท็อปไฟแล้วกันในอาเซียนเนี่ยก็ใน 4-5 ประเทศนี้ที่มี Data Center เข้าไปลงทุนเยอะมากในนี้ปี2025เบอร์หนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเบอร์สองก็คือยุโรปเบอร์สามคือจีนแต่ในอีก5ปีข้างหน้าเบอร์หนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรม Data Center สูงที่สุดเนี่ยยังเป็นสหรัฐอเมริกาแต่สัดส่วนของมูลค่าการตลาดของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก
1: ๆครับ
0: ลดลงอย่างมากๆ หรือมีโอกาสที่จีน
1: จะแซงครับ
0: เพราะนั้นใน5ปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าสัดส่วนมูลค่าการตลาดของ Data Center สหรัฐอเมริกาลดลง
1: ครับ
0: สองเป็นจีนที่มาใกล้เคียงขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆในอาเซียน
1: ครับ
0: คิดอาเซียนจะไปอยู่อันดับ3เมื่อกี้อันดับ3นี่เป็นจีนแต่จีนขึ้นไปเป็นอันดับ2อาเซียนมีโอกาสขึ้นไปเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรม Data Center โลกอันนี้มาดูในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผมต้องฉายภาพแบบนี้นะครับว่าการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยใน2ปีที่ผ่านมามันโตมากมากเลย
1: ก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับ
0: ว่าในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามีเกือบ50แห่งอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นข่าวนี่ก็เราได้เห็นชัดเจน1แห่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันเยอะแยะมากมายมันที่อยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ครับทุนต่างชาติที่มาลงทุน Data Center เนี่ยก็ต้องไปดูทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ถึง1ล้านล้านนะทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง1ล้านล้านปัจจุบันเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเกิน1ล้านล้านบาทนะครับบาทนะครับไม่ใช่เหรียญเกิน1ล้านล้านบาทถ้าเรามองในแง่ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโอเคเราแฮปปี้แต่ประเด็นเราแฮปปี้อาจต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับว่าใครแฮปปี้ใครสุขใครนั่งกลุ่มขมับใครต้องปิดตัวลงไปอันนี้ต้องมาเคลียร์ทีนี
1: ้
0: แต่ในแง่ของเงินที่เข้ามามันเยอะแน่ๆผมเพิ่มเติมอย่างนี้นิดนึงคุณลิซ่าว่าใน10อุตสาหกรรมทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีหลักๆก็จะเป็นการเกษตรและอาหาร2การแพทย์ลงทุนการแพทย์3เครื่องจักร4เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์5อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมโลหะก็หลักๆก็น่าจะเป็นเหล็กเดี๋ยววันศุกร์อื่นๆผมก็จะคุยเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กมันหนักจริงๆฮะ
1: ครับ
0: แล้วจะเป็นอุตสาหกรรมที่สะท้อนในหลายๆอุตสาหกรรมมาก
1: ๆครับ
0: อันนี้เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็มีเคมีมีสาธารณูปโภคมี Data Center อยู่ด้วยโอเคในปี2566การลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนใน Data Center เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงการลงทุน10อันดับ Data Center ในปี2566มีมูลค่าการลงทุนอยู่อันดับที่9
1: ครับ
0: ใน10อันดับปี2568และต่อเนื่องในปี2569ซึ่งตัวเลข2,169มี6เดือนแต่ไม่ว่าจะเป็น2,168หรือ2,169 6เดือนก็ตาม Data Center ขึ้นเป็นอันดับ1ขอทวนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อ2566ก็คือเท่าไหร่ล่ะ4ปีที่แล้วอ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ย Data Center ไม่ได้ติดฝุ่นในอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้อันดับท้ายๆของ10มัน
1: ไม่ได้อยู่อันดับต้นๆฮะ
0: แต่พอใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย69 68เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นอันดับ1มูลค่าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับใน2,169 8แสนล้านบาท
1: ครับ
0: ต่อไป8แสนล้านบาทแล้วจากเดิมที่ระดับหมื่นกว่าล้านบาทจากเดิมระดับหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไป8แสนหมื่นไปเป็น8แสนล้านเลยนะเยอะมหาศาล
1: ก้าวกระโดดมาก
0: ใช่คราวนี้ถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยสัดส่วน Data Center ในปี66เนี่ยมีสัก 2%

0: ขออภัยขอดื่มน้ำแป๊บนึง
1: ครับคือมันก้าวกระโดดมากเลยเนาะนะฮะ
0: ใช่ในหัวโคกเนี่ยมันสัก 2% ของ 100% น่ะ data center 2% ใน 200% เอ้ยใน 100% พอมา68 69เนี่ย68เนี่ยสัดส่วนของ data center เนี่ยขึ้นไปแตะเกือบครึ่งนึงของการลงทุนทั้งหมดและในปีเนี้ย6เดือนเนี่ยสัดส่วน data center ต่อการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย 73%
1: ครับ
0: สัดส่วนของการลงทุนอันอื่นเนี่ยลดลงหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม data center เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ต้องการที่จะต้องการให้ GDP ประเทศเนี่ยมันโตมากๆก็เลยตัวเนี้ยคงจะเป็นอีกหนึ่ง
1: เป็นความหวัง
0: ปัจจัยหนึ่งความหวังที่จะดันให้ได้ 3% ให้ได้ 5% แต่เราต้องมาดูในรายละเอียดนะครับต้องมาเหลียวหลังว่าใครได้อะไรยังไงผลกระทบมันยังไง
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแต่ว่าผมมองว่าคำถามที่อาจารย์ตั้งเอาไว้เนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วว่า data center คืออะไรมีความสำคัญยังไงจะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยังไงท่ามกลาง GDP ที่เราค่อนข้างแย่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ตั้งคำถามเอาไว้ว่าใครได้ใครเสียนะและที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแต่ด้านดีผลกระทบเนี่ยที่เราจะต้องระวังและคิดให้รอบด้านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่า กดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับเชิญนะครับ
0: นิดเขาเข้ามาเรียนแล้วนะ
1: ครับ
0: โอเคนิดผมคิดว่าผมพยายามจะให้จริงๆตั้งใจจะพูดเป็น2 EP แต่ว่าเพราะว่าคำถามที่ดร.เจตถามน่าสนใจอาจจะไปจบตรงนั้นเลยก็ได้อาจจะเหลือ1 EP เดียวนะครับ
1: ครับเชิญนะครับ
0: เมื่อกี้ผมพูดถึงสัดส่วนของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเยอะมากๆเป็นสัดส่วนสูงที่สุดและอัตราขยายตัวของการลงทุนใน Data Center ประเทศไทยเนี่ยเพิ่ม 600% นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม 600% เนี่ยมันมากเนี่ยมันมากก็เกิดคำถามเรื่องของเรามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนของเราเนี่ยเราได้ฟังประชาชนมองเรื่องนี้ยังไงเราได้ดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วหรือยังเรามีเรื่องกฎหมายในการเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือยังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยคัดผมยังไม่แต่บอกคัดค้านนี่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีประชาชนสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านใหญ่ที่สุดในของอุตสาหกรรม data center ประมาณสักใน42รัฐน่ะ
1: ครับ
0: 140กว่าแห่งซึ่งสิ่งที่เขาคัดค้านก็คือ 1. อยากให้เปิดเผยข้อมูลเรื่อง data center ไม่อยากให้ประชาชนของสหรัฐอเมริการับภาระค่าไฟอยากให้รัฐบาลคุ้มครองทรัพยากรและสุขภาพของชุมชนอยากให้มีการจ้างงาน

0: งานที่เหมาะสมขีดเส้
1: ค
0: น
1: รับ
0: ใต้ครับจ้างงานที่เหมาะสมเนี่ย
1: ครับ
0: ดัตต้าเซ็นเตอร์มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันต่างกับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมทั่วๆไปก็คือมันจ้างคนประจำเนี่ยน้อยมาก
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าประมาณผมคำนวณว่าประมาณสัก1,000 ล้านเนี่ยในการลงทุนจะจ้างคนประมาณ1 คนในเวลาเราพูดถึงเรื่องของ data center ที่ไซส์ขนาดที่เป็นไฟฟ้า20 เมกะวัตต์เนี่ยจ้างงานประมาณสัก10 กว่าคนเองนะ
1: คือมันจ้างงานน้อยมากเลยเพราะมีแต่พัดลม
0: ไ
1: ง
0: น้อยมากน้อยมากมันอาจจะได้ตรงจ้างงานก่อสร้างตรงนั้นเนี่ย
1: ตอนแรก
0: ไปตอนแรกนะครับเพราะนั้นคนอเมริกาคัดค้านและก็ผลสำรวจของรอยเตอร์เนี่ย80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกาไม่สนับสนุน Data Center จนโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนยุคเก่าหรืออย่างไรอะไรพวกนี้ปฏิเสธของความทันสมัยนะผมข้ามไปที่ดร.อยากจะฟังแล้วกันก็คือว่าแล้วประเทศไทยต้องทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี2 โครงการที่เขาคัดค้านกันหนักเลยนะครับในมิชิแกนก็คัดค้านในเวอร์จิเนียก็คัดค้านในเวอร์จิเนียเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอยู่ตอนผมไปอเมริกาผมอยู่แถวเวอร์จิเนีย
1: ครับ
0: ผมอยากจะรู้ว่าโครงการเนี่ยมันใกล้กับที่ผมอยู่แค่ไหนมันอยู่ประมาณสัก30 กิโล
1: ครับ
0: ในโครงการ Data Center ที่เรียกว่าดิจิตอลโครงการดิจิตอลเกตเวย
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันเป็นโครงการที่อยู่คือเวอร์จิเนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเพราะมันใกล้กับวอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ข้าราชการพวกคนทำงานก็จะอยู่ในนั้นเยอะสุดท้ายแล้วในโครงการดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยถูกฟ้องศาลและศาลก็ระงับไปอันนี้เป็นเคสของในอเมริกานะครับมาดูสิ่งที่ก่อนจะหมดเวลาสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำเพราะเวลาเหลือไม่มากผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยในการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีอุตสาหกรรม Data Center ตั้งอยู่ด้วยก่อนจะตัดสินใจก่อนจะอนุมัติให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้ฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้น
1: ๆ
0: ด้วยอย่าตัดสินบนพื้นฐานของเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นเองพูดแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขาเน้นตัวเลขเขาต้องการผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาต้องการให้ GDP ก้าวกระโดดเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าเม็ดเงินของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้น สามารถแชร์ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ว่าผมเอาตัวเลขของเมื่อกี้ถ้าจำได้ในเบรกแรกเนี่ยผมพูดถึงการลงทุน Data Center เนี่ย800,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ในปี2569
1: ครับ
0: แต่800,000 ล้านบาทเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะลงมาตุ้มเดียว800,000 ล้านใน1 ปีไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทอนเม็ดเงินลงมาในสัก3 ปีได้3 ปีแล้วก็อาจจะเป็นแต่ละสัดส่วนว่าเขาจะลงทุนปีนี้ 30% 40% อีกปีหน้าเป็นอีก 40% ที่เหลือไปลงทุนปีที่3ซึ่งในแต่ละปีที่เงินใส่ลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ GDP ของประเทศมันโต
1: ครับ
0: เฉลี่ยแล้วใน3ปีของ800,000 ล้านเนี่ยผมคิดคำนวณมาแล้วเนี่ยจะทำให้ GDP โตประมาณสัก 1.7% ที่ผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของประเทศมันโตจริง
1: ๆครับ
0: แต่ผมก็ตั้งคำถามเป็นตัวเลข GDP ของประเทศที่เราเห็นว่าโอ้โตเท่านั้นโตกว่าที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมายาคติคำว่ามายาคติของผมก็หมายความว่าคนครัวเรือนไทยก็ยังเป็นหนี้อยู่เต็มไปหมด
1: แล้วก็ไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างงานอย่างที่คิดด้วย
0: ใช่ SME ไทยก็ปิดตัวกันระเนระนาดไปหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: ล้มหายตายจากกันไปหมดเลย
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นมายาคติที่บอกโอ้ตัวเลขมันสวยหรูเฉลี่ยเนี่ยโตประมาณสัก 0.6% โอเคสิ่งที่ผมเสนอเมื่อกี้อยากจะให้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการลงทุน Data

0: center
1: mm-hmm.
0: เพราะ1 data center เนี่ยมันจะมาแย่งไฟฟ้า
1: แย่งทรัพยากร
0: ใช่แย่งทรัพยากรถูกต้องไฟฟ้าถ้า20เมกะวัตต์เนี่ย20เมกะวัตต์ที่เป็นข่าวในสื่อปัจจุบัน20เมกะวัตต์เนี่ยจะมาแย่งไฟของครัวเรือนไทยประมาณเกือบ 40,000 ครัวเรือน
1: อืม
0: 20เมกะวัตต์เกือบ 40,000 แย่งไฟของครัวเรือนไทย 40,000 ครัวเรือนถ้าโครงการของอเมริกาโครงการใหญ่มากๆที่ผมพูดถึงแต่ไม่ใช่โครงการในเวอร์จิเนียนะอยู่ในเท็กซ์ถ้าใจจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอยู่ในเท็กซัส
1: ครับ
0: ใช้ไฟ 14,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: ไอ้นั้นจะกระทบครัวเรือนของอเมริกา2ล้านครัวเรือนคือถ้าเกิน 1,000 เมกะวัตต์เนี่ย 1,000 MW เนี่ยมันจะกระทบครัวเรือนเป็นระดับเป็นล้านแหละเป็นล้านครัวเรือนเราไม่รู้ว่าขณะนี้อุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยเนี่ยไซส์ขนาดของไฟฟ้าที่เขาพูดกันเนี่ยระดับเมกะวัตต์กี่เมกะวัตต
1: ์
0: แต่แชร์ท่านผู้ฟัง20เมกะวัตต์เนี่ยกระทบ 40,000 ครัวเรือนไทยเพราะนั้น
1: ครับ
0: 2ก็คือห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน
1: แต่แล้วยิ่งตอนนี้เรื่องของพลังงานผันผวนมากๆนะฮะ
0: ไอ้นี้ไปขอบคุณดร.เจตมากไอ้นี้เรื่องไฟฟ้าไปพร้อมเหมาะพอดีกับแผนการใช้ไฟฟ้าของไทยใน25ปีข้างหน้านะที่เขาเรียกแผนการใช้ไฟฟ้า PDP 2026
1: ครับ
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยในแผนนี้นี่ก็ระบุเรื่องของ Data Center อยู่ด้วยถ้าแผนนี้ไม่สามารถที่จะฉายภาพความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center จากอุตสาหกรรมใหม่ๆ Data Center รถยนต์ EV ได้ชัดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก25ปีข้างหน้านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยประชาชนชาวไทยจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
1: อ่ะนี่ไงครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วมีหนำซ้ำความห่วงกังวลเนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าอันนี้แบบถ้าเป็นผมเนาะอยู่ดีๆมีแทงค์น้ำมันเป็นแสนลิตรอะมาอยู่ข้างบ้านผมอะในชุมชนผมอะผม
0: ก็ต้องไม่หลับแน่ๆ
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: หรือไม่ต้องระเบิดก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกอะสมมติจะรั่วด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่อันนี้ผมก็สยองแล้วนะดังนั้นเนี่ย
0: ทั้งรั่ว
1: ท
0: ั้งกลิ่น
1: ใช่ทีนี
0: ้อา
1: จจะต
0: ้
1: องมีเรื่องของการวางผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมไม่ใช่ว่านึกอยากจะสร้างที่ไหนก็สร้างก็ต้องมาดูเรื่องแผนแม้บทต่างๆด้วยนะอาจารย์
0: ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพที่ฟังผมอยู่ฟังรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนอยู่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี data center อยู่ในกรุงเทพผมฝากคำถามก่อนจะจบไปแค่นี
1: ้ครับ
0: ทำเป็นโอก็ได้ท่านเห็นด้วยหรือไม
1: ่ครับแต่ว่านี่เรามาท้ายรายการอาจจะโพลไม่ทันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบโพลขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยนะอาจารย์จะได้เห็น
0: ได
1: ้ดิสคัสกันแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาในประเด็นนี้เนาะอย่างเช่นมีท่านนึงผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงนะคุณรู้อีกนะฮะบอกว่ามันปล่อยความร้อนสูงมากนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันมีเยอะๆจะเป็นยังไงอันนี้ก็ท่านหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับก็มีหลายท่านที่ดูเหมือนสนใจประเด็นนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังต่อได้ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอาจารย์ก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับแหมนี้ตามคำขอเลยนะฮะ
0: ครับยังไม่หมดนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมาเป็น EP 2หรือเปล่า
1: ได้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับก็เป็นประเด็นร้อนนะวันนี้ถือว่าเข้มข้นนะคุณลิซ่าตั้งแต่เราเริ่มต้นชั่วโมงกันมาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนี้เรียกว่าครบคันครบเครื่องแล้วก็มีหลากหลายแง่มุมเลยนะเป็นอาหารเช้าทางสมองนะครับให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราต้องลาไปละขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สบาย

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการก้าวทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์และก็มาพร้อมกันกับสายฝนด้วยนะคะวันนี้เดินทางกันก็ระมัดระวังวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะส่วนรับชมรับฟังกันได้นะคะรายการของเราผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 ค่ะวันนี้ขอมาเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนาม 14-16 กันยายนครั้งแรกในประวัติศาสตร์2ประเทศโอกาสครบรอบ50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม 14-16กันยายนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของโตเลมเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะ
1: มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิดโชติครับอดีตพระวชิรญาณหรือว่าหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากสังคมรับรู้เพราะว่าไปปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิทางคดีครับมีการยักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทนะครับดูรายละเอียดกันเลยครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจกองปราบนำหมายสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มพระวชิรญาณอติโชตธรรมวโรนะครับหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็เสพเมถุนจนกระทั่งช่วงเที่ยงครับตำรวจนิมนต์พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนมาทำการลาสิกขาให้โดยเจ้าตัวขอเวลาทำใจอยู่ครู่หนึ่งครับก่อนตัดสินใจยอมสละสมณเพศโดยสมัครใจโดยทิดโชติยอมรับว่าการกระทำของตนเองที่ทำผิดก็ยังบอกครับว่าเป็นห่วงศาสนาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสอบสวนจนดึกเลยนะครับจนกว่าจะยอมเปิดปากรับสารภาพนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำกำลังเข้าไปค้นกุฏิก็พบทรัพย์สินเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณทองคำแท่งหรือว่าเงินสดนะครับโดยนอกเหนือจากกุฏิของทิดโชติแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งยังนำกำลังเข้าค้นบ้านที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีของนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอสามารถยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนัก90บาทรวมมูลค่า6ล้านกว่าครับเงินสดอีก 3,592,300 บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการใบประกันทองคำ6ใบ

0: ซื้อขายทองคำ7ใบแล้วก็อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกฉบับครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มสมีโชตนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประกอบบรรยายใต้ภาพว่าล็อกสมีฉาวกองปราบนำหมายสารจับกุมพระวชิรยานหรืออดีตเจ้าคุณอติโชตอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงได้คากุฏิวัดหลังเบียดบังเงินทำบุญนับร้อยล้านบาทไปให้กับนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีหรือว่าสีกาเอสาวคู่ขาแล้วก็ไปพบคลิปสัมพันธ์สวัสดิ์มัดแน่นดิ้นไม่หลุดด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดหัวบอกอย่างนี้ครับว่าจับเจ้าคุณยักยอก92ล้านคลิปสวัสดิ์โต๊ะกลมว่อนตำรวจยื่นหมายขณะนั่งฉันเช้าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนายกคนดังเป็นลูกศิษย์เพียบนะครับกองปราบปฏิบัติการฟ้าแลบบุกรวบเจ้าคุณอติโชตสมภารวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัดดังกรุงเก่าอยุธยาต้นตำรับเหรียญองค์พ่อจตุคามรุ่นเหนือดวงยักยอกเงินทำบุญวัดนับร้อยล้านบาทโอนเข้าบัญชีหญิงสาวคนสนิทก่อนแปลงสภาพเป็นทองคำครับ
1: ซึ่งคนที่ออกมาแชร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์ค่ะของที่วัดนะคะก็เห็นว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อค่ะมีทั้งเรื่องของการยักยอกทรัพย์มีเรื่องของการเสพเมถุนนะคะทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งทางตำรวจกองปราบให้มาดำเนินการสืบสวนอยู่ประมาณ2เดือนค่ะจนสามารถนำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวไว้ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนำโต๊ะซึ่งเป็นของกลางในคดีขนมาจากวัดมาที่กองปราบด้วยส่วนล่าสุดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองปราบแล้วค่ะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษหรือว่ามีความเครียดหรือไม่ซึ่งทางสมีโชตก็ตอบด้วยท่าทีเรียบเฉยสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับเมื่อเดินทางไปถึงกองปราบนะคะก็เนื่องจากว่าตำรวจต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่จำนวนมหาศาลก็ทำให้คุมตัวมาค่อนข้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ต้องใช้ยานพาหนะในการขน4คันค่ะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันกระบะ1คันรถตู้1คันในการขนทรัพย์สินมาก็มีทั้งการตรวจนับเงินสดเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมเครื่องนับมาจนถึง4เครื่องนะคะด้วยเงินจำนวนมากมายมหาศาลส่งผลให้เกิดเครื่องขัดข้องพังเสียหายไปอีก2เครื่องระหว่างการทำงานแปลว่าเงินเยอะมากเลยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพขณะที่ทางกองปราบไปบุกรวบหลวงพ่ออติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสพเมถุนยักยอกเงินของวัด92ล้านปลนเปลือสีกาแล้วก็ถูกจับยอมลาสิกขาค่ะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เปสีกา92ล้านเช้าโฉดเสพเมถุนคาโต๊ะเผยต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอนุทินเคยห้อยคอบูชาโชว์สื่อวงการสงฆ์เช้ากองปราบปลุกรวบพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เกจิเมืองดังกรุงเก่าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอันเรื่องชื่อยักยอกเงินวัด92ล้านเปสีกาสาวคนสนิทปิ๊กต่อยันหลักฐานมัดแน่นสืบนาน2เดือนพบเรียนแบบวัดพระบาทน้ำพุตั้งมูลนิธิอมเงินวัตถุมงคลเสียหายพุ่ง100ล้านพบมีคนเกี่ยวข้องอีก 2-3 รายซ้ำร้ายพบเส้นเงินโยงบัญชีสีกาปีละหลายล้านแถมคลิปลับคาสวาดโชว์เอวหวานบนโต๊ะเจ้าตัวยอมจำนนเปล่งวาจาลาสิกขาด้านสีกาเอคนงามวัยยาวัจกรถูกรวบด้วยตำรวจยึดโต๊ะของกลางคนบ้านเจอเงินสดทองคำพระเลี่ยมทองโฉนดที่ดินเพียบแจ้งข้อหาหนักปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินชาวเน็ตขุดภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงติดตัวโชว์สื่อชี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจค่ะ
0: มีเรื่องของการประชุมสภาพิจารณางบ ปี70วาระ 2-3 เมื่อวานนี้ก็จบไปด้วยเสียง338เสียงที่เห็นชอบนะครับโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิเศษนะครับที่มีนายโสพลสาลัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.78 ล้านบาทครับ

0: ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4ทางนี้ภายหลังอภิปรายเสร็จนะครับมีการลงมติแต่ละร่างในวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันจากนั้นครับเวลา 20:35 ที่ประชุมลงมติวาระ3ผลปรากฏว่า338ต่อ144เห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นอกจากนี้ก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจากนั้นนายโสพลครับได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบ.งบปี70และก็สั่งปิดประชุมในเวลา 20:38 ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับมีอยู่ในไทยโพสต์ครับ14กันยามีเรื่องสุดช็อกสุภชัยโต้ฟ้อง229หัวสว.ผลไม้พิษล้มภูมิใจไทยสภาไฟเขียวงบ70ฉลุยมติสภาไฟเขียวร่างพรบ.งบ70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ3เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงหลังลากยาว4วันปชน.ปชป.ด่านหน้าถล่มกกต.ปมหัวสว.และไอติมซัดไร้ประสิทธิภาพสนับสนุนอาชญากรรมประชาธิปไตยไอซ์บอกพวกปากว่าตาขยิบแนะเช็คตั๋วบินไปบุรีรัมย์เตือนระวังถูกเช็คบินย้อนหลังมาร์กบอกวิกฤตศรัทธาพุ่งสุภชัยโต้ฟ้อง229คดีหัวสว.ผลไม้พิษยัดไส้ล้มภูมิใจไทยย้อนกกต.เมินสอบสายสีส้มลั่น14กันยายนอาจจะช็อกมากกว่านี้โสพลเลื่อนถกยติไฟใต้และรายงานกกต.ไปเป็นสัปดาห์หน้าครับ
1: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมวลชนเมื่อวานนี้ก็ไปจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยซึ่งวันนี้ค่ะเขาจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวนะคะอยู่ที่ชาบัดในพื้นที่ป่าปองจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอ่านแถลงการณ์4ข้อเรียกร้องนะคะโดยให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเปิดเผยการถือครองที่ดินการดำเนินงานศูนย์ชาบัดรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่งสารยุติความรุนแรงไปยังอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งปฏิบัติตามกฎหมายและมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะยกคดีหัวสว.รุมจี้ตัดงบสับเละกกต.สนธิปลุกสถานทูตยิวยื่น4ข้อจัดการเร่งด่วนมาตามนัดสนธินำมวลชนทวงคืนประเทศไทยรวมตัวชุมนุมหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องให้แก้ไขและปราบปรามปัญหาทุนต่างชาติครองอสังหาริมทรัพย์และใช้นอมินีไทยอย่างเด็ดขาดเตรียมเดินสายทั่วประเทศปักป้ายเตือนกกต.หากมีมติสวนทางปปประชาชนปมหัวสว.เจอระดมพลลงถนน 18-19 กันยายนแน่สภาถกงบ70วันสุดท้ายฝ่ายค้านรุมถล่มงบสตช.งบจัดซื้อชุด EOD แพง15เท่าผลิตได้ทีขย่มกกต.กลางสภางบองค์กรอิสระโยงพิรุธปมคดีหัวสว.พาดพิงภูมิใจไทยลุกประท้วงวุ่นตอบโต้เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ายังจะมีเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับแล้วก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาจจะต้องเดินหน้าต่อหลังจากชาวบ้านร้องขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com

0: Tech 2026 เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับทหารตำรวจสนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะบนเทือกเขาตะเวครับพบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนครับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังร่วม4ชุดปฏิบัติการนำโดยพันเอกปัญจพลทรัพย์บวรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48แล้วก็พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสครับเปิดชุดการกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจนเกิดการปะทะเดือดกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มของนายอาบูอัชนันเจ๊แมในพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งหมู่ที่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจากการเข้าเคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนประกอบด้วยในอูเซงเจ๊มิงอายุ34ปีทำหน้าที่เป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องและผู้ขนย้ายวัตถุระเบิดแจกจ่ายแนวร่วมแล้วก็นายอูเซงมามะอายุ35ปีทั้ง2รายครับมีประวัติเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมและเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะเมื่อ10มกราคมที่ผ่านมาครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสรุปเหตุปะทะเทือกเขาตะเวโจรใต้เสียชีวิต2รายพบหมายจับเพียบระเบิดยิงตำรวจและทหารคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้างอีก2ลูกครับ
6: ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารค่ะเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มากกว่า 320,000 รายมีพนักงาน 1,100,000 คนและไทยเราก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารหรือ Gastronomic Destination ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองค่ะจับมือกับธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการซึ่งแนวคิดของโครงการนะคะก็คือประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติกเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือ Insurance Restaurant and Cafe ค่ะซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insure Restaurant and Cafe Plus ที่จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนการดำเนินโครงการทั่วประเทศค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
5: ลุ้นกันต่ออายุนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus หลังลงพื้นที่พบพ่อค้าแม่ค้าครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขอให้ต่ออีก 1-2 เดือนได้ไหมคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวขอสรุปภายใน2สัปดาห์นี้งบตอนนี้มีเพียงพอครับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยบอกว่ากระทรวงการคลังจะรับข้อเสนอไปพิจารณาหลังการลงพื้นที่พบว่าพ่อค้า

0: แม่ค้าส่วนใหญ่ขอให้รัฐบาลต่อโครงการนี้ไปอีก 1-2 เดือนยืนยันว่ามีงบหรือว่าเม็ดเงินเพียงพอสำหรับการต่อยุคโครงการและก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับข่าวดีมีเงินดันไทยพลัสตีปี๊บสินเชื่อ AI นกกระซิบเอกนิติแย้มข่าวดีฟังเสียงสะท้อนร้านค้าประชาชนเรียกร้องต่อไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือนยันยังมีเม็ดเงินเพียงพอรองรับคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องกู้เงินด่วนตามเสาไฟฟ้าครับ
1: มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายเอกนิติค่ะไปเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจร้านค้านกกระซิบที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงของมติชนค่ะเอกนิติเคาะกันยายนจ่อปรับสูตรลุ้นต่อไทยช่วยไทยพลัส2เดือนเฟสแรกสะพัด 1.5 แสนล้านคลังลุยสินเชื่อนกกระซิบรัฐบาลตั้งทีมแก้ปลาหมอกคางดำค่ะ
0: 7:50 นาทีเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ศึก2สถาบันระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันหลังจากที่ทางรัฐมนตรีอว.ได้ออกมามีมาตรการจัดการพื้นที่การศึกษาของทั้ง2มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทที่มีมาอย่างยาวนานนะคะทั้งการปิดสถาบัน3เดือนให้ไปจัดหาสถานที่ใหม่ฝั่งปทุมวันค่ะก็ต้องหาสถานที่รองรับถ้าหากว่า3เดือนแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันอีกก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ส่วนฝั่งอุเทนถวายค่ะก็สั่งให้หาสถานที่ใหม่ภายใน3เดือนหากยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาสถานที่อื่นในการรองรับการสอนโดยไม่อนุญาตให้มาใช้สถานที่เดิมแล้วก็มอบหมายทางจุฬาค่ะนำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในด้านของนวัตกรรมและงานวิจัยสำหรับประโยชน์ของคนไทยนะคะพอหลังจากที่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาค่ะก็พบว่าบรรยากาศที่บริเวณหน้าทั้ง2สถาบันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยนะคะเพราะปกติแล้วก็จะมีนักศึกษามาเรียนกันค่อนข้างมากแต่ว่าเมื่อวานนี้พอหลังมีมาตรการเหล่านี้ออกมาปิดการเรียนการสอนก็ทำให้บรรยากาศเงียบเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะติดป้ายห้ามเข้าอุเทนปทุมวันจัดดูแลความปลอดภัยรายงานยศชนันโดยตรงทุก30วันรัฐบาลยืนยันกระทรวงอุดมศึกษาเดินหน้าตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาพิพาทอุเทนถวายปทุมวันจัดระเบียบความปลอดภัยเริ่มหยุดการเรียนการสอนทันที90วันปรับไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบย้ำทั้ง2แห่งรายงานความคืบหน้าโดยตรงรัฐมนตรียศชนันทุกๆ30วันพร้อมให้อุเทนถวายดำเนินการย้ายไปสถานที่ใหม่ส่วนบรรยากาศทั้ง2สถาบันปิดป้ายเตือนเข้าออกห้ามเข้าออกพื้นที่ตามข้อกำหนดมีรปภ.ดูแลเข้มงวดและตำรวจสายตรวจสน.ปทุมวันแวะเวียนมาตรวจต่อเนื่องค่ะ
0: มีเหตุสลดนะครับสุนัขพิษบูขย่ำเจ้าของวัย70เสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับก็ทางตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยณวมินทร์111แยก7แขวงณวมินทร์เขตบึงกลุ่มคทม.ครับจึงรีบไปตรวจสอบโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวริมรั้วหน้าบ้านพบศพนางวันดีอายุ70ปีนอนหงายจมกองเลือดในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวสีเทามีบาดแผลถูกสุนัขกัดทั้งร่างเลยนะครับใบหน้าลำคอแขนหลายแผลนะครับโดยมีสุนัขพันธุ์พิษบูเพศผู้สีน้ำตาลเดินเพ่นพ่านอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต้องใช้เวลานานครับจนกว่าผู้

0: เชี่ยวชาญจะมาช่วยจับสุนัขแล้วก็เข้าไปดูศพผู้เสียชีวิตได้นะครับโดยจากการสอบสวนทราบว่าแม่บ้านที่พักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวแจ้งว่าตนพักอาศัยอยู่กับสุนัขนางวันดีเป็นเจ้าของสุนัขครับแต่ว่าไม่ได้พักอยู่ที่นี่จะไม่อาหารทุกวันครับก่อนเกิดเหตุเข้ามาให้อาหารแล้วก็เล่นกับสุนัขตามปกติแต่ว่าสุนัขกัดแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตเลยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสุนัขพิษบูขย้ำเจ้าของวัย70ตายเป็นรายที่2หลังเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีสุนัขพิษบูกัดเจ้าของวัย70เสียชีวิตเป็นรายที่2พบประวัติเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีเจ้าของใหม่สงสารเลยขอรับมาเลี้ยงก่อนเกิดเหตุสลดครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะก็อยากจะมาเตือนภัยค่ะผู้สูงอายุประมาณ1ใน3นะคะพบว่ามีประสบการณ์หกล้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายต่อปีค่ะมีผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปีและเสียชีวิตจากการหกล้มมากถึง 1,500 รายต่อปีนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะกรมควบคุมโรคเผยผู้สูงวัยหกล้มเสียชีวิตกว่า 1,500 คนต่อปีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 400,000 คนห่วงปี2573เพิ่มขึ้น2เท่าแนะวัยทำงาน 50-59 ปีเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมค่ะ
0: ทีมสุดซอยพลังงานครับลงพื้นที่ท่อระบายน้ำย่านพระราม3หลังขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันจากท่อระบายน้ำเก่าสั่งขุดเพิ่มเติมครับพร้อมเร่งค้นหารอยรั่วโดยเร็วโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวจิตติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดเกิดรอยรั่วไหลของน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและก็ใต้สะพานพระราม3กทมซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องเป็นวันที่2จากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบน้ำมันที่มีน้ำมันผสมมากมาจากท่อระบายน้ำเก่าครับจึงสั่งให้ขุดเจาะเพิ่มเติมจุดใกล้เคียงเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจจะยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมเครื่องจักรนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจจะมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดนะครับโดยประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าครับกระทรวงพลังงานลุยขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งล่าต้นตอน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานสั่งลุยขุดเปิดหน้าดินต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3หลังตรวจพบน้ำมันเจือปนอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าพร้อมระดมกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุด24ชั่วโมงเร่งค้นหารอยรั่วและตรวจสอบทุกจุดอย่างรอบคอบครับ
1: มาดูกันที่สถานการณ์ไทยกัมพูชากับสหรัฐอิหร่านกันบ้างนะคะพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะสีหศักดิ์นำทีมถกอันคลอสไทยกัมพูชาคาดใช้เวลา12เดือนก่อนสรุปไร้ผลผูกพันสีหศักดิ์นำทีมถกคณะประนอมอันคลอสไทยกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์พร้อมถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุมของทั้ง2ฝ่ายให้รู้จุดยืนและแนวทางคาดกระบวนการประนอมใช้เวลา12เดือนค่ะส่วนในแนวหน้านะคะทรัมป์ผวาแพ้หาเสียงจบศึกหลังเลือกตั้งทรัมป์ชี้สงครามกับอิหร่านจะยุติหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐขู่อีกรอบพร้อมโจมตีพิกแอคเมาเทนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์สำคัญของเตหะรานอ้างพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับสืบสานศาสตร์พระราชาในพื้นที่บ้านนาคอใต้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองกรมพัฒนาที่ดินผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝกในโครงการฟื้นฟูบ่อปลาหนองณลาโจดนะฮะที่บ้านนาคอใต้ตำบลมะกรูดอำเภอโคกขัวจังหวัดปัตตานีเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พันเอกเอกทวุฒิคงคาเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้นโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เยาวชนและประชาชนความร่วมมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แต่ว่ายังสะท้อนภาพความรักความเข้าใจและก็ความสามัคคีอันแน่นแฟ้น ระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านนาคอใต้ให้มีความให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองการจับกุมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังมีหลักฐานการเสพเมถุนและทุจริตเงินวัดการสอบสวนยาวถึงช่วงกลางดึกเมื่อเวลา 23:11 คืนที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบปากคำโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษบอกกล่าวหรือมีความเครียดหรือไม่สมีโชติตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปยังอาคารด้านบนการเดินทางมาถึงกองปราบปรามในครั้งนี้เลื่อนเวลาออกไปจนดึกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลโดยต้องใช้ยานพาหนะขนย้ายถึง4คันรถทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจนับเงินสดได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรมาใช้งานถึง4เครื่องแต่ด้วยจำนวนเงินที่มีมหาศาลส่งผลให้เครื่องนับธนบัตรเกิดขัดข้องและพังเสียหายไป2เครื่องระหว่างการทำงานผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปันเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปะทะเทือกเขาตะเวยึดอาวุธและระเบิดพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายด้านชาวบ้านนับร้อยรอรับศพแน่นโรงพยาบาลความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่สนที่กำลัง4ชุดปฏิบัติการเปิดยุทธการกดดันไล่ล่าและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายได้แก่นายอูเซงอายุ34ปีมือประกอบและขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องและนายอูเซงอายุ35ปีทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงเหตุยิงถล่มจุดตรวจและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอระแงะนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางอาวุธปืน M16 อุปกรณ์การประกอบระเบิดสารตั้งต้นและอุปกรณ์พักแรมได้อีกหลายรายการทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลื่นถลายตกเขาได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุด1นายคือ10ตำรวจตรีณัฐภพเทพสุวรรณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องมีเครือญาติและประชาชนกว่า300คนมารอรับ

ผู้เสียชีวิตโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายซึ่งขอเวลาดำเนินการเพียง30นาทีก่อนมอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามให้ทันภายใน24ชั่วโมง

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อโดยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสภา338เสียงผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี70การประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4ทั้งนี้ภายหลังสมาชิกอภิปรายและลงมติในร่างแต่ละร่างวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่3ผลปรากฏว่า338ต่อ144เห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจากนั้นนายโสพลได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบ.งบปี70และสั่งปิดการประชุมลุ้นต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังลงพื้นที่พบพ่อค้าแม่ค้าขอให้ต่ออีก 1-2 เดือนเอกนิติยันได้ข้อสรุปภายใน2สัปดาห์นี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ากระทรวงการคลังจะรับข้อเสนอไปพิจารณาหลังจากลงพื้นที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ขอให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนยืนยันว่ายังมีงบประมาณหรือเม็ดเงินเหลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ส่วนข้อเสนอให้ปรับสัดส่วนการช่วยจ่ายจากเดิม 60-40 เป็น 50-50 จะรับข้อเสนอเรื่องการปรับสัดส่วนไปพิจารณาเช่นกันอย่างไรก็ตามยังระบุว่าในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องติดตามสถานการณ์วิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มมีความผันผวนซึ่งอาจกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปด้วยทั้งนี้นายเอกนิติระบุว่าตลอดระยะเวลา3เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1.2 ล้านรายและสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้แล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยมีการกระจายเม็ดเงินไปยังต่างจังหวัดประมาณ 83-84% ส่วนที่เหลือกระจายในกรุงเทพและส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยโดยมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการรวมกว่า40ล้านคนแบ่งเป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสราว26ล้านคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของที่

0: กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับก็วันนี้การเมืองก็มีประเด็นร้อนนะครับเรื่องของต่างประเทศก็ร้อนมากแต่ว่าดูจะร้อนที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องวงการสงฆ์นะเกิดอรัชชีขึ้นอีกกรณีหนึ่งละแต่ว่าก่อนจะคุยกันเรื่องของการเมืองเรื่องของวงการสงฆ์ที่มีอรัชชีเกิดขึ้นนี่ก็เมื่อคืนน้ำมันเนี่ยขึ้นพรวดเดียวใน6 เหรียญนะ
6: ใช่ครับแรงมากน่าจะเป็นครั้งหนึ่งวันหนึ่งที่ขึ้นแรงที่สุดภายในรอบ1 วันเลย
5: ครับ
6: ทีเดียวเนี่ย 6% ก็คือ6 เหรียญกว่า
5: ทะลุร้อยกันหมดแล้วตอนนี้
6: ใช่ฮะทั้งเวสเท็กซัสทั้งเบรนท์นี่ขึ้นมาสักทะลุร้อยมา 2-3 วันแล้ว
5: 107แล้วตอนนี้107แล้วก็ผมดูล่าสุดก็จะไปเป็น109ละ109กับ50 เหรียญก็ใกล้ๆจะได้แตะได้เห็น110 เหรียญเพราะว่านี่ตอนนี้ล่าสุดก็ยังขึ้นอยู่ประมาณ80 เซนต์จากเมื่อคืนนี้เบรนท์ปิดที่107.63 เหรียญต่อบาร์เรลนะสำหรับเบรนท์ขึ้นมา6.42 เหรียญหรือ 6.34% ส่วนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตน้ำมันของสหรัฐอันนี้บวกไป6.43 เหรียญหรือ 6.69% ก็ทะลุขึ้นมาเหนือ100 เหรียญโดยมาปิดที่102.48 เหรียญตอนนี้ก็ไป103กว่าๆพอขึ้นหนีมา60-70 เซนต์น
6: ะ
5: ครับก็เป็นผลมาจากไอ้การสู้รบมันก็ขยายวงมาอีกทางฝั่งทะเลแดงนะโดยปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีนะซึ่งดูแล้วก็มีขีดความสามารถที่ตอนนี้ก็กังวลกันว่าทั้งสหรัฐและซาอุก็อาจจะรับมือไม่อยู
6: ่ครับคือสาเหตุที่มันขึ้นแรงเนี่ยนะครับคือด้วยความที่เอทะเลแดงเนี่ยจริงๆเขาก็รบกันมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่าคือมันมีสองด้านนะด้านแรกก็คือทางฮูตีเนี่ยเริ่มรุกคืบไปที่ซาอุมากขึ้นแต่นั้นยังไม่เท่าไหร่ฮะไอเหตุผลสำคัญเนี่ยคือกบฏฮูตีเนี่ยไปยึดท่าเรือเมืองท่าโมคาซึ่งเมืองท่าโมคาเนี่ยก่อนหน้านี้ฮะมันเป็นเมืองที่อยู่ในการดูแลของ ทางรัฐบาลเยเมนนะแต่ว่าพอทางฮูตีเนี่ยสามารถยึดโมคาได้เนี่ยซึ่งโมคามันเป็นเมืองที่อยู่ติดกับช่องแคบบับเอลมันเดฟเลย
7: มันเป็นเมืองที่คุมช่องแคบนี
6: ้ครับคือก่อนหน้าเนี่ยทางฮูตีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คำว่าควบคุมได้ส่วนหนึ่งก็แล้วกันควบคุมช่องแคบได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เมืองที่เขาควบคุมอยู่เนี่ยมันอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมันก็จะอยู่เหนือช่องแคบไปเล็กน้อยแต่เขาก็สามารถที่จะโจมตีใส่ช่องแคบได้แต่ก็ยังไม่ได้เต็มรูปแบบมากนะแต่พอยึดเมืองท่าโมคานี้ได้เนี่ยแหละมันตรงๆเลยฮะเป็นเมืองที่อยู่ตรงจุดช่องแคบบับเอลมันเดฟเลยซึ่งไอ้ช่องแคบนี้เนี่ยมันเป็นช่องแคบทางเลือกจากช่องแคบฮอร์มุสอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้ก็พอที่จะสัญจรไปมาได้คล่องพอสมควรนะแม้ว่าจะมีเหตุการณ์รบกันระหว่างซาอุกับฮูตีก่อนหน้าก็ตามแต่พอเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะไปดูแผนที่การเดินเรือแถวๆบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟหน่อยว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
7: ครับคือทั้งซาอุสหรัฐอาหรับเอมิเรตอะไรพวกประเทศเหล่านี้ระบบท่อน้ำมันเนี่ยคือถ้ามันมีปัญหาที่จะออกทางไอ้ช่องแคบพอมุสใช่ไหมอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเขาก็ส่งผ่านท่อน้ำมันแล้วก็มาทางทะเลแดงแล้วก็ออกผ่านในช่องแคบไอ้ตรงที่เป็นเยเมนไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นคอขวดเหมือนกัน
6: ครับ
7: มันก็ออกทะเลมันก็ออกไปสู่ไอ้ตลาดโลกได้อันนี้ถ้าปิดตรงนี้ด้วยมันก็เท่ากับปิดหัวท้ายเลย
6: ครับ
7: มันก็ถึงมีผลต่อราคาน้ำมันสูงมากเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถึงฮอร์มุสติดขัดมันก็ยังมีช่องทางทางฝั่งทะเลแดงเนี่ยเพราะว่าไอ้ระบบท่อน้ำมันเนี่ยมันลำเลียงมาได้แต่ต้นทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นแหละแต่มันยังพอมีปริมาณน้ำมันที่ใช้ได้แต่พอปิดสองทางนี่มันจะยุ่ง
6: ใช่ครับ
7: นะ
6: มันก็จะเหลือทางเดียวตรงด้านบนนะด้านบนของทะเลแดงก็คือ
7: ไอ้คลองสุเอซ
6: คลองสุเอซ
7: นั่นไปยุโรปไปยุโรป
6: มันก็ไปได้ทีละน้อยทีละน้อยด้วย
7: อันนั้นไปยุโรปส่วนว่าทางบ้านเราเนี่ยทางฝั่งเอเชียเนี่ยมันต้องล่องไปทางมหาสมุทรอินเดียถ้ามันออกมาจากแหล่งน้ำมันสำคัญออกมาทางผ่านช่องแคบพอมุสไม่ได้ทะเลแดงก็ไม่ได้เนี่ยเรียบเสร็จเลยทางฝั่งเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นแถบเอเชียกลุ่มอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรพวกนี้ก็อินเดียอะไรพวกนี้จะประสบปัญหาหนักกันหมดนะก็หุ้นก็ร่วงกันระเนระนาดเลยนะเพราะว่ามันก็โดยราคาน้ำมันมันพุ่งแรงอย่างนี้เนี่ยความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อมันก็ตามมาพอความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมันตามมาเนี่ยบอนด์ยิลด์มันก็ทะลุขึ้นไปแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธนาคารกลางก็จะต้องใช้มาตรการในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจมันก็จะมีการกระชับกันเข้ามาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหุ้นก็ร่วงกันระเนระนาดเลยนะเช้านี้เอเชียนี่ก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐไปเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐก็ลงหนักเช้านี้เอเชียเนี่ยญี่ปุ่นนี่ลงไป 3% เนี่ยเปิดตลาดมาวันนี้หุ้นไทยผมว่าก็ไม่แคล้วยังไงก็คงจะมีโอกาสได้เห็นกลับมาหลุด 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่ง
6: ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ถือว่าลงก็ถือว่าไม่ได้แรง
7: ก็โอเคลงนิดหน่อย
6: ใช่ไม่ได้แรงมาก
7: ยังมีพวกหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างพวกอะไรล่ะปตท.สผ.อะไรพิเทพเนี่ยนะวันนี้เมื่อวานนี้เขาราคาเขาขึ้นดีทีเดียวนี่ก็เป็นสถานการณ์ของโลกนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องบ้านเราแต่ราคาน้ำมันของบ้านเราก็น่าจะอั้นกันลำบากนะเพราะกองทุ
6: นนี้
7: ก
6: ็
7: เ
6: ต็มที่กับโอกาสสูงโอกาสสูงมาก
7: ครับ
6: ที่จะประกาศวันนี
7: ้ครับก็ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วฟังเชื่อมโยงกับที่คุณเอกนิติก็พูดนะว่าถ้าสถานการณ์ไอ้เรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่มันผันผวนเนี่ยมันยังขยับขึ้นแรงอย่างเนี้ยมันมีผลกระทบต่อกำลังซื้อมันมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงจะ

0: คงจะเป็นเหตุเป็นผลที่หนักแน่นน่ะที่จะทำให้ต้องต่ออายุไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเพียงแต่ว่าจะเป็น60 40หรือว่าจะปรับเพราะมีบางคนก็บอกเอ๊ะถ้า50 50 50 50นี่มันก็จะใช้งบที่แบบรัฐบาลจ่ายน้อยลงจ่ายน้อยลงถ้ามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งมันก็อาจจะยืดเวลาได้แทนที่จะช่วยต่ออีกสักเดือนหนึ่งตุลาคมใช่ไหม
1: คือแล้วมันมีมุมพ่อค้าแม่ค้าด้วยฮะเท่าที่ผมฟังมานะเขาจริงๆไม่ได้อยากได้60 40อยากได้คนละครึ่งเขาบอกมันคิดตังง่ายคือโอเคแหละแม้ว่าจะคีย์ในแอปเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันหาร2เนี่ยลูกค้าคำนวณง่ายมากเพราะลูกค้าเนี่ยเขาก็จะต้องคำนวณว่าเอ๊ะพอรัดออกให้ 60% เราออก 40% เอ๊ะเราต้องออกตังเองเท่าไหร่นะคือถ้าสมมติ100นึงเนี่ยมันง่ายไงแต่ถ้าคุณเราคิดอ๋ออันนี้79ฮะราคา79รัดออก 60% นี่คำนวณยากต้องยังไงก็ต้องหยิบมือถือมาคำนวณถูกไหม
0: เป็นเรื่องจิตวิทยา
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ามันคนละครึ่งเนี่ยมันก็เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายกว่า
0: ครับใช่พอเห็นป้ายราคาปั๊บก็หารครึ่งหารครึ่งหารครึ่งเราจ่ายเท่าไหร่มันก็โอเค
1: ใช
0: ่ซื้อได้ซื้อง่ายขายคล่องหรือไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเลย60 40นี่ต้องมาดูเอ๊ะแล้วพอไม่ยังขาดยังเหลือเท่าไหร่ในงบ200ต่อวันอะไรเงี้ยนะก็เอาแล้วก็ลุ้นกันเพราะมันก็จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์เรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันที่ขยับปรับขึ้นนะผมว่าถ้ามัน2เดือนเนี่ยเป็น3เดือนมันสิ้นปีไปเลยมันก็ดูตัวเลขสวยงามดีนะแต่สำคัญเขาจะหาเงินมาพอหรือเปล่าคุณเอกนิติบอกขนาดเนี้ยโอเค 1-2 เดือนเนี่ยพอ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขามีงบกลางอะไรก็อยู่นะเป็นปรายติมาก็น่าจะใส่งบกลางเข้าไปเพิ่มได้บ้างเดี๋ยวรอดู
1: แล้วผมว่ามันน่าจะมีเงินเหลือด้วยฮะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยลงทะเบียน20ล้านใช่ไหมฮะคือลงเนี่ยก็ลงไม่ครบรู้สึกว่าสิทธิ์เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดถ้า3-5ล้านแถวๆนี
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยมันใช้ไป17และ17เนี่ยก็ใช้ไม่หมดอย่างผมเนี่ยผมใช้ไม่ครบโควต้าสักเดือนเลยนะนี่คือผ่านเดือนนี้เดือนสุดท้ายละเดือนนี้ผมใช้ไป70บาทเอง
0: ม
1: ั้งคือมันแล้วแต่โอกาสเราไม่ได้ไปเดินตลาดเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีเงินเหลือจากตรงนั้นด้วยแหละมันก็จะเอามาผมว่าที่รัฐกำลังรออยู่ว่าจะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยก็รอเกลี่ยเงินนี่แหละว่าโอเคสรุปแล้วเนี่ยไอ้เงินที่ทั้งคนลงทะเบียนแล้วใช้เหลือเท่าไหร่เนี่ยมันมีพอไหมจะเอามาแบเอามาเกลี่ยกันก็คงจะเอามาคำนวณกันอีกที
0: คือผมเนี่ยฟันธงว่ายังไงก็ต่อแต่ว่าที่ต้องดูคือว่ามันจะมีเงินจะต่อได้1เดือนหรือ2เดือน
1: เป็นไปได้ไหมว่า3เดือนจะได้ถึงสิ้นปีไปเลย
0: ผมว่าถ้าปรับเป็น50 50เป็นไปได
1: ้
0: ถ้าปรับเป็น50 50นะอาจจะคือถ้า60 40เนี่ยอาจจะได้2เดือนแต่ถ้าปรับเป็น50 50เนี่ยเป็นไปได้อาจจะได้ถึงเดือนธันวาคมครบตามไตรมาสขึ้นไปเลย
1: แต่ผมกำลังมองว่ามันมีค่าเท่าเดิมนะคุณไพศาลเพราะว่าไอ้อย่างสมมติตอนนี้ให้200อย่างเงี้ยไอ้60 40เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติไอ้ยอดเงินอั้นสูงสุดต่อเดือนมัน200เท่าเดิมหรือ300เนี่ยไอ้ตอนนี้เท่าไหร่นะ200ใช่มั้ย
0: 200
1: มันก็มีค่าเท่าเดิมอะเพราะว่ามันแค่ยอดจ่ายต่อครั้งถ้าสุดท้ายคุณใช้เต็มแม็กเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณรัฐเท่าเดิมแค่ว่าความถี่ในการพอกกระเป๋าของชาวบ้านจะมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเปลี่ยนเป็น50
0: จ
1: าก
0: จากเดิมจ่ายอยู่60อ๋อแต่มันก็คุมที่ยอด200อยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่มันคุมที่ยอด200ว่ารัดอันที่200ต่อเดือนครับ
0: โอเคหรือว่าก็ต้องไปปรับตัวเลขตัวนี้ด้วย
1: มาคุม
0: ยอดสูงสุดที่จะใช้ได้ต่อวัน
1: ครับ
0: นะพอเป็น50 50นะเดี๋ยวรอดูยังไงเนี่ยฟันธงไว้ก่อนว่าต่อแน่แต่ว่าจะต่อกี่เดือนเงื่อนไขเป็นยังไงนะไอเรากลับไปเป็น50 50ก็คุ้นชินอยู่แล้วล่ะจะต่อไป60 40เนี่ยจากที่ไม่ค่อยชินตอนนี้ก็ชินแล้ว

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันทีแรกผมก็กังวลเหมือนกันเอ๊ะมันต้องคำนวณอ๋อไม่ต้องหรอกแอปมันทำหน้าที่คิดเสร็จใช่ไหมเราก็เติมเงินเข้าไปในแอปของเราให้มันมีพอที่จะจ่ายร่วมได้นั่นแหละส่วนเรื่องของการประชุมสภาเมื่อคืนก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะครับการอภิปรายงบประมาณ70นะก็บางมาตราเนี่ยที
1: ่
0: เป็นก็บอกไม่มีผู้อภิปรายเลยก็มีนะเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขาจะเป็นเน้นในส่วนงบประมาณของพวกองค์กรอิสระเพราะว่าเขาจะโฟกัสที่กกต.
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้โอ้ซัดเต็มที่เลย
0: เออ
1: ทำงานอย่างนี้ไม่ควรจะได้งบประมาณ
0: เข้าใจได้ก็ประท้วงประท้วงอุตลุดอ่ะรัฐบาลก็ประท้วงหนักเลยครับ
1: แต่พอผมเห็นผลโหวตนะการลงมติทั้งวาระสองวาระสามเนี่ยผมอมยิ้มเลยนะเพราะตอนวาระสองเนี่ยอันนี้น่าจะโหวตกันแถวๆสักช่วงบ่ายๆวาระสองโหวตเห็นชอบนะด้วยคะแนน270นะ270ขณะที่คนที่โหวตไม่เห็นชอบ120ถึง130แล้วก็มีโหวตงดออกเสียงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70นะนี่วาระสองนะ
0: วาระสองคือเขาโหวตเขาโหวตเป็นลายกระทรวงไปคร
1: ับครับแต่พอวาระสามวาระสามเนี่ยไอ้ไม่เห็นชอบเนี่ยเท่าเดิมใกล้ๆเคียงเดิม140โดยประมาณแต่ไอ้โหวตเห็นชอบเนี่ยจากที่วาระสอง270เพิ่มขึ้นมาเป็น338
0: ครับ
1: ก็คือพรรคกล้าทำจากที่วาระสองเนี่ยงดออกเสียงเปลี่ยนเป็นเห็นชอบเลยเปลี่ยนเป็นเห็นชอบงบประมาณปี70นี่เลย
0: ครับ
1: ก็คือไม่ต้องเหนียมกันแล้วล่ะก่อนหน้าอะไรนะพ.ร.ก.ใช่ไหมพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ย400ล้านก็งดออกเสียงอย
0: ู่งดออกเสียง
1: เรายังคุยกันอยู่ว่าแหมมันก็เป็นการแบะท่าแต่รอบเนี้ยอันนี้คือเปลือยให้เห็นเลยเปลือยให้เห็นเลยครับ
0: ในยามหน้าสิวหน้ากวานต้องแสดงท่าทีให้มันชัด
1: ครับ
0: เพราะว่าภูมิใจไทยเขาโดนลุมอัดเรื่องไอ้คดีหัวสวอยู่ใช่ไหมกระแสก็ยังลุมเล่าก็อยู
1: ่
0: มีบางคนตั้งข้อสังเกตว่านายกมีอาการเสื่องซึมอาจจะกังวล
1: เลย
0: หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคที่เขารอเข้าร่วมเนี่ยเพราะว่า338เนี่ยมีคนเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคจะขอเข้าร่วมรัฐบาล
1: คร
0: ับ รวมกัน
1: ก็คือเป็นลักษณะที่เหมือนกล้าทำมาแตะบ่าหรอไม่เป็นไรนะจะเลวร้ายยังไงยังมีผม
0: ใช่
1: ก็ยังมีผมอยู
0: ่ในสภาไม่ต้องห่วงนะเราพร้อมที่จะยืนข้างท่านไม่ว่าเราจะได้เข้าร่วมเมื่อไหร่ไม่กล้าพูดว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมนะตอนไม่ว่าเราจะได้เข้าร่วมเมื่อไหร่ก็ตามเรารอได
1: ้ครับ
0: นี่ก็เป็นสัญญาณชัดเจนนะว่าด้วยเรื่องเสียงในสภาเนี่ยว่ามันฝ่ายค้านจริงๆแล้วมันก็เหลือแค่พูดตรงๆนะ144นี่ก็คือพรรคประชาชนร่วมกับทางพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแหละ
1: ก็กลมๆแล้ว120กับ20โดยประมาณตัวเลขนะ
0: ฮะเพราะว่ามีผู้มาลงคะแนนเสียงเนี่ยเพื่อลงมติเมื่อคืนนี้485ก็ต้องขาดไป15คนก็เฉลี่ยว่าเป็นของรัฐบาลบ้างเป็นของฝ่ายค้านบ้างนะแต่เสียงก็ออกมาฝ่ายค้าน2พรรค144ก็โอเคขาดนิดหน่อยเพราะว่าของจริงก็น่าจะประมาณ145ขาด1เสียงไปซ้ำไปขาดแค่เสียงเดียวฝ่ายค้าน
1: ได
0: ้ครับ
1: อาจจะลาหรืออะไรสักอย่างก็ได้เป็นไปได้ครับ
0: ครับนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของการอภิปรายงบประมาณนะจบเท่ากับว่าเลยมา1วันเป็น4วันแต่ว่าวันนี้ไม่มีการประชุมของทางสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่า
1: สบ
0: เดิมเนี่ยเขาจะขอว่าเอามาคุยวันนี้เลยไหมขอเพิ่มวันศุกร์แล้วก็จะได้เอาเรื่องกกต.ไอ้เรื่องภาคใต้ที่เหลือแล้วก็เรื่องรายงานกกต.ที่จะต้องแถลงต่อเป็นยติที่จะต้องแถลงต่อสภาร
1: ายงานปี67
0: สรุป

0: สรุปว่านู่นเลยโยกไปเป็นสัปดาห์หน้าซึ่งก็คือหลังวันที่14ไปแล้วส่วนวันนี้ก็ทางวุฒิสภาก็จะนำงบประมาณที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาเห็นว่าวันเดียวจบเลยก็อภิปรายพอหอมปากหอมค
1: อพอเป็นพิธี
0: รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากยังไงก็จบอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ผ่านไปเพื่อที่จะรอนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้งบประมาณ70นี้ต่อไปนะครับนี่ก็ทั้งเรื่องการเมืองต่างประเทศนะเดี๋ยวช่วงหน้าก็คงจะต้องมาว่ากันเต็มๆเรื่องกรณีของอดีตหลวงพ่อวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนชาวพุทธก็คงจะเจ็บปวดใจครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: แล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะแต่ว่าในความรู้สึกนึกคิดของผมเนี่ยผมเน้นไปในเรื่องว่าเป็นวัดเก่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองนะก่อนที่จะเสียกรุงถึง2รอบแล้วก็ก่อนที่จะเนี่ยประสบภาวะสงครามที่หนักหน่วงรุนแรงถึงขั้นบ้านเมืองพินาศ2รอบใหญ่ๆนะวัดนี้ก็ตั้งแต่เห็นว่าตั้งแต่ต้นอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อร่างสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยนะ600กว่าปีแต่ไม่เคยได้ยินเพราะผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในวงการที่สนใจเรื่องพระเครื่องนะก็ไม่รู้เลยว่าเขามีพระเครื่องดังเขามีทำแล้วก็โอ้โหเงินทองไหลมาเทมามากเพราะว่าเป็นที่คนก็บูชากันมากถึงขั้นผมยังตกใจโอ้นายกก็ยังนั่นเลยนะ
1: เหนือดวงเหรียญ
0: เหนือดวงเห็นว่าเป็นจตุตุคามใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นจตุคาม
1: ผมก็เรียกไม่ถูกนะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะแบบนี้มันเรียกพระเครื่องแบบนี้เรียกเหรียญอะไรก็แยกไม่เป็นจริงจริง
0: แต่ว่าเขาบอกเป็นอันหนึ่งของจตุคามแต่ว่าเขาทำเป็นในอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมเฉพาะของเขาแล้วก็ใช้ชื่อรุ่นที่ใช้ในการประโคมประชาสัมพันธ์ว่าตุคามรามเทพรุ่น

0: เหนือดวงอะไรก็เนี่ย
1: เพราะเหรียญเหนือดวงเนี่ยจะทำขึ้นเมื่อปี49ก็ทำในโอกาสวาระที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงก็เลยเหมือนเป็นเขาเรียกเหรียญเหนือดวงหรือว่าบ่เห็นว่าวงการพระเครื่องเขาเรียกเหรียญยกฐานะ
0: 49ตอนนั้นก็จตุคามกำลังดังอ่ะจตุคามรามเทพกำลังดังใช่ไหมพอผมจำได้ว่าผมรู้จักจตุคามรามเทพเนี่ยก็คือจากคุณสุทธิตอนนั้นคุณสุทธิเขาทำม็อบพันธมิตรอ่ะตั้งแต่ปี46อ่ะ46 47 48จนรัฐประหาร49อ่ะใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ พอปี49ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ทำไอ้จตุคามรามเทพนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในรุ่นที่จตุคามกำลังโด่งดังแล้วก็คุณสนธิเนี่ยเขาก็ทำหลายรุ่นนะเท่าที่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่าที่ดังมาก็ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณสนธิก็ด้วยแต่เขาก็มีอีกหลายคนนะอันนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลยังไงแต่ว่าผมเนี่ยได้ข้อมูลรู้จักจตุคามก็มาจากคุณสนธิริมบางกุลคนนี้แหละเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเขาทำในจังหวะที่จตุคามกำลังดังแต่ตอนหลังกระแสตกนะ
1: ใช่ครับแล้วตอนตกนี่ตกแบบโอ้โหวูบเลยจากเหรียญเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยบางอันนี่ราคาตกจนแบบเหลือหลักพันนะแล้วสุดท้ายนี่ก็มูลค่ามันก็วูบลงไปเยอะมาก
0: ก็มีบางคนไปเช่าซื้อมาเป็นไอ้เหลือกลมๆใหญ่ๆอ่ะเป็นร้อยๆพันๆผมเอาไปแจกใครเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครเขาเอาตอนจังหวะกระแสตกนะโอ้แต่ก่อนนั้นคน
1: แบบตอนทำเนี่ยมันทำกันจนแบบเยอะมากทำเยอะมากหลายรุ่นหลาย
0: บูชาเป็น
1: สำนัก
0: เป็นร้อยเป็นพันอะไรก็พร้อมที่จะบูชากันว่ารุ่นหายากๆก็มากไปกว่านั้นแต่เนี่ยเขาแรงขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ฟังนะแล้วก็เงินทองก็สะพัดขึ้นเป็นลำดับจากวัดที่โดยปกติแล้วคนทั่วไปก็จะรู้จักในเรื่องของเป็นวัดเก่าแก่คนมาก็มาชมสถาปัตยกรรมนะก็จะมีพระปรางกลางอะไรของเขาซึ่งเป็นพระปรางเก่าแก่ก็กลายเป็นวัดที่ผู้ช่วยเจ้าวาดซึ่งต่อมาก็เป็นเจ้าวาดเนี่ยอย่างสมีโชติเลยเนี่ยนายอติโชติเนี่ยที่สึกไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเป็นหลวงพ่อนะก็กลายเป็นวัดที่คนก็ขึ้นมากเพราะว่าวัตถุมงคลมันเปลี่ยนบริบทของวัดพุทธไทยสวรรค์ไปเลยนะจากเป็นวัดที่เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยคนมีรับรู้รับทราบชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์ในเรื่องราวต่างๆมากมายนะเชื่อมโยงกับสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์บ้างอะไรบ้างเนี่ยบุคคลสำคัญในครั้งกรุงศรีอยุธยาก็เป็นศิษย์วัดนี้อะไรเงี้ยอ้างถึงชื่อนั้นชื่อนี้ไปเนี่ยจากเรื่องดังกล่าวมันกลายเป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะแล้วผมว่าต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะเท่าที่ผมประมวลดูเนี่ยผมคิดว่ามาจากเงินแล้วเรื่องเงินเนี่ยพอมันมากเข้าแล้วมันเกิดเกิดผิดใจกันนะอาจจะรู้สึกว่ามันเงินมันจัดสรรกันแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นธรรมกันเท่าไหร่ทั้งยังไงนะมันก็มีการไปร้องกันไปแจ้งความไปร้องว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมที่ยักยอกอันนี้ก็เป็นที่มา
1: วงเศษเมถุนวงเศษเมถุนเข้าไปด้วย
0: พอเป็นที่มาที่ทำให้คงจะมีการไปติดตั้งกล้องเครื่องแอบดูพฤติกรรมแล้วก็อธิการเป็นลึกเผลอๆก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีเรื่องนี้ด้วยก็ติดตั้งกล้องเป็นหลักฐานเลย
1: แล้วติดทีม30ตัวนี่กะแบบไม่ให้มีมุมอับเลย
0: เข้าใจว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เจ้าว่าท่านติดเอาไว้ส่องดูคนนะ
1: แต่เห็นว่าด้านนอก
0: เอา
1: ไว้ด
0: ู
1: ตรงทางเดินใช่ครับ
0: แต่ว่าไอ้คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยที่ว่าไปหักกันกับท่านแล้วก็เอาไปแจ้งความว่าข้อมูลบอกเข้าใจว่าแอบติดเนี่ยเป็นติดตัวที่จะดูข้างในท่านคงไม่รู้ว่ามีคนเพราะถ้ารู้ท่านไม่กล้าทำหรอกโอ้ทำบอกจงครึ่มเหมือนกันนะมีบางคนเขาบอกว่าขณะปฏิบัติอะไรของท่านเนี่ยยังท่านต้องเหลือบดูโทรศัพท์เขาบอกน่าจะเช็คไอ

0: กล้องวงจรปิดดูว่ามีใครมาไหม
1: ผมเห็นเนี่ยที่ทีมงานส่งมานะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นคลิปแบบไม่เซ็นเซอร์เลยแล้วเป็นคลิปยาวมันจะมีคลิปหนึ่งที่ก็ทำกิจอยู่นะครับก็ทำกิจอยู่แล้วก็ดูมือถือไปด้วยแล้วก็รู้ตัวก็รีบแยกย้ายพอแยกย้ายปุ๊บแป๊บหนึ่งก็จะมีลูกศิษย์วัดสองสามคนเนี่ยเขาเข้ามาพอดี
0: มัน
1: ก็เห็นพอเห็นปุ๊บก็รีบแยก
0: ครับ
1: นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เวลาทำอะไรก็เปิดมือถือดูตลอด
0: ก็เขาบอกว่าบริเวณโต๊ะฉันอาหารท่านโต๊ะฉันท่านนะ
1: ครับ
0: มันเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นห้องหับมันเป็นพื้นที่ที่มันมีตู้มีของกั้นเอาไว้เท่านั้นแหละถ้าเดินเข้ามาก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ได้ว่ามีประตูต้องมานั่งเคาะประตูแล้วไม่มีไม่ใช่เป็นบริเวณที่เป็นไอ้กุฏิที่เป็นห้องจำวัดของท่านมันเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่ญาติโยมก็เข้าไปเพราะว่ามันมีเซียนพระที่ไปออกรายการอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่งไปเมื่อวันพุธนี่เองครับผมก็ยังกราบท่านผมก็ยังกราบท่านที่โต๊ะทานข้าวนะครับที่ท่านฉันนั่นแหละที่ท่านฉันสีกาอยู่อะไรก็ว่าไปก็ยังบอกเลยว่านึกไม่ถึงอะไรต่างร้องห่มร้องไห้ไปก็เรื่องของปาราชิกนี่ก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์นะไม่ได้เป็นคดีความอะไรแต่ว่าในส่วนของที่เป็นคดีความก็คือเรื่องของการทุจริต
1: เรื่องยักยอกเงิน
0: ยักยอกเงินแล้วยอกเงินวัดแล้วก็โยงไปถึงสีกาเอเนี่ยเพราะว่าสีกาเอมันมีเส้นเงินที่ถูกโอนเข้ามาก็ต้องโดนข้อหาฟอกเงินสมรู้ร่วมคิดไปกับเจ้าพนักงานครับ
1: ผมเห็นเนี่ยเมื่อวานนะทางเพจของคลังสารสนเทศรัฐสภาเนี่ยก็คงเกาะกระแสข่าวนี้นั่นแหละเขาก็เอาภาพมะแล้วก็ข้อมูลย้อนคำพิพากษาความผิดพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ยกคำพิพากษาศาลฎีกามาเลยฮะที่3583/65เนี่ยบอกว่าจำเลยเจ้าอาวาสวัดลอลิงตามพรบคณะสงฆ์มาตรา45บัญญัติให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับตำแหน่งดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในปอ.เมื่อจำเลยที่เป็นเจ้าอาวาสร่วมกันกับอีกหนึ่งจำเลยนอหนูเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยทุจริตความผิดฐานฟอกเงินจำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดซึ่งต้องระวังโทษเป็น3 เท่าเลยนะของโทษที่กำหนดเอาไว้สำหรับความผิดนั้นซึ่งในคำพิพากษานี้เนี่ยนะครับเห็นว่าจำคุก26 ปีอันนี้ตามฎีกาเก่านะตามฎีกาเก่าเขาก็เหมือนกับนะเอาข้อมูลมาให้ทราบได้ว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ลงโทษตามชั้นต้นนะครับ26 ปีก็ต้องเอามาบอกกันแหละว่ามันผมยังคิดว่า2 เท่านะตอนแรกเป็นเจ้าอาวาสใน3 เท่าเลยเพราะเราเคยได้ยินเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมเพราะอย่างพระก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับโทษคูณ2ไปเพิ่งทราบว่าคูณ3เลย
0: เป็นพระเป็นพระที่มีตำแหน่งก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแบบเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: พอมีตำแหน่งเป็นเจ้าว่ามีการแต่งตั้งมีอะไรต่างๆแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆอยู่กระทำการทุจริตก็กระทำการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันเพราะคดีเนี่ยตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยแต่ว่าก็ต้องส่งไปที่อัยการแล้วต้องส่งไปคดีไม่ได้ส่งไปศาลอาญาทั่วไปนะแต่ต้องส่งไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตไปแยกไปเพราะนั้นเป็นเหมือนข้าราชการเหมือนข้าราชการเหมือนเจ้าหน้าที่จะต้องไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตไป
1: ครับ
0: ศีกาก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยก็เป็นจำเลยที่2ที่3ตามแบบมีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยถ้าสืบขยายผลได้ก็ตามกันไปเป็นพวงคงไม่ทำคนเดียวอยู่คงไม่ทำคนเด
1: ีย
0: ว
1: ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำตัวสมีโชติเนี่ยนะครับไป สอบปากคำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในกุฏิ

0: จอทองคำแท่งเจอเงินสดซุกซ่อนเอาไว้เพียบมูลค่ามากกว่า100 ล้านคือไอ้ตัวเลขยักย่อก็ส่วนหนึ่งนะอันนั้น92 ล้านใช่ไหมแต่อันนี้ทรัพย์สินในกุฏิเป็น100 ล้านเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเครื่องนับแบงค์นะเอาเข้าไป4 เครื่องนับอยู่หลายชั่วโมงจนเครื่องเสียไป2 เครื่องนี่ผมเห็นข่าวนะเห็นว่าเข้าไปประมาณสัก2-3 ชั่วโมงหลายชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ยังนับไม่เสร็จเลยฮะไม่รู้เมื่อคืนนับกันเสร็จเมื่อไหร
1: ่
0: นับกันมือหงิกอ่ะ
1: ตามรายงานข่าวบอกงั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยพบเงินสดจำนวนมากต้องใช้เครื่องนับธนบัตรถึง4 เครื่องช่วยกันตรวจนับด้วยจำนวนเงินสดที่มีอยู่เนี่ยเข้าใจว่ามันคงจะมีธนบัตรคละกันไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นในปึ้งๆที่ว่าเปิดไปจากธนาคารนะ
0: ต้องคัดแยกก่อนเนี่ยคัดแยกแบงค์แล้วค่อยเอาเครื่องมานับ
1: ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าขายไอ้พวกวัตถุมงคลที่วัดแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดก็จะมีเงินปลีกย่อยอะไรมาต่าง
0: ๆแต่ไม่แน่ลูกศิษย์อาจจะแยกมาให้แล้วก็ได้ เป็นไปได้อยู
1: ่ อันนี้ส่วนของท่านนะครับ
0: ลูกศิษย์แยกไว้ให้แล้ว
1: ครับก็อันนี้เฉพาะส่วนธนบัตรแล้วก็พวกทองคำนะทั้งที่เป็นวัตถุมงคลทองคำแล้วก็เห็นว่าเป็นทองคำเป็นแท่งๆก็มีด้วยผมดูตามรูปเนี่ยรวมแล้วมูลค่าเป็น100 ล้านขณะที่บ้านสีกาเนี่ยสีกาเขาก็อยู่ทาวน์เฮาส์แบบก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะผมว่าแสดงว่าเขาก็ระมัดระวังตัวนะไม่ทำอะไรฟูฟ้าเพราะว่าคาดการว่าน่าจะเริ่มมีสัมพันธ์กับเจ้าวาดเนี่ยประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมา
0: ใช่เพราะสิทธิเอกเขาบอกว่าเพิ่งมาอาศัยเองฮะช่วยงานวัดไม่กี่ปีเห็นว่าเข้ามาในวัดเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยประสบปัญหาชีวิตขอมาพึ่งใบบุญขอมาอยู่อาศัยหน่อยก็เลยเชื่อว่าเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็เข้ามาใกล้ชิดพอเข้ามาใกล้ชิดเจอทั้งเงินทั้งสีกาก็เรียบร้อยตะบะแตก
1: ครับ
0: ครับ
1: คือพระเนี่ยถ้าไม่มีเงินนะคือไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องอะไรที่ทำให้ตัวเองมีเงินเยอะนะไอ้เรื่องสีกาเนี่ยมันก็คือโอกาสที่จะสีกาจะมาติดมาอะไรแล้วก็พลอยเคลิ้มไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็ใจก็ชื่นชอบอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ค่อยเพราะไม่มีตังค์นะพอสีกามาหาพระเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีใครหลงรักพระหรอก
0: ครับ
1: เอาพูดกันตรงๆนะถ้าพระไม่มีเงินไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: ไอ้ความรู้สึกบาปกรรมในใจของคนมันต้องมีอ่ะถ้าเป็นคนพุทธนะไปมีสัมพันธ์กับพระรู้อยู่บาปกรรมแต่ว่าพอเงินมองเงินมันมาเนี่ยมันช่วยทำให้รู้สึกว่าเอาละว่าบาปก็บาปบางทีคนมันก็ต้องคิดกันอย่างนั้น
0: ก็พระพยอมท่านเคยพูดไว้ฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีเคสดังๆอะไรสีกาอะไรนะสีกาม
1: ีอะไรเขาเคยมีสีกาเกณฑ์สีกาอะไร
0: อะไรแถวๆนั้นนะ
1: ที่โอ้โหที่ว่าศึกพระสีกาเอใช่ไหมไม่ใช่สีกาเอสีกากอบ
0: สีกากอบ
1: อันนั้นโอ้โหอันนั้นระดับเจ้าค
0: ุ
1: ณเจ้าคุณชั้นเทพชั้นเทพชั้นลาดชั้นน่าจะถึงชั้นธรรมไหมเนี่ยจะมีชั้นธรรมด้วยมั้ง
0: ตอนช่วงนั้นเนี่ยพระพยอมเนี่ยผมจำได้เลยว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวเขาบอกว่าเหตุเสื่อมของพระเนี่ยสอเสื่อมจากพระเนี่ยเกิดจาก3 สอก็คือสตางสตรีแล้วก็สล็อต
1: นี่ก็ติดการพนัน
0: ติดกันมานะสตางสตรีสล็อตท่านก็นะอยากจะให้มีสติสตังกันให้ดีๆโ
1: อ
0: ้ผมจำได้เลยแล้วนี่ก
1: ็หลวงพ่อวัดไร่
0: นี่ก็2
1: หลวงพ่อวัดไร่ขิง
0: 3 สอไปแล้ว
1: หลวงพ่อวัดไร่ขิงก็3สอเลย
0: ใช่ครบ
1: แล้วติดการพนันด้วยปั่นอะไรบาคาร่าอะไรก็ได้ก็เนี่ยผมว่าดูต้นเรื่องของต้นเรื่องอะนะน่าจะมาจากเงินก่อนที่บวชขึ้นมาตอนบวชนะก็บวชอายุมากนะ38แสดงว่าก็ผ่านทางโลกมาโชคโชนแล้วล่ะมาพอสมควรแล้วล่ะไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วมาบวชแล้ว

0: ว่าจะมาติดหลงอะไรเพราะว่าไม่เคยลิ้มลองนะแต่ว่านี้ก็คงจะคือพอไม่มีตังค์เนี่ยมันก็ช่วยไปได้หลายอย่างเป็นเกราะคุ้มกันไปโดยปริยายผ้าเหลืองก็เป็นเกราะคุ้มกันไปเพราะไม่มีสตุ้งสตังค์ให้ใครเข้าหาแต่พอมีสตุ้งสตังค์แล้วก็เนี้ยโอ้โหโอกาสที่จะเกิดกรณีแล้วพอมีเงินมากๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเริ่มความโลภความอะไรต่างๆนะมีการยักยอกมีอะไรแล้วก็มีคนเข้าหาก็เริ่มเสียผู้เสียคนต่างๆอันนี้เส้นทางก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเป็นพระลักษณะแบบพระพูดจาแบบผงผางนักเลงนะพูดจาแบบผงผางแล้วคนก็ชอบแล้วก็ดูท่าทางท่านแบบตรงไปตรงมาจริงใจเวลาจะสั่งสอนเวลาจะพูดจาอะไรใครให้ข้อคิดอะไรเนี่ยท่านก็พูดตรงๆแล้วบางทีก็คนก็แบบชอบว่าต้องเราต้องไปตีความอะไรท่านนะที่ท่านพูดอะไรเงี้ยผมเห็นมีในวัดเนี่ยก็จะเอาคำพูดลูกศิษย์ลูกหาไปเอาคำพูดอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนที่เราเห็นคำแบบเพศแปลกๆที่เขาชอบติดไอ้ท้ายรถสิบล้ออ่ะ
1: พวกแบบวัดทอง
0: เป็นวัดทอง
1: คำพูด
0: นั่นน่ะเอามาเต็มเลยทำลูกศิษย์ลูกหาเอาใจก็ทำไปหลวงพ่อเคยว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็ดูลักษณะแล้วก็เป็นคนแบบนั้นเป็นคนลักษณะแบบคนชอบเพราะว่าพูดจาแบบตรงไปตรงมาผงผางแต่ใจดีใจดีไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรใครเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเริ่มมาจุดเปลี่ยนผมเข้าใจว่าพอมาทำไอ้เรื่องวัตถุมงคลแล้วมันเกิดโด่งดังขึ้นมานะทำร้อยขายได้หมื่นอะไรเงี้ยนะเงินทองสะพัดแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะตลาดพระของพวกนักเลงพระในคนไทยนั้นกระจายไปถึงพวกบรรดาคนจีนคนฮ่องกงคนไต้หวันก็ชอบนะ
1: ใหญ่ก็ชอบใช่
0: แล้วสนใจแล้ว
1: หัวมาลง
0: ก็ยังผมก็ยังบอกแปลกใจเลยว่าไอ้แผงพระเครื่องอย่างแผงที่ท่าพระจันทร์อย่างเงี้ยไอ้คนจีนมันเซ็งเยอะมากเลยแล้วเอาทัวร์จีนมาลงเอาทัวร์จีนมาลงมาเดินหาส่องเหรียญอะไรต่างๆของจีนไม่ธรรมดา
1: ไม่รู้เหรียญที่นายกเคยห้อยอ่ะไม่รู้ท่านเคลี้ยงทิ้งไว้ยังนะ
0: เคลี้ยงไม่ได้เป็นทองคำเอาไปหลอมได้ร้านทอง
1: อ๋อนั้นเป็นทองคำเหรอ
0: ของรุ่นนายกเป็นทองคำเป็นล้านอ่ะ
1: ครับ
0: เขามีเซียนพระเขาส่องดูเขาบอกโอ้ยอันนี้เป็นล้านแต่ไม่ใช่เนื้อทองนะหมายถึงว่ามูลค่าที่วงการเขาเช่ากันอ่ะ
1: แต่ผมว่าจากเรื่องเหตุเนี่ยน่าจะเสื่อมไปเยอะน่าจะเสื่อม
0: ก็เรื่องเนี้ยมันมีผลหนึ่งก็ในวงการศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ระดับชั้นเจ้าวาดเป็นเจ้าคุณชั้นลาดไอ้เป็นแม่ท่านด้วยเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญก็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วล่ะนะพรรษาก็ตั้ง30เรามาเกิดเหตุอื้อฉาวอย่างเนี้ยก็เสื่อมเสียมากก็พระผู้ใหญ่ท่านก็คงรู้สึกเสียเซลล์กันพูดง่ายๆใช่ไหมมีพระผู้ใหญ่เกิดอะไรแบบนี้หน้าตาผมเห็นพระแต่ละรูปท่านให้สัมภาษณ์นี่ท่านก็แบบแหมไม่อยากจะพูดยาวเลยมันพูดไปมันก็มีแต่ความเสื่อมเสียนะอันที่สองเลยก็คือมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระกับเงินแล้วก็ยุ่งเหยิงกับเรื่องของไอ้เรื่องการทุจริตการยักยอก3ก็มีเรื่องสีกาเข้ามาอะไรเงี้ยและที่สำคัญกว่านั้นเลยที่มันสะเทือนกันไปอย่างหนักหนาสาหัสเลยก็คือว่ามีผู้คนที่ไปบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อโชติเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยพระที่ท่านทำขึ้นมาเพราะว่าท่านเป็นคนบริกรรมเองอ่ะคือถ้าเป็นวัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นวัตถุมงคลวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งหลวงพ่อโชติเป็นผู้ที่บริกรรมอะ
1: ปลุกเสก
0: อะผู้ปลุกเสกอะมันโยกับตัวท่านพอโยกับตัวท่านแล้วตัวท่านเสื่อมอย่างเนี้ยแน่นอนอะเหรียญมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
1: แทนที่เอาไปแล้วมงคลตอนนี้เอาไปกลายเป็นแบบสิ่งที่เป็นเสนียดอะ
0: เอาใครแขวนเนี่ยภรรยาเห็นก็ต้องบอกว่าเธอจัดการถอดเอาไปเลย

0: แต่บอกว่าแขวนแล้วยังกิเลสหนาขนาดนี้ไปพระที่ปลุกเสกเองยังไปมีสัมพันธ์สว่างก็กลัวเธอจะไปรับไอ้มงคลเรื่องเหล่านี้ที่เอาไปมีจิกมีเกิร์กอะไรขึ้นมาภรรยาจะคิดอย่างนั้นก็ต้องบอกให้ถอดออกด่วนนะ
1: และเคสนี้เนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่ถ้าเกิดเราเทียบกับเคสสีกากอล์ฟเนี่ยเคสนี้มันก็ถือว่าเด็กๆแต่ว่ามันดันมีองค์ประกอบเรื่องกล้องวงจรปิดมีภาพหลักฐานมีโต๊ะกลมมีอะไรหลายๆอย่าง
0: ที่สังคมฮือฮามากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคลิปที่หลุดออกมา
1: ครับมันเลยทำให้ไอ้พวกกระแสอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเลยลุกฮือโหมเนี่ยอย่างสีกากอล์ฟเนี่ยเคสนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าไอ้คลิปครึบอะไรมันก็ยังมีไม่มากมีก็ไม่ได้จงครึ่มอันนี้มันด้วยความที่ลูกศิษย์แอบถ่ายมาเองไงตั้งกล้องแอบถ่ายมาเองมันเลยอลังฉางมากองค์ประกอบมันแบบองค์ประกอบมันเปรี้ยวเผ็ดมันอะเปรี้ยวเผ็ดมันครบรสก็เลยแบบโอ้โหกลายเป็นกระแสดังเลยครับ
0: บรรดาพวกคนสร้างหนังไอ้ประเภทนี้ผมว่าทิ้ง
1: การ
0: หมดแล้ว
1: สาธุจะทำภาคสามนี่ไม่ทำไม่ไหวแล้วของจริงหนักกว่า
0: ไม่ไหวโอ้โหเจอของจริงท่านครีเอทซะแบบสุด
1: ๆ
0: ขนาดคิดวางพล็อตเรื่องอะไรยังทำไม่ได้เท่าท่านเลยใช่ไหมแล้วกลายเป็นไอเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่แบบฮือฮากันที่สุดเลยคือคลิปที่หลุดซึ่งผมขอประทานโทษผมไม่ตามไปดูเลยผมกำลังสนใจเรื่องว่าเนี่ยเพราะว่ามันมากันจากเรื่องเงินแล้วลามไปเรื่องผู้หญิงในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมาถึงวงการที่มันแพร่กระจายไปก็คือคนที่เที่ยวไปบูชาทั้งหลายเนี่ยจะเอายังไงเห็นว่ามีบางข่าวก็บอกว่าพวกบรรดาแผงพระเนี่ยซึ่งก็คงจะบูชาไปใช่ไหมถ้ายังไงเดี๋ยวผมรับซื้อคืนนะ
1: ไม่ว่ารับซื้อคืนราคาเท่าเดิม
0: บอกเลยบอกว่าใช่ไหมบอกเนี่ยรับซื้อคืนแต่หัก 80%พูดง่ายซื้อไปหมื่นหนึ่งเหลือกลับมาได้แค่ 2,000 เอามาคืนน่ะรับกลับไป 2,000
1: แต่มีบางร้านเขาก็บอกว่าเขารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคนที่ซื้อไปเข้าใจเดี๋ยวเสียความรู้สึกกับร้าน
0: ครับ
1: จริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรร้านหรอกเขาก็ซื้อมาขายไปเช่าพระไป
0: ครับ
1: แต่เหตุความเสื่อมมันอยู่ที่ต้นขั้วของพระที่ปลุกเสกเอง
0: มันแยกไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านปลุกเสกเองคือถ้าผมบอกไงว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลของวัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าอาวาสอะไรเขาเลยอันนี้เขาปลุกเสกเองแล้วขายจุดที่ประชาสัมพันธ์จุดที่ขายเลยก็เนี่ยก็คือตัวเจ้าอาวาสนี่แหละนะคนศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสเขาด้วยพอเขาทำแล้วคนก็เลยขึ้น
1: แล้วอีกเรื่องนะผมก็เพิ่งทราบนะว่าพระระดับผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ละมื้อแต่ละวันนี่โอ้โหอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้เลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่วันที่ตำรวจไปจับเมื่อวานอ่ะมีคนก็ไปก็เอาภาพเก่าว่าแต่ละวันเนี่ยเหมือนกับเตรียมสำรับมื้อให้สมีโชติเนี่ยยังไงอดีตหลวงพ่อโชติหลวงตาโชติเนี่ยโอ้โหอาหารแบบไม่ต่ำกว่า10อย่างอ่ะ
0: กินไม่หมดหรอก
1: ทุกวัน
0: อ
1: ่ะบางวันมีเป่าฮื้อเลยมีเป่าฮื้อเลย
0: ญาติโยมญาติโยมมาถวายมั้ง
1: ตัวนึงเป็นพันบางตัวเนี่ยผมเห็นนี่ตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่ากับกำปั้นนะ
0: ไอ้หอยเป่าเอื้อนะบางทีตัวใหญ่
1: ใช่ครับใช่ครับเห็นแล้วโอ้โหกินหรูหรามากมีสุกี้มีอะไรมีหอยนางรม
0: แต่ไม่อ้วนลงพุงนะดูรูปร่างก็ย
1: ัง ออกกำลังกายบ่อยฮะออกกำลังกายบ
0: ่
1: อย
0: อ๋อแข็งแรงเห็นว่า66บางคนบอกว่าเอ้ยดูในคลิปแล้วขมีขมันนะน่าจะแข็งแรงขาเค
1: ก
0: ็ผ่านขาแขนอะไรยังดูแข็งแรงอยู
1: ่คือเมื่อวานเนี่ยคือฮากันมากที่ว่าตำรวจเนี่ยไปเอาโต๊ะกลมนั้นเนี่ยยกมาเป็นของกลางคนก็แซวกันหยอกกันเต็มเลยว่าโอ้นี่ไงสถานที่เกิดเหตุอะไรก็ว่ากันไปแต่เห็นเขาชี้แจงว่าเห็นพระผู้ใหญ่ไม่สบายใจเอาไปทำลาย
0: มันอับปรีไง
1: เอาไปทำลายทิ้ง
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปภและเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนที่ผ่านมาปภแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพานพรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมหากต้องมีการอพยพเนื่องจากคาดว่ามวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่ต้นน้ำจะทะลักไหลลงมายังพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กในช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสถานการณ์วิกฤตในอำเภอแม่สายนายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอบพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทางนิยมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง13ถึง14กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอุรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอุรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นาน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการของร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกและเติมเต็มระบบสุขภาพเติมโดยไม่ถือเป็นการตั้งวิชาชีพใหม่ซึ่งประกอบด้วยร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนที่กำหนดให้อสพ.มีสถานภาพเป็นอาสาสมัครไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐและมุ่งเน้นบริหารจัดการตามผลสัมฤทธิ์ของภารกิจแทนการลงเวลาปฏิบัติงานร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปิดรับฟังความจำเป็นและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตอสพ.ปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องในชุมชนและช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนซึ่งรับฟังความเห็นเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทการแยกเบิกค่าเดินทางค่าอุปกรณ์และประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมตลอดจนการใช้ผลงานและความปลอดภัยในเกณฑ์การจ่ายเงินทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐอสม.อสส.และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายโดยร่าง2ฉบับแรกเปิดให้แสดงความเห็นได้จนถึงวันที่7ตุลาคมและร่างประกาศฉบับสุดท้ายเปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่8ตุลาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: เก้านาฬิกาเก้านาทีครับคุณเอกพรคุยกันต่อนะครับนะคุณเอกพร
6: ครับได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็พูดคุยเข้ามานะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่เราคุยกันก่อนจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะคุณภควัฒน์บอกที่ฮาที่สุดคือท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเหรียญ

0: จตุคามเหนือดวงกับเขาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ส่งอีโมจิมาหลายหน้าเลยนะคุณทวันรัตน์บอกว่าจะไปว่าพระไม่ได้คนโง่ไปให้เงินท่านเองยังมีเยอะนะว่างั้นคุณอรุณก็บอกว่าคุณเอกพรพูดผิดไปนิดนึงครับครบโต๊ะครับไม่ใช่ครบรถอันนี้คงจะดูคลิปมานะคุณอรุณเนี่ยผมจับได้เลยนะคุณกมลก็บอกว่าระงับเจ้าคุณแล้วจะทำแบบระดับเจ้าคุณแล้วจะทำแบบธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรท่านต้องศึกษามาเยอะอันนี้ก็น่าจะลักษณะประชดประชันนะก็คงจะดูคลิปเช่นกันนะครับคือคลิปเห็นแล้วมันก็แบบพูดไม่ถูกจริงนะมันเกินจินตนาการเ
1: ลยและไอ้ถ้อยคงถ้อยคำเห็นว่าตอนศึกห่วงศาสนา
0: คือไม่รู้จะไปพูดทำไมพูดในคนเรายามเหยียด
1: ก็พูดมันต้องพูดให้จบอะห่วงศาสนาที่ตัวเองทำเสื่อมอะ มันก็คืออย่างนั้นห่วงศาสนาที่ผมทำเสื่อมเอง
0: เห็นตามรายงานข่าวบอกว่าตอนที่จำนนด้วยหลักฐานของไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วก็คือในทางพระเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเปล่งวาจาขอศึกก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระนะเห็นทางพระท่านว่าอย่างนั้นนะ
1: พอหลักถงหลักฐานอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าก็คงจะให้เกียรติกันเอาละก็เชิญพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่ดูแลตำบลสำเภาล่มนั้นนะที่เป็นที่ตั้งของวัดเนี่ยมาทำพิธีศึกเห็นเจ้าเห็นพระอดีตเจ้าวาดนี่ก็บอกว่าขอเวลาทำใจสักนิดนึงเพราะบวชมานานผมว่าไม่ได้ทำใจว่าบวชมานานมานั่งนึกไว้แล้วเงินทองมันไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเราศึกแล้วจะยังไงใช่ไหมน่าจะพะวงเรื่องนั้นมากกว่าหรือมั้ง
1: แต่ซุกไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ตรงไหนบ้างที่ปลอดภัยหรือเปล่าไอ้ที่อยู่ในกุฏิเนี่ยเขาค้นเจอคงไปหมดอ่ะแต่รอดก็คือไปโยกไปอยู่คนนู้นคนนี้นะแต่ไม่รู้ตำรวจเขาจะตามเส้นเงินมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสีกาเนี่ยสีกาเออะไรนะอันนั้นอ่ะเขาตามไปแน่นอนเลยเพราะมีตัวตนอยู่ในคลิปที่ว่ามีสัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: แล้วพอพบสัมพันธ์นี้ก็ตรวจเส้นเงินก็พบว่ามันมีการโอนเงินไปให้จริง
1: ก็ห้องหับของผู้หญิงเนี่ยก็เจอทรัพย์สินเยอะมากนะเห็นว่าอะไรนะเจอ
0: สด3ล้านกว่า
1: แท่งทองคำแท่งพระเครื่องโบราณรุ่นดังด้วยนะแล้วก็มีเงินสดอีกเป็นปึ้งเลย3ล้านกว่าบาทดูผมดูมูลค่าแล้วเนี่ยน่าจะมีร่วมๆ10ล้านนะดูจากทองเทิงอะไรอย่างนี้ด้วย
0: อายุ47ก็ถ้าตามประวัติเนี่ยมีบางคนให้ข้อมูลว่าตอนเรียนหนังสือตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็หน้าตาสะสวยนะก็เป็นพวกเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาล
1: ั
0: ยก็แสดงว่าคงหน้าตาดีแต่ว่าก็ชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็คงจะทำมาหากินหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อประมาณสักปี2562หรือไงเนี่ยถูกทางราชการแจ้งความแล้วตำรวจออกหมายจับแต่ก็ยังไม่มีการจับกลุ่มนะแจ้งความว่าทำสัญญาจับหาปุ๋ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปุ๋ยปลอม
1: เป็นคดีเก่า
0: เป็นคดีเก่าถูกออกหมายจับนะถ้าเป็นคดีที่ขึ้นว่ามีหมายจับอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่มีการลงมือจับเป็นตั้งแต่ปี62ปีนี้ปี69ก็เป็น
1: 7ปี
0: 7ปีแล้ว7ปี6ปี7ปีแล้วอันนี้ก็ประหลาดมีเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันแสดงว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ย
1: ครับ
0: คงจะมีพรรคพวกเส้นสายอะไรรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันอยู่บ้างนะแล้วตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ทำให้ไปรู้จักกับทางวัดหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเพราะว่ามาหันมาทำธุรกิจค้าพวกวัตถุมงคลซื้อขายวัตถุมงคลก็เป็นนักส่องพระดูพระซื้อขายวัตถุมงคลอยู่จะมีแผงหรือว่าขายแบบ

0: อะไรยังไงก็ไม่ทราบได้แต่ว่าอยู่ในธุรกิจเนี้ยเป็นที่มาที่ทำให้เข้ามาที่วัดนะแล้วก็ผลักดันตัวเองมาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดจนกระทั่งเนี่ยนะเกิดสัมพันธ์สวัสดิ์กันขึ้นคราวนี้ก็เปิดทางก็เงินทองก็ไหลมาเทมา
1: คร
0: ับ อันนี้ประวัติโดยคร่าวๆเท่าที่ตำรวจเขาตรวจสอบก็ประมาณนี้นะครับ
1: ไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของบอร์ด EV นะที่มีทั้งทางกรมสรรพสามิตมีทั้งคุณเอกนิตินะครับมาประชุมหารือกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้มีการประเมินนะประเมินเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของบรรดาธุรกิจต่างๆนานาที่เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทาง 3-4 สมาคมที่ได้ร่วมหารือกับกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าต่อจากนี้ไปนะครับจะใช้ระบบ3กลุ่มหรือว่า3เทียร์ก็คือทั้งรถไฟฟ้าล้วน EV นะฮะรถไฟฟ้าแบบไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดต่างๆนานาอย่างเทียร์1เนี่ยจะเป็นอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดอันนี้เนี่ยจ่ายไม่เยอะสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศคือ local content ผลิตไทยหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดเทียร์2อันเนี้ยจะเสียภาษีแพงขึ้นมาหน่อยระดับกลางสำหรับรถที่เป็นนำเข้าแต่ว่ามีแผนจะมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยอย่างชัดเจนไอ้ข้อ2เนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆฮะเพราะรถจีนหลายๆยี่ห้อตอนเนี้ยที่ได้สิทธิทำภาษีเนี่ยจริงๆไอ้กฎเกณฑ์ก็ว่าไว้อย่างนี้นะว่าคุณต้องมีแผนลงทุนอะไรเงี้ยตั้งโรงงานแต่ว่ามันก็บางยี่ห้ออะไรก็ยังไม่มีด้วยซ้ำ
0: แต่รูปแบบหรือการดำเนินการยังละหลวมอยู่นะ
1: ใช่แต่ได้ลดภาษีไปแล้วไง
0: ใช
1: ่กับกลุ่มที่3อัตราภาษีสูงสุดอันนี้สำหรับรถที่นำเข้าล้วนๆโดยไม่ได้มีชาญใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยไม่มีแผนการลงทุนอันนี้จะเก็บมากกว่าปัจจุบันที่ 10% แน่ๆเพราะตอนนี้ได้ลดมาเหลือ 10% เนี่ยทีนี้ขั้นตอนก็เห็นว่าจะเร่งสรุปนะครับพวกรายละเอียดต่างๆนานาเสนอครม.อนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับก็เห็นว่าจะมีเรื่องของ BOI ต่างๆนานาเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเห็นว่าจะต้องประเมินไอ้พวกผลสัมฤทธิ์ตลอด5ปีที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เช็คเรื่องของการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ EV เนี่ยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% ของยอดจดทั้งหมดก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านนะครับโอ้เมื่อวานนี้นี่แบบคุยกันยาวเลยฮะเพราะว่าเขาจะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในภาพรวมด้วยนะเห็นว่าจะต้องการนำเข้าเพื่อดึงดูดลงทุนระยะยาวผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ายกระดับการใช้ชิ้นส่วนวัตถุดิบในประเทศสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศก็คือด้วยหลักการเนี่ยเขาก็เลยจะต้องทำไอ้3เทียร์3กลุ่มตามที่ได้บอกไว้นะครับ
0: ครับพอเข้าใจได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขว่าจะมีการปรับขึ้นปรับลงในภาษีสรรพสามิตเป็นอย่างไรนะในแต่ละเทียร
1: ์ครับ
0: ก็อาจจะคิดไว้แล้วแต่ว่ายังต้องหารืออะไรกันอยู่เพราะว่าก็คงต้องฟังทางฝ่ายเอกชนเขาด้วยสตาร์อุตสาหกรรมหรือว่าทางฝั่งกลุ่มทุนจีนกลุ่มทุนญี่ปุ่นกลุ่มทุนจีนอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าอาจจะต้องถูกเพิ่มภาษีขึ้น
1: ก็ตอนนี้ได้เต็มๆอยู
0: ่กลุ่มญี่ปุ่นพึงพอใจไหมถ้าขึ้นขนาดนี้กับทางฝั่งคู่แข่งอย่างจีนรถไฟฟ้าจีนเนี้ยก็ต้องฟังความเห็นดูเพราะว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มทุนทั้งสองกลุ่มนี่แหละคือไปส่งเสริมกลุ่มทุนจีนมากเพราะว่าต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไปช้าแต่จีนเขาไปกันเต็มที่แล้วเนี่ย

0: เราก็อาจจะสูญเสียฐานการผลิตของฝ่ายญี่ปุ่นเขาซึ่งเขาปักหลักอยู่มาก่อนแล้วก็เป็นฐานใหญ่ที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับทางภาคเศรษฐกิจการผลิตของไทยอย่างลุ่มลึกนะโอ้โหเฉพาะพวกซัพพลายเชนนี่มันเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ที่เป็นผู้ประกอบการระดับ SME ในไทยเนี่ยถ้าเกิดญี่ปุ่นเกิดถอยขึ้นมาเนี่ยมันโหกระทบกันเป็นวงกว้างแต่ไอ้ครั้นว่าจะไปหนุนทางฝ่ายญี่ปุ่นไปมันก็อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ไอ้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วพอถ้าต้องไปตั้งกำแพงภาษีเพื่อจะรักษาฐานการผลิตของทุนญี่ปุ่นนะมันก็อาจจะทำให้ทุนจีนเขาเกิดการขยับที่เชื่องช้าลงครับ
1: ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีฮะคือแต่ไปเอาจะไปเอาของใหม่แล้วทิ้งของเก่าเลยก็ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นแน่นอน
1: เพราะว่าในส่วนการผลิตการส่งออกตัวเลขสำคัญสุดมันก็ยังเป็นรถสันดาปบ้านเราก็เป็นศูนย์การผลิตรถกระบะเยอะนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ที่กังวลกันว่าหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่อินโดอยากจะดึงฐานญี่ปุ่นไปเนี่ยก็เนี่ยมันก็จะต้องเผลอๆบางคนก็บอกว่านี่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นการคือแม้ว่าจะรัฐมนตรีเขาพูดนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการไปพูดคุยอะไรกับทางญี่ปุ่นเขาคงไปพูดคุยกับตรงนั้นเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: เพื่ออยากจะให้ประเทศเราเนี่ยให้มันมีสิทธิอะไรต่างๆให้มันเท่าเทียมให้มันสมดุลมากขึ้น
0: ครับวันนี้เรื่องความอลละเวงการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงเพราะว่าทางกลุ่ม CP เนี่ยเขาขอยกเลิกไอ้โครงการไอ้รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สถานบินซึ่งก็จะมีผลทำให้เขาก็ต้องหยุดในการที่จะเข้ามาบริหารในเรื่องของแอร์พอร์ตเรลลิงเพราะแอร์พอร์ตเรลลิงมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินนะก็มีข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่รับทราบกันก็คือว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยแล้วก็ร่วมกับทางรฟท.เนี่ยการรถไฟเนี่ยเจ้าของพื้นที่เจ้าของแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยก็อยากจะให้เอกชนอย่างเครือ CP เนี่ยมาดูแลต่อไปสัก4เดือนให้เวลากับทางรฟท.ได้มีการเตรียมการที่จะรับไม้ต
1: ่
0: อนะโดยในระหว่าง4เดือนนี้ก็ทำเป็น MOU อะไรกันนี้นะปรากฏว่าล่าสุดก็พบว่าทางเอกชนก็พร้อมสนับสนุนเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงอีก4เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปถึง31มกราคม70แต่เสนอเงื่อนไข4ข้อซึ่งปรากฏว่าทั้ง4ข้อเนี่ยรฟท.ยังไม่สามารถยอมรับได้ตามรายงานข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้รฟท.บอกว่าจะนำเงื่อนไขต่างๆมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีผู้แทนจากคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอมีอัยการสูงสุดเข้าร่วมด้วยกับทางกรรมการฝ่ายรฟท.มีข้อสรุปอย่างไรก็จะนำหารือในคณะกรรมการกำกับสัญญาซึ่งจะมีผู้แทนเอกชนเข้าร่วมด้วยต่อไปทั้งนี้พยายามจะให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับเงื่อนไข4ข้อที่ CP เสนอมาก็ได้แก่1เอกชนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีข้อพิพาทหากมีจะใช้สิทธิ์ขอหยุดการเดินรถแต่ตามหลักการต้องแจ้งล่วงหน้า30วัน2เอกชนขอค่าจ้างในการเดินรถ60ล้านบาทต่อเดือนรวม4เดือนเป็นเงิน240ล้านบาทซึ่งรฟท.ยังไม่สามารถรับได้เนื่องจากสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุดและขณะนี้เตรียมการให้บริษัทลูกคือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.เนี่ยเข้าไปดำเนินการรับช่วงต่อดังนั้นจะมีการเจรจากันเพื่อการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ผ่านมาแอร์พอร์ตเรลลิงก็มีรายได้จากค่าโดยสารเนี่ย30ล้านบาทต่อเดือนมีค่าใช้จ่ายประมาณ60ล้านบาทขาดทุนประมาณ30ล้านบาทต่อเดือนและตั้งแต่วันที่25ตุลา2

0: 2564ถึงเดือนกรกฎาคม2569ในทางบัญชีเนี่ยรายได้ค่าโดยสารสะสมที่ 3,070 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินรถ 3,528 ล้านบาทขาดทุนสะสมที่ 458 ล้านบาทเฉพาะเดือนกรกฎาคม69เนี่ยมีรายได้ 57 ล้านบาทและมีผู้โดยสารเฉลี่ย 50,000 คนต่อวันสามเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน MOU เดินรถ Airport Rail Link วงเงิน 1,067 ล้านบาทซึ่งเป็น 10% ของมูลค่าสิทธิ์การเดินรถ 1,671 ล้านบาทโดยเอกชนขอถอนหลักประกันเดิมก่อนและหากมีการทำ MOU เดินรถ Airport Rail Link ใหม่จึงจะนำค่าหลักประกันกลับมาวางอีกครั้งซึ่งรฟท.รับเงื่อนไขไม่ได้เช่นกันและ4ขอส่งมอบรถตามสภาพปัจจุบันซึ่งการรับมอบรถและอุปกรณ์ต่างๆรฟท.และบริษัทลูกจะต้องมีการเข้าไปตรวจสภาพก่อนจึงยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็มี4ข้อที่ยื่นมาตกลงไม่ได้สักข้อคร
1: ับยังตกลงกันไม่ได
0: ้ก็วันนี้จะประชุมกับทางอัยการสูงสุดกับทาง EEC
1: ครับเอ๊ะมันกำลังจะหมดสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
0: จะหมด
1: ที่เขาขอยุติ
0: ใช่ครับ
1: สิ้นเดือนนี้
0: เขาขอยุติสิ้นเดือนนี้คือถ้าตกลงอันต่อทำอะไรกันไม่ได้ก็เขาก็ไม่ทำไม่เดินรถรฟท.ก็ต้องไปรับผิดชอบเอาใครมาเดินรถชั่วคราวแล้วก็ว่าไป
1: ครับครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็ต้องรับปากเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้โดยสารนะว่ายืนยันว่ายังไงก็จะต้องไม่ให้มีการหยุดเดินรถแน่นอนแต่จะทำยังไงไม่ได้บอก
1: ผมไม่รู้นะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเขาลดการเดินรถลงเนี่ยแอร์พอร์ตเรลลิง
0: จำนวนเที่ยวลดลงใช่ไหม
1: คือแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าวิ่งตอนเช้าช่วงรัชอาวเนี่ยหรือตอนเย็นเนี่ยวิ่งกี่ครั้งมาหนึ่งขบวนแต่เห็นว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยปรับเหลือ15นาทีมาหนึ่งขบวนซึ่งมันช้ามากนะ15นาทีแล้วประกาศเตือนเนี่ยประกาศบอกประชาสัมพันธ์เนี่ยคืนวันอาทิตย์มีผลวันจันทร์ที่ผ่านมาผมไม่รู้นะว่าไอ้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันโกลาหลมากไหมคนรอกันนานและ15นาทีตามที่บอกจริงหรือเปล่า
0: หรือไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าเมืองเดียวนะไอ้เส้นทางนี้มันกลายเป็นเส
1: ้น
0: การเดินทางของคนที่มีที่อยู่อาศัยไอ้ย่านนั้นนะย่านลาดกระบังย่านอะไรครับแต่ย่านเนี้ยที่จะเข้าเมืองเข้ามาทำงานในตัวเมือง
1: คร
0: ับ ตอนบางสถานีเนี่ยสถานีหัวหมากสถานีอะไรเงี้ยผมเคยไปลองขึ้นดูนะช่วงเช้าๆเนี่ยนะโอ้โหบางทีต้องรอต่อแถวรอไปขบวนแรกขึ้นไม่ได้ต้องรอขบวนที่สองขบวนที่สามอะไรเงี้ยเป็นปัญหามากแต่ขนาดว่าคนแน่นขนาดนั้นก็ตั้งแต่วิ่งรถมาไม่เคยไม่ขาดทุนนะขาดทุนตลอดนะเป็นเส้นทางเดินรถที่ขาดทุนตลอดให้บริษัทลูกของการรถไฟมาเดินมาทำก็ขาดทุนเอกชนอย่าง CP มาทำก็ขาดทุน
1: ครับนี่ผมมาดูนะเขาก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่ทุกๆ15นาทีใช่ไหมฮะก็มีการปรับให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นอย่างในวันที่8เนี่ยก็คือวันอังคารก็เหลือ12นาทีจนวันที่9ก็คือวันพุธเนี่ยปรับมาเป็นทุกๆ10นาทีเนี่ยตามตารางเวลาเดินรถปกติอ่ะแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกๆ10นาทีนี่ก็ปรับมาแหละนะครับนี
0: ่ครับส่งท้ายกันนะฮะสัปดาห์นี้นี่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9นะครับว่าจะมีฝนตกหนักมากถึงวันที่13กันยายนแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยกรุงเทพกทม.ปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนักนะคือฝนตก 70% ของพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ท่านตั้งแต่เช้าเนี่ยแถวบ้านผมนี่ก็มาแล้วเพิ่งจะหยุดเม็ดไปวันนี้ก็เตรียมรับสถานการณ์กันสำหรับชาวกรุงเทพปริมณฑลนะ
1: แล้วผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะในแอปพลิเคชันของอากาศเรื่องเกี่ยวกับฝนตกเนี่ยปกติบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะฝนโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนมักจะตกช่วงบ่ายๆเย็นๆเป็นต้นไ แต่วันนี้เนี่ย

0: แผนที่อากาศฝนคลุมทั้งวันเลยนะฝนคลุมทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนไปจนถึงกลางคืนนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะฮะพบกันสัปดาห์หน้านะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: นาฬิกา33นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆจะรุมเร้ากดดันให้เฟดต้องเลือกตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต PPI ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดค่ะอีกทั้งราคาน้ำมันโลกยังคงพุ่งต่อแถมพุ่งแรงด้วยนะคะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวสูงขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเลยล่าสุดนักลงทุนเพิ่มน้ำหนักว่าจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เป็น 70% แล้วนะคะคืนนี้ก็คงต้องรอลุ้นว่าตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภค CPI ถ้าออกมาสูงเกินกว่าคาดอีกนักลงทุนก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักว่าอาจจะเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะต้องลุ้นอย่างเดียวว่าขอให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปสู่ผู้บริโภคมากนักถ้าเกิดว่าผู้ผลิตยอมแบกรับภาระไว้เองแล้วไม่ส่งต่อมายังผู้บริโภคที่อาจจะต้องจ่ายค่าสินค้าค่าบริการต่างๆสูงขึ้นไปด้วยเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นว่า CPI ปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนักก็จะมีแต่ว่าถามว่าโอกาสนี้จะลุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็นั่นเท่ากับว่าผู้ผลิตอาจจะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไว้เอง

สำหรับ headline PPI นะคะซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานในเดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้น 5.4% ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่ระดับ 5.3% นะคะแล้วก็ขยับขึ้นจากเดือนกรกฎาคมจากระดับ 4.8% ค่ะส่วนดัชนี PPI ทั่วไปปรับขึ้น 0.4% ตัวเลขนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือราคาน้ำมันที่พุ่งแรงมากๆค่ะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ100ดอลลาร์ตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนไปแล้วนะคะน้ำมันโลกกลับมาเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกถ้าน้ำมันยังคงสูงขึ้นโอกาสที่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตต่ำหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะวันนี้เราควรกังวลว่าราคาน้ำมันแพงที่เราต้องจ่ายมากขึ้นเวลาที่เราเห็นน้ำมันหน้าปั๊มราคาสูงขึ้นอันนี้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะกระทบกับเงินในกระเป๋าของเรากับค่าครองชีพของเราเท่านั้นนะคะเพราะว่าผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ต้นทุนการผลิตค่าขนส่งแล้วก็เงินเฟ้อแล้วก็สุดท้ายก็จะย้อนกดกำลังซื้อของประชาชนอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลค่ะวันนี้เรามาดูราคาน้ำมันกันก่อนเลยนะคะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 6% โดยสัญญาณน้ำมัน WTI และน้ำมันเบรนท์ต่างปิดเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลว่าอุปทานตึงตัวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากมีรายงานว่าเรือสินค้าถูกโจมตีมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์กับอีก43เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 6.69% นี่วันเดียวคืนเดียวขึ้น 6% กว่าๆเลยนะคะปิดที่102ดอลลาร์กับอีก48เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนนะคะส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์กับอีก42เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 6.34% ปิดที่107ดอลลาร์กับอีก63เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมัน WTI แล้วก็น้ำมันเบรนท์ต่างปิดในระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมค่ะแล้วก็เป็นการพุ่งขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ2เดือนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มขยายวงกว้างด้วยนะคะขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังถูกจำกัดแล้วก็ยังมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในระดับที่รุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ส่งผลให้อุปทานน้ำมันในภูมิภาคนี้เผชิญกับความเสี่ยงอิหร่านก็ยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะยกระดับการโจมตีเพื่อตอบโต้กองทัพสหรัฐที่จมเรือน้ำมัน5ลำของอิหร่านแล้วก็ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีได้เข้าควบคุมท่าเรือโมคาในเยเมนนะคะซึ่งก็ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันมีความเสี่ยงในการใช้เส้นทางทะเลแดงไปอีกหนึ่งเส้นทางค่ะจากเดิมที่เรือบรรทุกน้ำมันก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเดินขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะอันนี้ก็ในทะเลแดงก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์ค่ะของอิหร่านนะคะเพื่อที่จะคือและยังบอกด้วยว่าสงครามครั้งนี้ไม่น่าจะจบลงได้ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะภูเขาพิกแอ็กซ์เนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่การเผชิญหน้าใหม่เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยฐานที่มั่นใต้ดินที่ตั้งอยู่กลางภาคกลางของอิหร่านสร้างขึ้นเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์จากการก่อวินาศกรรมและก็การโจมตีของทหารที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สหรัฐบอกว่าขอพุ่งเป้าไปที่จุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็

ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันโอเปกได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้นะคะลงเหลือ 380,000 บาร์เรลต่อวันค่ะซึ่งเป็นการปรับลดตัวเลขคาดการณ์ติดต่อกันเป็นครั้งที่5ค่ะหลังจากที่น้ำมัน WTI ทะลุ100ดอลลาร์เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นบอนด์ยิลด์อายุ10ปีพุ่งทะลุ 4.9% สูงสุดในรอบเกือบ3ปีแน่นอนว่าประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบค่ะเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงเกินกว่าคาดนะคะได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้านอกจากนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,064 จุดลดลง316จุดหรือว่าคิดเป็น 0.6% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,591 จุดลดลง44จุดหรือว่าคิดเป็น 0.58% Nasdaq ปิดที่ 26,081 จุดลดลง171จุดหรือว่าคิดเป็น 0.65% ค่ะทั้งนี้บอนด์ยิลด์ของสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีขณะที่บอนด์ยิลด์30ปีอายุ30ปีทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า19ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์อายุ2ปีพุ่งขึ้นแตะระดับในรอบกว่า2ปีค่ะนักวิเคราะห์มองว่าการที่บอนด์ยิลด์สูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นในตลาดแล้วก็ทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจแพงขึ้นด้วยแล้วก็ผู้บริโภคก็อาจจะมีภาระค่าของชีพสูงขึ้นด้วยปัจจัยที่ทำให้บอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นมาจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินและการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลตลอดจนเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะหุ้น9ใน11กลุ่มในดัชนีS&P 500ปิดในแดนลบนำโดยหุ้นกลุ่มวัสดุที่ร่วงลงถึง 1.45% ตามด้วยหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่ปรับตัวลดลง 0.9% นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีผู้บริโภค CPI ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดนะคะมีการคาดการณ์กันว่าดัชนี CPI ในเดือนสิงหาคมจะปรับเพิ่ม 3.4% เมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คาดว่า CPI พื้นฐานนะคะคอ CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานในเดือนสิงหาคมจะปรับเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปีหลังจากที่ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 2.5% ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นไปตามความคาดหมายนะคะ ECB ธนาคารกลางยุโรปมีมติขึ้นดอกเบี้ย 2.5% ขออภัยค่ะ 0.25% นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายก็คือมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อของ ECB ประเด็นนี้นี่นักลงทุนก็ไม่ได้คาดคิดว่า ECB จะส่งสัญญาณแบบนี้นะคะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนหลังจากที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหลัง ECB เนี่ยเตือนว่าเงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นจากเรื่องของผลกระทบราคาพลังงานนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแลนโยบายการเงินอย่างใกล้ชิดค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่635จุดลดลง4จุดคิดเป็น 0.69% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,116 จุดค่ะลดลงเกือบ40จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 25,361 จุดลดลง215จุด FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 1,608 จุดลดลง61จุดดัชนีสต็อก600ปิดระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะขณะที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่หลักๆในภูมิภาคก็ปรับตัวลดลงECB ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 2.5% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ในปีนี้นะคะโดยผู้กำหนดนโยบายต้องการควบคุมไม่ให้ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐส่งผลกระทบไปทั่วเศรษฐกิจในยูโรโซนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเป็นพิ

0: เนื่องจากว่ายุโรปเองพึ่งพาการนำเข้าพลังงานค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของ ECB ยังมีการปรับการพัฒการคาดการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้นะคะแม้ว่าจะเจอกับความเสี่ยงหลายๆอย่างแต่ว่า ECB ก็ปรับการคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก 0.8% เป็น 0.9% ค่ะ 0.8% นี่คาดการกันเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่ารอบนี้การประชุมรอบนี้มีการขยับขึ้นเป็น 0.9% แล้วก็คาดว่าเงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ในปีนี้ค่ะความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มว่า ECB เนี่ยอาจจะต้องดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังนะคะโดยทางคุณคริสตินลาการ์ดประธาน ECB แถลงนะคะบอกว่าในส่วนของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านราคานะคะแล้วก็เงินเฟ้อที่ยังอยู่เหนือเป้าหมายประธาน ECB ย้ำว่า ECB ยังไม่ได้กำหนดแนวทางล่วงหน้าสำหรับการดำเนินนโยบายในอนาคตนะคะและถ้ามาดูบอนด์ยิลด์ของเยอรมนีอายุ10ปีเนี่ยบอนด์ยิลด์ซึ่งของเยอรมนีนับเป็นอัตราผลตอบแทนที่อ้างอิงของยูโรโซนนะคะปรับตัวแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2554ค่ะก็นักลงทุนตอนนี้นักลงทุนคาดการณ์กันว่า ECB อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.6% ภายในการประชุมเดือนเมษายนปีหน้านะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รายงานกันออกมาแล้วก็นักลงทุนในตลาดยุโรปเนี่ยก็รอติดตามเช่นเดียวกันสำหรับตัวเลข CPI ที่จะประกาศในคืนนี้นะคะมาดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างค่ะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบทุกตลาดค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็ตัวเลข PPI ของสหรัฐที่ออกมาเกินคาดสูงเกินกว่าคาดนะคะกระตุ้นความกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลง994จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.52% ฮั่งเส็งฮ่องกงเปิดลดลง236จุดหรือว่าคิดเป็น 0.95% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะเปิดลดลง23จุดคิดเป็น 0.6% ค่ะเช้านี้คอสปิของเกาหลีใต้ร่วงลง 2.7% นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 1615.07 จุดค่ะลดลง 2.82 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.17% มูลค่าการซื้อขาย 69,918 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 2,000 ล้านบาทดูราคาทองคำกันบ้างนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดทำให้ตลาดก็คาดการเช่นเดียวกันว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง53ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.2% ปิดที่ 4,407 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ตลาดทองคำถูกกดดันจากดัชนีดอลลาร์ที่ดีดตัวขึ้น 0.23% นะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะดูราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะปรับเปลี่ยนรอบแรกเนี่ยลดลง550บาทต่อบาททองคำนะคะประกาศมาเช้านี้ทำให้ล่าสุดทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 67,800 บาทค่ะขายออก 68,000 บาทอ้างอิงโกลด์สปอต4,331 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท33บาท16สตางค์ค่ะวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วเราได้กลับมาเห็นค่าเงินบาทในตัวเลข33บาทตัวนำหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีท่านฝากครับ
0: ค่ะอาจารย์คันน้ำมันโลกกลับมาเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจารย์บอกว่าให้น้ำหนักถึง 75% ถ้าเกิดว่าน้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจ

0: โตต่ำไหมคะอาจารย์
1: คือต้องเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับว่าหนึ่งเนี่ยก็คือน้ำมันเนี่ยจะยืนตัวสูงนานแค่ไหนนะครับแล้วก็เท่าไหร่นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำมันในตลาดโลกสูงเนี่ยนะครับเราจะดูที่เบรนท์ทะเลเหนือกับดูที่ทางด้านเวสเท็กซัสนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ถีบตัวขึ้นไปสู่ระดับ110เอาง่ายๆพร้อม107เนี่ยนะครับอาจจะวิ่งเข้าไปสู่110นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันดิบดูไบมันจะลบมา10ก็คือจะอยู่ที่มัน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยราคาน้ำมันในบ้านเรามันก็ต้องขยับขึ้นนะครับซึ่งคำถามแรกคือขึ้นนานไห
0: ม
1: นะครับและคำถามที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ขึ้นไหมจะให้กองทุนน้ำมันเนี่ยดูแลเท่าไหร่นะครับและคำถามที่3คือว่ามันจะขึ้นไปอีกไห
0: ม
1: มันจะวิ่งเข้าไปสู่120 130 140หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะพูดได้ยากเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดว่าหลังจากพฤศจิกายนเลือกตั้งกลางปีเนี่ยนะครับเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยยังไงเนี่ยอิหร่านจะโดนจัดดักแน่นะครับเพราะนั่นหมายความว่าทิศทางของสงครามเนี่ยดูเหมือนกับมันอาจจะยืดเยื้อและอาจจะบานปลายโดยเฉพาะยิ่งถ้าพรรคริพับลิกันเนี่ยครองเสียงได้ไม่เพียงพ้ำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นมันเป็นปัจจัยเสี่ยงแน่ๆครับและคำถามสำคัญคือทุก5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับที่ขึ้นนะครับมันก็จะดันน้ำมันในบ้านเราปรับขึ้นเนี่ยนะฮะ2บาท3บาทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐ์เนี่ยยุบย่อลงเนี่ยประมาณ 0.2% เพราะมันก็คิดว่าขึ้นนานและขึ้นไกลแค่ไหนตอบตุนวันดีว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแน่ๆครับ
0: ค่ะอย่างไทยเราเองมีทั้งหนี้ครัวเรือนสูงกำลังซื้อเปราะบางถ้าเกิดว่าต้นทุนของผู้ประกอบการขึ้นเองขึ้นสูงขึ้นแบบนี้จากราคาน้ำมันเนี่ยผู้ประกอบการเองเขาก็อาจจะต้องปรับขึ้นราคาหรือว่าจะเลือกแนวทางแบกรับภาระต้นทุนบางส่วนเพื่อที่จะเพราะว่ากำลังซื้อก็ไม่มีเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันเนี้ยมันจะเป็นความเสี่ยงยังไงบ้างคะกับสถานการณ์ที่เรามีหนี้ครัวเรือนสูงเรายังกำลังซื้อของไทยเรายังเปราะบาง
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคือน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยส่งผลต่อน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปในบ้านเราหรือไม
0: ่
1: ต้องดูว่ารัฐบาลเขาจะบริหารราคาพลังงานยังไงนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันยาวนานแค่ไหนนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราตีแบบเอาหนักๆก่อนก็แล้วกันคุมไม่อยู่แล้วก็ยาวนานนะครับสมมติว่ามันวิ่งเข้าไปสู่45บาทต่อลิตรอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่40บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลนะครับเราจะเจอ2เด้งแรกคือต้นทุนเพิ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีข่าวคราวว่าน้ำมันเนี่ยไม่สามารถออกมาจากท่าแคบของหุ้นได้มันยังไม่มีข่าวคราวว่าน้ำมันเนี่ยขาดตลาดนะครับเพราะนั้นวัตถุดิบก็ยังไม่น่ากังวลนะครับแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยจะแพงมีผลต่อค่าขนส่งมีผลต่อสิ่งต่างๆก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้ก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าเงินเฟ้อซึ่งเดิมปีนี้มองว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1.8% ถึง 2อาจจะปรับตัวสูงขึ้น2กว่าๆได้แต่ยังไม่เกินเป้าหมายเงินเฟ้อเพราะนั้นต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็ยังไม่น่าจะปรับขึ้นมากนะครับก็คือดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไม่ปรับขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยผู้ประกอบการคงประคองได้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนต้องมองก่อนว่าพอราคาน้ำมันแพงเนี่ยความช่วยพื้นพวกจะตกลงนะครับพอน้ำมันแพงค่าตั๋วเครื่องบินจะแพงขึ้นการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบหรือไม่ในช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นดีมานด์หรือความต้องการซื้อจะหายไปทั้งในไทยและเทศซึ่งก็จะกดดันทำให้ธุรกิจมียอดขายต่ำลงกำไรบางลงสภาพคล่องตึงตัวก็ต้องปรับขึ้นราคานะครับเพราะนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ครับว่าเป็นยังไงผมย้ำอีกทีครับต้องดูสถานการณ์จริงๆว่าเป็นยังไงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเสี่ยงได้ตั้งแต่เงินเฟ้อสูงเสี่ยงได้ตั้งแต่การปรับขึ้นราคาสินค้าเสี่ยงถึงในเรื่องของการหารายได้ที่น้อยลงครับ
0: อืมค่ะอาจารย์ว่าอย่างรัฐบาลที่พออาจารย์ประเมินว่ามันอาจจะยืดเยื้อยาวนานรัฐบาลควรจะรับมืออย่างไรดีคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกองทุนน้ำมันเนี่ยก็กลับมาติดลบถ้าเกิดว่ารวมการดูแลเดือนนี้ไปเนี่ยก็น่าจะทะลุแสนล้านบาทอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าน้ำมันแพงยืดเยื้อกองทุนน้ำมันแบกรับภาระไม่ไหวหรือว่าต้องลดการอุดหนุนลงมันต้องทำยังไงดีคะในมุมมองของอาจารย์หรือว่ากองทุนน้ำมันควรจะอุ้มไปก่อนเท่าที่อุ้มได้หรืออุ้มไปยาวๆเลยอะไรแบบนี้คะอาจารย
1: ์คือผมคิดว่าคงต้องมานั่งประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรคือจุดสำคัญเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่โจมตีกันไปกันมานะครับในเชิงของตัวสหรัฐนะครับกับอิหร่านเนี่ยนะครับจะมีการโจมตีกันไปกันมาและที่สำคัญก็คือก็จะมีกลุ่มของฮูตีนะครับเพิ่มเติมซึ่ง

0: ของฮูตีก็เห็นบอกว่าไปยึดบางเมืองนะครับในเยเมนแล้วก็ท้ายสุดมันอาจจะมีผลต่อทะเลแดงซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณน้ำมันเพราะข่าวคราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพระยะสั้นนะครับที่อาจจะมีผลระยะยาวถ้าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มรณรงค์หาเสียงในมิติของการที่จะแจกเงินคนอเมริกาเขาอาจจะครองเสียงได้เขาจึงไม่ได้สนใจในเรื่องของการทำให้ตอนออกกลางสงบลงไม่ได้กดดันเรื่องราคาน้ำมันลงนะครับเพราะสถานการณ์เหล่านี้มันดูเหมือนกับว่ามันจะยืดเยื้อบานปลายแน่ๆนะครับดูเหมือนอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ต้องติดตามอย่างที่บอกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยก็คือหนึ่งครับบริหารราคาพลังงานในจุดที่เหมาะสมถ้าคิดว่ามันยาวผมเชื่อรัฐบาลค่อยๆปล่อยไหลฮะแต่การปล่อยไหลคงจะไม่ได้ทันทีเช่นน้ำมันเพิ่มขึ้นเท่านี้น้ำมันในบ้านเราจะต้องเพิ่มขึ้นตามในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันผมคิดว่าจะค่อยๆปล่อยให้ขึ้นนะครับจะค่อยๆปล่อยขึ้นและที่สำคัญคือรัฐบาลก็คงจำเป็นแหละครับที่จะต้องพยายามที่จะอุดหนุนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้เงินของงบประมาณแผ่นดินนะครับนะงบลงทุนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน200,000 ล้านให้เร็วที่สุดนะครับและพยายามเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยให้มากเพื่อจะให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนก็คงจะต้องพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกันในเรื่องของการส่งออกที่เชื่อว่าเรายังส่งออกได้อยู่นะครับ
1: ค่ะหนึ่งในแนวคิดของคุณเอกนิติบอกว่าอาจจะอยากจะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่อาจจะลดเหลือ 50-50 อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้มันจะช่วยพยุงหรือว่าช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่องได้ไหมคร
0: ับก็เป็นการพยุงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะดำเนินการด้วยก็คือประเมินความสำเร็จนะครับคือการใช้เงินของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันใช้เงินถึงเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าการที่ใช้เงินให้กับประชาชนในวงเงินเท่าเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ประมาณเดือนละเกือบ50,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลขนาดนั้นกับการอภิปรายในสภาซึ่งบางทีเราก็พูดถึงว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่ใช้ในระยะสั้นในการพยุงเศรษฐกิจแต่ว่านับถึงเนี้ยเรามีเม็ดเงินที่น้อยแล้วเนี่ยเราควรจะส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าก็อาจจะลดสโคปของคนนะครับที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลเขาจะคิดยังไงนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะคือสมมติว่าถ้าเงินเฟ้อกลับมาเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำมันก็จะเป็นโจทย์ยากสำหรับแบงก์ชาติเหมือนกันในการดำเนินนโยบายการเงินใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็มันจะเข้าคำว่า stagflation นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตประมาณ 2-2.5
1: ค่ะ
0: นะครับและท้ายสุดเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังไม่สูงมากนักจึงทำให้สถานที่ไทยเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับพอเงินเฟ้อสูงขึ้นตามที่ไทยขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกับสถานการณ์ของความไม่นิ่งของราคาน้ำมันเนี่ยและภาวะของตลาดโลกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยในโตต่ำพอต้นทุนสูงขึ้นทางการเงินสูงขึ้นและผลักเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยคนไทยเองก็จะมีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับหาเงินพิเศษลำบากพอจับจ่ายข้าวของแพงขึ้นหนี้ครัวเรือนก็จะสูงขึ้นปัญหามันก็จะวนไปวนมาเนี่ยครับในระบบเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะต้องรณรงค์กันก็คือคงจะต้องช่วยกันดูแลประหยัดพลังงานนะครับท้ายสุดคือรณรงค์ให้มีการใช้ของไทยซื้อของไทยเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกให้ได้นะครับแล้วรัฐบาลต้องใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อเอาเม็ดเงินเนี่ยกระจายลงไปสู่มือประชาชนนะครับในระยะยาวให้ได้คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเนี่ยได้มีอาชีพมีการจ้างงานในระยะสั้นแล้วก็มีอาชีพในระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่น่าจะทำครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลสมิโชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมิโชติยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 นาทีมีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมิโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมิโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 นาทีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังสมิโชติและสีกาอาจมีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายชลบุรีแจ้ง3ข้อหาหมวดโอยิงภรรยายังไม่สรุปแรงจูงใจความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชาวนาเรียกร้องรัฐบาลเร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือห่วงข้าวนาปีออกสู่ตลาดไร้มาตรการรองรับนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตกล่าวว่าการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถูกเลื่อนมาแล้ว2ครั้งขณะที่นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเมื่อ11มิถุนายนยังไม่มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญต้นทุนการ

ผลิตที่สูงขึ้นขณะที่ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ 4,500 ถึง 6,500 บาทต่อตันจึงต้องการความชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/2570 อย่างไรเห็น

0: กับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจึงขอให้รัฐบาลเร่งแสดงความชัดเจนความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าไม่ควรนำเกษตรกรมาเป็นตัวประกันใช้เป็นโลกกำบังทางการเมืองเพราะหากมาตรการรองรับผลผลิตยังไม่มีข้อสรุปอาจเพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์ราคาข้าวและการระบายผลผลิตในช่วงข้าวนาปีออกสู่ตลาดพร้อมกัน27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดสปส.ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจัดขึ้นตามกำหนดเดิม27กันยายนอย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งส่วนกรณีศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมในแง่ของกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งมีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50%หรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกไปยังระดับอำเภอเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วเร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: 10นาฬิกา10นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะมาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันวันนี้เรียกได้ว่าตลาดหุ้นทางฝั่งของเอเชียนะคะแดงเข้มเลยแหละนะคะนิเคอีนี่ลบไป 1,800 จุดก็ 2.7 2.8% นะคะหางเสงลบไป 1.3% 300กว่าจุด เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ลบไป 2% นะคะในขณะที่

0: บ้านเราเองเนี่ยวันนี้เปิดมาเราก็จะเป็นชาวสวนของเขาอีกก็คงจะเนาะอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวดูคอสปีเพิ่มเติมให้ด้วยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคอสปีอินเด็กซ์วันนี้ยังลง 2.6% ค่ะส่วนเซตอินเด็กซ์วันนี้เราเปิดมาก็ลบเช่นเดียวกันนะคะเกือบ10จุดค่ะ 0.6%อยู่ 1,605 จุดและสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ผสมผสานนะคะยังมีตัวที่มีแรงซื้อเข้ามาด้วยแซมๆเข้ามานะคะแล้วก็มีตัวที่มีแรงขายอย่างแบงค์นะคะแบงค์หลายตัวก็วันนี้ปรับตัวลดลงค่ะอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นหุ้น KCE นะคะซึ่งราคาพุ่งขึ้นถึง 8% กว่าเลย 4.75 สตางค์นะคะอยู่ที่ 63.25 สตางค์ค่ะปตท.ค่ะบวก25สตางค์ 0.6% มาอยู่ที่42.25สตางค์ K-Bank วันนี้ลง1บาทนะคะ 0.4% 244บาท Delta วันนี้ลง6บาท 2.2% 262บาท KTB ลง25สตางค์ 0.5% อยู่ที่ 43.75 BBL ลง1บาท 50 0.8% อยู่ที่188บาท 50สตางค์ค่ะส่วนตัวกลุ่มพลังงานนะคะอย่างตัวพี่เทพปตท.สผ.วันนี้บวกเกือบ 1% 1บาท 50 สตางค์นะคะอยู่ที่156บาท 50 สตางค์ไทยออยล์บวก 1.5% ค่ะ1บาทอยู่ที่68บาท Advance วันนี้ลบ1บาท 0.3% นะคะ354บาทและปิดท้ายตารางคือ SCB ราคายังยืนอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่149บาทค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปจับทิศทางการลงทุนนะคะพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษ
0: สวัสดีคุณเชษค่ะ
2: สวัสดีครับวันดีวันดีคุณนงสวัสดีท่านฟังท่านชมของผมก่อนอื่นเนี่ยอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตัวเดลต้าเนี่ยนะที่ราคา261บาทเนี่ยเนื่องจากตัวตลาดในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันเนี่ยมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ควรจะทำในแง่ของตัวเดลต้าเนี่ยให้ระมัดระวังจะลงไปข้างล่างนะ250บาท248บาทนะฮะหรือ2ลดต่ำกว่า250บาทลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีตัวเดลต้าอยู่เนี่ยผมคิดว่าช็อตเช้าเย็นเนี้ยนะฮะเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ค่อยซื้อยังโอเคนะฮะ อย่าไปฝืนถือไว้ทั้งเต็มพอร์ตหรือว่าจะซื้อเพิ่มนะฮะใจเย็นๆนะในเดลต้าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเดลต้าเขานะปล่อยให้เขาไปเพราะว่าตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยลงค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็ลักษณะของการลงเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ขณะนี้เดี๋ยวผมคิดว่าในสักสายๆต่อไปเนี่ยตัวแบงก์คงเข้ามาช่วยตลาดได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่คงต้องสักอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะช่วงแรกก่อนเนี่ยหุ้นที่น่าจับตาก็คือหนีไม่พ้นนะครับปตท.ปตท. EP นะไทยออยนะตัวบางจากอาจจะไม่นะฮะเพราะบางจากมีหุ้นแรงขายบางจากเยอะเหมือนกันนะฮะจะเป็นตัว PTGC IVL นะฮะปิโตรเคมกับตัวน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับปตท.นะฮะ5หุ้นตัวเนี้ย IRPC OR ไม่เอานะฮะพวกเนี้ยนะฮะที่น่าจับตาโอเคฮะในแง่ของตัวเส้นเด็กก่อนเข้ามาในแง่เส้นเด็กนะฮะส่วนหุ้นของตัวกราฟหุ้นของบีกิมหุ้นของ GPSC หุ้นกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยถ้าราคาน้ำมันขึ้นมันจะแพงตามนะฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ตัวการประกอบการของกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยลำบากเพราะนั้นถอยลงล่างหน่อยนะแต่จะต่างกับกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะถอยลงล่างไปตั้งรับไว้ในแต่ละจุดกราฟอาจจะต้องไปเล่นที่ระดับราคาสักประมาณ60บาทนะต่ำกว่า61บาทลงไป GPSC อาจจะต้องต่ำกว่า49บาทลงไปอะไรพวกเนี้ยนะฮะยังไม่ต้องล้างนักนะฮะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายในที่เราคุมได้ส่วนไอ้ตัวเดลต้าที่กังวลเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะฮะเป็นเรื่องของตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมดโอเคครับในแง่เส้นเด็กทางเอสแอลมองจุดรับของอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่ระดับ 1,600 นะครับ 1,600 อีกเรื่องนึงเพื่อนนักทุนที่กำลังจะหาหุ้นเพื่อรับดีวิเดนตอนนี้ใจเย็นก่อนนะฮะเนื่องจากสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันโลกที่กระทบนะฮะแล้วมันกระทบกับตัวการลงทุนทั้งหมดเม็ดเงินต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการหลุดออกไปนอกจะทำให้ค่าบาทมันแพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับดีวิเดนเนี่ยมันจะมีเรื่องวันจันทร์อีกนะฮะวันจันทร์มีที่มีเรื่องที่ขณะนี้ทุกคนรู้

0: ผู้คนพอจะทราบกันนะฮะว่ามีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรับดีวิเดนเนี่ยไปดูดีวิเดนที่จะซื้อถ้าจะไปนู่นเลยฮะนู่นกรุงไทยสักวันที่18เนี่ยฮะนะกรุงไทยรับดีวิเดนไปกี่ตังก็แล้วแต่เดี๋ยวไปเอานานๆก่อนฮะให้เลยวันที่14 15ไปก่อนนะฮะให้บรรยากาศทุกอย่างผมกำลังรอบรรยากาศทุกอย่างในแง่ของตัวราคาน้ำมันโลกกำลังรอทุกอย่างของในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในบ้านเรานะว่ามันจะมียังไงสอดคล้องแล้วเนี่ยคงเป็นวันที่15 16นะฮะคงจะรู้ทุกอย่างเรียบร้อยนะแล้วค่อยเย็นๆนะฮะสำหรับการลงทุนเป็นห่วงนะเป็นชาวสวนอย่าไปสวนมากนะ เดี๋ยวจะติดดอยซะนะครับโอเคครับในแง่ตัวหุ้นฮะ ในแง่เส้นเหล็กเนี่ยไปรับอยู่ข้างล่างนะฮะ 1,600 นะฮะ 1,600 ดูซิว่า 1,600 เนี่ยจะเอาอยู่ไหมตอนนี้ 1,604 นะฮะถ้าหลุดจาก 1,600 แล้วเนี่ยเราเคยเห็น 1,580 เลย นะฮะ 1,580 นะครับในแง่ของตัวหุ้นนะฮะตัวแบมวันนี้เขานำเสนอตัวแบมมาถ้าอยากจะซื้อตัวแบมเนี่ยเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ราคา5บาทเนี่ยราคาต่ำลงไปที่ระดับกว่า5บาทลงไปเนี่ยคือ4บาท50ถึง4บาทนะมันโลมันนิวโลเรื่อยๆนะฮะตัวเนี้ยนะเคยถ้าใครเล่นอยู่เมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าจำกันได้นะราคา20บาท15บาท10บาทตอนนี้5บาทนะฮะเนื่องจากสินทรัพย์มันไม่มีคนไปซื้อสินทรัพย์มาบริหารนะฮะซึ่งก็เป็นเก็งกำไรระยะสั้นแล้วกันอีสวอเตอร์ฮะเมื่อวานนี้พอสู้ได้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากราคามันมีลักษณะการแกว่งนะฮะก็คงจะต้องถอยรับลงไปที่ระดับราคาเมื่อวานปิด5บาทฮะ4บาท80สตางค์ในอีสวอเตอร์นะฮะแนวต้านยังคงอยู่ที่5บาท30อยู่CPN ล้างสิทธิ์ออกมาแล้วนะฮะในแง่ของตัว CPN เนี่ยระดับราคา64บาท50ปิดไปวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาจุดรับที่สำคัญคือ62บาท50ตังค์กับ60บาทนะเอาเนื่องจากราคามัน60กว่าบาทวันอังคารฮะค่อยซื้อนะ ถ้าซื้อราคาที่มันอยู่ที่ระดับราคา62ลงมานะถ้า60บาทได้ค่อยพิจารณานะครับเพราะว่าถ้าซื้อวันนี้เนี่ยกลัวซื้อวันนี้เสร็จเดี๋ยวเสาร์ที่ต้องไปทำบุญเยอะฮะการกุลฮะราคาหุ้นการกุลนั้น5บาท20ตังค์เป็นการแกว่งตัวช่วงแคบนะครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ายืนเป็นลักษณะยืน5บาทเป็นจุดรับครับBTG ก็เมื่อวานนี้พยายามขยับขึ้นมานะฮะจาก20บาทกว่าเนี่ยนะครับขึ้นมา21บาท30ยืนทรงตัวอยู่ที่21บาท30จุดรับ21บาทครับก็ระมัดระวังฮะวันนี้ตลาดระมัดระวังอย่างเดียวขณะนี้หุ้นที่ขึ้นอยู่เนี่ยคุมเจริญปล่อยเข้าไปนะฮะใครอยากทำอะไรก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าให้กระชากยังไงก็ตามเนี่ยระดับราคาเป้าหมายเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมนั่งทำแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทั้งสองท่านได้รับนะฮะตอนประมาณ
1: ที
0: ่ดึงอะไรนะฮะไอ้หุ้นประมาณการหุ้นที่น่าสนใจนะฮะเอานั้นเอาโมดแอคทีฟมาจัดหุ้นครับนะแล้วก็ส่งให้นักทุนส่งให้ลูกค้าที่ขอข้อมูลมาเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะส่งให้กลับไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นของโดดเด่นในแง่ของตัวราคาน้ำมันนะครับในแง่ของตัวที่ส่วนลินิกเนี่ยทั้งฮานาคงเจริญเนี่ยก็คงขยับได้ระดับหนึ่งทำ KCE ได้ประมาณสักไม่แน่ใจผมเมื่อคืนนี้70บาทลืมไปแล้วมั้งฮะนะฮะนะอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นหลายๆตัวก็คงจะต้องถอยรับดูนะครับเป็นลักษณะการแกว่งครับแบงค์ที่เด่นๆมากๆเนี่ยผมคิดว่าตัว K ทั้ง 3K นะฮะไม่ว่าจะเป็นใน K-Bank KKP KTB นะครับถอยรับเอาแล้วกันนะครับก็ลองดูครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับ
1: ค่ะคุณเชษฐ์แสดงว่าวันนี้เนี่ยก็กลุ่มน้ำมันเนาะกลุ่มพลังงานก็น่าจะมา
0: เด่นฮะ
1: เด่นแต่ว่าภาพใหญ่ก็อาจจะไม่ไหวก็คือปรับตัวลดลงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ฮะในแง่ของตัวน้ำมันเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันเบนซ์เองเนี่ยอย่างที่กลับเรียนเมื่อวานเนี่ยว่าบูมเบิร์กกับต่างประเทศเนี่ยเอาน้ำมันไป120แล้วตอนนี้มา108แล้วนะฮะเบนซ์108แล้วถ้าเบนซ์ขึ้น110เนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวพี่เทพตัวน้ำมันโดยส่วนใหญ่จะเป็นลีดฮะนะอันนั้นจะส่งผลทำให้กระทบกับตัวเมื่อวานนี้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะฮะเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเดินหน้านะฮะ นะพอแต่ดอกเบี้ยเดินหน้าเนี่ยมันจะกระทบ

0: กับตัวตลาดทุนทั้งหมดนะเพราะนั้นตลาดทุนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอ่อนตัวจนกว่าสาการแล้วนะมันข่าวเดียวกันนะว่าคุณทําเนี่ยจะลากยาวสำหรับตัวเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณทําลากยาวเนี่ยเพราะนั้นเหลือเงินไว้บ้างนะฮะเหลือเงินไว้บ้างครับผมน
1: ะ
0: แม้ว่าอยากจะเทียร์ก็ให้เหลือเงินไว้บ้างแล้วกันนะครับโอเคครับ
2: อาจจะขออนุญาตสั้นๆคุณท่านผู้ฟังอยากให้ดู BDMS นิดนึงค่ะ
0: โอเคไม่ต้องดูไปดูวันอังคารนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์นะเอาเดี๋ยวก่อนพูดเฟซชัดให้เข้าใจก่อนวันนี้คือสถานการณ์น้ำมันโลกขึ้นแล้วมีแนวโน้มต่อเนื่องนั่นคือสถานการณ์วันนี้นะแล้วต่อเนื่องไปอีก1อาทิตย์สถานการณ์ที่จะเจออีกอันนึงคือสถานการณ์ที่ท่านไม่ต้องไปนั่งคิดถึงหุ้นนะวันอะช่วยตอบผมทีว่าวันจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นในตลาดบ้านเราฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละฮะวันจันทร์เนี่ยมันยังมีสถานการณ์ที่คราวนี้ไอ้นั่นเป็นสถานการณ์ภายนอกนะแต่สถานการณ์ภายในเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ของการเมืองที่เกิดขึ้นในวันจันทร์วันอังคารนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้ชัดเจนว่าวันอังคารเนี่ยโอเคถ้าอยากซื้อ BDBS นะฮะราคาตอนนี้ 19.90 เอา 18.50 ดีไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หรือ19บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันถอยลงไปล่างนะอย่าไปสู้มันตรงเนี้ยราคาหุ้นตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปสู้กับมันนะผมไม่ได้มีอะไรนะฮะผมเป็นห่วงแค่นั้นเองถ้าท่านอยากจะลุยก็แต่ไม่แนะนำตรงที่ 19.90 แล้วกันนะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้ราคาหุ้นมันยังเป็นลักษณะที่เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงตลาดมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันแต่ไม่ได้เป็นบวกแน่นอนวันนี
1: ้
0: นะมันเป็นบวกยากครับเพราะว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันถูกกดดันด้วย8อินเด็กซ์8จุดนะฮ
1: ะ
0: แต่มันก็มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือเขากระชากตัวของ KCE ขึ้นมาซึ่ง
1: คุณสุเทพบอกให้ปล่อยเขาไปใช่ไหมคณะลงทุนอาจจะ
0: ปล่อยเขาไป
1: ปล่อยเขาไปใช่ไหม
0: ร้องเพลงว่าปล่อยเขาไปแล้วกันนะฮะโอเคครับก็เอาตัวว่างๆไว้ฮะทำบุญอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตลาดก็ได้ครับวันนี
1: ้
0: ลืมมันไปนะฮะโอเคครับแต่เดี๋ยวนิดนึงฮะขอให้ขายเดลต้าช็อตลงไปหน่อยนะฮ
1: ะ
0: อย่าไปถือโฮเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะลงไปที่ระดับ250หรือต่ำกว่า250ลงไปฮะนะแล้วตรงนั้นค่อยไปซื้อคืนครับผมโอเคครับไปละ
1: ขอบคุณขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นั่งนั่งทับมือไว้ก่อนนะคะ
1: ก็คุณเชษย้ำนะคะว่าใครถือเดลต้าอยู่อาจจะแบ่งขายไปนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจกังวลว่าอาจจะหลุด250บาทต่อหุ้นได้นะคะวันนี้ดูภาพของตลาดทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็บ้านเรานี่ก็แดงนะอย่างบางคนเขาใช้แดงเดือดอะไรเงี้ยอาจจะต้องเอาเหรียญเหนือดวงมาช่วยหรือเปล่า จะขลังคงไม่ได้ขลังสักเท่าไหร่แล้วนะคะ ก็ดูปัจจัยกดดันค่อนข้างจะรอบด้านนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศราคาน้ำมันที่ทะยานทะลุ100เหรียญขึ้นไปนะคะ Goldman Sachs บอกว่าอาจจะไป120เหรียญ นะคะในขณะที่ตะวันออกกลางเองกลุ่มฮูติก็ยึดเมืองท่าสำคัญนะคะที่ตรงบริเวณทางออกทะเลแดงได้อีกด้วย ECB ขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะก็กังวลกันว่า Fedสัปดาห์หน้าประชุมเอจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่า PPI เปิดเผยตัวเลขออกมาก็สูงนะคะเดี๋ยว CPI เปิดเผยออกมาถ้าเป็นในทิศทางเดียวกันความภาพของการที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่บ้านเรานะคะวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะมีประเด็นเรื่องของกรณีกกต.นะจะออกมติเรื่องของกรณีหัวสว.ออกมาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสุเชษเลยบอกว่าไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวดูภาพของการลงทุนนะคะล่าสุดเซ็นดินเด็กซ์ก็ลบไป 0.76% นะคะ12จุดกว่าๆค่ะอยู่ 1,602 จุดก็อีกนิดเดียวก็จะแตะ 1,600 จุดนะคะนี่เป็นภาพของเซ็นดินเด็กซ์ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสิทธิชัยค่ะคุณสิทธิชัยค่ะขอทราบมุมมองของ Innovest X นะคะเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงนะคะทะลุผ่าน100ขึ้นมาทั้ง Brent ทั้ง WTI ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราประเมินว่าภาพของการลงทุนสำหรับหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมันกระทบหรือว่ามันมีผลไปถึงหุ้นในกลุ่มใดหรือเปล่าคะอย่างเทคเนี่ยเกี่ยวด้วยไหมนะคะเราประเมินยังไงบ้างอะคะ
3: ครับในมุมของตัวราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่า100เหรียญแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเรียกว่า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น

0: ที่มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าที่เราคาดการเอาไว้เนาะเพราะว่าเราแค่มองว่าสถานการณ์ในฝั่งของตัวตะวันออกกลางอาจจะไม่ได้ส่งผลกับตัวราคาน้ำมันดิบมากขนาดนี
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่บังเอิญว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยตลาดเองอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ด้วยนะครับการกลับมาโฟกัสเรื่องสงครามในตะวันออกกลางที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ดูเหมือนนะครับจะอยากจบสงครามนะครับในช่วงของตัวมิดเทอมอิเล็กชันนะครับแต่ก็ยังไม่จบสักทีเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีความกังวลกับตัวบอนด์ยิลด์นะครับแล้วก็แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจริงๆตลาดเองเนี่ยอาจจะต้องดูบริบทของตัวเศรษฐกิจด้วยเนาะหากว่าเราภาพการลงทุนเนี่ยหากว่าดอกเบี้ยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจดีด้วยเนี่ยตลาดมันไม่ควรปรับตัวลดลงแรงใช่มั้ยครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วเศรษฐกิจรับได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ตลาดอาจจะชอบในบริบทนั้นอยู่แล้วนะแต่บังเอิญว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้มันมีเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับในฝั่งของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็มีการกู้หนี้ยืมสินมาเยอะพอสมควรก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าทุกคนแค่มองว่าเฮ้ยถ้าราคาน้ำมันดิบมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเราช่วยหน่อยรัฐบาลก็ช่วยใช่ไหมครับในฝั่งของตัวภาคเอกชนก็มีการลงทุนใน AI เยอะแต่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการซ้ำเติมนะครับบนส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับการที่ต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลกับหุ้นกลุ่มเทคในเชิงของตัว valuation เหมือนกันนะครับแม้ว่าภาพการเติบโตนะครับของตัวหุ้นกลุ่มเทคจะยังคงดีอยู่ก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมครับทุกคนรู้แล้วว่ามันดีแต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์ภาพนี้มันเป็นภาพที่ทุกคนแค่มองว่าเฮ้ยแล้วการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
1: คุณ
0: มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวโพลิซีที่คุณกำลังจะทำอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจินตนาการเนาะภาพไมโครเนี่ยดีมากแต่เพียงแค่ว่าภาพไมโครเนี่ยมันไม่ดีภาพไมโครดีก็ดูเหมือนจะปล่อยให้มันไปอย่างเงี้ยมันก็คงไปได้แต่เพียงแค่ว่าภาพไมโครเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเอายังไงดอกเบี้ยจะเอายังไงมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยมีความกังวลจากประเด็นเหล่านี้เยอะพอสมควรครับ
1: อย่างหุ้นกลุ่มเทคเองยังมีความเสี่ยงจากการที่นักวิจัยนักพัฒนาจาก Anthropic ที่ออกมาบอกว่า AI พัฒนาเร็วเกินไปอาจจะทำลายล้างมนุษย์ได้และถ้าเกิดว่าคือเหมือนเรียกร้องให้กำหนดกฎเกณฑ์ถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาส่วนนี้มาเนี่ยต่างคนต่างพิจารณาลงทุนใน AI เยอะๆกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลไหมคะ
0: ครับจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องจะมาทำร้ายอะไรเงี้ยผมว่าในมุมมองของผมยังมองว่า AI เป็นผู้ช่วยแล้วกันเขาคงอาจจะไม่สามารถจะคิดหรือว่าทำอะไรได้เองแบบเต็มประสิทธิภาพเนาะเหมือนแบบไม่สามารถจะมาลบราค่าฟันอะไรกับมนุษย์ได้แต่เพียงแค่ว่ามนุษย์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าเราอาจจะมองภาพเหล่านี้ที่อาจจะเรียกว่ามองภาพลบเกินไปเนาะสลับตัว AI ว่าจะมาทำร้ายมนุษย์อะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันแล้วผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นในช่วงเวลาหนึ่งของการแข่งฟอร์มูล่า1อย่างเงี้ยนะครับเราเห็นใช่ไหมเขาเข้าพิทอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณสัก 8-9 วินาทีใช่ไหมครับถึงจุดๆนึงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเติมน้ำมันมันก็ลงมาใช่ไหมครับมันก็ลงเหลือ3วิ2วิใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรายกตัวอย่างว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จำนวนคนที่อยู่ในพิษของตัวฟอร์มูล่า1นะก็ยังมีเท่าเดิมนะแต่เพียงแค่ว่าเวลามันลดลงดังนั้นเนี่ยเราควรจะมองภาพว่า AI เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพิทสต็อปนี่แหละเนาะที่แบบเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแข่งกับคนอื่นดีกว่าเนาะคือผมว่าเราอย่าไปมองว่า AI จะมา disrupt เรานะครับให้เรามองว่าคนเนี่ยจะ disrupt กันเองมากกว่าครับ
2: ค่ะทีนี้เราขยับมาที่ Apple หน่อยดีไหมคะเปิดตัวรุ่นใหม่มาแล้ว18นะมี Duo ด้วยแบบจอพับนะคะ
0: แ
2: ต่ตลาดนี้นักวิเคราะห์มองยังไงคะจะมาช่วยไหมหรือว่าดูแล้วอาจจะมาล่าช้ากว่าเจ้าอื่นเขาก็พับไปพอสมควรแล้วค่ะ
0: ค่
2: ะ
0: ในมุมของตัว Duo แล้วกันเนาะนะครับผมก็มองว่าในมุมของตัว Duo ก็เป็นโปรดักชิ้นใหม
2: ่
0: นะครับที่ผมว่า Apple เองพยายามหมายมั่นปั้นมือที่จะออกสินค้าตัวนี้มาหลายปีแล้ว นะครับแต่บังเอิญว่าอาจจะเรียกว่ามีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่านะครับ

0: ซึ่งคนนั้นเลยก็คือในส่วนของตัว Samsung นะครับแล้ว Samsung เองก็ดูเหมือนออกมาก่อนหน้า Apple ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับไอตัวFold นะครับ S นะครับที่ออกมาแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนกับ Apple เปรียบเลยนะครับแค่ตำแหน่งของตัวกล้องเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับถามว่าว้าวไหมนะครับในมุมของคนใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วกันนะที่อาจจะเรียกว่าคงไม่ได้แบบว้าวเปี้ยงป้างมากนะครับแต่อย่างน้อยก็น่าจะช่วย Apple ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสาวก Apple ก็ยังคงมีอยู่เนาะนะและที่สำคัญการออกตัว Apple iPhone Duo ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการจับตลาดที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยผู้หญิงใช้จ่ายในมุมเนี้ยบนภาพของตัวภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยภาพในรูปแบบเนี้ยเขาคงจะมองเนาะว่าการออกในส่วนของตัว Apple Duo เนี่ยนะครับน่าจะช่วยในเชิงของตัวรายได้ได้นะครับคือง่ายๆอ่ะมันเหมือนเรามีสินค้าประเภทหนึ่งที่มีราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าในส่วนของตัวต้นทุนอาจจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามนะผมว่าประเด็นสำคัญของตัว Apple ณจุดนี้มันคือการมองเรื่องราคาเมมโมรีมากกว่าหากว่าราคาเมมโมรียังคงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามการลงทุนในฝั่งของตัว AI Apple ก็จะถูกกดดันบนภาพของตัว margin นะครับต่อเนื่องเลยครับ
1: อืมค่ะทีนี้หมายความว่าถ้าดูแล้วราคาหุ้น Apple ตอนนี้นี่คือยังพอจะน่าลงทุนไหมคะหรือว่ายังมีอัพไซด์ไปได้อีกหรือเปล่าเขามีโปรดักต์ใหม่น่าจะเป็นตัวที่จะมาเพิ่มเติมรายได้แล้วก็ยอดขายด้วยแบบนั้นไหมคะ
0: ครับครับคำตอบเลยคือใช่ครับแต่เพียงแค่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะมีอัตราการเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับที่สำคัญเลยคือผมแค่มองว่าในช่วงเวลานี้เรามีปัจจัยภายนอกเยอะใช่ไหมครับApple ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่มี AI นะนะครับการลงทุนของเขามันไม่ได้เยอะเท่ากับคนอื่นดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่ตลาดมันมีความผันผวนจากทั้งประเด็นเรื่อง AI ประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับฝั่งของตัว Apple อาจจะดูได้เปรียบกว่าเป็นลักษณะของการ hedge เนาะภาพของตัวเทคที่อาจจะเรียกว่ามีความผันผวนมากขึ้นจากประเด็นเหล่านี้ก็ได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันวันศุกร์ด้วยนะคะสำหรับราคาหุ้นล่าสุดของ Apple นะชื่อในตลาดเขาอยู่บนกระดาน Nasdaq นะคะ AAPL นะคะปิด 315.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะ Market Cap ของ Apple นั้น 4.77ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับบ้านเราเองเนี่ยก็สำหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะมีทางเลือกนะก็คือการลงทุนตัว DR มี Apple DR นะคะก็ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งราคาในระบบอยู่ที่10บาท70สตางค์ณวันล่าสุดก็คือวันนี้ค่ะ
2: ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะเช้าวันนี้เราได้เห็นตัวเลขนำหน้า33บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาอ่อนค่าแนวโน้มเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณหนิงดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็หูหลายตัวเลขเลยทั้ง PPI ก็คือสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมันอีกต่างหากนะคุณหนิงคุณหนิงแล้วก็เดี๋ยว
2: บอนยิวด้วย
1: บอนยิวด้วยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเฟดประชุมคุณหนิงฟันธงหน่อยได้ไหมเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหม ECB ขึ้นไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็อ่ะสรุปก่อนนะคะว่าถ้าเป็นตัวเลขฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไฮไลท์ใหญ่มันคือตัวเลข PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐจริงๆตัวเลขชะลอลงค่ะแต่ว่าไอ้ที่ชะลอเนี่ยมันยังชะลอน้อยไปตลาดคาดว่าจะชะลอมากกว่านึงเพราะฉะนั้นเนี่ย PPI สูงกว่าที่คาดไปนิดนึงถึงแม้จะชะลอลงจากเชื่อมแบบจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมันทำให้ตลาดแบบเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดจะขยับดอกเบี้ยในการประชุมรอบหน้าซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องบอกว่าถ้าแต่เป็น House Bill เนี่ยยังคิดว่าอาจจะไม่ใช่รอบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ใดๆก็คือเราอาจจะผิดแต่ว่าในส่วนที่ impact ที่มันมีผลต่อดอลลาร์เนี่ยมันคือดอลลาร์แข็งจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันอย่างที่คุณนงบรีฟเมื่อกี้คือราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็ถ้าเป็นเบรนท์เนี่ยก็ยืนเหนือแนว108ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใช่ไหมคะซึ่ง

0: มันถ้ามันเขาเรียกอะไรคะคือถ้าตลาดรู้สึกว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่ระดับเกินร้อยไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะฝังไปที่แบบการคาดการเงินเฟ้อ แล้วก็ปีดต่อไปที่ตัวเงินเฟ้อในระยะถัดไปค่ะ ซึ่งพอมันเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะมันนอกจากราคาน้ำมันที่จะขยับขึ้นแล้วมันหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้ว มันยังมีแบบรอบที่แบบมันส่งผ่านไปที่ตัวทิศทางบอนด์ยิลด์ของอเมริกาด้วย คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบอนด์ยิลด์อเมริกานะคะคือมันมีหลายเรื่องมารุมมาตุ้มกันอยู่ค่ะอย่างมันมีเรื่องราคาน้ำมันที่จะทำให้แบบคนกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ไปที่บอนด์ยิลด์และตัวบอนด์ยิลด์เองเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศตัวแผน buyback ที่เป็นตัวเลขจริงๆสูงกว่า 4,000 ล้านที่เขาพูดในเดือนที่แล้วอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพอ 4,000 ล้านปุ๊บตลาดก็แบบเหมือนยังดันยิวขึ้นต่อแล้วก็ช่วงการค้างก็ออกมาพูดประมาณว่าเราอาจจะเพิ่มวงไปมากกว่านี้ก็ได้ แล้วพอออกมาพูดจริงๆในสัปดาห์นี้ค่ะกลายเป็นว่าวงที่เพิ่มเนี่ย เพิ่มน้อยไป กว่าที่ตลาดคาดหวังอีกมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่มาตรการที่เป็นไม้หนักอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ดันยิวขึ้นไปต่อคือวงมันน้อยไปยิวมันก็เลยเอาไม่อยู่ประมาณนั้นและสิ่งที่เห็นสำหรับตัวบอนด์ยิว2ปีเมื่อวานนี้เฉพาะเมื่อวานนะคะบวกไป16บิตแน่บวกไป16เบสิสพอยต์ค่ะตอนนี้ยิว2ปีอยู่ที่ 4.59% แล้วส่วนบอนด์ยิว10ปีของสหรัฐบวกไป12เบสิสพอยต์อยู่ที่ 4.96% นะคะซึ่งถ้าดูแก็บระหว่าง10ปีไทยกับอเมริกาเนี่ยกว้างขึ้นไปเยอะเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.7% แล้วค่ะแก็บนะคะแปลว่าเขาอ่ะบอนด์ยิลด์บ้านเขาเนี่ยสูงกว่าบ้านเรา 2.7% มันเลยเป็นที่มาที่เราเห็นบาทอยู่แถวๆ 33.10 ถึง 33.13 บาทต่อดอลลาร์เป็นแบบอยู่ดีๆก็อ่อนค่าพลิกมาใช้เลข33นำหน้าอย่างที่คุณพ่อบอกเมื่อกี้เลยค่ะก็เป็นภาพรวมของแบบตัวเงินบาทที่ต้องบอกว่ามาด้วยเรื่องราวของตัวเองนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องน้ำมันแต่ก็จริงๆก็คือมีพลังของดอลลาร์ที่ฟื้นตัวกลับมาด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้า CPI คืนนี้ออกมาแบบว่าโอ้โหเงินเฟ้อมาอีกคุณสมิงประเมินว่ายังไงคะค่ะ
0: หรือว่า probability ของการขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะชัดขึ้นไปอีกค่ะสัปดาห์หน้าดอลลาร์ก็คงเพิ่มช่วงบวกไปได้ต่อใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเสร็จขึ้นจริงๆในรอบนี้แล้วก็แบบส่งสัญญาณประมาณว่าเงินมันเฟ้อมากจนเขารู้สึกว่ากังวลว่าจะ behind the curve เนี่ย มันอาจจะทำให้ตลาดรู้สึกว่าในช่วงที่เหลือของปีจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกตอนเนื่องซึ่งอันนี้ก็จะเฟิร์มขึ้นค่ะสำหรับการฟื้นตัวของดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าแต่ใดๆย้อนกลับมาในวันนี้เนี่ยมองกรอบด้านล่าง 33.05 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ค่ะแฟกเตอร์ก็อย่างที่คุณนงบอกเมื่อกี้เลย CPI คืนนี้
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก็ดอลลาร์ก็มานะคะดอจอดอกเบี้ยขึ้นนะคะประชุมเฟดเหลือเดือนเซปเทมเบอร์คือกันยายนสัปดาห์หน้า15-16แล้วก็มีตุลาคม27-28นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเดซเซมเบอร์คือธันวาคม8-9ธันวาคมก็เหลืออีก3รอบนะคะถ้ารอบนี้ไม่ก็เหลืออีก2รอบต้องสักรอบ
2: นึง
1: สักรอบหนึ่งนะคะก็อาจจะปลายปีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจับดูกันอีกทีนึงนะคะ CPI ในคืนนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูราคาทองคำกันค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
2: 10:41 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ช่วงนี้เราไปต่อกันนะคะวิเคราะห์ราคาทองคำกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุษค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
2: ค่ะคุณนุชขาราคาทองโกลด์สปอตมาป้นเปี้ยนแถวๆคุณนุชเดี๋ยวให้ถามใหม
3: ่
2: 4,300
3: ค่ะ
2: ตอนนี้4,309เหรียญนะคะจะหลุดหรือเปล่านะคะจะเสียทรงหรือเปล่านะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็การประชุมสำคัญด้วยต่อเนื่องไปจนถึงปีสัปดาห์หน้าเลยนะคะส่วนทองไทยวันนี้ประกาศ6รอบลบมา850บาทต่อบาททองคำนะคะทองแท่งขายออก 67,700 บาทค่ะคุณนุชกลับมาแล้วนะคะคุณนุชคะ
4: ค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นงถามเรียนถามว่าตอนนี้ทองโกลด์สปอตมาเคลื่อนไหวอยู่แถวเส้น 4,300 เหรียญนิดๆนี่นะคะมีโอกาสหลุดไหมนะคะหรือว่าเส้นนี้น่าจะเหนียวขนาดไหนนะคะ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากปัจจัยต่างๆมีโอกาสหลุด 4,300 นะครับแต่แนวรับสำคัญจริงๆของทองเนี่ยจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับก
2: ็
4: คือโลหรือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,283 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยปิ่มมากแล้วก็ถ้าดูจากปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ดูโอกาสหรือดูแนวโน้มเนี่ยก็มีโอกาสหลุดด้วยนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือสัญญาณภาพของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับเราเห็นตัวเลข PPI ในฝั่งสหรัฐก็ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยภาพการผลิตได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ CPI จะเปิดเผยคืนนี้ตลาดก็เห็น PPI แล้วก็หวั่นใจนะครับถ้า PPI ถ้า CPI จะชี้ราคาผู้บริโภคออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้หรือว่าสูงกว่าที่คาดการไว้ก็เห็นตัวราคาทองคำเนี่ยหลุดในส่วนของโลของเดือนนี้ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคหรือ CPI จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสัญญาณเตือนหรือสัญญาณบอกเกี่ยวกับภาพของเงินเฟ้อนะครับก็ต้องบอกว่าภาพราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นน่าจะยังคงทำให้เงินเฟ้ออยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ดันตัวดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้าให้มีการปรับตัวขึ้นตามทั้งนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจากสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับพบว่าสหรัฐกับอิหร่านมีการลบกันหนักขึ้นแล้วก็อิหร่านเองมีความพยายามในการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ช่องแคบออมาเดสนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกบฏฮูตีมีการยึดเมืองท่าในเยเมนได้แล้วก็ทำให้เรือขนส่งน้ำมันที่หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสไปใช้ทะเลแดงและช่องแคบออมาเดสเนี่ยเผชิญกับภาวะไม่สามารถขนส่งน้ำมันได้นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อสต็อกคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐให้ปรับตัวลงจนอยู่ในระดับน่าวิตกกังวลครับทั้งนี้เนี่ยรายงานสต็อกน้ำมันดิบล่าสุดโดย EIA ของสหรัฐนะครับพบว่าปริมาณการถือครองหรือสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐมีการลดลงจากช่วงเดือนก่อนหน้าแล้วก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่า

0: มันคงคลังที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยก็ล่อยหลอหรือลดลงไปขณะที่น้ำมันที่จะส่งมาใหม่ก็ไม่สามารถส่งออกใหม่ออกมาได้อะนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากอุปทานน้ำมันดิบที่เกิดภาวะชะงักงานสิ่งที่เห็นคือน้ำมันดิบเบรนท์นะครับไล่กันดูจริงๆต้นสัปดาห์เนี่ยยังอยู่แถวระดับ92-93เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับปัจจุบันเนี่ยกลับขึ้นมาที่ระดับ100-105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องแล้วก็ราคาน้ำมันดิบอาจจะยังคงทรงตัวในระดับสูงจนเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังอาจจะต้องมีความจำเป็นในการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อเป็นการกดเงินเฟ้อครับ
1: อืมค่ะอย่างถ้า4282รับไม่อยู่นี่มันจะลึกแค่ไหนคะคุณวรุษคะ4225อยู่ไหมคะ
0: แล้วรับถัดไปเนี่ยประเมินเอาไว้นะครับแถวๆ 4,233 ถึง 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับระดับดังกล่าวเนี่ยเราใช้ภาพปัจจัยทางด้านเทคนิคก็คือไฟโบนัชชีวัดนะครับจากโลของทองคำในกลางปีนี้ 4,345 ลากขึ้นไปที่ไฮแถวๆระดับ 4,695 นะครับเราจะได้ไฟโบนัชชี 61.8 ก็เป็นการอ่อนตัวลงมา2ใน3ส่วนในทางเทคนิคเนี่ยมองว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือยังไม่ได้หลุดโมเมนตัมเชิงบวกดังนั้นเนี่ย 4,230 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเซสออนก็ยังมองว่าเป็นแนวรับในทางเทคนิคที่อาจจะต้องจับตาใกล้ชิดแล้วก็ไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุด 4,200 เนี่ยก็อาจจะเห็นทองลงมาแถวๆระดับ 4,000 หรือ 3,945 ซึ่งเป็นโลเดิมในช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยราคาจะลงมากลงน้อยขึ้นอยู่กับการประชุมขึ้นอยู่กับ CPI คืนนี้ก่อนนะครับและตลาดเนี่ยก็จะใช้ CPI ไปคาดการณ์การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้ารวมทั้งสัปดาห์หน้าไม่ได้มีแค่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับยังมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยบรรดานักลงทุนยังหวั่นวิตกว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆยังคงมีสายหรือสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากเมื่อคืนธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วแล้วก็บอนด์ยิลด์ในระยะ2ปี10ปี30ปีพุ่งทะยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างร้อนแรงครับ
2: อืมค่ะตอนนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่รอรับอยู่นี่คืออาจจะต้องรอไปก่อนดีไหมคะหรือว่าอาจจะเข้าบางส่วนดีคะคุณรุต
0: ค่ะครับถ้าเป็นสายลงทุนระยะสั้นหรือสายซิ่งนะครับจับตาดูโลของเดือนกันยายน4283ถ้ายังไม่มีทองคำในมือเลยแล้วอยากจะเสี่ยงซื้อนะครับ อาจจะใช้แนวรับหรือโลระดับดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นยังสามารถทำได้อยู่คิดเป็นทองไทยเนี่ย 67,200 บาทต่อบาททองคำคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 33.16 บาท16สตางค์ณปัจจุบันนะครับถ้าหลุดก็อาจจะสต็อปร้อนหรือสักขาดทุนพอทองเนี่ยอาจจะลงต่อได้50-80เหรียญก็ 4,233 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทองทองไทยก็ 66,400 65,900 บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวถ้าใครที่เงินเย็นมากพอรับความผันผวนได้หรือไม่กลัวว่าทองจะลงต่อไป 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเซสออนอาจจะเก็บบางส่วนติดไม้ติดมือเอาไว้เพราะว่าราคาเนี่ยลงตอบรับปัจจัยในเชิงลบหรือรับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมสัปดาห์หน้ามาแล้วในระดับหนึ่งถ้าราคาลงมาก็ต้องบอกว่ายังคงประเมินหรือยังคงคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีแรงซื้อจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆกลับเข้ามาเก็บหรือกลับเข้ามาพยุงราคาเอาไว้บ้างก็อาจจะต้องไปรอดูพฤติกรรมของราคาอีกครั้งหนึ่งในระยะสั้นถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักหรือมีทองคำที่ซื้อเอาไว้ในระดับราคาถูกๆแล้วก็กังวลว่าราคาจะลงต่อนะครับให้ดูแนวต้าน4,343 4,385

0: 68,000 100 68,000 700ถ้าไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ถือเงินสดมารอเฟดเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของแนวรับสำคัญที่ให้เอาไว้ครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็ทองนะคะก็คือตอนนี้แหละทุกสินทรัพย์ทุกตลาดเลยก็จับจดจ้องๆเนี่ยแหละนะคะว่าตัวเลขยังไงแล้วก็โฟกัสก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือเปล่านะคะแต่คือเงินเฟ้อมันก็สูงแล้วล่ะใช่ไหมเพียงแต่ว่าถามว่าอเมริกานี่ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์กลับแข็งแต่ว่าในอีกในด้านหนึ่งอันที่คุณนุสิทธิชัยวิเคราะห์ให้เราฟังมันก็คือต้นทุนทางการเงินมันก็ขึ้นด้วยกับหนี้ของอเมริกา40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแบบเนี้ยแล้วแถมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกโปรแกรมอะไรนะสัญญาว่าจะให้เนี่ยนะทรัมป์ดิวิเดนแจก 5,000 เหรียญถ้า Republican ชนะเลือกตั้งก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิ่งแจกเงินเฟ้อก็จะยิ่งพุ่งไหมแถมหนี้ก็ยิ่งบานเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ในด้านกฎหมายเนี่ยการให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับคะแนนเสียงทำได้หรือเปล่าแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นหลายๆเรื่องที่ก็ยังคงเป็นตั้งคำถามอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะดอลลาร์นี่คือยังอยู่ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะจ่อขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเนาะที่อยู่ในช่วงที่ว่าต้องเฝ้าระวังพอสมควรเลยทีเดียวจนกว่าจะสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ
2: ไปพูดคุยกันต่อนะคะกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีค่ะก็สุดท้ายอาทิตย์มันต้องเป็นฟอร์มใหญ่ค่ะระดับคุณทรัมป์นี่อะไรเล็กไม่เป็นเขา maximum risk ก็ต้องแล้วโดยเฉพาะคือต้องสร้างเฮดไลน์เพราะฉะนั้นที่เข้าไปประกาศเขาลงจากเรือบินปั๊บเขาบอกว่าเอ้ยน้ำมันเนี่ยมันจะต้องแพงจนหลังเลือกตั้งแล้วก็โบโลไปให้อิหร่านจงใจให้มีพับลิกันแพ้โดยการให้น้ำมันแพงจึงได้สู้กันอยู่นั่นนั่นลบกันไปกันมาแล้วสองการหยุดสงครามก็เหมือนกันแต่ก็มีบางคนวิเคราะห์ผมจะหักมุมได้เหมือนกันนะลองดูว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะประกาศชัยชนะโดยเป็นคนจัด MOU ใหม่ก่อนเลือกตั้งแต่แบบที่เราเมื่อวานนี้เข้าไปในคอนเวนชั่นนี่ไม่เคยมีเลยนะคะมิดเทอร์มคอนเวนชั่นในอเมริกาไม่เคยมีเขาจะมีรอบใหญ่คุณทรัมป์บอกจัดเลยเพราะว่าโพลมันออกมาแล้วว่าทางสภาล่างเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่วุฒิสภานี่อาจจะเท่ากันเลย 50-50 แล้วก็จะเป็นประธานวุฒิสภาก็คือรองประธานดีก็จะเป็นคนลงคะแนนที่51มันก็ชนะไปแบบที่คามาล่าแฮร์รี่ทำเพราะฉะนั้นคุณท่านประกาศเลยโอ้โหใหญ่เลยก็บอกว่าจะแจกเงินกับอดัลก็คือผู้ใหญ่ผู้อื่นบริษัทใหญ่กว่าของอเมริกาคือ28ใช่ไหม
1: คะ
3: ซึ่งมีประมาณบางตัวเลขก็บอก250ล้านจาก350ล้านหรือ270นะก็จะได้หัวหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะก็คือ 5,000 หรือ 5,000 5,000 ดอลลาร์อันนี้ที่เป็นเงินไทยประมาณ 160,000 ซึ่งแจกมากกว่าสมัยโควิดตอนนั้นเนี่ยแจกไม่เท่าไหร่เลยทั้งทรัมป์ก็แจกไบเดนก็แจกแต่คนนี้เนี่ยมันรวมกันจากไอ้คูณเนี่ยจำนวนคนผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยมันจะออกมาเป็น 1.2 ล้านล้านนะคะแล้วนี่เขาจะของบไอ้งบประมาณกลาโหม 1.5 แล้วยังบวกเพราะมันยังไม่จบเรื่องอิหร่านไอ้ 1.5 นั้นธรรมดาโอ้โหกูวุ่นวายกันใหญ่เลยก็อย่างว่าที่มีซื้อคุณน้องดีอาคิง10ล้านล้านตอนนี้แย่แล้วนี่สินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เลยทำให้ไอ้พวกพันธบัตรไอ้30ปีเนี่ยโอ้โหดีลขึ้นอุตลุด10ปีขึ้นแหลกล้านเลยแล้วคราวนี้อย่างนี้ค่ะที่เขาประกาศนี่เงินจะมาจากไหนโอ้เงินจะมาจากไหนเขาประกาศเลยบอกว่าอ้าวคุณฉันเก็บแทริฟได้จังเยอะแยะเลยเนี่ย21 trillion ตัวเลขนี้ทุกคนเช็คบอกเป็นไม่เป็นไปได้ที่ไวท์เฮาส์เขาประกาศว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยประมาณ17-16-17 เดือนเนี่ยนะคะเขาได้แทริฟมาก่อนหน้าไออีป้ามันถึงไปแล้วศาลถึงตัดสินเป็นโมฆะเนี่ยได้แค่10ทริลเลียนแต่อันนี้วาตันต้องไปดูค่ะวาตันเขาอะไรนะของโรงเรียนของคุณทรัมป์นั่นแหละเขาตรวจสอบเขาบอกว่ามันได้แค่300ล้านมันไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์หน้าของที่เขาบอกว่า21ล้านล้านที่เขาจะเอาเงินมาใช้กับการนี้แล้วเขาก็งัดขึ้นมาบอกว่าแจกทหารไปแล้วไง1776ปีที่ประกาศเอกราชทุกคนได้หมดในวาระ250ปีเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเงินปันผลเหมือนใช้คำใหญ่ดิวิเดนนะคะเพราะว่าเราได้ช่วยกันสร้างอเมริกาตอนนี้ก็ต้องให้เงินปันผลแต่มีเงื่อนไขว่าทั้งสองสภาเนี่ยยูทาบิเกนต้องชนะเพื่อจะเดินหน้านโยบายต่อไปแล้วเจดีแวนบอกเรามีเงินเยอะแยะเลยจากไออย่างว่าไอแคริสเนี่ยนะอันนี้ทันทีเลยนะก็มีไอเขาเรียกโคฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งร่วมนะคะของทแลนเพียอันนี้

0: เป็นเขาเรียกว่าไฮเทคที่ทำเกี่ยวกับขีปนาวุธชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับทรัมป์เขาชื่อโจลอนสเดลออกมาเขียนทันทีเลย for the record ขอบันทึกที่นี้นะผมก็อยากจะให้ Republican ชนะใน midterm นะฮะแล้วก็ชอบรัฐบาลนี้มากแต่นะฮะstrongly against ผมขอต่อต้านเลยไอ้ระบบไรฟ์เนี่ยสิกสิงบนแจกขนมปังทำเป็นละครสัตยาอีกเขียนทันทีเลยนะเมื่อวานแล้วก็มีสอสอดัลลัสของเท็กซัสเลยนะฮะในรอยเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วเราขึ้นไป40ล้านล้านและเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลย Republican ไม่มีหน้าที่แจกเงินแล้วคราวนี้ก็นักข่าวก็ถามครับบอกว่าทำไมงัดเอานโยบายนี้ออกมามันขึ้นเฮกลายใหญ่ครับก็ตอบว่าเขาบอกอ้าวก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เดโมแครตทำไม่ได้ไงล่ะเพราะฉันอยู่ในอำนาจจะก็ให้ได้เขาก็ไม่มีทางทำเพราะนั้นเราก็ต้องสู้กันแบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามัน illegal หรือเปล่าเพราะว่าคุณอะไรอีลอนมัสก์ก็ทำเมื่อตอนที่เขาชนะตอนที่ถูกยิงอะไรจำได้ไหมเขาแจกวันละล้านอ่ะตอนนี้ยังเป็นเรื่องอยู่ในศาลเลยแต่ว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยทำแหวกหมดเลยแล้วก็เขาจะต้องชนะด้วยทุกวิถีทางเป็นวินเนอร์เท่านั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะเพราะเขาประกาศแล้วเป็นเรื่องใหญ่ก็จะซื้อคนเหล่านี้ได้มากน้อยขนาดไหนก็โปรดติดตามสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะกับบอร์ดการประชุมบอร์ด EV เมื่อวานนี้ที่ประชุมกันนะคะก็หลักเกณฑ์เนี่ยแนวคิดนี่คือปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมเนี่ยส่งเสริมการใช้รถ EV สู่การส่งเสริมการสร้างมูลค่าในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับภาษีกับการลงทุนการผลิตแล้วก็การใช้ชิ้นส่วนของไทยนะคะก็หวังว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสู่ฐานการผลิตระดับโลกนะคะตลาดในขณะที่ตลาดรถยนต์ไทยก็กำลังเข้าสู่ยุค EVเต็มตัวค่ะก็โดยรวมก็คือสาระสำคัญนะคะก็คือว่ามีการกำหนดนะคะหลักการจัดระดับภาษีสรรพสามิตรถ EV ใหม่เป็น3เทียร์ด้วยกันต่ำสุดระดับภาษีต่ำสุดเนี่ยก็สำหรับผู้ลงทุนโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยแล้วก็ใช้โลเคอลคอนเทนต์ในสัดส่วนที่สูงอันนี้คือภาษีก็จะต่ำเลยระดับที่2คือภาษีปานกลางสำหรับค่ายรถที่นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปมาทดลองตลาดมาทดลองก่อนแต่ก็ยังมีแผนว่าจะลงทุนแล้วก็เตรียมสายการผลิตในไทยควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็จะภาษีระดับกลางๆแต่ถ้าที่เจอภาษีสูงก็คือเจ้าไหนถ้านำเข้ามาขายอย่างเดียวเลยไม่มีแผนลงทุนกลุ่มนี้จะถูกปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวเลขอะไรใดๆเนี่ยยังไม่ได้เคาะออกมานะคะก็เดี๋ยวคงรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องติดตามตัวเลข CPI นะคะที่ตลาดติดตามกันอยู่แล้วก็ในส่วนของวันจันทร์สหรัฐเขาจะมีการประกาศคว่ำบาตรธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่บอกชื่อประเทศหรือว่าชื่อธนาคารนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนอิหร่านนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีกข่าวนิวส์อัปเดตลาไปก่อนนะคะพี่พลนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีข่าวนิวส์อัปเดต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทั้งบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินสหรัฐกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะความคืบหน้าเหตุจักรยานยนต์คาร์บอมจังหวัดปัตตานีตำรวจบาดเจ็บ4นายฆ่าตอบโต้วิสามัญคนร้ายความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์ประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาจอดไว้ริมถนนสาย42ฝั่งตรงข้ามปั๊มปตท.จังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.มายอขับรถยนต์ผ่านมาพอดีแรงระเบิดทำให้รถยนต์เสียหายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายหูอื้อแน่นหน้าอกอาการปลอดภัยแล้วคนร้ายใช้ความมืดหลบหนีไปได้ล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบส่วนที่เกิดเหตุพบเศษซากรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณขณะที่สาเหตุคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อตอบโต้หลังวิสามัญคนร้าย2คนบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสราคาน้ำมันโลกทะลุ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐรับสงครามสหรัฐอิหร่านยืดเยื้อโดยราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์พุ่งแตะ 103.91 และ 109.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบกว่า3เดือนหลังสงครามสหรัฐอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่7และมีการตอบโต้ทางเรือรบต่อเนื่องโดยโกลแมนแซกเตือนว่าราคาอาจทะลุ120ดอลลาร์หากสถานการณ์ลุกลามโดยราคาน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆในช่วงเช้าวันนี้จะอยู่ที่แก๊สโซฮอล95ราคา39.14 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20 34.14 บาทต่อลิตร

แก๊สโซโห91ราคา38บาท77สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็วธรรมดาราคา39บาท89สตางค์ต่อลิตรและเบนซินราคา49บาท84สตางค์ต่อลิตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนา

0: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุทธิพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะและแก้มพิญญพันธ์ดันอุตรานะคะสวัสดีพี่นุ้ยสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะวันนี้วันศุกร์นะแฟนๆอาจารย์สัญชัยรอได้เลยนะคะเพราะวันนี้น่าแน่นอนเรื่องที่ต้องคุย iPhone 18เนาะ
4: เป็นไงคะกระเป๋าตังสั่นกันไหมคะ
3: โหเมื่อวานนี้ทุกคนที่โอ้โหนี่คือโอ้โหราคานะ
4: เ
3: น
4: ี่ยเลยนะ
3: จองกันแล้วหรือยังคะนะยังไงก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องราวหรือว่าจะมีคำถามฝากถึงอาจารย์สัญชัยได้เลยเช่นเดียวกันนะคะทาง LINE นะคะแล้วก็ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 ด้วยค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอาจารย์กันนะคะฝากกันไว้สำหรับใครที่ทำงานมา5วันติดแล้วปวดตึงข้อบ่าไหล่กันไหมคะเส้นยึดตึงหรือเปล่ามาจากทั้งเรานั่งทำงานหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลมีสุกายะไว้นะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้ช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
4: ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนักการตลาดนะคะก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับหนุ่ยครับสวัสดีแก้มใช่ไหม
4: ค่ะ
5: โอ้วันนี้สองสาวนะครับก็แน่นอนนะครับวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Apple เนี่ยก็มีการเปิดตัวพวกสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็วันนี้ผมก็มีทั้งหมดมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าใครที่สนใจจะซื้อหรืออยากจะรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือใน iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max รุ่น iPhone 18ธรรมดายังไม่ออกนะครับเขาบอกว่าจะไปออกในปีหน้าตอนนี้ออกมาเนี่ยมี2รุ่นคือ iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max กับอีกรุ่นนึงคือรุ่นจอพับที่ชื่อว่า iPhone 18 Duo นะครับคราวนี้มาดู iPhone 18หน่อยนะครับว่ารุ่น Pro กับ Pro Max นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นของใหม่หนึ่งนะครับกล้องเนี่ยนะครับขนาด48เมกะพิกเซลปรับรูรับแสงได้4ระดับซึ่งเมื่อก่อนนี้ปรับไม่ได้2นะครับเปลี่ยนชิปเป็น A20 Pro มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยประมาณ 40% แล้วก็รองรับพวก AI เนี่ย Apple Intelligence ได้ดีขึ้น 5G modem เมื่อก่อนนี้ใช้ของ Qualcomm ตอนนี้เป็นของ Apple เองเป็นรุ่น Apple C2 นะครับ Dynamic Island ไอ้รูแคปซูลข้างบนเนี่ยเล็กลงนะครับแล้วในขณะเดียวกัน

0: เนี่ยนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกล้องแบบแมนนวลได้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือคุณสมบัติใหม่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะรูปร่างหน้าตาอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มานาฬิกา Apple Watch 12นะครับเขาบอกที่1นะครับระบบการวัดการเต้นของหัวใจกับการวัดเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นหัวใจผิดจังหวะเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับคนที่สูงวัยเนี่ยการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนกับคุณหนุ่มสาวการวัดเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับ2นะครับมีแอปตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า Readiness นะครับตัวเนี้ยจะวัดข้อมูลการนอนการออกกำลังกายสัญญาณชีพอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วให้คะแนนมาว่าเราเนี่ยพร้อมลุยหรือว่าอยู่ระดับปานกลางหรือควรพักฟื้นนะครับอันต่อไปครับชิปประมวลผลเนี่ยเป็นรุ่น S11 รองรับ AI ผมก็ไม่เห็นตื่นเต้นกับ AI เท่าไหร่เลยนะ แล้วก็การเดินเนี่ยตรวจจับเรื่องของก้าวที่เราเดินเนี่ยจะดีขึ้นแม่นยำนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ได้นานขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติก็ไม่น่าตื่นเต้นอีกเพราะรูปร่างหน้าตายังเหมือนเดิมเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มาครับเรื่องราคาอันนี้หนึ่งดีไหมครับเร
1: ื่อง
0: ราคาเน
1: ี่
0: ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเทียบราคาปีนี้กับปีที่แล้วปีที่แล้วคือ iPhone 17นะ
2: ค
0: ่ะ iPhone 18 Pro เนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะครับความจุ256 GB เนี่ยปีนี้นะราคา 48,900 ปรับขึ้น 5,000 บาทนะครับปีที่แล้วนี่ 43,900 ถ้าเป็นรุ่น Pro Max รุ่นเริ่มต้น256เนี่ยปีนี้ 52,900 ปีแล้วเนี่ย 48,900 เพิ่มขึ้น 4,000 นะครับส่วนไอ้รุ่นจอพับนะครับเปิดตัวปีนี้เริ่มต้น 256 GB เนี่ย 80,101 รุ่น 2 TB เท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 127,900 บาทโหดโหดไหม Apple Watch นะครับซีรีส์12ราคาเนี่ยอยู่ที่ 14,900 นะเริ่มต้นนะครับไม่ขึ้นราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ Watch Ultra 4เริ่มต้นที่ 29,900 ไม่ขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้ว AirPods 5นะครับหูฟัง47,090 บาทให้ 4,790 บาทไม่ขึ้นราคานะครับในเมืองไทยเราเนี่ย iPhone 18 Pro กับ Pro Max เนี่ยจะเริ่มจองนะครับโอเปอเรเตอร์เนี่ยส่งมาเยอะเลยจองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งแล้วสินค้านี่จะรับได้ตั้งแต่วันที่18นะครับกันยายนเป็นต้นไปส่วนตัวของจอพับนะครับจะสั่งจองล่วงหน้าคือเดือนหน้าวันที่16แล้วก็รับสินค้าวันปิยะมหาราชครับ23ตุลา Apple Watch 12นะครับ AirPods 5แล้วก็ Apple Watch Ultra 4เริ่มสั่งจองวันนี้วันที่12คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีของส่งให้ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นดูรุ่นความจุสูงสุดนะiPhone 18 Pro Max เนี่ยความจุสูงสุด 2TB ปีนี
1: ้
0: 84,900 ลด 84,900 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 89,000 ขึ้น 4,000 นะครับแล้วก็ iPhone 18 Pro เนี่ยความจุสูงสุดที่1 GB 1TB 64,900 ขึ้น 5,000 ปีที่แล้ว 55,900 ราคาขึ้นโหดมากเลยนะครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างสมมติว่า iPhone เนี่ยนะครับรุ่น Pro Max เนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยในที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทเนี่ยนะผมว่ามันโหดมากนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยรุ่นเก่าที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกขึ้นราคาทั้งหมดครับ
2: ค่ะ
0: คือ iPhone 10ธรรมดาเนี่ยของ Apple เนี่ยพอรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าจะลดลงราคาใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่ปีนี้ของใหม่ขึ้นราคาของเก่าที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกก็ขึ้นราคาด้วย
1: ทำไมเป็นแบบนั้นนะอาจารย์
0: อ้าวก็ไม่งั้นเนี่ยคนก็ไม่ซื้อของใหม่ไงไปซื้อรุ่นเก่าก็ได้เพราะหน้าตามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า iPhone 17รุ่นมาตรฐานเนี่ย

0: เดิมเนี่ย 39,000 ขึ้นเป็น 34,000 ขึ้น 4,000 เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็iPhone 16เนี่ยก็ขึ้น 4,000 เหมือนกันนะครับโหดไหม
1: โหด
0: แล้วนอกจากนั้นเขายังบอกว่าเพื่อเลิก iPhone 17เนี่ยของหมดแล้วเลิกไม่ขาย Apple Watch 17ของหมดเลิกครับไม่ขายนะครับทั้งหมดเนี่ยคือบังคับให้ซื้อของใหม่แล้วก็ขึ้นราคาทั้งหมดเลยเป็นไงล่ะฟังแล้วจุกไหม
1: เขาก็มั่นใจนะเขาต้องมั่นใจว่าต่อให้ขยับทุกอย่างแล้วกลุ่มเป้าหมายเขายังจองอยู่ดีอาจารย์จองกับเขาไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่จองครับปีนี้ไม่ซื้อเลยครับ ผมก็ใช้ iPhone 13ต่อไปอีกปีหนึ่งปีหน้าค่อยว่ากันใหม
1: ่ยังไม่ถึงรอบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่มันถึงรอบแล้วล่ะแต่ว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ของที่มันมาเนี่ยกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันมากสองคือขณะนี้มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ใช้งานมาตั้งแต่ปี iPhone 13ถึงวันนี้นะครับ14 15 16 17 4ปีกว่าแบตเตอรี่นี่เสื่อมไปแค่ 12% เท่านั้นเองก็ยังใช้ได้ดีอยู
1: ่
0: นอกจากนั้นเนี่ยผมซื้อรุ่น 512GB ความจุก็ยังเหลืออยู่กล้องก็ยังใช้ได้อยู่AI ผมก็ไม่ได้พึ่งมันมากผมไม่ต้องการให้ AI มาคุมเครื่องผมทั้งหมดเพราะว่าถ้าจะใช้ AI เนี่ยผมเปิดแอปเลยจะมีนายแล้วก็ใช้ไปไม่จำเป็นที่ต้องให้ AI เนี่ยมาอยู่ในชีวิตของผมมากเกินไปเพราะนั้นอยากจะแนะนำนะครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ iPhone 13 14 15 16เนี่ยนะใช้ไปเถอะอย่าไปซื้อเลยเสียเงินเนี่ยเกือบแสนเนี่ย ผมว่ามันโหดเกินนะแต้มคิดว่าไง
2: ก็โหดอยู่ค่ะก็คิดว่าการเข้าถึงอาจจะน้อยลงเนาะในมุมของคนซื้
1: อ
2: ว่าใครอยากซื้อแล้วแบบมันไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายสำหรับคนทั่วไป
0: พอมันออกมาแบบนี้นะก็แน่นอนนะปีนี้เป็นปีที่ CEO คนใหม่ชื่อคุณจอห์นเทอร์เนสเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO ของ Apple น
1: ะ
0: พอประกาศสินค้าใหม่ออกมาแบบนี้ราคาหุ้นตกเลยครับของ Apple
1: มันด้วยสภาพแบบนี้เนาะถ้าจะผ่อนเนี่ยก็ยังเดือนนึงก็ยังเกือบหมื่นเลยอ่ะก็ต้องคิดหนักนี่ขนาดคุณผู้ฟังนะคะคุณติ๋วเนี่ยยังถามอาจารย์เลยถามว่าอาจารย์ซื้อรุ่นไหนคะแต่อาจารย์บอกไปแล้วว่ายัง
0: ไม่ซื้อครับใช้อีแกงผมไปก่อนก็ยังใช้ได้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มาอีกเรื่องนึงครับสำหรับแฟนๆ Mac นะครับ Mac เนี่ยจะออก Mac OS รุ่นใหม่เนี่ยก็คือชื่อว่า Mac OS 27 Golden Gate นะครับรหัสของเขาจะออกมาเนี่ยให้คนดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่14เดือนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ใช้มานานแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็น developer หรือว่าเป็น Apple Seed version คือสำหรับนักพัฒนานะครับคราวนี้ไอ้เจ้าตัว Mac OS Golden Gate เนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีแอปเก่าๆเนี่ยที่มันใช้ไม่ได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะเป็นแอปของพวกบรรดาบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Apple ทำเองใช่มั้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครจะลงเนี่ยถ้าเครื่องลงได้นะมันเป็นเครื่องแต่ M1 เป็นต้นมานะครับเป็นเครื่องรุ่น M เท่านั้นแต่เครื่อง Intel เนี่ยที่ใช้ชิป Intel เนี่ยลงไม่ได้แล้วนะครับก็ใช้Mac OS Tahoe หรือว่ารุ่น Mac OS 26อยู่ต่อไปคราวนี้ถ้าลงเนี่ยเราจะเจอปัญหาเยอะเพราะว่าแอปอื่นๆที่เราลงไว้เนี่ยที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ข้อแนะนำก็คือว่าน่าจะรอสัก2อาทิตย์พอมันออกมาเนี่ยเป็นรุ่น27.1 เนี่ยหรือ .0.1 เนี่ยนะค่อยลงตรงนั้นก็ได้เพราะตรงนั้นเนี่ยบรรดาแอปต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับตัวให้สามารถใช้งานได้งานของเรานี่ก็จะได้ไม่มีการติดขัดไงอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดสรุปทั้งหมดนะครับที่ผมเนี่ยนั่งฟังของ Apple แล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฟังนะครับข้อสรุปของผมคือไม่ตื่นเต้นครับ
2: ก็จริง
1: ค่ะ
2: แต่อันที่ตื่นเต้นก็คือแพงแหง
1: จริง
0: ราคาแรงสุดๆเลยครับ
1: เดี๋ยวต้องรอดูยอดจองยอดขายละกันเพราะว่าอย่างพวกจอพับฝั่งของ Android นะคะ Samsung ที่ออกมาก็เหมือนคนก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเนาะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับคราวนี้ปรากฏว่าทาง Samsung เนี่ยปล่อยข่าวมาไม่รู้เป็นข่าวหลอกหรือเปล่านะเขาบอกว่าวันที่9กันยาเนี่ยผ่านมาแล้วเรียก
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นวันที่ Apple แถลงข่าวใช่ไหมครับ

0: ็จะปล่อยอัปเดต One UI 9.0 ขณะนี้เป็น 8.5 อยู่นะให้กับอุปกรณ์ Galaxy แต่วันที่9นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวยืนยันจากทาง Samsung และปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบังเอิญอาจจะเป็นออกข่าวเพื่อกักเพราะว่าทาง Apple เนี่ยมีการแถลงข่าว Samsung ก็จะเอาแสงด้วยใช่ไหมก็ออกมาบอกว่า One UI 9เนี่ยจะมาแต่ปรากฏว่ามันไม่มาไงแล้วก็ Android 17เนี่ยก็ยังไม่มาน่าจะเป็นวันสิ้นปีนี
1: ้
0: หรือประมาณสักต้นปีหน้าตอนที่ตัวของGalaxy S 27ออกวางตลาดนะครับประมาณเดือนกุมภาหน้านะครับเพราะนั้นก็เฉยๆต่อไปแล้วกันนะครับ
1: ค
0: ราวนี้สองสาวรู้ไหมว่าสมาร์ทวอชเนี่ยมันมีคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ที่จะใช้เนี่ยเราก็มักจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เราควบคุมในการออกกำลังกายของเราใช่ไหมเช่นเราออกไปวิ่งออกไปเดินออกไปขี่จักรยานออกไปว่ายน้ำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่กี่แคลอรี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหัวใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรปรากฏว่าทางด้านมหาวิทยาลัยฟลอริดานะครับได้มีการเอาสมาร์ทวอทช์ยอดนิยมเนี่ย4รุ่นคือ Apple Watch Fitbit Samsung Galaxy Watch กับ Garmin นะครับทดลองกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ58คนวิธีการของเขาก็คือให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีการเร่งหนักบ้างเบาบ้างไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เปรียบเทียบค่าของแคลอรี่ที่มันไอเครื่องสมาร์ทวอทมันบอกว่าใช้ไปเนี่ยเทียบกับเครื่องวิเคราะห์การเผาผลาญพลังงานอย่างมืออาชีพนะครับที่ชื่อว่า Cosmet K5 นะครับผลการทดลองเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของมหาวิทยาลัยฟลอริดาเนี่ยบอกว่าความคาดเคลื่อนของการวัดเนี่ยของสมาร์ทวอทเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 15-25%
2: โอ้เยอะจัง
0: แล้วก็บอกว่าตัวที่แม่นยำที่สุดเนี่ยก็คือเพี้ยนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ Apple Watch ส่วน Garmin กับ Samsung เนี่ยประเมินพลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยสูงเกินความเป็นจริงมากที่สุด
2: อุตส่าห์คิดประเมินเยอะอะไรเงี้ย
1: โถ
0: บอกว่าอย่างนี้ด้วยครับถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วมีไขมันในร่างกายค่อนข้างจะสูงเนี่ยนะแล้วเราใช้นาฬิกาพวกสมาร์ทวอทช์พวกเนี้ยเก็บข้อมูลเกี่ยวเรื่องการก็ออกกำลังกายเพราะเราอยากจะรู้ไงว่าเราใช้ไปกี่แคลอรี่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้ำหนักเราจะลดไหมนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมปรากฏว่าถ้ายิ่งมีไขมันในตัวสูงน
1: ะ
0: ค่าคาดเคลื่อนของการวัดการใช้แคลอรี่จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะออกกำลังเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะประเมินพลังงานที่เราเผาผลาญไปในการออกกำลังกายเนี่ยผิดไปเยอะมากเช่นต่อสัปดาห์เนี่ยอาจจะผิดไปเป็นหลายร้อยแคลอรี่เลยน
1: ะ
0: ทำให้เราเนี่ยกินอาหารเนี่ยมากไปอีกนิดนึงการที่น้ำหนักมันจะลดมันก็กลายเป็นป่วนขึ้นก็แน่นอนนะครับของพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากมายนักซึ่งอันนี้ก็คนก็รอเรื่องสมาร์ทวอทช์ว่าเมื่อไหร่จะวัดความดันได้จริงๆสักทีนึงซ
1: ึ่
0: งทำได้แล้วนะครับแต่อีกอันนึงก็คือวัดน้ำตาลในเลือดซึ่งยังหาวิธีในการวัดได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอเราใช้เข้าไปปั๊บเนี่ยค่ามันเพี้ยนมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จริงไหม
2: มันทำให้เราเข้าใจผิด
0: พวกนี้มันต้องมีความแม่นยำไง
1: ทำให้เราดีใจแต่คนก็ใช้กันเยอะจริงนะคะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่มีนาฬิกาเป็นสายรัดอะที่มันไม่มีหน้าปัดอะชื่อวูฟอะเห็นไหม
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามีคนดังใช้กันเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วตัวนี้มันก็คือว่าต้องใช้กับแอปใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันก็บอกข้อมูลต่างๆใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหายบ้าแล้วคือคนที่ใช้ก็เลิกใช้เพราะเจอก็ไอ้ปีละหมื่นหนึ่งนี
1: ่
0: หมื่นกว่าบาทนี่ไม่ไหวนะ
1: คือในว่าถ้าเบื้องต้นนะคะถ้าเราแค่อยากจะนับจำนวน9หรือว่าใช้อะไรพื้นฐานน่ะอย่างคนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เขาปรับมาใช้เขาก็ไม่ได้ต้องมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรแพงขนาดนั้นนะเนาะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่โอ้คืออันนั้นเนี่ยจ่ายทุกปีนะปีละหมื่นกว่าบาทไอ้วูฟเนี่ย
1: ค่ะอาจจะต้องเป็นระดับนักกีฬาหรือว่าคนที่จริงจังมากๆ
0: ก็กลายเป็นจุดอ่อนนะว่าเพราะตอนนี้อย่างตัวของของ Google เนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับ Fitbit เนี่ยก็ออกมาเป็นเว็บไซต์ล

0: เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกด้วยคือซื้อทีเดียวแล้วจบเลยแล้วก็มีข่าวว่า Apple เนี่ยค่ายผลไม้เนี่ยก็กำลังจะออกไอ้สายแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะใส่นาฬิกาเพราะว่านาฬิกาก็มีอยู่ในมือถือแล้วใช่ไหมก็อยากจะได้แค่อะไรก็ได้ที่มันแบตอยู่นานๆแล้วก็วัดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายหรือสุขภาพแล้วดี
1: ๆ
0: ก็คือไอ้สายรัดอย่างนี้ก็น่าจะโอเคไงเพราะนั้นเขาบอกว่า Apple กำลังเล็งอยู่ว่าจะทำไอ้สินค้าตัวนี้ออกมาเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของ IT นะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็สรุปของ Apple ทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องของ Samsung อะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนา
1: ะ
0: ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะถามเรื่องอะไรนะครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ถามมาได้เลยนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำถามใดๆเดี๋ยวจะถามอาจารย์นะคะตอนนี้ยังเป็นข้อความทักทายซะส่วนใหญ่ค่ะ
0: เอาล่ะคราวนี้ไปนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยสองสาวรู้ไหมว่าในอเมริกาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากเลยครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมไปอเมริกาเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเราต้องไปเดินตามสุขร้านค้าหรือที่เรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยเมื่อก่อนนี้คนในอเมริกานี่คนเยอะมากเหมือนในเมืองไทยเนี่ยวันนี้ไม่มีผิดเลยนะแต่ในวันนี้เนี่ยถ้าเราไปที่อเมริกาเนี่ยเราจะพบอย่างนึงว่าศูนย์การค้าจำนวนมากเลยร้างหมดเลยครับก็คือว่ามีคนไปเดินน้อยมากนะแต่ในวันนี้เนี่ยผมเริ่มเห็นอาการอันนี้เกิดขึ้นละคือตอนนี้เนี่ยบรรดาพวกย่านการค้าเก่าๆเนี่ยที่เกิดเมื่อก่อนนี้มีคนไปดูเยอะเลยไปเยอะเลยนะเช่นย่านของผมเนี่ยที่เมื่อก่อนนี้คนก็ไปกันเยอะเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่โดนไฟไหม้เนี่ยจะระยะหลังนี่คนก็เริ่มหายไปเยอะเลยนะสองสวนจตุรัสเมื่อก่อนนี้วันนึงเนี่ยมีคนไปประมาณ 3-4 แสนคนใช่ไห
1: ม
0: วันเสาร์อาทิตย์นะตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งสามนะครับตลาดบ้านหม้อรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ซึ่งเป็นแหล่งขายพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยนะร้านค้าหายเป็นครึ่งเลยนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันเริ่มส่งผลกระทบแล้วล่ะแล้วผมก็ไปถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากออนไลน์มันมาแล้วก็ออนไลน์เนี่ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยกว่าการเปิดร้านแล้วสามารถขายได้เนี่ยคุมพื้นที่ได้มากกว่าคือที่ไหนก็ขายได
1: ้
0: เพราะอย่างที่เราไปขายหรือว่าไปขายที่กองถมหรือไปขายที่สะพานเหล็กหรือไปขายที่บ้านหม้อเนี่ยนะครับเราก็ขายได้เฉพาะคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพเท่านั้นคนต่างจังหวัดก็อาจจะไม่มาจริงไห
1: ม
0: แต่อีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่มีข้อจำกัดคราวนี้อาการนี้เกิดและแต่ศูนย์การค้าในเมืองไทยเนี่ยเปิดกันเยอะมากแต่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของศูนย์การค้าเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟัง
1: ได้
0: ว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาย่านการค้าเก่าๆมันแยกกันไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ศูนย์การค้าเราเนี่ยจะมีปัญหาหรือว่าเขาจะปรับตัวอย่างไรเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรากลับมานะครับถ้าท่านผู้ฟังมีอะไรที่อยากจะออกความเห็นหรือว่าจะถามอะไรนะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้พบกับอาจารย์สัญชัยค่ะอยู่กับน้องแก้มแล้วก็หนุ่ยด้วยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง LINE ค่ะสวัสดีคุณสิทธิชัยค่ะคุณวิบูลย์ชัยคุณติ๋วนะคะคุณโดยคุณสุภชัยที่ดินค่ะก็เดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะคุณสุภชัยนี่ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมๆมาให้หลายอันมากๆเลยนะถูกใจเนื้อหาที่อาจารย์นำมาฝากกันนะคะคุณอมรด้วยค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอถามคำถามจากคุณผู้ฟังคุณสิทธิชัยถามว่าปีนี้ราคา micro SD card แล้วก็ hard disk แบบ SSD เนี่ยราคาขึ้นไป 3-4 เท่าตัวแล้วถ้าจะซื้อมาใช้งานและคุณสิทธิชัยเนี่ยรอได้หลายเดือนอาจารย์คิดว่าราคาจะลงมาบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ทราบเนี่ยครับไม่ลงครับน่าจะถึงประมาณสิ้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยครับ
1: รอได้นี่ก็ไม่รู้รอได้เป็นปีหรือเปล่านี่เพิ่งกันยาปีนี้เองอาจารย
2: ์ครับคืออย่างนี้แล้วกันถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ซื้อไปเถอะแต่ว่าอย่าซื้อให้มันเกินไปเช่นสมมติว่าเราต้องการจะใช้แค่512กิกก็ซื้อมันเท่านั้นเราไม่ต้องซื้อเผื่อไว้เป็น1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์เหมือนสมัยก่อนน
1: ะ
2: เพราะว่าราคามันแพงเหลือเกินตอนนี
1: ้
2: นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันแต่ผมว่าไม่ลดครับเมอาจแต่ผมคิดว่ามันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะมันคงไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าขึ้นมากกว่านี้เนี่ยความต้องการของตลาดจะตกแรงมากเลยเพราะนั้นเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อมีคำถามอีกอื่นไหมครับ
1: มีอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณจอน่าจะจอเจี๊ยบเหรอคะหรือจอเจี๊ยบไม่แน่ใจคุณจอเจี๊ยบเนาะบอกว่าตอนนี้ใช้ Samsung S 25เครื่องธรรมดา 6.2 นิ้ว Snapdragon ความจุ200กว่า RAM 12 GB ค่ะอยากถามอาจารย์ว่ายังใช้ได้อีกสักประมาณกี่ปีสำหรับสเปคเครื่องตัวนี้ค่ะ
2: 3ปีครับอย่างน้อย
1: 3ปีเนาะก็เห็นบอกว่า
2: ต้องให้ฟังซะก่อนนะครับ
1: ค่ะเพราะได้ยินว่าต่อไปเนี่ยใช้ AI RAM จะต้องมากกว่า12 GB จริงไหมคะ
2: ไม่จริงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย RAM 12 GB ก็สามารถใช้ AI ได้ดีครับยกเว้นว่าเราต้องการให้ AI มาคุมทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ตอนนี้เนี่ย Google ก็รู้แล้วล่ะเขาก็รีบบังคับให้ผู้บรรดาผู้พัฒนาพวกแอปทั้งหลายเนี่ยต้องลดการใช้แรมลงนะครับให้แรมเนี่ยประมาณ8กิกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีครับ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับใช้ต่อไปได้ครับ
1: ก็ตอบคำถามเรียบร้อยค่ะอาจารย
2: ์เอาละครับตอนนี้มาอีกเรื่องนะครับเมื่อกี้เราค้างกันอยู่เรื่องศูนย์การค้านะครับ
3: ค
2: ือสมัยก่อนนี้เนี่ยศูนย์การค้าในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเนี่ยในการที่ว่าทำก็เรียกว่าเป็นแบบ merchandising mix นั่นก็คือว่ามีสินค้าหลายประเทศเนี่ยวางเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราเข้าไปเลือกซื้อเอาใช่ไหมครับแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นหนักเรื่องการขายอาหารนะเขาเน้นหนักเรื่องการขายของนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะซึ่งกระบวนการอันนี้เขาเรียกว่าการปรับตัวเข้าสู่การขายอาหารนะครับของบรรดาพวกศูนย์การค้าทั้งหลายทั่วโลกนะครับพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยพวกร้านบรรดาศูนย์การค้านี่เขาจะเน้นหนักการขายสินค้าแฟชั่นแล้วก็ของใช้ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันสังเกตไหมแก้มหนุ่ยเข้าไปในศูนย์การค้าเนี่ยจะเห็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมอะไรต่ออะไรเพียบเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้มันกลายเป็นว่าของกินเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเข้าร้านใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยปรับตัวไม่ทันเนื่องจากว่าก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิ
3: ม
2: ไม่ได้เน้นเรื่องอาหารมากนักก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของห้างร้างหรือในภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า retail apocalypse นั่นก็คือว่าการพินาศย่อยยับครั้งใหญ่ของพวกบรรดาศูนย์การค้าทั้งหลายสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นกับของใช้เนี่ยคนเนี่ยจะไปซื้อออนไลน์มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในอเมริกาเขาไม่ได้ปรับตัวไงเพราะนั้นศูนย์การค้ามันก็เลยกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ร้างแล้วก็ไม่มีคนแล้วร้านค้าก็เจ๊งไปมันก็เกิดเรียกว่าวงจรอุบาทใช่ไห
1: ม
2: คือคนเข้าน้อย

0: ร้านค้าก็อยู่ไม่ได้เก๊งปิดพอปิดคนก็ยิ่งไม่เข้าก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมครับก็ทำให้ศูนย์การค้าในอเมริกาเนี่ยล้างกันเยอะมากแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะวันนี้สังเกตไหมตามศูนย์การค้าเนี่ยจะมีพวกร้านอาหารร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มของขนมเนี่ยเต็มไปหมดเลยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม
1: เข้าถึง
0: ของซื้อผ่านหน้าจอได้แต่กินผ่านหน้าจอไม่ได
2: ้
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นร้านอาหารร้านชาร้านกาแฟร้านขนมเนี่ยเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเข้าร้านเพื่อทำให้คนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยไปที่ศูนย์การค้าใช่ไห
2: ม
0: คราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่ายุคสมัยเนี่ยของการทำธุรกิจศูนย์การค้านี่แบ่งเป็น3ยุคยุคที่1เนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี1970ถึง1994-95นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคฟู้ดคอร์ทนึกไหมครับตอนนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นฟ
2: ู้
0: ดคอร์ทในประเทศไทยเนี่ยคือ MBK Center ใช่ไห
2: ม
0: ศูนย์การค้าอยู่ชั้น6มีศูนย์อาหารเชลชินชีมันของคุณชายถนัดสีเนี่ยเปิดเป็นครั้งแรกอยู่ที่นั่นใหญ่โตโมโหฬารมากเลยใช่ไห
2: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็จะเริ่มมีฟู้ดคอร์ทเต็มไปหมดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากตรงนั้นเพราะเขามองว่าไอ้ที่มีฟู้ดคอร์ทเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้คนเนี่ยออกไปกินอะไรข้างนอกเวลาเข้ามาซื้อของเสร็จไม่มีของกินก็ออกไปกินข้างนอกก็ไปกลับมาอีกใช่ไหม
1: ค่ะอ
0: ยากอันนั้นเลยเราก็ทำฟู้ดคอร์ทเพื่อให้คนกินในนั้นซะเลยสมัยก่อนนั้นเนี่ยร้านอาหารเนี่ยจะมีอยู่เป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% เนี่ยของร้านค้าทั้งหมดที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดนะครับแล้วเริ่มจากปี2005ถึง2015พูดง่ายๆก็คือประมาณสัก10ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากการซื้อของเนี่ยมาเป็นการใช้อะไรกับเงินที่ของที่เราสามารถจะซื้อได้ง่ายซึ่งหลักการของมันคือการหาของกินการหาร้านอาหารและในขณะเดียวกันในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดโซเชียลมีเดียขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram พันทิปวงในมันทำให้เกิดวัฒนธรรมอันหนึ่งสมัยก่อนนี่สองสาวต้องเคยทำแน่เลยอ
1: ะไรคะ
0: ถ่ายรูปอาหารก่อนกินเพื่อลงโซเชียลมีเดียหรือการไปเช็คอินที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารนะครับเพราะนั้นการกินเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และเป็นการบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของเราด้วยใช่ไห
2: ม
0: ดังนั้นศูนย์การค้าเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเพิ่มสัดส่วนของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเนี่ยขึ้นเป็นประมาณ 20-30% แล้วก็ดึงแบรนด์ร้านอาหารเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2016มาถึงวันนี้คือ10ปีเนี่ยเป็นยุคอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหมดเลยนะครับมีแอปช้อปปิ้งขายแฟชั่นออนไลน์สินค้าส่งด่วนและต่ออะไรเยอะแยะทำให้เราไม่ต้องไปศูนย์การค้าต่อไปใช่ไหมสองสาวคิดว่าถ้าไม่ไปศูนย์การค้าสักเดือนนึงเนี่ยเราลำบากไหม
1: อยู่ได้ค่ะแต่ว่าบางอย่าง
0: อะไรก็สั่งออนไลน์ได้หมดใช่ไหม
1: อาจจะมีบางอย่างอาจารย์ต้องลองมันต้องมีบางอย่างที่ต้องลองบ้างเงี้ยก็จะไปค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นยุคแห่งการที่ทำให้ศูนย์การค้าเนี่ยเปลี่ยนจากที่ที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นที่ที่เราเนี่ยไปกินและมีการนัดหมายเพื่อนฝูงดังนั้นเนี่ยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพารากอนนะครับเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามเอ็มสเฟียร
2: ์
0: นะครับมีการปรับสินอาจจะส่วนของร้านค้าที่ขายร้านอาหารขึ้นไปเป็นประมาณสัก 35-40% ของพื้นที่ทั้งหมดครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในการกินเช่นไอคอนสยามเนี่ยที่มีตลาดในก็เอาตลาดจตุจักรเอาตลาดอะไรมันรวมอยู่ในห้างใช่ไหม
2: ค่ะ
0: หรือว่าเดอะมอลล์เนี่ยที่มีกูเม่อีทเอาของดีๆมีมิชลินเนี่ยไปตั้งให้คนมากินเป็นไงล่ะเขาก็ปรับตัวคนก็ยังเข้าห้างกันอยู่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าห้างเราปรับตัวไม่ทันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้ในระยะยาวไห
2: ม
0: ทั้งที่ห้างเนี่ยหรือว่าบรรดาศูนย์การค้าเรา

0: ในเมืองไทยเราวันนี้มันเยอะที่สุดเลยนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกสาเหตุเพราะว่ามันเกิดโอเวอร์ซัพพลายเหมือนกับที่ผมพูดไว้ไงวิ่งจากสยามเนี่ยนะครับสี่แยกปทุมวันเนี่ยไปถึงเอกมัยเนี่ยมีแต่ศูนย์การค้าวัดแล้วก็แค่นั้นเองแล้วโรงแรมที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยสองเสาจริงไห
1: มมันกลายก็วิถีคนเน
2: า
1: ะ
2: อากาศด้วยไหมคะพอร้อนแล้วเข้าห้างไปตากแอร์แล้วมีทุกอย่างครบ
1: ใช่
2: มันก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนเริ่มชินกับแบบนี้
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นความแตกต่างที่เรากับอเมริกาไม่เหมือนกันเพราะอเมริกาเนี่ยการเข้าห้างเนี่ยคือเขาไปที่ที่หาที่อบอุ่นใช่ไหมเพราะข้างนอกเขาหนาวไงโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีหน้าหนาวไงมันมีแต่หน้าร้อนกับโคตรร้อนสองอย่างไงดังนั้นนี่คนไทยเราประหยัดแอร์เนี่ยก็โดยการที่ว่าไปศูนย์การค้าไปเยือนตากลมแล้วก็หาอะไรเบาๆกินสักนิดหน่อยแล้วก็นั่งแช่กันเนี่ยน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ซื้อของอะไรมากมายนักใช่ไห
1: ม
2: มันก็กลับกันกับสมัยก่อนเหมือนกันนะคะคืออย่างที่อาจารย์ว่าคือคนน่ะไปซื้อของแล้วก็เขามีฟู้ดคอร์ทไว้ให้เราเพื่อพักเหนื่อยหรือถึงมื้อก็เอามาทานข้าวแล้วก็ค่อยไปซื้อของต่อแต่ตอนนี้คือห้างต้องทำยังไงก็ได้ให้คนน่ะไปร้านอาหารในห้างแล้วค่อยเดินช้อปปิ้งหลังจากนั้นแล้วห้างใหญ่ๆก็กลายเป็นแข่งกันคือถ้าบรรดาร้านดังๆเชนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในร้านในห้างใหญ่ๆกันแทบทุกแบรนด์นะแทบจะครบก็ต้องแข่งกันดึงเชนจากต่างชาติร้านดังๆร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดังและคิวแน่นๆของต่างประเทศเอามาลงแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะคนไทยก็จะแบบโอ้ยรีบแห่กันไปแล้วก็ช่วงแรกก็จะคิวแน่น
0: สองสาวเห็นไหมว่าไปที่ไหนก็มีแต่ร้านแฟรนไชส์เต็มไปหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผัดกะเพราเนี่ยก็จะมีพวกแฟรนไชส์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผมกินมาหมดแล้วนะผมคิดว่าแฟรนไชส์เนี่ยสู้ร้านข้างถนนไม่ได
1: ้
0: นอกจากแพงแล้วเนี่ยยังไม่อร่อยอีกด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าร้านอาหารตามสั่งข้างถนนเนี่ยหลายๆแห่งทำอร่อยกว่าแฟรนไชส์เยอะเลยนะสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี้แล้วถูกกว่าด้วย
2: คิดว่าการที่จะไปตามร้านต่างๆอ่ะมันอาจจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเราเลือกเราต้องมุ่งเลยว่าเราจะไปร้านนี้แล้วเราก็ไปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วจบแต่ว่าถ้าการไปห้างเนี่ยมันยังมีความแบบเผื่อไปเปลี่ยนใจไหมอะถ้าไม่แน่ใจมีสมาชิกไปกันหลายคนอะมันอาจจะหรือกินร้านนี้เสร็จไปขนมร้านอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าสองสาวอยู่ไม่ได้เข้าห้างน
1: ะ
0: แล้ววิ่งไปตามถนนแล้วก็เห็นร้านกะเพราเป็นร้านกะเพราแฟรนไชส์อ่
1: ะ
0: เช่นร้านกะเพราของขุนแผนร้านกะเพราพระอภัยมณีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่หมดเลยกับร้านตามสั่งที่คุณป้าคนหนึ่งเนี่ยผัดกะเพราอ่ะสองสาวนี่จะกินร้านไหน
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเราเคยกินร้านคุณแผนอย่างเงี้ยทุกที่แล้วมันนิ่งแล้วมันถูกปากเราก็คงกินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านคุณป้าที่เราเคยกินเหมือนกันน่ะแบบเชื่อมือว่าคนเนี้ยป้าเนี่ยผัดแบบแซ่บกว่าร้านแฟรนไชส์เราก็เลือกตามประสบการณ์เราค่ะจ๊ะอาจจะต้องเคยลองก่อนอันนี้ส่วนตัวนุ้ยนะ
0: แต่ผมเนี่ยผมจะลองคุณป้าก่อนเสม
1: อ
2: สุ่มเลยใช่ไหมคะลองเลย
1: ค่ะ
0: แล้วโดยมากก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไปกินพวกร้านกะเพราขุนแผนกะเพราพระไพมณีอะไรอย่างเงี้ยนะ มันไม่อร่อยอ่ะเพราะว่าคนที่ผัดนี้ไม่ใช่คุณป้านะแต่เป็นพม่าพม่าเนี่ยมาผัดกะเพราให้ผมกินแล้วซอสต่างๆก็มาเป็นขวดเป็นถุงอ่ะไม่โอเคอ่ะ
2: อาจารย์
0: แพง
2: แต่ว่าอาจจะด้วยพฤติกรรมของคนในสมัยเนี้ยหลายๆคนที่อาจจะแบบโอ๊ยยึดติดกับว่าแล้วคะแนนล่ะแล้วดาวล่ะแล้วรีวิวล่ะบางทีเนี่ยเขาจะ
0: ตอนนี้นะแก้มพวกรีวิวพวกนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือนะเพราะการรีวิวพวกรีวิวเวอร์พวกนี้ก็รับทรัพย์ทั้งนั้นแหละอย่างละอย่างเพื่อนผมไปร้านอาหารใช่ไหมก็จะมีคนที่ทำรายการทีวีคนหนึ่งมาหาบอกว่าจะมารีวิวแต่ต้องให้ส่วนลด 10% นะถ้าเกิดว่าเอาแต้มของเจ้าในเจ้านี้มา1แต้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นการรีวิวเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ไงเพราะนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยกับที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าร้านที่ไม่มีดาวเนี่ยนะมันกลับอร่อยกว่าร้านที่มีดาวแล้วมันก็เรื่องจริงนะผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามิชลินสตาร์นะ
1: ค่ะ
0: กินก็ไปแหวะเลยกินร้านข้างถนนยังอร่อย

0: น้อยกว่า
1: โอ้มันอาจจะไม่โดนลิ้นเราอะไรอย่างนี้แม่จ
0: ๊ะไม่ใช่โดนลิ้นมันแพงด้วยแล้วก็ไม่อร่อยอีกต่างหาก
1: ค่ะ
0: อะไรก็ตามนี่ด้วยแล้วก็มีข้างบ้านผมนะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งแล้วเจ้าของเขาเป็นครูสอนทำอาหารใช่ไห
1: ม
0: แล้วมาเปิดร้านทำข้าวมันไก่อะไรต่ออะไรอร่อยมากเลยแต่พอทำไประยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มไปเปิดแฟรนไชส์ไปเปิดสาขาแล้วตัวเขาก็ดูไม่ไหวเขาก็ไปจ้างพม่าจ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมาทำอาหารนะรสชาติเปลี่ยนหมดเลยครับห่วยมากเลยเพราะคุมมาตรฐานไม่ได้เออซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้มันแย่ลงนะเอาละในนี้เราพูดเรื่องของกินละพูดต่อไปนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: นุ้ยรู้ไหมแก้มรู้ไหมว่าร้านเบเกอรี่เนี่ยนะครับเขาต้องทำของเยอะๆแล้ววางให้มันเต็มร้านเพื่อมันดูมันน่ากินใช่ไห
1: ม
0: ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏมันขายไม่หมดอ่ะ
2: ค่ะ
0: ก็บอกร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยที่เป็นพวกเบเกอรี่เนี่ยมักจะมีอาหารที่แบบขายไม่หมดแล้วต้องทิ้งเนี่ยประมาณวันนึงเนี่ยนะครับ 20% ครับ
2: โ
0: อ้แล้วตรงนั้นมันก็คือเข้าไปที่ต้นทุนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายคือต้องทำลายทิ้งไปแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับโดยการที่ว่าเขาทำเป็นเครื่องขายขนมปังแบบต้องหยอดเงินกดปุ่มหรือสแกน
1: อ
0: ะเหมือนกับพวกตู้เวนดิ้งแมชชีนที่ขายพวกน้ำพวกอะไรต่ออะไรพวกนั้นใช่ไห
1: ม
0: โดยการที่เขาทำเป็นช่องๆใช่ไหมแล้วเขาก็ไปร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ไปเอาขนมปังเนี่ยหรือขนมเบเกอรี่ที่กำลังจะหมดอายุแต่มันยังไม่หมดอายุนะเอามาขายให้ผู้บริโภคในราคาลดลงประมาณ 30% ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาก็เปิดแล้วลองทดลองอยู่นะครับโดยการที่ว่าเขาไปร่วมมือระหว่างเทศบาลโยโกฮาม่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวเนาะร้านเบเกอรี่กับบริษัทที่ทำพวกเวนดิ้งแมชชีนเริ่มต้นมาเนี่ยขายมาได้ไม่ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดอยู่ที่สถานีรถใต้ดินที่โยโกฮาม่าสถานีชื่อคันไนนะครับเลยเอาขนมปังจากร้านชื่อเอ็นโดปังมาขายผ่านตู้นี้นะครับแล้วเขาบอกว่าอุ้ยมันก็ขายดีขายดีมากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าของที่มันกำลังจะหมดอายุหรือขายไม่ดีเนี่ยแต่ถูกทิ้งเนี่ยกลายเป็นสินค้าราคาพิเศษร้านค้าก็ได้ตังผู้บริโภคก็ได้ถูกและผู้ดำเนินการก็ได้กำไรด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้ขยายไปที่เมืองฟูกุโอกะนะครับไปติดตั้งเนี่ยโดยการที่ไปเปิดที่สถานีชื่อเทนจินมินามินะครับรถไฟใต้ดินในฟูกุโอกะนะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ชื่อบูลังเกอรี่นะครับแล้วก็ขายเนี่ยในราคาที่ต่ำกว่าราคาหน้าร้านเนี่ยของใหม่เนี่ยประมาณ 30%ปรากฏว่าโอ้โหมันขายดีมากเลยแล้วตอนนี้เขากำลังขยายไปเขาเอาผักที่กำลังจะหมดอายุแล้วก็ของกินที่เป็นกล่องๆเนี่ยที่อยู่ตามซูเปอร์เนี่ยนะมาออกขายด้วยแล้วยังไม่พอเอาสบู่แชมพูเนี่ยที่มันยังไม่หมดอายุนะแต่อาจจะมีอายุอีกประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยซึ่งบรรดาห้างหรือซูเปอร์เนี่ยเขาไม่เอาแล้วแต่ไม่ต้องทิ้งเนี่ยเอามาใส่ตู้แล้วก็ขายลดราคาแจมคิดว่าธุรกิจอันนี้ในเมืองไทยมีโอกาสไหม
1: ได้น่าจะพอได้นะอาจารย
0: ์ผมว่ามันได้แน่ๆเลยแล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคือการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ดีทุกคนใช่ไหมหนึ่งลดขยะสองก็คือว่าร้านค้าก็ไม่ต้องทิ้งของคนก็ซื้อของได้ในราคาถูกลงนะครับมันวินกันทุกคนเลยไงแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแทนที่จะเอาอาหารนี่ไปทิ้งเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะดีขึ้นคราวนี้วันนี้เราพูดเรื่องของกินแล้วใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอต่ออีกเรื่องได้ไหม
1: ดีเลยค่ะอาจารย
0: ์คือตอนนี้เนี่ยแก้มสังเกตไหม
2: อะไรคะ
0: รู้สังเกตไหมเวลาเราเข้าไปในซูเปอร์เนี่ยพวกผักผลไม้เห็ดเข็มทองพริกนะครับแล้วก็บรรดาพวกประกาศขาวประกาศขาวเบบี
1: ้
0: อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมันเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่มาจากจีนทั้งนั้นเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะมีอยู่คือประกาศขาวประกาศขาวเบบี้เห็ดเข็มทองกั่วแขกถั่วงอกเขียวถั่วงอกเหลืองก้านกระเทียมใหญ่อะไรต่ออะไรพวกนี้เห็ดเข็มทองพริกโดยเฉพาะพริกเนี่ยนะรู้ไหมแก้มว่าเมืองไทยเนี่ยเอาเข้าจากจีนเนี่ยปีนึงเท่าไหร่
2: เท่าไหร่คะ
0: 51ล้านกิโลกรัม

0: โอ้
1: แล้วเห็ดเข็มทองด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทางจีนเนี่ยรัฐบาลจีนก็ไปตรวจสอบพวกบรรดาสินค้าพวกนี้ที่อยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องถูกส่งมาเมืองไทยด้วยแล้วก็เมืองไทยเนี่ยการส่งเนี่ยมันจะไกลกว่าในเมืองจีนด้วยเพราะเมืองจีนจากแหล่งผลิตไปซูเปอร์เนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่ามาเมืองไทยแน่นอนใช่ไห
2: ม
1: เขาไปพบว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะมีการแช่ฟอร์มาลีนครับเพื่อให้ผักเนี่ยมันสดแล้วเอามาขายคำถามที่ผมมีอยู่ก็คือว่าการที่มีสินค้าจีนราคาถูกก็มาขายในเมืองไทยเยอะๆอย่างนี
2: ้
1: หนึ่งรัฐบาลไทยหรืออย.มีการตรวจสอบละเอียดขนาดไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมว่าองุ่นไอชายมัสแคทของยี่ของจีนเนี่ยทิ้งไว้ข้างนอก2อาทิตย์ยังไม่เน่าเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วมันหมายความว่าอะไรแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีการตรวจสอบไหมแล้วจริงๆมีการเขียนไหมอย่างเห็ดเข็มทองเนี่ยมีแบ่งแยกไหมว่านี่คือเห็ดเข็มทองที่ปลูกในเมืองไทยกับเห็ดเข็มทองที่นำเข้าจากจีนแน่นอนจีนมันถูกกว่าเนี่ยแต่ว่าการที่ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยถ้ามีไทยกับจีนผมซื้อไทยนะเพราะผมมีความมั่นใจว่าเกษตรกรไทยอย่างไรเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนไงยังไงเขาต้องอยู่ในเมืองไทยจริงมากดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมาทำฟอร์มาลีนทำอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาไม่ทำอยู่แล้วแต่ของที่มาจากเมืองจีนเนี่ยตัดราคาก็ทำให้เกษตรกรไทยแย่ด้วยแล้วเราก็กินของที่มีฟอร์มาลีนตายก่อนส่งด้วยสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี้รัฐบาลควรมีมาตรการอะไรไหม
2: ต้องมีนะคะเพราะว่ามันเนาะมันของกินอ่ะเราก็ไม่มีไม่ว่าจะเรากินเองใครกินทุกคนก็ต้องห่วงสุขภาพไม่ได้อยากกินอะไรที่มีของแถมแบบนี้เนาะอาจารย
1: ์แล้วยังไม่พอนะชาก็ปรากฏว่าพบสีผสมอาหารที่ห้ามใช้ในประเทศไทยด้วย
2: อ
1: ันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกที่บรรดาติ่งที่กินชานมทั้งหลายอะรู้ไหมว่าตัวเองกำลังกินอะไรอยู
2: ่
1: ในนั้นเนี่ยมันมีทั้งสีทั้งสารเคมีทั้งสารกันบูดทั้งไขมันทั้งน้ำตาลกินเข้าไปเนี่ยนะมันเหมือนกับการซื้อความตายหมดเลยนะแล้วมันก็เยอะไปที่ไหนก็มีแต่ชานมแล้วก็มีคนไปเรียงแถวด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคนสูงวัยนะแก้มไม่เอาเลยชาไข่มุกเพราะว่าชาเขาเรียกว่าชานมเดี๋ยวผมไม่มั่นใจสองสาวว่าไงครับสองสาวทัดดื่มบ่อยไหมทุกวันป่ะ
3: ไม่ค่อยค่ะก็อย่างว่าเนอะอะไรที่มันมาแบบสำเร็จแล้วเราก็ไม่รู้หรอกต้นทางมันเป็นยังไงเราอาจจะเห็นปลายทางว่าโอเคเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นแต่หลายๆคนพอถ้าเกิดคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากๆก็จะหาอะไรที่มันแท้แบบสุดๆไปเลยบางคนปลูกผักเอง บางคนแบบโอ้โหฉันต้องได้เห็นการล้างกับมือตัวเองล้างเองหรือแบบเนื้อสัตว์ก็คือต้องไม่แบบผ่านกระบวนการอะไรเยอะ อะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยแต่เราก็ทำเท่าที่ทำได้เนอะเพราะเราก็คงทำได้ไม่ทุกอย่างอ่ะ
2: บางคนกลัวก็บอกไอ้อย่างที่อาจารย์ว่าชาอย่างเงี้ยเขาก็เลือกแบบเดี๋ยวนี้มันมีชาไร้สีอะไรแบบนี้เนาะคืออาจจะไปเลือกเมนูที่ดูแล้วมันไม่ใช่แบบสีจัดจ้านมากนะ
3: อะไรแบบชูความออร์แกนิกหรือบางคนถ้ากลัวอันตรายมากน้ำเปล่าแล้วกันแต่น้ำเปล่าก็ต้องขวดละไมโครพลาสติกละจะเริ่มแบบ
1: ไป
3: หมด
1: เลยเป็นขวดแก้วไง
2: อ
1: ๋
2: อ
3: ใช่ไหม
1: แล้วเราก็เอาแล้วก็น้ำปลามากรองแล้วก็ต้มกินก็ได้เราไม่ต้องไปเสียขวดละ10บาทก็ได้เพราะเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินอย่างนั้นเอาละเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ประมาณสัก 3-4 นาทีใช่ไหม
2: 2-3 นาทีค่ะอาจารย
1: ์โอเคขอพูดเรื่องนี้ฮะเราพูดถึงชามตาไก่เนี่ยเราจะนึกถึงจังหวัดลำปางใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนนี่ลำปางเนี่ยนะมีโรงงานทำเซรามิกเนี่ยอยู่ประมาณ350แห่งโดยประมาณทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับรู้ไหมว่าชามตาไก่ลำปางเนี่ยมีการจดทะเบียนเกี่ยวเป็นสินค้าบ่งชี้ทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยพูดง่ายคือชามตาไก่ลำปางเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เฉพาะถิ่นที่ลำปางจริงๆมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะแต่ต้องบอกว่าชามตาไก่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองจีนแล้วมันก็เอามาขายในเมืองไทย

0: ต่สมัยก่อนนี้ตอนที่ชีนโพสเทเลเนี่ยมาจากสัวเถาเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยในยุคโอยกวนเนี่ยเหมือนจดหมายจากอาม่าอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็มีคนไทยเนี่ยแหละที่เป็นซุ้ยหายจีนมาเปิดโรงงานเซรามิกที่ลำปางแล้วก็ทำชามตาไก่เนี่ยออกมาคุณภาพดีสวยและขายดีมากแต่ตอนนี้เชื่อไหมโรงงาน350แห่งเนี่ยเจ๊งไปเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ80แห่งเท่านั้นเจ๊งไปประมาณเกือบ250แห่งสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: หนึ่งมีชามตาไก่จากจีนเข้ามาถล่มตลาดในเมืองไทยครับเขาบอกว่าต้นทุนการผลิตการขายเนี่ยนะของชามตาไก่ที่ทำที่ลำปางของคนไทยแท้ๆเนี่ยนะจะตกใบหนึ่งประมาณ20บาท
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แก้มรู้ไหมนุ้ยรู้ไหมว่าชามตาไก่ที่มาจากเมืองจีนเนี่ยใบละเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่คะ
0: 5บาท
2: โ
1: อ้โห
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเรามีสัญญากับประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าไม่มีการคิดภาษีต่อกันใช่ไห
1: ม
0: ก็ทำให้สินค้าพวกนี้ทะลักเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยเป็น SME โดยส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วส่วนใหญ่ก็ต้องจ้างคนวัตถุดิบก็แพงค่าไฟฟ้าก็แพงทุกอย่างแพงแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดเนี่ยของโรงงานก็เล็กกว่าจีนเยอะที่เราเรียกว่า economy of scale ก็ทำให้พวกเมืองไทยเราไม่สามารถแข่งขันได้ไงโดยเฉพาะถ้าเกิดสินค้ามันออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็ดูไม่แตกต่างกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใส่อาหารกินก็ไม่แตกต่างกันปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเราเนี่ยก็ไปลดงบประมาณสนับสนุนพวกโรงงานเซรามิกในลำปางเมื่อก่อนนี้เขาจะมีงานที่ท้องถิ่นนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายพวกสินค้าเซรามิกใช่ไหมใหญ่โตมโหฬารเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยลดงบลงครับเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเราเป็นสินค้าบ่งชี้ทางด้านภูมิศาสตร์ GI แต่จะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยรู้ว่าสินค้าชามตาไก่ของลำปางเนี่ยมันคนยินดีจ่ายเงินอีก4เท่าอ่ะเพื่อจะซื้อให้มากกว่าสินค้าที่มาจากเมืองจีน
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์เลยนะ
1: ต้องไปแก้โจทย์นี้นะคะอาจารย์วันนี้เราได้ประมาณนี้นะคะ
0: อ
1: ้
0: าวอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีวันพุธนะครับก
1: ็
0: จะมีเรื่องหลากหลายสนุกสนานมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมต้องแก้มแล้วก็
1: นุ้ยค่ะ
0: ก็ขอลาไปก่อนและขอบคุณนะที่ติดตามเราทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ษเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดล่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์บอมกดบึ้มรถหุ้มเกราะตำรวจมายอบาดเจ็บ4นายส่วนที่พร้อมมวลชนรวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลและอ่านจดหมายเปิดผนึก4ข้อเรียกร้องให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวปราบนอมินีวันนี้ครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายเพื่อรำลึกเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะ

0: รุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุที่ปัตตานีคนร้ายซุกระเบิดในรถจักรยานยนต์แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายครับโดยกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย1คนขี่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดริมถนนสาย42อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากนั้นลงจากรถเดินเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางไม่นานรถจักรยานยนต์ก็ระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์หุ้มกระโหลกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอขับผ่านมาพอดีแรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4นายมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยโดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบแล้วเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่เกิดเหตุพบเศษซากรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณและจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายสวมใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นและก็ดูลักษณะคล้ายสวมผ้าสโลงมีกระเป๋าสะพายข้างหลังมาจอดรถริมถนนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะเบื้องต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อตอบโต้หลังเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนในป่าภูเขาทึกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนครับส่วนความคืบหน้าที่นราธิวาสหลังเจ้าหน้าที่วิสามัน2แกนนำติดอาวุธบนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำร่างทั้ง2คนลงจากเขาก็คือนายอูเซงมามะอายุ46ปีและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็วางระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาและเหตุลอบระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่ระแงะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทั้ง2คนครับยังมีหมายจับรวมกัน9หมายทั้งเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อปี59เหตุลอบระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงตำรวจเจาะไอร้องเหตุวางระเบิดโจมตีกองร้อยทหารพรานที่อำเภอระแงะแล้วก็เหตุวางระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบที่พักของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเพื่อเขาตะเวส่วนจุดที่มีการปะทะบนเขาเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากครับมีทั้งอาวุธปืนสงคราม M16 อาวุธปืน AK หรือว่า AK ซองกระสุน M16 และ AK47 หรือว่า AK ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในท่อ PVC พร้อมใช้งาน1ลูกแล้วก็ยังมีเครื่องยางชีพในป่ามีเตาแก๊สและยารักษาโรคครับ
1: วันนี้นะคะตอน4โมงเย็นค่ะที่ชาบัดป่าตองจังหวัดภูเก็ตมีการนัดหมายประกอบพิธีทางศาสนาและชำระล้างบาปของชาวยิวและอิสราเอลจากทั่วโลกนะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตค่ะบรรยากาศที่ภูเก็ตเช้านี้นะคะมีฝนตกหนักสลับกับหยุดเป็นช่วงๆค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศภาพรวมที่ชาบัดป่าตองยังคงเงียบเหงานะคะและจนถึงตอนนี้บริเวณด้านหน้าชาบัดทีมข่าวยังไม่พบว่ามีกำลังตำรวจมาคอยประจำการอยู่แต่อย่างใดค่ะอาจจะเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลานัดหมายที่จะเริ่มในตอน4โมงเย็นแล้วก็สิ้นสุดช่วง3ทุ่มนะคะแต่พบว่าบนถนนได้มีการนำกรวยจราจรมาวางไว้เพื่อกั้นไม่ให้มีรถมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแล้วก็พบว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเข้าไปภายในชาบัดมีการขนกล่องบางอย่างค่ะก็น่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มสำหรับเตรียมรองรับผู้ที่มาร่วมในพิธีช่วงเย็นวันนี้นะคะระหว่างที่ทีมข่าวรอเก็บภาพบรรยากาศก็มีเจ้าหน้าที่2คนค่ะซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองป่าตองนำหนังสือไปปิดประกาศภายในชาบัดสอบถามเจ้าหน้าที่รายนี้ก็ให้ข้อมูลเพียงสั้นๆนะคะว่าหนังสือนี้เป็นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองให้มาติดประกาศแจ้งพอทีมข่าวถามว่าแจ้งในส่วนใดทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงว่าเป็นการมาแจ้งหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยมาลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อราว2เดือนก่อนให้ตรวจสอบเรื่องอาคารแห่งนี้ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่มีการต่อเติมหรือว่าดัดแปลงไม่เป็นไปตามแบบหรือเปล่านะคะซึ่งก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดมท.2ลงมาตรวจพื้นที่เป็นเวลาเกือบ2เดือนแต่ว่าเทศบาลเมืองป่าตองเพิ่งจะทำหนังสือมาแจ้งกับทางชาบัดวันนี้ค่ะพอถามว่าหนังสือฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดัดแปลงอาคารหรือว่าการปฏิบัติไม่ถูกต้องในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็ตอบเพียงว่าต้องไปถามนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะคะส่วนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตวันนี้เขายืนยันนะคะว่า

จะมาเคลื่อนขบวนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการจัดพิธีค่ะเริ่มเดินจากบริเวณวงเวียนโลมามาตามถนนราชอุทิศ200ปีแล้วก็มาปักหลักไฮพาร์คที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ทำให้ตำรวจต้องจัด

0: เดินขบวนมาชาบัตเพื่อลดการกระทบกระทั่งค่ะแต่ว่าทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะใช้เส้นทางเดิมนะคะโดยเน้นย้ำว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องออกมารวมตัวกันเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่มีการปล่อยให้มีการจัดพิธีลักษณะนี้ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองภูเก็ตเนื่องจากมองว่าล่อแหลมแล้วก็อาจทำให้ภูเก็ตตกเป็นเป้าของประเทศคู่สงครามจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวค่ะส่วนกรณีที่ทางจังหวัดแจ้งว่าได้เจรจาลดขนาดการจัดงานให้เล็กลงแล้วและไม่สามารถจะระงับงานได้เนื่องจากเป็นเรื่องศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางกลุ่มก็เลยตั้งคำถามกลับว่าการจัดงานนี้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรในเมื่อผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนไม่ได้สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในท้องถิ่นนะคะทางนี้ทีมข่าวก็ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าชาบัตค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของบธ.2ครับลุยตรวจสุสานชาวยิวที่ฉะเซินเซาครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของการตรวจสุสานชาวยิวนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราพบ4ศพไม่มีรายละเอียดแจ้งตายสาเหตุเสียชีวิตบริษัทแจ้งจะย้ายออกวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสุสานชาวยิวที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราโดยมีชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้มาถือป้ายขอบคุณมท.2ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและบุคลากรทุกหน่วยงานที่ไม่ทิ้งกันครับมาช่วยไล่ผีจากบ้านเราโดยชาวเสม็ดใต้นะครับบอกว่าไม่เอาผีออก อยู่ในพื้นที่จากนั้นในพลผีครับได้เข้าไปดูภายในสุสานขณะที่บริเวณด้านหน้าได้มีการติดป้ายห้ามใช้อาคารซึ่งเป็นคำสั่งของอบต.เสม็ดใต้ในพลผีให้สัมภาษณ์หลังการตรวจพื้นที่ครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีใบอนุญาตในการประกอบเป็นสุสานหรือว่าพิธีทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังเจอศพอยู่ข้างในจริงๆ4ศพโดยมี3หลุมโบกปูนแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์โดยตัวเองว่าเสียชีวิตในปี66และ68รวมถึงอีกศพหนึ่งเสียชีวิตตอนปี69ครับซึ่งเป็นการยืนยันว่ามาในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนอีกหนึ่งร่างยังอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนก็เชื่อว่าน่าจะมาในปีนี้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอครับได้พูดคุยกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วได้รับแจ้งว่าจะมาย้ายศพวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าอยากจะย้าย3ร่างไปสู่ศาลย่านเจริญกรุงซึ่งขณะนี้มีร่างของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49ร่างไม่แน่ใจว่ามีที่เพียงพอหรือไม่แต่ว่าก่อนย้ายต้องขอเอกสารยืนยันเพราะไม่อยากให้มีการอำพรางร่างผู้เสียชีวิตในประเทศไทยแต่ประเด็นการย้ายไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับตนครับแต่สิ่งสำคัญคือทั้ง4ร่างเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่ชื่อที่โบกปูนและก็สลักหินอ่อนไว้ใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่จึงให้อธิบดีกรมการปกครองและก็สาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตเพราะวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเสียชีวิตโดยปกติหรือไม่ปกติเกิดจากอุบัติเหตุหรืออยากให้ทางบริษัทนำร่างจะได้ส่งเอกสารต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายนะครับนายพลพียอมรับว่าสงสัยว่าได้รับอนุญาตครั้งแรกมาได้อย่างไรตั้งแต่ปี64ซึ่งขอในปีนั้นแล้วก็ได้รับปีนั้นเลยแต่ในปี66ไม่ได้รับการต่ออายุซึ่งนายอำเภอได้รายงานว่า ถนนบางเส้นในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ยกสถานะเป็นถนนหลวงหรือว่าถนนทางหลวงชนบทหรือว่าถนนอบต.แต่ทั้งหมดณนาทีนี้ถือว่าผิดอยู่แล้วจะให้ทางจังหวัดทำเอกสารถึงศาลปกครองเพราะไม่ทราบว่าตอนที่เขาไปร้องศาลปก

0: ครองพยานหลักฐานเป็นอย่างไรและวันนี้ครับชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลใจรวมตัวกันถือป้ายจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำเอกสารเหน็บเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในเรื่องของการตรวจสอบครับ
1: มาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3788ล้านบาทคณะท่าพิจารณาผลการลงมติเสียงข้างมาก388เสียงที่รัฐบาลได้รับต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครั้งนี้มีจำนวนเสียงมากกว่า292เสียง16พรรคการเมืองที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำตั้งรัฐบาลถึง46เสียงค่ะโดยพบว่าเสียงดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าธรรม56เสียงซึ่งเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้ด้วยเว้นเพียงนางนฤมลพินโยสินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสุรศักดิ์ชิงณวันนะคะสสสระแก้วที่ไม่ปรากฏผลการลงมติรวมถึงยังได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคไทยสร้างไทยครบทั้ง2เสียงด้วยค่ะสำหรับผลการลงมติของสสรายพรรคการเมืองนั้นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนเสียงจำนวน7เสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลสสบัญชีรายชื่อซึ่งติดภารกิจต่างประเทศนายเสมอกันเที่ยงธรรมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐสสอุทัยธานีนายชัยชนกชิดชอบสสบัญชีรายชื่อนายไตรเทพงามกมลสสบุรีรัมย์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสสอุบลราชธานีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สสสตูลและนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิค่ะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงพรรคประชาชาติที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะมีกระแสข่าวต่างๆภายในพรรคนะคะและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคจะออกมากล่าวถึงคดีหัวสวอยู่ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าการลงมติของพรรคและพันตำรวจเอกทวีก็ยังคงลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติลงมติเห็นชอบนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กก็ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติไทยพรรคทางเลือกใหม่พรรคไทยทวีทรัพย์พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคมิติใหม่พรรครวมใจไทยพรรครวมพลังประชาชนพรรคใหม่และพรรคโอกาสใหม่ค่ะขณะที่ด้านฝ่ายค้านนะคะพรรคประชาชนลงมติไม่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่นายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรธานีซึ่งเป็นงูเห่าแล้วก็ไม่ปรากฏการลงคะแนนของเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นชอบค่ะแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายอัมพรพินาสาส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังลงมติไม่เห็นชอบแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายณรงค์ชัยวีรกุลส.ส.อุบลราชธานีขณะที่พรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยภักดีลงมติไม่เห็นชอบตามแนวทางของฝ่ายค้านค่ะ
0: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมยืนยันครับว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70ก็เป็นไปตามมติและก็แนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตลอดการพิจารณางบประมาณพรรคกล้าธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งตรวจสอบตั้งคำถามและทักท้วงในประเด็นที่เห็นว่าต้องได้รับความชัดเจนขณะเดียวกันหากสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อได้พรรคก็พร้อมให้การสนับสนุนพรรคกล้าธรรมมีเอกภาพเราคิดแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศครับย้ำว่าจุดยืนของพรรคคือการพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนโดยไม่ให้อคติหรือว่าความเห็นต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวมครับการเมืองแข่งขันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมจะตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพรรคกล้าธรรมจะเดินหน้าทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวสมาชิกทุกคนยึดแนวนโยบายและเป้าหมายเดียวกันมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมทำหน้าที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่กล้าทำจะเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะความรับผิดชอบต่อประชาชนคือหน้าที่ของเราไม่เคยเปลี่ยนครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของไทย

0: ไปเที่ยวไทยพลัสนะคะเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าแล้วค่ะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยระบุว่าเป็นโครงการที่จะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็ไตรมาส1ของปีหน้าโดยภาครัฐจะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนของค่าที่พักนะคะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากประชาชนเที่ยวพักในราคาที่สูงกว่า 2,000 บาทจะต้องเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่เหลือเองขณะที่ถ้าพักในราคาต่ำกว่า 2,000 รัฐบาลจะจ่ายตามจริงเนื่องจากกำหนดวงเงินสนับสนุนไว้ไม่เกิน 2,000 ค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นคูปองนะคะซึ่งมีมูลค่าต่อ1สิทธิ์โดยในเมืองหลักจะได้รับคูปอง 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทสำหรับหลักการใช้คูปองก็จะมีลักษณะคล้ายโครงการคนละครึ่งค่ะโดยรัฐบาลจะจ่ายสนับสนุนครึ่งหนึ่งและนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าโครงการครั้งนี้จะมีการขยายประเภทผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะจากเดิมที่คูปองใช้เฉพาะด้านอาหารก็จะขยายให้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาร้านของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นการดำน้ำดูปะการังการล่องเรือเพื่อให้ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ไปใช้กับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้นค่ะเบื้องต้นในเฟสนี้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะให้จำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ส่วนช่วงเวลาลงทะเบียนคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2569ขณะที่กำหนดเริ่มใช้สิทธิ์จริงวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง15ธันวาคม2569ค่ะจากนั้นก็จะงดใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นระยะเวลา1เดือนก่อนจะกลับมาเริ่มใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่16มกราคม2570ถึง28กุมภาพันธ์2570ค่ะทางนี้จะมีการเว้นช่วงกลางนะคะช่วงวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ของโครงการนายสุรศักดิ์บอกว่าโครงการนี้จะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะโดยใช้เงินจากพรบ.กู้เงินพรบ.เงินกู้นะคะเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวงเงิน 4,000 ล้านบาทและคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับคผ.หรือว่ากรมควบคุมมลพิษครับเดินหน้าค้นหาต้นตอน้ำมันรั่วไหลย่านคลองเตยเร่งเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติมโดย2จุดที่ตรวจเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันครับดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าคผ.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC แล้วก็ค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครผลตรวจบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้ที่เปิดหน้าดินพบค่า VOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ลดลงจากเมื่อวันที่9กันยายนครับซึ่งตรวจพบ626ppm หรือว่าลดลงประมาณ 76% และไม่ตรวจพบค่าการติดไฟโดยกลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวก็ลดลงด้วยส่วนการสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุยังได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรตรวจวัดค่า VOC 138 ppm ขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันส่วนบริเวณที่อื่นครับไม่พบค่า VOC แล้วก็ LEL สำหรับ การค้นหาต้นตอการรั่วไหลทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจพื้นที่โดยบริเวณริมทางรถไฟหรือว่าบ่อ1ได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะหรือว่าบ่อ2อยู่ห่างออกไป8เมตรแล้วก็ได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อ

0: ควรหาต้นต่อเพิ่มเติมเบื้องต้นจากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดิน2จุดยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันครับโดยคพ.ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนการตรวจวัดแล้วก็ปริมาณความปลอดภัยในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับผู้ว่ากทม.ในชัชชาติสิทธิพันธ์อัปเดตสถานการณ์การตรวจหารอยรั่วซึมของท่อน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเปิดหน้าดินแล้วก็ตัดแผ่นคอนกรีตสำรวจแนวท่อทั้งคืนก็ยังไม่พบจุดรั่วไหลชัดเจนพร้อมจัดที่พักชั่วคราวลดผลกระทบเสียงและเครื่องจักรระหว่างทำงานครับโดยบริษัทน้ำมันเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยปรับศูนย์บัญชาการห่างแนวท่อตรวจวัดไอระเหยน้ำมันทุก1ชั่วโมงกำหนดเขตห้ามเข้าแล้วก็ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่เด็ดขาดภาพรวมยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
1: เลขาปปช.ยืนยันนะคะว่าพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าค่ะนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางปปช.ยังคงมีการประชุมหารือกันเป็นระยะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็อยู่ในช่วงปลายของการรวบรวมพยานหลักฐานวันนี้ช่วงบ่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงร่วมกับปปง.เกี่ยวกับการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ได้ดำเนินการแยกเรื่องการชี้มูลในส่วนที่เราจะทำได้ก่อนแล้วก็ดูว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องไปถึงใครบ้างและจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีอยู่3ถึง4กลุ่มตามที่มีการแถลงความคืบหน้าไปก่อนหน้านี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดบ้างควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินพร้อมรับรองว่าเราจะต้องสาวไปถึงตัวการให้ได้ค่ะในส่วนของการคุ้มครองพยานเลขาธิการปปช.บอกว่าต้องดูก่อนนะคะว่าเมื่อสอบพยานไปแล้วตัวพยานมีคำร้องขอรับความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนมั่นใจว่ากฎหมายปปช.มีกลไกที่ครบถ้วนแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวพยานนะคะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลในคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะเกรงว่าจะถูกได้ค่าทางสังคมหรือไม่ปลอดภัยในการดำเนินคดีนายสุรพงษ์ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวตามกลไกอยู่แล้วค่ะ
0: มีความคืบหน้าการจับกุมสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็จับกุมศรีกาคนสนิทด้วยก็เอาเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามมีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดครับตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวยาวัจกรหลังถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วครับเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมีโชติยังคงสวมชุดขาวมีอาการเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวลงนอนอยู่ภายในห้องคุมขังครับขณะที่มีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมีโชตเดินทางเข้ามาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชตครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนค่ะในมหานครนิวยอร์กที่ในช่วงค่ำก่อนวันครบรอบมีการจัดรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งอาคารแฟด World Trade Center เพื่อไว้อาลัยกับเหยื่อผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฟดที่ผู้ถูกก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินมาพุ่งชนด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสไว้อาลัยแด่เหยื่อผู้เสียชีวิตโดยนายฟาฮานฮักรองโฆษกของนายกูเตเรสบอกว่าการก่อการร้ายเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติที่ทิ้งบาดแผลไว้ตลอดทั่วโลกนะคะเพราะเหยื่อมาจากมากกว่า90ประเทศจึงขอเรียกร้องถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่ออนาคตที่ปราศจากการก่อการร้ายนายกูเตเรสยังได้ยกย่องผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความกล้าหาญหลายคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ20ปีนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้นำยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกมาใช้ซึ่งการต่อสู้กับการก่อการร้ายยังคงเป็นภารกิจร่วมที่ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะผ่านมา25ปีแล้วนครนิวยอร์กยังคงมีปัญหาจากผลกระทบตามมาต่อเนื่องนะคะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งด้านสา

0: ธารณสุขเพราะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษโดยขาดการจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาด้านโรคภัยตามมานอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ชาวนครนิวยอร์กโดยเฉพาะเด็กๆที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนใจงานศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตของเหตุการณ์9/11ต่อเด็กผลงานวิจัยบอกว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ต่อแต่ว่าเด็กและครอบครัวบางส่วนยังคงรู้สึกถึงผลกระทบนั้นเป็นเวลาหลายปีจึงต้องใช้วิธีการบำบัดด้วยสื่อสารทางสังคมและกิจกรรมต่างๆผ่านการสนทนาศิลปะและบทกวีค่ะ
1: ประท้วงทรัมป์ระหว่างประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครับเกิดเหตุวุ่นวายในระหว่างที่พรรครีพับลิกันของสหรัฐจัดการประชุมใหญ่กลางวาระเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสผู้ประท้วงหลายสิบคนครับได้ประท้วงด้านนอกสถานที่จัดงานก็ทำให้มีผู้ถูกควบคุมตัวไปอย่างน้อย2คนพวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อตัวในทรัมป์ประธานาธิบดีครับที่ทำลายประชาธิปไตยทำให้ต้องสกัดกั้นเพื่อกอบกู้ประเทศพวกเขายังต่อต้านการที่ทรัมป์ประกาศในที่ประชุมว่าหากรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้จะจ่ายเงินปันผล $5,000ให้กับชาวอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะทุกคนยิ่งไปกว่านั้นแทนจะนำเสนอนโยบายเขากลับเน้นหนักไปที่การโจมตีให้ร้ายพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์โดยที่ไม่มีหลักฐานครับ
0: นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วนะคะเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียเดินทางถึงอินเดียเป็นหนึ่งผู้นำคนสำคัญที่จะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกส์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้คาดว่าจะมีการหารือประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวันนี้นายปูตินยังมีกำหนดหารือกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยคาดว่าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญค่ะเนื่องจากว่ารัสเซียต้องพึ่งพาการส่งออกหารายได้ไปยังอินเดียในเวลาที่ถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกจากการทำสงครามยูเครนการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำกลุ่มบริกส์ที่ขยายตัวขึ้นแต่ประเด็นสงครามอิหร่านซึ่งเข้าเป็นสมาชิกบริกส์เมื่อปีที่แล้วกำลังสู้รบกับสหรัฐและอิสราเอลมานานกว่า6เดือนมีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สมาชิกอีกชาติหนึ่งถูกอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธจนได้ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านส่วนอินเดียเจ้าภาพการประชุมมุ่งหวังที่จะยกระดับบทบาทของกลุ่มในเวทีโลกพยายามผลักดันให้บริกส์เป็นเวทีส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนาและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันการเงินและการเมืองโลกให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทงลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะก็สภาก็ยุ่งๆนะแต่ก็ผ่านไปเรียบร้อยนอกสภาก็ยุ่งๆนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบางเรื่องเราก็คุยกันไปบ้างนะแต่ว่าบางเรื่องนี่ก็ยังเรียกว่าอืมยังติดค้างคาใจนะยังเอียงกรณีเรื่องของคนเหนือดวงเป็นต้นโต๊ะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นพยาน
2: ของกลางอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นของกลาง
2: ของกลาง
1: เป็นของกลางจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องที่เขาเล่ากันมาในกลุ่มนักข่าวว่าจริงๆมันไม่ใช่ของกองของกลางเลยหรอกเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเขาขอให้ตำรวจออกไป
2: ใช่เพราะกลัวเดี๋ยวคนไปที่วัด
1: ไปทำเป็นจุดเช็คพอยต์
2: แล้วไปจุดเช็คพอยต์ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยบอกให้เอาออกมาแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไปทำลายผมไม่ได้เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานของกลางอะไรนะครับ
1: ไปทำปืนซะแต่จริงพูดถึงว่าเรื่องของวงการพระพุทธศาสนาหรือว่าเรื่องความเสื่อมของคนที่อยู่ในวงการนี่ก็ไม่ได้มีเป็นครั้งแรกเมื่อปีกลาย
2: ใช่โอ้มาปีที่แล้วนี่เราอ่านข่าวนี่โอ้โหระดับพระเยอะไปหมดเลยไม่ทราบว่าจะยังไงนะครับก็เมื่อวานก็เป็นปีที่แล้วก็เป็นข่าวคึกโครมนะครับโดยเฉพาะสามศรีกาสาวใช่ไหมที่ไปเกี่ยวข้องกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปด้วยกันนะครับคนที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นศรีกากอฟหรือนางสาววิลาวันใช่ไหมที่ไปเกี่ยวข้องกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปนะครับบางรูปก็สึกไปก่อนบางรูปก็ถูกต้องดำเนินคดีนะครับอีกวัดหนึ่งที่เมื่อปีที่แล้วที่ได้รับความสนใจของวัดดังวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าวาดเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็สึกไปแล้วและก็ถูกลงโทษไปเป็นที่เรียบร้อยว่ามีการตัดสินใช่ไหมพิจแย้มอดีตพระธรรมวชิรานุวัตรอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็ถูกศาลพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก50ปีนะครับรวมทั้งสีกาที่ไปเกี่ยวข้องด้วยคือสีกาเกณฑ์หรือนางสาวอรัญญวรรณนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถูกตัดสินลงโทษพร้อมกับผู้อื่นอีกประมาณลงโทษคนละ8ปีให้จำคุกนะครับในฐานะเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
1: ค่ะ
2: และประมาณในคดีดังในปีนี้ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสีกาเอนะที่มาเกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคึกโครมโด่งดังตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นี้ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากอย่างมากนะคะแล้วก็เรียกว่าคือเวลาที่เราอ่านข่าวหรือว่าเรียนหนังสือเนาะ
2: ครับ
1: เราก็จะ
2: คุณชื่อเลย
1: เพราะว่า
2: สมัยก่อนแล้วก็จะเป็นสนักดาบมาเป็นที่เรียนฝึกดาบในการรบตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: อยุธยา
2: ครับ
1: แล้วก็หลายร้อยปีเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: ก็ต้องถือว่าเป็นวัดใหญ่วัดดังที่เป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในความทรงจำและหลายท่านที่เดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาก็เป็นหมุดหมายที่หนึ่งที่อยากจะมีโอกาสเข้าไปชมนะคะ ก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่มีเรื่องเล่าขานทางประวัติศาสตร์โบราณเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนยังคงพูดถึงอยู่ในปัจจุบันเขาบอกว่าอายุของอารามในวัดนี้ก็คือประมาณ670ปีนะคะ
2: ครับ
1: ก็จุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยอ่ะเชิญค่ะเชิญคุณ
2: ใช่ๆผมอาจจะบอกพอดีก็แม่คุณสุภาว่าไปก่อนว่าผมจะมาในยุคปัจจุบัน
1: คือดิฉันน่ะคืออย่างงี้ดิฉันจำตั้งแต่ในเสภาคุณช่างคุณแผนชอบอ่านนิยายแล้วก็
2: ประวัติศาสตร์
1: ตำนานโบราณนิทานโบราณแล้วก็สถานที่โบราณโดยเฉพาะเรื่องที่มันลึกๆลับๆอะไรแบบนี้ถือเป็นแหล่งวิชาอาคมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ฝึกดาบพุทธไทยสวรรค์น่ะคือมันอยู่ในความทรงจำตั้งแต่เด็กๆเนาะอดีตเนี่ยเคยเป็นสถานที่จริงๆนะคะที่เขาฝึกดาบแล้วก็วิชาอาคมในสมัยอยุธยาและที่สำคัญก็คือเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลชื่อดังอย่างในยุคปัจจุบันก็คือเหรียญเหนือดวงนะจริงๆเป็นถือเป็นหนึ่งในวัดที่ไม่กี่แห่งนะที่รอดพ้นจากการทำลายหรือว่าถูกเผาในช่วงเสียกรุงอยุธยาเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เพราะว่าคือตัววัดนี่มันจะออกไปนอกๆหน่อยอยู่ประมาณเขาเรียกว่านอกเกาะเมืองทางด้านใต้นะคะก็เลยเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงเสียกรุงนะมันก็จะมีเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงเรื่องของความลึกลับซับซ้อนเรื่องของวิชาอาคมอะไรต่างๆนะเวลาสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะและที่สำคัญแล้วก็หลังจากเหตุการณ์จริงๆเนี่ยท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยอดีตท่านเจ้าคุณโชติเรียกเป็นเจ้าคุณใช่ไหมชั้นของท่านเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ต้องถือว่าคือก่อนหน้าที่จะมีเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพระในสายวิปัสสนาซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินพระในสายวิปัสสนาที่จะมีเรื่องแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ท่านจะปลีกวิเวกแล้วก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกมากแต่เนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ตอนที่มีการทำเหรียญเทพใช่ไหมจตุคามรามเทพเนี่ย
2: จตุคามรามเทพ
1: แล้วก็เหรียญดวงเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากแต่นะดิฉันเคยได้ยินข่าวก็ตอนนั้นก็ผ่านๆหูอยู่บ้างเวลามีคนจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบไปเพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายชาตินะหน้าจีนๆแบบเนี้ยหลายท่านก็จะชื่นชอบเรื่องลึกๆลับๆเหมือนกันพวกวิชาอาคมอะไรแบบเนี้ยปลุกโศกบุกเสกเหรียญอะไรที่มีชื่อเสียงในด้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวจีนนะพี่น้องชาวจีนหลายๆประเทศเชื้อสายที่มีมาเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะชื่นชอบในเรื่องของการทำมาค้าขายส่งเสริมความเป็นสิริมงคลนะเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะคะคืออันนี้บางประเทศเนี่ยก็จะชอบเรื่องรักใคร่ใครอยากมีแฟนมีครอบครัวใช่ไหมแต่บางประเทศในบางเชื้อชาติเขาจะชอบเรื่องของธุรกิจความ
2: หากิน
1: ทำมาหากินนะเขาบอกว่านะ
2: ก็ย้อนมาเรื่องก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยทางกรมศิลปากรนะครับก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่เมื่อปี2478นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแล้วในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญเพราะว่าเป็นวัดที่อย่างที่คุณชูพรเรียนคุณผู้ฟังคือรอดพ้นจากการถูกเผาทำลายในช่วงของการเสียกรุงครั้งที่2นะครับเนื่องจากอยู่นอกเมืองแต่สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็คือปรางประธานองค์ใหญ
1: ่
2: ศิลปะขอมาที่เขาบอกว่าตั้งอยู่กึ่งกลางของอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพรทีที่มีลักษณะย่อเหลี่ยมนะครับเขาบอกมีบันไดขึ้น2ทางคือทางทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกส่วนทิศเหนือกับทิศใต้นะครับมีมณฑป2หลังภายในมณฑปก็มีพระประธานอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญของความสวยงามเป็นโบราณสถานก็คือในวัดมีภาพกิจกรรมฝาผนังอันล้ำค่าจากสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ภายในพระตำหนักของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระเถระชั้นผู้ใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยซึ่งเขาบอกสันนิษฐานนะครับว่าเป็นภาพที่วาดในช่วงของ สมเด็จพระเทพราชาดาวปีพุทธศักราช2231ถึง

0: 2245นะครับก็ถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่หาชมได้ยากแล้วก็ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งในอันซีนอยุธยาซึ่งยังหลงเหลือให้กับพี่น้องประชาชนคนปัจจุบันได้เห็นความสวยงามของเมืองกรุงเก่าด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับขอเพิ่มอีกนิดครับภาพจิตรกรรมโบราณที่เนี่ยก็บอกมีความหลากหลายน่าตื่นเต้นนะครับอย่างมีเช่นเรื่องของไตรภูมิเรื่องของทศชาติชาดกเรื่องของพุทธประวัติตอนมารผจญเรื่องของสัตว์อนุดาและก็เรื่องของสัตว์หิมพานต์บานประตูก็เป็นภาพสตรีชาวมอญนะครับซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์บนเรือสำเภาล่องไปลังกาด้วยเป็นภาพวาดต่างๆของจิตรกรรมนะครับมีภาพของฝรั่งสวมหมวกแต่งกายในสมัยอยุธยาภาพพญามารยักษ์ถือปืนใหญ่ที่บอกว่าหาชมได้ยากมากและภาพสวัสดิบาลคือภาพมารชั้นสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นจิตรกรรมที่น่าสนใจที่ผมเชื่อว่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในเรื่องของศิลปะนะครับก็มีศิลปินท่านหลายท่านก็ไปคัดลอกนะครับลอกลายมาเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไม่ให้มันสูญหายด้วยครับก็ถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานที่ผมเชื่อว่าในปัจจุบันก็ยังมีคนท่องเที่ยวไปชื่นชมความสวยงามของภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ครับ
1: ค่ะพูดถึงว่าสำหรับเด็กในรุ่นใหม่ๆจะอยู่ในความทรงจำเขามาจากนิยายแล้วก็ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นวัดที่มีความสำคัญตอนพระเอกนางเอกเนี่ยคือพระเอกพระรองเนี่ยเขาฝึกวิชาดาบฝึกอาคมกับอาจารย์ก็คือท่านชีประขาว
0: ครับ
1: แล้วก็นางเอกก็เข้าไปเจอหน่อยนึงที่เขาบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าอ่ะท่านหลายแล้วท่านดูนะก็คือเป็นสถานที่ฝึกดาบฝึกอาคมของบรรดาลูกศิษย์อาจารย์ชีประขาวแล้วก็มันก็จะมีการท้าความถึงหลายๆตอนของละครแล้วก็คือพูดถึงเรื่องของความสำคัญของที่มาของวัดนั่นเองแล้วก็พระราชอนุสรณ์แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นสถานที่ตั้งพระพลาที่ประทับเมื่อครั้งที่อพยพมากรุงศรีอยุธยาในช่วงก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงแล้วก็พอหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ3ปีนะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ปัจจุบันนี้ก็600กว่าปีอ่ะใช่มั้ยคะก็ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากนะในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วยสถานที่แห่งนี้มักจะเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเป็นสถานที่ตั้งค่ายสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะแล้วก็รู้สึกว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งของทัพพม่าด้วยนะตอนที่ยกมาล้อมกรุงนะ
0: ยกมาล้อมกรุง
1: แล้วก็โอ้มีหลากหลายช่วงตอนอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นที่สนอกสนใจเป็นหมุดหมายสำคัญเวลาที่เราเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เห็นก็บอกว่าในช่วงระยะหลังจากที่เหรียญฮิตเนี่ยนะเหรียญเนื้อดวงอะไรต่างๆเหรียญจตุคามเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยต้องเขียนไอ้นี่ก่อนนะเขียนถวายปัจจัยถวายปัจจัยก่อนเขาว่างั้นนะ
0: มีพวกเที่ยวหน้าข้างหน้าลูกศิษย์ลูกหาก็มีก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้น
1: แต่ทำบุญ
0: ในสิ่งสำคัญนอกจากเหรียญเหนือดวงที่มาฮิตกันในระยะหลังนะครับเพราะว่าพระประธานของวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าความเชื่อนะครับคือหลวงพ่อดำครับซึ่งเป็นพระประธานตั้งอยู่ในพระอุโบสถนะครับเขาบอกว่าเป็นงานพุทธศิลป์พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เป็นศิลปะอู่ทองนะครับหรืออยุธยาตอนต้นพระพักของท่านของหลวงพ่อดำเนี่ยมีพระพักรูปไข่ดูงดงามเปี่ยมศรัทธานะครับความศักดิ์สิทธิ์ของที่คนเขาเชื่อถือกันนะครับที่เขาไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อดำก็คือมีเรื่องเล่าขานกันนะครับว่าหลวงพ่อดำเนี่ยสามารถที่จะดลบันดาลให้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปขอพรจากท่านก็จะสามารถหายเจ็บหายป่วยได้รวมถึงคนที่อยากจะมีบุตรนะครับก็สามารถที่จะไปขอบุตรจากท่านได้สมปรารถนาด้วยครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ครับ
1: อันนี้เริ่มมาเป็นสายมู ประเด็นของโต๊ะตัวสำคัญที่

0: ตำรวจเอาไปด้วยเนี่ยที่บอกเป็นของกลางเนี่ยมันมี
1: อื
0: เร
1: ม
0: ื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก็มีภาพเปรียบเทียบเพราะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเคยมีภาพข่าวอะไรต่างๆตอนที่หลวงพ่อยังอยู่เป็นเจ้าวาดเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ฉายภาพสำรับอาหารที่เตรียมไว้ให้
1: โอ้
0: เจ
1: โ
0: ้
1: ห
0: าวาดฉันเช้าทุกวันโอ้
1: ศาลองค์เดียวนี่ทำไม
0: เต็มโต
1: ศ
0: ๊ะ
1: าลรูปเดียวนี่กับข้าวเยอะมากเลย
0: ให้ใส่
1: ยิ
0: ศ
1: ่ง
0: าก
1: ว่า
0: ส
1: โต๊
0: น
1: ะ
0: า
1: จีนอีก
0: เยอะแล้วกันฉันเช้านี่เพียบก็
1: อ
0: บ
1: ื
0: างท่
1: ม
0: านก็บอกปกตินี่เขาต้อง
1: ห
0: ใ
1: ร
0: ห
1: ื
0: ้
1: อเป
0: เ
1: ็
0: ร
1: น
0: า
1: พระ
0: อะ
1: ช
0: ไร
1: ั้น
0: นะ
1: ผู้ให
0: ส
1: ญ่
0: ำรวม
1: ใช่ไหม
0: ในกา
1: ศ
0: รา
1: ลแบบ
0: ใช่ไหม
1: ประหยัดยังว่าอย่างเงี้ยบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็
0: เ
1: น
0: ตรีย
1: ำ
0: ม
1: มาม
0: า
1: ถ
0: ให
1: ว
0: ้
1: ายนี่แล้วก็มาถวายท่านของฉันไม่หมดเลย
0: แล
1: ฉ
0: ้ว
1: ัน
0: ก็
1: ยาก
0: ิ
1: ร
0: น
1: ะท
0: ต่อ
1: ำผมก็มาอิ่มนั่นน่ะอย่า
0: ล
1: ง
0: ู
1: น
0: ก
1: ี้
0: ศิ
1: ล
0: ษ
1: ู
0: ย์
1: ก
0: ว
1: ศ
0: ั
1: ิ
0: ด
1: ษย์
0: ก
1: ก
0: ิ
1: ็
0: นต่อ
1: จัดการต่อใช่ใช่ใช่
0: นะแต่ก็อันนี้แหละก็ทำให้เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เข้าไปเขาเรียกควบคุมแล้วก็สึกใช่ไหมฮะตอนหลัง
1: ครับ
0: ท่าน
1: ครับ
0: เจ้าคุณ
1: ส
0: ก็
1: ึก
0: สึ
1: ก
0: ก
1: ัน
0: ไป
1: ที่
0: เร
1: เ
0: ี
1: รีย ย
0: บ
1: บ
0: ร
1: ร้
0: ้
1: ออย
0: ย
1: แล้วเรียบร้อยแล้วคร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บไ
0: ม
1: ป
0: ีก
1: ส
0: า
1: ึ
0: ร
1: กก
0: ข
1: ัน
0: ยาย
1: ที่
0: ผล
1: ในพระอุโบสถนะครับโดยสึกต่อหน้ารองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลที่ดูแลรับผิดชอบวัดแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียบสึกไปเรียบร้อยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งรักษ
0: รั
1: าก
0: ษ
1: ก
0: า
1: าร
0: ก
1: เจ
0: า
1: ้
0: รา
1: วาดวัดภูไทยสวรรค์
0: เป
1: น
0: ็
1: ะ
0: น
1: ค
0: ท
1: ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: นใด
1: โดยเจ้าพระเทพวัชระจริยาจารย์นะครับเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานนะครับหรือพระประยูรสุทธิปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดท่าการร้องให้มารักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปด้วยครับ
0: ค่ะก็ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆคือบางท่านพอพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคาถาอาคมในสมัยอยุธยาก็จะนึกถึงพวกเรียกอะไรนะดาบใช่ไหมวิชาดาบแล้วก็เหล็กไหลอะไรแบบนี้นะครับมีภาพหนึ่งที่คุณแท็กสรัญญูเปิดภาพความทรงจําที่ได้ถ่ายภาพคือเป็นลูกศิษย์นะกับพระอาจารย์ที่คุณแท็กเคารพนะคะก็คือหลวงปู่หวนภูริทัตโตซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เล่าถึงความศรัทธาในความเป็นพระนักพัฒนานะคะแล้วก็คุณแท็กก็เล่าว่าคุณหลังจากหลวงปู่จากไปแล้วเนี่ยก็คือคุณแท็กก็ไม่คุณแท็กสรัญญูเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามาพูดถึงเรื่องความทรงจำที่มีกับวัดนั่นแหละนะคะซึ่งจริงๆหลวงพ่อหวนก็เป็น
1: เจ้าวา
0: ท่านที่มีคนนับถือมาก
1: จะเป็นรูปได้รับคนนับถือมากก็เป็นที่รู้จักกันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมากนะคร
0: ับ ค่ะก็แต่ละท่านที่เคยมีความผูกพันกับวัดก็ออกมาเรียกว่าอะไรพูดถึงความในใจอะไรต่างๆแล้วก็จะเสียดายเสียใจเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้มีการรวบตัวคนสนิททั้งหญิงทั้งชายชายก็คือลูกศิษย์คนสนิทนะคะ
1: เป็นวัยาวัจกรด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ปากคำใช่ใช่ใช่นายเชษฐาเป็นวัยาวัจกรของวันนี้ก็นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามด้วยเขาบอกว่าใช้เวลากว่า4 ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับไปนะครับบอกว่าสื่อมวลชนก็พยายามรอที่จะสัมภาษณ์สอบถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับปรากฏว่าวิทยาวัจกรทางนี้ไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะครับแค่ผู้สื่อข่าวจะถามว่าทราบมาก่อนไหมว่าพฤติกรรมของเจ้าวาดมีเกี่ยวข้องกับศรีกาไหมหรือว่ารู้ไหมว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบียดบังเงินวัดไปเนี่ยเพราะในฐานะเป็นวิทยาวัจกรของวัดใช่ไหมฮะว่าวิทยาวัจกรทางนี้ก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเลยรอเวลาที่ลงมานะครับแต่จากการตรวจค้นที่บอกว่านำหญิงคนสนิทของเจ้าวาดไปดูค้นบ้านพักโอ้โหปรากฏว่าตรวจพบสิ่งทรัพย์สินมากมายมหาศาลเลยครับคุณจุลพรผมเพลินผมจะตื่นตาตื่นใจเลยนะเขาบอกว่าตำรวจก็ไปสามารถยึดทรัพย์ได้หลายรายการเงินสดที่อยู่ในบ้านนะครับบ้านนี้ที่ไปตรวจดูแถวแถวคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็พบเงินสดเนี่ย3,500,000 กว่าบาทครับพบทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยเขาบอกน้ำหนักรวมกันเนี่ย90 บาทนะครับน้ำหนักทองดูสิ

0: มันจะราคาขนาดไหนแล้วก็ยังมีพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์มีโฉนดที่ดิน2ฉบับและสัญญาซื้อขายที่ดินอีก1ฉบับนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบสมุดบัญชีธนาคารทั้งหมด7เล่มด้วยกันมีเอกสารที่ดินมีบัญชีอีก10รายการแล้วก็มีเอกสารการลงทุน18รายการด้วยกันมีสลากออมสิน4ฉบับครับมีใบรับประกันและใบซื้อขายทองคำ13ใบนะครับแล้วก็มีกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับโทรศัพท์มือถือ3เครื่องแล้วก็ iPad อีก1เครื่องทั้งๆที่เขาบอกตรวจสอบแล้วว่าศรีกาเอเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับนอกจาก
1: มีคดีด้วย
0: ที่วัดมาขายประทัดมีคดีอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับศรีกาเอที่ถูกก่อนหน้านี้
1: คุณเอกเขามีเขาเรียกว่าหมายจับครั้งเก่าติดตัวมาร่วมกันผลิตแล้วก็ขายปุ๋ยปลอม
0: ครับ
1: ก็เลยได้สองได้คดีเพิ่มเข้าไปอีกคือคดีเก่าด้วยนะครับ
0: คดีเก่าครับ
1: คือเขาบอกว่าตอนที่เขาไปค้นกุฏิของเขาเรียกสมีนะสมีโชตเนี่ยทรัพย์สินเต็มไปหมดใช้รถหลายคันมาขนไปแล้วก็ที่บ้านของศรีกาเอใช่ไหมก็ทอง90บาทไม่ต้องคูณอ่ะแล้วก็เงินสดสดเนี่ย3
0: ล
1: ้
0: าน
1: 5แล้วก
0: ็
1: ตรวจสอบประวัติเจอว่าเจ้าตัวมีหมายจับครั้งเก่าของศาลจังหวัดปทุมธานีปี2563ข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้านะครับซึ่งก็คงเป็นลักษณะของปุ๋ยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละทางด้านกรมวิชาการก็เลยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือหายไปเลยอ่ะคือจับไม่ได้ไม่รู้จนมาประแดงในคดีเนี้ย
0: ในคดีนี้ครับเพราะเรื่องนี้ก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเรื่องนี้ที่ก็คือได้มีการขยายผลสืบสวนมา2เดือนแล้วเนื่องจากมีกลุ่มลูกศิษย์ทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวนะครับจึงส่งเรื่องมาร้องเรียนนะครับแล้วก็นำคลิปการเสพเมถุนของเจ้าอาวาสกับศรีกาเอเนี่ยมาให้ทางตำรวจด้วยนะครับซึ่งตำรวจก็พยายามสืบแล้วก็ขยายผลใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็พบว่ามีการเบียดบังทรัพย์สินของวัดไปจริงๆนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการยักยอกเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคลไม่นำเงินเข้าวัดนะครับและก็ยังใช้วิธีการลอกเลียนแบบวัดพระบาทน้ำพุนะครับคือมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อโยกย้ายเงินเข้าส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดครับก็เป็นเบื้องต้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของโต๊ะส้มนะโต๊ะที่เราคุยกันนะว่าเป็นของกลางนะทรงกลมทางกองปราบก็บอกว่าทางคณะกรรมการวัดนี่ร้องขอให้ตำรวจกองปราบปรามช่วยยกออกจากวัดไปก่อนเลยเพราะว่าม ันเป็น
0: อัปมงคลเช็คอิน
1: เขาเรียกว่าเป็นอัปมงคลเป็นอัปมงคลไม่สมควรจะอยู่ในพระอารามหลวงตอนนี้เขาเก็บไปที่กก1บกปแหละก็คือที่กองปราบแหละส่วนจะได้ยังไงจะทุบทิ้งหรือไปทำฟืนเขาบอกว่าต้องไปหาข้าวสารฟืนอีกทีไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปทุบทำลายเลยของเขาเห็นต้องมีเพราะมันเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ย
0: ครับ
1: ซีซัวไปนู่นนี่นั่นก็คงจำไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีข่าวหนึ่งนิดๆออกมาว่ามันก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีอะเอาไปตรวจสอบที
0: ่
1: ไม่แน่ใจเขาตรวจอะไรเขาตรวจความชื้นหรอของเหลวอะ
0: ตอนข่าวทีแรกผมสงสัยเนี่ยเหมือนกันสงสัยก็จะตรวจ
1: ดี
0: เอ็นเออะไรคือมันโต๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องมีคราบเหงื่อมีอะไรอยู่นะไปดูซิว่าใครใช้โต๊ะนี้กันบ้างอะไรตำนองนี้หรือเปล่านะครับ
1: อาจจะมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหม
0: วิพากษ์วิจารณ์กันไปอะไรนะครับแต่เรื่องนี้โอ้คนที่จะต้องให้ความรู้ก็คงไม่พ้นนักข่าวก็ต้องไปสอบถามพระราชธรรมพิเทศพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับถ
1: ึ
0: งเรื่องนี้ท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยข่าวลือเรื่องนี้มีมานานแล้ว
1: อ๋อเหรอคะ
0: ท่านบอกการที่ตำรวจเข้าไปจัดการได้เร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าหากล่าช้ากว่านี้ก็คงจะมีการยักยอกเงินออกไปอีกนะครับท่านก็บอกว่าคดีนี้ต้องติดตามนำเงินทั้งหมดกลับคืนมาใช้หนี้วัดให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้จบโดยไม่มีการชดใช้นะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านเจ้าคุณพระ

0: พระยอมเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าวาดวัดเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความโลภและก็ตัณหาราคะที่ครอบงำจนขาดสตินะครับบอกว่าญาติโยมเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญให้กินอาหารดีๆแต่ไม่นำมากันกรองในสมองกับตามเรื่องเสื่อมเสียถ
1: ือ
0: ว่าทำตัวเป็นผีเน่ากับโลงผุทั้งพระและศรีกาขาดสติปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับหลวงพ่อพยอมก็เลยฝากเตือนประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับว่าจากนี้ไปขอให้ใช้สติปัญญานะครับว่าโดยเฉพาะสายมูเนี่ยที่งมงายเช
1: ่
0: าบูชาวัตถุมงคลราคาสูงๆเนี่ยเพราะว่าทำให้เงินเนี่ยมันหลั่งไหลเข้าวัดจำนวนมากก็เป็นสิ่งที่ทำให้พระที่มีความโลภ
1: มี
0: ตัณหาราคาเนี่ยเอาไปปนเปื้อนศรีกานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนนะครับหันมาสนับสนุนเรื่องของศีลสมาธิและก็ปัญญาตามหลักศาสนาที่ถูกต้องด้วยยึดถือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับ
1: ค่ะคืออ่ะท่านไหนพูดถึงเรื่องนี้นะฮะท่านพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วสรุปจริงๆมันมีใจความสำคัญที่น่าสนใจก็คือท่านบอกว่ามันมีประเด็นก็คือเปรียบเทียบผีเน่าลงผุใช่ไหมสะท้อนถึงความโลภและตัณหาที่ครอบงำจนขาดสตินะครับแล้วก็จี้ให้ชดใช้เงินคืออย่าให้เรื่องจบหลวงพ่อบอกว่าพระโชตหรืออดีตวัดสมีโชตเนี่ยเอาเงินไปเท่าไหร่ก็ต้องติดตามเอาเงินกลับมาคื
0: น
1: ใช
0: ้
1: ว
0: ั
1: ดให้หมดแล้วก็เขาเรียกด่าป่ะหรือเตือนสติสายมูแล้วก็แนะแนวทางที่ถูกต้อง
0: เตือนสติเตือนสติว่าอย่าไปเช่าบูชาสายมูเห็นอะไรก็โอ้ก็แห่ก็ไปเช่าราคาสูงสูง
1: แล้วก็ให้ประชาชนใช้สติปัญญาในการทำบุญนะเอาล่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกรณ์ย้ำต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่การควบคุมกิเลสในใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนโดยระบุว่าต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสภายในใจที่กฎหมายหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยากจะควบคุมหากบุคคลนั้นห้ามใจตนเองไม่ได้ท่านนี้ยืนยันว่าหากมีความผิดจริงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการปกป้องพร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผยแพร่หรือแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้มอบนโยบายให้พ.ส.ปรับการทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยเน้นย้ำเรื่องการจัดสรรงบประมาณกว่า60ล้านบาทเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพระในการตรวจสอบพระจริงหรือพระปลอมควบคู่ไปกับการเซตระบบบัญชีกลางของวัดที่ใช้จ่ายเงินที่ใช้งานง่ายและเชื่อมโยงกับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของความผิดปกติของทรัพย์สินรายรับรายจ่ายได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการนำเทคโนโลยีอย่างระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเข้ามาช่วยกำกับดูแลส่วนกรณีวัตถุมงคลและพุทธพาณิชย์นั้นมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องแก้ด้วยการให้

0: ความรู้และปัญหาและปัญญาขณะที่ข้อเสนอเรื่องให้มีตำรวจประจำวัดมองว่าไม่คุ้มค่าด้วยขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติอีกพลพีสั่งผู้ว่าฉะเชิงเทราเทียบสภาพสุสานอยู่ปี 64 ถึง 67 กางขาเข้าออกประเทศได้อย่างไรเร่งหาต้นตอนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามกรณีพบร่างผู้เสียชีวิต4ศพภายในสุสานจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเน้นย้ำให้สืบว่าทั้ง4ร่างเข้าออกประเทศไทยได้อย่างไรและมีการแจ้งเสียชีวิตอย่างไรซึ่งจากที่ตนลงพื้นที่ดูสภาพหน้างานไม่มีอะไรบ่งบอกมีแต่ชื่อและการโบกปูนเท่านั้นส่วนตัวสงสัยว่าย้ายมาได้อย่างไรแต่ร่างแรกมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่อีก3ร่างยังไม่ได้แจ้งจึงสงสัยว่าเป็นร่างของชาวต่างชาติจริงหรือไม่ร่างเข้ามาได้อย่างไรโดยได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเปรียบเทียบคำขอเมื่อปี2564และคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อปี2567ที่ยื่นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2566ซึ่งอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567แล้วไม่ให้ต่อใบอนุญาตอยากจะให้เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวันที่ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้และวันที่ไม่ได้ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบใดผิดตั้งแต่ปี2564หรือไม่หรือมีการปรับเปลี่ยนทำให้ปี2567ไม่ให้ต่อใบอนุญาตหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ได้ย้ายร่างออกภายใน7วันจังหวัดจะต้องวางมาตรการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดรวมถึงโทษต่างๆด้วยว่าผิดข้อกฎหมายใดบ้างก่อนจะแจ้งดำเนินคดีต่อไปซึ่งต้องสรุปทั้งหมดภายใน13กันยายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพอ JIC ไทยสวนกัมพูชาไทยไม่จำเป็นต้องจัดฉากยัน AOT สื่อเห็นพื้นที่จริงชี้หลักฐานตรวจสอบได้ย้ำเขตแดนต้องใช้กลไก2ฝ่ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาระบุว่าการนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และสื่อมวลชนลงพื้นที่เป็นการจัดฉากว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องจัดฉากเพราะสิ่งที่อยู่ในพื้นที่คือสิ่งที่คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนได้เห็นด้วยตนเองหน้าที่ของไทยคือเปิดพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยและให้ผู้มาเยือนใช้วิจารณญาณของตนเองหากฝ่ายกัมพูชามีข้อมูลหรือหลักฐานที่แตกต่างออกไปก็ควรนำเสนอผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การกล่าวหาการผ่านสื่อแต่คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบส่วนกรณีที่กัมพูชาระบุว่าคณะผู้สังเกตการไม่ได้เห็นความจริงทั้งหมดเนื่องจากไทยเป็นผู้กำหนดเส้นทางและสถานที่นั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าการลงพื้นที่ชายแดนทุกครั้งจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางจึงต้องได้รับการประเมินและประสานงานล่วงหน้าแต่การกำหนดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าเป็นการกำหนดว่าผู้สังเกตการต้องเชื่ออะไรที่สำคัญไทยไม่ได้ขอให้ใครเชื่อคำพูดของไทยเพียงฝ่ายเดียวแต่สนับสนุนให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อมูลและหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมเขาน้อยเขาตาโลสุขุมวิทการจราจรติดขัดรถเสียกลางน้ำเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายจุดเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงที่ระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทัน จากการตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดอาทิซอยเขาน้อยถนนเขาตาโลถนนเลียบทางรถไฟถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และพัทยากลางบางช่วงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องชะลอความเร็วทำให้การจราจรติดขัดในหลายเส้นทางนอกจากนี้ยังพบรถบางคันเกิดขัดข้องหลังขับฝ่าบริเวณที่มีระดับน้ำสูงสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้รถใช้

0: เป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของท่านข่าวท่านกฎหมายกันครับ
3: ค่ะก็หลังจากคุยเรื่องอะไรนะอัศวินโต๊ะกลมใช่ไหม
4: เอามาเรื่องของเนื้อหาของข้อกฎหมายนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อตอนสายวันนี้นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แถลงข่าวเหมือนการจับกุมสมีโชตนะครับและก็ศรีกาเอ๋นะครับในครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2519นะครับได้แจ้งเบาะแสจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามร้องเรียนว่าสมีโชตเนี่ยนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับศรีกาเอ๋ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับจากพฤติกรรมดังกล่าวนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินของวัดก็พบว่าสมีโชตนั้นมีการรับเงินบริจาคในนามวัดแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดมีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเบื้องต้นก็บอกว่าพบหลักฐานการรับโอนเงินและก็ออกใบอนุโมทนาบัตรจำนวนหลายรายการด้วยกันรวมยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษครับแต่ปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาบัตรที่ออกไปโดยอดีตเจ้าอาวาสนั้นเงินไม่ได้เข้าบัญชีของวัดแต่อย่างใดแต่เมื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินของศรีกาเอ๋ก็ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้มีรายได้ประจำนะครับแต่มีบ้านทาวน์เฮาส์ถึง2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทมีรถยนต์มีเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทโดยมีการปิดปั๊มอำพรางการถือครองด้วยนะครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ครับก็ทำให้ทางตำรวจนั้นขออนุญาตศาลอาญานะครับออกหมายจับนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ออกหมายจับอดีตเจ้าอาวาสนะครับรวมทั้งนางสาวปุญญวีด้วยนะครับเพราะว่าได้เข้ามีการตรวจค้นพื้นที่หลายอย่างก็พบหลักฐานเบื้องต้นก็ตั้งข้อหานะครับสมีโชตในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบโดยทุจริตและสมคบร่วมกันฟอกเงินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งข้อหานางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดในการยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบร่วมกันฟอกเงินและก็ด้วยนะครับจากการตรวจค้นหลักฐานต่างๆนะครับที่มีที่คุณสุพรเรียนคุณผู้ฟังว่าต้องใช้รถขนย้ายทรัพย์สินถึง4คันใช่ไหมฮะก็พบว่าตรวจยึดทรัพย์สินได้มีเงินฝากในบัญชีของสมีเนี่ยนะครับจำนวน290ล้านบาทครับมีเงินสดอยู่ทั้งสิ้น138ล้านกว่าบาทครับมีทองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกันนะครับน้ำหนัก 1

0: พันบาทนะครับก็โหรวมค่ามหาศาลขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันเอาไปคูณกันนะครับแล้วก็ยังพบเงินในกุฏิอีกจำนวนมากมายส่วนของนางสาวปุญญาบีอย่างที่เรียนเบื้องต้นไปแล้วว่านอกจากเงินสด3ล้านบาทแล้วก็ยังมีทองคำหนักอีก90บาทโฉนดที่ดินต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหลักฐานที่ตำรวจสอบสวนกลางก็จึงบอกว่านี่คือหลักฐานที่เราสามารถที่จะดำเนินคดีเอาผิดบุคคลทั้งสองได้ซึ่งถ้าหากเกี่ยวโยงเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วยนอกจากผู้ต้องหา2คนนี้แล้วนะครับก็คงจะมีการออกหมายจับและจับตัวมาควบคุมดำเนินคดีอีกด้วยครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่มีภาพคลิปหลุดออกมากระจายตามสื่อต่างๆจะมีท่านที่สงสัยประเด็นที่สมิโชติเนี่ยค่ะดูโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาก็สงสัยว่าจะเป็นเรื่องไหนดูคลิปเพราะเปลือยหรือเปล่าจริงๆเชื่อว่าดูกล้อง
0: วงจรปิด
1: ว่ามีใครเข้าออกหรือเปล่าเนื่องจากเขาบอกว่าหลังจากที่บุกเข้าไปจับแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กองปราบได้ให้ข้อมูลว่าบริเวณกุฏิอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยค่ะติดกล้องวงจรปิดมากถึง30ตัวเลยนะคือเรียกว่า
0: โอ้โหรอบกุฏิเลย
1: อาจจะเรื่องจากมีทรัพย์สินมากด้วยแล้วก็เรื่องของความลับความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคงจะเป็นลักษณะของการตรวจเวลาอยู่ใน
0: ใครผ่านมาหรือใครเข้ามาหรือจะได้เห็นตรงหน้าว่ามีใครเข้ามาที่กุฏิบ้างอย่างนี้ต่างๆอ๋อครับ
1: เพราะว่ามีทั้งทรัพย์สินทั้ง
0: ทรัพย์สินมากมายของประเทศใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่เนี่ยแต่ว่าเรื่องที่คลิปอะไรที่มีการบนโต๊ะที่คุณสิวพรพูดเมื่อช่วงตอนประธานโทษต้นรายการนะครับทางตำรวจไซเบอร์นะครับหรือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ต้องออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าผู้ใดเผยแพร่โพสต์คลิปต่างๆเหล่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกนะครับเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับนำเข้าสู่ระบบสื่อสาธารณะนะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับ 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำและก็ทั้งปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าอย่าเผยแพร่คลิปที่มีการเสพเบทุนบนโต๊ะตัวใหญ่ตัวนั้นอีกเด็ดขาดนะครับห
1: ้
0: ามโพสต์ห้ามแชร์เด็ดขาด
1: ค่ะก็ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีกระแสกระสายเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเหนือดวงที่เคยมีการปล่อยออกมาแล้วก็มีผู้นิยมเยอะนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ควบคุมตัวพระวชิรยานวิหรือว่าหลวงพ่ออติโชติตอนนี้ก็เป็นสมีโชติเนี่ยนะคะต้นตำรับเรียนเหนือดวงก็บอกว่ามีร้านเช่าพระชื่อดังประกาศซื้อคืนรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์ด้วยของร้านที่เขาเคยปล่อยอ่ะเป็นเจ้าตัวปล่อยเนี่ยนะก็หลังจากที่มีข่าวกันโอ้คนก็ฮือฮากันนะเขาเขียนเพจประกาศทางเพจบอกว่าโพสต์บอกว่าสำหรับลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงจากร้านเนี่ยนะฮะหากมีความไม่สบายใจกับข่าวทางร้านยินดีรับคืนแล้วก็คืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเขามีก็ร้านเขาใหญ่มีชื่อเสียงเพราะโอ้โหราคาคงเยอะนะ
0: ซื้อในราคาเต็มเลยเหรอฮะ
1: คนก็
0: ราคาในช่วงนั้นตอนที่ฮิตๆเขาบอกว่าถึงหลักหมื่นแต่เริ่มต้นหลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วก็เป็นหลักล้านถ้าเป็นเหรียญทองคำใช่ไห
1: ม
0: เอาไว้อย่างนั้น
1: ค่ะก็บางท่านก็บอกโอ้โหเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วฮือฮากันเยอะเลยแต่ก็นะมันอยู่ในสายอาชีพเนี่ยก็แสดงว่าคงเป็นเพจชื่อดังร้านเช่าพระชื่อดังซึ่งเขาก็มีวงการของเขาอยู่นะท่านไหนที่ไปเช่ามาแพงๆก
0: ็ถ้าไม่สบายใจอยากจะเอาไปคืนก็ยิ่งไปคืนร้านนั้นได้เลยเขายินดีที่จะซื้อในราคาเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหม
1: ค่ะเขาก็มีการคุยในเรื่องของพระธรรมวินัยแล้วก็ความผิดในทางพระนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการอาบัติเบาอาบัติหนักหลายๆอย่างแล้วก็วิธีการลงโทษภิกษุผู้ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยนะเพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อยของหมู่คณะสงฆ์แล้วก็ในบางกรณีก็ต้องถือว่าให้มันเข็ดหลาบอะ

0: มัน
1: ครับ
0: นี่ต้องถามสายวัดหมายจะบอกสายมู
1: สายวัดจริง
0: ไม่ว่าจะเป็นประราชิกหรือสังฆาธิเศสอะไรเนี่ยนะ
1: อันนี้แน่นอนไม่ว่าภาพที่เผยแพร่ออกมาเห็นภาพอย่างนั้นก็ท่านอันดับแรกก็คือประราชิกแล้วอาบัติหนักที่สุดในพระธรรมวินัยนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือว่าผิดพระธรรมวินัยเพราะว่าปาราชิกเนี่ยก็มีเรื่องของเสพเมถุนนะฮะการร่วมสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแม้กระทั่งกับไม่ใช่เพศตรงข้ามสัตว์เดรัจฉานอะไรนี่ก็ถือว่าเข้าขั้นปาราชิกก็ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะแต่ว่านี่ศึกเรือโดยไม่ต้องไปลาสิกขาไม่ต้องไปทำพิธีด้วยนะครับ
0: ค่ะก็จริงๆมีหลายข้อนะเรื่องปาราชิกเนี่ย
1: เอาเพิ่มเติมแล้วกันนิดนึงนะนอกจากเสพเมถุนอีกข้อนึงก็คือการไปลักทรัพย์การขโมยหรือว่าการหยิบฉวยทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของไม่ได้ให้มีมูลค่าตั้งแต่ถ้ามาศกขึ้นไปนะครับในสมัยก่อนนะครับหรือว่าจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตคือฆ่าคนจงใจฆ่าคนนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดถึงขั้นปาราชิกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการอวดอุตริมนุษยธรรมนะครับคือการอวดอ้างคุณพิเศษว่ามีความพิเศษมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อหวังลาภสักการะนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดขั้นปาราชิก4ข้อด้วยกันนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็พ้นจากความเป็นพระตั้งแต่รู้ว่ากระทำผิดเลยครับไม่ต้องไปทำพิธีลาสิกขาอย่างที่อดีตเจ้าว่าวัดพุทธสวรรค์ต้องไปทำพิธีเพราะปาราชิกตั้งแต่เห็นภาพนั่นแหละ
0: ก็หลายๆท่านจริงๆไม่ใช่เห็นภาพปาราชิกตั้งแต่เขาเริ
1: ่ม
0: กับปฏิบัติการทีนี
1: ้คือบางคนเนี่ยบางคนจะบอกว่าไม่มีใคร
0: เห็น
1: ฉ
0: ัน
1: ร
0: ู้
1: ต
0: ั
1: วคนเดียวจะไม่เป็นไรแต่นี่ภาพเห็นแล้ว
0: ทำคนเดียวเห็นคนเดียวรู้คนเดียว
1: ใช่ใช่
0: ทำสองคนรู้สองคนอันนี้ทำสองคนแต่รู้ทั้งเมืองปรากฏว่าปกติเราจะคุยแล้วก็จะโยงไปประเด็นเรื่องของการเมืองไม่ค่อยได้นะเรื่องแบบเนี้ยปรากฏว่าเฮ้ยการเมืองก็มีเหมือนกันท่านนายกนี่รับเละทุกเรื่องนะไปเกี่ยวข้องกับเขาหมดเลย
1: คนก็ไปโคนภาพเก่าๆที่ท่านเคยพักใส่จริงๆจัดการต้องการจะโชว์ใส่สร้อยท่านแต่กลัวว่าเห็นเหรียญนี้จำได้แล้วอ้าวนี่มันเหรียญเหนือดวงนี่ท่านก็ห้อยอยู่เหมือนกันเลย
0: ท่านไม่แน่ใจว่าท่านทราบหรือยังว่าท่านอยู่ในข่าวเขาด้วยก็ปรากฏว่าโลกออนไลน์
1: ทราบแล้วผมเดินทางกลับมาแล้วเนี่ย
0: อ๋อก็คือเป็นภาพที่ท่านนายกเนี่ยสมัยเป็นนู่นเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสมัยก่อนนะคร
1: ับ
0: หลายปีก่อนจะเป็นอนุทินหนึ่งอ่ะก็เป็นรองนายกแล้วก็มาว่าการมหาดไทยมาครั้งหนึ่งก็บอกว่าห้อยเหรียญเหนือดวงแล้วก็เอาสร้อยมาโชว์สื่อไงแล้วพระมันองค์มันใหญ่อ่ะเหรียญมันองค์ใหญ่ก็เลยสื่อก็จำกันแม่นนะแสดงว่ามีหลายคนก็เขาเรียกว่าเล่นพระเขาบอกว่าตอนที่ไปโชว์เนี่ยคือตอนนั้นเขาพาทีมสสพรรคภูมิใจไทยไปดูหนังเรื่องสับปะเล
1: อ่าใช่
0: ก็คือจริงๆสับปะเลอเนี่ยโหเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตน่ากลัวมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆเสียดายมีภาคเดียวก็ตอนนั้นก็โหเป็นข่าวแล้วก็ท่านก็แห่ไปดูกันนะพูดง่ายๆไปอุดหนุนน่ะไปอุดหนุน
1: จริงๆเนี่ยคือทุนน่ะก็เป็นของสสพรรคภูมิใจไทยในสมัยนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วนะที่ไปลงทุนทำหนังเรื่องนี
0: ้อ๋อเหรอฮะโอ้ผมไม่แน่ล่ะท่านนายกถึงไปดูกัน
1: ไปดูเพราะว่าเป็นทุนของสสพรรคภูมิใจไทยไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับแต
0: ่
1: ตอนน
0: ี้
1: ปัจจุบันท่านนี้เป็นรัฐมนตรีไปแล้ว
0: อ๋อเหรอท่านเป็นรัฐมนตรีอะไร
1: คุณสิริพงษ
0: ์คุณสิริจริงเหรอ
1: ชื่อ
0: จริงจริงเหรอ
1: จริงท่านเป็นในทุนในสร้างหนังเรื่องนี้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอพี่ตาย
1: ใช่
0: เพิ่งรู้โอ๊ยขำอ่ะแต่ก็คืออันนั้นมึงไม่เกี่ยวกันหรอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ก็คืออาจจะอยู่ดีๆกลายเป็นข่าวกับเขาด้วย
1: จริงๆท่านก็อยากจะ
0: สิริพงษ์อังสกุลเกียรติแล้วเหรอคุณโต้งเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มนาคมนะ
1: ใช่ทางมนาคมปัจจุบันนี
0: ้แล้วตายเจ๋งนะเนี่ย
1: คือจริงๆท่านก็อยากจะโชว์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์
0: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ท่านไปดูหนังเนี่ยออกมาก็เนี่ยหยิบสร้อยคอมาเนี่ยหรือนี่เป็นสร้อยคอเชือกร่มนะไม่จำเป็นต้องไปใส่สร้อยคออะไร
0: ได้ใช่ไหม
1: แล้วมันลูดขึ้นลงได้ท่านบอกนี่เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะต่างประเทศไม่มียุโรปไม่มีแบบนี
0: ้
1: เออพอท่านควักออกมามีเหรียญเหนือดวงติดมันห้อยคอมาด้วย
0: จริงๆค
1: ือ
0: ไอ้รุ่นเหนือดวงคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญจตุคามดำประเทศแต่รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นเหนือดวงใช่ไหม
1: รุ่นเหนือดวง

0: และของท่านเนื้อทองคำด้วยเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยในปี2549เพราะว่าจริงๆนะคุณอนุทินเป็นคนเป็นสายมูนะเป็นคนที
1: ่รุ่น
0: เรื่องพวกนี้มาก
1: ยกฐานะ
0: เรื่องยกฐานะสร้างวัดที่ไสวรรค์เป็นพระอารามหลวงซึ่งต้องบอกได้รับความนิยมสูงสุดเลยมันจะออกมาใหม่ๆที่โอ้คนไปเช่าบูชากันจำนวนมาก
1: ก็เพิ่งรู้ไง
0: ทันควักออกมาก็เลยคนเลยรู้อ้าวคุณอนุทินก็ห้อยเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงนี้ด้วยครับ
1: โอ้แม่ครม.ข้างหลังนี่ยิ้มแจ่มยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ครม.เขาเลยสสภูมิใจไทย
0: สส
1: ยิ้มกัน
0: แล้วเนี่ยถ้าไปดูภาพเนี่ยภาพที่คุณอนุทินคล้องสายสร้อยคุณสิริพงษ์ก็ยืนอยู่ข้าง
1: ยิ้มแป้นอยู่ข้าง
0: ยืนอยู่ข้างเลย
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: หนังหนังที่ท่านลงทุนให้ไงลงทุนไปสร้างหนังเรื่องสับปะเหร่อเนี่ยก็เลยคุณอนุทินก็เลยไปดู
1: ต้องถามถามรัฐมนตรีว่ายูพีพักสองต่อไหมโอ้ยก็เลยกลายเป็นมีข่าวกับเขาด้วยถึงแม้กระทั่งเรื่องของวงการสงฆ์นะก็บอกว่าในประเด็นเนี้ยคือตอนนี้ทางดร.กิฟต์อยู่ต่างประเทศนะสัญญาณมาแล้วเน
0: า
1: ะมาแล้วเน
0: าะมาแล้วสวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
1: กำลังคุย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์ใช่ไหมคะ
1: ศุกร์ศุกร์สดชื่นนะวันนี้เราศุกร์ใส่มูศุกร์ใส่มู
2: ค่ะ
1: ไม่อยากจะคุยเลยคุยเรื่องเดิมๆแล้วก็แม้ประเด็นนั้นมันคล้ายๆเดิมแต่อาจจะเป็นตัวละครใหม่นะปัญหาเรื่องของวงการแครอทเนาะวงการสีส้
2: ม
1: วงการพระเอาไว้ง่ายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเข้าไปจับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าตำรวจก็ไปเปิดคลิปวงจรปิดเจอการเสพเมถุนกับศรีกาบนโต๊ะชั้นอาหารเขาเลยเรียกกันว่าอัศวินโต๊ะกลมนะก็ปรากฏว่าคือ
2: ไม่ค่อยเข้ากับเหตุการณ์นะคะชื่อนี้
1: เนาะอันนั้นไม่น่าจะเป็นทางบวกใช่ปะเขาก็ไปขยายผลปรากฏว่าทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิเนี่ยต้องใช้รถหลายคันขนไปที่กองปราบแล้วก็เลยขยายผลไปถึงสีกาคนนี้เขาชื่อสีกาเอใช่ไหมคะสีกาเอก
0: ็จีปุญญวีสาปุญญวี
1: ก็เจอไปที่บ้านพักไงก็เจอทองคำ90บาทเงินสด3.5 ล้านนะแล้วก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆแต่ว่าคือคดีก่อนๆเนี่ยเขาก็มีการเอามาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่ามหากาพย์ในวงการนะแล้วก็พูดถึงสีกาว่าเพราะสีกาเนี่ยมันจะไม่มีกฎหมายลงโทษในฐานที่เสพเมถุนกับพระมีแต่พระที่เจอพระวินัยเวลาไปเสพเมถุนกับสีกาเขาก็มีการเปรียบเทียบกันว่าประวัติหรือที่มาของสีกาเนี่ยมันมีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางกรณีเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายเททรัพย์สินจากพระเข้าไปยังครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไปกระจายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นรูปแบบอื่นๆเยอะเลยนะครับทีนี้พอมาย้อนกลับมาถึงคดีนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็วัดใหญ่ด้วยในคดีเมื่อครู่ที่คุณจักรพันธ์เล่าคุณจักรพันธ์ทวนอีกสักครั้งได้ไหมครับเพราะว่าเจอไปหลายคดีนะหลายคดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการยักยอกฟอกเงินอะไรแบบนี้เชิญค่ะ
0: ใช่เพราะว่าคุณสีกาเอ๋นี่ก็เคยมีคดีในท้องที่จังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับที่ตำรวจได้ดำเนินการเกี่ยวกับการที
1: ่ของผู้หญิง
0: ขาย
1: ปุ๋ยปลอม
0: นะครับก็มีหมายจับที่จะต้องติดตามจับกลุ่มตัวแต่ว่ายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าไปตรวจค้นทรัพย์สินโอ้โหเจอมากมายมหาศาลในครั้งจะมีโชคก็เหมือนกันโอ้เงินนี่นับกันไม่ไหวเลยนะเงินสดนะฮะในกุฏิที่บอกว่าต้องเอาเครื่องนับแบงค์เนี่ยตำรวจต้องเอาไป4เครื่องด้วยกันกว่าจะนับเงินนี้หมดเพราะว่าพังไป2เครื่องเพราะจำนวนเงินมาก138 ล้านบาท
1: นับเป็นเครื่อง
0: เงินสดที่อยู่ในกุฏินะเครื่องพังไป2เครื่องเลยเครื่องนับแบงค์ที่ดูแล้วกัน
1: แสดงว่าเครื่องของตำรวจนี่
0: มากมายขนาดไหน
1: มันอ่อนแล้วกันย้อนกลับมา
0: ไม่ไปยืมแบงค์มาหรือไง
1: ตัวสมีโชตนี่เจอข้อหาในเรื่องของเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์แล้วก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตใช่ไหมแล้วก็สมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้หญิงเขามี

0: อีกคดีเก่าเป็นคดีเรื่องของการผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าอ่ะย้อนกลับมาในประเด็นนี้เนี่ยทิพย์โชติหรือว่าสมีโชติเขารับแค่ว่าเขาเสพเมถุนแต่ไม่ได้รับในเรื่องของการยักยอกเงิน
1: ก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะเรื่องของการตามเส้นเงินแล้วค่ะคุณสมพงษ์จักรพันธ์นะคะหลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ทำให้มันกระจ่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่คุณสมพงษ์บอกอะว่าเหตุการณ์ที่เราได้มีโอกาสเล่าในรายการของเรานะคะมันเหมือนกับย้อนซ้ำไป
0: ซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเก่าๆเนาะเปลี่ยนตัวละคร
1: เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนนักแสดงนะคะก็เล่าให้ฟังว่านั้นเล่าเรื่องที่เมื่อสักครู่ทั้งสองท่านสรุปแล้วกันเนาะในมุมทางกฎหมายประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยดิฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะมีสองสามเรื่องนะคะแล้วก็เป็นแหมพอเรื่องนึงเกิดนะมันย้อนกลับไปเรื่องเดิม
0: เรื่องเดิม
1: เยอะแยะมากมายนะคะอันแรกเนี่ยเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเรื่องของทรัพย์สินทางวัดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดละกันเพราะว่าคุณจักรพันธ์ทราบดีนะคะว่าเรื่องของปาราชิกที่เกิดจากการเสพเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ถูกไหมคะก็คือเหมือนว่าผิดเป็น
0: วินัย
1: กฎหมายพระพูดง่ายก็คือวินัยนะคะวินัยของสงฆ์เองแล้วจริงๆต้องบอกว่าในทางธรรมอะค่ะผิดไม่ใช่วันศึกเลยนะคะตั้งแต่วันที่ผิดทำผิดเลยถูกต้องนะคะทราบดีได้หลายท่านครูบาอาจารย์หลายท่านก็เป็นท่านที่รักษาเกียรติภูมิของศาสนาเนาะก็ใช้วิธีการว่าถ้ารู้ละว่าอยากจะมีครอบครัวนะคะก็ใช้วิธีการศึกออกมาเลย
0: นี่ประเด็นนี้นะ
1: ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมคุณจักรพันธ์
0: ประเด็นนี้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นเรื่องตามปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยจะ
0: เป็นพระได้เลย
1: พฤติกรรม
0: ปฏิบัติได้เลย
1: ไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะคะก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นได้นะคะในพระธรรมวินัยเองก็เห็นอยู่หลายๆครั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ท่านทรงเล่านะคะให้ฟังนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องเสพเมถุนแน่นอนค่ะไอ้ที่ไปดูเอาโต๊ะเอาอะไรต่างๆนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแกนกลางของเหตุการณ์นี้นะคะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ มันคือเรื่องเงินและทรัพย์สิน
0: เรื่องเงินและทรัพย์สิน
1: คุณหนู
0: เออแต่นะดร.กิฟตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ครั้งก่อนๆเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนึงที่เราต้องถามซ้ำอยู่เสมอเลยเพราะว่าดร.กิฟต์จะบอกว่าไอ้การเสพเมถุนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่เป็นแกนหลักของประเด็นแต่มันมักจะมาคู่กันการเสพเมถุนกับการยักยอกถ่ายเททรัพย์ไปเนี่ยเพราะว่าคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่อยากได้เงินอ่ะหรือว่ามาหลอกเงินพระเขาก็จะไม่ยอมให้เสพเมถุนจนกระทั่งคุณรณรงค์ยังบอกเลยให้เสพไปเลยยกเลิกไอ้ข้อวินัยกำหนดอันนี้เพราะตอนนั้นก็เถียงกันบอกว่ามันเป็นกฎที่มันผิดธรรมชาติคนมันจะเสพเมถุนหรือว่าคนมันจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาพระบางหรือว่านักบวชบางเขาเรียกอะไรนะบางนิกายบางศาสน
1: า
0: เขาก็มีเมียได้
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะนั้นยกเลิกไปเลยสิ
1: ประเทศ
0: มันผิดธรรมชาตินี่มันไม่ควรจะเป็นกฎเพราะว่ามันทำได้ยากแล้วก็
1: ก็เหมือนที่เราคุยกันอ่ะคุณสมพงษ์เหมือนที่เราคุยกันสมมติว่าเราสมมติท่านบวช
0: คุณก็ไปอยู่
1: ไม่ไหว
0: นิกายนู้นเด็
1: กบวชนิกายอื่น
2: ก็อย่างนิกายอื่นเพราะว่านิกายเรามันต้องรักษาศีล227ข
0: ้
2: อ
0: เฮ้ยถ้ามัน
1: ทำไม่ได้ก็ทำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไงคะ
2: คุณ
0: กดพระกี่ข้อถ้ามันยากยกเลิกหมดเลย
1: เข้าใจประเด็นคุณสมพงษ์เข้าใจประเด็นคุณสมพงษ์คือบางทีบางครั้งเนี่ยด้วยความที่พระธรรมวินัยของบ้านเมืองเราเนี่ยหรือว่านิกายที่เราเคารพนับถือเองเนี่ยจำนวนศีลหลายข้อนะคะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็เลยพลอยที่จะศรัทธามาก
0: ไม่งั้นใครก็มาทำบุญให้คุณ
1: นะคะอย่างตอนที่ฉันจัดงานเสวนาคุณสมพรสัมพันธ์ที่เรื่องสันติภาพหลายๆศาสนามารวมกันนะคะบางนิกายนะคะในบางประเทศเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยท่านก็มีครอบครัวนะคะ
0: มีลูกได
1: ้มีภรรยานักบวชหญิงก็สามารถมีสามีได้เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะแต่เพียงแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าธรรมเนียมของเขาก็ไม่ได้เคารพเหมือนกับ
3: ครูบาอาจารย์ขนาดว่าโอ้โห

0: ถวายเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอย่างนี้ถูกไหมคะคือสองเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได
1: ้เพียงแต่ว่าใช่ไหม
0: จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเปลี่ยนกฎระเบียบคือสำหรับเดือนเองเนี่ยขึ้นอยู่กับคนนะอย่างสมมติคุณจักรพันธ์บอกว่าเราอยากจะบวชแบบนี้เราสะดวกแบบนี้เราก็ไปเลือกนิกายแบบนี้ซึ่งเราคิดว่ามันมีหลายนิกาย
1: นิกายให้เลือกแต่เขาบอกว่าร
0: วมกันอยู
1: ่ให้จะเอานิกายเอาอันนี้แหละศาสนาพุทธนิกายนี้แหละเพราะว่าคนเนี่ยขึ้นเยอะ
2: เ
1: งินมันถึง
0: แต่ถ้าประเด็นนี้นี่ก็เขาเรียกว่าคุยกันได้ไม่จบ
1: ไม่ยืด
0: เพราะว่าเข้าใจได้เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าบวชมาแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เขาจะถวายกันขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าก็
1: เพราะคุณทำได้ยาก
0: ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่พูดง่ายก็คือต้องรักษาในศีลนะคะสังเกตเห็นไหมว่าส่วนใหญ่อะค่ะอยู่ไม่ค่อยรอดนะคะถ้าเกิดศีลไม่ดีนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวท่านเองเนี่ยลึกๆในใจนะดังนั้นก็คิดว่าคงจะมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ลึกๆข้างในหรือเปล่านะคะอันนี้เดาเอาเอง
1: ไม่ถึงแค่รู้ว่าตัวทำไม่ดีใช่ไหม
0: อืมใช่คือเดี๋ยวน่ะเอาความเห็นคล้ายๆกับความรู้สึกของมันของตัวเองเนี่ยมาวางไว้นะคะว่าคุณสมภารจักรพันธ์ลองคิดดูนะถึงเรามีเงินมากแค่ไหนเนี่ยจะใช้ก็ใช้ได้อย่างไม่สะดวกหรือเปล่าโอ้อย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะคิด
1: แบบเมถุนก็ต้องคอยมองโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่
1: กลัวคนมาเห็น
0: ต้องคอยมองว่าเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็ไม่มีความสุขเนาะคือเราแม้กระทั่งเป็นคารวาสนะคะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรก็ยังรู้สึกว่าไม่มีชนักติดหลังอยู่เลยนะคะอันนี้เหมือนกันสำหรับตัวฉันเองนะว่ามันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะคะว่าท่านเลือกแล้วแบบนี้แต่ในใจลึกๆของทุกคนนะคะทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะอันนั้นเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยเรื่องนึงนะคุณขาดจากความเป็นพระนะคะแต่คุณไม่ได้ขาดจากความเป็นพลเมืองนะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพระธรรมวินัยกับกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันต้องแยกออกให้มีความชัดเจนตอนนี้มันรวมๆปนๆกันอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยกระทบกระเทือนสายบูจริงๆคุณไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะคือสัจธรรมทุกอย่างอ่ะมันปรากฏชัดนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีบางอย่างถ้าเขาเรียกว่าข้ามไปไม่ได้นะคะมันก็ติดกับดักอยู่แบบนี้นะคะก็เอาที่ทุกคนอยากจะบอกน้องๆหรือว่าคนที่รุ่นหลังๆที่รู้สึกว่าเราควรจะต้องเป็นคนอย่างไรดีนะคะจริงๆก็เป็นแบบที่เราเป็นละค่ะแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าเราสามารถที่จะถือศีลได้ไหม200กว่าข้อนะคะถ้าไม่ได้ก็ปวดเนรก็ได้มั้งคุณจักรพันธ
1: ์เราศีล5ให้รอด
0: ถ้า
1: ศีล5ให้รอด
2: ประสบบาติกาก็8ข้ออะไรเงี้ย
0: นะคะเดินว่าเอาเท่าที่พอดีกับตัวเองไหวดีกว่าอย่างไม่งั้นเดี๋ยวนี้มันก็เขาเรียกว่าพลเมืองโลกแล้วอ่ะคุณไปบวชที่อื่นก็ได้ไม่ได้มีปัญหา
1: หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าทางนี้เป็นทางที่เป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงรวมทั้งหากินง่ายแล้วก็ไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยใช่ไหมตรวจสอบก็ยากมีคนรับหน้า
0: คือถ้าคิดคุณสมพรคุณสมพรถ้าคิดในมุมนี้เองเนี่ยโหมันถือ
1: ว่า
0: เป็นพระเนี่ยมันไปไหนก็ไม่ได้นะ นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสอย่างเงี้ยหรอมันก็ไปเที่ยวมันก็ดูแบบแปลกๆอ่ะนะคะก็เดินคิดว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะล่ะว่ามันไม่ใช่นะคะผลทางคืออยากมีเงินเยอะก็ไปตั้งใจทำมาหากินก็ดีนะคะ
2: โอ้จุดนั้นก็ไม่ใช่อาชีพที่จะมาหากิน
0: ถูกต้องมันกลายเป็นกับตลปัดไปหมดนะคะก็เนี่ยเคยมีประเด็นแบบนี้เช่นผิดพระธรรมวินัยนะคะปาราชิกเนี่ยเป็นอาบัติร้ายแรงถูกไหมขาดจากความเป็นพระเลยนะคะส่วนโอเคฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอาญาเพราะว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับพระอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหลักการมีเพศสัมพันธ์มันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายเนาะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะประเด็นหลักณขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องเสเมถุนนะคะถ้ามันมีข้อเท็จจริงอื่นประกอบเหมือนอย่างที่คุณสมพรสัมพันธ์บอกอะว่าเอ้ยมันทำไมจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดนะคะตัวผู้ที่เสพเมถุนกับพระเนี่ยเป็นเด็กหรือไม่ได้มีความยินยอมได้หรือว่ามีการถูกบังคับข่มขู่หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดต่างๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้รวมถึงสำคัญมากในกรณีที่มีทรัพย์สินของวัดหรือการเรียกรับเงินต่างๆหรืออันนี้น่าสนใจสนับสนุนการเบียดบังทรัพย
1: ์
0: หรือฟอกเงินอันนี้ต้องพิจารณาคนละฐานความผิดเลยนะคะการเสพเมถุนสำหรับพระเนี่ยผิดวินัยขั้นปาราชิกแต่ผู้หญิงไม่ได้ผิดด้วยถูกไหมคะแต่ความผิดอาญาต้องมีองค์ประกอบตาม

0: ข้อหาอื่นๆถ้ามันเกี่ยวข้องมันก็ไปได้นะคะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องมันก็จบแค่นั้นแต่ลึกๆในความรู้สึกของคนนะเดนก็คิดอย่างนั้นว่า เขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น question mark ส่วนตัวนะคะแต่อีกอันนึงที่เดนอยากจะฝากไว้สักนึงว่าอย่าไปยึดโยงคือสื่อต่างๆเนาะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยตั้งสติดีๆอย่าไปโยงไปถึงคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหรือว่าบุตรหลานของใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เอาเป็นตัวผู้ใหญ่ที่เขาไปทำผิดเนี่ยเขาคงรู้สึกผิดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวต่างๆเนี่ยอาจจะต้องสงวนไว้แล้วก็ต้องดูแลเด็กไปด้วยกันนะคะบางทีการระบุเจาะจงตัวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าไปในมุมที่ส่งเสริมให้เกิดการไปบูลลี่กันในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีกเนี่ยดังคิดว่าเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งในทางจิตใจนะคะแยกให้ออกว่าสิ่งไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดคนไหนผิดนะคะ คนไหนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ต้องตั้งสติกันดีๆค่ะ
1: ทีนี้ก็มีศิษย์ของหลวงพ่อก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดแหละแล้วก็มาเสียในช่วง 2-3 ปีนี้เท่านั้นเองนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือตกยากว่างั้นเถอะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเพิ่งมาเปลี่ยนการปฏิบัตินี่แหละก็เลยบางท่านก็บอกว่าน่าจะไม่ให้ศรีกาเนี่ยเข้าใกล้จริงๆเข้าใกล้ไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: เข้าใกล้ไม่ได้อยู่แล้วตามพระธรรมวินัยใช่ไหม
1: เขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับเขาไม่ให้อยู่
1: แล้วไม่อยู่ตาลำพัง
3: ในที่ลำพังไม่ได้ไม่นั่งคุยกันตัวต่อตัว
1: ที่หลับตาก็ไม่ได
0: ้ถูกใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าน้ำกับเขาเรียกว่าอะไรนะไฟกับน้ำมันนะคะ
1: เ
0: ราว่ามัน
1: มีกฎอยู่
3: ความสวยงามมั้งเพราะว่าเขาบอกอดีตเคยเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยเลยนะก็ไม่ธรรมดาความสวยงามด้วย
0: มันก็ตามหลักการก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันใช่ไหม
3: ใช
0: ่
3: ใช่
1: เขาเลยน้ำตาใกล้หมดทีนี้บางท่านถามว่าหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วในอนาคตถ้าเลิกได้ก่อนที่มันจะมีเรื่องถือว่าร
3: อดพ้น
1: จะพ้นรอดทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายไหม
0: อันนี้ถ้าเรื่องพระธรรมวินัยต้องเรียนถามคุณจักรพันธ์แต่เข้าใจว่าถ้าเสพเมถุนไปแล้วก็น่าจะขาดต่อความเป็นพระแล้วหรือเปล่าคะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ขาดความเป็นพระแล้วถ้าเสพเมถุนแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันต้นชั่วโมงคุณสุภพรเขาบอกว่าผิดตั้งแต่ตอนไหนเราจริงๆเราต้องบอกว่าต้องผิดตั้งแต่เริ่มแรก
1: ที่
3: เสพเมถุนแต่บอกก็ไม่มีใครเห็นฉันรู้กันสองคนไม่ผิดเองอะไรอย่างนี
1: ้ทำสองคนรู้สองคน
3: มาผิดตอนคลิปหลุดออกมานี่แหละจึงได้ผิด
0: นะอันนั้นไม่น่าจะใช่ไหมคะคลิปหลุดนี่ถ้าไม่หลุดนี่ก็ไม่ผิดหรอกคุณจักรพันธ์
3: ใช่ใช่แต่คนเดี๋ยวนี้ยุคนี้ฮะภาพมาไปจับไปผลักเขายังบอกว่า AI หรือเปล่าเนี่ยภาพสมัยนี้
1: แล้วเจ้าพนักงานล่ะความผิดในฐานเป็นเจ้าพนักงานกับยักยอกเงินและฟอกเงินล่ะถ้าหยุดทำแล้วอะแต่เงินไม่ได้คืนมานะเหมือนโดนหลอกก็หลอกไปแล้วอะ
0: โอ้คือความผิดมันสำเร็จไปแล้วไงค
3: ุณตำรวจสำเร็จไปแล้วตำรวจก็ต้องสืบสาวราวเรื่องเอาไม่ได้ว่าทรัพย์สินที่เขาเบียดบังวัดไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาชดใช้ใช้ไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีกันให้ถึงที่สุดเลยเพราะความผิดเรื่องนี้มันสำคัญ
1: บางคนเขาไปเทียบกับคดีแบบสแกมเมอร์ด็อกเตอร์กิฟต์เด่นในโลกออนไลน์ได้ที่อ่านเด็กๆก็ไปเทียบกับคดีสแกมเมอร์เหมือนโดนหลอกต้มตุ๋นน่ะเหมือนโดนหลอกให้รักแล้วไถเงินแล้วก็เสียเงินไปถ้าเขาหยุดทันจะถือว่าเหมือนโดนหลอกได้ไหมไม่น่าจะได้
0: คืออันนี้ใช่เรื่องของการเบียดบังอ่ะมันเกิดตั้งแต
1: ่ตอน
0: ที่ใช่ตอนองค์ประกอบต่างๆมันครบไปแล้วเนาะหรือคือเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยพูดง่ายคือมันโดนหลอกนะถูกไหมแล้วก็เอาเงินตัวเองจ่ายไปอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เงินตัวเองนะคุณ
3: เอาเงินมาบริจาคเงินเบียดบังเข้าตัวเองเนี้ยออกไปอนุโมทนาแต่เงินไม่เข้าวัดสมมติว่าคุณสิวพรทำเงินไปทำบุญไปแสนหนึ่งออกไปนึกโฆษณาบัตรมาแสนหนึ่งแต่แสนนั้นไม่ได้เข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีส่วนตัวไปเข้าบัญชีเจ้าวัด
0: ใช่ถ้าท่านให้เงินส่วนตัวอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าผู้หญิงมาหลอกแล้วพระหลงเชื่ออันนี้สมมตินะคะไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้นะสมมติทั่วไปผู้หญิงมาหลอกพระหลงเชื่อให้เงินเพราะการหลอกอันนี้อาจจะเป็นการช่อโกงแต่ถ้าเกิดพระกับสีกาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สีกาก็ได้นะอีกเพศอื่นก็ได้นะ เอาเงินวัดออกมาแบ่งกันอันนี้ชัดเจนเลยค่ะไม่ใช่โรแมนต์สแกมแน่นอน

0: คือ
1: มันบียอนไปมากกว่าโรแมนติก
0: มากกว่าอีกหลายซับซ้อนแล้ววยาวัจกรอ่ะหรือเด็กวัดอ่ะที่คอยเป็นคนดูต้นทาง
2: เขาทราบหรือไม่ทราบอย่างไร
3: ใช่อย่างคนนี้ก็บอกเห็นไหมที่วยาวัจกรที่วันนี้เขาไปใช้ปากคำไม่รู้สักอย่างถามว่าครับดูเรื่องในวัดไหมไม่รู้รู้เรื่องศรีกาไหมไม่รู้ถามว่าเป็นวิญญาณวิจารกรเป็นลูกศิษย์มากี่ปีไม่รู้เพิ่มตอบว่าไม่รู้นะ
2: ไม่รู้หมดเลย
0: ไม่รู้หมดอ่ะ
3: ไม่รู้สักอย่าง
0: แล้วพระมั่งพระห้อยคอที่เขาไปภาษาแบบหยาบคายก็เรียกขายหรือให้เช่ามาเนี่ยมีท่านนายกมาเกี่ยวด้วยนะเคยห้อยเหรียญหลวงพ่อโชติเนี่ยราคาสูงริบลิ่วอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะถือเป็นเรื่องของการช่อโกงได้ไหมบางท่านบอกโหดินมาปั๊มเนี่ยดินหลังวัดมาปั๊มเนี่ย5บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาทบางอก4ล้านถือเป็นการ
2: ฉะนั้นคิดว่าประเด็นเนี้ยต้องกลับไปทบทวนเรื่องของการปั่นราคากันหน่อยเพราะว่าท้ายที่สุดตอนเนี้ยราคาไม่มีเลย
3: นะตกแล้วตอนนี้ไม่มี
0: รับซื้อคืน
3: นอกจากจะเอาทองไปหลอมละลายของได้ราคาตรงราคาทอง
0: ค่ะเอาล่ะขออนุญาตแทรก1นาทีเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเรากลับมาคุย
2: เรื่องต่อเดี๋ยวมาต่อได้เลย
0: เนาะแล้วจะมีทุนเทาๆที่มันซ้อกรันบ่อนทำลายประเทศอยู่จากสักครู
2: ่ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยต่อคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ครับ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมาย
0: ตอนขั้นนะดร.กิฟต์ไม่ต้องวางสายเลยนะ
1: ประเด็นฮอตๆประเด็นฮอตๆ
0: แล้วบรรดาคอมเมนต์ทั้งหลายยิ่งเมามันมากบางท่านบอกคนที่บวชคุณสุขภาพบอกคนที่บวชก็อยากมีเมียคนที่มีเมียก็อยากหนีบวชแล้วก
1: ็ไม่คอมเมนต์อะไรทั้งนั้นกันอันนี
0: ้คุณสุรเดชบอกคู่นี้เอาไปสร้างเป็นหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสภาค2ได้ไหมไม่น่าจะได้บุพเพอราวาสนะน่าจะได้แล้วก
2: ็จะช่วยกันตั้งชื่อเรื่อง
0: อิสระจันบอกไม่มีอะไรหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคือน่าจะเป็นเรื่องของความเห็นประเด็นพวกนี้นะที่คดีทั่วไปเจ้าหน้าที่ทำงานเร็วนะรุดรัดแต่พอคดีของตนเองช้าอันนี้ดิฉันไม่ค่อยอยากอ่านนะเสี่ยงกับดิฉันมากเลยยักยอกเงินวัดแม้แต่บาทเดียวก็ปาราชิกแล้วครับแล้วก็ไทยแลนด์แดนบันเทิงสีสันฉูดฉาดเมามันมีให้เมาไม่เว้นแต่ละวันโอเคอยากย้อนกลับมา ย้อนกลับมา
2: เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได
0: ้นอกเหนือจากเรื่องนี้เรื่องเถาๆทั้งหลายในขณะนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของความขัดแย้งกลุ่มของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเช่นเกาะพังงานภูเก็ตอะไรต่างๆแล้วก็เหตุวิวาทกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลท่านหนึ่งจนกระทั่งเป็นที่มาของการเนรเทศ

0: ทั้งคู่คือฝรั่งที่เป็นฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์นะแล้วก็คนอิสราเอลที่เป็นคู่วิวาทกันก็โดนในประเทศทั้งคู่วันก่อนที่ฉันก็ถามว่าคนที่เป็นฝรั่งเศสเขาลงทุนในประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของสวนสัตว์แล้วเขาในประเทศได้เหรอเขามีเมียเป็นคนไทยแล้วเขาจะทํายังไงแล้วพวกทรัพย์สินกับครอบครัวเขาทํายังไงอันนั้นก็คุยกันเป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าเขานัดลงถนนกันนะโดยกลุ่มแกนนําอย่างเช่นคุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปันเทพและอีกหลายๆท่านนะที่ไปที่สถานทูตอิสราเอลแล้วมีแถลงการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการแก้นอมินีที่ฮุบที่ดินแล้วก็อยากให้ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้วก็เสนอ4ข้อเรียกร้องอะไรต่างๆนะทีนี้หลายๆคนก็สอบถามประเด็นอันเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเข้าใจว่าจะเป็นที่ภูเก็ตไหมครับที่เขาจะจัดงานปีใหม่ของชาวอิสราเอล
1: วันนี้เขาจะจัด
0: 11ถึง13ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทางการไทยก็ขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนไปแต่ว่าทางเข้าใจว่าจะเป็นเอกราชทูตนะฮะท่านก็บอกว่าคือยกเลิกไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนเก็บค่าตั๋วอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนอาจจะมาไม่ครบอาจจะประมาณสัก7-8 ล้านคนแต่ก็หลังจากนั้นก็มีข่าวว่ามีคนเดินทางเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็อาจจะสร้างความไม่พอใจกับคนในท้องที่บางท่านถามว่าถ้าเกิดว่าเขาจัดงานลักษณะแบบนี้ปีใหม่แล้วเขาขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยด้วยนะประมาณ50 นายเขาถามกันว่าเอ๊ะถ้าเขาจัดแบบเขาบอกปีใหม่เนี่ยแล้วห้ามเขาได้เหรอแล้วก็การควบคุมลักษณะแบบนี้เหมือนการจัดอีเวนต์เหมือนคอนเสิร์ตแบบนั้นหรือเปล่าเราห้ามจัดได้ไหม
2: คือประเด็นนี้มันเป็นคือถ้าคนอื่นจัดก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะเรื่องของการจัดอีเวนต์หรือว่าจัดงานต่างๆเนี่ยมันก็มีกฎหมายวางอยู่นะคะการไม่ให้จัดงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจในการที่เขาขอต่างๆนะแต่ว่าประเด็นที่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่คือต้องบอกว่าประเด็นหลักอะ
0: มัน
2: คงเป็นเรื่องว่าเจ้าภาพคนที่ขอจัดต่างๆเนี่ยมีเรื่องของคอนฟลิกต์กันอยู่มากกว่านะคะจริงๆเสรีภาพอะอาจจะต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเรื่องของการนับถือศาสนาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นตามรัฐธรรมนูญมันก็ถือว่าเป็นตามหลักของความเสมอภาคเนาะคุณสวรรค์สัมผัสนะคะไอ้เรื่องของการจัดเทศกาลปีใหม่ชาวยิวโดยสงบมันก็จึงเป็นกิจกรรมที่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวยิวนะก็ทุกชาวนั่นแหละนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความคุ้มครองในระดับหนึ่งแล้วกันนะคะรัฐก็ไม่สามารถที่จะให้เหตุผลบอกว่าช่วงนี้มีปัญหากับนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะคะหรือว่าประชาชนบางส่วนไม่ต้องการให้จัดแล้วก็สั่งห้ามไปนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวมันจะเป็นการปฏิบัติหรือเปล่าเพราะว่าทำไมศาสนาอื่นจัดได้แล้วศาสนานี้หรือสัญชาตินี้จัดไม่ได้นะคะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอะเนาะคุณ
0: ข
2: อแย้งกันนะคะใช่แล้วก็ประเด็นที่เมื่อวานท่านพูดถึงอ่ะมันคือเรื่องของความได้สัดส่วนนะคะของมาตรการต่างๆแต่สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกไอ้เรื่องการจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็น human rights อ่ะเนาะสิทธิมนุษยชนก็จริงแต่ก็ไม่ใช่สิทธิแบบเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะเจาะจงคืออันนี้เริ่มมาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะถ
0: ู
2: กมั้ยนะคะเรื่องของความมั่นคงเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อสถานที่ต่างๆต่อประชาชนส่วนรวมนะคะมีความเสี่ยงไหมว่าจะเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยนะคะสถานที่รองรับจำนวนคนมากขนาดนั้นได้ไหมนะคะคืออันนี้เป็นคำถามหมดเลยนะคะหรือกิจกรรมก่อให้เกิดความเดือดร้อนพอชั่งน้ำหนักหรือว่าวัดสัดส่วนกันแล้วเนี่ยน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะแบบนี้นะคะรัฐเองก็สามารถใช้น้ำหนักเหล่านั้นหรือสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติตามอำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะคะคงต้องบอกว่ามันต้องเป็นสัดส่วนที่ชั่งแล้วเนี่ยมันได้สัดส่วนกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะมีความไม่ปลอดภัยอะไรแต่ก็สั่งห้ามเขาจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องเป็นมาตรการที่เบาที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะเช่นนะบางที่ใช้วิธีนี้ลดจำนวนคนนะสมมติว่าคนจะเข้าร่วม 2,000 คน800ได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหลายสถานที่เหลือสถานที่เดียวได้ไหมนะคะคือไม่ถึงกระทั่งว่าเขาเรียกว่า
0: ห้ามขาด
2: ตัดไปเลย

0: อยากเออใช่แต่ให้มีทางเลือกที่ได้สัดส่วนกับอีกความเสี่ยงนะคะได้สัดส่วนกับความเสี่ยงอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าสมมติขอไว้ว่าเลิกเที่ยงคืนได้ไหมเราก็อาจจะบอกว่าสามทุ่มได้ไหมอย่างเงี้ยนี่ก็คุณแต่ว่าร้องคือ
1: เสียงดังไม่เหตุผล
0: เออนะคะแล้วก็คืออย่างเรื่องตำรวจกับระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยดังคือว่ามันก็คือต้องรักษาสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่อง
1: ไม่ได้ดูแลใครเป็นพิเศษ
0: เออมันถ้าเกิดไม่มาเนี่ยแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นตำรวจก็จะเดือดร้อนกว่าเดิมนะคะก็ถือได้ว่าต้องเข้าใจด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆช่วงแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่เอกชนนะคุณสมภารสมของนะคะก็อาจจะต้องดูด้วยว่าพอเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยจังหวัดก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจในการสั่งห้ามทำกิจกรรมนะคะเพราะว่ามีผู้ร้องคัดค้านแต่เหมือนเดิมค่ะย้อนกลับไปเหมือนเดิมแม้ว่าในที่เอกชนก็ยังสามารถตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยประเมินความปลอดภัยความเสี่ยงร่วมกันได้นะคะอันนี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยเอกชนจัดได้หมดเอกชนถ้าไม่ปลอดภัยขึ้นมารัฐก็เดือดร้อนนะคะ
1: ได้ทีนี้ทราบมาว่าบางส่วนจะอยู่ด้านในแล้วก็ในช่วงพิธีมันจะมีคนอยู่ริมหาดยืนยาวไปหมดก็น่าจะเป็นหาดที่เป็นสาธารณะแต่ชาวบ้านคงไม่กล้าใช้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบางคนเขาก็บอกว่ามันเหมือนอยู่ในพื้นที่ของเอกชนอะของเขาอะประมาณเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะก็เหมือนเดิมค่ะคุณสภาหลักการคือหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดมาตรการต่างๆก็ต้องเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วนกันดังนั้นการที่คำนึงถึงความปลอดภัยมาชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียหายที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอันนี้ทำได้อยู่แล้วและจำเป็นต้องทำด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆคน
2: แต่มันก็จัดแต่ว่าเขาลดเวลารู้สึกจะลดเวลาการจัดงานลงนะครับแทนที่จะจ
0: ั
2: ด
0: เวลาจำนวนต่าง
1: ๆปิดท้ายสักนาที2นาทีได้ไหมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่10การประชุมล่มเป็นครั้งที่10ลากยาวเกือบ2เดือนเขาถามคุณหมอสรณะประธานกสทช.คุณหมอบอกไปถามคนไม่เข้าประชุมดิสรุปแล้วเนี่ยหน่วยงานในลักษณะที่เป็นองค์กรอิสระแบบนี้เวลาเกิดปัญหาแล้วใครเป็นผู้ตัดสินเนื่องจากคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นประธานนะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเมื่อการทำงานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้คนก็เริ่มมาคิดหูเงินเดือนก็แพงงานก็ค้างเยอะแยะไปหมดแล้วก็ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่แล้วกรรมการที่เหลือจะทำยังไงเขาก็เล็งกันว่า6ท่านที่เหลือที่เป็นกรรมการกสทช.กสทช.อาจจะใช้กลไกทางกฎหมายเปิดประชุมแบบพิเศษทำได้ไหม
0: คือทางออกตอนนี้คือตอนนี้มันเหมือนเดดล็อกกันเนาะ
1: ใช่
0: ฮะแต่มันก็ไม่ควรเนาะนะคะเพราะว่ากฎหมายมันออกมามันควรจะปลดเดดล็อกไม่ใช่ตัวกฎหมายกลายเป็นเดดล็อกตัวเองนะคะคือดังนั้นย้ำคำหนึ่งนะไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ต้องไม่มองกฎหมายเป็นปัญหา ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมองกฎหมายเป็นปัญหาปั๊บนั่นแปลว่าคุณเข้าใจคำว่ากฎหมายผิดแล้วเพราะกฎหมายต้องมีไว้เพื่อแก้ปัญหาถูกต้องต้องมีไว้ปลดเดดล็อกถ้ามองกฎหมายเป็นปัญหาปั๊บแปลว่าต้องกลับไปเรียนใหม่นะคะคุณสมพงษ์สมพันธ์นะคะหลายที่เปิดอยู่นะคะช่วงนี้ก็สามารถไปสมัครเรียนได
1: ้เป็นนั่นแซว
0: ค่ะคือทางออกที่น่าสนใจเอาแบบนี้แล้วกันคือต้องแยกอย่างนี้ค่ะแยกข้อพิพาทตัวบุคคลออกจากความต่อเนื่องของการทำงานขององค์กรถึงจะไปต่อได้เพราะตอนนี้เหมือนเกลียดกันอยู่อะคนเกลียดกันนะคุณสมพงษ์สมพันธ์ไม่ทำงานร่วมกันถูกปะไม่มองหน้ากันแต่มันไม่ใช่ปัญหาคนแล้วนี่คุณประเทศชาติรอคุณอยู่นะ
1: ถ้าระบบมันต่อได
0: ้ถูกต้องถูกระบบต่อได้นะคะนี่ปัญหานี่ไม่ได้เกิดจากระบบนะคะเกิดจากคนทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดมาตราที่เราคุยกันนะเนาะ20วรรค3นะคะใช้กับสถานการณ์แบบนี้ได้กรรมการต้องหารือและใช้กลไกนั้นเพื่อให้บอร์ดเนี่ยกลับไปทำงานดังนั้นถ้าจะบอกว่าโบยไปให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ค่ะคุณสมพรสมพันธ์นะคะวาระที่มีกำหนดเวลาตามกฎหมายเนี่ยข้อพิพาทว่าคุณหมอสรณะยังเป็นประธานโดยชอบหรือไม่อะไรต่อมีอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วค่ะ
1: ค
0: นละเรื่องกันนะคะตอนนี้ต้องมีสปิริตเพียงพอที่จะทำให้การทำงานขององค์กร move on ต่อไปได
1: ้ค่ะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าในสภาเวลาล่มเนี่ยคนก็ด่านินทากันนะแต่อันนี้ที่ชนะเลิศ
0: ล่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ประชุมค่ะ
1: เพราะนั้นการงานที่มันล็อกไป

0: ้องกสทช157ได้ไหมทั้งคณะเลยเนี่ยไม่เป็นไม่ทำงานไม่ปฏิบัติหน้าที่
1: เขายังทำงานกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ไปทุมไม่ลงมติเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังทำงานยังเซ็นเอกสารยังไปนู่นไปนี่อะไรกันอยู่นี่แต่ที่ไม่ประชุมเพราะว่าประธานคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่เขาจะร่วมประชุมลงไม่ได้
2: ใช่ใช่เป็นไปได้นะคุณคืออย่าว่าชี้ช่องนะมันมีความเป็นไปได้นะ
0: ถูกไหม
2: ที่จะถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้ผิดว่าผิด157ทันทีแต่ว่าต้องพิสูจน์ว่าเรื่องของหน้าที่เจตนาและความไม่ชอบรายบุคคลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะย้ำอีกครั้งกฎหมายออกแบบให้เป็นกลไกแก้ความขัดแย้งนะคะไม่ใช่ทำให้ความขัดแย้งเข้มข้นขึ้นนะคะ
0: เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้ง
2: ค่ะไม่ได้
0: เนาะแต่ในขณะนี้เนี่ยกลไกของกสทช.น่าจะมีปัญหาแล้วก็หน่วยงานไหนล่ะจะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ร้อง
2: คือตอนนี้ไม่อยากให้คิดว่าเป็นใครเป็นผู้เสียหายนะแต่อยากให้คิดแบบนี้ค่ะว่ากลไกที่ให้กรรมการเดินหน้าต่อต้องเดินนะถ้ากรรมการมีเจตนาหร
0: ือ
2: ไม่เดินหน้าต่อด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบธรรม157เนี่ยมาได้นะเกิดขึ้นได
0: ้เนาะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
2: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์หน้านี่เรื่องใหญ่เยอะแยะเลยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งเร่งสางปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ไม่ให้กระทบประชาชนยืนยันเอกชนรับเดินรถต่อถึงมกราคมปีหน้านายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟพร้อมด้วยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวภายหลังการเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่าตนและผู้ว่ารฟท.ได้รายงานความคืบหน้าในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในด้านการให้บริการและมีความกังวลจากผู้ใช้บริการจากปัญหาในเรื่องสัญญาณระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดโดยรฟท.ได้เตรียมความพร้อมในส่วนการเจรจากับเอกชนที่ยื่นข้อเสนอ4เงื่อนไขซึ่งบางส่วนยังตกลงไม่ได้ซึ่งจะไปเจรจากันต่อโดยผู้ว่ารฟท.จะไปดำเนินการขณะเดียวกันรฟท.ต้องเตรียมพร้อมในการเข้าไปบริการแทนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องการให้บริการประชาชนจึงกำชับให้รฟท.ไปดำเนินการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการให้บริการแอร์พอร์ตเรียวลิงก์จะมีความต่อเนื่องด้านนายอนันต์กล่าวว่าจากการหารือเบื้องต้นเอกชนพร้อมเดินรถให้จนถึงวันที่31มกราคม2570ก่อนที่รฟท.จะเปลี่ยนถ่ายการเดินรถขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้จะยังมีการเดินรถอยู่พลพีเผยงานปีใหม่ยิวภูเก็ตลดผู้ร่วมงานเหลือ700คนหลังคนไทยกังวลนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการการจัดงานวันปีใหม่ยิวจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ว่าสองผู้จัดเข้ามาปรึกษาและแจ้งกับทางจังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนเข้าร่วมการประชุมตอนแรกแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนในจำนวนนี้ 1,000 คนเป็นชาวอิสราเอลที่อยู่ในภูเก็ตและอีก 1,000 คนจะเป็นผู้ที่บินตรง

0: ออกมาจากอิสราเอลขณะที่ทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าจะมีคนไทยออกมาแสดงจุดยืนถึงความกังวลที่มีต่อชาวอิสราเอลพร้อมแจ้งไปยังผู้จัดงานกระทั่งผู้จัดงานกลับไปคิดและตัดสินใจจะลดขนาดงานลงเดิมทีตอนกลางวันจะจัดงานที่ชาบัตแล้วจะจัดงานในโรงแรมตอนกลางคืนเปลี่ยนเป็นจัดงานที่ชาบัตอย่างเดียวระยะเวลาตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนและลดจำนวนคนลงจาก 2,000 เหลือ700คนซึ่งคนที่เข้าร่วมจะต้องมีตั๋วเท่านั้นถึงจะเข้าได้ขณะที่ทางผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือไปยังสภ.ป่าตองขอกำลังในตำรวจ50นายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยขณะที่ตนมีคำสั่งไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงไปดูได้ว่ากิจกรรมของทั้ง2ฝ่ายเป็นอย่างไรรัสเซียโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนคลิปวิดีโอที่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานบริการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนในภูมิภาคเคียฟเผยให้เห็นเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักซึ่งตัวอาคารที่พักอาศัยสูง9ชั้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สามารถยืนยันสถานที่หรือวันที่บันทึกภาพในวิดีโอได้อย่างแน่ชัดแต่ไม่พบวิดีโอนี้เวอร์ชั่นเก่าที่เคยโพสต์ลงออนไลน์ก่อนวันที่11กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภจีชี้ปรับทับบิ๊กกระทรวงพาณิชย์ใหม่ยึดความเห็นร่วมปลัดใหม่และเก่ามั่นใจไร้แรงกระเพื่อมในกระทรวงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงพาณิชย์หลังจัดทัพอธิบดีและข้าราชการระดับ40ใหม่9ตำแหน่งว่าทุกคนทำหน้าที่ผลักดันตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็น5โจทย์เดิมประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพการดูแลสินค้าเกษตรการเจรจาการส่งออกเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการดูแลกลุ่ม SMEส่วนการจัดทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ใหม่จะเน้นทำตามความเหมาะสมและความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างตนนายวุฒิไกรหลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่ฉะนั้นเราทำงานร่วมกัน3คนที่ช่วยดูในเรื่องความเหมาะสมเมื่อถามถึงกระแสข่าวความไม่พอใจของนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกขอลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีชี้แจงว่าท่านหมดวาระตำแหน่งดังกล่าวแล้วซึ่งดำรงตำแหน่งได้4ปีและสามารถต่ออายุได้อีก1ปี2ครั้งรวมเป็น6ปีซึ่งนางสาวพิมพ์ชนกครบแล้วและมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศอยากไปดูแลมารดายืนยันไม่มีแรงกระเพื่อมในกระทรวงพาณิชย์ทุกคนตั้งใจทำงานและมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้ประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
8: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ

0: จาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.

0: ไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากัจจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีครับผมฟังที่เคารพครับ
2: ผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกแรกวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสที่หลายคนค่อนข้างกังวลนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเนาะนางเหงา
3: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้จะเริ่มขึ้นแล้วเขาเรียกว่าเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวเขานะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาวันอาทิตย์เย็นๆปัญหาก็คือว่า เราเหมือนกับว่ามีอยู่3ส่วนที่ลดไซส์ของเขามาเนี่ยฮะของงานนี้นะฮะหนึ่งก็คือลดจำนวนพื้นที่ใช่ไหมเพราะเดิมทีจะจัดงานใน2ที่ในภูเก็ตก็เหลือที่เดียว2ก็คือลดเวลาลงมานะฮะลดเวลาลงมาการปิดการอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเร็วขึ้น3ก็คือลดจำนวนคนที่จะเข้าไปแต่ว่ามันยังมีกระแสบางอย่างซึ่งเราต้องสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาให้สัมภาษณ์เรานี่แหละว่ามันเป็นกระแสอะไรที่น่าเป็นกังวล
2: นั่นก็คือกระแสต่อต้านอยู่นั่นแหละค่ะที่น่าเป็นกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะแบ่งแยกกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความเชื่อทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่หลายๆคนเริ่มที่จะได้รับผลกระทบจากต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆเริ่มที่จะมาเบียดบังอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
3: ซึ่งก็หลายสัญชาติเลยนะเราก็ต้องเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราก็จะบอกคนนู้นเทาคนนี้เทาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทาหลายประเทศเลยนะในบ้านเรานะฮะ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีที่ได้ยินกันค่อนข้างเยอะจริงๆไม่ใช่แค่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะชาบัดอย่างชาบัดเนี่ยถ้าได้ยินครั้งแรกๆเราก็ได้ยินที่ปายเนาะที่ปายแม่ฮ่องสอนซึ่งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นที่ชาบัดก็คือที่ป่าตองมันไม่ได้เริ่มจากการขัดแย้งทางศาสนาแต่มันเริ่มจากการที่พอเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกกังวลหลายๆอย่างจนเราได้มีโอกาสได้คุยกับคุณพลพีสุวรรณฉวีมาหลายครั้งพอสมควรเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจัดแน่นอนสำหรับงานปีใหม่แต่ว่าสิ่งที่คุณพลพีกังวลเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปถามจากท่านเลยละกันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับรัฐมนตรีครับ
4: คุณนางคุณนุ่มครับ
2: ครับคุณพลพีคะขออนุญาตเริ่มจากเรื่องที่หลายคนกังวลที่สุดก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสคนที่ไม่พอใจคนอิสราเอลละแล้วมันก็ลามไปหมดเลยอะค่ะมันไม่ใช่แค่งานเดียวเท่านั้นเลยอะทีเนี้ยเราจะสื่อสารยังไงดีว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจัดแจงจัดการอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติอะมันไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดอะค่ะ
3: ยังไงดี
4: คืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าแต่ละที่มีความไม่พอใจหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคนชาติอิสราเอลเนี่ยอาจจะมาเป็นจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับหรือว่าเป็นคนอิสราเอลที่เข้ามาพักพิงอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปประกอบธุรกิจหรือว่าประกอบการต่างๆที่อาจจะมาเบียดเบียนคนไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือผมที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยภารกิจแรกเลยของที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลเนี่ยก็คือฉบับที่ป่าตองเพราะว่าทางบริษัทเขาเนี่ยขออนุญาตเป็นโรงแรมแล้วก็พอเขาสร้างอาคารสร้างอะไรเสร็จเนี่ยเขาประกอบการแต่ว่าเขาไม่มีใบอนุญาตโรงแรมพอเราเข้าไปก็เลยกลายเป็นฉบับข้อสงสัยต่างๆก็เลยตามมาไม่ว่าจะเป็นเงินในการก่อสร้างวิธีการดูแลทำไมคนเข้าคนออกไม่ได้ในฐานะที่มันเป็นศาสนสถานแต่ทำไมศาสนาอื่นเนี่ยคนไทยก็เข้าได้ใครก็เข้าได้ก็พอเราไปขยายไปเรื่อย

0: ใช่ครับก็เราก็จะไปเจอธุรกิจที่คนอิสราเอลอาจจะเอาคนไทยมาเป็นนอมินีในเครือข่ายของฉบับป่าตองเองก็ขยายต่อไปเป็นหลายธุรกิจเพราะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มไม่สบายใจนะครับก็อยากจะกลับนำเรียนว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยทางพวกเรารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเรากำลังสืบในการที่เราจะขยายเครือข่ายและโครงข่ายของธุรกิจพวกเขาอยู
1: ่โอ้ดีคร
0: ับ อะไรที่มันถูกกฎหมายเนี่ยเราเขาก็ถูกกฎหมายแต่อะไรที่ผิดปกติหรือที่เรามีข้อสงสัยเราก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์เดินประสิทธิ์ที่ไปค้นที่พัทยาจำได้ไหมครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็เมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยดีไซน์ก็ออกหมายจับหมายเรียกไปแล้วนะครับอันนั้นก็อิสราเอลอีกแต่ว่าอิสราเอลที่ชลบุรีนั้นเนี่ยที่ออกดีทางดีไซน์ออกหมายไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงข่ายของชาบะที่ภูเก็ตด้วยเราเชื่ออย่างนั้น
2: มันใช่คุณพลพีเคยบอกว่ามันโยงกันอยู่ค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังขยายอยู่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ฉะเชิงเทราก็มาดูตัวสุสานของการชาบ
1: ะ
0: ก็ดันเป็นอิสราเอลอีก
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคือพอชาวบ้านมีเหตุร้องมีอะไรอย่างเงี้ย
1: ไอ้เรื่องบังเอิญพวกนี้มาชนกันพอดีว่างั้นได้เหรอ
0: ครับครับเราก็ลงไปดูก็กลับกลายเป็นว่าบริษัทที่ครอบครองที่ดินที่ฉะเชิงเทรา15ไร่เนี่ยบริษัทก็ชื่อการชาบัตซึ่งการชาบัตก็ไปลิงก์กับชาบัตที่ป่าตองอีกเราก็จะขยายไปเรื่อยๆครับ
2: นี่ไงอุ้มถึงได้เปิดโอกาสให้คุณพลพีได้อธิบายนิดนึงเพราะมันดูเหมือนกับจับจงมากแล้วเกินว่าเป็นอะไรกับยูหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: โรงเป็นขายกัน
0: จริงๆแล้วผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นชาวอิสราเอลหรือว่า
1: เ
0: ชื้อชาติยูเป็นพิเศษนะครับจริงๆภารกิจที่สมุยเนี่ยวันที่ผมไปกับ
1: ต้อง
0: ทำร
1: ้
0: านโดนมาเนี่ยเราออกหมายเรียกบวกหมายจับเนี่ยประมาณ101หมายทั้งหมดเนี่ย12ชาตินะครับ
1: 12ชาติเลย
2: ไม่ใช่แค่อิสราเอลเนาะ
0: 12ครับ12ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจาะจงว่าชาติใดชาติหนึ่ง
1: ไม่ได้เลือกที่รักมาที่ชังอะไรว่ากันนั้นเราเอาข้อกฎหมายเป็นหลัก
0: แต่ว่าโดยความบังเอิญพอไปเจอตรงนี้ไปเจอตรงนั้นอ้าวมันเชื่อมโยงกันนี
1: ่
0: พอไปอีกที่หนึ่งก็เชื่อมโยงกันอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กลับเรียนครับแล้วเดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนี้
1: วันที่22
0: บ่ายโมงเนี่ยอาจจะมีการหารือนอกรอบครับจะมีการหารือนอกรอบระหว่างท่านรัฐมนตรียุติธรร
1: ม
0: ตัวผมกรมการปกครองปปท DSI กระทรวงพาณิชย์ปปง สำนักทนายความเพราะว่าเราพยายามจะเชื่อมโยงกรอบในวิธีการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นการลิงก์ข้อมูลหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุผลที่เป็นกันนักการหารือนอกรอบกว่านี้เพราะว่าเราอยากจะเป็นวิธีการหารืออย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองให้มากที่สุดเพื่อที่เราสามารถจะขยับและส่งข้อมูลลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันระหว่างหน่วยงานได้หลังจากประชุมเสร็จวันอังคารนี
1: ้
0: ก็ประชุมที่ทำเนียบก็จะผมก็จะกลับขึ้นไปเรียนท่านนายกเลยว่าผลของการหารือนอกรอบนี้เป็นอย่างไรเผื่อท่านนายกอยากจะมีข้อเสนอแนะแล้วถ้านายกอยากจะชี้ว่าตรงไหนควรพัฒนาหรือว่าตรงไหนควรจะเร่งหรือว่าตรงไหนควรจะมีองค์ประกอบอื่นๆดีครับเพราะฉะนั้นเรากำลังดำเนินการอยู่ในทุกๆมิติครับ
2: ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปภูเก็ตตามที่หัวข้อเรื่องที่เราตั้งเอาไว้ขออนุญาตถามให้คุณพลพีอัปเดตสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราก่อนได้ไหมคะว่าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยค่ะมันมีความคืบหน้าไปอย่างไรจากหน้าข่าวที่หลายคนได้ฟังกัน
0: ที่ฉะเชิงเทราหน้าที่นี้ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างในนี้ตอนนี้มีอยู่3หลุ
2: ม
0: นะครับมีในเอ้ยมี4หลุม
2: 4ใช่ใช่ครั้งที่แล้วมี4หลุม
0: ทั้งหมด4หลุมเนี่ยถูกกฎหมายหลุมเดียวก็คือมาในช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตส่วนอีก3หลุมเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ไม่มี
1: ใบขาดแล้วงั้นได้นะ
0: ครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาพยานหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าปากหลุมศพเนี่ยเขาเขียนวันที่บรรจุศพไว้อยู่แล้ว
1: เป็นหลักฐานชัดเจน
0: ซึ่งมาหลังที่ใบอนุญาตขาดอยู่แล้ว
2: แล้วเราจัดการยังไงอะคะเพราะว่ามันจะมีความขัดกับศาสนา
0: ตอนนี้ท่านผู้ว่าลงนามให้ย้ายร่างออกจากสถานที่ภายใน7วันไปแล้วครับก็รวมถึงวันนี้ก็3วันแล้วเขามีเวลาเหลือ4วัน
2: เขายังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
0: เขามาย้ายเต็นท์ออกเฉยๆแต่ว่าร่างเนี่ยยังอยู่ที่นั่น
2: แล้วถ้าเขาไม่ย้ายอะคะคุณพลพี
0: ถ้าเขาไม่ย้ายเราย้ายให้แล้วเราก็ไปคิดค่าใช้จ่ายที่เขาแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดเราย้ายไปแล้วเนี่ย
2: ย้ายไปไหนอะคะ
0: ไปที่ไหน
2: เรายังไม่ทราบ
1: ต้องย้ายไปศาสนสถานของเขาเฉพาะเลยไหมหรือว่าจะไปตรงไหน
0: อันนี้ทางจังหวัดกับท่านรองอธิบดีกรมการปกครองกำลังหารือกันและต้องรายงานผมภายในวันอาทิตย์นี้สี่โมงเย็นครับ
2: คืออันนี้เราก็คำนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับอะไรของเขาด้วยอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
0: ผมดูทุกมิติครับผมดูทุกมิติ

0: ดี
1: นะครับแล้วก็ผมก็สั่งให้สอบอีกแต่ว่าผมให้เวลาแค่2วันก็ผมสงสัยอยู่ที่ว่าคุณขออนุญาตก่อตั้งแล้วก็ดำเนินการเนี่ยปี64แต่ภายในปี66เนี่ยใบคุณหมดอายุไปพอคุณมาต่ออายุในการดำเนินการสุสานเนี่ยไม่สามารถต่อให้ได้คำถามผมก็คือว่าแล้ว64ทำไมถึงผ่านแล้ว66ถึงไม่ผ่าน
0: เออนั่นน่ะสิ
1: เพราะฉะนั้น
0: มัน
1: เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติเพราะการที่จะคุณจะมาขอใบอนุญาตและได้ใบอนุญาตไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอกสารการก่อสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วทำไมอยู่ดีพอมาต่ออยู่แล้วมันไม่ครบถ้วนล่ะครับ
2: คุณพลพีค่ะผมขออนุญาตถามอย่างนี้ค่ะคือวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับคนในพื้นที่ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละแล้วเขาก
1: ็
2: ไม่กล้าที่จะพูดตรงๆแต่ถ้าแปลความที่เข้าใจได้ก็คือในความเป็นจริงมันก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละที่เป็นคนเปิดประตูเหล่านี้เข้ามาครั้งนี้คุณพลพีจะดำเนินการอะไรให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนไหมคะว่าเราต้องแก้ขึ้นไปให้มันเจอค่ะว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนเปิดประตูนี้ให้เกิดปฏิบัติการขึ้นมา
1: ถ้าเกิดเจอโดยวิธีการทำงานของผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเจอผมก็ดำเนินการหมดแล้วครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ฉาเชิงเซาเนี่ยผมว่าวันอาทิตย์เย็นนี้ก็รู้แล้วครับ
0: 2วันเลยนะว่าให้แค่นั้นเอง
1: ว่าคนที่มีรายนามในเอกสารที่เซ็นอนุญาตให้เขาเป็นใครบ้าง
2: ค่ะ
1: นะครับจริงๆในใจตอนนี้ที่ผมอ่านเอกสารที่อำเภอเมื่อสักครู่เนี่ยผมมีตุ๊กตาที่ผมสงสัยอยู่แล้วแต่ขออนุญาตให้ทางท่านแต่ขออนุญาตให้ทางท่านรองอธิบดีกรมการปกครองและทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยได้ประชุมกันก่อนแล้วก็รายงานมาดูซิว่าจะตรงไปอย่างที่ผมสงสัยหรือไม
0: ่โอ้ดีฮะ
2: แปลว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะ
1: อาทิตย์เย็นนี้เห็นแล้วครับ
0: วันอาทิตย์นี้เลยนะวันอาทิตย์ที่13นี่เลย
1: ประชุมกัน4โมงครับผมนัดกันประชุมกัน4โมง
2: โอ้เยี่ยมเลยค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เราไปดูแลทั้งฝั่งเขาอย่างเดียวแต่เราต้องดูหลังบ้านของเราด้วยใช่ไหม
1: บ้านเรา
0: ต้องกวาดใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้ไปกันที่ภูเก็ตค่ะคุณพลพีค่ะ
0: ค
2: ือจริงๆตอนนี้หลายคนเขาก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อมันมีการคัดค้านแล้วก็มีการกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วทำไมเราถึงยังยอมให้ยังจัดต่อ
1: คืออย่างนี้ครับภูเก็ตต้องแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับ
2: ค
1: ือหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดงานอะไรก็สุดแล้วแต่ทางศาสนาหรือไม่ก็สุดแล้วแต
0: ่
1: ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะจัดในสถานที่ของเขาซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ2เนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะไปจัดต่อที่โรงแรมโนโวเทลป่าตองซึ่งนั่นก็เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งใครก็สามารถที่จะไปใช้บริการได
2: ้
1: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าลูกชายผมจะบวชผมก็จัดพิธีโกนผมที่บ้านของผมเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของผมก็สามารถแชร์เชิญแขกเชิญเพื่อนเชิญใคร
0: มา
1: ร่วมงานก็ได้ถูกไหมครับพอลูกผมโกนผมเสร็จผมก็จะไปทำพิธีบวชที่โบสถ์ก็คือวัดก็เป็นพื้นที่สาธารณะอีกเพราะฉะนั้นในสมการของงานปีใหม่ที่ชาวอิสราเอลจะจัดเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยก
0: ็
1: คือว่าเมื่อ2วันก่อนเขามาที่จังหวัดแล้วก็ขอหารือกับทางจังหวัดในการจัดงาน
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 2,000 คนซึ่ง 1,000 คนแรกเนี่ยจะเป็นคนอิสราเอลที่พักพิงอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูเก็ตอยู่แล้วสองเนี่ยอีกพันคนเนี่ยจะบินตรงมาจากอิสราเอลภายในวันนี้พรุ่งนี
2: ้
1: ไอ้เมื่อวานหรือวันนี้เพราะงานเขาจัดวันที่11นะครับคำสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่ามันมีบริการในการจัดทัวร์มาหรือไม
2: ่แพ็กเกจมาไหม
0: พันคนนี่นะ
1: ซื้อตั๋วยังไงนั่งรถยังไงอาศัยที่ไหนและร้านอาหารพวกนี้ถ้าเป็นอาหารเฉพาะทางศาสนาก็คืออาหารโคเชอร
0: ์
1: นะครับเพราะฉะนั้นมันออกคือให้บริการพันคนมันออกแบบอื่นไม่ได้เลยครับยกเว้นแต่มีการบริการ
2: นอกจากตัวเลขแล้วคุณพลพีมีข้อมูลอะไรที่ทำให้เกิดข้อสงสัยนี้ไหมคะ
1: ก็ผมสงสัยว่าแล้วเขาจ้างใครจัดล่ะครับเงินอยู่ในประเทศไทยหรือเงินอยู่ที่นู่นล่ะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเงินอยู่ที่นู่นหมดมันก็เข้าข่ายเคอร์สูตรเหรียญไหมครับ
0: คล้ายกัน
2: อันนี้นี่เราได้สืบตามไปบอกปีก่อนหน้าไหมคะคุณชนพ
1: ลกำลังสืบอยู่ครับอันนี้กำลังสืบอยู่ครับแล้วผมจะให้ย้อนหลังไป5ปีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาประกาศยกเลิกงานช่วงเย็นที่โนโวเทลไปแล้วแล้วเขาก็ประกาศยกเลิกว่าผู้เข้าร่วม 2,000 ไปแล้วเขามาแจ้งทางจังหวัดว่างานวันนี้ครับจะจัดแค่700คนแล้วก็จะจัดในตัวของชาบัตเขาเองนะครับคงก็เลยมีคำถามมาอีกและไอ้อีก 1,300 คนมันหายไปไหน
0: หายไปไหน หมายความว่าเขาจะจองตั๋วมาสมมติมาจากทางอิสราเอลเลยจองตั๋วมาแล้วมันจะยกเลิกตั๋วเขาไปดื้อได้เหรอหรือไง
1: ถูกครับผมว่าเขาก็ยัง

0: อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นมาทำกิจกรรมอื่นซึ่งผมก็มีความสงสัยว่าในเมื่อตอนแรกคุณจะล็อกคนเข้าบ้านคนอีกพันคนและอยู่ดีคุณก
1: ็ยกเลิกก็ได้
0: ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณพิธีกรสองท่านสงสัยเหมือนผมไหมล่ะครับ
2: สงสัยสิครับ
0: ผมก็สงสัย
1: หลักพันเนาะไม่ใช่หลักสิบเนาะคุณพลพี
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่ารอมฎอนรองผู้ว่าที่ภูเก็ตไปว่าเอ้ยเราก็ต้องลงไปดูรายละเอียดนะว่าพอเขามาตม.เนี่ยเขาต้องแจ้งใช่ไหมว่าเขานอนที่ไหนเขานอนอย่างไรเขาใช้เงินอย่างไรเขาม
2: าแล้วด้วยแล้วตอนนี้
0: ดูหน่อยก็ควรจะถึงไทยแล้วครับ
2: ใช่เพราะวันนี้มันเริ่มแล้วเนี่ย
0: ครับเรามี direct flight นะครับแล้วก็ข้อที่หนึ่งในเหตุผลที่เขาอาจจะมีข้อกังวลก็คือว่าก็มีชุมชนคนไทยที่ภูเก็ตเนี่ยที่ต้องการจะออกมาแสดงในเชิงสัญลักษณ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทางจังหวัดก็ได้นำเรียนผู้จัดไปว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี
2: ้
0: เขาก็คงกลับไปพิจารณาแล้วเขาก็เลยลดขนาดของคนลงนะครับแต่ว่าเขาลดขนาดของคนลงแล้วเนี่ยก็ยังให้ผมหายสงสัยไม่ได
2: ้
0: นะครับเดี๋ยวพยายามจะหาคำตอบให้นะครับแต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งครับ
1: ได้เลย
2: ผมถามคำพูดหน่อยพวกผมก็ไม่ทราบเหมือนไอ้เทศกาลที่เรียกว่าปีใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฟิกวันเฉพาะเลยไหมอย่างเช่นวันที่11งี้ทุกปีไหมหร
0: ืออันนี้ผมไม่มีความรู้จริงจริงครับ อย่างเช่นเรื่องที่ศาสนสถานหรือไอ้ตัวชาบัตรที่เขาไม่ให้คนไทยเข้าหรือคนศาสนาอื่นเข้าเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้เลยแต่ผมไม่เชื่อว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ากลับเรียนอย่างนี้ครับเวลาเราเดินทางไปหาความรู้ไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยทุกทัวร์ต้องมีวัดมีโบสถ์มีมัสยิดใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ก็เข้าไปได้
0: พาเราไปดูประวัติศาสตร์ก็ต้องพาเราไปศึกษาว่าที่นี่มีความยิ่งใหญ่ของโบสถ์อย่างไรมัสยิดที่นี่เนื่องไหมครับ
2: ไปอิน
0: เด
2: ีย
0: ก็ต้องมีทัชมาฮาล
2: มี
0: วัดมีอะไรและทำไมชาบัตเข้าไม่ได้อันนี้ผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกำลังให้ทีมงานไปลื้ออยู่ครับว่ามันเป็นอย่างไร
2: ต้องฝากท่านแล้วต้องฝากฝีมือท่านรัฐมนตรีมุละ
0: ครับผมต้องขออภัยด้วยผมเป็นคนซนนะครับเพราะฉะนั้นข้อสงสัยผมจะเยอะนิดนึง
1: ได้ค่ะแต่ว่าเราคาดหวังค่ะว่าเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยเราคาดหวังคำตอบค่ะคุณพลพีเพราะว่ามันมีหลายคนก็รอคำตอบอยู
0: ่ทีมงานผมเหมือนกันครับ
1: ค่ะทีนี้ผมขออนุญาตแตะไปที่เรื่องของการถอนสัญชาติหน่อยได้ไหมคะที่คุณพลพีบอกว่าถ้าพบความผิดปกติร้ายแรงเนี่ยจะดำเนินการตามขั้นตอนการกฎหมายได้ฐานกฎหมายข้อไหนเงื่อนไขอะไรแล้วเวลาที่เราจะตรวจสอบเนี่ยเวลาที่เราตัดสินไปอะค่ะมันจะมีเส้นบางๆอยู่
2: ตัดสิน
0: คืออย่างนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงนามไปสองท่านล่าสุด
1: ที่
0: ม
1: ี
0: คนอิสราเอลกับคน
2: ฝร
0: ั่งเศสนะครับคนอิสราเอลเนี่ยก็ในพื้นฐานของความผิดเนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วนะครับมีรอลงอาญาและมีค่าปรับไปแล้วส่วนในเนื้อหาเนี่ยก็เราก็ได้เห็นอยู่แล้วโดยพฤติกรรมที่เขาทำกับเจ้าของสวนสัตว
2: ์
0: แล้วก็มีการขู่ว่ามีค่าหัว500,000มีถ่ายรูปสามีที่ฝรั่งมีถ่ายรูปที่ฝรั่งเศสมาขู่ว่าถ้าเกิดไม่งั้นจะไปทำร้ายข้าวของที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาโดยวัฒนธรรมกฎหมายและต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับอันนั้นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองของคนฝรั่งเศสเนี่ยบางคนก็มีความไม่พอใจต่อรัฐบาลในการที่เราลงนามไปแต่อยากจะนำเรียนว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อหาด้านหลังเนี่ยเขามีการไปก่อ
2: หลายเรื่องกัน
0: หลายเรื่องครับมีตั้ง5ข้อหา
2: ใช่
0: นะครับแต่ว่าแต่ละข้อหานั้นอาจจะไม่ได้ไปจบที่ศาล
2: หรือไปหูโทษอะไรงี
0: ้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้ของสาธารณะนะครับแต่ว่าทางกรมการปกครองเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าโทษฐานนั้นเพียงพอนะครับอย่างเคสของผับ577ที่ผมไปจับมาที่ห้วยขวางตอนนี้5คนจีนที่ทำผิดกฎหมายศาลก็สั่งปรับไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเคสนี้เราไม่ได้ใช้เหตุของการเนรเทศเราไปใช้เหตุของการเพิกถอนวีซ่านะครับเพราะว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับ2เคสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกฎหมายในประเทศที่ท่านนายกได้ลงนามไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือว่าส่งศาลก่อนก็ได้แต่เราก็เลือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะใช้พั่มเพื่อไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเจอฝรั่ง
2: เทศอย
0: ่างนั้นคงไม่ใช่ฝรั่งไปกินข้าวเมาทำขวดไวน์ตกหรือปาแก้วแตกใส่พื้นก็ไม่เนรเทศเลยอย่างนั้นก็คงไม่ใช่นะครับเราต้องดูประมวลดูหลักฐานดูเหตุผลที่เจ้าพนักงานทั้งท้องที่และท้องถิ่นได้ส่งขึ้นมาด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะถึงที่ท่านมท.1หรือท่านนายกลงนามเนี่ยทางสำนักปลัดโดยท่านปลัดก็ต้องกันกรองข้อมูลพอสมควรแล้วครับก่อนที่จะเสนอท่านนายก

0: นามครับ
1: เอ๊ะทั้งคู่นี่ตอนนี้ได้รับการเนรเทศไปทั้งคู่แล้วหรือยังหรือยัง
0: ตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่ในไทยเพราะว่ายังอยู่ในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์7วันแต่ว่าอยู่ในการควบคุมตัวของตม.นะครับ
1: อ๋อฮะ
0: ครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อุทธรณ์ภายใน7วันเนี่ยทางตม.ก็จะดำเนินการในการที่จะให้เขาได้เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาครับ
2: ขอถามเป็นความรู้ได้ไหมคะยังคุยกับจัดรายการกันอยู่เลยว่าก็ในเมื่อนายกท่านในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนลงนามแล้วถ้าอุทธรณ์มากับนายกแล้วเป็นคนเดิมแบบนี้มันก็ยังเป็นผลแบบเดิมไหมคะ
0: ก็จริงๆในแต่ละเนื้อหาของการที่เขาถูกในประเทศเนี่ยเขาก็สามารถแย้งมาได้ครับโดยพยานหลักฐานที่เขามีนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเขาเคยทำลายร่างกายของคนตุรกีใช่ไหมครับก็เนื้อหาเหตุผลหรือว่าหลักฐานอื่นที่เราไม่มีเขาอาจจะมีเรื่อง CCTV หรือเรื่องอะไรก็ว่ามาเรื่องการขับขี่จราจรที่เราบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมเพราะว่ามีการเมาและขับหรือวิวาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีหลักฐานอื่นก็ว่ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานที่เขามีอยู่ในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้หักล้างในสิ่งที่เรารู้ว่าเขากระทำความผิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรับอุทธรณ์ได้ครับ
1: เอกลับไปถามเรื่องชาบัตรนิดนึงเพราะวันนี้เริ่มแล้วครับสำหรับเทศกาลปีใหม่เขาเนี่ยนะจะมีคนไปแอบยกป้ายหนุนปาเลสไตน์ไหม
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับ แต่ว่ารายงานล่าสุดที่พี่น้องคนไทยเราจะไปแสดงความคิดเห็นตรงวงเวียนโรมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเพราะตอนนี้ที่ภูเก็ตฝนตกอยู่ครับ
1: แบบฝนมาช่วย
0: ผมก็จะมีรายงานสดของผมครับ
2: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในสถานที่จัดที่ชาบัตรเขาก็เอาเต็นท์แอร์มาตั้งแล้วก็จัดเป็นโต๊ะเลี้ยงยาวๆประมาณ 7-8 โต๊ะนะครับก็ยังไม่มีคนอยู่ข้างในครับรู้สึกกิจกรรมยังไม่เริ่มครับ
2: ได้ค่ะแต่ว่าเราเองก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะป้องกันเหตุที่อาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับก็ทางฉบับเขาข
1: อกับ
0: สน.ป่าตองนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้กับเลยนะครับแต่ได้ยินมาว่าท่านผู้กับก็จะส่งตำรวจไปสัก50-60คนนี่แหละครับเพื่อไปดูแลความสงบไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกนะครับ
1: อ๋อไปดูแลความสงบคนละอย่างกันเห็นภาพชัดท่านรัฐมนตรี
0: กันนะครับ
1: ผมชอบไปดูแลความสงบไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกนะฮะ
2: ได้ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงเดี๋ยวเราจะประชุม15กันยาใช่ไหมคะคุณพลพีคะ
0: ครับ
2: ค่ะหลังจาก15กันยานี้เดี๋ยวน่าจะมีรายชื่อคดีมีจำนวนบริษัทมีมูลค่ามีผลการดำเนินคดีออกมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะไหมคะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นจะเป็นการประชุมกันเพื่อหาความร่วมมือแต่ละองค์กรเพื่อให้ทำงานรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังบ้านให้รวดเร็วกว่านี
2: ้
0: นะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยการที่เป็นข้าราชการเนี่ยบางคนอาจจะต้องรอหนังสือก่อนเดี๋ยวให้คนนู้นเซ็นผอ.เซ็นมาถึงอะไรอย่างที่พอดีอย่างนี้เราไม่เอาครับเราต้องการว่าส่งไลน์ไปปุ๊บแล้วไลน์ตอบมาเลย
1: ดีครับ
0: นะครับก็เลยจะเป็นการขอคุยนอกรอบก่อนส่วนเรื่องเครือข่ายของบริษัทเส้นทางทางการเงินเนี่ยตอนนี้ DSI เนี่ยรับไปสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อสัก2วันที่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้และมีความมั่นใจในสำนวนมากกว่านี้เดี๋ยวทางดีไซน์ก็จะแถลงครับ
1: ก็ถือว่าเป็นงานหนักของทั้งข้าราชการไทยของทั้งหน่วยงานบริหารรวมทั้งคนไทยด้วยนะครับท่านรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุก

0: ที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่กับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะช
3: ่
2: วงที่แล้วเราก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นความคืบหน้าของกระบวนการในการที่จะค่อยๆซ่อมค่อยๆแซมแล้วก็ค่อยๆปราบสำหรับต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องนะคะก็จริงๆแล้วก็ได้มุมมองที่ได้แลกเปลี่ยนกันกับคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานมองทั้งฝั่งเขาด้วยแล้วก็ต้องมาซ่อมแซมในบ้านของเราด้วยเหมือนกัน
3: ใช่
2: ผมก็พยายามถามในหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็จะมีการพูดไปถึงว่าก็เจ้าหน้าที่รัฐเองนั่นแหละที่เป็นคนเอื้อที่เป็นคนอำนวยไม่อย่างนั้นกระบวนการต่างๆมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ยังไง
3: และนี่ก็จากปากของท่านเองอ่ะรัฐมนตรีช่วยนะก็ชัดเจนว่ามันก็ดูเหมือนจะไปทางนั้นเหมือนกันนะเพราะก็หากันอยู่เหมือนกันว่าใครเป็นคนเซ็นใบอนุญาตเอ้ยนู่นเอ้ยนี่เอ้ยอำนวยความสะดวกให้เขาอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วคุณพลพีก็บอกว่าก็มีเป็นตุ๊กตาอยู่แล้วล่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอหลักฐานอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่วันนี้ค่อนข้างจะยังคงเป็นที่พูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของอดีตพระอธิโชตนะหรือทิโชตนะคะที่ล่าสุดยอมรับกับพนักงานสอบสวนว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงคนสนิทจริง
3: ๆ
2: ก็ต้องยอมรับราคาคลิปหราขนาดนั้นนะคะแล้วก็เตือนไปยังพี่น้องชาวเน็ตทั้งหลายนะคะ
3: ครับ
2: ใครแชร์คนนั้นผิดนะคะถ
3: ึ
2: งแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นคลิปก็ตาม
3: อย่านะจ๊ะ
2: โดนทั้งจำทั้งปรับนะคะ
3: จะหาเป็นเรื่องสนุกนะครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยมันมีคดี2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะส
3: ่
2: วนอ
3: ี
2: กเรื่องก็คือเรื่องของการยักย้ายเงินวัดซึ่งข้อกล่าวหานี้เนี่ยทิชโชตปฏิเสธนะคะบอกว่าเงินสดที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้เป็นการส่วนตัวต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
2: มันเยอะมากนะคะ
3: ค
2: ือมันเยอะมากถึงขั้นนับเป็นปึ้งๆดูเนี่ยมันมีโอ้โหหลายร้อยล้าน
3: นับจนเชื่อนับพังอ่ะแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรเอ็นดูทีมงานกองปราบของผมอ่ะเพราะเขาบอกว่าเครื่องนับตระบัดอะที่เอาไปมีแอบไปยืมร้านทองด้วยนะ
2: คือวันนี้กองปราบเขาเปิดรายการทรัพย์สินที่พบให้สื่อมวลชนได้เห็นนะคะเงินสดที่พบในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีมากกว่า138ล้านบาทนะคะ
3: เงินสดสดเลยนะ
2: และยังมีทองคำแท่งกับทองรูปพรรณน
3: ้
2: ำหนักรวมกว่า 1,000 บาททองคำ 1,000 บาททองคำนะคุณผู้ชมไม่ใช่ 1,000 บาทนะ
3: ครับ
2: คือมูลค่าที่ตำรวจเขาประเมินณวันนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 67-70 ล้านบาทอะค่ะเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิเนี่ยปาเข้าไป205ล้านบาทละทีนี้มันยังมีทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านของสีกาเ
3: อ
2: ๋สีกาคนสนิทอีกตำรวจก็ไปพบเงินสด3ล้าน8แสนบาทแล้วก็ยังมีทองคำหนักประมาณ90บาททองคำมูลค่ากว่า6ล้านบาทเฉพาะเงินสดกับทองคำที่พบในบ้านเนี่ยก็ประมาณ10ล้านบาทแล้วค่ะเอาแค่2จุดเนี้ยมารวมกันตำรวจประเมินทรัพย์สินที่ตรวจยึดเบื้องต้นเอาไว้ประมาณ215ล้าน 229,847 บาท
3: ครับ
2: อันนี้เฉพาะเงินกับทองที่เจอ
3: เงินกับทอง
2: ยังไม่รวมพระเครื่องโฉนดที่ดิน
3: นั่น
2: สมุดบัญชีใบซื้อขายทองคำสลากออมสินเอกสารทางการเงินอีกหลายรายการนะคะซ
3: ึ่
2: งเดี๋ยวตำรวจเขาต้องไล่ตรวจทีละชิ้นอีกทีนึงแล้วในการแถลงวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันมาตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
3: 2เดือนที่แล้วแล้วงั้น
2: มีผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามเขาส่งหนังสือร้องเรียนให้ตำรวจตรวจสอบอดีตพระอธิโชตหน่อยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทที่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนรู้สึกว่าร
3: ับไม่ได
2: ้มันเห็นแล้วมันทนดูต่อไปไม่ได้ละแล้วก็ไปดูทรัพย์สินให้หน่อย มันดูเพิ่มขึ้นผิดปกติทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้มองแค่เฉพาะพระกับสีกาเพราะว่าประวัติที่ผ่านมา มันก็จะมีมันนี
3: ่
2: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ขยายไปดูบัญชีวัดหน่อยใบอนุโมทนาบัตรเงินบริจาคเงินจากการเช่าวัตถุมงคลแล้วก็ไปพบจุดที่ทำให้คดีเปลี่ยนจากเรื่องฉาวในวงการสงกรานต์เป็นคดีอาญาแบบเต็มตัวค่ะ

0: นี้ที่อุ้มบอกก็คือท่านปฏิเสธเนาะว่าไม่ได้ยักยอกเงินวัดใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเป็นเงินของท่านเองว่างั้นได้นั้นในกุฏิอ่ะ
0: ตำรวจบอกว่าพบใบอนุโมทนาบัตรจากการเช่าวัตถุมงคล22รายการมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านบาท
1: นั่น
0: 2.8 ล้านบาทยังไม่พอยังไปพบใบอนุโมทนาบัตรจากเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัด
1: นั่น
0: คนไปทำบุญเพื่อที่จะให้วัดมันเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปวงเงินอยู่ที่ประมาณ89ล้านบาท2ก้อนนี้รวมกันประมาณ92ล้านบาท
1: เกือบ100ล้าน
0: ซึ่งมันคือตัวเลขที่เราได้ยิน
1: เมื่อ
0: วาน
1: ตัวเลขเลยนะที่เราได้ยินกัน
0: แต
1: ่
0: พิรุธอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: ยังไง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจบัญชีวัดดู
1: ครับ
0: อ้าวเงินก้อนนี้ไม่เข้าบัญชีวัดเลย
1: เออ
0: ทั้งที่เอกสารก็ออกในชื่อวัด
1: เอกสารก็มี
0: อดีตเจ้าอาวาสก็เป็นคนลงนามในใบอนุโมทนาบัตร
1: ใช่เจ้าอาวาสต้องลงนามกับไวยาวัจกรใบอนุโมทนาบัตรเนี่ย
0: แต่เส้นทางที่ตำรวจเจอคือเงินบางส่วนมันถูกนำเข้าบัญชีมูลนิธิคุ้นไหมคะคดีก่อนหน้านี้ก็จะมีมูลนิธิเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: แล้วหลังจากนั้นก็โอนไปที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสและผู้หญิงคนสนิทเนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้โหนี่นะ
0: ตำรวจก็ไปดูซะหน่อยว่าไหนดูซิการใช้ชีวิตการกินอยู่ของสีกาเอเป็นยังไงตำรวจก็ไปเจอว่าเนี่ยช่วง1ถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทมีรถยนต์อเนกประสงค์แล้วก็มีเงินฝากมากกว่า5ล้านบาท
1: ว้าว
0: ก็จริงๆถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยเออก็ขายของอยู่ในวัดเนาะขายพวกทำบุญทำทานอะไรต่างๆนานา
1: คนขายของมันก็ต้องมีสตังค์มากนะว่างั้น
0: เนี่ยโอ้มีเงินสะสมมากกว่า5ล้านบาทเลยนะคะแล้วตำรวจก็กล่าวหาว่าทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยใส่ชื่อบุตรสาวถือครองแทนค่ะเขาก็เลยสงสัยไงว่าอาจจะเป็นการอำพรางเจ้าของทรัพย์สินสุดตัวจริงแล้วก็นำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องของการสนับสนุนการกระทำความผิดและสมคบกันฟอกเงินเนี่ยแหละค่ะนางเอาทราบไหมคะว่าการปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้เขาตรวจกันทั้งหมด6จุดนะ มีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะ
1: ไปบุรีรัมย์ด้วยเลยนะว่างั้น
0: ผู้ต้องหาคนแรกก็คืออดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแหละถูกข
1: ้
0: อถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย
1: ์
0: ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีหรือสีกาเ
1: อ
0: ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงิน
1: โอ้โหนี่ฮะ
0: เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานการเสพเมถุนซึ่งตามพระธรรมวินัยถือว่าเป็นอาบัติปราชิก
1: ปราชิกคือหลุดจากการเป็นพระขาดจากการเป็นพระว่างั้นนะ
0: แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าเงินในบัญชีมันมีอีกว่าเอกสารข่าวเนี่ยมันบอกว่าเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาท
1: อ
0: ันนี้มันไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน215ล้านบาทที่มีการพูดกันเพราะฉะนั้น290ล้านอ่ะอันนี้มาจากไหนอ่ะคือถ้าเกิดโอ้ถ้าเอามารวมกันกูจะ500ล้านบาทเข้าไปแล้วนะ
1: 500ล้านผมลองบวกดูแล้ว
0: แต่อย่าพึ่งนะอันนี้คือยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราต้องไปถามให้ได้คำตอบชัดเจนเลยว่าเงินกับทองคำทั้งหมดเลยเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ยมันมาจากไหนกันแน
1: ่
0: อันไหนที่มันเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
1: อ
0: ันไหนที่มันเป็นเงินบริจาค
1: อ
0: ันไหนที่มันเชื่อมโยงกับเงินของวัดกองปราบเขาก็เลยฝากเตือนญาติโยมค่ะว่าต่อไปเวลาที่เราจะโอนเงินทำบุญ
1: อ
0: ่ะก่อนกดโอนตรวจชื่อบัญชีให้ชัดก่อนนะ
1: ว่าเป็นเข้าบัญชีไหน
0: ถ้าคุณตั้งใจจะบริจาคให้วัดเงินมันก็ควรจะเข้าบัญชีชื่อวัดโดยตรงแล้วก็ควรตรวจสอบผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรเลย
1: เดี๋ยวนี้ตามวัดแทบจะยึดมากขึ้นแล้วนะเท่าที่ผมเห็นนะก็คือเขาสแกน QR code จ่ายเลยนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเข้าบัญชีไหนเออก็ต้องดูหน่อยเออเนี่ยนะ
0: ก็อย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามีใบอนุโมทนาบัตรอะค่ะ
1: ใช่รวมทั้งอีกอันหนึ่งที่กองปราบเขาฝากมานะคือใครณเวลานี้เลยนะที่มีเส้นทางของพระเอามาฝากไว้เอาเฉพาะสองวัดนี้เลยแหละมีเส้นทางของการที่จะเอามาฝากไว้สามล้านห้าล้านผมไม่รู้นะแต่นี่กองปราบเขาพูดออกมาผมก็ขอมาขยายความต่อเพื่ออาจจะไปถึงคนที่อาจจะอยู่ในข่ายตรงนี้รีบสำแดงตัวตนเลยรีบบอกของปราบเลยอาจจะได้เป็นพยานไม่ได้อาจจะได้เป็นผู้ต้องหานะเพราะว่าถ้าเส้นเงินมันไปถึงโดยที่ท่านไม่สำแดงตัวตนเพราะข่าวมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะท่านเหนื่อยนะ

0: ผมจะบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านรีบมาบอกกองปราบก่อนนี่นะยกหูหากองปราบหรือไม่ก็ไปทำบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจของใกล้บ้านท่านก่อนก็ได้เพราะว่ากองปราบเชื่อว่าคนที่เอามีเส้นเงินไปเนี่ยคงไม่ใช่แค่กับสีกากับพระหรอกแต่น่าจะมีอีกสักสองสามรายหรือมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็ฝากมา
1: เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะปปง.เขาจะตรวจสอบธุรกรรมของอดีตพระอติโชตแล้วก็สีกาเ
0: อ
1: การตรวจสอบก็จะครอบคลุมทั้งบัญชีเงินฝากเงินโอนทรัพย์สินที่ถือครองแล้วก็ธุรกรรมอื่นๆนอกเหนือจากเงินสดที่ตรวจพบนั่นจึงเป็นที่มาว่าเงินที่โอนไปที่ใครโอนไปบ่อยไหมมันก็จะโยงไปที่คนที่2 3 4 5 6ต่อไปซึ่งตำรวจเขาต้องการจะทราบอยู่แล้วค่ะว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีบัญชีอื่นหรือเปล่า มีเงินหมุนเวียนแค่ไหนมีธุรกรรมอะไรเชื่อมโยงกับเงินบริจาครายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลของวัดไปที่ใครบ้างและเดี๋ยวปปง.น่าจะทยอยส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้กับกองปราบภายในประมาณวันสองวันนี้นี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็กองปราบก็มีกำหนดในการแถลงรายละเอียดไปแล้วนะคะในวันนี้แล้วก็มีการฝากขังเรียบร้อยซึ่งนี่ล่าสุดเขาก็มีการเปิดเผยประวัติกันเต็มไปหมดเลยค่ะโ
0: อ
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเพจบิ๊กเกรียนนะก
0: ็เอ
1: าประวัติของคือไม่ได้เจออะไรแบบนั้นคือของสีกาเอ๋เนี่ยเจอหนึ่งเรื่องก็คือเคยเหมือนทำปุ๋ยปลอม
0: ใช่ฮะ
1: ไปทำธุรกิจปุ๋ยปลอม
0: หลวงแหละโดนหมายจับด้วย
1: โดนหมายจับใช่ในการผลิตหรือจำหน่ายปุ๋ยปลอมเมื่อปี63
0: ทำร้ายชาวบ้านเกษตรกรผมอีก
1: แต่ว่า มันมีหมายจับมาตั้งแต่ปี63แล้วทำไมยังมาขายของในวัดอยู่ได้อ่ะมันไม่ต้องจับหรอคะ
0: ไม่ใช่ไม่ต้องจับฮะเขาบอกว่าเขายังไม่เจอตัวไง
1: ยังไม่เจอตัวFacebook หลาเลยนะ
0: มีหมายไงแต่ว่ายังไม่เจอตัวไงยังไม่มีคดีใหม่บ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้นะบางทีโอ้โหพอจับได้ปุ๊บปากว่าเรียงกระทงเลยอย่างก็งานเลยกระทงเลยฮะมีคดีเก่าเป็นหางว่าวเลยก็อย่างที่น้องอุ้มว่าแหละแล้วทำไมมีหมายจับ
1: มันไม่ใช่หมายเรียก
0: ใช่มันเป็นหมายจับ
1: หมายจับแล้วอ่ะ
0: นั่นแหละทำปุ๋ยปลอมมาตอนนั้นหมายจับปี63อ่ะโอ้โหกี่ปีแล้ว
1: แล้วเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมผู้ฟังที่เขาเป็นภาพออกมาเน
0: า
1: ะว่าแบบโหเจ้าหน้าที่เอาโต๊ะกลมอ่ะโต๊ะกลมสีส้มอ่ะคือก็มีคนถามว่าโต๊ะกลมผิดอะไรทำไมโต๊ะกลมโดนจับอ๋อไม่ใช่ค่ะคือมันมาจากสำนักพุทธค่ะเขาบอกเลยว่าช่วยไปทำลายหน่อยเถอะมันเป็นกาลกินีเหลือเกิน
0: คือไม่อยากให้ไอ้ตรงนั้นน่ะกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: เดี๋ยวมาเช็คอินกัน
0: มากกว่าที่จะเป็นโบราณสถานเพราะว่าเนี่ยเขามีโบราณสถานด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยต้องเอาโต๊ะออกหลบมาก่อนเดี๋ยวคนไปวัดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเราจะไปดูแต่โต๊ะกลมนั่นแหละโอ้นะฮะ
1: คือตอนนี้หลายคนก็ไปพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลด้วยนะเหรียญเหนือดวงอ่ะตั้งแต่ปี49อ่ะ
0: โหราคาตอนนี้ปุ๊บปุ๊บเลยนะ
1: ขึ้นอะไรขึ้นอะไรตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ตอนนั้นไงตอนแรกๆอ่ะมันเคยขึ้นไปจนถึงหลัก
1: เป็นล้านไม่แต่ว่าตอนนั้น
0: ก็มีที่เป็น
1: คืออย่างนี้ค่ะมันมีเป็นทองไงค่ะมันมีเป็นทองมันเป็นเงินแท้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมูลค่าของมันก็มีคนดังหลายคนนะที่ออกมาโพสต์ขนาดคุณต๊อดปิติพิรมภักดีอ่ะยังโพสต์ใน Facebook เลยว่ามีเยอะซะด้วยสิเหรียญเหนือดวง
0: เหรียญเหนือดวงวันที่ตำรวจจับสีกายังแขวนเหรียญเหนือดวงที่เป็นเหรียญเงินอยู่เลย
1: จริงๆอ่ะเรื่องของความขลังเนี่ยมันไม่ใช่ขลังแค่ในประเทศนะคือต่างชาติเองเนี่ยเขาก็คืออ่ะทั้งหมดอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นธุรกิจแหละแล้วมันก็จะมีรูปแบบหนึ่งเนาะที่มันจะทำให้เกิดความเชื่อความอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนือดวงมันไม่ใช่เหรียญตลาดธรรมดารุ่นทองคำปฐมมาเริ
0: ่มไม่ใช่แก่การนะจ๊ะ
1: ใช่มันจะมีโอ้มันมีเยอะมันอ่ะอย่างรุ่นทองคำปฐมมาเริ่มมันมีข้อมูลจัดสร้างแค่16เหรียญแล้วก็ทองคำอีกแบบก็สร้าง160เหรียญนี่แหละพอมันหายากอ่ะมันก็เลยทำให้ตลาดเขาไปตั้งราคาสูงมากในบางรุ่นไงตอนนี้หลายคนที่มีอยู่ในมือ ติดดอยแบบสูงมาก
0: โอ้โหเพราะเวลาหล่นหลุดตุ๊บเลยแต่ได้มีอีกทางนึงนะพวกเซียนพระเขาบอกว่าเขารับซื้อนะเพราะว่าทำไปทำมาเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกสวิงกลับไงกลายเป็นแลเอิร์ธคือของหายากไง
1: แลดูจะไม่มีใครอยากเอานะว่า
0: ตอนนี้มันลงไงแต่ว่าเซียนพระก็แทงสวนบางสำนักนะก็แทงสวนก็บอกว่าเขารับซื้อมาแล้วกลายเป็นแร่เอิร์ธอาจจะเป็นของหายากอาจจะกลับมาแพงได้
1: คืออย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยราคาที่เสนอซื้อหลังคดีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่อุ้มบอกไปอ่ะทองคำปฐมฤกษ์16เหรียญกับ

0: องคำ160 เหรียญแล้วก็รุ่นหลักที่มันเคยมีราคาหลักล้าน
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวต้องจับตาดูนะว่ามันมีธุรกรรมซื้อขายจริงอะราคาเท่าไหร
1: ่
0: ต้องไม่ดูแค่ราคาประกาศขายอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่ที่บริบทเนาะในการให้แวลูกับมันอ่ะ
1: ถูก
0: เออแล้วมันจะมีร้านพระกี่แห่งนะที่ประกาศรับคืนรับคืนราคาเท่าไหร่ก็อยากจะทราบเหมือนกันมีใครเล่นพระบ้างคะอยากทราบ
1: เออเนี่ยแฟนรายการเนี่ยลองไลน์ส่งมาน้องอุ้มอ่านสิว่าเป็นยังไงคืออันนี้เราไม่ใช่ไปเหยียบย้ำไปเหยียบย้ำซ้ำเติมนะแต่เพียงแต่ว่าเออมันกระแสสังคมมันประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็แหมบางทีเราก็ถูกเหมือนกันนะจริงๆปี68แล้วว่าหนักหนาสาหัสแล้วคิดว่ามันจะหมดแล้วนะเออปีนี้มีซ้ำรอยเดิมอีกเนี่ยแม้แต่เรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรจดทะเบียนมูลนิธิเนี่ยร่องรอยเดิมที่ทำให้ทางเนี้ยคดีเนี้ยจดทะเบียนมูลนิธิตามเนี่ยคือเขาจดตามวัดพระบาทน้ำพุนะวัดพระบาทน้ำพุก็ทำมูลนิธิเนี่ยเขาเรียกว่ามันล้อกันเลยคู่กันกับเรื่องของวัดอ่ะเนี่ยเขาเพิ่งจดทะเบียนมูลนิธิเองไม่เท่าไหร่เองเนี่ยของวัดเนี่ยนะของพี่โชติเนี่ยเออนะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการไทยช่วยไทยเที่ยวไทย
1: ไทยเที่ยวไทย
0: เดี๋ยวนะไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ไทยเที่ยวไทยพลัสคือไปในทางของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: บอกมาหน่อยได้ไหมคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย มันจะมีใน TikTok มีคนขอเข้าโครงการใครช่วยใคร
1: ใครช่วย
0: ภัยช่วยใครไทยช่วยใคร
1: คือสะกดไม่ถูกทีเดียวก็ได้นะคือมันเขาเรียกว่าอะไรภาษามันไหลตามไปทำไมลิ้นมันไม่เปรี้ยได้ไง
0: ค่ะก็คือจริงๆก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ไทยพลัส
0: ใช่คืออย่างนี้ล่าสุดอ่ะคุณเอกนิติ
1: อ
0: ่ะท่านบอกว่าท่านก็ไปเดินตลาดเน
1: า
0: ะตลาดแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าก็บอกโอ้ยท่าน
1: ดีจังเลย
0: ขยายเวลาได้ไหมสัก1-2 เดือนได้ไหมล่ะ
1: เพราะเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วในใจว่าเนี่ย
0: ถามว่ามันเข้าขายไหมก็ท่านเอกนิติก็บอกว่าเออใช่ตอนไปดูเงินก็งบประมาณก็ยังเหลือนะแล้วถามว่าตอนนี้มันมีวิกฤตไหมมันก็ยังเกิดวิกฤตอยู่เพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังเปรี้ยวใจกันอยู่เลยยังลบกำหึ่มๆกันอยู่เลยนะวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลก
1: ไม่ลดลง
0: มันก็เป็นปัจจัยที่เอามาพิจารณาได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องช่วยลดภาระประชาชนเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาพิจารณากันสักหน่อยแต่ทีนี้ถ้าจะมีการเอามาต่ออายุต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดเพราะว่าคนไทยก็แปลกเขาให้60 40ไม่เอา
1: จะเอาครึ่งๆ
0: 50 50ไม่ได้หรอคิดยาก
1: ผมแล้วปวดหัวจริงๆยิ่งมีหลายตีอย่างนี้นะเขาบอกทำไมไม่ครึ่งๆเลยแล้วเรื่องไป ก็คุณได้ใช้จ่ายโดยที่เราว่าเขาจ่ายมา6ส่วนคุณจ่ายแค่4ส่วนเนี่ยคุณไม่ชอบคุณจะไปขอคนละครึ่งผมก็ปวดใจแทน
0: มันยากไงคำนวณยาก
1: ไม่ใช่ไม่ต้องคำนวณยากเลยแล้วก็เอาใส่เงินไว้ให้มันเต็มเต็มมือแล้วก็ใช้ไม่หมดก็เหลือไปหลัง
0: ในขณะที่บางคนก็บอกว่าจะ60 40หรือจะ50 50 อันนั้นมันไม่ซีเรียสเท่ากับก่อนที่จะ60หรือ50ฉันไม่มีตังค์
1: ไม่มีตังค์ไปสมทบ
0: วงเงินฉันไม่พอวงเงินที่ฉันจะต้องมาออกด้วยเนี่ยฉันไม่พ
1: อ
0: ก็เลยมีการเรียกร้องเหมือนกันว่าช่วยเพิ่มวงเงินมากกว่าเดือนละ 1,000 บาทได้ไหม1,500 2,000 หรืออะไรได้ว่าไปช่วยนิดนึงอ่ะใครจริงๆแล้วปัญหาก่อนหน้านี้ที่เราได้มีโอกาสได้คุยกับ หลายๆท่านที่อยู่ในสมาคมธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่ามันมาแค่ชั่วคราวอ่ะโดยเฉพาะถ้าใครที่ได้เข้าไปดูตลาดจะได้เห็นเลยว่าต้นเดือนเท่านั้นแหละหลังจากนั้นคือเงียบแต่นอกเหนือจากไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยมันจะมีไทยเที่ยวไทยด้วย
1: ไทยเที่ยวไทย
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะคะว่าอันเนี้ยจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาส4ของปีนี้นี่แหละ
1: ตุลา
0: แล้วก็เดี๋ยวจะต่อเนื่องเดี๋ยวจะต่อเนื่องไปที่ไตรมาส1ของปี2570ด้วยโครงการจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคือการสนับสนุนค่าที่พักรัฐบาลจะจ่ายตามจริงแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ1สิทธิ
1: ์ค่าโรงแรมนั่นแหละ
0: คือถ้าเกิดที่พักของคุณสูงกว่า 2,000 บาทส่วนต่างคุณจ่ายเองแต่ถ้าเกิดคุณหาราคาที่มันต่ำกว่า 2,000 บาทได้รัฐก็จะสนับสนุนให้แต่ไม่ได้แปลว่าสมมติว่าที่พักเรา 1,500 บาทรัฐสนับสนุน 2,000 เราจะได้ส่วนต่างไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้

0: แล้วก็ส่วนที่2มันจะเป็นคูปองท่องเที่ยวมูลค่า 1,500 บาทต่อสิทธิ
1: ์
0: คืออย่างนี้เมืองหลักกับเมืองรองอ่ะสิทธิ์จะไม่เท่ากันคือถ้าเกิดเป็นเมืองหลักอ่ะก็จะได้ 1,500 บาทต่อสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองรองก็จะได้ 2,000 บาทต่อสิทธิ
1: ์เป็นการจูงใจ
0: แล้วก็ใช้ในลักษณะโคเพเมนต์ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุน 50% แล้วประชาชนก็จ่ายอีก 50%
1: อันนี้คือ 50-50 เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันใช้กับผู้ประกอบการได้หลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะร้านอาหารนะเพราะว่าจะมีพวกสป
1: า
0: ร้านขายของที่ระลึกร้านนวดหรือว่ากิจกรรมแพ็กเกจเที่ยวอย่างเช่นดำน้ำล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขากำหนดแค่1ล้านสิทธิ
1: ์เพราะฉะนั้นต้องอาจจะ
0: ต้องรีบลงทะเบียนใช่คือน่าจะให้ลงทะเบียนเดือนตุลาค่ะก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการลงก่
1: อ
0: นแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นประชาชนทั่วไป
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดลอย่างนี้แหละก็คือให้ผู้ที่จะให้บริการเราเนี่ยเขาลงทะเบียนไปก่อนแล้วเราก็ลงตามหลังแม้แต่64อะไรเนี่ยที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปเนี่ยนะฮะ
0: แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยกับประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและท่านก็เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กของประเทศไทยด้วยคือ ก่อนหน้านี้เราเคยคุยนักเหงาคุณสรเทพอ่ะก็มีการพูดถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่อ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นเราเที่ยวด้วยกัน
1: ใช่
0: ปัญหามันก็จะมีหลักๆคือ1คือรัฐลด 40% แต่โรงแรมดันไปขึ้นราคาก่อนลด
1: ขึ้นก่อนลด
0: ไปขึ้นก่อนแล้วก็มีที่ททท.เขาไปเจอธุรกรรมผิดปกติอย่างเช่นผู้ประกอบการ
1: อันนี้ผิดกฎหมายเลย
0: โอ้อันนี้คือเรื่องใหญ่เลยค่ะอย่างเช่นจองแล้วก็เช็คอินได้นะแต่เข้าพักจริงไม่ได้หรือว่าตั้งราคาห้
1: อง
0: สูงผิดปกติอ่ะหรือบางทีโรงแรมปิดกิจการไปแล้วอ่ะแต่ยังมาขายสิทธิ์อยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีก็แบบมีการใช้ e-voucher กับร้านค้านะแต่ไม่มีการซื้อขายกันจริงๆคือเป็นการหัวกันอ่ะ
1: หัวกันหัวก
0: ันนอกจากที่จะหัวกันแล้วก็มีการแบ่งเงินค
1: ื
0: นสิทธิ์ส่วนต่าง
1: ไม่ได้ไปเที่ยวจริง
0: ใช่
1: แต่แบ่งต่างกัน
0: แล้วก็ที่พีก็คือเปิดห้องอ่ะเปิดมากกว่าจำนวนที่มีอยู่จริงอย่างเช่นมันมีรีสอร์ทสมมติว่ารีสอร์ท10ห้องใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์อ่ะยอดจองคือ 92,028 ห้องงงมากแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ 9,000 กว่ารายบางวันจอง 1,000 ถึง 3,000 ห้องต่อวันแต่จริงๆมันมีแค่10ห้อง
1: อันนี้น่าเกลียดมาก
0: โอ้เขาไปสืบดูนะคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนั้นน่ะมันเสียหายเป็นหลายสิบล้านบาทเลยนะ
1: ใช่ใช่เนี่ย100จุดห้างเราเคยทำข่าวกันอยู
0: ่แล้วคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการอ่ะประมาณ 9,000 กว่าคน
1: อ
0: ่ะที่มันเลิศรื่นเริงกับ
1: อย่าว่าแต่เที่ยวอย่าว่าแต่ผมคือภาษาผมสั่งงูอย่าว่าแต่เที่ยวคนละครึ่งไงภาษาผมนะอย่าว่าเที่ยวคนละครึ่งเลยแม้แต่คนละครึ่งในยุคระบาดลงตัวก็จะมีแบบว่าปกติเขาให้ซื้อสินค้าใช่ไหมปรากฏว่าไปเอาตังค์เงินสดเข้ามาแต่ว่าโดนหักไงหัก 10% 20% แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ใช่ตังค์เราอะไรเงี้ย อย่าทำนะครับมันผิดนะ
0: คือแต่ว่าปัญหาเนี่ยพอมันมีหลายเฟสเนาะเที่ยวที่แล้วที่มันมีโครงการแบบนี้
1: ค
0: ่ะพอมาปีหลังจากนั้นเป็นเฟส5จำได
1: ้
0: มันมีปัญหาคือ เปิดลดราคานะแต่ตอนเปิดโอ้โหเปิดไว้อลังการมากอ่ะคือบางโรงแรมอ่ะจากราคาปกติอ่ะ 8,000 ปรับเป็น 15,000แล้วพอถึงเวลาที่มาเข้าสิทธิ์ก็เท่ากับตอนก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเลยอ่ะคือไปขึ้นราคาไว้ก่อนทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมมาตรการในการป้องกันให้ผู้ประกอบการที่จะฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาโดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเอาเอกสารยืนยันราคาที่พักมาใช้ประกอบการลงทะเบียนเลยตั้งแต่ตอนลงทะเบียนว่าที่ผ่านมาประวัติของคุณเนี่ย มันคือราคาค่าห้องเท่าไหร่มีกี่ห้องกันแน
1: ่
0: เพื่อให้เขาสามารถที่จะตรวจสอบราคาแล้วก็เปรียบเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน
1: อ
0: ะช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือคุณแอบขึ้นมาตอนนี้
0: ใช่รัฐมนตรีท่านก็บอกกันนะคะว่าแม้ว่าราคาที่พักในช่วงโลซีซันแล้วก็ไฮซีซันมันจะแตกต่างกันแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการซึ่งมันถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันจะต้องมีการแสดงราคาเพื่อป้องกันการปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการเริ่มดำเนินการถ้าพบว่ามันมีการปรับขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรมนะเขาบอกว่ามันมีช่องทางให้ร้องเรียนได้แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการโดยกระทรวงการคลังเชื่อว่าจะออกแบบการสนับสนุนที่พักให้แบบจ่ายตามจริงได้จะช่วยลดภาระต่างๆได้แล้วก็เพิ่มแรงจูงใจให้สามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยถือว่าดีไหมการกระตุ้นกำลังซื้อด้วยไทยช่วยไทย

0: plus ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก2เดือนเนี่ยม
1: ัน
0: ดีหรือเปล่าแล้วไทยเที่ยวไทย plus ม
1: ัน
0: จะมาต่อลมหายใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคุมตัวสมีโชติและสีกาฝากขังและค้านประกันตัวตำรวจกองปราบปรามได้ควบคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทั้งสองคนแต่ไม่ได้คำตอบและเดินก้มหน้าขึ้นรถไปทันทีเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจับ2เจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกำลังตำรวจบก.ปปป.กระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีหลังจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จำนวน2คนซึ่งถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวในบ้านพักย่านดอนเมืองหลังพบเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นรายแรกสามารถควบคุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายเข้าควบคุมตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่บก.ปปป.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายครึ่งแรกปี69ชาวจีนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศไตรมาส2ปี2569และครึ่งแรกปี2569พบว่าไตรมาส2ปี2569จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกปี2569การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติหลักยังคงเป็นชาวจีนทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ผู้ซื้อสัญชาติสหรัฐอเมริกา

0: มีการโอนห้องชุดที่มีมูลค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส่วนผู้ซื้อสัญชาติอินเดียมีการโอนห้องชุดที่มีพื้นที่เฉลี่ยสูงที่สุดทั้งนี้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศครึ่งแรกปี2569พบว่ามีจำนวน 6,533 หน่วยลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีมูลค่า 28,267 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด10อันดับได้แก่จีนรัสเซียพม่าสหรัฐอเมริกาไต้หวันฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมันออสเตรเลียและอินเดียโดยผู้ซื้อสัญชาติจีนยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสตัดสินใจเลิกหนุนอินฟานติโน่สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสตัดสินใจถอนการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโน่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าโดยฟิลิปดิยัลโลประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเผยว่าความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำองค์กรลูกหนังโลกได้พังทลายลงแล้วอินฟานติโน่ซึ่งกำลังลงสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่าอีกสมัยต้องเผชิญเสียงวิจารณ์เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ข้อเสนอของเขาที่ต้องการขายหุ้นในรายการแข่งขันของฟีฟ่ารวมถึงฟุตบอลโลกให้กับนักลงทุนเอกชนดิยันโลกล่าวว่าฝรั่งเศสเคยให้การสนับสนุนการลงสมัครของอินฟานติโน่แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะมีขึ้นที่กรุงราบาตประเทศโมร็อกโกในวันที่18มีนาคม2027รถบัสพลิกคว่ำใกล้เทือกเขาแอลในสวิตเซอร์แลนด์เกิดอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำใกล้กับหมู่บ้านในแถบเทือกเขาแอลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายตำรวจเผยรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถบัสท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์พลิกคว่ำใกล้กับหมู่บ้านซูสในพื้นที่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นรถบัสตะแคงอยู่ข้างถนนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพเข้าควบคุมสถานการณ์ด้านโฆษกของสมาคมบริษัทท่องเที่ยวทั่วไปแห่งเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่แถลงข่าวให้กับบริษัทผู้จัดนำเที่ยว OAD นั้นระบุผู้โดยสารบนรถมี48คนทั้งหมดเป็นพลเมืองเนเธอร์แลนด์แต่ขณะนี้ยังไม่มีประกาศทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชา

0: สู่แชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่3นะคะ
1: คุ
0: ณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องกันบ้างนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธรประภาสเนี่ยท่านไปเดินสำรวจตลาดบอกว่าเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ
1: ่
0: เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะให้รัฐบาลขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกสัก 1-2 เดือนแล้วท่านเองก็ยืนยันว่าพร้อมจะพิจารณาอย่างเร่งด่วนย้ำว่างบประมาณยังมีเพียงพ
1: อ
0: แต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่เราเคยคุยด้วยก็พูดถึงโครงการนี้เหมือนกันว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคือการประคองกำลังซื้อแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นการสร้างกำลังซื้อใหม
1: ่
0: นั่นคือประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและท่านก็เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทย
1: ค
0: ุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับทั้งเหงาพี่อุ้มครับ
0: ค่ะคุณสรเทพก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันแล้วคุณสรเทพพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้วันนี้เขาบอกว่านี่เขายินดีที่จะขยาย
1: เขาจะต่อให้อีก2เดือนนั่นแหละว่างั้น
0: คุณมองยังไงคะ
2: ก็อย่างที่พี่อุ้มเปิดมานะครับเราคุยกันว่าจริงๆแล้วโครงการตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นยอดขายมันสูงขึ้นหรอกแล้วก็ไม่ได้สร้าง GDP เลยนะครับแม้กระทั่งครั้งนี้ที่ใช้หมดไปแล้วเนี่ย3เดือนเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาวัด GDP ได้นะถึงแม้วงเงินที่จะใช้ไป 1.2 แสนล้านก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแค่ประคองกำลังซื้อต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาถ้าไม่มีโครงการไทยช่วยไทยผมบอกว่าเศรษฐกิจจะทรุดหนักไปกว่านี้นะทรุดหนักกว่านี้หมายความว่าประชาชนไม่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยอ่ะแล้วก็ไม่กล้าใช้สอยด้วยแล้วก็ไม่กระทั่งไปดูผลสำรวจที่เขาแถลงมาเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าบัตรเครดิตเจ้าหนึ่งบอกว่ามียอดใช้จ่ายบัตรเครดิตสูงขึ้นเฮ้ยทุกคนถ้าฟังแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีมาสูงขึ้นก็คนไม่มีเงินสดแต่เขาก็ใช้บัตรไม่เอา
0: ต้องใช้เงินอนาคตเข้ามาช่วย
2: ใช่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพอมีผลสำรวจออกมาเนี่ยเราจะเห็นผลสำรวจหนึ่งในผลสำรวจที่คุณหนึ่งให้ตีลงไปเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าออกมาอีก2เดือนเถอะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเฮ้ยมันมีคำพูดนี้นะพี่อุ้มมันก็สะท้อนจริงๆนะว่าคนเราพอไม่มีกระแสเงินสดหนีไม่พ้นน่ะมันก็ต้องใช้เงินอนาคตก่อนน่ะแต่น้อยออกมาต่ออีกสัก2เดือนก็ยังดีเดือนละสัก 1,500 2ผมบอกเลยนะไหนๆแล้วเนี่ยเอาสัก 2,000 ไปเลย2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะหมดโครงการเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะก็กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาอีกได้บ้างนะไม่ใช่แค่ประคองแล้วเพราะว่าปลายปีเนี่ยมันก็ใช้คำว่ามันเข้าเทศกาลต่างๆแล้วคนมันต้องจับจ่ายใช้สอยกัน
0: ผ
2: มขอไว้ตรงนั้น
0: ค่ะ
2: ครับคุณลุงครับ
0: เชิญต่อได้เลย
2: แต่เพราะอย่างที่ผมบอกคือมันฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนาะเราเข
0: ้
2: าใจอ่ะเศรษฐกิจรากหญ้าร้านอาหารต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแวดมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาก็ได้อานิสงส์กันทั่วหน้าแต่ว่าร้านที่ซึมเศร้าแล้วก็ใช้คำว่าเจ็บปวดอยู่ณวันนี้ก็ยังไม่มีการดูแลก็คือร้านที่อยู่ใช่ที่อยู่ในนิติบุคคลที่เป็นนิติบุคคลอยู่ในระบบภาษีแวดซึ่งมันกำลังจะมีนโยบายออกมาซ้ำเติมธุรกิจ SME เหล่านี้นะที่อยู่ในระบบภาษีเพิ่มเติม1ตุลานี่นะ
1: อย่
2: างเงาก็คือเขาจะมีกระทรวงแรงงานเนี่ยจะเก็บค่ากอกาเค้ากองทุนแรงงานอีก 0.25%
1: อุ้ย
2: นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยเฮ้ยสมมุติว่าเขามี
1: เอา
2: ง่ายอย่างบริษัทผมเนี่ยมีพนักงานอยู่100คนน่ะจากเดิมเสียประกันสังคมอยู่แล้วโอ้โหเดือนนึงก็หลายหมื่นนะมาเจอกองทุนตรงนี้เข้าไปอีก 0.25 อีกก็เพิ่มอีกหลักหมื่นอีกเนี่ยถ้ากลับไปซ้ำเติมค่าใช้จ่ายเขาแทนที่จะมีมาตรการมากระตุ้นช่วยเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามีมาตรการมาซ้ำเติมเขาอย่างเงี้ยมันตกใจอ่ะแล้วก็แบงค์ชาติก็เพิ่งแถลงออกมาเมื่อ2 วันนี้เองว่า SME เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบเนี่ยกู้ไม่ผ่านโดนรีเจ็คถึง 90%
1: 90%
2: 90% กู้ไม่ผ่านนะเหงา
1: อุ้ยมันจะไปต่อได้ไงครับเนอะก็พูดตรงกันเลยก็ว่าไปต่อ
2: คือแค่เราฟังแค่นี้เราก็โหแล้วประเทศไทยมันจะไปต่อยังไงวะเศรษฐกิจ SME ธุรกิจ SME ที ่ผมเคยบอกว่าปีนี้ผมนิยามคำว่าเป็นปีกบฝังดิน SME ซึ่งมันก็คือความจริงละชัดเจนแล้วมันตัวเลขชัดเจนเลยยืนยันออกมานะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาก
0: ก่อนหน้านี้เขาใช้คำว่าเผาจริงเผาหลอกแต่ว่าคุณสรเทพบอกกบฝังเลยเนาะ
2: ใช่ครับมันเป็นการกบฝัง SME แล้วนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆออกมาซ้ำเติมแล้วก็อย่างที่บอกคือแบงก์ชาติก็พยายามบอกมาว่าอาจจะต้องมีมาตรการช่วยปลดลด หย่อนอะไรให้เข้าถึงวงเงินได้ไหมจนป่านนี้มันก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นซีเมนต์อันเลยสุดท้ายก็มีตัวเลขออกมาให้เห็นเลยว่าถูกรีเจ็คในการกู้ถึง 90%
0: เอ๊ะคุณสรเทพจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของร้าน SME ที่เขาอยู่ในระบบแล้วเขาเสียภาษีเขาควรจะได้เข้าร่วมโครงการด้วยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เราคุยกันมาจนถึงวันนี้คุณสรเทพมีอะไรที่มันมีข้อมูลที่คืบหน้าว่ามันน่าจะมี

0: แนวโน้มว่ามันจะ plus เข้ามาในรอบนี้ไหมคะ
1: มันไม่มีเลยครับพี่อุ้มแต่ผมกำลังเตรียมร่างจดหมายถึงคุณเดียนิติว่าถ้าในเมื่อโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเขาไม่สามารถออกนโยบายออกมาเพิ่มเติมได้ว่าตอนแรกที่เราบอกว่ามีงบมาเหลืออยู่ 1.6 ล้านเอาให้ตัวนี้โยนกลับมาให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีได้ไห
2: ม
1: ซึ่งปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ทำแต่เขาเอาเงินที่เหลือตัวนี้จะไปต่อโครงการไทยช่วยไทยต่ออีก2เดือ นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ช่วยกลุ่ม SMB ที่อยู่ในระบบภาษีแหวก
2: อันนี้น่า
1: เห็นใจฉะนั้นเนี่ยผมก็เตรียมร่างจดหมายว่าถ้าในเมื่อตัวนี้หวังไม่ได้กับเขาแล้วแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญเราก็จะหันไปหาไทยช่วยไทยและไทยเที่ยว
0: ไทยพลัสซ
1: ึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีเอก็ได้รัฐมนตรีเอว่าคุณเอนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าถ้าจะออกมาตรการออกมาว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะเป็นคูปองสำหรับพักคือละ 1,500 บาทที่น่าจะช่วยเต็มที่นะมีคูปองสำหรับเมืองหลักเนี่ยสำหรับใช้จ่ายอาหารจับจ่ายให้สอยในร้านอาหารต่างๆร้านท่องเที่ยวสปานวดอะไรนี่อีก 1,500 บาทถ้าเป็นเมืองรอง 2,000 บาทขอให้ร้านที่อยู่ในที่วอร์มสามารถรับคูปองตรงนี้ได้ด้วยเถอะ
0: ก็เป็นไปได้นะคะเพราะเห็นเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะต้องการที่จะต่อลมหายใจให้กับเจ้าของธุรกิจที่พักแล้วก็ร้านอาหารมันน่าจะเป็นไปได้ไหมคะคุณสรเทพ
1: คาดหวังอย่างนั้นรู้แต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดมาว่าคำว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมไหมว่าเป็นร้านที่เป็นนิติบุคคลหรือร้านที่เป็นไม่ได้เป็นนิติบุคคลอย่างเดียวเหมือนคราวที่แล้วถ
0: ้
1: าเป็นอย่างแบบนั้นเดี๋ยวคราวที่แล้วนะผมว่าสุดท้ายนะ SME
2: ก็
1: คงจะไม่เหลือผมว่า
0: อย่างรายละเอียดที่เขาบอกว่าอ่ะค่าที่พักเดี๋ยวรัฐจะช่วยตามจริงไม่เกินคืนละ 1,500 บาทมันต่างจากระบบส่วนลดในอดีตไหมคะจริงๆแล้วอ่ะอุ้มไม่ทราบรายละเอียด
1: ต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมเขาถึงใช้หลักเกณฑ์นี
0: ้
1: ของเดิมเนี่ยหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะครึ่งหนึ่งนะรู้สึกนะหรือ60%ต้องบอกว่ามันก็มีโรงแรมทั้งดีและไม่ดีเนาะคำว่าไม่ดีหมายความว่าเขาก็ราคาปกติที่ขายอยู่ปกติพอมีโครงการออกมาปุ๊บก็ปรับราคาขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยกลายว่ารัฐต้องมานั่งควักเงินจ่ายเพิ่มอีกซึ่งมันก็ไม่แฟร์
0: รอบนี้เขาจะตรวจสอบแล้วค่ะคุณส
1: ร
0: เทพ
1: รอบนี้เขาเลยใช้วิธีแฟลตเลทไปเลยละกันฉันให้ไม่เกิน 1,500 เนี่ยคุณจะไปพักโรงแรมอะไร5ดาว6ดาวก็เรื่องของคุณ3ดาวก็เรื่องของคุณละ
2: เกินไปคุณก็จ่ายเองละกันว่างั้น
1: ถูกต้องครับนั่นแหละครับ
2: แม่แต่ปัญหาที
1: ่ผมมองว่าก็แฟร์นะก็โอเคนะคร
2: ับ แต่ปัญหาที่คุณสรเทพพูดนี่น่าสนใจมากก็คือเหมือนกับว่าเราก็เนี่ยรักษาลมหายใจของผู้ที่จะจับจ่ายเนี่ยรวยลินไปแต่ปรากฏว่าบรรดา SME เนี่ยกำลังจะล้มหายใจจากเนี่ยน่ากลัวว่า
1: ใช่คืออย่างที่ผมบอกอะว่าเราคุยกันหลายรอบแล้วว่า SME เนี่ยเป็นอะไรที่เปราะบางมากนะถ้าล้มแล้วเนี่ยมันกลับมาฟื้นยากมากเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ SME เนี่ยมันอยู่ในไซส์ S ทั้งหมดไซส์ S ก็คือยอดขายปีนึงไม่เกิน100ล้านนะครับก็เป็นลงทุนไม่เยอะหรอกพวกเนี้ยสายป่านไม่ยาวกระแสเงินสดเป็นที่ก็ 2-3 เดือนถ้ากลุ่มเหล่านี้ตายเนี่ยจะกลับมาเปิดใหม่ยากมากผมใช้คำว่ายากมากซึ่งมันก็ตลกนะนักข่าวตรงที่ว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ทำอะไรมันตรงข้ามกับประเทศอื่นหมดเลยประเทศอื่นเนี่ยเขาจะส่งเสริมธุรกิจที่เป็นเอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบภาษีก่อนอันดับแรกเพราะเขามองว่าเป็นธุรกิจที่โอเคมันแฟร์ตรงที่ว่าทำมาค้าขายเสร็จก็มีส่งเงินเข้าร
2: ัฐ
1: ไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไม่ว่าจะเป็นภาษีแบบหรือภาษีนิติบุคคลก็ตามฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการช่วยอันอื่นไปอันที่สองอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยกับตรงข้าม
2: ช่วยคนไม่เสียภาษีก่อนเท่านั้น
1: ถูกต้อง
2: เอาพูดกันตรงๆนี่แหละทำไมอ่ะประเทศทั่วไปในโลกนี้เขาเชื่อคนที่เสียภาษีก่อนเพราะว่าอย่างน้อยคนเสียภาษีก็เอาเงินมาจุนเจือภาพรวมทั้งประเทศแต่วันนี้ปรากฏประเทศไทยช่วยคนที่ไม่ต้องเสียภาษี
1: แต่รัฐบาลเขาฉลาดนะเขาใช้คำว่าเขาเรียกว่าย
2: ังไง
1: กลุ่มนี้สิเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
2: เปราะบางพูดตรงกันอีกแล้ว
1: แต่คำว่าเปราะบางเนี่ยผมเอาไปเป็นปีหารใส่สแควร์รูทอะไรมันแปลมาเป็นคำว่าฐานเสียงฐานคะแนนเสียง
0: แต่ตอนนี้คุณเปราะบางอ่ะมันไม่มีตังค์ที่จะเป็นต้นทุนก่อนนะสิคะก่อนจะมา50 50อ่ะคุณสรเทพเนี่ยนี่หมายรวมทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะจริงย้อนกลับไปไทยเที่ยวไทย
1: ถามว่าอย่างวันนี้ที่มาคุยกันว่าแล้วต่อไป2เดือนดีไหมผมแนะนำเลยว่าต่อเถอะครับคุณเอกติครับแล้วก็กล้าๆหน่อยตรงที่ว่า2เดือนสุดท้ายแล้วไหนๆเนี่ยก็ให้เขาเดือนละ 2,000 ไปเลยอย่างน้อยเนี่ย GDP มันก็อาจจะขึ้นมาสัก 0.2% 0.5% น่ะผมตีให้อย่างนี
0: ้
1: ส่วนประมาณ 0.5% นะครับก็ช่วยกระตุ้นได้นะครับ2อย่างที่บอกคือเฮ้ยแทนที่จะพูดถึงร้านค้าดีกว่าเราพูดถึงนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี
2: ้
1: มันมีวิธีนึง

0: รุ่มว่าจะทำยังไงหลังจากหมดคงหลายคนก็จะถามผมมานะว่าพี่ซิปถ้าโครงการนี้หมดแล้วพวกเราจะทำยังไงกันจะอยู่ดาวกันว่าร้านอาหารทุกร้านมันต้องอยู่ได้ด้วยโครงการไทยชื่อไทยหรอวะไม่ในใจนะเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดหรอว่าทำไมคุณไม่เปลี่ยนจากลูกค้าที่ใช้ไทยชื่อไทยของคุณเนี่ยให้กลายเป็นวันนึงเนี่ยถ้าไม่มีไทยชื่อไทยแล้วลูกค้าเหล่านี้คุณรักษาเขาเอาไว้ได้สัก 50%
1: ให้มันเลือก
0: เป็นลูกค้าประจำของคุณคุณก็เปลี่ยนวิธีนี้สิคิดโดยที่ว่าอาจจะสร้างแพลตฟอร์มมาออกมาเป็นของตัวเองแทนที่จะพึ่งแอปดิวี่อย่างเดียวซึ่งช่วงนี้โอเค GP มันอาจจะถูกหน่อยคุณอุ้มมาสัก 9% เขาลดลงมาให้เหลือ 10% คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยลูกค้าประจำเนี่ยแอดไลน์ร้านไว้เลยค่ะเป็นไลน์ OA ก็ได้อนาคตเนี่ยสามารถสั่งซื้อโดยตรงมาได้เราเรียกแก๊ปไปส่งให้เรียกไลน์แมนไปส่งเรียกไลน์ไรเดอร์ไปส่งให้ก็เปลี่ยนตรงเนี้ยจาก
2: ยุทธศาสตร์
0: ผ่านแอปมาเป็นว่าเป็นลูกค้าของร้านตัวเองให้ได้สัก 50% มันก็จะพออยู่ได้ในอนาคตที่โดยที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทย
1: คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอุ้มได้ไปชุมพรคือมันไม่ใช่เป็นเมืองหลักเนาะมันถือว่าเป็นเมืองผ่านในสามของคุณสรเทพแล้วหลายๆคนที่เขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกเลยว่าหลายๆร้าน
2: อ
1: ่ะไม่ซื้อต่อเพราะว่ามาตรฐานมันไม่ถึงเอาง่ายๆเช่นข้าวมันไก่อย่างเงี้ยคือด้วยวัตถุดิบมันแพงหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบแทนที่มันจะอร่อยเหมือนวันแรกที่เขาเปิดแต่มันถูกลดลงเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากการที่ต้นทุนเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันสูงขึ้นด้วยอ่ะคุณสรเทพมันก็เลยกลายเป็นโดมิโนกันไปหมดเลยอะค่ะ
0: อย่างที่บอกนะคือนอกจากรัฐต้องคิดอีกให้ครบ3แล้วคิดถึงว่าจะเติมเงินลงมาโดยที่ว่าใช้คำว่าประคองค่าใช้จ่ายประชาชนเนาะส่วนหนึ่งพวกพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยถ้ามีวันเดือนหนึ่งสักพันห้าอย่างเงี้ยมาใช้จ่ายก็ควรจะต้องคิดอีกว่าทุกวันเนี้ยผู้ประกอบการเองเนี่ยมันต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นตัวอย่างเช่นค่าน้ำมันณวันนี้ยังไม่ลงเลย
2: ใช่
0: นะครับมันก็ยังไม่ลงก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมยังไม่ลง
2: ไปอยู่ในใครไม่รู้
0: ถ้าคุณเอาน้ำมันลงได้อย่างเดียวเนี่ยจบเลยนะ
2: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะบีบลงโดยอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะค่าขนส่งนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกคือคุณไปดูพวกวัตถุดิบ
2: เป็นต้นทุน
0: ว
2: ั
0: ต
2: ถุดิบเอง
0: ก็โดดขึ้นใช่มันก็มาจากน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องไปมองให้ครบ360องศาผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่มีใครอยากจะปรับขึ้นราคาหรอกเพราะเขารู้ว่าการจะปรับขึ้นมาสัก5บาท10บาท3บาท4บาทเนี่ยกระทบลูกค้าแน่ๆอยู่แล้วก็จะมีหลายเจ้าที่เขาไม่ปรับคุณอุ้มเนี่ยที่คุณอุ้มบอกเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ปรับแต่เขาไปลดวัตถุดิบลงลดคุณภาพสแตนดาร์ดลงอันนี้จะมีผลกระทบกับเขาระยะยาวนะฉะนั้นเนี่ยคนทำธุรกิจร้านอาหารผมก็จะสอนเสมอว่าเฮ้ยคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าการปรับลดมาตรฐานตัวเองลงกับปรับราคาเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไหนมันจะเป็นระยะยาวกับธุรกิจคุณได้มากกว่าต้องคิดเยอะ
2: ๆ
0: แล้วลูกค้าทุกวันนี้เขาฉลาดนะเขารู้นะว่าของเดิมเท่าไหร่ก
2: ี่
0: มาแล้วก็ของใหม่ไก่ฉันหายไปไหนวะชิ้นหนึ่งแทบจะนับจ่าเลย
2: นะครับผมเดิมก็แบนอยู่แล้วแต่ตีแรงเหลือเกินบางเฉียบ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยต้องระวังตรงนี้เยอะๆเพราะว่ามันเราไม่ได้เปิดร้านมาทำแค่สองสามเดือนแล้วปิดงานแต่ร้านเนี่ยบางร้านหนึ่งก็เปิดมาโอ้เป็น10ปีเนี่ยการเป็นลดมาตรฐานตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เสียสแตนดาร์ดหมดแหละเอางี้ดีกว่า
2: คุยคุณสรเทพอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือนี่เป็นปลายไตรมาสที่3ใช่ไหมแล้วก็เหลือไตรมาส4ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาไตรมาส1ปีหน้ามันจะไงเนี่ยมันจะยังไง
0: ผมไม่มองถึงไตรมาสที่1นะเหงาผมมองแค่เอาให้รอดไตรมาส
1: นี้ก่อน
0: เอาให้รอดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขพิกอัพของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่เห็นอย่างเด็ด
2: อ๋อ
0: ซึ่งผมห่วงผมพูดกับพี่อุ้มมาเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งว่าเราห่วงเรื่องตลาดเรื่องการท่องเที่ยวปลายปีมากกว่าว่ามันจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วง
1: เดียวกันเมื่อปีนู้น
2: ปีที่แล้ว
0: 2ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีฮะยังไม่ค่อยดีเอา2ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขดีขึ้นมาเนี่ยน้อยมันก็ช่วยประคองเศรษฐกิจนักผู้ประกอบการธุรกิจได้อะปลายปีเอานี้ดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเราก็มีบทเรียนในเรื่องของเขาเรียกว่าปลายปีมันไม่มีมาตรการใดๆออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งเทศกาลต่างๆมันดูค่อนข้างจะหงอยเหงาซึมเศร้าเนาะ
1: ใช่
0: ซึ่งปีนี้เราก็ไม่อยากจะเจออีกอ่ะมัน
2: สองปีซ้อนเลย
0: แล้วเราต้องไปนั่งดูประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเขาโอ้โหมีความสุข
1: GDP
0: ก็โต 8% มันรับไม่ได้
2: เอ๊ะหนังสือที่คุณสรเทพจะนำเสนอเนี่ยจะยื่นเขาเมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: ผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าจะส่งออกหาพี่ๆนักข่าวทั้งหมดอาจจะไม่ถึงคุณเอกนิติหรอกแต่ว่าจะส่งถึงรัฐมนตรีท่องเที่ยว
2: ว่า
0: เป็นโครงการของเขาใช่ครับเป็นโครงการของเขาเป็นงบประมาณของเขาว่าให้พิจารณาตัวนี้ว่าตัววอยเชอร์1,500 บาทที่จับจ่ายใช้สอยธุรกิจร้านอาหารของที่ระลึกอะไรพวกนี้เ

0: ให้ร้านที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้าร่วมได้เถอะอย่างน้อยเนี่ยช่วยประคองเขาอีกสักไตรมาสสุดท้ายให้เขาหายใจไปถึงปีหน้าต้นปีได
1: ้โอ้ถ้า64ไม่ได้ก็ขอไปแบ่งตรงท่องเที่ยวหน่อยก็แล้วกันเนาะว่างั้น โอ้ผมน่าเห็นใจมากเลยนะนั่งคุยกันอยู่ด้วยผมโอ้ตายแล้ว
0: มันดูแล้วน่าสงสารนะเหงาเนาะว่าทำไมเราต้องมานั่งดูว่ามีงบตรงไหนขอกระทรวงไหนดีว่าอะไร
1: ไอ้นี้ไม่ได้เอาประตูเข้ามาได้ขอเข้าหน้าต่างเนอะกันเนอะโอ้ตายแล้ว
2: คุณสรเทพไหนๆก็จะไปยื่นหนังสือแล้วค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กเนี่ย อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลที่ให้รัฐบาลช่วยเปิดช่องแบบไหนที่ยังจะสามารถตรวจสอบได้แต่ว่าไม่ตัดผู้ประกอบการรายเล็กที่ทำธุรกิจจริงๆออกจากระบบอะค่ะกลัวเขาจะหลุดออกจากระบบไม่ว่าเขาจะมีโครงการอะไรกันขึ้นมาก็ไม่ได้ไปถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือรายเล็กเนี่ยอย่างที่พี่อุ้มบอกเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าข่าวเมื่อเช้าก็ออกมาแล้วว่ารัฐมนตรีก็บอกว่าเน้นผู้ประกอบการรายเล็กแต่ผมห่วงผู้ประกอบการ
2: ราย
0: ไมโครอะไรกลางไม่ใช่การไมโครผมไม่ห่วงผมห่วงรายเล็ก small SME ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนิติบุคคลหมดไม่ต้องเดี๋ยวที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยได้เข้าร่วมด้วยอันนี้คือน่าห่วงที่สุดก็อยากจะให้เขาพิจารณาว่าให้ร้านรวงต่างๆที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยไซเอสเนี่ยเข้าร่วมไปเถอะอย่าคุณอย่าไปคิดว่าเปิดทางเป็นนิติบุคคลแล้วมันจะไปเข้าเจ้าสัวหมดเฮ้ยไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัววอยเชอร์1,500บาทที่กินอาหารกับซื้อของที่เขาเป็นโคเปนะจะเหงาถามว่าโคเปหมายความว่าไม่ใช่คุณมีคูปอง1,500แล้วไปเดินซื้อของ1,500เลยนะ
1: ไม่ใช
2: ่
0: คุณเป็นข้าวร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณกิน100รักษาออกให้เท่านี
1: ้
0: เราออกเองอีกเท่านี้นะเข้าใจไหมฮะหมายความว่าเขายังไงผู้บริโภคต้องออกเงินส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องออกเงินส่วนหนึ่งอยู่นั่น
0: ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปนั่งกินแบบนี้ทุกมื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะมีอยู่แค่1,500ในโครงการตัวนี
2: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแล้วก็ดูร้านที่มีบุคคลที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ราคาคุ้มค่ากับการที่เขาออกอีกครึ่งนึงได้อย่างเงี้ย
2: มุมคุณสรเทพคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ดีกว่าโครงการท่องเที่ยวรอบก่อนไหมคะอย่างที่เขากำหนดมาว่าเมืองหลักได้อีคูปอง1,500ต่อสิทธิ์แล้วเมืองรองได้2,000ต่อสิทธิ์คือเห็นชัดเลยว่าโอเครัฐอยากจะผลักคนให้ไปที่เมืองรองแหละแต่ว่าส่วนต่าง500บาทเนี่ยมันแรงพอที่จะทำให้คนเปลี่ยนจังหวัดไหมคะ
1: ไปเมืองรอง
0: ถามว่ามันแรงขนาดนั้นไหมผมมองว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าคนจะไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยมันต้องมีใช้คำว่าต้องไปการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งใช้คำว่า destination คำว่า destination เนี่ยคือจุดมุ่งหมายจุด
2: ไปแล้ว
0: รู้อยู่แล้วอย่างรู้ไปชุมพรเนี่ยที่ไหนล่ะมันก็จะมีทะเล
2: สวยค่ะแต่อาหารออดแต่ราคานี่เท่ากับที่กรุงเทพเลยนะคะคุณสันติงงมากทำไมต้องนั่งเครื่องไปกินอาหารทะเลที่ชุมพรราคาเท่ากรุงเทพ
0: ก็ต้องมีหมุดหมายอยู่แล้วครับก็จะไปเมืองรองอยู่แล้วไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเพิ่มอีกแค่500บาทแล้วจะกระตุ้นเข้าไปเมืองรองได้ใช่แต่ผมเข้าใจว่าเขามีกลยุทธ์นโยบายว่าการใช้จ่ายเมืองรองเนี่ยให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นเพื่อเพราะเมืองรองที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไปเที่ยวกันน้อยอยู่แล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยหมุนเวียนกันในจังหวัดแหละก็อาจจะเพิ่มอีก500บาทเข้าไปเพื่อเป็นการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในเมืองรองผมเข้าใจอย่างนั้นน
2: ะ
0: แต่ว่าไม่สามารถเป็นกระตุ้นให้คนไปเที่ยวเมืองรองได้มากขึ้นหรอกครับแต่ว่าผมก็ยังมองอีกนะว่าเมืองรองเนี่ยไปเที่ยวยากนะนอกจากบางเมืองไม่มีสายการบินไม่มีเครื่องบินแล้วเนี่ยเขาต้องขับไปเที่ยวกันเอง
2: ถ้
0: าใดที่คุณค่าน้ำมันยังขนาดนี
1: ้
0: โอกาสที่คุณจะขับรถไปเที่ยวเองมันก็น้อยลงนะ
1: จริงมากจริง
0: บอกเลย
1: เมืองรองไม่มีสนามบินขับรถไปเองก็โอ้โหน้ำมันเมื่อไหร่จะลงละ
0: ถูกต้องสุดท้ายแล้วผมก็ย้อนกลับมาอีกทีว่าคือค่าน้ำมันแหละพิจารณาลดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันโลกเองมันก็ปกติดีมันไม่ได้พุ่งพวดพลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
2: เขาบอกว่ายังไม่แน่นอน
1: เขาบอกกองทุนน้ำมันยังติดนี่อยู่เยอะว่ากัน
0: โอ้ยติดนี่อะไรกองทุนน้ำมันตอนนี้ล้นแล้วน้ำมันดีเซลยังล้นเลยต้องขอระบายออกไปต่างประเทศเลยครับ
1: ก็นี่ไงเขาบอกขิงกันอยู่ว่าน้ำมันเพื่อนบ้านเราถูกกว่าเราได้ไง
0: ใช่คุณหนิงนี่ก็ย้ำว่าไปลดได้ยังไงมันเป็นรายได้ของรัฐอ้าวคุณคิดอย่างนั้นเป็นรายได้ของรัฐอย่างเดียวเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนไหมผมถามไปเออถูกไหมครับ
2: ค่ะคุณสุรเทพมันมีอีกหนึ่งข้อมูลมาว่าเดี๋ยวไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยค่ะเขาจะให้1ล้านสิทธิ์มันจะเป็นแบบ first come first serve คุณสรเทพมองยังไงคะ
0: อันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาบอกว่า1ล้านสิทธิ์คำว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยก็คือ1ล้านคนนะแต
2: ่
0: เขาบอกว่า
2: คนละ50
0: ไม่ใช่1ล้านเขาบอก1ล้านสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าจำนวนกี่คนเขาบอกว่า1คนแค่ได้50
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันน้อยไป ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยจะสัก2ล้านสิทธิ์ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที
1: ่
0: ใช้คำว่าคนไทยอาจจะไม่ได้เที่ยวมานานเนาะผมใช้คำว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะ 2-3 ปีแล้วไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวครอบครัวได้บ้างสักช่วงปลายปีก็ยังดีก็ไปลดเอาซะจากถึงคน50เนี่ยก็ลดมาสักเหลือ1คนสัก20อย่างเงี้ยแล้วไปเพิ่ม
1: กระจายหน่อย
0: เพิ่มสิทธิ์จำนวนกระจายเพิ่มขึ้นดีกว่าครับ
2: คุณสรเทพเมื่อกี้คุณสรเทพบอกปลายปีแต่ว่าจริงๆแล้วช่วง16ธันวาถึง15มกราเนี่ยเขาเว้นนะคะ
0: เขาเว้นใช่ครับใช่ครับมันเป็นช่วงที่คนโรงแรมเขาใช้กันเป็นพีคเขาเรียกว่าเป็นพีคซีซัน
2: พีคซีซัน
0: เนี่ยเขาอาจจะเว้นเอาไว้สำหรับเขามองนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่ากับเขามองว่าเป็นช่วงที่โรงแรมทำเงินสูงสุ
1: ด
0: ซึ่งผมก็เข้าใจว่าหลายโรงแรมเองก็ไม่ค่อยอยากจะร่วมในช่วงนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ตังค์อยู่แล้วก็เนี่ย
0: ก็ได้ตังค์อยู่แล้วแหละแต่ผมมองว่าเอ้ยแล้วหลังจากนั้นพอเปิดมาจากช่วงพีคไปหลังจากสิบมกราไปมันก็ประชาชนก็ยังจะมีมูดในการเที่ยวอยู่นะต้นปีถูกไหมครับ
2: ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอคำตอบจากการยื่นหนังสือของคุณสรเทพอีกทีนึงนะคะจะทิ้งท้ายบอกอะไรกับผู้ประกอบการที่หลายๆคนแบบนั่งเฉง้อชะแง้รอดูขบวนไหนฉันก็ไม่ได้ขึ้น
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่าจะใช้คำว่าอดทนอีกมันก็หมด
2: เหนื่อยจะอดทน
0: ว่าจะอดทนยังไงแล้วนะครับทุกวันนี้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันทำยากแล้วก็ผู้ฟังท่านก็อาจจะต้องมีประโยคนี้มาทุกทีเวลาผมให้สัมภาษณ์สื่อก็จะมีบอกว่าก็ร้านอาหารเมืองไทยมันเยอะเองเปิดกันเองเยอะผมบอกเป็นตัวเลขอย่างนี้ดีกว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีทั้งหมด13ถ้ามีทั้งหมด13ล้านต่อประชากรเขา 1,000 คนญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ8ล้านต่อ 1,000 คนประเทศไทยมีอยู่ประมาณ10ล้านค้าต่อ 1,000 คนถามว่าตัวเลขไม่ได้เยอะเลยนะ
1: ไม่ได
0: ้
1: เยอะ
0: ก็มันก็ average อยู่ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้
0: แต่ว่าที่เราเห็นที่เราเห็นคำว่าเยอะของเมืองไทยเนี่ยมันคือร้านพวกสตรีทฟู้ดถาบเร่แผงลอยมันเลยทำให้ดูเยอะอย่างนี้มากกว่าครับก็กัดฟันต่อไปแล้วก็พยายามอยู่ให้ถึงปลายปีเพราะว่าเราก็มองว่าอย่างน้อยปลายปีเนี่ยมันก็ได้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนเองก็อาจจะมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลถ้าเมื่อไหร่ที่พอพ้นปลายปีได้เนี่ยต้นปีหน้าเราก็ตื่นมาก็ตั้งความหวังกันใหม่อีกทีนึงนะครับเริ่มใหม่ทีในปี70ละกันครับปีนี้ประคองให้รอดไปก่อน
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสรเทพมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะท่านเป็นประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทยค่ะ
1: คร
2: ับ เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายกับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ม เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันก็เป็นเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus แล้วก็ไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับผม
2: บอกแล้วพูดเองก็จะงงเองเลยยิ่งเล่นมุกเล่นมุกของTikToker อีกเอาเข้าไปงงกันเข้าไปใหญ่เลยก็จริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดอีกที

0: นึงนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยช่วงของการเดินทางเขาจะแบ่งเป็น2เฟสนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคือเฟสแรกเนี่ยถ้าเกิดลงทะเบียนผ่านแล้วคืออย่างนี้ค่ะเปิดลงทะเบียนเนี่ยคือ1ตุลาถึง25ตุลาเป็นการเปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรม
1: ครับ
0: วิธีการก็ผ่านแอปพลิเคชันของเราน่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังค
1: ์อันเดิมไปแหละว่างั้น
0: แล้วก็ช่วงเดินทางเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกก็คือ1พฤศจิกาถึง15ธันวาแล้วเฟสที่2ก็จะเป็น16มกราถึง28กุมภา
1: เว้นไว้ช่วงปีใหม่เดือนนึงว่างั้น
0: ช่วง16ธันวาถึง15มกราก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเขามีผลการสำรวจนะคะพบว่าสถิติคนเดินทางท่องเที่ยวเองมันนำหน้าอยู่
1: แล้ว
0: ก็โยกงบไปอัดฉีดในช่วงก่อนแล้วก็หลังปีใหม่แทนทีนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าลงทะเบียนไม่สำเร็จเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุรเทพบอกว่า1ล้านสิทธิ์มันน้อยเกินไปก็ตอนนี้ในเบื้องต้นรัฐบาลวางเอาไว้เป็น1ล้านสิทธิ์นะคะถ้าลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่ได้ไปเดินทางคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะถูกริบสิทธิ์คืนแล้วเขาก็จะเปิดให้ประชาชนคนอื่นไปลงทะเบียนเสียบแทนก็เดี๋ยวหลังจากนี้เขาน่าจะต้องมีการแก้ปัญหาในเรื่องของการโกงราคาเนี่ยที่น่ากังวลมาก
1: ๆครับ
0: นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีที่พอเขายืนยันตัวตนกันอะตอนเฟสสามจำได้แล้วมันมีปัญหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนต้องยืนยันใหม่อยู่นั่นอะโรงแรมก็หายากยุ่งยากมากจำได้ไหมนั่งเหงาที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าจองยากมากมันมีรายละเอียดเยอะแล้วมันมีเหมือนแบบ
1: ยิ้มยิ้ม
0: ไม่ผ่านนะคะพอมันไม่ผ่านมันก็จะมีความยุ่งยากคนก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดใจละแล้วก็ประชาชนก็ยังมีการร้องเรียนในเรื่องของห้องพักราคาที่มันสูงแม้ว่าร
1: ัฐ
0: จะหักส่วนลดแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้น่ามาตรฐานนั่งเหงาแต่มันคือคุณไม่ได้ลดราคาจริง
1: อ
0: ย่างที่เล่าให้ฟังไปอะค่ะว่าปกติราคามันคือ 8,000 ต่อคืนพอจะเข้าโครงการคุณกลับมาบอกว่าราคาเดิมคุณคือ 15,000 ต่อคืนแล้วพอเข้าสิทธิ์ก็คุณก็อยู่แถวๆนั้นแหละ 8,000 แถวนั้น
1: อ
0: ะก็แปลว่าคุณก็ไม่ได้ลดราคาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืองที่ได้รับการแจ้งการร้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เป็นหมุดหมายของหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาหัวหินเชียงใหม
1: ่
0: แล้วช่วงปลายปีมันจะมีเขาใหญ่ด้วยเพราะว่าอากาศดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขามาร้องเรียนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยวัตถุประสงค์ของรัฐเองเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้แล้วมันก็ดีนะวิธีการอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันดีแต่ในการปฏิบัติเนี่ย
1: คือแนวคิด
0: หรือเปล่าน
1: โยบายอ่ะดีแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็แหมก็ไม่อยากจะขิงว่าคนไทยเราก็ชอบซอกซอนแทรกซอกแทรกกันได้เรื่อยๆนะซึ่งมันไม่ควรทำเพราะว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรต้องพาทั้งประเทศของเราให้มันไปในทิศทางที่มันพอไปพอมาได้พึ่งพากันได้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่ซอกแทรกไปสักรายสองรายมันก็จะได้ประโยชน์เพียงแค่นั้นแต่ว่าไอ้คนที่เสียประโยชน์มันก็จะเยอะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะเหมือนการจราจรในบ้านเราแหละพอคนที่เขาเรียกว่าอะไรขับถูกกฎหมายจราจรทุกอย่างเนี่ยแต่ปรากฏว่าตรงคอสะพานมันจะมีคนที่มันปาดแทรกขึ้นไงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับสังคมที่เป็นประมาณอย่างนี้นะฮะ
0: พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะขออนุญาตอัปเดต
1: อ
0: าการสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโล
1: ่
0: นะคะที่เขาเป็นครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตระหว่างที่เขาเดินทางแล้วไปอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและเสียชีวิตที่จอร์เจียล่าสุดคนในครอบครัวของคุณฮลุนนะคะก็คือคุณมอสก็โพสต์แจ้งข้อมูลที่ครอบครัวได้รับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทย
1: ค
0: ือต้องบอกก่อนว่าทางจอร์เจียยังไม่ได้ส่งผลมาเป็นผลของไทยก่อนผลที่ได้รับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยคือเบื้องต้นเนี่ยพบว่าลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: ครับ
0: ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติได
1: ้
0: อุ้มใช้คำว่าอาจนะคะเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการอักเสบเนี้ยมันคือสาเหตุที่ทำให้คุณฮลุนเสียชีวิตหรือเปล่าสิ่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไทยกำลังทำต่อก็คือรวบรวมข้อมูลทุกด้านค่ะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันทั้งผลตรวจทางพยาธิวิทยาผลตรวจหัวใจผลทางพิษวิทยาแล้วก็สารตกค้างรวมไปถึงข้อมูลการชันสูตรที่ดำเนินไว้ในประเทศจอร์เจียเนี่ยแหละ พอมันขาดข้อมูลจากจอร์เจียปุ๊บเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเป็นข้อมูลที่ complete 100% ได้แต่ทีเนี้ยปัญหาสำคัญมันยังค้างคาอยู่อะค่ะ
1: ค
0: ือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องอ่ะของจอร์เจียค่ะเพ
1: ื่
0: อขอผลชันสูตรโดยละเอียดจากจอร์เจียเราจะได้นำข้อมูลของ2ประเทศมาประกบกันซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่6สิงหาค
1: ม
0: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาก็เปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะว่า1 คือไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบบาดแผลรุนแรงหรือว่ากระดูกหักอวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติเด่นชัดยกเว้นหัวใจนี่แหละที่เขาอยากจะตรวจเพิ่มซึ่งตอนนั้นข้อสรุปในเบื้องต้นก็คือระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวจำได้กันใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษหรือสารเคมีออกไปนะคะต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่
1: ม
0: ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่า มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทั้งพิษวิทยาสารตกค้างจุลพยาธิวิทยาแล้วก็ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยดังนั้นคำว่าหัวใจล้มเหลวในระยะต้นมันเป็นการอธิบายกลไกที่ร่างกายหยุดทำงาน
1: เบื้องต้นก่อน
0: ใช่แต่มันไม่ใช่ต้นเหตุสุดท้ายว
1: ่
0: าอะไรที่ทำให้หัวใจล้มเหลวทีนี้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเรื่องการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจก็เลยสำคัญเพราะมันเป็นหนึ่งในเบาะแสทางพยาธิวิทยาที่ อาจจะช่วยอธิบายได้ค่ะว่าหัวใจของฮารุนเนี่ยเคยมีความผิดปกติมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผลต่อว่ารอยโรคมันรุนแรงแค่ไหนแล้วมันอยู่บริเวณไหนของหัวใจมีผลกับระบบไฟฟ้าหัวใจหรือเปล่าสัมพันธ์โดยตรงกับการเสียชีวิตครั้งนี้ไห
1: ม
0: ซึ่งฝ่ายครอบครัวเองก็ยังติดปัญหาเรื่องข้อมูลจากจอร์เจียค่ะค
1: ือ
0: ค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จ
0: ะบอกว่าครอบครัวยังไม่ทราบว่ากระบวนการของทางจอร์เจียมันดำเนินการไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนว่าจะได้รับผลชันสูตรฉบับเต็มหรือว่าข้อมูลประกอบเมื่อไหร่
1: ใช่
0: สถานทูตก็แจ้งกับครอบครัวค่ะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในการประสานงานให้อยู่นะติดตามข้อมูลจากฝ่ายจอร์เจียอย่างต่อเนื่องเลยแหละ
1: ก็ยังไม่มา
0: แต่มันยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องรอ
1: ตอนมาก็มาแต่ร่างกับพาสปอร์ตแล้วก็อุปกรณ์ของเขาอะนะครับที่เป็นภายนอกแต่ว่าม
0: ันอีกเรื่องนึง
1: ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มา
0: อีกเรื่องนึงที่ครอบครัวคาใจคือทรัพย์สินส่วนตัวคือครอบครัวบอกว่าจนถึงขณะเนี้ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินต่างๆของฮารุนคืนมาเลยนะคะสิ่งที่เดินทางกลับมาพร้อมร่างในช่วงแรกมันมีแค่หนังสือเดินทางก
1: ับ
0: พาสปอร์ตค่ะไม่ได้มีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คดีขยับไปอีกขั้นหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ถึงบทสรุปอะค่ะคือจากเดิมอะรู้แค่เพียงว่าโอเคมันเกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวเนาะแต่วันนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาว่าตรวจพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจแต่เรายังไม่ได้ทราบเลยว่าคำถามใหญ่ที่สงสัยตั้งแต่วันแรกคืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฮารุนเสียชีวิตในวันนั้นจริง
1: ๆและข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จากนักวิทยาศาสตร์ดังการแพทย์ของไทยนะฮะแต่ว่าต้นทางที่ฮารุนก็เสียชีวิตนะยังไม่มีเอกสารอะไรต่างๆมาชี้แจงทั้งนั้นนะฮะ
0: สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ ที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ค
0: เอาง่ายๆที่เราจะสามารถแนะนำได้ในตอนนี้แล้วก็การันตีได้ด้วยมาตรฐานอย.
1: ค
0: ือถ้าคุณปวดต้นคอบ
1: ่
0: าไหล
1: ่
0: เส้นยึดตึงไม่สามารถที่โอ้โหไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติอะค่ะอาจจะมาจากการที่คุณนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลลองให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะ
1: ม
0: ีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะแล้วเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจได้เลยค่ะเพราะมีมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990024-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอยู่นะน้าเหงา
1: ใช่เพราะว่ามีการประกาศของกรมอุตุมาเป็นระลอกระลอกนะฮะว่าจากนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้ามีสัปดาห์หน้าอีกระลอกนึงเกี่ยวเรื่องฝนฟ้าอากาศก็ตามกันหน่อยนะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้บ้านผมก็แปลกๆเหมือนกันคือฝนปกติมันจะตกตรงบ่ายๆค่ำๆถึงเย็นๆใช่ไหมเมื่อเช้านี้เทโคลนมาที่กองหลวงตอนเช้า ก็ตรวจสอบหน่อยแล้วกันเนี่ยนะเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าเนื่องจากเกิดภาวะที่เรียกว่าเรนบอมแรงต่างเนี่ยบางทีเรารอภาพรวมของการอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวไม่ได้เราต้อง

0: ต้องตรวจเช็คที่มันอยู่ในละแวกของเราด้วยนะจังหวัดเดียวบางทีแยกอำเภอไปอีกบางอำเภอที่ตกนี่แทบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะแต่ว่าบางอำเภอก็เงียบเลยเหมือนกันในจังหวัดเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องเช็คกันหน่อยนะ
1: ในขณะที่สถานการณ์น้ำแข็งขอให้สถานการณ์ทานน้ำแข็งถดถอย อันนี้ก็มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้น้ำแข็งในภูพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงละลายแล้วก็ถดถอยลงอย่างชัดเจนอันนี้สำคัญนะคะถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นไกลบ้านเราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นผลมาจากสภาวะอากาศแล้วก็รวมไปถึงวิกฤตโลกรวนโลกร้อนด้วย
0: ค
1: ือล่าสุดตอนนี้ทะเลสาบติดทานน้ำแข็งขยายตัวมากขึ้นค่ะก็เลยเกิดทะเลสาบทานน้ำแข็งแห่งใหม่ต่อเนื่อง
0: อ
1: ันนี้แหละค่ะมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
0: น้ำแข็งมันละลายลงมาไงแล้วมันก็ลงมาในช้ำอ่างที่เป็นทะเลสาบเพิ่มมากขึ้นนะ
1: นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเสนอค่ะว่าช่วยเร่งสำรวจภาพรวมประเมินความเสี่ยงลุ่มน้ำกันเถอะจะได้รู้ระดับความรุนแรงแล้วก็ได้เฝ้าระวังทานน้ำแข็งที่มันมีความเสี่ยงสูงผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกอันนี้ต้องเป็นการทำงานกันในระดับโลกแล้วอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือล่าสุดเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าต้องการที่จะให้ปี2025ถึงปี2034เนี่ยเป็นทศวรรษแห่งการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ทานน้ำแข็ง
0: วิทยาศาสตร์ทานน้ำแข็งนะ
1: คือต้องการจะมาส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็เฝ้าระวังในระดับโลกอะค่ะคือแต่ละประเทศในระดับโลกอะต้องมาจับมือ ช่วยเหลือกันแล้วแหละเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะที่เราได้เห็นในหลายๆประเทศที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ต่อไปจริงๆบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่แม่น้ำหนึ่งนะที่เรามาจากทานน้ำแข็งเลยเหมือนกันคือมาจากทั้งทิเบตทั้งหิมาลัยนั่นคือแม่น้ำโขงนะฮะนั่นคือแม่น้ำโขงแต่ว่าแม่น้ำที่เป็นในประเทศเราอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาปิงวังยมนาถนะฮะแม่น้ำชีแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำทางปากใต้อะไรต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีต้นน้ำมาจากทานน้ำแข็งแต่ทานน้ำแข็งต้นน้ำของเราเลยคือแม่น้ำโขงซึ่งก็เลาะประเทศไทยเป็นพันกิโลเหมือนกันเนี่ยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยก็คุยกับนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันคือโลกเราจากนี้ไปที่บอกว่าโลกร้อนโลกเดือดอะไรเงี้ยนะมันจะเกิดภาวะอย่างหนึ่งเขาบอกว่าน้ำจืดจะหายน้ำเค็มจะเพิ่มและภาวะเป็นกรดในทะเลโอ้นี่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันหมายถึงเรื่องของบรรดาอาหารกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆแล้วก็แพลงก์ตอนต่างๆที่จะเป็นต้นทางของอาหารที่จะมาสู่ยังมนุษย์เนี่ยนะฮะแล้วก็ความเป็นพิษมากขึ้นที่สำคัญคือพอโลกร้อนขึ้นมันก็รวนนะฮะนะเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยโดยสถิติแล้วถือว่าเป็นเดือนที่มีพายุเข้าประเทศไทยพายุหมุนนะฮะจากทางแปซิฟิกเนี่ยเป็นอันดับ2อันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่พายุเข้าประเทศไทยคือเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้น2เดือนนี้เท่านั้นนะกันยาตุลาเนี่ยถ้าไม่มีพายุเข้ามาเลยเนี่ยจอดเหมือนกันนะสำหรับน้ำตามเขื่อนต่างๆน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับแรงหน้านะครับหาลู่ทางกันไว้หน่อยก็แล้วกัน
1: โอ้ยนี่จริงๆไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนดีเลยเพราะว่า มันมีมาทั้งเรื่องของฝน เรื่องของน้ำเรื่องของดิน
0: คือมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นว่าระวังน้ำท่วมพร้อมกับฝนแรงนะครับไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะบางแห่งมันท่วมแบบเรนบอลมันบุ้มลงมาอ่ะนะแถวปัวแถวน่านแถวแม่สายตัวนี้นะก็ท่วมลงมาตรงนั้นแต่บางแห่งที่เป็นวงกว้างๆปรากฏว่าแถวลำตะคองเนี่ยก็คือนครราชสีมาเนี่ยมันจะมีเขื่อนใหญ่อยู่4เขื่อนคือลำตะคองลำแจ๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือปรากฏว่าน้ำไม่พอตัวนี้น้ำน้อยแล้วนะคือลำตะคองนี่มีน้ำไม่ถึงครึ่งนะอันเนี้ยคือตรงกลางๆของประเทศแต่ขอบเนี่ยชายขอบเนี่ยมันก็มีท่วมซึ่งก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่ามันรวนไปหมดนะ
1: แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ในโลกนะคุณผู้ชมผู้ฟังมันมีวิกฤตเกิดขึ้นเยอะมากเลย
0: ใช่คร
1: ับ อย่างเช่นเมื่อวานนี้ตามเวลาของบ้านเราเนาะที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะเจอกับพายุลูกเห็บอ่ะโอ้โหในรัฐเท็กซัสอะค่ะ
0: เท็กซัสปกติมันจะอยู่ทางตอนใต้แล้วมันจะเป็นเหมือนทะเลทรายอะนะแถวนั้นเท็กซัสเนวาดาอะไรจะไปถึงนิวเม็กซิโกแล้วก็ประเทศเม็กซิโกแถวนั้นถ้าบ้านเรามันก็ต้องบอกว่าเป็นเขตร้อนอะแต่เป็นเขตร้อนที่มีอะไรนะลูกเห็บตกใช่ไหมอัน
1: นี้พายุลูกเห็บ
0: พายุลูกเห็บ
1: ซึ่งน่ากลัวมากอ้าวทีนี้ที่นู่นสหรัฐอเมริกาเจอพายุลูกเห็บเนาะ
0: คร
1: ับพอไปที่ญี่ปุ่นภูเขาไฟซากุระจิมะบนเกาะคิวชู
0: ครับ
1: ภูเขาไฟปะทุหนักค่ะ
0: ปะทุอีกแล้ว
1: มันมีเท่าฐานมีวัสดุภูเขาไฟที่มันเป็นพิษอะค่ะ
0: ครับ
1: พวยพุ่งขึ้นไปบนอากาศคือหลายพันฟุตเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทาง

0: การท้องถิ่นเขาก็กำลังเฝ้าติดตามนะว่ากิจกรรมของเจ้าภูเขาไฟเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับประชาชนในท้องถิ่นยังไงบ้าง
1: ใช่
0: นี่ล่าสุดเขาต้องประกาศเตือนภัยระดับ3แล้วอะค่ะคือมันปะทุบ่อยนะคะต
1: ั้
0: งแต่3วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหนักกว่าทุกครั้งโหญี่ปุ่นนี่คือต้องยอมใจจริงๆนะเจอท
1: ั้
0: งแผ่นดินไหวเจอทั้งน้ำท่ว
1: ม
0: ภูเขาไฟอีกส่วนจีนก็ไม่แผ่วนะคุณผู้ฟังนักวิจัยจีนเขาไปพบเชื้อซึ่งมันเป็นไวรัสชนิดใหม่ติดเชื้อจากเห็บหมาสู่คน
1: จากเห็บคราวที่แล้วก็เชื้อจากข้างเขาใช่ไหมคราวนี้เห็บหมาเลย
0: เห็บหมาสู่คน
1: โอ้โห
0: อาการมันจะเป็นแบบมีไข้เกล็ดเลือดต่ำ
1: ครับ
0: คลื่นไส้ท้องเสียปวดหัวไม่มีวิธีรักษาเฉพาะเจาะจงด้วย
1: แล้
0: วถ้าเกิดใครเป็นขึ้นมาก็ถ้าร่างกายแข็งแรงก็หายเองได้เลยค่ะ
1: เออเป็นอย่างนั้นด้วย
0: มันเกิดเหตุแบบนี้คุณผู้ชมต้องฟังเพราะฉะนั้นมันอะไรก็ไม่ทราบอะค่ะมันเกิดขึ้นมันเป็นภาวะโลกรวนภาวะที่มันมีทั้งโลกที่มันเป็นธรรมชาติมันมีทั้งเรื่องของเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: คือมันร้อนขึ้นเนี่ยทำให้น้ำแข็งมันก็ละลายเร็วขึ้นพอละลายเร็วขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆเนี่ยมันก็ฟื้นคืนชีพเนี่ยพอฟื้นคืนชีพกันขึ้นมาไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยน่ากลัวกับตัวใหญ่ๆนะเพราะตัวเล็กมันคือเชื้อโรคอะ
0: แต่เวลาที่เราเจอเชื้อโรคหรือว่าเราไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีใครได้เห็นภาพจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์บ้าง
1: เป็นยังไง
0: ที่มันมีเชื้อราขึ้นฝ้าเพดานอาคารหอผู้ป่วยอะค่ะคือเยอะมากคือแบบเข้าไปแล้วโอ้โห
1: สะพรึงเลยใช่ไหม
0: แค่เห็นก็ไม่อยากจะแอดมิดแล้วอะค่ะอยากหายเลยอะค่ะล่าสุดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยเขาแจงป
1: ม
0: ว่าเชื้อราที่มันขึ้นฝ้าเพดานผนังอาคารหอผู้ป่วยเนี่ยมันเกิดจากความชื้นสะสมจากระบบปรับอากาศเขาบอกแบบนี้เขาคนบอกว่าแหมโรงพยาบาลไม่ทำความสะอาดบ้างเลยหรอเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ละเลยเรื่องความสะอาดนะคะแล้วผู้บริหารทราบเรื่องก่อนอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของทางราชการ
1: ตามขั้นตอนและระเบียบของราชการ
0: นี่แหละ
1: เออ
0: มันช้าตรงนี้นี่เอง
1: มันจะช้ากว่าเชื้อรา
0: ของทางราชการนี่เอง
1: เชื้อรามันจะมาเร็วกว่า
0: แต่ว่าระเบียบราชการช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องไวให้ทันกับความไวของโซเชียลมีเดียนะคะ เพราะว่าการที่บอกว่าโรงพยาบาลรัฐพบเชื้อราเต็มผนังแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยมันทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: บอกตรงๆว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นะ
1: เห็นใจ
0: คุณหมอได้แค่รักษาคนก็เหนื่อยมากพอแล้วอะค่ะก็ล่าสุดผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็แถลงข่าวเลยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในอาคารสัญญกรร
1: ม
0: เป็นหอผู้ป่วยสัญญกรรมหญิงท่านบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่สภาพแวดล้อมภายในอาคารสัญญกรรมหอผู้ป่วยสัญญกรรมหญิงผ่านสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: คือจริงๆแล้วมันเผยแพร่มาตั้งแต่8กันยาที่ผ่านมาแล้วค่ะโรงพยาบาลขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าจุดดำบริเวณฝ้าเพดานและผนังเกิดจากเชื้อราซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางกายภาพของอาคารและการสะสมของความชื้น
1: อ
0: ันเนื่องมาจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคาร ไม่ใช่การละเลยด้านความสะอาดปัญหาลักษณะเดียวกันเนี่ยพบในพื้นที่ของอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลไม่ได้มีที่เดียว
1: ไหนว่าอยู่ในระบบปรับอากาศ
0: เอาก็นี่ไงก็ดูอยู่แต่เขากำลังชี้แจงว่ามันไม่ได้มีที่เดียวนะคะมีหลายที่ค่ะกำลัง
1: เวลาผมจะระบบปรับอากาศแล้วพวกบอกว่ามันจะระบบปรับอากาศ
0: รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วแล้วก่อนที่จะมีการเผยแพร่ภาพในสังคมออนไลน์เนี่ยมันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขการปรับปรุงซ่อมแซมตามขั้นตอนตามระเบียบของราชการเข้าใจไหมคะ
1: ตามระเบียบของราชการก็คือต้องทำเรื่องเสนอไปก่อนแล้วก็ตั้งงบประมาณลงมาถูกไหมประมาณนั้นปะ
0: ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ป่วย
1: ครับ
0: ญาติและบุคลากรเป็นสำคัญค่ะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขอขอบคุณประชาชนสำหรับข้อเสนอแนะและความห่วงใยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็พัฒนาคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
1: วันก่อนแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ปักท้ายมาทีนึงใช่ไหมที่มันช้า
0: อันนั้นเป็นระบบ
1: อันนั้นเป็นระบบคราวนี้เป็นเชื้อราเมื่อวานคราวนี้เป็นเชื้อราใช่ไหม
0: เพจดราม่าแอดดิกอะค่ะก็แชร์การแถลงข่าวนี้เนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเห็นว่าปัญหาคือชั้นบนเป็นชั้นที่ต้องเปิดแอร์ตลอดชั้นล่างเปิดพัดลมธรรมดาพอมันเจอความแตกต่างของอุณหภูมิก็เลยทำให้เกิดความชื้
1: น
0: ม
1: ี
0: น้ำหยดไปเกาะตามผนังและเพดานจนเกิดเชื้อราดำขึ้นมาแล้วทางเพจ Drama Addict ก็เลยตั้งคำถาม
1: ว่า
0: แบบเนี้ยนอกจากจะแก้ไขเรื่องระบบไหลเวียนอากาศแล้วอะ
1: จะทำไง
0: มันต้องแก้อะไรอีกบ้างครับ
1: เออเนาะ หุ้ยไอ้นี่ผมนึกถึงภาพของที่เราคุยกันเมื่อกี้อะเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าความต่างของอุณหภูมิหรือโลกร้อนเลยนะในห้องแอร์มันก็จะเย็นมันก็ต้องระดับ25องศาหรืออาจจะประหยัดไฟเนี่ยก็26ไม่เกิน27แต่ถ้าข้างนอกมันซัดเข้าไป39 40เนี่ยโอ้โหมันจะต่างกันเยอะมากนะเออแล้วมันจะเกิดภาวะอย่างนี้ทั่วไปเลยหรือเปล่าเนี่ยยิ่งเนี่ยซุปเปอร์เอลนีโญก็มาแล้วด้วยเออแล้วมันจะร้อนอ่ะเออน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะไม่รู้ใครจะดูแลเดี๋ยวรอระบบราชการก่อนมั้ยนะครับเดี๋ยวให้ทำเรื่องเสนอไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอดูเรื่องแล้วก็ตั้งงบมาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปทำการแก้ไข
0: ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกันต่อขอเป็นปากเสียงให้กับโรงพยาบาลละกันคือก็ขอบคุณเพจดราม่าแอดดิกนะคะ
1: ว่าไหมว่าม
0: ีผู้ป่วยที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
1: ่จากเพชรบูรณ์ขึ้นไปเชียงใหม่เลย
0: ค่ะเขาแชร์เรื่องราวความเดือดร้อน
1: เป็นไง
0: กรณีที่โรงพยาบาลขาดแคลนยาขาดแคลนยา
1: เคยได้ยินแต่โรงพยาบาลขาดแคลนหมอนะขาดแคลนพยาบาลคราวนี้ถึงขั้นขาดแคลนยาเลยเหรอ
0: ค่ะจนทำให้ผู้ป่วยบางรายได้รับยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจ่าย
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะ
0: ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลต้องรับผลกระทบจากการเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมภายหลังเอาอันนี้ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่มีตังจ่ายด้วยนะ
1: เขามีตังจ่ายแต่ยาไม่มี
0: เออยาไม่มีก็ต้องไป
1: เงินมีเงินมีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ยาไม่มีอ่ะ
0: ก็เลยต้องไปแล้วก็กลับมาใหม่
1: มันไม่ใช่เสียค่ายานะมันเสียค่าเดินทางเสียเวลาอีกด้วย
0: มันนอกจากเสียค่าเดินทางแล้วมันคือเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะนั่งเหงาบางทีมันรอไม่ได้เนาะบางโรคเน
1: า
0: ะต
1: ้
0: องทานยา
1: เอาอย่างผมกินยาความดันสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: กินยาความดันทุกวันเนี่ยปรากฏว่าเออนั่งเหงาขาดยาสัก5วันนะยาไม่มีผมทำไงวะเนี่ย
0: นั่งตาเหลือกรอก่อนนั่งเหงาจะเย็นกัดลิ้นอดทนรอเล่น
1: อันนี้ไม่ได้ว่าเราจะมาอํากันขำๆนะครับแต่เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันเอ๊ะมันชักแปลก
0: ๆคืออย่าง
1: น
0: ี้ค่ะข้อมูลเขาบอกว่าจากเดิมที่เคยมาเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: ต้องมารับยาคือสัปดาห์ละครั้งมันถี่ขึ้นค่ะนั่งเหงาขณะที่บางคนอุ๊ยขณะที่บางคนได้เพียงซองเปล่า
1: คือถ้าเดือนละครั้งนี่มันเขาเรียกว่าได้ยาเป็นหอบอะนั่งเหงา
0: ก็รับเป็นก้อนๆ
1: ไปแต่ว่าเป็นหอบไม่ได้แล้วไงเพราะยามันน้อยก
0: ็ยาไม่มี
1: มาทั่วทิศกันเอามาน้อยหนึ่ง
0: ไม่แต่ว่ามันมีข้อความบอกว่าขณะที่บางคนได้เพียงซองเปล่า
1: เขาจะให้ซองเปล่าสมัยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่น่าจะมีการเขียนหน้าซองค่ะข้อความเต็มบอกนี้ค่ะว่
1: า
0: ขณะที่บางคนได้เพียงซองเปล่าและต้องแก้ปัญหาด้วยการไปหาซื้อยามากินเองเพราะขาดยาไม่ได้
1: เหมือนกับเทียบยานะสมัยของเขาเรียกเทียบยา
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้จบนะเดี๋ยวกลายเป็นว่ามัวแต่เมาส์กันอยู่แล้วก็ข้อความไม่ครบนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลสันทรายแล้วก็พบว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยได้รับยาไม่ครบหนึ่งในผู้ป่วยที่มารับยาโรคหัวใจและความดันเล่าว่าเดินทางมาจากห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดคือไปกลับเนี่ยกว่า70กิโลเมตรแล้วค่ะปรากฏว่าได้มาเพียงแค่5เม็ดแล้วโรงพยาบาลค้างจ่าย45เม็ดนะเหงาซึ่งยาเนี้ยเขาต้องกินทุกวันทำให้อีก5วันข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเขาต้องกลับมารับยาเพิ่มอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กี่เม็ดซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเป็นปีแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วกัน
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าทำให้ผู้ป่วยรายเนี้ยเธอบอกเธอเดือดร้อนมากต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น อยากให้โรงพยาบาลช่วยแก้ปัญหาเร็วๆหน่อยเถอะทีนี้ผอ.โรงพยาบาลสันทรายเนี่ยก็บอกว่
1: า
0: ปัญหาขาดแคลนยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณ1ปีแล้วสาเหตุมาจากผลกระทบสงครามแถบตะวันออกกลางค่ะมันทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือว่าเลิกผลิตไปเลย
1: โรงงานเขาอยู่ที่นู่นว่างั้น
0: ยาก็เลยขาดเป็นช่วง
1: ๆ
0: ส่วนอีกสาเหตุนึงก็มาจากสภาพคล่องของโรงพยาบาลเพราะว่ามีลูกหนี้ไม่จ่ายเงินให้ทางโรงพยาบาล
1: มีคนเบี้ยวหนี
0: ้หรือจ่ายล่าช้าจนทำให้กระทบสภาพคล่องทำให้โรงพยาบาลไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทยาโหเศร้าจังบริษัทยาก็เลยต้องชะลอจ่ายยามาให้โรงพยาบาลแต่ล่าสุดก็มีลูกหนี้ติดต่อทยอยจ่ายมาแล้วบางส่วนโรงพยาบาลก็นำเงินไปเคลียร์แล้วก็ไปเจรจากับบริษัทยาทำให้ตอนนี้บริษัทยาก็เริ่มทยอยส่งยามาให้ละแล้วผอ.เนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาเดียวกันเนี้ยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลหลายแห่งนะไม่ใช่เฉพาะกับที่นี
1: ่
0: สาเหตุมาจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นที่ทางโรงพยาบาลต้องบริหารจัดการด้วยก็ยอมรับละค่ะว่างบประมาณไม่พอ
1: เอาแล้วสภาผ่านงบประมาณเขาด่วนๆเลยนะ
0: หมดเวลาพอดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังม
1: ี
0: ความสุขในวันศุกร์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคดียังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินการที่เสร็จสิ้นเป็นเพียงส่วนของกระบวนกระทรวงมหาดไทยโดยมีการแจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกจากตำแหน่งขณะที่การดำเนินคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นมีการทำงานที่กว้างกว่านั้นมากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะที่สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมทั้งประสานข้อมูลและพยานหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินคดีต่อไปโดยเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะมีการดำเนินการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วกว่า320ล้านที่ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปคนบ้านเจ้าหน้าที่ DSI หลังถูกจับเอี่ยวนายกเฮงช่วยโกงสอบท้องถิ่นพบเพิ่งซื้อบ้านหรูราคา20ล้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นำคนบ้านของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านพักหรูเพิ่งซื้อใหม่ราคา 19-20 ล้านบาทภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนรายละเอียดรอการแถลงข่าวเวลา 16:00 น.ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุรักษ์ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาถึงยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุรักษ์พยายามวิ่งหลบผู้สื่อข่าวและไม่ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดด้านกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูก

0: กล่าวหาว่ากระทำความผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวันนอย้ำต้องเร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขหลังประชาชนเผชิญความทุกข์กว่า20ปีในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการออกจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการออกจดหมายดังกล่าวไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือและช่วยกันทำงานเพื่อทำให้เกิดความสงบโดยเร็วที่สุดเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ดังกล่าวนานกว่า20ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาไปแล้วประมาณ 500,000 ล้านบาทขณะที่มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังนั้นหากยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและยุติปัญหาความรุนแรงได้บ้านเมืองก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัญหาความไม่สงบส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศยอมรับการแก้ไขปัญหานี้เป็นเรื่องยากลำบากแต่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องพูดคุยและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและนำไปสู่สันติสุขได้เกษตรกรโคโนมจี้เร่งประชุมมิ้วบอร์ดก่อน MOU เส้นสุด30กันยายนหวั่นรับซื้อนมขาดช่วงกลุ่มเกษตรกรจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดกว่า80คนนำโดยนายณัฐวุฒิปฐีปะวนิชเดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดหลังการประชุมที่กำหนดไว้วันที่9กันยายนที่ผ่านมายกเลิกและเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดกลุ่มเกษตรกรระบุว่าการประชุมดังกล่าวมีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ำนมดิบของเกษตรกรทั่วประเทศและการจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมดิบระหว่างองค์กรเกษตรกรโคนมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการปริมาณน้ำนมดิบและสร้างความมั่นคงด้านตลาดให้แก่เกษตรกรขณะที่ MOU ซื้อขายน้ำนมดิบปี 2568/69 จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนและต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำ MOU ฉบับใหม่ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับซื้อน้ำนมดิบและรายได้ของเกษตรกรจึงกังวลว่าหากดำเนินการไม่ทันอาจเกิดช่องว่างหรือความไม่ชัดเจนในการรับซื้อและบริหารจัดการน้ำนมดิบหลัง MOU ฉบับเดิมสิ้นสุดจึงขอให้เร่งจัดประชุมมิ้วบอร์ดเพื่อพิจารณาแนวทางจัดทำ MOU ฉบับใหม่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและกำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะ

เดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคุณผู้ฟังนะก็วันนี้ค่ะวันที่11กันยายน2569นะคะก็พบกันค่ะกับดิฉันบรดมจิตดอนแล้ววันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าของกรณีสมีโชติกับสีกาเอกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ทำการควบคุมตัวนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สิกาเอ๋เนี่ยนะคะไปฝากขังแล้วค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะคะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคัดค้านการประกันตัวเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าคดีเนี่ยนะคะมันมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยจำนวนมหาศาลค่ะแล้วก็เกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั่นเองนะคะซึ่งโอ้สำหรับคดีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเงินเนี่ยนะคะที่เจอเนี่ยมันจำนวนมหาศาลจริงๆค่ะโดยเนี่ยนะคะกับข่าวคราวที่มีการระบุกันออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะมีการสืบสวนเนี่ยพบเส้นเงินเนี่ย2เส้นด้วยกันคุณผู้ฟังที่มันนำไปสู่พยานหลักฐานนะคะก็คือการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับคนที่มีการชำระจัดซื้อวัตถุมงคลนะคะในการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยทั้งหมด22รายการเป็นเงิน2,800,000กับอีกส่วนหนึ่งก็คือใบอนุโมทนาบัตรบริจาคที่บริจาคเงินนะคะไปทำนุบำรุงวัดอันนี้เป็นตัวเงิน89,000,000คือรวมทั้ง2ส่วนเนี่ยคือ92,000,000ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เข้าไปดูบัญชีวัดแล้วก็จะพบเลยว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อเลยว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีการทุจริตเงินวัดจริงก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละค่ะกับการขอหมายจับทั้ง2รายนะคะแล้วก็เกิดปฏิบัติการเมื่อช่วงวันที่10ที่ผ่านมานั่นเองและไปมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปค้นยึดทรัพย์นะคะที่มีการแปลงสภาพไปแล้วเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง215,000,000ด้วยกันไปซุกซ่อนอยู่นะคะในกุฏิค่ะก็มีทั้งเงินสดนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีเงินสดเนี่ยสกุลทั้งสกุลไทยแล้วก็สกุลต่างประเทศเนี่ย144,000,000ที่เอามาโชว์เนี่ยก็จะมีทองคำแท่งด้วยทองรูปพรรณด้วยน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย1,066 บาทแล้วก็มีพระเครื่องอีกจำนวนมากค่ะและยังมีโฉนดที่ดินอีก28รายการรวมไปถึงโฉนดอีก24ฉบับคือเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยจะมีการรวมเงินเนี่ยคือถ้ารวมเงินเนี่ยของทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ205,204,733 บาทอันนี้ที่พบในกุฏินะคุณผู้ฟัง205,000,000เนี่ยส่วนในด้านของสีกาเก๋เนี่ยนะครับพบเนี่ยทั้งเงินทั้งทองเนี่ยนะครับรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ10,025,114 บาทและเมื่อมีการรวมกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งของอดีตเจ้าอาวาสทั้งของสีกาเก๋เนี่ยเอามารวมกันก็จะเป็นมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะคะคือ215,229,847 บาทแต่ว่าไปมาเนี่ยมีการเปิดเผยคุณผู้ฟังคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบิ๊กเต๋าเนี่ยบอกเลยบอกว่าตัวเงินเนี่ยนะคะที่บอกว่า200 กว่าล้านใน215,000,000เนี่ยคือไม่ใช่ไปมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เนี่ยถึง720,000,000เนี่ยตัวเงินโอ้โหคือมีการตั้งมูลนิธิเถื่อนเพื่อรับโอนเงินเนี่ยแล้วก็มีการยักยอกเข้าบัญชีตัวเองตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยตอนนี้จะต้องดำเนินการยึดทรัพย์กันถึง720,000,000เลยอันนี้เป็นคำพูดคำให้สัมภาษณ์นะคะออกมาจากทางบิ๊กเต๋าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยที่บอกเลยบอกว่าจากการตรวจค้นกุฏิเนี่ยตำรวจนะคะยึดทรัพย์สินของสมีโชติเนี่ยทั้งเงินฝากในบัญชี290,000,000เงินสดเนี่ย138,000,000ทองคำแท่งเนี่ยนะคะทองรูปพรรณเนี่ยน้ำหนักรวม1,066 บาททองคำคิดเป็นเงินเนี่ยก็70,000,000แล้วก็รวมมูลค่านะคะทรัพย์สินของสมีโชติเนี่ยอยู่ที่498,000,000อันนี้คือทรัพย์สินที่นอกเหนือจากที่เจอในกุฏินะคะเป็นเงินเนี่ย400 กว่าล้านนะคะเกือบจะ500,000,000เลยล่ะ498,000,000แล้วก็ไปรวมกันกับทรัพย์สินนะคะของสีกาเอ๋เข้าไปอีกและแถมเนี่ยมันยังมีการยึดพวกโฉนด

ที่ดินนะคะ2ฉบับอีกสมุดบัญชีอีก7เล่มแล้วก็สัญญาซื้อขายที่ดินอีก1ฉบับเนี่ยรวมเป็น10รายการและยังมีกรมธรรม์สุขภาพอีกมีใบประกันทองคำอีก6ใบมีใบซื้อขายทองคำอีก7ใบสลากออมสินอีก4ใบนี่แหละค่ะเอามารวมกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินของทั้ง2คนเนี่ยเลยเป็นที่มาของยอดตัวเงิน720ล้านไม่ใช่215ล้านนะคะ720ล้านคุณผู้ฟังคือต้องบอกเลยว่าทรัพย์สินเนี่ยมหาศาลมากๆและเนี่ยนะคะที่หลายคนเนี่ยข้องใจวันนี้ในการแถลงข่าวเนี่ยนะคะพันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการหนึ่งนะคะกองปราบปรามเนี่ยออกมาเฉลยแล้วว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงได้ยึดเอาไอ้โต๊ะกลมเนี้ยซึ่งโต๊ะกลมเนี่ยนะคะเป็นโต๊ะที่สำหรับใช้กินข้าวของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมทางเพศเนี่ยและทำไมตำรวจถึงต้องยึดไอ้โต๊ะตัวนี้ไปวันนี้มีเฉลยค่ะพันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์เนี่ยบอกเลยค่ะบอกว่ากรณีประเด็นเรื่องของการตรวจยึดโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของตำรวจในคดีอาญานะคะแล้วก็การที่เอาโต๊ะเนี่ยออกจากวัดไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการนำเอาสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเนี่ยออกจากวัดเพราะโต๊ะเนี่ยมันไม่ต่างจากขยะค่ะคือกลัวว่าจะมีคนพวกแผลงๆเนี่ยตามไปเช็คอินตามรอยก็เลยอยากให้ประชาชนเนี่ยไปตามรอยในสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยถือโอกาสเหมือนกวาดลานวัดอ่ะเอาสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากวัดก็อยากจะนำเอาสัญลักษณ์ที่ไม่ดีออกจากวัดซะเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญทางคดีอาญาแหละก็เลยเป็นที่มาของการขนเอาไอ้โต๊ะเนี้ยออกมาจากวัดซะนะคะจะได้เอาพวกของที่มันไม่ดีนะคะที่มันเป็นมลทินกับวัดเนี่ยออกมาซะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลและที่มาที่ไปที่หลายคนข้องใจกันมากเลยทำไมถึงจะต้องเอาไอ้โต๊ะกลมเนี่ยออกมาและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะที่ทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยติดเอาไว้ในโตวัดถึง60ตัวค่ะคุณผู้ฟังกล้องวงจรปิดเนี่ยติดแบบรอบวัดเลยนะคะแล้วรอบวัดไม่พอนะยังติดภายในกุฏิอีกจำนวนมากรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ60ตัวค่ะคือเรียกว่าจะเห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยล่ะตั้งแต่รถเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะจากถนนด้านนอกแล้วก็เข้ามาภายในโตวัดคือนับเวลาก่อนที่จะถึงกุฏิเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 นาทีเนี่ยคือทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยจะรู้เลยใครจะเข้ามาที่กุฏินะคะทำให้มีเวลาไหวตัวทันแต่ทำไมตอนช่วงที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับนะคะทำไมถึงไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าคืออดีตเจ้าอาวาสเนี่ยจะคอยดูนะคะกล้องวงจรปิดตลอดเวลายกเว้นช่วงเวลาเดียวคือช่วงฉันอาหารเช้าและตอนที่ตำรวจในบุกเข้าไปจับคือช่วงเวลาที่อดีตเจ้าอาวาสในฉันอาหารเช้าก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปจับกุมตัวเจ้าอาวาสแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนะยังมีประเด็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะของฝ่ายหญิงด้วยคือสีกาเอแล้วค่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็สุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นบุคคลล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายมาตั้งแต่ปี62แล้วและนะคะเข้าไปอยู่กับวัดเนี่ยทำกิจกรรมกับวัดเนี่ยตั้งแต่ปี2550แล้วเป็นโยมอุปถัมภ์แต่ว่าเรื่องประพฤติผิดศีลอะไรเนี่ยนะคะตำรวจเขาก็ไม่ตอบนะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่เห็นชัดเจนนะคะว่าเธอไปทำอะไรเอาแค่เฉพาะเนี่ยที่เสพเมถุนกับอดีตเจ้าอาวาสเอานี้แล้วกันแต่พฤติกรรมของเธอเนี่ยมันน่าแปลกตรงที่ว่าเธอไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีการงานอะไรทั้งสิ้นและแถมยังเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยตั้งแต่ปี62แต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยปลดหนี้ได้ในปี2565ทั้งที่ไม่ได้มีอาชีพการงานอะไรเลยและในช่วงเวลา3ปีเนี่ยมีบ้าน2หลังค่ะบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านมีเงินสดแล้วก็สิ่งของมีค่าเยอะแยะมากมายซึ่งตัวนี้เนี่ยนะมันก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนได้ นะคะว่าไปรับเงินรับทองที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาในเมื่อไม่ได้มีงานมีการอะไรทำแบบเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแถมยังเป็นบุคคลล้มละลายด้วยแต่สามารถปลดหนี้ได้เนี่ยภายในช่วงระยะเวลาแค่เพียง3ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะมีบ้าน2หลังมีเงินสดมีสิ่งของมีค่าเนี่ยมากมายแล้วค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะที่วันนี้ตำรวจเขาก็แถลงกันออกมาแล้วก็ยังมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะออกหมายเรียกเซียนพระด้วยค่ะว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเอี่ยวนะคะมีเอี่ยวกับสมีโชตเนี่ยนะคะหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะคือทางตำรวจออกมาบอกเลยว่าทางที่ดีเนี่ยไม่ต้องรอออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรนะคือให้เข้ามาให้ข้อมูลเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาจากกรณีที่ทางตำรวจเนี่ยได้เข้าไปร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยในช่วงหนึ่งเนี่ยแหละคุณผู้ฟัง

การเปิดเผยในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยได้จี้ถามถึงเส้นทางทางด้านการเงินใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกับกลุ่มเซียนพระนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำพวกธุรกรรมวัตถุมงคลของสมีโชติเนี่ยนะคะทางตำรวจกองปราบเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่าน่าจะมีและน่าจะมีการออกหมายเรียกเซียนพระด้วยนะคะที่ถูกพาดพิงหรือว่ามีเส้นทางทางด้านการเงินเชื่อมโยงให้เข้ามารับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็พูดสรุปเลยว่าเนี่ยคือทางกองปราบบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เซียนพระเนี่ยมีแน่โดนเรียกแน่ๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะคะที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการทำธุรกรรมด้านวัตถุมงคลการเงินต่างๆเนี่ยกับทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะก็ให้เข้าไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซะเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นปัญหาตามมาค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะยังมีความคืบหน้าค่ะจากเรื่องของพระเนี่ยมากันที่ความคืบหน้าเนี่ยนะคะผู้ฟังคงจะจำกันได้ที่ทางตำรวจปปปเนี่ยเขาปลุกเข้าไปจับกุมตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้หลังจากที่พบข้อมูลว่าคดีเนี่ยอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปรากฏว่าล่าสุดค่ะวันนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปได้กระจายกำลังลงพื้นที่ไปเพื่อขยายผลของคดีและเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยนะคะ2รายด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้โดนจับค่ะโดนจับ2รายค่ะนะคะ2รายที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเนี่ยนะคะรายหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการของกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะกับอีกรายหนึ่งก็คือนายอนุรักษ์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษในระดับ8ค่ะวันนี้2คนนี่แหละถูกจับเพราะว่าถูกพาดพิงในคดีนี้โดยนะคะตำรวจเขาก็สามารถจับกุมตัวนายอิทธิพลได้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีส่วนนายอนุรักษ์เนี่ยสามารถถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการคุมตัวค่ะไปสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมกับเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายปปปแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยซึ่งจุดแรกที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจค้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนจะพบเอกสารค่ะที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหานั้นมีบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะคะก็เลยนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองและต่อมาเนี่ยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็ได้นำกำลังพร้อมนำตัวในอนุรักษ์เนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองโดยบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่เพิ่งซื้อใหม่เลยตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านหรูเลยค่ะย่านดอนเมืองจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การบอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อมาในราคา 19-20 ล้านและเพิ่งซื้อได้ไม่นานค่ะโดยภายในบ้านเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตกแต่งอยู่เลยและยังไงก็ตามหมู่บ้านนี้ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพนะคะภายในก็อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นเท่านั้นแล้วค่ะและต่อมาเนี่ยนะคะบิ๊กเต่าเนี่ยก็ไปต่อนะคะได้เดินทางไปต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีว่ามันเชื่อมโยงไปที่นายกเฮงหรือเปล่าให้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนายกเฮงไหมพอถามแบบนี้เนี่ยนะคะว่ามันเชื่อมโยงไปที่อธิบดีเลยหรือเปล่านี่ถามไปนู่นเลยทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าให้รอการแถลงข่าวค่ะเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้ที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยมีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะโอ้โหเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในขณะที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขายังได้ควบคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยจากหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองเนี่ยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็พยายามถามนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ต้องหานั้นไม่ยอมตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนทั้งสิ้นค่ะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปภายในตัวอาคารอย่างรวดเร็วเลยซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทั้ง2รายเนี่ยว่ากันว่าเป็นผู้ที่รับเงินต่อจากนายกเฮงค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้ยังมีการแถลงข่าวออกมาจากนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้นายกเนี่ยนะคะแถลงเองเลยค่ะนำแถลงผลโกงนะคะสอบท้องถิ่นก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าสามารถยึดอายัดทรัพย์ได้แล้วนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น320ล้านค่ะโดยเนี่ยนะนายกวันนี้ก็ยืนยันเลยนะคะว่าจะต้องปราบปรามเรื่องของการทุจริตเนี่ยให้สิ้นซากและจะดำเนินคดีกับคนผิดให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นไม่ว่าจะตำแหน่งไหนระดับไหนก็ตามเพื่อเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะของประชาชนต่อระบบราชการกลับคืนมาแล้วก็จะคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วย
โดยนะ

ที่สำคัญก็คือวันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งของผู้ฟังนั่นก็คือนะคะประเด็นที่ท่านนายกนะคะได้มีการพูดถึงค่ะเรื่องของการทำหนังสือไปถึงผบ.ตร.ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยเกี่ยวกับกรณีที่นายกเนี่ยได้ทำหนังสือไปถามกับทางผบ.ตร.กรณีของคุณทองเจือชาติกิจเจริญนะคะคณะทำงานท่านนายกเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งนายกได้ตอบประเด็นนี้นะคะว่าอย่างที่เรียนว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอ่ยถึงชื่อของนะคะคุณทองเจือเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการกล่าวหาของหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยนายกก็เลยทำหนังสือค่ะทำหนังสือสอบถามไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อต้องการให้มีข้อมูลที่มันชัดเจนหากใครอยากที่จะสอบถามมาอีกเนี่ยคือไม่ใช่มาตอบแบบลอยๆว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักคนที่ทำงานด้วยกันหรือว่ามีความใกล้ชิดกันเพราะจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานในขณะที่เรื่องส่วนตัวหรือว่านอกเหนือจากการทำงานเนี่ยตนก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำงานร่วมกับตนนั้นจะไปทำอะไรเอาไว้บ้างเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะที่เกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมไปถึงในฐานะที่ตนเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็ทราบว่านะคะหน่วยงานก็ทำคดีนี้อยู่ก็ได้สอบถามไปค่ะเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยได้อย่างมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักการประกอบนี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้นะคะท่านนายกเนี่ยนอกเหนือจากจะนำทีมแถลงในประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะว่ายึดทรัพย์ได้320ล้านแล้วก็เตรียมขยายผลต่อแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นนะคะของคุณทองเจือด้วยนะคะที่ท่านนายกได้ทำหนังสือไปถามผบ.ตร.เรื่องของกรณีคุณทองเจือที่ถูกโยงนะคะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยืนยันว่าสนิทกันแค่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะในการแถลงครั้งนี้เนี่ยโอ้โหวันนี้นายกนำทีมแถลงเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะประธานกรรมการปปง.มีเลขาปปง.ด้วยนะคะมีที่ปรึกษานายกค่ะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้โหนั่งเป็นพระดับยาวเลยนะคะเพื่อที่จะแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าในกรณีของการทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละที่ท่านนายกบอกเลยบอกว่าการดำเนินงานในคดีนี้พบพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้และก็ผลจากการทำงานร่วมกันทำให้สามารถยึดและก็อายัดนะคะทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ย320ล้านนะคะซึ่งปปง.เองก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมไปถึงประสานข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานละค่ะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเชื่อมโยงขยายผลกันต่อไปซึ่งนายกเนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันเลยบอกขอยืนยันนะคะต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่มีนโยบายปกป้องหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งใดก็ตามยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือว่าเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็ตามจะดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสเปิดทางตรวจสอบและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นโดยรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาโดยสุจริตนั่นเองอ่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีโกงสอบนะคะข้าราชการท้องถิ่นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังมีนะคะยังมีประเด็นให้ได้ตามกันก็คือนะคะก็คือในประเด็นเรื่องของการโหวตในงบประมาณเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะปรากฏว่าวันนี้ได้มีการเปิดรายชื่อของผู้ที่ลงมติเห็นชอบกับงบประมาณเนี่ยนะคะรายจ่ายประจำปี70เนี่ยซึ่งมติเนี่ยนะคะ338เสียงต่อ144เสียงค่ะที่เป็นมติเสียงข้างมากนะ338เนี่ยต่อ144งดออกเสียงใน2เสียงกับการให้ความเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เนี่ยนะคะทีนี้จากการตรวจสอบของผู้ฟังจากการตรวจสอบนะคะผลการลงมติเนี่ยจะพบว่าเสียงข้างมากเนี่ย338เสียงที่ลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.ฉบับนี้คือส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละค่ะแล้วก็ผลการลงมติของส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะที่เป็นแกนนำรัฐบาล

0: ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนเสียงเนี่ย7 เสียงซึ่งประกอบไปด้วยท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ติดภารกิจอยู่ที่นอร์เวย์นะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาแล้วก็มีชื่อของคุณเสมอกันเที่ยงธรรมค่ะส.ส.สุพรรณคุณเจเศษไทยเศษส.ส.อุทัยคุณชัยชนกชิดชอบนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อคุณไรเทพงามกมลส.ส.บุรีรัมย์คุณแนนบุญธิดาสมชัยค่ะส.ส.อุบลคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลแล้วก็คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิค่ะนี่7 เสียงนี้ไม่ลงคะแนนในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยต่างลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะรวมไปถึงพรรคประชาชาติค่ะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะมีกระแสข่าวต่างๆนะคะภายในพรรคแล้วก็กรณีของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องด้วยนะคะหัวหน้าพรรคเนี่ยจะออกมากล่าวถึงคดีหัวสว อยู่อย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ว่าการลงมติของพรรคแล้วก็ตัวของพันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็ยังคงลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันแม้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ลงมติเห็นชอบนะคะแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนค่ะของคุณชัชวัลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อและก็ยังได้เสียงสนับสนุนจากพรรคไทยสร้างไทย2 เสียงด้วยและนอกจากนี้นะคะในจำนวนเสียง388 เสียงเนี่ยยังได้เสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าธรรมค่ะจำนวน56 เสียงที่เป็นฝ่ายค้านยกเว้นนะคะแค่เพียงคุณนฤมลพิญโยสินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคะคุณสุรศักดิ์ส.ส.สักแก้วที่ไม่ปรากฏผลการลงคะแนนอ่ะเดี๋ยวเราได้ตามกันต่อกับประเด็นนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงต่อประเด็นทางด้านการเมืองด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพักกันก่อนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16:32 นาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะมาพูดคุยกับผู้ฟังกันก่อนนะก่อนที่จะได้มาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินล่ะค่ะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณออด59ค่ะที่ทักทายสวัสดีเด้งเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีบอกว่าเช้าฝนตกหนักช่วงนี้แดดแรงเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วค่ะคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะส่วนคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเหมือนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้แวะไปที่โรงพยาบาลพญาไท2มาคนไข้เยอะนะคะคนไข้เยอะเลยคือถ้าไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยคงจะจ่ายบินกันอ่วมบริการดีที่สุดเรียกท่านทุกคำเลยบริการประทับใจแต่ว่าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็มาที่คุณชิเก้นคุณชิเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณยุทธค่ะคุณยุทธเนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมศิษย์เก่าท่านนี้ที่เอาเรื่องมาให้ตำรวจน่าจะให้รางวัลนำจับแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายวัดโดยเฉพาะกับวัดดังๆถ้าตั้งรางวัลนำจับเนี่ยน่าจะเจออีกหลายวัดอ้อหมายถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมของวัดนะของนี่แหละวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะที่มาของการจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือศิษย์เก่านี่แหละนะคะอดีตศิษย์เนี่ยของวัดเนี้ยเป็นคนให้ข้อมูลกับตำรวจจนเป็นที่มาของการออกหมายจับนั่นเองนะคะมาต่อที่คุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์ก็สุขสันต์วันศุกร์ว่าวันนี้วันพระเข้ามาค่ะคุณใบเตยนะคุณใบเตยนะคะก็ส่งสวัสดีวันศุกร์เข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีคุณบิ๊กจอนค่ะคุณบิ๊กจอนก็บอกว่าบิ๊กตำรวจศิษย์รักเจ้าอาวาสท่านไหนท่านนั้นไปหมดตั้งแต่ไร่ขิงจนถึงพุทธไทยสวรรค์นะคะ

นี่แหละวันนี้ก็บันพลาดด้วยเนาะอ่ะมาต่อค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยเราก็พูดคุยกันไปนะกับคะแนนให้ความเห็นชอบนะกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้คะแนนนะของเสียงโหวตนะคะเสียงโหวตของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะขาดเสียงของท่านนายกซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะไม่อยู่แต่ว่าไม่มีเสียงของคุณเสมอกันเที่ยงธรรมคุณเจเศรษฐ์นะคุณชัยชนกเนี่ยไม่รู้คุณชัยชนกไปไหนแล้วก็คุณไตรเทพนะสสบุรีรัมย์แล้วก็คุณแนนบุญธิดาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะคะสสอุบลเนี่ยแล้วก็คุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแล้วก็คุณสุชาดาสร้างเนี่ยนะคะสสชัยภูมิในขณะที่พรรคเพื่อไทยเขาก็โหวตให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็เห็นจะเป็นพรรคกล้าธรรมนี่แหละนะคะ56เสียงที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็เทคะแนนให้กับทางรัฐบาลค่ะกับงบประมาณนี่แหละนะคะร่างพรบงบประมาณส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะคะทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยพรรคดีต่างลงมตินะคะไม่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่เพียงนะคะคุณสุริยาวงอารีสสอุดรของพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นงูเห่าอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ปรากฏการลงคะแนนของเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสสกทมของพรรคประชาชนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีคุณอัมพรคุมอัมพรพินสานะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณณรงค์ชัยวีรกุลสสอุบลพรรคไทยรวมพลังค่ะและทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงการโหวตในครั้งนี้ก็ยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยไม่แตกแถวค่ะไม่แตกแถวหลังจากที่โหวตสนับสนุนงบปี70แบบเต็มตัวแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลโดยร้อยเอกธรรมนัสพูดอย่างนี้นะคะว่าตลอดการพิจารณางบประมาณเนี่ยพรรคกล้าธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งตรวจสอบตั้งคำถามและก็ทักท้วงในประเด็นที่เห็นว่าต้องได้รับความชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยหากอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ช่วยให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยพรรคก็พร้อมให้การสนับสนุนเพราะว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีเอกภาพเราคิดแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของประชาชนและประเทศโดยร้อยเอกธรรมนัสบอกอย่างนี้บอกว่าจุดยืนของพรรคค่ะคือการพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนโดยไม่ให้อคติหรือว่าความแตกต่างทางการเมืองยังมาอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวมการเมืองในแข่งขันกันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมตรวจสอบเพราะฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ากล้าทำจะเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะความรับผิดชอบต่อประชาชนคือหน้าที่ที่เราไม่เคยเปลี่ยนนะคะและกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายนี้นะคะวันนี้ก็เข้าสู่วุฒิสภาด้วยแล้วก็ให้ความเห็นชอบกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับคะแนนเสียง145เสียงค่ะเรียกว่าฉลุยกันไปเรียบร้อยสำหรับร่างพรบงบประมาณนะคะปี70ค่ะซึ่งหลังจากที่ผ่านฉลุยกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคือ145เสียงต่อ5เสียงเห็นชอบต่อร่างพรบงบประมาณปี70แล้วก็งดออกเสียง12เนี่ยนะคะพร้อมกับมีมติเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามันเนี่ยไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการกันต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะนายกบอกเลยว่าที่เดินทางมารับฟังการพิจารณาเนี่ยหลังจากเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นพูดกับทางวุฒิสภาเนี่ยบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลตนขอขอบคุณประธานวุฒิสภาและสว.ทุกท่านตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าในระหว่างวันที่สส.เนี่ยได้มีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ตนได้ติดภารกิจที่ต่างประเทศก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยตัวเองในสภาแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในวันนี้ตนตั้งใจเป็นอย่างมากว่าเมื่อร่างพรบ.งบประมาณปี70นั้นเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาตนก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะมาและนะคะถือว่าเป็นเกียรติโดยยืนยันเลยว่าจะนำเอาข้อคิดเห็นคำแนะนำความห่วงใยที่บรรดาวุฒิสภาเนี่ยได้ให้คำแนะนำเสนอแนะเอาไว้ตลอดเวลาของการประชุมในวันนี้ผมในฐานะรัฐบาลขอรับเอาไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างพรบ.งบประมาณปี70แล้วก็นอกจากจะขอบคุณคณะกรรมการวิสามันทุกคนที่ให้ความสำคัญเสียสละเวลาแล้วก็การพิจารณาศึกษาร่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็

็จะทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังได้ให้ข้อสังเกตด้วยแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแล้วค่ะกับการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประชาชนแล้วก็ประเทศค่ะและพอพูดถึงท่านนายกค่ะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นกันออกมาเลยเพราะว่าท่านนายกค่ะวันนี้ได้ให้พระอาจารย์เนี่ยนะคะพระอาจารย์ประสูติซึ่งเป็นเกจิดังของจังหวัดตรังรับกิจนิมนต์ค่ะของท่านนายกขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าโดยเนี่ยนะคะวันนี้เหมือนกับเป็นการมูงเงียบนะสำหรับวันเกิดของท่านนายกเนี่ยวันเกิดของท่านนายกจะเป็นวันที่13วันอาทิตย์นี้นะคะอายุครบ60ปีเนี่ยก็ได้มอบคติธรรมในการปกครองดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ได้ปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ค่ะเพื่อเสริมสิริมงคลโดยสำหรับเกจินะคะดังรูปนี้เคยลงยันค่ะแล้วก็เป่ากระหม่อมนายกมาแล้วเมื่อครั้งที่ท่านนายกเนี่ยนะคะเดินทางลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตรังแล้วก็ได้ให้พรกับนายกเนี่ยบอกว่าให้เป็นนายก2สมัยในวันนี้ท่านนายกก็เลยนิมนต์นะคะมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าเลยมาเขียนยันนะคะบนโต๊ะทำงานแล้วก็ลงยันกลางกระหม่อมให้กับนายกแล้วก็ปิดทองนรสิงห์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะก็จะได้สมพรปากอย่างที่เกจิรูปดังนี้เนี่ยนะคะได้ให้กับท่านนายกเอาไว้คือให้พรเนี่ยบอกว่าให้เป็นนายก2สมัยนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยนะคะนายกค่ะยังได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองด้วยนะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมนั่นเองโดยนายกเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าธรรมค่ะที่โหวตสนับสนุนงบประมาณปี70ให้รัฐบาลเนี่ยว่ามันมีนัยยะทางการเมืองหรือว่าการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งหน้าหรือเปล่าอันนี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวขอตนไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก่อนตนยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเลยแล้วพอถามว่าก่อนหน้านี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะบอกว่านายกเนี่ยยังเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิมนายกบอกว่าเอ้าตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันและพอถามว่าเสถียรภาพของรัฐบาลตอนนี้จำเป็นต้องเติมพรรคอื่นเข้ามาไหมนายกบอกว่าทุกวันนี้และวันนี้เราเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งค่ะแล้วพอถามย้ำว่าพูดได้ชัดเลยใช่ไหมว่าไม่จำเป็นต้องเติมพรรคอื่นเนี่ยเข้ามาในตอนนี้นายกก็บอกก็ต้องทำทุกอย่างให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งค่ะจะได้ผลักดันนโยบายแล้วก็การดำเนินการต่างๆได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับรัฐมนตรีในการทำงานเพราะถามว่า อยากจะมีความเข้มแข็งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งหมายถึงเรื่องของการเติมพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนายกหัวเราะนะคะก่อนบอกว่าก็ยังแข็งอยู่และพอถามอีกบอกว่าถามตรงๆว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะร่วมรัฐบาลใน4ปีเนี้ยนายกก็บอกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสและพอถามว่าเป็นไปได้ใช่ไหมว่าการปรับครม.ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมด้วยนายกบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดค่ะและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมนายกก็บอกว่าผมว่าสัญญาณที่ดีในความที่ประชาชนเนี่ยจะได้เห็นว่ารัฐบาลของประชาชนนั้นมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งคนต่างชาติหรือว่าคนที่จะทำธุรกรรมต่างๆในไทยเนี่ยก็จะได้มีความมั่นใจในนโยบายต่างๆของรัฐบาลว่าจะได้รับการตอบสนองและได้รับการผลักดันและผู้สื่อข่าวยังถามอีกแล้วค่ะบอกว่ายังยืนยันใช่ไหมว่าช่วงเวลานี้ยังไม่ปรับครม.นายกก็พูดทันทีเลยบอกว่าตอนนี้ยังนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นการเมืองนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ค่ะส่วนทีนี้กับเรื่องของคดีหัวสวนะนะวันนี้ก็มีความเห็นออกมาจากทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาบีบให้กกต.เนี่ยส่งคดีหัวสวให้กับศาลซะก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยหรือว่าสถานการณ์มันจะบานปลายโดยให้ยึดนะคะบรรทัดฐานที่เป็นหลักฐานนะคะกับคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาเตือนกกต.เลยว่าอย่าเป็นผลไม้พิษนะคะจากพรรคการเมืองหรือว่าต้นไม้พิษที่ไปทำลายระบบการเมืองค่ะคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้ค่ะผู้ฟังบอกว่านะคะกับวันที่14กันยาเนี่ยที่จะมีการลงมติคดีหัวสว.ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยและนะคะทางกกต.เนี่ยจะส่งไม่ส่งนะคะคดีนี้ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยคือกกต.เนี่ยไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครทำผิดหรือว่าไม่ได้ทำผิดแต่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในมาตรา62ที่ระบุเอาไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือว่าผู้ใด
กระทำการทุจริตหรือว่ารู้เห็นทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดย

0: ุจริตให้กกต.นะคะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาค่ะเพื่อที่จะเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งซึ่งครอบคลุมนะคะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและตามกฎหมายค่ะไม่ได้ให้ใช้ดุลพินิจนะคะแต่ว่ากกต.เนี่ยต้องยื่นเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อรวมไปถึงมาตรา62นะคะก็ยังเป็นมาตราประกอบความผิดอื่นๆเช่นมาตรา76นะคะที่ถ้าหากว่าคนในพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าผู้สมัครเนี่ยยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือเนี่ยก็มีความผิดหรือว่ามาตรา77นะคะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงจัดเลี้ยงก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็กังวลแล้วค่ะว่าในวันที่14กันยายนเนี่ยมีความพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นการพิจารณาไม่ครบแล้วก็ไม่ครอบคลุมทั้งมาตรา62 76แล้วก็77แล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาค่ะว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมีน้ำหนักประมาณไหนซึ่งตามมาตรฐานของกกต.และบรรทัดฐานนะคะของศาลฎีกาเนี่ยได้กำหนดหลักปฏิบัติมาแล้วว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นเคยปฏิบัติมาเช่นใดเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกเลยว่าการเลือกนะคะผู้ที่สภาเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วอันนี้มันได้สะท้อนถึงบรรทัดฐานของกกต.ตั้งแต่ก่อนมีการเลือกสว.อย่างที่เลขากกต.ได้ชี้แจงสิ่งใดที่ทำได้หรือว่าทำไม่ได้รวมไปถึงการโทรศัพท์เพื่อไปขอคะแนนเสียงเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะการเลือกสว.นะคะในปี62เนี่ยตามบทเฉพาะการมี2คดีค่ะที่ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนยันว่าการแลกคะแนนเสียงมีความผิดแต่ว่าหลังจากการเลือกเนี่ยนะคะปี67เนี่ยมีหลายคดีนะคะที่กกต.เนี่ยบอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้แล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาเช่นกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาเนี่ยนะคะว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนให้แก่กันเนี่ยถือว่าทำให้การเลือกสว.นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งอันนี้มันก็เป็นความเห็นจากทั้งกกต.แล้วก็ศาลแล้วก็ความผิดในคดีเนี้ยเป็นเพียงการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นก็ถือว่ามีความผิดแล้วเพราะว่าศาลเนี่ยเห็นว่าการสมยอมจับคู่แลกเปลี่ยนคะแนนกันเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์นะคะที่จะต้องเลือกจากประวัติความรู้และความเชี่ยวชาญและก็รวมไปถึงกรณีที่ศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาเนี่ยนะคะจากการกระทำผิดที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้เนี่ยนะคะว่ามีการตกลงเลือกไข้กันค่ะประเด็นนี้เนี่ยนะเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแล้วค่ะเพราะว่าก็เหลืออีกไม่เพียงไม่กี่วันละในเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจันทร์เนี่ยก็คงจะมีมติออกมาจากกกต.เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวแบบโอ้โหคึกคักมากๆนะคะข้อมูลก็หลั่งไหลกันออกมาแต่ว่าวันนี้ได้เวลาแล้วคุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: สวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะแน่นอนนะวันนี้สำหรับทหารก็น่าจะสิ้นสุดการรอคอยนะเพราะว่าเรื่องของโผทหารพี่เด้งนะคะเพราะว่าอันมีโปรดเกล้ามาแล้วแล้วนายกก็เซ็นรับสนองแล้วก็ส่งตามขั้นตอนเพื่อประกาศในราชกิจจาก็คาดการณ์กันว่าคงจะเย็นๆหรือหัวค่ำนี่แหละนะเดี๋ยวนี้เร็วนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะพี่เด้งโอ้พี่เด้งจำได้ไหมสมัยก่อนนี
0: ่ต้องไปรอ
2: ต้องมารอที่กองอารักษ์ที่ทำเนียบแล้วก็ปิ้นแล้วก็ตอกคิวกันแล้วแต่ละคนแล้วทหารเนี่ยลูกน้องใครรู้ทรงมาเต็มเลยแล้วเมื่อก่อนที่มันต้องปิ้นไงเป็นชุดใช่ไห
0: ม
2: โอ้โหกว่าจะได้แต่ละฉบับกว่าจะส่งข่าวกว่าจะส่งแฟกกว่าจะอุ้ยไม่เหมือนสมัยนี้นะประกาศเป็นในลิงก์ราชกิจจาแล้วก็เป็นมีเป็น
0: ไฟล์ด้วย
2: ใช่นะวันนี้ก็เลยเนี่ยกำลังเตรียมกลับบ้านเพื่อเตรียมไปตั้งหลักเลยเพื่อเตรียมเขียนโผวันนี้นะแม้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะผิดจากที่คาดไปนะแต่ว่ามันจะมีหลายตำแหน่งที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าโผมันไม่ได้รวมมาหมดทุกตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายตำแหน่งที่ติดตามกันเดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันนะฮะส่วนที่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของโผทหารเนี่ยก็คือเรื่องของภาคใต้ที่เรื่องแม่ทัพภาค4นะคือเนื่องจากว่าการคาดการเนี่ยก็คือท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกขึ้นเป็นผู้ช่วยผอ.ทบ.ใช่ไหมแล้วก็แม่ทัพคนใหม่ที่มีการคาดการเนี่ยก็คือพลตรีชาคริตอุจรัตนะเนี่ยนะอุจรัตเนี่ยรองแม่ทัพภาค4ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนะพี่แม่คือไม่รู้ว่าเป็นโจรใต้นี่จะหนาวดีหรือเปล่าคือแต่เนื่องจากนโยบายของเราอ่ะเราไม่สามารถไปใช้ความรุนแรงอะไรได้ไงแต่ด้วยความที่ว่าท่านแม่ทัพคาดว่าพลตรีชาคิดเนี่ยที่คาดว่าจะขึ้นแม่ทัพภาค4เนี่ยเป็นทหารรบพิเศษซึ่งลงมาอยู่ชายแดนใต้เนี่ยลงมาเป็นระยะเอาเป็นว่ามาตั้งแต่

0: จะเป็นร้อยเอกอ่ะพี่เด้งร้อยเอกแล้วก็มาทำงานด้านการข่าวมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ขึ้นๆลงๆคือแบบเนี้ยอยู่ถ้านับแล้วเนี่ยโอ้อยู่ชายแดนใต้น่าจะ20กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการรู้ทะลุโปร่งโปร่งอันนี้ไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าในเพียงแต่ว่าตัวของท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะใช้อะไรความรุนแรงอะไรได้เพราะมันจะทำให้เกิดเงื่อนไขอื่นตามมานะแต่ว่าโดยที่ตัวของพลตรีชาคริตแล้วเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยท่านก็มีความเป็นสายบุญพอสมควรนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยคาดหวังที่ภาคใต้หรืออะไรเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นนายทหารตัวเล็กๆแล้วไม่ค่อยพูดพี่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มคือแปลยิ้มอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าไม่ทำงานนะคือก็ทำงานปกติแต่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะออกสื่อไม่ค่อยจะพูดอะไรกับใครแต่คือเป็นคนที่ชอบคุยนอกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ค่อนข้างจะคาดหวังแล้วพี่คิดดูพอคนเราพอถูกคาดหวังเนี่ยโอ้โหแรงกดดันมันจะเยอะนะมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูเลยนะแล้วมันจะเป็นประเพณีนะพอเวลามีแม่ทัพใหม่มีอะไรใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรับน้องการรับน้องนะเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าเดี๋ยวโผล่ออกมาแล้วก็จะเป็นไปดังที่มีการคาดการหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ซึ่งเป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาภาคใต้มีการประชุมรอบแรกและเล็กก็เพิ่งรู้ว่าเขามีการตั้งคุณณัฐบุญดินเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างใช่วันนี้คุณณัฐบุญดินมาด้วยซึ่งต้องมาด้วยความเคารพนะคุณณัฐบุญดินเนี่ยในห่วงที่ผ่านมาแกก็โดนพาดพิงเยอะนะแต่ว่าในห่วงหลังเนี่ยก็หายไประยะนึงไม่น่าเชื่อนะว่ามีการตั้งก็อาจจะเป็นพวกคุณวันนอแนะนำ
1: ในกลุ่มของคุณวันนออยู่แล้วว่า
0: ใช่ก็น่าจะเป็นคุณวันนอแนะนำมานะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะว่าถ้าเรียกว่าอะไรนะเพราะว่า1ตุลาคมเนี้ยเราจะเปลี่ยนมาใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่นะของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วในเมื่อมีทั้งคณะของท่านศรีหศักดิ์มีทั้งคณะพูดคุยสันติสุขของท่านธนัสนะมีเลขาสมช.คนใหม่นะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะซึ่งวันนี้ก็มาอำลาสื่อเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องย้ายข้ามไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็มาอำลานักข่าวสายทหารนะแล้วก็เปลี่ยนบุคคลตัวบุคคลด้านความมั่นคงหลายคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังแหละว่าสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เนี่ยมันคงไม่ได้ดีขึ้นแบบชั่วข้ามคืนหรอกแต่อย่างน้อยมันน่าจะพอมีความหวังแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ภายในปี2ปีหรอกมันคงต้องใช้เวลานะแล้ววันนี้เราจะเห็นได้ว่าโหพี่เมื่อคืนดูมั้ยคลิปที่เนื่องจากว่าเราเห็นข่าวใช่มั้ยว่ากรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยได้แจ้งมาตั้ง2วันใช่มั้ยที่เราปิดล้อมเทือกเขาตะเวอ่ะ
1: แล้วชาวบ้านมาที่มาโบยใช่ป่ะ
0: ใช่ก็คือมีเสียเทือกเขาตะเวที่มีการเสียชีวิตก่อนหน้านี้1รายนะที่กรมนรายงานแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวในพื้นที่เนี่ยก็มีรายงานว่าเสียชีวิต2รายแล้วปรากฏว่าช่วงค่ำเนี่ยทางญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเรียกว่าก่อม็อบหรือว่าอะไรเขามากันเยอะอ่ะหลายสิบอ่ะเกือบร้อยอ่ะมาทวงศพไงพี่เพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วเขาต้องฝังทำพิธีภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีขั้นตอนการชันสูตรการอะไรหลายอย่างเมื่อคืนก็คือคล้ายๆก่อม็อบอ่ะแต่เล็กอ่ะค่อนข้างจะชินนะเพราะว่าภาคใต้จะเป็นแบบนี้พี
1: ่
0: เนี่ยคือเขาไม่สนใจนะว่าคนที่ตายว่าเป็นโจรหรือเป็นอะไรนะคือเขาถือว่าเหมือนเป็นฮีโร่ของเขาซึ่งอันนี้ต้องพูดด้วยความเคารพว่าถ้าเรานึกในสภาพความเป็นจริงอ่ะเราไปยกย่องหมายถึงว่าคนที่ไปยกย่องคนที่ทำความผิดและเป็นโจรอ่ะอย่างเงี้ยเขาไม่มีความผิดหรอพี่เนาะเนี่ยวันนี้มีคนมาคอมเพลนกับเล็กเยอะมากเลยเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปการที่แบบโอ้มาโวยวายแล้วก็มาแห่ศพอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรเขาได้ไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าเราไปทำอะไรไปเอาความผิดอะไรมันก็เป็นการสร้างเงื่อนไขอีกแล้วถามว่าเขาถามว่าอ่ะแล้วถ้าถึงเวลาอ่ะเขาถามอีกว่าแล้วถ้าจับเลยอ
1: ่
0: ะอะไรนะพี่
1: เหมือนในมุมกลับกันอ่ะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตายอ่ะเคยมีม็อบออกมากดดันให้จับกลุ่มตัวฝ่ายที่ก่อเหตุบ้างไหม
0: ไม่มีไงก็นี่ไง ถึงมองไงว่าคนไทยอ่ะที่แบบเจอชาวบ้านเนี่ยตามร้านถนนเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมเราไม่จับเลยเพราะพวกนี้มันแสดงการสนับสนุนยกย่องโจรเราก็บอกว่าถ้าเราจับเนี่ย

0: มันก็เป็นเงื่อนไขอย่างเช่นเนี่ยเขาเมื่อคืนเขามาเนี่ยพี่น่าจะเกือบร้อยคนถามว่าถ้าจับอ่ะมันก็ต้องมีเรียกว่ามีปะทะมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเงื่อนไขอีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอะไรที่มันยากไงคือหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องอดทนสองคือเราก็คงจะต้องปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ทั้งที่วิธีการเขาเนี่ยคือพอเอาโอเคคนที่เป็นญาติพี่น้องอันนี้เราไม่ว่าเพราะว่าเขาก็ต้องรักคนในครอบครัวเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะทำผิดหรือทำถูกใช่ไหมแต่คนในหมู่บ้านเพื่อนฝูงหรืออะไรที่แบบมาแห่แล้วก็มาโอ้โหตะโกนคือมันมีภาษามันเป็นหลักศาสนาเขาด้วยแหละแต่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคืออันนึงเนี่ยคืออะไรป่ะอย่างเรื่องของชายฮีทที่เราเคยได้ยินกันเยอะอ่ะคือถ้าคนที่เขามีความเชื่อว่าเขาได้เสียชีวิตเพื่อศาสนาหรือว่าเนี่ยยังสู้กับทหารไทยแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ล้างศพเขาจะให้ฝังเลยก็คือเพื่อที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้ชาฮีดก็คือสามารถไปอยู่กับอัลเลาะห์ไปอยู่กับพระเจ้าได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาในเรื่องของหลักศาสนาด้วยแล้วก็เรื่องของวิถีของชาวมุสลิมในชายแดนใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่สามารถทำอะไรได้นะเขาเมื่อเขาต้องการศพเราก็ต้องเร่งภายใน24ชั่วโมงให้เขาจะแห่เขาจะอะไรก็เหมือนเป็นสิทธิ์ของเขานะเพราะนั้นแต่มันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นนะพี่เด้งว่าในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยแนวร่วมเยอะมากนะคือเห็นแล้วเหนื่อยแทนเจ้าหน้าที่อ่ะต่อให้เนี่ยลองคิ้วเนี่ยว่าที่แม่ทัพคนใหม่เนี่ยพลตรีชาคริสเนี่ยมาเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยก็ยังเหนื่อยนะต่อให้แบบมีคนคาดหวังฝีมือดีแนวคิดดีอะไรก็ตามนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่เราโหค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยอ่ะไปตบท้ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเรือฟรีเกตกับเรื่องของกองทัพเรือนะอย่างที่ได้ทราบกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย18กันยายนเนี่ยก็จะมีการชี้แจงนะเรื่องของการเลือกบริษัทฮันวาเกาหลีใต้และแต่แน่นอนว่าในการแถลงเนี่ยมันต้องมีการถามถึงเรื่องนักข่าวเนี่ยก็คงจะต้องถามเชื่อมโยงแหละเพราะว่าฮันวาเป็นคนต่อเรือลำแรกก็คือเรือหลวงภูมิพลนี้ไว้แต่ว่าเรือมีปัญหาอันหนึ่งเครื่องยนต์พังก็เขาก็ซื้อเครื่องมาเพื่อเตรียมจะเปลี่ยนแล้ว2เครื่องแต่เรื่องของระบบต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าฟาลังที่มันเสียเนี่ยซึ่งเมื่อวานเห็นคุณเอกราชอุดมอำนวยเนี่ยก็มีการเชิญทางฝ่ายกองทัพเรือแล้วก็มีการให้ข่าวว่ายอมรับว่าไอ้ระบบฟาลังเนี่ยหลักของเราอะมันตกรุ่นไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรแล้วพี่มันก็เลยซ่อมไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของผู้บัญชาการทหารเรือถ้าคนนี้ตัดสินใจไม่ทันก็ต้องไปคนหน้าคนใหม่พลเรือเอกนเรศเนี่ยว่าจะเอายังไงเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันยังอยู่ในประกันนะพี
1: ่
0: เราต้องให้ทางทางฮันวาซึ่งเขาคือฮันวาเนี่ยเป็นคนต่อเรือแต่ระบบเนี้ยมันเป็นระบบของสหรัฐเพราะฉะนั้นฮันวาคุณก็ต้องไปคุยกับไอ้เจ้าของฟาลังเนี่ยก็คือบริษัทของสหรัฐเนี่ยให้เขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนระบบให้เราเลยโดยไม่ต้องมาให้เราเสียตังค์เพิ่
1: ม
0: เพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเขาเนี่ยกี่ปีมาแล้วเราใช้ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือต้องแข็งในการที่จะเจรจาอันนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหต้องไปเสียเงินเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าต้องคาไปอย่างเงี้ยแล้วเรือเราก็ไม่มีความพร้อมรบแบบ 100% ในขณะที่เรือของเขมรเนี่ยเรือที่เขาได้มาจากจีนเนี่ยก็มีระบบที่ค่อนข้างทันสมัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รอผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลอยู่ด้วยพี่แดงนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ในรายการคงจะได้ไปพูดให้ฟังนะว่าใครเป็นอะไรอย่างไรมองภาพกองทัพได้ในลักษณะไหนนะพี่แดง
1: ลาผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันรับลงทางนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง

20 นาฬิกา Mport News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกมั่นใจเสถียรภาพรัฐบาลไม่ปรับครม.ช่วงนี้ไม่ระบุชัดดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลแต่ไม่ปิดโอกาสเล็งคุยธรรมนัสส่วนตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีพรรคกล้าทำโหวตสนับสนุนงบประมาณปี70ให้รัฐบาลมีนัยยะทางการเมืองหรือการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่ว่าตนขอไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันส่วนก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำบอกว่านายอนุทินยังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมนายอนุทินกล่าวว่าตั้งกี่สิบปีแล้วถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาลทุกวันนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและต้องทำทุกอย่างให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายและการดำเนินการต่างๆได้ส่วนพรรคกล้าทำมีโอกาสร่วมรัฐบาลใน4ปีนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสส่วนเป็นไปได้หรือไม่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะมีพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมด้วยนายกกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้ยังไม่ปรับครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณด้วยหรือไม่เพราะเห็นไปคอมเมนต์โพสต์ของส.ส.ว่าเรารับฟังจากความเห็นจากทุกฝ่ายว่ามีข้อเสนอแนะใดในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอยู่แล้วส่วนการพิจารณางบประมาณฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องหัวสวมาโจมตีรู้สึกเบื่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสสเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีก็ดำเนินการไม่ขอก้าวล่วงส่วนมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นนายกครบปีวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชการประจำที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ทำงานก็ไม่มีอะไรที่สะดุดเพราะได้รับความร่วมมือและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนวันที่14กันยายนจะติดตามการพิจารณาประเด็นหัวสวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันที่14ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเดือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนผลออกมาอย่างไรก็พร้อมรับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่มีความกังวลใดๆตัวบุคคลไม่สำคัญเท่ารัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลของนายอนุทินไม่ทำวันเกิดนายกนิมนต์เกจิเมืองตรังพระครูรัตนสิกขาการปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าพระอาจารย์ประสูติเกจิดังเมืองตรังรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบขวัญกำลังใจในการทำงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับเกจิดังรูปดังกล่าวเคยลงยันและเป่ากระหม่อมนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตรังและได้ให้พรให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยขณะที่เพจ Facebook วัดในเตาถ้ำพระพุทธโกสีโพสต์ภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติ

0: ูดเจ้าอาวาสวัดในเตาจังหวัดตรังโพสต์ภาพกับนายอนุทินระหว่างเยี่ยมนายอนุทินบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยเพจของวัดระบุว่าพระครูรัตนสิกขการคงฤทธิ์ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีภาพขณะพระครูรัตนสิกขการกำลังสักอักขระเลขยันต์ลงบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินและร่วมกันปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่บริเวณระเบียงหน้าชั้น2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผ่านฉลุยสว.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบปี70ที่ประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังที่ประชุมเปิดให้สมาชิกอภิปรายโดยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาชี้ให้เห็นความผิดปกติของงบประมาณ5ประเด็นอาทิงบประมาณรวม 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 0.2% ขณะที่กระทรวงหลักถูกปรับลดแต่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพิ่มขึ้น 33%ด้านนางสาวอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าในปีงบประมาณ2570กอรมน.ได้จัดสรรงบประมาณ 5,737 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,106 ล้านบาทแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือความคุ้มค่าของงบประมาณเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งกำหนดตัวชี้วัดด้านการลดความรุนแรงและสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการอภิปรายที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงงดออกเสียง12เสียงและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
8: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build027213999
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันวันพระนะครับวันนี้วันพระวันศุกร์ที่11กันยายนครับเรื่องของพระนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าไปเจอใครก็แล้วแต่นะเด้งนะไม่มีคุยกันเรื่องอื่นเลยครับคุยเรื่องพระอย่างเดียวเด้งเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ท่านรองนายกปกรณ์นี่บอกเลยนะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับขอแยกแยะด้วยศาสนาเรายังอยู่เรื่องดีๆยังเยอะพระก็ยังอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่นะอดีตพระอธิโชตหรือทิโชตเนี่ย มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาของตัวบุคคลเท่านั้นเองนะเด้งนะครับแล้วจะช็อกอารมณ์อะไรก่อนเด้ง
2: ใช่เพราะว่าเนี่ยโอ้โหวันนี้นะมันสารพัดแบบข่าวคราวเดียวเกี่ยวกับเรื่องประวงประวัติเนี่ย
1: ขุดกันออกมาหมดเอาเด้งจะขุดใครบ้าง
2: โอ้โหนี่แบบเยอะแยะมากมายเลยเอาแค่นี่นะจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะปรากฏว่านี่อย่างในรายการเลยนะโหนกระแสเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าอาชีพเก่าของสมีโชติเนี่ยก่อนที่จะบวชพระเนี่ยเออเป็นร่างทรงมาเก่าไม่แปลกใจเลยอ่ะเออไม่แปลกใจเลยว่าเออทำไมถึงเออคือว่าไปยังไงก็ไม่ได้พระเนาะ
1: เออครับ
2: ไม่บอกว่าเดิมทีเนี่ยสมีโชติเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่แล้วมีการทำบุญนะตามวัดต่างๆแล้วก็เข้ามาเป็นเด็กวัดเนี่ยอยู่ประมาณสักเดือนนึงก่อนที่จะบวชเนี่ยเป็นพระที่วัดพุทธไทยสวรรค์และก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เคยมีภรรยาด้วยนะเออคบหากันมาก่อนเนี่ยประมาณตอนช่วงอายุ 35-36 อะไรเงี้ยแล้วก็คบกันประมาณสัก2ปีแล้วก็ขอภรรยาเนี่ยมาบวชแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละและจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นร่างทรงคือเป็นร่างทรงเนี่ยมาก่อนที่จะเนี่ยมาเป็นพระอันนี้เป็นจากข้อมูลของทางตำรวจนะที่เขาสืบสวนสอบสวนกันมาเนี่ยแล้วห้องพักเก่าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบ้านนะแต่ว่าเป็นคอนโดแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ให้ร่างทรงเนี่ยทำงานน่ะแล้วก็มีความสนิทสนมกับร่างทรงคนอื่นๆด้วยคนนี้ดูมีสังคมร่างทรงด้วยนะก่อนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสนี่แหละเออพวกรู้นะประวัติเขาเนี่ย
1: เออครับเนี่ยผมเติมข้อมูลประวัติด้วยนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเก่าคนแก่นะครับอยู่ใกล้กับวัดพุทธไทยสวรรค์น่ะซึ่งเป็นอดีตกรรมการวัดด้วยเด้งนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะครับเนื่องจากว่าคือทิชโชตเนี่ยไม่เอาเด้งปรากฏว่าบอกออกมานะครับทิชโชตเนี่ยมาที่นี่มาวัดนี้ครับนุ่งขาวห่มขาวมาเนี่ยถามว่ามาจากไหนครับคือมาจากนครศรีธรรมราชแล้วจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หลังจากนั้นมาปฏิบัติธรรมนะครับไม่นานก็ขอบวชหรือขอบรรพชาแต่ปรากฏว่าก็ต้องตรวจสอบประวัติใช่ไหมเด้งอย่างใครมันก็หลักศาสนานะครับใครจะบวชต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตรวจสอบครับไม่มีประวัติชนักอังอะไรนะแต่ปรากฏว่ามีเด้งมีเรื่องของเครื่องรางของขลังอะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็คือไม่รู้ว่าไปทำประเภทวัตถุมงคลสุดท้ายก็มีปัญหาแต่ปรากฏว่านะครับไม่มีข้อกำหนดในข้อนั้นที่ว่าต้องห้ามไม่รู้บวชได้ยังไงบ้างสุดท้ายก็บวชใช่ไหมเด้งโอ้โหพอบวชมานะครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกกันเด้งนะสองอย่างแล้วก็แพ้คือแพ้เงินตราแล้วก็แพ้สีกาที่ว่านี้นะครับนี่คือประวัติจากบวชมา30พรรษาจนกระทั่งอายุ66
2: เนาะไม่แล้วที่สำคัญนะวันนี้ทุกคนรอเลยนะรอท่านนายกว่าจะตอบไปยังไงกับไอ้เหรียญเหนือดวงเนี่ย
1: โอ้เหรียญเหนือดวงนะครับ
2: ใช่
1: พ่อองค์จตุคามนี่นะ
2: นี่ปรากฏว่านะคือนายกก็ยังแบบ
1: ท่านว่ายังไงอะเด้ง
2: บอกมันเวิร์กนะมันเวิร์ก
1: อ๋อมันเวิร์กนะเออ
2: ว่าสำหรับเหรียญเหนือดวงเนี่ยเออคือวันนี้นะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามไงเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาแซวกันมากเลยกับนายกที่ใส่เหรียญเหนือดวงเนี่ยนะนายกก็พอถามปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบ
1: บ
2: ถอนหายใจอ่ะเออแต่ก็ตอบว่าก็มันเวิร์กนะแต่มันเวิร์กนะคือถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีไงเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะคือไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งแล้วนายกก็ยืนยันเนี่ยว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้มีสิ่งชั่วร้ายอะไรอยู่ในตัวเราและผู้สื่อข่าวก็ถามก็บอกว่าอ้าวแล้วที่หลายคนก็มองว่าเรื่องนี้ มันใหญ่มากนะถึงขั้นมีการโยงไปถึงเรื่องของการฟอกเงินนะนายกบอกว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆเนี่ยงานนี้ปปง.ตำรวจเขาก็เข้าไปร่วมงานกันเพราะว่าเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรือว่ามีเรื่องของการหลอกลวงประชา

0: าชนเนี่ยแปลว่ามันก็ผิดกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วทีนี้พอถามอีกบอกว่าจะตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยไหมเพราะว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเนี่ยเป็นจำนวนมากนายกก็บอกว่าน่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จสับเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาถามบอกวันนี้ห้อยพระมากี่องค์นายกก็จับที่เนี่ยที่หน้าอกอ
1: ่
0: ะบอกหลายองค
1: ์หลายองค์นะ
0: เสียดายนะผู้สื่อข่าวไม่ได้ให้เปิดดูนะว่ายังใส่เนี่ย
1: องค์จ
0: ตุคามไหม
1: เหนือดวงเนี่ยพ่อจตุคามรุ่นเหนือดวง
0: อยากรู้จังเลยว่านายกใส่เนี่ยรุ่นไหนรุ่นราคาเท่าไหร่อ
1: ่
0: ะใส่ต้องไอ้รุ่นราคา3ล้าน10ล้านเนี่ย
1: ไม่รู้สินะเดี๋ยววันเกิดนะครับนายกวันที่เท่าไหร่นะเด้งนะ
0: 13วันอาทิตย์น
1: ี้13วันอาทิตย์นี้นะครับอ
0: ายุ60ใส่ยึดค่ะใส่ยึด
1: จะต้องมีการห้อยพระอะไรหรือเปล่าหรือสักการะพระอะไรหรือเปล่านี่นะอันนั้นก็ต้องตามดูอีกละโอ้โหแต่มันตะลึงตึงตึงจริงๆอ่ะนะครับตั้งแต่โต๊ะฉันข้าวเมนูอาหารจะไปเด้งแล้วก็ช็อกอยู่แล้ว
0: นี่ไม่ที่นี่วันนี้ตำรวจเข้ามาเฉลยแล้ว ว่ามันเป็นเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลไม่ดีเขาก็เลยออกไปเขาไม่ได้มาเป็นพยานหลักฐานเลยหรอก
1: คือเมนูอาหารนะครับก็คือช็อกมาแล้วแต่เสพเมถุนบนโต๊ะนี่นะทั้งโต๊ะฉันข้าวโต๊ะกินข้าวแล้วก็เสพที่เดียวกันเลยนี่นะถามว่านะครับเอามาพิสูจน์อัตลักษณ์นิติวิทยาศาสตร์อะไรนะครับเฉลยออกมาแล้วครับนี่นะทางวัดนะครับเขาบอกว่าเอาไปเลยตำรวจเอาไปเลยโอ้วัดพุทธสวรรค์นะครับอยู่มาตั้งรอ600กว่าปีอ่ะเด้งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นสมัยพระเจ้าอู่ทองอ่ะเห็นไหมฮะสำนักดาบพุทธสวรรค์อย่างนี้เด้งโอ้โหขึ้นชื่อของประเทศไทยใช่ไห
0: ม
1: นะครับสมัยหนึ่งองค์ดำมาเด้งสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างเงี้ยใช้สถานที่แห่งนี้แหละครับเด้งเป็นที่บอกว่าฝึกวิทยายุทธที่จะไปต่อสู้กับพม่ารามันนะเด้งโอ้วิชาอาคมนะครับต้องมาเรียนที่นี่รวมทั้งเรื่องของนะครับวางแผนอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เด้งแล้วก็อยู่นอกเมืองพระนครศรีอยุธยานิดนึงนะครับจึงไม่ถูกเผาไงสมัยเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2อ่ะเด้งนะเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อโต๊ะฉินข้าวโต๊ะฉันข้าวเป็นแบบนี้นะครับสีส้มนี่นะมันเป็นเสน่ห์จันไรครับวัดเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเอาไปเลยตำรวจก็ต้องเอามาสุดท้ายนะครับจะเผาทิ้งหรือเปล่าไม่รู้ตำรวจก็บอกว่านะก็ต้องรอดูการตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันนี้โตก็เลยเป็นข่าวเนื่องจากว่าถ้าจะเอาอยู่เด้งเอาตรงนั้นน
0: ะ
1: เดี๋ยวคนจะแห่ไปถ่ายรูปไปแห่ไปพิสูจน์นะครับว่าโตนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่นะเดี๋ยวก็จะไปเซลฟี่เดี๋ยวจะไปเช็คอินอย่างนี้เด้งมันก็เลยเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นโตตอนนี้ก็ต้องมาอยู่กองปราบแล้วถามต่อไปนะครับเด้งเห็นกองเงินสดหรือยังอ่ะแล้วกองทองคำหยีก็โอ้โหมันจะไปตกแกได้ไง
0: ไม่คือตอนแรกเนี่ยเราว่านะ200กว่าล้านเนี่ย215ล้านนี่ก็สูงแล้วนะแต่มาเนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่ามัน700กว่าล้านน่ะ
1: ว้ายขยับขึ้นมาเรื่อย
0: ใช่คือถ้ารวมทั้งหมดเลยไง
1: ขนาดเงินเมื่อคืนนี่นะ138ล้านนะครับที่ไปจับได้ที่กุฏินี่นะเห็นมั้ยเครื่องนับเงินน่ะส
0: ี่
1: เคร
0: ื่อง
1: เครื่องพังสองเครื่องอ่ะคิดดูกันแล้วกันธนาคารยังไม่พังขนาดนี้เลย138ล้านอ่ะเด้ง
0: แล้วรถอ่ะต้องใช้รถขน4คันเข้าไปที่กองปราบ
1: นั่นแหละครับเด้งนะปิกอัพก็ขนอีกด้วยนะครับโต๊ะ1โต๊ะเนี่ยเด้งโอ้โห
0: มาหูล้านมากเลยอ่ะ
1: ครับแล้วบ้านสีกาเอเด้งเห็นไหมล่ะนะครับ
0: ยังไม่เห็นบ้านเลยสองหลังเนี่ย
1: บ้านสองหลังราคาประมาณสัก4ล้านรถราแล้วก็ทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยมูลค่า10กว่าล้านนะมีทั้งเงินมีทั้งทองคำมีทั้งโฉนดที่ดินมีทั้งโอ้ไปซื้อพันธบัตรด้วยเด้งนะนี่ครับตำรวจเขาเราก็ว่าไปแล้วเมื่อวานนี่ครับเขาไปบุกแถวๆที่คลองหลวงปทุมธานีเด้งนะ
0: โดนแน่เนี่ย
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรสืบมาแล้วครับโอ้โหสีกาเอนี่เหรอเมื่อก่อนนี่สวยนะเด้งนะ
0: ใช่สวยอ่ะ
1: เด้งส่งรูปมาให้ผมดูนะครับสวยปัจจุบันยังสวยอยู่47แล้วเด้งนะโอ้แต่เมื่อก่อนยังสวยผมเห็นภาพบางภาพมาเด้งเนี่ยที่เขาขุดออกมาคือนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยแล้วก็เป็นลีดเดอร์เด้งโอ้โหธรรมดาที่ไหนแหละเด้งนะแต่อย่างว่านะครับวิถีชีวิตของผู้คนข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่านี่นะอันนี้เพื่อนเธอบอกนะเธอนะครับทำธุรกิจหลายอย่างแต่ที่ว่าเป็นปัญหาก็คือเมื่อปี62ที่ผ่านมาเธอทำธุรกิจประเภทปุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยแต่ส่วนผสมปุ๋ยเคมีมันไม่ได้ขนาดไงเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ขนาดนะครับก็คือว่าขึ้นโรงขึ้นศาลก็ฟ้องแล้วสุดท้ายเธอกลายเป็นบุคคลล้มละลายปี62เด้ง แต่พอ3ปีเท่านั้นเองเธอโปรดหนี้ได้ทุกอย่างเลยกลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องไปอะไรเลยเด้งนะ
0: ที่สำคัญคือไม่มีงานมีการทำด้วยนะ
1: นั่นแหละนี่ไม่มีงานทำแล้วเมื่อวานนี้เธอรับสารภาพกับตำรวจว่าไงเด้งบอกว่านะครับทรัพย์สินที่เห็นกองอยู่นี่นะทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ไม่เชื่อนะเอ๊ะบริสุทธิ์ยังไงนะครับ
0: เขารีวิวขายของไง
1: เออไปของขายของประเภทสายมัวเด้งขายอะไรบ้างอะเด้งเออ
0: ไม่รู้ว่าเนี่ยเด้งขี้เกียจดูอ่ะเด้งดูแต่หน้าเขาอย่างเดียวเลย
1: ปรากฏว่าหลังจากที่บอกว่านะครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยเด้งเขาไปสืบสาวมาอีกครับ
0: ว่า
1: ไปที่วัดเนี้ยคือพูดง่ายๆก็คือว่าพอมันซวยเขาพูดภาษาชาวบ้านนะเด้งนะพอมันล้มเหลวในชีวิตอย่างเงี้ยนู่นหน้าที่ธุรกิจการงานเนี้ยก็ต้องเข้าวัดก็ต้องไปพึ่งพระไปเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นนะครับปี50เนี่ยเธอก็ไปเข้าวัดนี้เลย
0: เออเริ่มเข้าวัดแต่ปี50
1: เออเราไปรู้จักพระแล้วสุดท้ายนะครับพระเนี่ยนะครับทิศชดไปทิศใช่ไหมทิศโยก
0: ทิศโยก
1: โอ้ทิศโชดทิศโชดไม่ใช่ทิศโยกทิศโชดเนี่ยเด้งเนี่ยขอประทานโทษนะผมบางทีลิ้นรัวไปครับบอกว่าเป็นทิศโยกไม่ใช่นะครับทิศโชดเด้งไปรู้จักกับทิศโชดทิศโชดก็บอกว่าสายนั่งทางในอยู่แล้วเด้งว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วเธอก็ไปขายเครื่องเส้นไหว้ไงใครอยากจะมาแก้บนใครอยากจะมาเส้นไหว้ใครอยากอะไรก็แล้วแต่เด้งนะจัดชุดเลยชุดแล้วก็จุดประทัดประทัดอะไรเงี้ยไม่รู้จุดไปจุดมานะเด้งนะสุดท้ายนะครับก็ไปจบที่โต๊ะอาหารที่ว่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นโต๊ะอาหารทำให้จบที่โต๊ะขึ้นสวรรค์แล้วก็โต๊ะลงนรกตอนนี
0: ้
1: แล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างครับเธอนะครับหลังจากที่บอกว่าเธอปลดหนี้ทุกอย่างแล้วเป็นคนที่บอกว่าโอ้ยรวยเร็วนี่แหละครับตำรวจเขาเลยไปสืบไว้ได้นะพอรวยเลยปะอ๋อแต่ที่ผมสงสารที่สุดเห็นใจที่สุดคือลูกของเธอ3คนน่ะเด้งนะยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
0: เออ
1: เ
0: ห็นบอกโดนทัวร์ลงด้วยนี
1: ่นั่นแหละคนก็ไปลงว่าแม่ไปอะไรกับพระไปอมพระอะไรเงี้ยนะโอ้ยสารพัดเนี่ยนะผมว่าเด็กก็คือเด็กนะเด้งเนี่ยเด็กบริสุทธิ์อยู่นะครับผมว่ามันต้องเซฟเด็กด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วแม่ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้กับทิศโชติทิศโยกอ่ะเด้งครับ
0: แล้วสามีเขาไปไหนอ่ะ
1: สามีตาย
0: อ๋อสามีตาย
1: เมื่อ3ปีที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น
0: ก็แสดงว่าคือตายได้ไม่นานก็มาคบกับพระเนี่ยเนาะ
1: ครับแต่ไปรู้จักกับพระตั้งแต่ปี50
0: แต่ว่าเพิ่งมาสนิทกันไง
1: เพิ่ง
0: มามีอะไรกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออเพิ่งมีอะไรกันนะครับก็คือว่าประมาณสักเนี่ยเด้งหลังจากที่เป็นเจ้าวาดแล้วด้วยหลังจากที่เป็นเจ้าวาดด้วย
0: จริงดีเนาะมีอะไรหลังจากที่สามีตายไปแล้วอะไรเงี้ย
1: เห็นไหม
0: นี่คุณติ๋วก็บอกพอสุวิทย์ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวว
1: ันพระ
0: ความดันโลหิตขึ้น
1: เหรอเดี๋ยวขึ้นโต๊ะโชว์เลยเดี๋ยวขึ้นโต๊ะโชว์เลย
0: ดูเล็ดจริงๆหลับไม่ได้อะไรไม่รู้
1: อย่าว่าเลยเด้ง
0: เดี๋ยวเดินออกนอกห้องเลยเนี่ย
1: โมอย่าว่าแต่ขึ้นโต๊ะเลยเด้งนะขนาดขึ้นเตียงนอนตัวเองติดเตียงก็ยังไม่ไหวเลย
0: นี่วันนี้นะคิดดูนะในโลกออนไลน์อ่ะเขาก็มาดูไอ้เสื้อผ้าที่สมีโชติเขาใส่ด้วยนะเดี๋ยวดูตั้งแต่บวกตั้งแต่โน้ตนี่รองเท้าเขาใส่ยี่ห้ออะไรรู้ไหม
1: ยี่ห้ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: Hermes
1: เลอะวง
0: แล้วรองเท้าที่รองเท้าแตะนะ
1: รองเท้าแตะผ้าเนอะ
0: แตะยี่ห้อ Hermes
1: โอ้โหเห็นใบโตอาหาร
0: คู่ละ 30,000
1: นะไม่แปลกใจเลยเด
0: ้งนะรองเท้าแตะนะแต่ว่าคู่ละ 30,000 เพราะยี่ห้อไง
1: โอ้ยสมรรถะเนี่ย
0: หมวกอ่ะเป็นหมวกแก๊ปใช่ไหมหมวกแก๊ปนี่ก็ยี่ห้อนะลาฟลอเรน
1: โอ้โหไอผมไม่รู้จักในยี่ห้อนี้คงใส่ดังมากดูเลยนะ
0: เอากระโปรงไง
1: เหรอ
0: กระโปรงอะลาฟลอเรนอะ
1: แบรนด์ทั้งนั้นเลย
0: 3,500 ชุดปฏิบัติธรรมราคา300
1: อ๋อ
0: เออแต่ว่าเนี่ย
1: ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมนี่ตำรวจเขาซื้อให้เด้งก็ต้องถูกธรรมดาต้องซื้อเองไม่ต้องแพงอยู่แล้วโอ้ยครับ
0: ชุดโอ้โหซื้อรองเท้าแตะคิดดูดีได้ไงเนี่ยรองเท้าแตะ
1: ก็คนมีตังค์อะเด้งนะ
0: แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องติดไอ้กล้องวงจรปิดตั้ง60ตัวในวัดเนี่ย
1: อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจผู้คน ก็อย่างว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโอ้ยลูกศิษย์ลูกหาใหญ่โตทั้งนั้นจะไม่ได้นะเป็นพระเป็นวัดนะครับที่ผู้คนคือศรัทธานะครับศรัทธาในความขลังศรัทธาในเรื่องของประวัติศาสตร
0: ์
1: ศรัทธาเรื่องของที่ไปที่มาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมทางการก่อสร้างแบบขอมมาผสมผสานด้วยได้นะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเนี่ยนะเป็นที่บอกว่าทุกคนก็อยากไปเพราะฉะนั้นเจ้าวาดก็ต้องติดกล้
0: อง
1: แต่ถามนะครับว่าช่วงที่ว่าเขาเสพสุขอะไรกันเด้งนะเจ้าวาดนะครับเนี่ยนะดูโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเลยเด้งนะเอ๊ะมันเกิดดูอะไรครับผมดู

0: แรกกระเด้งนะผมว่าเอ๊ะพระรูปนี้นะครับเอ๊ะทำไมต้องดูคลิปก่อนทำอะไรเหรอเ
1: อ๊
0: ะต้องดูหนังโป๊ก่อนเหรอปลุกอารมณ์ก่อนเหรอ
1: เขาคงแบบเหมือนกลัวอะไรเงี้ยหวาดระแวงตลอดเวลา
0: ปรากฏว่าหน้ากุฏินะครับติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับว่าใครเข้าใครออกนะครับ3ตัวเด้งนะเพราะฉะนั้นเจ้าวาดนะครับเวลาทำอะไรแล้วแต่นะครับดูโทรศัพท์มือถือตลอดเลยดูกล้องวงจรปิดนะครับ
1: ที่ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
0: มีความเคลื่อนไหวขณะที่เสพสมบ่มีสมอยู่นะครับเด้งยังดูอยู่เลยนี่นะแล้วรวดเร็วมากนะครับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บสตาร์ทจับปั๊บปั๊บทำทีทำเฉยนี่เด้งเห็นไหม
1: นี่สงสัยเนี่ยมาโดนจับซะก่อนเนาะ
0: ฮะ
1: เนี่ยเพราะว่า iPhone ใหม่ออกงานเนี่ยมาเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยสงสัยต้องเสร็จ
0: เหรอโทรศัพท์มือถือนี่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: iPhone ออกใหม่อ่ะรู้ไหมอ่ะ iPhone เนี่ยเครื่องนึงอ่ะพี่สวิตแสนกว่าบาท
0: เอ้าเหรอแสนกว่าบาทมันพิเศษพิโสยังไงอ่ะเด้ง
1: มันพับได้แล้วมี2จองอ่ะ
0: โอ้เหรอ
1: เออมี2
0: ดูอะไรได้หมดเลย
1: เออๆเนี่ยรับรองเนี่ยโอ้ไม่พลาดแน่เลยเพราะเป็นคนที่แบบใช่ไหม
0: เหรอเด้งไปบ้าน
1: เน
0: ี่ย
1: สมิงโชน
0: เ
1: นี่ยก็คิดดูดิขนาดแ
0: อ
1: ร์วงจรปิดยังติดตั้ง60ตัวหน้าตัวเองยังติดไว้ตั้ง3จ
0: อ
1: คอยดูกล้องตลอดแบบเนี้ย
0: ครับเนี่ยนะโอ้ไม่จบสักทีนะเด้งเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเรื่องใหญ่ครับความเสื่อมเสียตาในศาสนานะครับเหตุการณ์ข่าวเรื่องของพระชั้นผู้ใหญ่นะครับเรารายงานมาตลอดเลยอาจจะทั้งปีก็ได้เด้งเห็นไหมตั้งแต่สีกาอะไรครับเนี่ยสีกากรอบอย่างเด้งจำได้ใช่ไหมครับพระราชาคณะโอ้โหเนี่ยนารีพิฆาตนะครับไปตั้งหลายรูปตั้งแต่กรุงเทพมหานครนะฮะไปโน่นครับต่างจังหวัดเนี่ยไปถึงโน่นครับภาคเหนือโน่นเหนือตอนล่างด้วยครับหลายจังหวัดไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับเอาต่อมาสีกาอะไรอีกสีกาเกณฑ์น่ะสีกาเกณฑ์จำได้ไหมครับเด้งวัดไร่ขิงอ่ะทิพย์แย้มอ่ะเด้งโอ้โหนี่ก็700กว่าล้านเลยนะเห็นไห
1: ม
0: นะครับมาสุดท้ายก็คือว่าสีกาเอเนี่ยเด้งต่อกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ว่าใหม่อะไรแต่มันเรื่องที่ว่าช็อกอารมณ์สำหรับทิพย์โชติเด้งนะเพราะอะไรครับหลักฐานมันจองครึ่มเกินไปนะมันจัดจ่ามันเห็นคาตาอย่างเงี้ย
1: คือวันนี้มีคนออกมาแสดงความคิดความเห็นได้เยอะมากเลยเกี่ยวกับเนสมีโชติเน
0: ี่
1: ยยังอดีตพระไพวันอะไพวันอะแพลี่ไพ
0: วัน
1: เออนั่นแหละออกมาให้ความเห็นเอาไว้นะบอกว่าเนี่ยคนสร้างวัตถุมงคลนะมีทองคำแท่งเนี่ย1,000 บาทมีเงินสดในกุฏิ130กว่าล้านเนี่ยในขณะที่คนไปเช่าไปมูเนี่ยยังจนเหมือนเดิมอยู่เลยวัตถุมงคลน่ะชื่อรุ่นเหนือดวงแต่คนสร้างเนี่ยกลับหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรม
0: นั่นแหละเด้ง
1: แพลี่ต้องให้ความเห็นไว้เลย
0: กฎแห่งกรรมนะครับหนีไม่พ้นก็คือว่าเหนือกรรมไม่พ้นนะเด้งนะ
1: พระพยอมก็พูดนะ
0: เออว่าไงอะเด้ง
1: พระพยอมนี่ก็ออกมาแสดงความเห็นเลยบอกว่าอยากจะฝากไปถึงประชาชนนะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของแท้แต่ถ้าไปประพฤติตนแบบนั้นน่ะอย่าไปเรียกว่าพระเลยถ้าเป็นขนาดนี้พระพุทธเจ้าจะเรียกพระแบบนี้ว่าภิกษุมหาโจรเพราะว่าปล้นเงินศาสนาไปใช้ส่วนตัวคือยิ่งกว่าโจรอีกเมื่อ2วันก่อนเนี่ยที่ลงมือปล้นธนาคารได้ไปล้านห้าเนี่ยแต่เนี่ยปล้นเงินศาสนาคือปล้นที100ล้าน200ล้านและยังต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยยกกำลังกันไปจับกุมอย่างพวกโจรตัวใหญ่ๆ คือเป็นภิกษุมหาโจร
0: อ
1: ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะทางพระพยอมนะก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเห็นทางตำรวจเขาออกประกาศเตือนบอกไม่ว่าจะหลวงพี่หลวงพ่อองค์ไหนวัดไหนก็ตามเนี่ยที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี
0: ้
1: ให้รีบหยุดซะเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยจะต้องถูกจับแล้วก็เดินเข้าตารางแน่ๆและที่ถามว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกเนี่ยโดยพิสูจน์มหาโจรแบบนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ไห
0: ม
1: คือมันจะเอาอะไรมาศักดิ์สิทธ
0: ิ์เออใช่ได
1: ้ที่ดูพระพยอมบอกเลยไม่มีอะไรมาศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา
0: น
1: แต่คนเราเนี่ยกลับไปให้ความสำคัญกับผู้ปฏิหารปลุกเสกอะมากกว่าและเป็นไงคนเสกก็เอาเงินไปปนเปลือผู้หญิงทำพิธีสายมูได้เงินมามากเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเพราะคุมกิเลสตัวเองไม่ได
0: ้นั่นแหละครับ
1: เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยคงทำให้ชาวบ้านเนี่ยสายมูเนี่ยตาสว่างคิดได้กันสักทีเพราะบางทีเนี่ยคำสั่งสอนอะไรก็ไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จริง
0: ๆ
1: ที่จะสั่งสอนได้มากกว่า
0: โอ้ครับท่านพูดนี่สัจธรรมเลยทุกอย่างเลยเด้งนะ
1: ใช่
0: นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าหลายคนบอกนะครับเด้งไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะทำบุญเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะแต่อย่างว่านะครับท่านพูดว่าต้องแยกแยะนะครับเรื่องของคนครับคนดีก็เยอะแปลกนะคนนะเด้งนะเอ๊เวลามีเมียแต่งงานเนี่ยอยากจะบวชครับเวลาไปบวชแล้วก็อยากมีเมียเออมันก็เป็นอย่างนี้นะกิเลสตัณหาแล้วเด้งนะโอ้

0: ่านนายกอนุทินนะครับนิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองตรังนั่นเองนะ
1: ไปทำพิธี
0: มาจานอัคระเขาเรียกจานอัคระนะครับก็คือวันลงยันนั่นแหละโต๊ะทำงานเลยครับปิดทองนรสิงห์ตึกไต้กู้ฟ้าหลังจากที่เคยไปกราบสักการะเมื่อปี68ที่ผ่านมาครับซึ่งวันนี้แหละครับที่ท่านนายกอนุทินครับเมื่อช่วงประมาณสักเที่ยงครับได้นิมนต์พระครูรัตนสิกขาขจการคงฤทธิ์ครับหรือพระอาจารย์ประสูติเจ้าวาดวัดในเตาที่จังหวัดตรังมายังตึกไทยกู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยพระครูรัตนสิกขาจารย์ครับหรือได้มอบของขวัญกำลังใจให้การทำงานครับพร้อมกับมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ครับพระครูท่านได้จานอักขระลงเลขยันเลขยันนะครับบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินและก็ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ที่อยู่บริเวณระเบียงหน้าชั้น2ด้วยซึ่งนักญาณนั้นก่อนหน้านี้ครับนายกก็เคยไปกราบสักการะท่านพระครูรัตนสิกขาการนะครับที่วัดในเต่าที่จังหวัดตรังมาแล้วเมื่อ6กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาครับซึ่งครั้งนั้นพระครูรดน้ำมนต์แล้วก็แนะให้จุดธูปเทียนบูชาครูหมอเหล็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดในวัดเต่าที่จังหวัดตรังนั่นเองครับโดยเชื่อว่าการต่อสู้กับสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นหรืออุปสรรคใดผ่านไปด้วยคำว่าชัยชนะเสมอพร้อมกับเคยลงยันและก็เป่ากระหม่อมนายอนุทินแล้วก็ได้ให้พรไปเป็นนายกทั้ง2สมัยว่างั้นนั่นเอง
1: ใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยไงเคยให้พรไปเลยก็เลยนี่เลยเป็นที่มาละมั้งที่ทำให้เนี่ยนิมนต์มาไงมาที่ตึกไทยวันนี้อ่ะได้เวลาต้องพักแล้วพักก่อนสักครู่นะคะ
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: ค่ะ 17:34 มาคุยกับมู้ฟังกันดีกว่าอ่ะมากันที่คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะ คุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดค่ะคุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดอะไรเนี่ยบอกว่า มีช่วงเวลาของ 100.5 เนี่ยว่างไหมครับจะเหมาสัก1ชั่วโมงให้ป๋าสวิทเขาจัดรายการ ขุดคุยเรื่องเสียวฉายเดี่ยวไปเลย
0: โอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ย
1: เอาไปจัดหลังเที่ยงคืนมะรอฟังไหมอ่ะคุณยุทธค่ะคุณยุทธอะไรนะทิศโชติติดกล้องวงจรปิดไว้ถ่ายตัวเองตอนเอากับสีกาเนี่ยนะทำไมคิดน้อยจังไม่กลัวเขาจะเอามาเป็นหลักฐานในการจับตัวเองหรอ
0: คือพูดง่ายๆคือตายตอนจบคือกิเลสตัณหามันมาแล้วมันห้ามอะไรทุกอย่างไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ตอนแรกคงไม่คิดหรอกมั้ง
0: เ
1: ขาเอาไว้แบบตรวจตราอะไรเงี้ยดูความเคลื่อนไหวเฉยๆ
0: ก็เงินมันเยอะมากเลยนะครับได้เก็บไปเป็นร้อยล้านเนี่ยต้องติด
1: เงินสด
0: หูตาสับปะรดทั้งนั้นแหละครับ
1: กลัวเดี๋ยวเงินหายไงคุณมายุรีเนี่ยเขาส่งกล่องไอเฮิร์บมาเลยเนี่ย
0: ครับ
1: คิดถึงใช่ไหมคิดถึงไอเฮิร์บคุณนินันเคทีค่ะคุณนินันเคทีลุงวิทย์อ่านข่าวประเภทนี้ออกรสชาติมาก
0: บอกแล้วไงครับผมเป็นนักข่าวครับผมก็ทำหน้าที
1: ่แล้วก็มานี่เหรียญนี่ใช่ไหมเหรียญเหนือดวงใช่ป่ะส่งภาพมาด้วยเนี่ยคุณมายุรีเนี่ย
0: โอ้เหรียญสารพัดเหรียญนะครับโลกโซเชียลตั้ง
1: แล้วก
0: ็
1: เป็นภาพนั่นไงที่ทำเลยบนโต๊ะ
0: ตั้งชื่ออะไรโอ้สารพัดเด้งนะ
1: เนี่ยเห็นแล้วตกใจเนี่ยคุณมายุรีไอ้คุณดีนเคทีเนี่ยบอกเห็นแล้วตกใจบอกว่าพี่สุวิทย์จะสั่งจองบ้างไหม
0: ฮะครับ
1: นี่คุณอมรคุณอมรก็มาสวัสดีวันศุกร์อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่านักเลงพระตัวจริงนักเล่นพระตัวจริงมาต่อที่คุณมณีวันจันทาค่ะบอกว่ารอฟังข่าวนี้กับพี่สุวิทย์โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเลยฮะปกติแล้วพวกที่ไปทำงานอยู่ที่วัดเห็นแต
1: ่
0: นะอมเงินวัดเด้งนะโอ้อันนี้อมพระเลยเนี่ย
1: คุณชูศักดิ์
0: เด้งไม่ต้องใส่หัวเด้งมองผมนี่ว้ายจะเหยียดใส่หัวตลอดเลย
1: คึกมากเลยเนี่ยพี่สุวิทย์เนี่ยใครเอาไปเก็บหน่อยป่ะเร็ว
0: ก็กินอาหารดีๆทั้งนั้นนะเด้ง
1: คึกเหลือเกินคุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์วันนี้วันพระ
0: ครับใช่ครับ
1: วันนี้วันพระนะดวงไม่แขวนแล้วขาก็อะไรเนี่ยจะไปหารุ่นเหนือโต๊ะมาแขวน
0: อ้าว
1: คุณจุศักดิ์เหนือดวงไม่แขวนอ๋อเหนือดวงไม่แขวนจะแขวนรุ่นเหนือโต๊ะ
0: ครับเหนือโต๊ะเลยโอ้นี่คุณรพินฟังในรถว่าอย่างนั้นเด้งขำมากฟังวิจุในรถมีคนจะโชว์ปีนโต๊ะด้วยว่าไง
1: จะปีนไหมล่ะจะปีนเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังเขานั่งดูเนี่ยดูผ่านทางเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยไม่ต้องกล้องวงจรปิดหรอกเดี๋ยวจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลย
0: เอาจริงนะแสดงจริงนะเด้งนะนี่คุณวันทีทองคำคงแก้วนะครับบอกว่าเส้นทางรามคำแหงฝนตกครับ
1: ตกแล้ว
0: ฟังไปด้วยขับรถไปด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ไม่เข้าใจว่าทำไมฝนจะต้องตกทุกวันศุกร์อ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ศุกร์เย็นด้วยเนาะเมื่อเช้าก็ตกไปแล้วนะ
0: นั่นใช่แท้เด้ง
1: คุณฟุกรถตู้ค่ะหลังจากนั่งพิจารณาดูคลิปแล้วผมมั่นใจเลยว่าน่าจะมาจากโต๊ะเป็นแน่แท้ครับหลวงพ่อเขาคงจะอยากทดสอบความแข็งแรงถ้ามีหมอนและผ้าปูที่นอนโดเรมอนด้วยเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคงได้บรรลุขึ้นสวรรค์อย่างดุเด็ดเผ็ดมันกว่านี้แน่
0: โต๊ะนั้นทำให้คนขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกนรกนะครับเอาสิเด้ง
1: เนี่ยคุณฟุกรถตู้บอกว่าผมจะเลิกขับรถไปบวช ดีกว่า
0: อ้าวเหรอครับเดี๋ยวเป็นข่าวเร็วนะครับ
1: คุณชนกบอกว่าฟังแล้วเศร้าใจมากเลยครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะโอ้ไม่ใช่อ่ะเอาอ่านผิดโทษทีคุณชนก
0: ครับ
1: วันนี้คือที่ท่านผอ.บ่นอยากไปบวชอยากไปบวชเนี่ยอันตรายมากนะเนี่ย
0: ครับผมไม่บวชหรอกครับเด้งเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่สามารถหักข้ามใจตัวเองได
1: ้เหรอ
0: บวชไปผมคิดว่าสักหนึ่งพรรษาก็คงจะถูกจับเรียบร้อยถูกศึกบทสนุกนะครับมันเครียดแล้วตอนเย็น
1: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยสวัสดีวันศุกร์เข้ามาค่ะแล้วก็คุณวิชาญตะหลิ่งชันก็บอกว่าเข้ามาสวัสดีพี่สวิทกับเด้ง
0: ครับ
1: บอกว่านึกถึงพี่สวิทย์

0: พราะเห็นเป็นสายพระสายศาสนา
1: ถูกต้องครับ
0: สำนักพุทธเนี่ยให้เอาโต๊ะกลมของกลางเนี่ยไปทำลายเผ
1: า
0: บอกลาบอกอะไรเนี่ยบอกลาซะอะไรเนี่ยกาลากินีถ้าเป็นรถปอร์เช่หรือว่าลัมโบกินีเนี่ยจะไปเผาทำลายไหมผมว่าเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเนี่ยตักกะไม่ได้นะแล้วมีใครอีกเนี่ยคุณชนิวัฒน์ใหม่ก็เข้ามาสวัสดีสรุปโต๊ะกลมเนี่ยเอาไปขายต่อหรือว่าทำลายทิ้ง
1: ครับโอ้เก็บไว้ที่กองปราบอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเนื่องจากว่าต้องฟังฉันทามติเด้ง
0: ฉันทามติอะไร
1: ฉันทามตินะครับว่าตกลงเนื้อโต๊ะนี่นะ
0: เ
1: มื่อมันเกิดเสนียดจังไรแล้วนะครับจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์หรือยังไงถ้าเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องอีกเด้งเพราะว่าคนนะครับอยากจะพิสูจน์โต๊ะ
0: ก็ไปที่กองปราบกัน
1: เหรอเออใช่ครับนี่นะตำรวจนั่นแหละครับอยู่ที่นั่นเด้งนะต้องไปพิสูจน์กันแล้วครับคือเขาอยากรู้เห็นไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นี่นะแล้วสองนะครับถ้าทำลายเด้งนะถ้าทำลายไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดความทรงจำเลยนะครับมันก็ไม่รู้สิเด้งนะแต่มันมีวิธีการอยู่เด้งน
0: ะ
1: โอ้ยถ้าสมมติไปทำลายนะเด้งนะไปทำสีใหม่ไปขัดฉีชีวิตใหม่ๆนะครับก็ไม่เห็นจะไม่มีใครรู้จักหรอกนะเด้งว่าเป็นโต๊ะทำอะไรกันนะเด้งนะไม้สักด้วยครับคือไม่อยากทำลายคือไม้สักแต่หลายคนถามนะครับเด้งว่าเอ๊ะทำไมโต๊ะไม่โยกเลยนะทั้งที่นะครับว่าทิศโยกได้โยกนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นไม้สักกระเด้ง
0: แล้วใหม่แข็งแรงอะ
1: เหรอมันแข็งแรง
0: คุณสุขชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีทักทายพี่สวิตกับเด้ง
1: ครับ
0: แล้วมีคุณอารมณ์ดีบอกว่าพี่เด้งป่าวิทย์วันนี้มีเหรียญพระออกมาใหม่หลายรุ่นเลยสนใจรุ่นไหนดีครับ
1: ครับ
0: คุณธีรพงศ์บอกว่าเนี่ยอะไรนะฟังทุกวันที่อยุธยาอยุธยาหรออ
1: ยุธยาอยุธยาครับเด้ง
0: เสียงชัดแจ๋วดีมาก
1: โอ้เหรอครับอยากถามท่านเหมือนกันคนอยุธยาเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกนะรัฐมนตรีท่องเที่ยววันนี้เห็นไหมเด้งท่านออกมาท่านเป็นคนอยุธยาเด้งท่านออกมาว่าโอ้เรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปนะครับที่เป็นเจ้าวาดนะครับค
0: ือ
1: หลวงพ่อหวนนะชื่อหวนนะเด้งนะ
0: ก็เนี่ยใครนะ
1: เป็นคนที่เขาศรัทธามากนะครับเพราะว่าท่านปฏิบัติดีมากท่านอะไรมาก
0: เดี๋ยวมีดาราคนหนึ่งชื่ออะไรวะ
1: ครับ
0: เนี้ยก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปเก่าเนี่ย
1: ครับนี่แหละครับ
0: สิ้นไปอ่ะก็บอกว่าไม่ไปเหยียบวัดนี้อีกเลย
1: อ๋อครับ
0: บอกว่าเนี่ยคุณอารมณ์ดีบอกว่าเรื่องพระเสื่อมเนี่ยให้จบป่ะคุณติ๋วบอกว่าสงสารพี่เด้งจริงๆค่ะขอบคุณแล้วค่ะ
1: โอ้ยเด้งทำหน้าตลอดเลยครับพี่นะ
0: นี่คุณชัยยันก็ส่งรูปมาให้ดูเลยนะว่าเนี่ยตอนนี้กำลังฟัง 100.5 อยู
1: ่เหรอครับ
0: ถ่ายภาพวิทยุมาให้ดูวิทยุในรถเนี่ยคุณ JCVK บอกว่าพี่สวิตมีเหรียญรุ่นนี้ไหมขยมสีกาเนี่ย
1: รุ่นนี้เหรอครับ
0: จากคุณผู้ฟังนี่ดูท่าทางเนี่ยเข้าเป็นปีเป็นคุยกับพี่สวิตกันหมดเลยนะเนี่ยคุณมายุรีมีก็เหมือนไม่มี มีบ้านใหญ่โตเหมือนปราสาทแต่ต้องนอนติดเตียงที่โรงพยาบาล มีรถเก๋งหรูหราแต่ต้องนั่งบนรถเข็นมีเงินเป็นพันล้านต้องกินอาหารทางสายยางมีเสื้อผ้าราคาแพงแต่ต้องใช้ชุดของโรงพยาบาลไม่เป็นแบบข้างบนนั่นแหละคือความโชคดีของชีวิต
1: สัจธรรมชีวิตไงเด้งนะครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะคุณใบเตยก็บอกว่าสงสารคุณเด้งผู้ไร้เดียงสา
1: ท่านพูดถูกแล้วท่านผู้ฟังนี่นะเด้งไร้เดียงสาจริงๆนะครับคือว่าขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับนี่เองเนี่ยนะครับมันต้องอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับยิงกระหยาง
0: คุณเล็กแก้วอะไรเนี่ยพูดตรงๆนะผมไม่เห็นจะได้ความรู้อะไรจากข่าวพวกนี้เลยทำคนชอบทำไมคนชอบฟังกันจังแล้วทำไมถึงออกข่าวกันจังทั้งบ้านทั้งเมืองมันเป็นข่าวแบบโห
1: ก็มองคนละมุมกันนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะคิดอย่างนั้นกันก็ถูกแล้วครับก็คือว่ามองผ่านแต่เนื่องจากว่าสังคมไทยครับเป็นสังคมพุทธเพราะฉะนั้นสังคมพุทธนะครับความเชื่อหรือความศรัทธาหลักคำสอนก็อันเป็นที่หนึ่งเลยครับแต่เรื่องของการหาที่พึ่งการเข้าวัดฟังกุศลนะครับเด้งเป็นความเชื่อศรัทธาสูงอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าเป็นการทำบุญเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าจะได้อะไรดีๆตามมาหรือทำบุญให้กับผู้ที่ว่าล่วงลับไปแล้วนะครับนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ฝังรากอยู่แต่เราทำบุญทุกคนด้วย

0: จิตบริสุทธิ์หมดแต่ปรากฏว่าการทำบุญไปแล้วไปสู่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันก็เลยช็อกอารมณ์ไงครับเงินเคยเห็นไหมครับกองเป็น500ล้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็น700ล้านอย่างที่เด้งบอกนะครับโดยอ้างบิ๊กเต่านี่นะแล้วก็ทองคำนะครับกองเท่าไหร่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากครับ
1: อ่ะมาเรื่องดีๆกันบ้างเนาะเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยอู๋ที่ถูกพูดถึงกันมากเลยเด็กอายุ4ขวบนะคะแต่ว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยช่วยได้ถึง2ชีวิตเนาะเนี่ยสำหรับน้องคนนี้เนี่ยนะคะมาจากการโพสต์ค่ะของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มีการโพสต์เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะอายุ4ขวบค่ะชื่อว่าน้องสนาคือเด็กคนนี้เขามีความฝันนะว่าเขาจะเป็นหม
0: อ
1: แต่ว่ากลับต้องมาเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควรแล้วก็การจากไปครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สูญเปล่านะเพราะว่าน้องเนี่ยได้บริจาคไตทั้งสองข้างของน้องและไตเนี่ยสามารถช่วยได้อีก2ชีวิตค่ะก็เลยกลายเป็นผู้บริจาคอวัยวะเนี่ยรายที่53ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
0: ่ครับ
1: โดยเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะร่วมกันกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการรับบริจาคอวัยวะค่ะจากผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตายและนี่แหละค่ะท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวปรากฏว่าก็มีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะค่ะคือเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนความเศร้าอะนะให้กลายเป็นความหวังเพราะว่าไตทั้งสองข้างของเด็กคนนี้เนี่ยนะคะได้รับการส่งต่อค่ะไปยังผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อที่รอรับการปลูกถ่ายก็เลยทำให้มีอีก2ชีวิตที่มีโอกาสได้รับการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตต่อไปได้ซึ่งเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยออกแถลงสดุดีและขอบคุณครอบครัวค่ะของผู้บริจาคอวัยวะรายนี
0: ้
1: กับน้ำใจที่ถือว่าเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยล่ะกับการเปลี่ยนช่วงเวลาของความสูญเสียนะคะให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะแล้วก็มีการบอกเอาไว้เลยนะว่าน้องเนี่ยคือเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นหมอนะแต่ว่าก็ได้ช่วยชีว
0: ิ
1: ตในยามที่ตัวเองเนี่ยต้องมาจบชีวิตลง
0: ครับนี่เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับชีวิตนั่นเองนะเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวแล้วก็ทำบุญแบบยิ่งใหญ่เลยนี่นะถูกต้องแล้วครับนี่นะไหนๆพูดถึงข่าวดีแล้วครับก็ข่าวดีต่อไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดเฟส2ครับเด้ง
1: ดูแนวโน้มจะมาแล้ว
0: หน้าตาออกเลยนะยิ้มแย้มเลยนะเด้งเมื่อสักครู่นี้เองครับที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันต์ประภาสนะครับท่านพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด2เฟส2เนี่ยครับจะมีหรือยังมีแน่หรือเปล่านะครับท่านก็บอกยังนะกำลังพิจารณาอยู่แต่นะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับออกมาบอกเขาเหรอว่านะครับจะมีการนะครับมอบไปกับพี่น้องประชาชนโดยการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเด้งนะท่านบอกว่าไงครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับทั้งหมดมัน 200,000 ล้านบาทวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีเหลืออยู่เอ้าแล้วนักข่าวพยายามถามนะครับว่ายังพอที่จะขยายไปอีก2เดือนใช่หรือไม่ครับท่านบอกอย่างนี้เด้งกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งจะได้1เดือนหรือ2เดือนนี่แหละขอดูอยู่ต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้เด้งนะโอกาสนะครับมีแน่วันนี้วันที่11นะเด้งนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วหลายคนก็บอกโอ้สิ้นเดือนนะครับก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะได้ต่ออีก2เดือน
1: ค่ะอันนี้คุณผู้ฟังนะเข้ามาบอกกันหมดเลยที่เด้งนึกชื่อไม่ออกอะ
0: ่
1: ะที่มีการพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสของวัดพุทธสวรรค์ใช่คือคุณแท็กพลัญญูเนี่ยมีคุณอารมณ์ดีคุณลมดีเข้ามาบอกคุณฟลุ๊กโรตู้ด้วยแล้วก็มีคุณ WH นะคะที่เข้ามาพูดถึงแท็กพลัญญูคือแท็กพลัญญูเนี่ยได้มีการโพสต์นะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสเอาไว้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือทางคุณแท็กพลัญญูนะเขาจะบอกไว้อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสเน
0: ี่
1: ยคืออย่างที่เมื่อกี้ใครนะรัฐมนตรีใช่ไหม
0: รัฐมนตรีครับแดง
1: ที่พูดถึงเนี่ย
0: ม
1: ีการโพสต์ภาพบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่หวนเนี่ยนะเป็นพระที่ผมเคารพองค์เนี้ยของจริงบอกเลยนักพัฒนาของจริงแล้วก็เขียนเพิ่มเติมบอกว่าตั้งแต่ท่านไม่อยู่เนี่ยผมไม่เหยียบไปอีกเลยซึ่งในด้านทนายเจมส์นิติธรเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันอีกเสียงบอกว่าอ๋ออันเนี้ยของจริงครับตำนานเหล็กไหลแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนหลายคนที่เห็นโพสต์เนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์

0: เม้นร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่ขวนกันแบบเป็นจำนวนมากเลย
1: ข่าวอื่นที่น่าสนใจข่าวดึงเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ DSI 2คนออกจากราชการไว้ก่อนนะเด
0: ้
1: งหลังจากที่ตำรวจกองปราบนะครับหิ้วหมายจับสารบุกจับกุมเลยนี่นะเรื่องของเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการรับเงินทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่แล้วเด้งนะความคืบหน้าวันนี้แหละครับที่ทางด้าน DSI นะครับที่ถูกระบุออกมาก่อนนั้นนี้ว่า2คนนะครับเป็นลักษณะว่าตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายหน้าในหน้าในพื้นที่ส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครรวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงจำนวนเงินสดที่เกี่ยวข้องในระดับสูงกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบข้อมูลเรียบร้อยดังกล่าวนะครับแล้วก็เลยดำเนินการเลยเด้งนะครับก็คือว่าออกไปตรวจสอบแล้วครับบ้านพักของ2 DSI คันนี้นะซึ่งวันนี้กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ให้สั่งการให้ DSI ละครับดำเนินการระเบียบข้าราชการของพลเรือนทันทีครับเด้งนะครับปรากฏว่าก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลตรวจสอบว่ากระทำความผิดนะครับจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเองโอ้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้น
0: เมื่อวานคงเห็นข่าวนะที่ได้เราพูดหัวไว้แต่ว่าไม่มีรายละเอียดอะเรื่องคนร้ายที่บุกเข้าไปปล้นธนาคารตกลงจับได้แล้วค่ะ
1: เป็นใครอยากรู้จริงๆ
0: จับได้แล้วเนี่ยตำรวจบุกเข้าไปจับเลยคือเห็นบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยมีประวัติเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีก่อนด้วยแล้วพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็มาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำก็เมื่อวานเนี่ยมูฟังคุณจะจำกันได้นะเรื่องที่คนร้ายเนี่ยนะคะเขาใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเลยค่ะเข้าไปชิงทรัพย์ของธนาคารนะคะย่านตลาดไทยที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ได้เงินสดไปเนี่ย1,500,000แล้วเอารถมาด้วยนะ
1: แล้วเผารถเลย
0: ใช่แล้วก็ขับรถไปเผาเลยแถมติดป้ายธงทะเบียนแต่ว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
1: ทะเบียนสงขลา
0: สอบสวนเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุนะตามภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยใช่ป่ะตำรวจเขาก็ไปขุดเนี่ยก็จะพบว่ารูปร่างสูงประมาณ170นะสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือที่บุกเดี่ยวเข้าไปแล้วแถมคนร้ายเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นก่อนที่ธนาคารเนี่ยจะปิดทำการแล้วพอเข้าไปด้านในปุ๊บเนี่ยคนร้ายเนี่ยเขาใช้ท่อนเหล็กเนี่ยนะขัดกับประตูเอาไว
1: ้
0: เพื่อไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าไปในธนาคารได้และจากนั้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นนะคะข่มขู่พนักงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพนักงานธนาคารอยู่5คนและผู้ตรวจสอบอีกคนนึงโดยคนร้ายเนี่ยข่มขู่แล้วก็เอาเงินที่เคาน์เตอร์ไปเนี่ยประมาณ 500,000 ก่อนจะบังคับให้พนักงานเนี่ยนะครับพาไปเปิดตู้เซฟค่ะแล้วก็กวาดเงินสดไปอีก1,000,000รวมเป็น1,500,000แล้วพอหลังจากก่อเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยเอารถไปเผาเนี่ยนะปรากฏวันนี้ตำรวจภูธรภาค1เขานำกำลังไปจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ละก็จากการตรวจสอบประวัตินะคะย้อนหลังนี่แหละค่ะก็พบว่าเคยมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีก่อนแล้วก็พ้นโทษออกมาจนกระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยตำรวจเนี่ยเขาได้ตัวเพราะว่าเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเลยตามล็อกตัวมาได้และตอนนี้กำลังนำตัวไปสอบอยู่ที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะยังไม่มีรายละเอียดออกมานะแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยจับกุมตัวได้แล้วอ่ะ
1: โอ้ยดีมากเลยเด้งนะนะครับหลายคนก็รอคอยอยู่ข่าวนี้ปกติแล้วนะครับก็คือว่าโจรชิงทองเนี่ยส่วนมากจะจับได้หมดนะครับแต่คราวนี้ในนี่มันเผารถหมดละแต่สุดท้ายกล้องวงจรปิดนะครับก็จับได้นะครับนี่นะทิชโชดก็ตายเพราะว่ากล้องวงจรปิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมเห็นข่าวดีโอ้โหลูกพี่ลูกน้องของลิซ่าเด้งนะหน้าตาดีดีนะครับสวยสวยด้วยนะแต่เธอเป็นนักมวยอ่ะไปคว้าแชมป์มาด้วยเด้ง
0: เหรอ
1: โอ้โหพญาหงส์ครับฉายาลูกพี่ลูกน้องของลิซ่านะครับต้องบอกว่าผงาดแชมป์มวยไทยโลกครับที่โคโซโว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเป็นการสร้างผลงานกระหึ่มนะครับกระชาก2แชมป์โลกครับจากการส่งเข้าแข่งขัน3รุ่นในศึกมวยไทยชิงแชมป์โลก2026 Cineworld Championship ครับที่เมืองดีแดนประเทศโคโซโวระหว่าง 1-11 กันยายนนี่ครับปรากฏว่ามวยไทยชิงแชมป์โลกนะครับคราวนี้นะจัดในรูปแบบแข่งขัน2ครั้งครับครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วครั้งที่2ก็ไปจัดที่โคโซโวนะครับซึ่งเป็นการเก็บ คะแนนแรงกิ้งโลกครับเพื่อต่อยเวิร์ลเกมแล้วก็เวิร์ลคอมแบทเกมครับคณะมวยไทยนะครับชุดชิงแชมป์โลกคราวนี้นำโดยท่านพลตรีนิรินทร์ปุณตโทครับผู้จัดการทีมเนี่ยนะแล้วก็ผู้ช่วยด้วยรวมทั้งนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬา3คนด้วยเด้งประกอบด้วยใครครับปุ้มจันทการมโนบาลเนี่ยมโนบาลนะครับชื่อนามสกุลของลิซ่าครับหรือฉายาเธอพญาหงบัญชาเมฆครับรุ่นอายุ48กิโลหญิงครับแล้วก็อนุทิดาแสงขาวประดับดาวประดับสร้อยฟ้าลูกแม่ดาวครับรุ่น51กิโลกับหญิงแล้วก็ปลายฟ้าธนชัยยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชายรุ่น54กิโลกรัมชายปรากฏว่านะครับนักมวยไทยสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้2แชมป์โลกจากผลงานรุ่น48กิโลหญิงปุ้มจันทการมโนบาลหรือพญาหงส์มันชะเมฆซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลิซ่านี่เด้งนะนะครับรอบชิงชนะเลิศเอาชนะน็อกดายานาดิวเซนกาลินักชกสาวคาแคชคาซัคสถานนะครับในยกที่2กระชากแชมป์โลกมาครองอย่างยิ่งใหญ่ครับ อีกคู่ครับแชมป์โลกของมวยไทยได้มาจากรุ่น54กิโลชายครับปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ใจได้รอบชิงชนะเลิศนะครับอับดุลรักมานอาวิเซฟจากคาซัคสถานเจตนาทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะล้มลงยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ครองแชมป์โลกสมัยแรกของตัวเองทันทีครับเบ้งนะอ้าวข่าวดีครับ
0: มาเรื่องของกีฬาอีกสักข่าวหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของเติ้ลทัศนพลนะคะซึ่งเป็นนักแข่งรถแข่งนะชาวไทยเพียงคนเดียวนะในศึกฟอร์มูล่าวันอ่ะไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันศึกฟอร์มูล่าทูปรากฏว่าเติ้ลทัศนพลเนี่ยประสบอุบัติเหตุรุนแรงค่ะระหว่างการซ้อมนะคะที่กรุงมาดริดประเทศสเปนในวันนี้แหละวันที่11กันยายนเนี่ยก็หลังจากที่รถแข่งของทีมเนี่ยนะคะเสียการควบคุมพุ่งไปชนกับกำแพงเนี่ยหลายครั้งเลยก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ส่งผลให้การแข่งขันเนี่ยต้องหยุดด้วยธงแดงเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแถวๆโค้งที่19ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ทางตรงหลักของสนามซึ่งเติ้ลทัศนพลเนี่ยออกนอกไลน์ในช่วงก่อนจะถึงโค้งแล้วก็เสียการควบคุมนะคะแล้วก็พุ่งเข้าไปชนกับแนวกั้นทางด้านท้ายของตัวรถนั่นแหละแล้วก็แรงปะทะเนี่ยแหละค่ะทำให้รถเนี่ยมันกระเด้งกลับและไปชนเอากับแนวกั้นซ้ำเนี่ยหลายครั้งก่อนการชนครั้งสุดท้ายก็เลยทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาที่ตัวรถคือโชคดีนะที่ทางตัวเติ้ลเองเนี่ยเขารีบออกมาจากตัวรถได
1: ้
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สนามเนี่ยนะคะเขาก็เข้าพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วซึ่งสำหรับเติ้ลนี่ก็ถือว่าเป็นนักแข่งรถเนี่ยคนไทยเพียงคนเดียวนะสำหรับในศึกเนี่ย FIA Formula 2นะคะ
1: เห็นไหมอ้าวนะครับนี่นักทั้งหลายนะครับจบด้วยข่าวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักแข่งรถนะครับแต่นักบวชกลายเป็นนักรักข่าวไม่ดีนะครับเด็กเอาเวลาหมดพอดีครับลากันเลยสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตัวในกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ11 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พบกันวัน
3: ศุกร์ฮะ
4: วันทำงานส่งท้ายสัปดาห์นะครับ
3: ครับก็มาพร้อมฝนแล้วก็เลิกงานเดี๋ยวฝนหนักเลยฮะอสมทเนี่ยมาสักครู่เนี่ยตก
4: ผมมาเช้า
3: ครับ
4: แล้วก็หลังจากมาตอนช่วงเช้าแล้วก่อนจะออกทำงานกันเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ประมาณสัก6 โมงเช้าถึง 7 โมง
3: อ
4: ่ะแล้วหลังจากนั้นพอหยุดก็แดดออกตลอดทั้งวันเนี่ย
3: ครับ
4: แดดเปรี้ยงเลย
3: ใช่กลางวันแดดออกอสมทก็เปรี้ยงเลยฮะ
4: ก็แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีฝนถึงวันที่13ใช่ไหม
3: ครับ
4: ร่องมรสุมนะเรื่องข่าวดังข่าวสมีโชติ
3: ครับ
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สรุปว่าศาลอนุมัติฝากขังแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะ
3: ก็โอ้โห
4: ทั้งสมีโชติทั้งศรีกา
3: ครับ
4: ศรีกาเอทั้งสองคนเลย
3: เห็นทรัพย์สินไหมครับพี่เพศา
4: ไม่ได้ประกัน
3: โอ้โห
4: รวมๆแล้วเห็นบอกว่าสองคนรวมๆแล้วเท่าที่เบื้องต้นนี่700 กว่าล้าน
3: ใช่ครับ700 กว่าล้าน
4: เจ็ดร้อยกว่าล้านนี่คือผมเข้าใจว่าเขายังไม่ได้ไปรวมไอ้พวกที่ดินพวกทรัพย์สินนะ
3: ฮะครับ
4: แต่คือจะมีเอกสารเสร็จแล้วล่ะ
3: ครับ
4: อย่างซีกาเอเนี่ยเห็นว่าไปซื้อบ้านชั้นหลังจากล้มละลายมาปั๊บพอพ้นล้มละลายปั๊บ
3: รวยขึ้นทันตาเห็นเลย
4: รู้จักกับสมีโชตินี่ก็โอ้โหซื้อบ้าน2 หลังเลย
3: ครับ
4: แล้วก็ซื้อรถ Fortuner
3: ฮะ
4: แม่ก็คุยกับพอเพื่อนบ้านก็บอกโอ้ยแม่เขาเป็นคนชอบคุยโชว์อยู่แล้ว
3: ครับ
4: เขาบอกเลยลูกเอาเงิน1,400,000ไปสดๆไปซื้อมันเลย
3: ไม่
4: Fortuner ป้ายแดง
3: ไม่มีรายได้ประจำมีทาวน์เฮาส์2 หลังมูลค่า4 ล้านFortuner เนี่ยนะ1 คันเงินฝากธนาคารกว่า5 ล้านนะอันนี้คืออำพรางการถือครองนะครับในชื่อของลูกสาวนะโอ้โหชนิดที่ว่าพอหลุดจากล้มละลายมารวยทันตาเห็นนะครับ
4: ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
3: ครับ
4: เคยแต่งงานแล้วก็มีลูก3 คน
3: ครับ
4: ลูกสาว2 ลูกชาย 1ลูกชายเป็นคนเล็ก
3: ครับ
4: แม่ของศรีกาเอ๋เนี่ยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่กับพ่อก็ไปมีเมียภรรยาใหม่แล้ว
3: ครับ
4: ลูกชายไปอยู่กับพ่อส่วนลูกสาวเนี่ยก็ฝากแม่เลี้ยงฝากยายอ่ะ

0: ทำหน้าที่เลี้ยงแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยก็ตัวเองก็หลังที่สองเนี่ยเห็นว่าในหมู่บ้านหรูนะเป็นหมู่บ้านปิดตำรวจยังเข้าไปไม่ได้ต้องขอหมายค้นยังเข้าไปได
1: ้ครับ
0: ก็ให้แม่อยู่กับลูก
1: ตัวเองอยู่ทาวน์เฮาส์เก่าๆงั้นเหรอ
0: ตัวเองก็อยู่ทาวน์เฮาส์แต่ว่าไอ้บ้านที่ซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เพิ่งซื้อในหมู่บ้านหรูอันนั้นคงไม่ใช่ทาวน์เฮาส์
1: ฮะ
0: คงเป็นบ้านหลัง
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายแต่หน้าหมู่บ้านก็พอดูแล้วว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนึงก็ต้องมี8ล้าน10ล้าน
1: ฮะครับ
0: เดี๋ยวนี้นะหมู่บ้านระดับเนี้ยครับ
1: ครับก็ไทม์ไลน์ของคดีเนี่ยสีกาเข้าไปอยู่ที่วัดปี50ครับไปเป็นโยมอุปัฏฐากทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี62ก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายปี65แล้วหลังจากนั้นก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็นี่แหละครับคนใกล้ชิดเขาพูดเก่งไงคุยเก่งอ่ะรวยอย่างง้วนรวยอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่พิสารวิธีการยักยอกของเขาทำยังไงนะพฤติกรรมของสมีโชตนะครับเวลามีคนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแล้วก็ยังเงินก็ยังอยู่ที่บัญชีของสมีโชตแต่ละฮะไม่ได้เข้าไปที่วัดครับแต่เข้าไปบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบในเรื่องนี้แต่เมื่อวานแล้วนะฮะว่ามันเชื่อมโยงใครบ้างทั้งกทม.ปทุมอยุธยาบุรีรัมย์จากการตรวจค้นทรัพย์สินเนี่ยเดิมที่คาดว่ามีประมาณสัก215ล้านนะมีเงินสดสกุลไทยแล้วก็ต่างประเทศ138ล้านมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า1,000บาทนะมูลค่าจะไอ้พ่อทองนี่นะครับ70ล้านนอกจากนี้ก็ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการพระเครื่องอ่ะพี่เบสารถ้ายังไม่มีเรื่องเฉานี่นะมูลค่ามันมากกว่านี้เยอะนะไอ้ตอนนี้ที่ตีไปเนี่ยก็คือตีเฉพาะมูลค่าทองคำครับ
0: ถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นหรือว่าเป็นเนื้ออย่างอื่นไม่มีราคาก็ไม่มีราคา
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าเป็นทองคำก็มีราคาตามราคาทอง
1: ครับโอ
0: ้ก็แล้วแต่ว่าใช้ทองผสมมากน้อยแค่ไหนนะ
1: เมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวนะฮะจะคุยเรื่องอื่นประเด็นอื่นสัมภาษณ์ประเด็นอื่นแหมคุยนอกรอบให้ฟังนะครับบอกว่าเพื่อนผมไปเช่ามา5ล้านบาทนะไอ้เหรียญเนี่ยพี่เมษานแล้วกำลังจะปล่อยเดือนธันวาคมเนี่ยดิวราคากันเรียบร้อยแล้ว5ล้าน5กำไรบ่อ500,000ตอนนี้ฮะขายได้เฉพาะราคาทองคำครับ
0: คือขายไปทองคำเอาไปชั่งดูน้ำหนักก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเนื้อทองมีเท่าไหร่
1: กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเอามาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะผสม
1: ครับ
0: เพื่อให้เนื้อมันมีความแข็ง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทองล้วนๆนะทองเปอร์เซ็นต์เยอะเนื้อ
1: มันอ่อนใช่ครับ
0: เนื้อจะอ่อน
1: ครับ
0: ขึ้นรูปยาก
1: ไอ้สร้อยคอทองคำก็65ไงใช่ไหมฮะทองคำแต่ถ้าเกิดทำเป็นเหรียญอาจจะมีทองลุงทองแดงหรือว่าโลหะอื่นผสมมากกว่านะ
0: ใช่ก็ดูต้องดูว่าเนื้อทองสุทธิเท่าไหร่เอาไปหลอมอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหลอม
1: ใช่ฮะ
0: หลอมเสร็จมันก็จะแยกออกได้หมด
1: ครับไอ้เส้นเงินหลักๆเนี่ยมัน2เส้นใหญ่นะฮะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลนี้ที่2ล้าน8แล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้านทั้ง2ส่วนรวมกัน92ล้านแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดไงพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะก็พบว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
0: มีทั้งเงินทำบุญแล้วก็เงินซื้อวัตถุมงคล
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งล้วนแล้วจริงๆแล้วต้องเข้าวัด
1: เข้าวัดใช่ครับ
0: อันนี้ท่านเอาเข้ากระเป๋า
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ากำลังตั้งมูลนิธิก็เอาเข้ากระเป๋าอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเอาเข้ามูลนิธิมันก็ไม่ใช่วัดอะครับ
1: ถูกต้องฮะมีคน 2-3 คนเป็นผู้เซ็นเงินออกจากมูลนิธิได
0: ้สั่งเนี่ยเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ได
1: ้โอ้ที่สมีเดินทางนี้กันหมดเลยนะฮะ
0: ก็คงมีคนแนะนำแหละว่าเป็นวิธีที่จะอะไรยักยอก
1: เงินได
0: ้
1: ใช่ครับ
0: อ้างว่าเราเข้ามูลนิธิเพื่อเอามาใช้จ่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเข้าเป็นของบัญชีของวัดมันต้องโอ้โหกว่าจะเบิกกว่าจะเอามาทำนู่นทำนี่มันต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก
1: ครับ
0: เปิดว่าจะต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรด่วนนะ
1: พอจะมา
0: ก็เป็นเรื่องไอ้เทคนิคเขาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไอ้ที่

0: ที่ชัดๆเลยก็คือไม่ใช่เทคนิคเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับทื่อๆ
0: สังเกตเก็บเงินสดเยอะไหม
1: โอ้โหอยู่ในกุฏิ
0: เงินสดเนี่ย130กว่าล้าน
1: ก็นับจนเครื่องพังอ่ะพี่เวสานเอาไป4เครื่องนับ
0: ทันทีไอ้ที่แรกผมก็นึกว่าข่าวโจ๊กหรือเปล่า
1: ครับ
0: นับโอ้ทุกคน100

0: พอแล้วก็ยังมี
1: โฉนดที่ดินมีอะไร
0: ครับ
1: เฉพาะของซีกาเอนี่เข้าใจว่าสองรวมแล้ว200กว่าล้านของเจ้าหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ500รวมแล้ว2คนเนี่ย
0: 700
1: 2คู่สวาทนี่ก็จะประมาณ700กว่าล้าน
0: โอ้โหแล้วคือกรรมมันตามทันจริงๆนะเพราะว่าลูกศิษย์ที่เขาไปแจ้งเนี่ยที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะฮะไปเวลาปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้หลักฐานได้เลยนะเพราะว่าทางสมีเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดคอยดู
1: เพราะระแวดระวัง
0: ว่าใครมาเนี่ยนะฮะตอนเช้าแหมฉันเพลินไปหน่อยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหน้าที่บุกถึงเลยฮะโอ้แล้วก็ก่อนหน้านี้มันน่าจะมีลูกศิษย์ที่เขาคงจะไม่ลงรอยกันเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือมันขัดอะไรกันอยู่ข้างในอะฮะไอ้กล้องที่เขาถ่ายออกมาเห็นไหมพี่ไปสารมันอยู่บนเหมือนคล้ายๆหลังคาเลยอะดูยังไงก็ดูไม่ออกฮะ
1: ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันคือขัดกันเรื่องเงินนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าคงจะไม่ใช่เพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เอาเงินเข้าวัด
0: ครับ
1: เป็นไปได้ว่าไม่มีแบ่งเลย
0: ไม่ลงตัวเลย
1: ไปแต่ตัวเองกับไปสีกาไปสายตัวเองหมดไม่มาทั้งลูกศิษย์เลย
0: ที่ผ่านมาดำอะไรลักษณะนี้ไอ้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมไม่ว่าผมไม่ตำหนิผมไม่แจ้งผมไม่ร้องเพราะทุกอย่างมันยังสมประโยชน์กันหรือไม่
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ก็ต้องรู้อยู่อ่ะไม่รู้จะตั้งกล้องแอบเอาไว้ทำไมก็ต้องรู้อยู่ว่ามีเรื่องสาวโชว์พวกนี้ด้วย
0: โอ้โหนี่นึกภาพนะ
1: แต่ก็รู้ว่าต้องคนในมากนะเพราะว่าสังเกตไหม
0: ครับ
1: เขาไปดูนะกล้องวงจรปิดนะ
0: แต่ละมุมฮะ
1: เป็นร้อยตัว
0: ครับ
1: ติดรอบวัดเลย
0: เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะฮะว่าในกุฏิเนี่ยมีคนเอาแอบเอาเข้าไปใส
1: ่อันนี้มันไม่ได้อยู่ในวงจรที่ตัวเองตั้งติด
0: ใช่ใช่ใช่
1: ท่านติดตั้ง
0: ตัวเองจะมี
1: ในห้องเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์นะ
0: ครับ
1: คนก็สังเกตเวลามีญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ตัวจะมองเงยหน้ามามองจอดูตลอดเพราะจอมันจะแบ่งเป็นช่องเล็กอ่ะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอยู่นั่งตั้งอยู่ใกล้เลย
0: ครับ
1: เป็นจอใหญ่ใช่ไหมจอขนาด40กว่านิ้วอ่ะแล้วก็แบ่งเป็นช่องเล็กช่องเล็กช่องเล็กช่องเล็กจับภาพหมดแล้วตั้งแต่หน้าวัดตรงศาลาการเปลี่ยนบริเวณเนี่ยคือเห็นหมดอ่ะ
0: ก็เหมือนศูนย์รปภ.ของแต่ละองค์กรเน
1: ี่
0: ย
1: จะเป็นยังไงจะเห็นหมด
0: ครับ
1: ระแวดระวังมาก
0: แต่ไอ้ในห้องเนี่ย
1: ไอ้นั่นไอ้กล้องที่นั่นน่ะดูแล้วลักษณะมุมเนี่ยก็เป็นกล้องดักแอบเพราะมันจะมีไอ้ภาพที่เป็นโฟกัสเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันต้องไปแอบบังๆคนที่อยู่ต่ำมองไม่เห็น
0: ตอนไปติดสิพี่ไพศาลคงลักษณะว่าหลวงพ่อนี่
1: ก็ต้องนิมนต์
0: นิมนต์หน่อย
1: ไป
0: นิมนต์ข้างนอกหน่อยแล้ว
1: คือต้องคนอยู่ข้างในอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนอยู่ข้างในก็วันนี้เห็นมีนายตำรวจที่เขาปลอมเป็นสายลับเข้ามาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมอันตรวจโทรอะไรนะเขาบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกับต้องปลอมเปิมอะไรมากหรอกครับผมก็เป็นคนที่ศรัทธาจตุคามอยู่แล้วเป็นคนนครศรีธรรมราช
0: ครับ
1: คราวนี้ที่วัดนี้เขาก็โด่งดังเรื่องจตุคามเนี่ยผมก็สนใจอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับหลวงพ่อหลวงพ่อโชติเนี่ยผมก็ไปมาหาสู่ท่านอยู่ไปรู้จักท่านเป็นอย่างดีอ่ะท่านก็รู้จักว่าผมเป็นตำรวจก็ไปก็ไปก็ถือโอกาสพอมีคนมาให้เบาะแส
0: ครับ
1: มีคนมาให้เบาะแสเรื่องว่าท่านยักยอกเงิน
0: ครับ
1: ก็พยายามจะไปหาทางสื่อก็ไปพบไปอะไรเนี้ยนะจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะจับกลุ่มเนี่ยคนที่แบบคนที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ย
0: ครับ
1: เอาภาพในกล้องวงจรปิดที่ก็แอบถ่ายใส่ทำได้มาให้2คลิปตำรวจคนนี้ก็ให้เขาบอกผู้สื่อข่าวนะบอกว่าผมได้รับมา2คลิปก็โอเคชัดอย่างนี้อาบัติแน่นอน
0: โอ้มาฮะจริงๆไม่ต้องขานด้วยฮะว่าขอลาสมณเพศนะฮะเพราะมันขานไปแล้วครับ
1: ครับแล้วคนนี้ก็มีเรื่องบัญชีก็ตรวจก็โป๊ะเช๊ะหมดละขออำนาจศาลออกหมายจับก็ลุยเลยแต่คนนี้เขาบอกเอ้า2คลิปอะไรทำไมเห็นออกมาเยอะเขาบอกที่เราได้จริงๆตำรวจที่เราได้จริงเราได้แค่2คลิป
0: ครับ
1: แต่ที่มันออกมาที่มีบนโต๊ะอะไรต่างๆนี่มันมาจากไหนตำรวจว่านะเขาบอกโอ้โหทำไม

0: ตั้งพลูออกมาใช่ไหมฮะ
1: เออมันออกมาเยอะมากเหลือเกิน
0: ครับ
1: อาจจะพูดทำนองว่าไม่ได้มาแต่พวกเราตำรวจนะ
0: ครับ
1: สงสัยจะมาจากนี่แหละสายลูกศิษย์ที
0: ่ขัดกันนะ
1: ที่ที่หักหลวงพ่อนั่นแหละ
0: ครับครับ
1: ก็ให้ตำรวจแค่2คลิปแต่ให้ไอ้เพจต่างๆก็เต็มปึ๊บเลย
0: เต็มแม็กเลยฮะประมาณนั้นเลยโอ้โหแซวกันชนิดที่ว่าเจ้าหน้าที่กองปราบ
1: ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่
0: เขาต้องเอาโต๊ะมาพี่เวสานแบกโต๊ะมาที่กรุงเทพอ่ะเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องทำลายโต๊ะนี้นะครับ
1: มันตำรวจเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานอะไรนี่เพราะว่าเรื่องไอ้เสพเมถุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดทางอาญาบ้านเมือง
0: ครับ
1: ก็เป็นความผิดปราชิ
0: กของ
1: พระสงฆ์ท่าน
0: ครับ
1: ก็ต้องห้ามบวชอีกตลอดชีวิตอ่ะถ้าต้องปราชิกนะ
0: ครับ
1: แต่ในทางคดีไม่มีในทางคดีมีแต่เรื่องเนี่ย
0: ยัก
1: ยอกฟอกเงินนี่แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นเจ้าว่าก็เป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยย
0: ัก
1: ยอกเงินหลวงอ่ะพูดง่ายแต่ว่ากรรมการวัดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอของที่อัปมงคล
0: ครับ
1: นะเอาไว้ในวัดมันก็
0: เดี๋ยวคนจะมาตามรอย
1: มันก็จะมีแต่ความเสื่อม
0: ครับ
1: ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำออกไปซะตำรวจก็เลยจะต้องหาทางไปทำลงทำลายไป
0: โอ้โหแล้วก็ดูในโลกโซเชียลสิฮะทุกคนเล่นเรื่องนี้กันหมดเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนโต๊ะหนักหรือไม่แล้วก็โอ้โหคงทนแข็งแรงหรือเปล่าขาก็ไม่ใหญ่
1: ตำรวจก็เห็นยกเข้าไปในสำนักงานอ่ะ
0: ครับ
1: มีบางคนเขาบอกเอ้ยของพวกนี้มันของอัปมงคลนะไปไว้ที่ไหนก็เสียผมก็เลยว่าตำรวจรีบๆเอาไปทำลายนี่จะไปทำอะไรที่ไหนก็ทำไป
0: ครับ
1: ดีที่สุดก็ทำลาย
0: ทำลายฮะโอ้
1: จะไปเพราะฉะนั้นมันก็ไปคนก็ไปเปลี่ยนมือไปก็ไปเที่ยวเอาไปหากินกันต่อใช่ไหม
0: โอ้แต่นี่อาจารย์จตุรงค์ขอร้องเลยอย่าทำลายโต๊ะทิ้งเลยเสียดายของดีของคงทนเนี่ยมันเป็นเบลเล่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นของดีนะมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะฮะสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับใช่ไหมล่ะฮะ
1: ก็มองในมุมนั้นมุมนั้นแต่ว่าถ้าข่าวกำลังร้อนอย่างเงี้ยผมว่าแบบไอ้โต๊ะไปอยู่ตรงไหนคนก็แห่กันไปดูกัน
0: ครับใช่ครับ
1: มาลงในคลิปคนก็แห่มาดูกัน
0: ครับ
1: จะกลายเป็นเรื่องธุรกิจกันไปซะอีก
0: ก็โอ้โหเมื่อวานนี้นายกที่โดนแซวพอสมควรเลยท่านก็คล้องจตุคามเนี่ยฮะ
1: นายกวันนี้เห็นว่าให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
0: ก็มันเวิร์กนะนายกบอกอย่างนี้ครับ
1: เหนือดวงอะไรเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพับปลูกเสพวัตถุมงคลต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่แค่ไอ้
1: สมิ
0: โชนอย่างเดียวนะฮะใช่ครับก่อนจะยืนยันของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้นะฮะเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรานะฮะก็เหมือนกันครับพระที่ประพฤติผิดนะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลเราต้องอิงเรื่องของหลักศาสนาหลักธรรมคำสอนครับไอ้ตรงนี้มันคงทนอยู่แล้วมันชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่มันมาทำให้แปดเปื้อนไปคือตัวบุคคลไงพี่ประ จาน
1: ก็ถ้าจริงอย่างนั้นก็ขอให้นายกช่วยแขวนมาโชว์ให้ดูหน่อย ผมคิดว่านายกก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: จะไปพูดให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกมาซื้อถูกหลอกมาเช่าได้ไงได้ไหมมันก็ถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละ
0: ก่อนหน้านั้นตอนเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปสัมภาษณ์ปลัดในห้องทำงานนะพี่เวสานจะมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งนกจ่อยตั้งบูชาไว้อย่างดีเลยนะแต่พอเจอไปข่าวเสพเมถุนบนหัวเรือนะไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งไม่เหลืออยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
1: ใช่
0: หายไปในบัตรดลเลย
1: ก็แต่ก่อนไงหลายคนก็นับถืออะไรนะที่เป็นสมีชื่อดังว่ารูปหล่อ
0: ครับนั่นแหละครับนั่นแหละองค์นั่นแหละครับ
1: อ๋อนั่นนะ
0: ครับ
1: รูปคนเอาโอ้โหรูปขยายซะใหญ่โตเลย
0: ใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งของท่านก็คือ เทศไพเราะเสียงเพราะ
1: ครับ
0: โอ้โหคนแห่กัน
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: ครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาค

0: รัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นาฬิกา 22 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแม้คุณมีศักดิ์คุยเข้ามานะประเด็นสันเขื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้อุ้ยอันนี้ยุคแรกๆเลยครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับก็เรื่องในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำนักพุทธก็ออกโรงแล้วนะพี่เพศาลเสนอมหาเถรสมาคมบังคับ
6: ครับ
5: เงินกฐินเงินบริจาคต้องเข้าบัญชีวัดทันทีจริงๆตอนนี้เขาเริ่มมีพวก QR code barcode แล้วฮะให้เราไปเนี่ยไม่ต้องหยอดตู้สแกนเลยฮะเข้าบัญชีวัดทันทีเลยนะแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอลฮะเช็คประวัติผ่านเลข13หลักป้องกันกลุ่มไอ้พวกอาบัติปาราชิกเนี่ยแอบกลับมาบวชใหม่ฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เรื่องของการกำหนดเงินต่างๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ใหญ่ๆที่วัดดังแถวๆสมุทรปราการนะครับตู้บริจาคแทบจะทุกมุมของวัดอ่ะพี่ไพศาลเห็นไหมแล้วก็พอช่วงเย็นสัก 3-4 วันทีนึงเนี่ยก็เอาเข้ากุฏิไปเปิดแล้วก็ไปนั่งนับกันไม่รู้พอนับกันเสร็จเนี่ยมันเข้าบัญชีวัดจริงหรือเปล่ามันเข้าครบ 100% ไหมถ้าเธอรู้มีลักษณะสแกนเลยเนี่ยปึ้งเข้าไปบัญชีวัดเลยถ้าจะเบิกนะฮะหนึ่งบัญชีวัดต้องแยกต่างหากผู้จะเบิกจ่ายได้เจ้าวาดวัยวจกรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เจ้าวาดเห็นสมควรป้องกันอำนาจคนเดียวในการเบิกจ่ายอย่างกรณีเนี้ยนะฮะสมีโชติไม่แน่ใจว่าเขาเบิกคนเดียวของเขาหรือเปล่าจึงนำมาซึ่งเรื่องดัง
6: จริงๆก็เกิดเรื่องมาหลายรอบแล้วนะควรจะยกเครื่องครั้งใหญ่ทำให้มันรัดกุมไปได้แล
5: ้
6: วนี่โอ้โหมันพอเกิดเรื่องแล้วก็ยังพบว่าอาจจะยังปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดช่องให้มีการยักยอกถ้าไม่ใช่คนในแตกกันเองก็โอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวไว้ยา
5: ใช่ครับแล้ว
6: เพราะว่าเงินทองก็ถ้าแจกจ่ายกันทั่วถึงมันก็ช่วยกันดูแลปิดบังกันไปหมด
5: เฉพาะที่ยึดไปเนี่ยตีเป็นมูลค่า700 ล้านฮะแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์มันลงตัวกระจายไปยังพวกพ้องในเครือข่ายเดียวกันมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วครับพี่เบสารแล้วทำมันนานเท่าไหร่แล้วฮะกว่าเรื่องมันจะแดงเรื่องมันจะแตกเนี่ยครับแล้ววัดใหญ่แบบนี้
6: คิดเฉพาะว่าเงินที่ยังพอจะไปตรวจค้นได้
5: ใช่ใช่ครับ
6: อันนี้มันกระจายไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็
5: จบไปแล้วฮะ
6: เห็นว่าวันนี้ทางตำรวจกองปราบก็เชิญอดีตเมียนะ
5: ครับ
6: เขาบอกว่าได้เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเคยเป็นเมียตั้งแต่ก่อนบวช
5: เขาบวชอายุเยอะแล้วนี่ครับ
6: อาย
5: ุ
6: 38
5: ใช่ไหมฮะ
6: 38
5: ครับครับ
6: ก็นี่อดีตเมียก็บอกเคยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็เช่าคอนโดอยู่แถวซอยโชคชัย4นี่แหละ
5: ครับ
6: แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอเลิกกับเมียอ้างว่าอยากจะไปบวชนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานเขาบอกว่าอดีตเมียเนี่ยให้การกับตำรวจว่าอย่างนั้นในเบื้องต้นแต่ว่าก็ตำรวจคงถามหลายเรื่องอ่ะ
5: ครับ

0: แต่ในเรื่องคร่าวๆในเรื่องความสัมพันธ์ก็ว่าอย่างนี้ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบ
1: ครับโอ้ต้องสัง
0: เกตแต่เห็นว่ามีญาติมาเยี่ยมอยู่
1: อ๋อใช
0: ่ญาติมาเยี่ยมอยู
1: ่มี2คนมาเยี่ยมวันนี้ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไม่บอกเลยฮะไม่เดินไม่คุยรุดเข้าไปหานะฮะไม่แน่ใจว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวที่เจ้าหน้าที่เอามาให้เนี่ยท่านกินหรือเปล่า
0: ก็ปกติฉันแต่ของดีๆ
1: โอ้โหเห็นบนโต๊ะไหมครับเต็มโต๊ะเลยอ่ะนั่นคนเดียวนะครับเนี่ย
0: ฉันไม่หมดหรอกที่เหลือก็ไม่รู้ใครไปฉันต่อหรือว่ากินต
1: ่
0: อหรือเอาไปเททิ้งหรือเปล่าไม่รู
1: ้ปลาเนี่ยหนึ่งตัวแล้วมีอะไรอีกอะหอยแมงภู่นะฮะแล้วมีโอ้โหไอ้ตอนเราบวชนะพี่เพศาลนะครับปรากฏว่าคือเดินแบบได้แกงมาประมาณสักกี่ถุงเองฮะแล้ว เราจะคือพระพี่เลี้ยงจะเป็นบอกเลยนะฮะเก็บไปเลยเรากลับมาจากบินทบาทเสร็จนะฮะสัก2ถุง3ถุงเอาเราฉันเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเพลนก็เก็บไปอีกบนฝาบาท สัก2ถุงแล้วก็ขายสักหน่อยนึงที่เหลือนะพี่เพศาลแยกใส่ละกะละมังไว้ครับ
0: ให้ส่วนกลาง
1: จะมีคนมาขอข้าววัดวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้โหจนชนิดที่ว่าต้องไปขอข้าววัดกินลักษณะนี้ครับก็คือเอามาหนึ่งครอบครัวเอาไปเนี่ยหนึ่งถุง
0: เดี๋ยวก็ใส่ของกะละมังไว้เลย
1: ใจกะละมังไว้เลยฮะแล้วก็พระเป็นคนให้เลยครับนี่ที่มาขอข้าววัดกินเนี่ยเอาสามมื้อใช่ไหมเอาไปสามถุงอย่างเงี้ยเนี่ยครับพระต่างจังหวัดก็จะทำกันแบบเนี้ยจะได้อยู่ได
0: ้ก็เป็นการสงเคราะห์กันอย่างหนึ่งนะ
1: ใช่ครับบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆฮะไม่มีอะไรจะกินก็มาขอข้าววัดกินแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยฮะ
0: ข้าววัดก็ของดีไม่ใช่ของทิ้งของว่างของญาติโยมเขาก็คัดเลือกมาให้แล้ว
1: ข้าวเนี่ยที่หุงเสร็จนะฮะต้องเอาแบบยอดๆที่มันเม็ดสวยๆอันนี้เอาไว้ให้พระก่อนนะเรากินข้างล่างฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แกงเกลือสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรเช้ามืดเลยเนี่ยก็ต้อง
1: ตักให้พระก่อน
0: แบ่งให้พระก่อน
1: ใช่ครับ
0: อ่า
1: แล้วดูเงินบริจาคตรงนี้สิฮะวัดใหญ่ๆแล้วคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงมากอะพี่เบสารวัดประเทศไทยเรามีตั้งกี่วัดนะฮะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเอาใกล้ๆนนทบุรีที่มันเคยเป็นข่าวอะพี่เบสารกลางคืนเนี่ยต้องจุดเทียนแล้วถ้ามีแสงโซลาร์เซลล์ของกุฏิองค์ไหนก็ใช้แสงโซลาร์เซลล์ไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีคนมาทำบุญฮะวัดไม่ดังพอครับแต่วัดข้างๆดังมากครับคิดดูนะฮะกุฏิทุกหลังติดแอร์มีตู้เย็นนะฮะเปิดเข้าไปในกุฏิยังมีกระทะไฟฟ้าอยู่เลยฮะ
0: ครับก็วันนี้นี่ก็มีผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะในวงการพระเครื่องว่าเหรียญจตุคามรามเทพอะไรเหนือดวงอะไรของสมีโชติเขาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพระอยู่ก็ทำออกมาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมที่อุดรธานีผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมนะฮะก็บอกว่าเท่าที่รับทราบเนี่ยในขณะนี้ราคาของเหรียญบางเนื้อโดยเพราะเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยที่เคยซื้อขายกันถึงระดับหลักแสนหลักล้านปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่น
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระนะสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละรุ่น
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยปรับลงมาอย่างมากแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครนำมาขายนะมาปล่อยมาขายก็บอกว่าโดยเท่าที่รับทราบเนี่ยประธานนี่ก็บอกนะว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยสมีโชติเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเกจิดัง
1: ครับ
0: เคยเดินทางมาด้วยตัวเองที่จังหวัดอุดรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าอยู่ในสายวัตถุมงคลโดยเพราะจตุคามรามเทพอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะ
1: ครับ

0: ซึ่งในเวลานั้นก็ได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องสูงมากแต่ว่าเมื่อมีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกตรงๆว่ากระทบความรู้สึกและความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะชาวพุทธและรวมทั้งอยู่ในวงการพระเครื่องก็ยืนยันว่าหมดศรัทธาในตัวเกจิรูปดังกล่าวแล้วโดยส่วนตัวยืนยันว่าความเคารพศรัทธาที่มีต่อพ่อจตุคามรามเทพเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเผอิญว่าเป็นผู้ปลุกเสก
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไอ้อย่างนี้ก็รู้สึกความคงจะมีผลกระทบนะ
1: ความเชื่อก็คือรุ่นเนี้ยที่สมีโชติเขาปลุกเสกก็คือหมดมนต์ขลังประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เหรียญเหนือดวงเหรียญยกฐานะเนี่ย
0: ปลุกเสกบนไอ้โต๊ะสีส้มนี่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นั่งกับพื้นนะผมเห็นนั่งกับพื้นอยู่ฮะกับนั่งกับพื้นบริกรรมคาถาแล้วก็จานลงเนี่ยประมาณนี้นะก็ถ้ารุ่นดังของเขานี่คือเหนือดวงกับเหรียญยกฐานะจัดสร้างปี2549นะฮะปลูกเสกเดือนสิงหาคม49นะฮะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปครับหลวงพ่อรวยวัตโกอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอย่างเงี้ยนอกเหลือจากสมีโชติเนี่ยครับอย่างที่ท่านนายกบอกอะว่าเวลาเขาปลูกเสกเนี่ยเขามาเป็นองค์คณะเขาไม่ได้มารูปเดียวนะประมาณนั้นครับราคา
0: ท่านก็บอกว่าอย่างนั้น
1: ใช่ครับราคาก็ตกหัวพอสมควรเลย
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับนะฮะ
0: เห็นมีสื่อเขาไปขุดคุยมาว่าสีกาเอนี
1: ่ครับ
0: เมื่อ20เกือบ30ปีก่อนเคยเป็นนักศึกษามาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งก็ย่านอโศกนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร
1: ์โอ้สวยสิครับ
0: ถ้าอย่างนั้นในมหาวิทยาลัย
1: โอ้สวยเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะ
0: น่าจะทำงาน
1: ครับ
0: ต่อมาเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เลิกลากันก็อยู่ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผันตัวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อสายมูนะฮะ
1: ครับ
0: โดยธุรกิจสายมูของซิกาเอเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่ายของไหว้บูชาตลอดจนการรับจัดเตรียมสิ่งของสำหรับแก้บนและพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในกลุ่มผู้มีความเชื่อสายมูทั้งหลายอย่างไรก็ตามข้อมูลประวัติส่วนตัวและเส้นทางชีวิตดังกล่าวยังคงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเพจออนไลน์และกระแสข่าวในโลกโซเชียลซึ่งยังไม่มีเอกสารยืนยันจากทางราชการรับรองครบถ้วนทุกประเด็นแต่อย่างใด
1: ครับ
0: ก็ที่แน่ๆก็คือเคยล้มละลายนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี2562แล้วก็ถ้าทางที่ตำรวจว่านี่ก็คือเคยมีหมายจับในคดีที่หน่วยราชการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาผลิตปุ๋ยปลอมปนปุ๋ยปลอมขายให้กับหน่วยราชการเพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะเป็นคู่สัญญากับรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมอบ

0: ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล้วมันสเปคมันไม่ใช่ท่านพูดง่ายๆคือปุ๋ยปลอม
1: อ่าฮะเอ้ยแล้วเข้าไปผัวพันได้ไงก็แสดงว่าไอ้โครงข่ายเหล่านี้เธอก็ไป
0: ก็เข้าใจเลยนะก็คงจะเป็นคนที่วิ่งทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี่อะไรต่างๆนะ
1: ครับ
0: คราวนี้แม่เนี่ยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่นะแล้วเพื่อนบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: ถูกอดีตสามีเนี่ยโกงเงินไปประมาณ30ล้านทำปล่อยให้ตัวเองต้องล้มละลายแล้วสามีก็แยกไปมีครอบครัวใหม่แต่แม่ว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: แม่บอกว่าที่ชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยแฟนเก่าแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไง
1: ก็การสอบปากคำทั้งสองคนเนี่ยสีกาคนสนิทปฏิเสธอ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตำรวจบอกอย่างนั้นครับยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพแล้วก็มีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนสมีเนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบปากคำก็ปฏิเสธเหมือนกันไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้นะฮะคือประเด็นเงินลักษณะนี้พี่เพศาลเขาจะถามลักษณะไหนฮะเส้นเงินคุณเอามาจากไหนทำมาหากินอะไรจึงได้ทองคำมาประมาณนี้เงินมาประมาณนี้ลองอธิบายมาสิ
0: ใช่ก็ต้องบอกที่มาหมดทองคำมายังไงเงินสดมายังไง
1: ครับ
0: แหล่งรายได้ทำอะไรยังไงถ้าแจ้งได้มี
1: ก
0: ็มีพยานหลักฐาน
1: ก็เอาเงินคืนไปครับ
0: มีแต่ว่าถ้าแต่ว่าเขาจะตรวจดูเส้นเงินพวกนี้ก็จะมีหมดนะ
1: ครับ
0: เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีเท่าไหร่อะไรยังไง
1: เพราะยิงเอาเงินสดๆมาไปหาสมีรอบนึงเนี่ยเอากับคงกับข้าวไปให้แล้วไปทำกิจกรรมอะไรกันลักษณะเนี้ยเอาได้เงินกลับมาก้อนนึง
0: ครับ
1: ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ไหมเงินล้านบาทคุณอธิบายผมมาสิใครโอนเข้าบัญชีคุณไปทำงานอะไรมาได้ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ตรงนี้มีปัญหา
0: อันนี้มันยังมีเงินอีกเขาว่าอีกจำนวนไม่น้อยนะที่ไปใส่ไว้ในชื่อคนอื่น
1: ครับ
0: พูดตรงๆอย่างชื่อลูกสาวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาชื่อลูกสาวไปทำธุรกรรมให้แล้วก็เป็นเจ้าของเงินฝากจนเจ้าของทรัพย์สินนั้นไปแต่ว่าเช่นเงินตามไปก็คงจะต้องไปตามไปยึดอายัดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ผมก็ฟังอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกสงสารเด็กนะก็ต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวแบบนี้ไป
1: ก็ต้อง
0: โดยปริยายเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องไปถูกตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินหรือบัญชีที่ถือแทนแม่
1: ประวัตินะสมีโชติเนี่ยตอนนี้เขาอายุ66ปี30พรรษาเกิดเมื่อ21ปี2102ฮะอุปสมบทตอนปี40นี่เองฮะวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะที่บอกว่าขอเลิกกับภรรยาแล้วก็แหมอยากจะไปบวชมาจนถึงปีเนี้ย2569ฮะก็ปี59เขาได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนะพี่ไพศาลจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงจากนั้นปี65รักษาการแค่ปีเดียวนะฮะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเลยนะครับสมณศักดิ์เนี่ยเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณนะครับจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณนั่นแหละครับนี่ประวัติของเขาคือเขาบวชตอนอายุเขามากแล้วฮะ38ปีก็เชี่ยวชาญทั้งโลกมานะฮะมีครอบครัวมีภรรยามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ทางธรรมแต่ว่าก็ยังตัดขาดทั้งโลกไม่ได้เห็นพฤติกรรมแล้วโอ้โหนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามา
0: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยว่าเพิ่งจะมีเฉพาะสีกาเอหรือว่ายังไงนะ
1: โอ้ใช่ฮะ
0: แต่ว่าถ้าร่ำรวยมีสตุ้งสตางค์มากขนาดเนี้ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่าจะรายเดียว
1: เพราะทรัพย์สินมันมาทำให้จิตที่เราเคยแน่วแน่มันวอกแวกหรือเปล่าพี่เมษาน
0: ต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: พระพอมีตังขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันอะไรมันก็ตามมาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งพอมีตังแล้วไม่ตรงไปตรงมานะ
1: ครับ
0: ทำเงินทำทองได้แล้วก็เริ่มสะสมเริ่มเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเริ่มแจกจ่ายบริวาร

0: บานว่านเครือเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันก็เริ่มละคนนู้นคนนี้ก็เริ่มมาตีสนิทมีอะไรต่างๆสีกงสีกามาโอ้โหนะเงินพระนี่เวลาเอาเงินจากพระนี่สบายใจทุกอย่าง
1: ครับตัดสินใจง่ายเลยฮะใช
0: ่ไม่มีพระไม่มีซัดทอดพระไม่มีอะไร
1: ครับครับ
0: ใช่
1: สมประโยชน์ทั้งคู่อะครับ
0: เพราะว่าถ้าไปพูดไปอะไรมากก็ตัวเองก็ต้องปราชิกเอง
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วดูดีเนี่ยฮะที่โดนไปก่อนหน้านี้ที่ออกบิณฑบาตไปซะทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกย่านเศรษฐกิจเลยฮะคิดดูสิครับอันนี้ตรวจสอบกันยังไงฮะเพราะว่ามากไปมหาศาลจริงๆที่เงินเอายกไปเนี่ยครับ
0: เพราะผมคือถ้าเห็นพระใดรูปใดเนี่ยท่านทำเงินทำทองเก่งๆนะ
1: ครับ
0: ทำวัตถุมงคลแล้วได้เงินได้ทองมากอะไรเงี้ยผมก็กังวลไปหมดอ่ะกลัวว่าท่านจะเอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะเคยครั้งหนึ่งเคยตอนยังไม่มีเงินทองอาจจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะกิเลสอะไรต่างๆก็พยายามกดเอาไว้แต่ว่าพอมันมีเงินเข้ามาแล้วบางทีมันอะไรมันก็หลุดหมด
1: ครับ
0: กิเลสที่เคยยับยั้งชั่งใจได้
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ก็อาจจะไม่ได้อันนี้มันจะเสียผู้เสียคนเสียพระได
1: ้ครับโอ้โหแล้วก็คนที่ไปประกบอยู่ข้างๆสิฮะสีกาเนี่ยนะพระลุงพระเหลืองไม่ถอดอย่างเงี้ยพี่คิดดูสิครับโอ้โหลักษณะว่าเฮ้ยคุณไม่เกรงใจพระเหลืองเลยเหรอเนี่ยประมาณเนี้ยใช่ไหมมันก้าวข้ามความอะไรไปหมดแล้วครับ
0: ครับก็ดูถ้าพูดตรงๆนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระที่มีสตุ้งสตังซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เหล่านี
1: ้ครับ
0: ประวัติเขาก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะเห็นล่องรอยอยู่นะ
1: ฮะ
0: คุณไปไล่ดูดิสีกากอฟสีกาล่าสุดนี่สีกาเอใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดูแล้วมันจะมีจุดอะไรบางอย่างที่บอกเลยว่าคือเขาก็ผ่านอะไรในชีวิตของเขามาที่กว่าจะมาถึงวันนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขามีทางเลือกหรือมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปนั่นนะแต่ว่ามันจะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมที่ร่วมกันอยู
1: ่ครับ
0: นะ
1: ก็จะ
0: ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้น
1: ครับครับเข้าวิธีการเข้าหาวิธีการตีสนิทและวิธีการที่สองคนได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยเถิดไปจนถึงอย่างเงี้ยนะเพราะภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เอาออกมาในหลายๆคดีเราเห็นเลยว่าโอ้โหเกจิกำลังนั่งเทศนาอยู่ก็จะมีนะฮะสีกาลักษณะเนี้ยประกบชิดติดข้างๆอ่ะนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยข่าวเช้าน
0: ี่ตำรวจที่เขาเป็นที่เขาว่าเขาปลอมตัวเป็นสายสืบไปพันตำรวจโทอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไปสืบเนี่ยเรื่องยักยอกนะ
1: ครับ
0: แต่เขาเห็นสีกาคนเนี้ยมา
1: บ่อย
0: แล้วความที่เขาเป็นตำรวจเนี่ยไอปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเขาบอกเห็นสายตาของพระที่มองสีกาและสีกามองพระเนี่ยนะ
1: รู้เลย
0: เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะ
1: ครับ
0: เขาให้สัมภาษณ์นะตอนนั้นเขายังไม่เห็นคลิป
1: ฮะ
0: แล้วก็ยังไม่รู้ระแคะระคาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาเคยเจอเขาไปพบกับหลวงพ่อเนี่ยแล้วสีกาคนนี้มาสีกาเอเนี่ยมา
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกสายตาที่สองฝ่ายมองกันเนี่ยเขารู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอน
1: มันมองกันออกฮะถ้าอย่างเงี้ยพี่เพชรใช่ไหมล่ะโอ้โหกำลังรออยู่เลยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันไม่ไกลนี่ปทุมธานีแค่ตรงนี้เอง
0: อยากจะส่งแขกด่วน
1: ครับครับจะปิดกุฏิแล้วประมาณ
0: เห็นสีกาเอมาแล้วนี่อยอมหมดธุระแล้วเชิญเลย
1: ครับ
0: อาตมาจะจำวัดละ
1: ครับโอ้ยนะเศร้าใจจริงๆนะฮะพักอีกครู่หนึ่งพี่เพชรเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ฮะ
3: เอ้มาจากเรื่องพระมาดูเรื่องของอรุณโซโล่
2: ครับ
3: ชนิดหนึ่งงามีความคืบหน้า
2: ครับ
3: คือพี่มอสซึ่งเป็นพี่ชายของอรุณได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของอรุณนะโดยบอกว่าความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับทางอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากประเทศจอร์เจียมาประกอบกับผลของการตรวจของไทยก่อนพิจารณาและสรุปผลอย่างชัดเจนเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่า ที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนส่วนกระบวนการสืบสวนและชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดและยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะสามารถสรุปผลหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดครอบครัวบอกว่าข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยขณะที่สถานทูตแจ้งว่าอยู่ระหว่างประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับทรัพย์สินสิ่งของของอรุณโซโล่ครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนโดยที่ได้รับกลับมามีเพียงหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยครอบครัวยืนยันว่าเข้าใจกระบวนการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลของทางการจอร์เจียอาจต้องใช้เวลาจึงยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหวังว่าจะได้รับความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
2: ครับ
3: ทีนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทราบโดยขณะนี้ขอเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลตรงกันโดยเฉพาะข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะ
2: กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
3: กล้ามเนื้อพบร่องรอยการอักเสบเก่าของกล้ามเนื้อหัวใจ
2: ครับ
3: ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
2: เอ๊ะอย่างนี้ภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าไหลไหมพี่ไพศาล
3: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นอาการของเป็นอันนี้เป็นเรื่องโรคหัวใจเลยนะ
2: ครับใช่ครับ
3: ไหลนี่บางทีมันเป็นเรื่องของไอ้กระบวนการของนั่นนี่หรอ
2: เขาบอกอาการไหลเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้อันนี้นะไฟฟ้าหัวใจอ่ะเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจอ่ะ
3: แต่มันมีเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยนี่ใช่ไหม
2: ครับพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยการขาดแร่โพแทสเซียมเนี่ยพบได้บ่อยในวัยทำงานนะฮะโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาการคืออะไรฮะหัวหายใจเสียงดังแขนขาเกร็งริมฝีปากเขียวช้ำมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกก่อนจะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนะ
3: อ
2: ันนี้คือโรคไหลตายนะ
3: เอ
2: ๊ะมีเรื่องนี้ครับพี่เพศานเย็นนี้ที่ต้องจับตาก็คือปีใหม่ยิวอะครับปรากฏว่าเขาจัดหลายพื้นที่เลยนะที่เขามีคนอิสราเอลเขาไปอยู่กันเนี่ยครับ
3: ก็ที่ภูเก็ตก็มีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: งานใหญ่นี่คือที่ภูเก็ตที่เห็นว่าเชียงใหม่ก็มี
2: เชียงใหม่ก็มีจัดฮะ
3: ก็ทีแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันเห็นว่าเขาบอกจัดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าจัดภูเก็ตอ๋อโอเค
2: จัดทุกที่ครับ
3: สรุปว่ากับจัดที่มีไอชาบัตรเขาที่ไหนเขาจัดที่นั่นหมดอ่ะ
2: ถูกต้องฮะที่ชาบัตรเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนช้างคลานใจกลางเมืองเลยฮะตลอดทั้งวันเขาบอกมันมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลแล้วก็สัญชาติต่างๆที่เป็นชาวยิวนะเดินทางเข้าร้านชาบัตรต่อเนื่องนะก็เขาบอกว่ามีการประ

0: กอบสถานกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยครับวันเสาร์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาบัตรในเชียงใหม่แจ้งบอกว่าวันนี้ตรงกับวันปีใหม่ของชาวยิวด้วยมีนักท่องเที่ยวชาวยิวมาร่วมงานแต่ว่าสถานที่ในร้านชาบัตรอาจไม่สะดวกทางชาบัตรจึงให้ได้เช่าสถานที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานแทนก็คล้ายๆกับที่ทางภูเก็ตอ่ะแต่ว่าเรื่องของการต่อต้านภูเก็ตค่อนข้างจะแรงอะฮะที่เชียงใหม่ก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของการออกมาต่อต้านสักเท่าไหร่นะฮะการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นแบบ private เพื่อความเป็นส่วนตัวและก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยไปดูบรรยากาศบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เขาบอกว่าเขาไม่พบมีกลุ่มต้านนะที่จะมาชูปงชูป้ายประท้วงชาวยิวชาวอิสราเอลแต่อย่างใดนะแต่ว่ามีตำรวจสายตรวจออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรมเป็นระยะแต่ที่ภูเก็ตสิพี่เพศาลภูเก็ตเนี่ยกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตภาคีเครือข่ายอีก10เครือข่ายเขารวมตัวกันช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะประมาณสัก200คนย้ำว่ายังต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ยิวแล้วก็พิธีชำระล้างบาปที่ฉบัดเฮาส์ป่าตองภูเก็ตเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีหลากหลายสัญชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองภูเก็ตแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่กับคู่ขัดแย้งของคุณน่ะแล้วคู่ขัดแย้งของคุณหลายประเทศก็อยู่ในภูเก็ตด้วยก็เกรงว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้ไงฮะเขาก็เลยต้องจัดกิจกรรมเพื่อจะคัดค้านการจัดงานครั้งนี้เดิมเขาจะมีคนมาร่วมงานเป็นพันน่ะใน2สถานที่แต่ว่าอย่างก็ตามจากการพูดคุยหารือกันเขาลดขนาดของงานลงเหลือประมาณสัก700คนพี่ไพศาลครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดงานก็ให้หดสั้นลงมาหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มคุมเข้มความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวสำหรับภูเก็ตเพราะว่าเขาประท้วงกันค่อนข้างแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ยาวนานพอสมควรที่นั่นนะครับ
1: ก็คือถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบอะไรนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดไอ้เรื่องของกำหนดธรรมเนียมประเพณีของไทยอะไรแล้วก
0: ็มันก็ต้องห้ามยากครับ
1: ก็ต้องให้เขาปฏิบัติไป
0: ใช่ไหมฮะพี่แต่ว่า
1: ทางราชการนะที่ต้องดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็คงจะไปสั่งห้ามอะไรก็ไม่ได้
0: ก็คนในพื้นที่เขาบอกยังไงไหมครับเขามาเป็นพันเนี่ยนะฮะถามว่ารายได้เข้าภูเก็ตธุรกิจภูเก็ตเฟื่องฟูขึ้นหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะเขาซื้อใช้กินนอนอยู่ในที่ของเขาคนของเขา
1: แต่ว่าอาจารย์ความเห็นที่คัดค้านเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเสรีในการแสดงออก
0: ใช่ครับ
1: ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศก็จะแสดงออกจะอะไรก็โอเคไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่าไปถ้าเขาปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายตามกฎกติการะเบียบแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำอะไรที่จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเราเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้อง
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าแสดงจุดยืนเราจะไปแสดงพลังอะไรก็โอเค
0: สิทธิ์ของเรา
1: ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่ตรงไหนนะ
0: ครับ
1: มีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: ทางเจ้าที่ก็จัดที่จัดทางให้แสดงในจุดยืนอยู่แล้ว
0: ก็ทางตำรวจป่าตองเนี่ยเรียกตัวแทนกลุ่มมาพูดคุยนะขอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็งดการปราศัยที่ฝั่งตรงข้ามฉบัดเฮาส์นะแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนดไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็แต่ว่าตำรวจเองก็คือคุยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะคุมเข้มให้นะครับแล้วก็คงขอให้ผ่านคืนนี้ไปไม่มีเรื่องอะไรที่มันกระทบกระทั่งแรงกว่านี้ครับพี่เบสานแสดงจุดยืนแสดงได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างที่พี่เบสานบอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขัดกฎหมายเขาทำตามระเบียบบ้านเมืองของเราแต่ว่าอันนี้คืออัตลักษณ์ประเพณีของเขามันก็ต้องอย่างนี้แหละฮะเพราะทุกศาสนิกถ้าเกิดเขาจัดกิจกรรมแล้วก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้อะครับใช่ไหม
1: ครับใช่
0: ก
1: ็จะมีคนยวนเขาบรรพชิตเขานิมนต์บรรพชิตยวนมาทำอะไรก็เป็นเราก็เป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอยู
0: ่ครับครับ
1: ไม่ได้ไปมีข้อที่จะไปกีดกันอะไรกัน
0: แต่ที่ต้องทำเนี่ยก็คือเนี่ยฮะที่บางคล้าเนี่ยครับฉะเชิงเทราอ่ะนั่นเอง
1: อันนี้มันก็เรามีเรื่องกฎหมายเรามีเรื่องระเบียบอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: เราก็ต้องดูว่ามันทำถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ก็ต้อง

0: ็ต้องสั่งให้เขายกเลิกไป
1: ก็เห็นว่าเขาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ฮะเขาจะย้ายร่างทั้ง4ร่างออกไปจากพื้นที่บางคล้าครับ
0: ใช่เพราะว่าทางเทศบาลก็บอกว่าถ้าไม่ย้ายก็ปรับวันละเป็นหมื่น
1: ครับ
0: เนี่ยเขาทำในรูปธุรกิจไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขาต้องจ่ายวันละเป็นหมื่นเขาก็คงรู้ไม่คุ้ม
1: ก็จะเอากลับมาเจริญกรุงฮะที่เจริญกรุงเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่ครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่ากลุ่มชาวอิสราเอลไปเช่าไว้ขนาดสัก112ถึง115ตารางวาครับมีหลุมฝังร่างชาวอิสราเอลอยู่49หลุมนะครับแต่ว่าคุณพลพีสวนชวีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าก็อยากให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปเช่นกันตัวเลขจำนวนสุสานสถานที่ฉาปนกิจที่มีใบอนุญาตยังไม่ชัดเจนฮะว่ามันมีจำนวนอยู่เท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้ฮะเวลา 16:00 น.จะประชุมออนไลน์เพื่อสรุปความชัดเจนทั้งในเรื่องจำนวนสุสานชาปนกิจในประเทศการรื้อถอนเคลื่อนย้าย4ร่างที่บางคล้าฉะเชิงเทราด้วยครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาติดป้ายประกาศ7วันฮะตอนนี้มันก็กำลังจะครบ7วันแล้วครับ
0: ของศาสนาเขาต้องฝังอย่างเดียวนี่ครับ
1: ฝังอย่างเดียวครับ
0: วันนี้ก็ประชุมก็ประมาณวุฒิสภา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าราบรื่น145เสียงตามโผเลยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ทุกทีเลยวุฒิสภาโหวตผ่านร่างพรบงบรายจ่าย70ด้วยคะแนน145ต่อ5งดออกเสียง12พร้อมส่งข้อสังเกตกรรมาธิการถึงครม.อนุทินขอบคุณทุกคำแนะนำยันรัฐบาลจะกำกับการใช้เงินใกล้ชิดให้โปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าวุฒิสภาก็ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างที่ว่านะด้านนายอนุทินซึ่งไปร่วมประชุมด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับข้อคิดเห็นคำแนะนำและความห่วงใยต่างๆไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณฉบับนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายจนสำเร็จพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณโดยรัฐบาลจะนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติก็ถือว่าจบปิดฉากเรื่องกฎหมายงบประมาณเรียบร้อย
1: ครับ
0: จากนี้สัปดาห์หน้าก็ว่ากันด้วยเรื่องทั่วสวล้นลุ่ม
1: ครับเขาจะทำกิจกรรมกันวันที่13ก่อนเลยอ่ะสำหรับพรรคประชาชนนะครับจะเดิน10กิโลอ่ะพี่ไพศาลจากไอลอมั้ยใช่ไหมแล้วไป
0: เดินไปไหน
1: ก็เดี๋ยวเดินประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะฮะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคอยจับตานะฮะวันที่14กันยายนนี้ที่กกต.เขาจะชี้อ่ะนะครับ
0: วันนั้นวันที่13ก็วันอาทิตย์สิ
1: ครับ
0: ครับก็โอเคเดินบนท้องถนนพอไหวรถไม่ติดเพราะเป็นวันหยุดก็ยังชั่วหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคนก็จะด่านะ
1: เ
0: ที่ยวไปลงท้องถนนวันธรรมดาใช่ไหมรถลาเขายิ่งติดกันอยู่ติดเพิ่มแล้วโดนด่าขมเลยจะเดินจากไหนไปไหนนะที่ผมก็เห็นอยู่ว่าคุณ
1: แวบๆว่าจากไอลอเนี่ยฮะครับเดินกระบวนกดดันกกต.นะครับเดี๋ยวผมดูนะเขาเดินจากไหนนะฮะเดี๋ยวแหมข้อมูลหายไปซะละนะฮะก็เดินกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ส่งฟ้องอ่ะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นัดหมายกันเดินไกล5กิโลถึง10กิโลนะครับเดี๋ยวสถานที่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าทราบเดี๋ยวจะแจ้งให้นะฮะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

0: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
5: อ๋อเขาจะเดินเท้า
4: จากไอรอไปหอศิลป
5: ์ไอรอไปหอศิลป
4: ์ครับ
5: หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ไอตรง
4: แถวสยามนะฮะ
5: แถวแยกปทุมวันนะ
4: ครับ
5: ตรงข้าม MBK
4: ครับก็เขาเริ่มเดิน
5: เส้นทางเขาจะเป็นยังไง
4: เขาเดินสิบโมงเช้าครับที่ออฟฟิศไอลอนะฮะแล้วก็11โมงครึ่งถึง12 15เนี่ยเดินน่าจะได้สัก5กิโลจะไปถึงบิ๊กซีสะพานควายหยุดพักกินข้าวที่นั่นครับ
5: นะไปบิ๊กซีสะพานควาย
4: ไปหยุดพักกินข้าวที่นั่น
5: เออ
4: ท่านก็บอกซื้อกันเองนะครับไม่มีแจกนะฮะแล้ว 12:15 ถึงบ่ายโมงครึ่งฮะออกจากบิ๊กซีสะพานควายมาทางอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปหยุดแวะที่เซนจูรี่นะครับห้างเซนจูร
5: ี่ก็เดินมาใต้ทางด่วน BTS เลย
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ 14:15 ถึง 15:50 ออกเดินทางจากห้างเซนจูรี่ไปพญาไทอ้อมอนุสาวรีย์ไปพญาไทไปราชเทวีไปถึงหอศิลป์ก่อนเวลาเล็กน้อยฮะเดินตรงนั้นโอ
5: ้แนวรถไฟฟ้าตลอดแนว
4: พหลโยธินเลยครับตรงนั้นนะครับใช่ครับ
5: ใช
4: ่ครับ
5: ก็คือใครไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปดักรอ
4: ได้เลยฮะ
5: จะดักรอตรงแถวไอโรงแรมเอเชียแล้วก็ค่อยเดินรถสุดท้ายเลยก็ได้สั้น
4: ๆครับ
5: ข้ามสะพานไอ้สะพานหัวช้างอะนะ
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเจออีกแยกนึงตรงนั้นนะฮะ
5: ก็ถึงเลย
4: ครับก็ไอรอนเนี่ยเขาอยู่ตรงลาดพร้าว25นะก็ต้องขึ้น
5: อยู่ถนนลาดพร้าว
4: อยู่ถนนลาดพร้าวครับ
5: เขาก็ต้องเดินจากลาดพร้าวแล้วก็มาเลี้ยวที่ตรง5แยกลาดพร้าว
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: อ๋อแล้วก็เดินผ่าน
4: ตรงอย่างเดียว
5: จัก
4: ใช่ครับ
5: ผ่านไอ้หมอชิดจากสวนจตุจักรแล้วก็มาที่ตรงบิ๊กซี
4: ไปกรมขนส่งแล้วก็ถึงบิ๊กซีสะพานควายตรงนั้นนะครับ
5: โอเคตรงบิ๊กซีครับก็หาอะไรรองท้องกันหน่อย
4: ครับร้านจอดรถข้างหน้าเขากว้างขวางอยู่พอสมควรตรงนั้นนะครับ
5: โอเคกิจกรรมก็ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวนะคนรุ่นใหม่แข็งแรงนะ ถ้าเป็นม็อบคุณสนธินี่ก็คุณสนธิเขาบอกอะไรม็อบน้ำหมากใช่ไหม
4: ครับ
5: เอ๊ะถ้ากลับมาก็แข็งแรงนี่เดินยาวกัน
4: ครับครับ
5: มากันชุมรวมตัวกันคึกคักเลยนะ
4: เอ๊ะอย่างนี้เดินข้างบนสกายวอล์กได้ไหมพี่ไพศาลจะได้ไม่มากีดขวางจราจร
5: สกายวอล์กมันก็มีจำกัดนะ
4: ม
5: ันก็มีจำกัดแล้วก็เดินข้างล่างนั่นแหละเดินริมเดินบนฟุตปาดนั่นแหละแล้วมันก็อาจจะลงมาที่ช่องจราจรสักหนึ่งช่องนะ
4: ครับ
5: วันอาทิตย์พอถูถ่ายพอทนได้สำหรับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนะ
4: ครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่เพศานที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะก็คือหัวสวครับก็ไปรวบสองเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตร
5: ีหัวสวหรือว่าเรื่องไอ้นั่นเรื่อง
4: ขอไปกองสอบท้องถิ่น
5: กองสอบท้องถิ่น
4: แต่ว่าตาย
5: ไปจับข้าราชการ DSI
4: 2คนใช่ครับใช่ครับ
5: ที่เป็นขบวนการของผู้ใหญ่เฮง
4: ก็นี่แหละฮะที่ผู้ใหญ่เฮงเขามีข้อมูลเอาไปให้กับ

0: ทางปปปวันก่อนหน้านู้นน่ะท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่
1: ม
0: บอก
1: อ
0: ว่
1: ื
0: าม โยงไปถึงรัฐมนตรีด้วยอะฮะแล้วก็บิ๊กเต่าบอกว่าผมก็ตรวจสอบแล้วไม่น่าจะถึงรัฐมนตรีหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เนี่ยฮะสองคนเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะก็
1: รับเท่าไหร่นะ50 ล้านอ่ะ
0: ใช่ครับบิ๊กเต่าเนี่ยนะฮะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสองคนคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการในศิลาชาชลบุรีแล้วก็นายอนุรักษ์ครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในกทม.จากการตรวจค้นบ้านพักย่านเทิดราชันนะครับก็ไปพบเอกสารขยายผลในไปสู่การเข้าค้นบ้านพักหรูย่านดอนเมืองเป็นหมู่บ้านใหม่นะฮะมูลค่าสูง19 ถึง 20 ล้านเลยครับผู
1: อ
0: ้
1: ื
0: ต้องหาม ยอมรับว่าเพิ่งซื้อได้ไม่นานอยู่ระหว่างตกแต่งเลยแต่ยังไม่ได้อยู่ฮะโดนจับไปซะก่อนครับ
1: อ
0: DSI
1: ืม
0: ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงทันทีพร้อมประสานปปช.ขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาไปร่วมกระทําผิดกับเขาด้วยหรือไม่นะฮะ
1: อืม
0: ตอนสักเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวอนุรักษ์ไปยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางผู้ต้องหาสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าวิ่งหลบสื่อมวลชนปฏิเสธตอบคำถามใดๆก่อนตามตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะก็ถ้าไม่ร่วมในขบวนการอย่างเนี้ยสาวแบบเนี้ยมันก็คงตัดจบได้แค่ที่ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะพี่ไพศาลเนี่ยท
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ไป
1: ม
0: เล่นนายกเฮงไปกวาดนายกเฮงมาได้นายกเฮงนี่เขาเมื่อปี68เนี่ยทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยโควต้าของนายกเฮงประมาณสัก74 คนมั้งฮะที่เขาเอาเข้าไปได้ครับมีเชียงใหม่มีอีสานมีภาคกลางด้วยฮะที่เราต้องเอาเขาออกจากราชการนะครับอัน
1: ค
0: น
1: ร
0: ี้
1: ั
0: โค
1: บ
0: ต้าของนายกเฮงก็คือมันกระจายไปทั่วนะฮะทุกภูมิภาคจะเกลื่อนกันเหมือนกับที่มีคลิปหลุดออกมาท่านมีโควต้ากี่ตำแหน่งมีโควต้ากี่เก้าอี้เนี่ยผมมีอยู่100 150อะไรประมาณเนี้ยแต่ละคนก็เอาโควต้ากันเข้ามาแล้วก็เนี่ยไปหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยอ่ะ350,000 ถึง 800,000นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: อืมอ่ะจริงๆก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักครู
1: ช
0: ่
1: วง
0: นะ
1: น
0: ครั
1: ี
0: บ
1: ้ขอไป
0: อ๋อ
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก BOI ก่อนนะครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ซึ่งมีนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับบทบาทของ BOI ในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ BOI to IPO นะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง BOI กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะโดยในการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดทุนนอกจากนี้นะคะบอร์ด BOI ยังได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติม17 โครงการนะคะจาก15 บริษัทค่ะเงินลงทุนรวมกว่า121,000 ล้านบาทนะคะโดยเมื่อรวมทั้งหมดโครงการสำคัญที่เข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass จะมีทั้งสิ้น42 โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า344,000 ล้านบาทค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: กรณีที่ไปจับเจ้าหน้าที่ DSI ได้เนี่ยเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เขาเนี่ย55 ล้านชื่อผู้สมัครสอบ701 รายเฉลี่ยรายละ100,000ครับเป็นการวางมัดจำเงินก้อนนี้มีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบรรจุทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินแล้วก็ออกนอกพื้นที่นะฮะก็เลยถูกศาลออกหมายจับไปเพราะว่าบางทีรอบหนึ่งก็ไม่ได้รอบที่สองก็ไม่ได้บางคนเสียไปเกือบล้านนะครับจะเข้าเป็นราชการแล้วไม่ได้ครับโควต้ามันมีจำกัดเนื่องจากว่าโควต้ามันมีประมาณหนึ่งแต่ว่าคุณไปให้คนมาซื้อเกินโควต้าครับยังไงก็มีไม่ได้ฮะ
1: นั่นเป็นดีเอสไอก็ไม่ได้เกี่ยวกับมหาไทยนะ
0: ครับ
1: แสดงว่าเขาก็ต้องมีลูกพี่หรือว่าคนที่อยู่สูงเข้าขึ้นไป
0: ครับ
1: ตอนนี้นายกเองรู้ไหมให้การกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ DSI คนนี้ลิงก์ไปถึงใครอะไรยังไงหรือว่าต้องรอไปสอบปากคำ DSI คนนี้ก่อน2คนนี้ก่อน
0: ครับ
1: เพื่อขยายผลซึ่งก็คงไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ระดับอย่างนี้เขาคงไม่ยอมซัดทอดอะไรง่ายๆกลัวจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ย
0: สรุปรวมเนี่ยกลุ่มที่เข้าร่วมทุจริตในกระบวนการนี้นะฮะทั้งส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเข้าร่วมด้วยนักการเมืองนะครับอย่างนายกเฮงเนี่ยเข้าร่วมด้วยอุ้เจ้าหน้าที่รัฐอีกนะฮะนอกเหนือจากสถ.นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบนะฮะนี่โยงมา DSI แล้วครับไม่รู้จะโยงไปที่ไหนอีกมันลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีข่ายที่จะไปหาลูกค้ามาไหมประมาณนี้พี่ไพศาลใช่ไหมครับ
1: วันนี้นักข่าวก็ถามนายกถึงคนใกล้ชิดที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นคณะทำงานของนายกชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยนะก็ปรากฏว่านี้นายกบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของตนเองซึ่งถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าทั้งหมดก็อย่างที่เรียนว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาของหลายๆฝ่ายดังนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนหากใครอยากสอบถามมาอีกไม่ใช่มาตอบลอยๆว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักคนที่ทำงานด้วยกันหรือมีความใกล้ชิดกันเพราะจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อมาเป็นเรื่องของการทำงานขณะที่เรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากการทำงานตนก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำงานร่วมกับตนจะไปทำอะไรกันอีกบ้างดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมถึงในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทราบว่าหน่วยงานทำคดีนี้อยู่ตนจึงได้สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยอย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักการประกอบก็แสดงว่ายังไม่ได้รับการแจ้งกลับมาจากผบ.ตร.
0: ครับ
1: จะเกษียณแล้วนะต้องรีบตอบ
0: ครับครับ
1: ต้องรีบๆตอบให้ท่านนายกนะเผื่อสื่อถามอีกนายกจะได้เอาข้อมูลอย่างที่ผบ.ตร.แจ้ง เอามาถ่ายทอดให้สื่อฟังว่าตำรวจเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาเป็นคนสอบ
0: ครับ
1: ครับ
0: ปปช.บ้างนะฮะนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.เนี่ยพูดถึงคดีโกงสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นสุดท้ายโดยได้แยกเรื่องการชี้มูลความผิดแล้วก็การจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น 3-4 กลุ่มครับเพื่อความชัดเจนในแต่ละฐานความผิดควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อสาวไปให้ถึงกลุ่มตัวการใหญ่ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอให้คุ้มครองพยานเนื่องจากเกรงว่าจะถูกด้อยค่าทางสังคมหรือเกิดความไม่ปลอดภัยเลขาปปช.ยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนโดยการพิจารณามาตรการคุ้มครองพยานนั้นปปช.มีกลไกตามกฎหมายที่เคารพถ้วนซึ่งจะพิจารณาจากคำร้องและก็การให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นหลักยืนยันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่า และจนถึง

0: ตอนนี้ครับยังไม่รู้ใครขอรับความคุ้มครองบ้านแต่ต้องพิจารณาจากการให้ความร่วมมือสอบสวนนี่ไงก็ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลที่เขาบอกว่ามีคนไปร้องเขาเยอะอะคนที่เขาเอาเงินไปเพื่อจะเข้ารับราชการอะ300,000จนถึง800,000นะแล้วไม่ได้อะพอไม่ได้เสร็จเขาไปร้องนะไปร้องให้ไปจับที่นนทบุรีเขาบอกว่าคนเหล่านี้ให้ข้อมูลกับประชาธิปัตย์พอสมควรแต่ไม่กล้าออกตัวเพราะว่าถ้าเกิดออกตัวเนี่ยมาตรการคุ้มครองพยานไม่คุ้มครองเขาจะโดนคดีไปด้วยไงก็เลยไม่อยากเปิดเผยชื่อไม่อยากเปิดเผยตัวตนหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักไงพี่ไพศาลถ้าเกิดมาแก้ล็อกตรงนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อเลยประชาธิปัตย์เชื่อเลยนะฮะมันสาวถึงตัวใหญ่แน่นอนเพราะรู้ว่าคุณจ่ายเงินไปให้ใครเส้นเงินไปจะไปถึงไหนฮะแต่ในกฎหมายเรามันทำได้หรือเปล่า
1: ครับคงยากนะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ไฮโซนัทโดนศาลตัดสินแล้วนะ
0: ครับ
1: ศาลพระโขนงสั่งจำคุกไฮโซนัท1 ปี 6 เดือนเสพยาบ้าและครอบครองยาเสพติดปรับอีก40,000เศษแต่ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9 เดือนปรับ 22,000 บาทและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญา2 ปีคุมประพฤติ1 ปีวันนี้ศาลอาญาพระโขนงถนนสัมภาวุฒิก็ศาลอ่านคำพิพากษาที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายธนัทธนาติดอำนวยหรือไฮโซลูกนัดอายุ37 ปีทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลดังหมื่นล้านจริงๆแล้วครอบครัวกับเขานี่แยกกันแล้วนะ
0: ครับ
1: ต่างคนต่างอยู่กันละก็ตามผิดฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนรู้สึกจะไปจับได้ก็เรื่องยาเสพติดเขาบอกว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ก
1: ็แล้วก็มีความผิดนอกจากยาเสพติดแล้วก็พรบความผิดตามพรบอาวุธปืนใช่มีอาวุธปืนด้วย
0: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแฟนเขาวิ่งออกมาแจ้งไม่อยากใช่ไหมพี่ไพศาลแล้วเวลาเขาเสพแล้วเขามักจะ
1: ทำร้ายร่างกาย
0: ใช่ฮะใช่ครับโอ้แล้วตอนนี้เขาที่เขาชุมนุมเขาเสียดวงตาไปข้างหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: เห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าน่าจะหายแล้วยังไงไม่ทราบอ่ะปิดตาอยู่ช่วง
0: อยู่ในช่วงหนึ่งใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: เหตุการณ์ถูกวัตถุกระแทกเข้าที่เบ้าตาขวาขณะร่วมชุมนุมม็อบ13 สิงหาบริเวณแยกดินแดงนะก็บอกอย่างนี
1: ้
0: สูญเสียการมองเห็นครับดวงตาข้างขวาอย่างอู้ถาวรด้วยเหรอพี่ไพศาล
1: เหรอ
0: ครับ
1: ไม่ได้ติดตามว่ายังไง
0: อ่ะมีเรื่อง Data Center นิดนึงพี่ไพศาลครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะเรียกหน่วยงานกำกับ Data Center ถกนะครับกรอบหลังประชุมบอร์ดใหญ่ครบ1 สัปดาห์ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งโจทย์อนุกรรมการต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ำยึดความปลอดภัยของประชาชนฮะก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายกหลังจากกลับจากรัฐสภาเนี่ยนะฮะกรณีงบที่ผ่านวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิตินะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงดิจิทัลนะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับหารือนะฮะเป็นการให้มารายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบครับว่าเรื่องของการบูรณาการข้อมูลในเบื้องต้นเรื่องของ Data Center เป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็คือได้มอบโจทย์ให้กับคณะอนุกรรมการทุกคนไปตั้งมาตรฐานขั้นต่ำทุกอันจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและที่เรากำหนดโจทย์ก็คือให้ทุกอย่างแล้วเสร็จใน1 เดือนตามกรอบที่ประชุมกันนัดแรกนะครับมีชุดอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจขึ้นมาดูทั้งระบบดูความคุ้มค่ามาตรฐานขั้นต่ำว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องหลากหลายมิติที่จะต้องดูนะครับมาตรฐาน EIA เนี่ยนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจดเป็นโกดังเก็บสินค้ามันต้องเข้ามาตรฐานนี้ไหมหรือว่าจะกดกำหนดกรอบเลยว่าทุกอย่างถ้าเป็นลักษณะของ Data Center คุณต้องมีมาตรฐาน EIA ด้วย คุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็มีรัฐมนตรีพลังงานดูโดยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของค่าไฟของกลุ่ม Data Center ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นครับเพื่อนำผลประโยชน์ตรงนั้นมาลดภาระให้ประชาชนแล้วก็หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องเงื่อนไขที่จะมาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดส่วนทำเลที่ตั้งของ Data Center จะต้องไม่อยู่ใจกลางเมืองครับจะมีคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งมาดูโดยที่ตั้งจะดูเรื่องของความปลอดภัยวันนี้เราจะมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพราะช่วงที่ผ่านมา Data Center ประเทศไทยมันมีหลายจุดที่อาศัยช่องโบซึ่ง Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็น BOI ครับดูแลแค่3แห่งเท่านั้นครับก็แสดงว่าพลาม9น่าจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าพี่ไพศาลมันกลางเมืองเลยเนี่ยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะไปมีผลย้อนหลังเขาได้ไหม
0: อ๋อก็ตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้อนุญาตนี่ฮะ
1: รู้สึกเขายังต้องมีขออนุญาตเรื่องกักตุนน้ำมันน้ำมันเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเดายากเพราะมันก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะเห็นว่าเป็นของอังกฤษใช่ไหม
0: ครับ
1: บริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องขยับขยายไปหาที่อื่นทำเลตรงนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ถอนนะอุปกรณ์ไปมันก็เหลือแต
0: ่
1: ความเสียหายมันก็จะมีแต่เรื่องค่าก่อสร้างนะ
0: ใช่ฮะมันก็เป็นตึกโล่งๆหรือเปล่าแต่ว่าข้างในนั้นมันจะมีพวก
1: ทำระบบแล้วพอสมควรนะ
0: ครับก็คุยกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาบอกมันควรจะอยู่ถ้าเป็นผังเมืองก็สีม่วงอ่ะพี่ไพศาลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยมันห่างจากที่อยู่อาศัยแล้วก็มันจะมีเหมือนกับพื้นที่สีเขียวในการรองรับเขาอะฮะเพราะว่าม
1: ันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่ไอ้ตรง RCA ที่เดียวไง
0: ครับ
1: มันมีหลายจุดเหลือเกินใช่ไหม
0: ก็ไปอีกหน่อยนึงก็ลาม
1: แบง28ก็ยังมีใช่
0: ครับก
1: ็นี้ถ้าย้ายก็ต้องย้ายหมด
0: ครับก็มาตรฐานใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะคัดกรองเข้มเลยคุมทั้งพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมสังคมนะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันไปแย่งกันใช้เขาใช้เยอะมากน้ำเขาใช้เยอะมากนะฮะแล้วเขาไปจดทะเบียนกับบรรดาหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เข้ามาก่อนไงพี่ไพศาลแล้วถ้าเกิดวันดีคืนร้ายล่ะฮะหน้าแล้งน้ำผลิตประปาออกมาได้น้อยเนี่ยแต่ว่าเขามาต้นๆเลยอ่ะไล่คนอยู่ปลายน้ำทำไงอ่ะ
1: ไปแย่เลย
0: ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ลงสนับสนุนเรื่องนี้นะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราให้เขาด้วยไงนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะย้ำอีกนิดนึงคุณเอกนิติก็บอกว่ากำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพับเฟสสองนะ
0: ครับ
1: อาจจะได้อีก1หรือ2เดือนก็ขอดูรายละเอียดแต่ว่าก็จะได้นี่ก็หมายถึงว่าก็จะได้ในเดือนตุลาถ้าเดือนเดียวก็ตุลาเดือนเดียวถ้าสองเดือนก็ตุลา
0: พฤศจิกาเงินงบประมาณมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเพราะว่ารอบแรกอ่ะพี่ไพศาลที่อนุมัติที่จะทำเนี่ยเพราะว่าประสบภาวะวิกฤตจากปัญหาการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นมีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้ก็จะมาดูอีกทีสถานการณ์พลังงานเป็นยังไงมันก็ขึ้นไม่หยุดเหมือนกันไม่ใช่เหรอราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลปลาเข้าไป40ไปแล้วอะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างจังหวัดวุ่นกันไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะว่าค่าโดยสารขึ้นไม่ได้ไงแต่ว่าน้ำมันมันแพงมากนะครับก็พี่ไพศาลใช้ครบไหมฮะแต่ละเดือนเนี่ยครับ 1,000 บาทครับ
1: ก็ไม่น่าจะครบทุกเดือนไม่น่าจะครบ3เดือนเดือนนี้เดือนที่4แล้วใช่ไหม
0: ครับเดือนสุดท้าย
1: ไม่น่าจะครบอ่ะไม่น่าจะครบอ่ะบางเดือนก็มันก็สมทบมาได้เรื่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ผม
0: เดือนแรกถ้าพี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือ0ฮะเดี๋ยวมันเดือนที่2จะเข้าอีก 1,000 เดือนที่2พี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือ0ฮะเดือนที่3เข้าอีก 1,000
1: อ๋อไม่สมทบใช่ไหม
0: ไม่สมทบครับเขาดึงคืนเลยครับแล้วก็เดือนที่4
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็น่าจะใช้ประมาณสักสูงสุดก็สัก700อ่ะ
0: อ๋อใช้ได้อยู่ครับ
1: 700 ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันผ่านมานะ
0: อ๋อ
1: ประมาณสัก500 600 700

0: อย่างเงี้ย
1: 3เดือนเนี่ยนะ
0: ใน3เดือนน่ะเดือนละนะ
1: ครับ
0: อย่างตอนเนี้ยเข้าใจว่าจะเหลืออยู่700กว่าบาท
1: อ๋อ700
0: กว่าบาทใช้ไปประมาณสัก300 200 300
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวรอไปปลายเดือนแล้วค่อยไปใช
1: ้โอ้
0: มีความรู้สึกว่ามันเท่ดี
1: ครับ
0: เวลาไปใช้ไปปลายเดือนนะครับอู้ยังเหลืออยู่
1: เ
0: ล
1: ย
0: ครับ
1: เนื้อหอมพี่ไพศาลคนไปใช้ปลายเดือนแม่คงพ่อค้าเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าหลังจากวันที่15ไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกมันเงามากแล้วยอดขายเขาหดหวบเลยนะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะสแกนจ่ายกันอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช้ไอ้60 40
1: ครับ
0: น
1: ั่นแหละฮะเพราะว่า
0: คือมันไม่ใช่อะไรมันผมไม่ค่อยได้ออกไปร้านพวกไอ้ที่เหล่านี้ไงเพราะส่วนใหญ่ผมเดิมมันจะเป็นพวกไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นพวกไอ้
1: เขาไม่ได้ร่วมโครงการ
0: ไอ้ห้างอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมครับ
0: ไอ้ร้านที่เข้าร่วมโครงการก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปซื้อไปกินเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าที่จะไปเนี่ยคือพวกร้านตามพวกตลาดสดอ่ะเป็นร้านตลาดแบบไทยๆอ่ะตลาดแบบร้อนๆไม่ได้ติดแอร
1: ์
0: อาหารอร่อยเยอะ
1: ๆครับ
0: มีเจ้าดังเจ้าอร่อยไปเปิดขายกันอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะผมก็จะซื้อในร้านประเภทพวกนี้ที่จะต้องไปสแกนจ่ายได้นะซื้อพวกอาหารไทยแบบรสจัดจ้านอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับก
0: ็มีข่าวว่านายกเขาวันเกิดเขาจะอีกกี่วันนะ
1: วันเก
0: ิดนายกเขาวันเกิดเขาจะเนี่ยเดือนเนี้ยนายกเขาจะครบ60ปีนะ
1: อ๋อ
0: คุณอนุทินเนี่ย
1: 13กันยาครับ
0: 13กันยาก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เห็นว่ามีการเชิญพระจากจังหวัดตรังเดี๋ยวผมเห็นแวบๆอยู่มีเห็นว่ามีลงยันที่กระมงกระหม่อมมาได้ด้วยนะ
1: อุนายกก็สายมูพอสมควรนะฮะครับ
0: คุณพิพัฒน์เขาน่าจะเป็นคนนิมนต์มาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรต่างๆวางเดี๋ยวแม่ผมไม่แน่ใจสงให้ก่อนจะมานี่นายกไม่รู้กำชับบอกตรวจประวัติให้เรียบร้อยหรือเปล่า
1: อ๋อไป
0: เอาให้แน่นะ
1: ไปปิดทององค์นรสิงห์ด้วยนะ
0: เห็นว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรบ้างนะพิธีกรรมสายมูของนายกเขาอ่ะ
1: ครับก็นายกนิมนต์เกจิเมืองตรังปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าเขียนยันบนโต๊ะทำงานนะ
0: อ๋อเขียนยันบนโต๊ะทำงานไม่ใช่กระหม่อมเป่ากระหม่อม
1: เป่ากระหม่อมแล้วก็เขียนด้วยยืนยันฮะด้วยภาพครับเพราะว่าเห็นมีลักษณะเหมือนไม้แท่งๆเนี่ยขีดไปบนศีรษะของท่านนายกรัฐมนตรีเลยฮะพระครูรัตนสิกขคการคงฤทธิ์นะฮะนี่ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะลงอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายกอนุทินปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่นอกห้องทำงานไอ้ตรงระเบียงตรงนั้นนะครับชั้นสอง
0: ใช่นายกเข้าทำเนียบปั๊บต้องไปไหว้ก่อน
1: ต้องไปไหว้องค์นรสิงห์ใช่ครับก็ก่อนนายกนะฮะเคยไปกราบนมัสการพระครูรูปนี้พี่ไพศาลอยู่ในวัดในเตาจังหวัดตรังมาแล้วเมื่อ6กรกฎาคมปี68ครั้งนั้นพระครูรัตนสิกขิกขาการเนี่ยนะฮะได้รดน้ำมนต์แนะให้จุดธูปเทียนบูชาครูหมอเหล็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดในเต่าก็เชื่อว่าจะต่อสู้กับสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอุปสรรคผ่านไปด้วยคำว่าชัยชนะเสมอแล้วก็เคยลงยันให้ด้วยนะเปล่าก็หม่อมให้กับนายกอนุทินมาแล้วนะแล้วก็ให้พรว่าขอให้เป็นนายกสองสมัยในโลกอัคระบนกระหม่อมด้วยลงบนกระหม่อมเลยนะ
0: ครับ
1: ครับครับแล้วก็นายกเอาแผ่นทองปิดหน้าผากตัวเองด้วยฮะโอ้
0: อันนี้สายใต้ไงคุณพิพัฒน์พามา
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องไปที่นี่ฮะสายประคำสายบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: เอาพวกกวานชงกวานช้างอะไรมาทำพิธีคุณเนวินก็จะจัดการให้เป็นเจ้า
1: พิธีแล้วคุณเนวินก็ทำให้ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าขอให้เป็นนายก
0: ทุกปีทุกปีนายกเขาเนี่ยวันเกิดเขาต้องไปจัดที่บุรีรัมย์นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีใช่ไหมที่จะมี เขาเรียกอะไรประคำช้า
1: ใช่แต่ตรงนั้นขลังจริงเพราะว่าคุณเอวินพูดไม่ทันขาดคำเลือกตั้งมานี่คือเป็นนายกเลยครับ
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็
0: ครับ
1: มี MOA มาก่อนเนี่ยเป็นนายกมาแล้วเรียบร้อยฮะแล้วก็มาเลือกตั้งมาโอ้โหก็กวาดมาเกือบจะ200ครับ
0: ใช่ตอนที่เป็นนายกทีแรกนายกเสียงข้างน้อยใครจะไปนึกกันนะ
1: ครับใช่ไหมล่ะ
0: ถ้าพรรคประชาชนไม่ทะเลาะ กับเพื่อไทยคงเป็นไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: อันนี้เรียกว่าเขาทะเลาะกันจนแม่พ่อยกแม่ยกเขาซัดกันจนไม่มองหน้ากันแล้วการเมืองมันก็เลยบิดเบี้ยวไปหมด
1: ก็มาจนถึงอย่างเงี้ยฮะเป็นเพราะเราที่ทำให้เขามีถึงทุกวันนี้เนี่ยเสียงแว่วๆว่าจากพรรคประชาชนเขาครับ
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวพักกัน
0: เป็นความเจ็บปวดของพรรคประชาชนไป
1: โอ้ยก็ผลิตบอกเลยเนี่ยเราได้รับการลงโทษจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วจากการกระทำของเราครับ
0: ครับ
1: หลังจากนี้ต้องแก้ไขจะแก้ยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอะไรครับ13มีกิจกรรมใช่ไหมครับ14รอดูกกต28รอดูศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดนะฮะแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยเขาจะยืดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายสำหรับพรรคฝ่ายค้าน
0: ก
1: ่อนสิ้นเดือน
0: กันยายนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก
0: ็อะไรมันก็มารวมกันอยู่กันยายนเนี่ยนะ
1: ก็คาดว่าเขาจะกำจัดจุดอ่อนนะฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะกำจัดจุดอ่อนด้วยเอารายบุคคลแล้วกันขอจดบัญชีแค่2คนเท่านั้นเองฮะหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคเท่านั้นครับ
0: โอ้แค่นั้นก็เจ็บปวดแล้วล่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็วัดใจเพื่อไทยไอ้ที่คดีต่างๆที่คุณเคยไปสืบแล้วก็ซัดซะเต็มเหนียวเมื่อช่วงคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยดูซิคุณยังจะยกมือให้อยู่หรือไม่นี
0: ่
1: นั่นแหละครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสิบสี่ถึงสิบเจ็ดกันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play
6: MCOT Connect แอปเดียว

0: เชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา37นาทีครับพี่เพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Media Marketing สายงานตราสารทุนตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับรออยู่ในสายแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอรุณครับวันนี้พี่สายครับสวัสดี
2: ท่านร่วงกันทั้งโลกเลยนะ
3: แต่ตอนนี้มีบ่าวทั้งโลกนะพี่เพราะขนาดนี้เนี่ยราคาน้ำมัน
2: ยุโรปกับอเมริกานะ
3: อเมริกาฮะราคาน้ำมันลดลงไป3 เหรียญ
2: กว่า
3: 3 เหรียญกว่าก็เลยทำให้ขนาดนี้ดัชขึ้นมา158จุดนะในฝรั่งเศสเนี่ยบวกมา53จุดในลอนดอนบวก64ในอิตาลีบวกไป397ในยุโรปขนาดนี้บวกหมดนะฮะประมาณ0.60นะฮะ0.60ในขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกมา371ครับ Nasdaq บวก228นะครับ S&P นั้นบวก51นะครับในขณะที่ตัวราคาน้ำมันอยู่ที่ 99.20 ในตัว WTI Brent อยู่ที่104ตอนนี้ทองอยู่ที่4335นะครับบวกมา19เหรียญบิตคอยน์อยู่ที่ 77,150 นะครับขณะนี้ค่าบาทมีลักษณะการแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบเงินกุลดอลลาร์ทางธปท.ประกาศตอนแรก 33.1220 นะฮะตอนนี้เป็น 33.0600ข่าวตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวเรื่อง19:17 เนี่ยจีนประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลพรุ่งนี้นะฮะ18:54 ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เด้ง200จุดนะครับขานรับราคาน้ำมันร่วงหนักนะฮะราคาน้ำมันร่วงดิ่ง 3% หลุด599หลุด99เหรียญ นะครับแล้วก็ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับดูการเติบโตของทางยุโรปนะฮะที่มีลักษณะการขยับนี้นั่นที่เพิ่มขึ้นวันนี้กลุ่มการเทรดฟอร์เรนขายในบ้านเรา 3,137 นะฮะรายย่อยซื้อ 3,035 กองทุนซื้อ594ป๊อปเทรดขาย492ผมว่าวันนี้เนี่ยดัชนีเล่นจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,600 นะครับแล้วก็ตลอดชั่วโมงเทรดเนี่ยเล่นระหว่าง 1,600 กับ 1,604 จะหลุดเอาไม่หลุดเอาไม่หลุดพอท้ายสุดท้ายเนี่ยก็ปิดอยู่ที่ 1,604 นะฮะจุดสูงสุดวันนี้ของดัชนีนั้นอยู่ที่ 1,610 ก็ดีฮะแล้ววันจันทร์มีเรื่องทางการเมืองนะฮะกกต.เสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มวันนี้เนี่ยหุ้นที่ลงนะมีเดลต้า K-Bank พิเทพแบงค์นะฮะหุ้นที่บวกเป็นเฉพาะตัวนะฮะ KCE มีข่าวมีการดิวของบริษัทต่างๆเข้ามานะฮะก็เลยทำให้ KCE วันนี้บวกขึ้นมา 12% บวกไป 7.5 ในขณะที่ฮานาบวก2บาทครับ TTB บวก 0.20 30ตัวหุ้นเนี่ยบวก3ตัวนะฮะนอกนั้นก็ปอทอทรงตัวท็อปทรงตัวกราฟทรงตัวนะครับทูทรงตัวแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือ KKP ทรงตัวนะครับวันนี้ลักษณะตลาดต้องถือว่าเก่งกว่าตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนะฮะเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยสู้ยุโรปไม่ได้ฮะยุโรปขนาดนี้เขียวสดใสนะครับไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูกันใหม่ครับคงดูราคาน้ำมันด้วยนะครับว่าเทรนด์เป็นยังไงโอเคครับวันนี้ผมลาครับ
1: สวั
3: สดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์ครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้จากหลักทรัพย์ ASL นะครับส่วนทองคำวันนี้ก็ยังร่วงลงนะครับสำหรับราคาที่เป็นราคาบาทของบ้านเราเป็ดเสร็จแล้ววันนี้ก็ปรับลดลงไป500บาท
1: ครับ
2: นะฮะก็ราคาที่สุดท้ายนะครับทองคำแท่งก็ขายออก

0: 18,050 บาททองรูปพรรณขายออกก็ 68,850 ราคาสุดท้ายที่ใช้อ้างอิงนี่โกลด์สปอต 4,348 เหรียญ นะส่วนเงินบาทวันนี้ก็มีทิศทางที่อ่อนค่าเล็กน้อยนะ 33 บาท 6 สตางค์ครับ
1: เขาบอกว่า
0: ได้แตะ33บาทบ้างแล้ว
1: ราคาทองคำสปอตร่วงลงแรงเนื่องจากได้รับปัจจัยกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและก็ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาดนำมาซึ่งความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้าครับก็มันโอ้โหไต่ขึ้นแค่ 70,000 แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ลงมาพี่เบสานวันก่อนหน้านี้นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้นะฮะ
0: ทางอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน
1: ์
0: กำล
1: ัง
0: จะเกษียณนะท่านเนี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอธิบดีกรมสรรพากรใหม่คุณสมศักดิ
1: ์พอกำลังจะไม่อยู่นี่กินดีเสือได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตอนที่เขาตั้งมาก็เขาก็รู้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะคุณกุลยาตันติเตมิตรลาออกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เอาคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยมาเป็นอธิบดีเพราะว่าท่านก็จะเกษียณในปีนี้แหละ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับท่านเป็นอธิบดีอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือน
1: ฮะ
0: ก็บอกว่าทางกรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการติดตามเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป
1: ครับ
0: ทั้งการสืบหาทรัพย์สินการสอบสวนและการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและหน่วยงานข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามการชำระภาษีคืนแก่รัฐให้ได้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันสรรพากรไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขวงเงินภาษีที่แท้จริงได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้ลดลงและมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นและหากท้ายที่สุดแล้วกรมสรรพากรไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนสรรพากรก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานปกติที่ใช้กับผู้เสียภาษีทุกรายอย่างเป็นธรรมสรุปไปอย่างนั้น
1: คือถ้าตามไม่ได้ก็คือแล้วฟ้องล้มละลายอย่างนี้แหละยึดทรัพย์อย่างนี้แหละคร
0: ับ ไม่ทราบยังไงบ้างอันนี้สื่อก็บอกว่าแล้วอายุความเป็นยังไงครับบอกอายุความกฎหมายคดีใกล้ครบอายุความเนื่องจากเริ่มตั้งแต่ปี2560นั้นเนี่ยขอยืนยันว่าแนวคำพิพากษาของศาลที่ได้กำหนดหลักการไว้การนับอายุความ10ปีจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อคดีถึงที่สุด
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นคดีซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ตีความและดำเนินงานตามแนวคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดกรมสรรพากรไม่ได้ละเลยการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆทั้งข้อมูลทางทะเบียนรวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเต็มที่และระมัดระวังยึดข้อกฎหมายเป็นหลักและไม่ได้ดำเนินการตามกระแสสังคมแต่อย่างใด
1: ครับ
0: สรุปว่าอย่างนั้นแต่ได้ก็ไม่รู้ว่าตกลงคืบหน้าคืบหลังอะไรยังไงนะ
1: ครับแต่มีเวลาอยู่ว่าอีกนานนะฮะ 7-8 นู่นไม่ใช่เหรอฮะ
0: ตัดสินคดีถึงที่สุดเมื่อไหร่อ่ะ
1: ก็
0: เมื่อปีที่ผ่านมา68ใช่ไหม
1: ครับอีก10ปีอ่ะ
0: 68ก็10ปีก็78
1: ใช
0: ่
1: ครับครับไอ้กรณีน้ำมันรั่วที่คลองเตยอ่ะพี่เพศานยังหาไม่ได้เลยนะครับตกลงมันซึมมาจากตรงไหนเนี่ยครับขุดเป็นจริงเป็นจังเลยนะฮะมากี่วันแล้วทั้ง2วัน3วันแล้วครับทีมสุดซอยของพลังงานนะฮะติดตามตรวจสอบ
0: เลยรั่วแน่นอน
1: มันรั่วแน่นอนครับ
0: คือแต่ไม่รู้ตรงไหน
1: กลิ่นเนี่ยมันกระทบชุมชนกลิ่นมันแรงขึ้นแต่ตอนนี้นะฮะมันเริ่มเบาบางลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่แต่เขาห่วงไงถ้าเกิดมันยังซึมออกมาอย่างเงี้ยไม่หยุดนะครับเจอประกายไฟเจออะไรไปเนี่ยมันจะตูมตามขึ้นมาแล้วพี่ไพศาลคิดดูจะตามท่อมันยาวมากเลย40เมตร50เมตรถ้ามันระเบิดทั้งแนวมันจะอะไรเกิดขึ้นล่ะอันตรายอยู่พอสมควร
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาบิ๊กไอ้กระสอบทรายไปกุดไอ้ปิดอุดไปกั้นแล้วก็สูบขึ้นไปเอาไปกำจัดนะฮะไปแยกอะไรออกไปของเขาเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าการขุดลงไปประมาณสัก2เมตรเพื่อจะเห็นท่อน้ำมันเนี่ยว่ามันมีรั่วหรือมันมีซึมจากตรงไหนเนี่ยก็เป็นวันที่3แล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะฮะว่าหลักๆเนี่ยมันซึมมาจากตรงไหนแต่ว่ามันไหลออกมาไม่หยุดครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขา ขุดไปแล้วระยะทางใน200เมตรหาต้นตอการรั่วไหลนะฮะแล้วก็เรื่องของการทดสอบแรงดันแต่ละจุดเพื่อหาต้นตอจุดที่มันรั่วฮะเขาจะรู้ได้รู้ครับว่าแรงดันถ้ามันลดลงก็แสดงว่าไอ้ท่อตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนะฮะพอแรงดันลดลงก็แสดงว่าไหลออกไปข้างนอกนะครับมีการซึมของน้ำมันก็เขาพยายามทำอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นสภาพการขุดเดี๋ยวขุดยาวอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยครับเห็นท่อละสองท่อเขาบอกท่อเนี้ยมันมีอายุเกือบ30ปีแล้วครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่เห็นรอยที่มันซึมออกมาอย่างชัดเจนนะฮะไม่รู้มาจากไหนแต่ตรงนี้มันเคยเป็นคลังน้ำมันเก่าอะครับ
0: ใช่ย่านนั้นเป็นคลังน้ำมันเก่า
1: ก็ถึงเรียกว่าถนนเชื้อเพลิงใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วก็เขามีการวางท่อไปตามแนวทางรถไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นมันก็จะเป็นทางรถไฟ
1: ครับ
0: ที่ไปเชื่อมกับทางรถไฟสายต่าง
1: ๆครับโอ้ไอ้อย่าคิดแหมน้ำมันน่าเสียดายมากนะฮะออกมาตั้งกี่เท่าไหร่ละเกือบ 20,000 ลิตรป่ะเนี่ย
0: มันก็ทางธุรกิจเขาก็ต้องเสียหายด้วยนะเพราะเขาก็ต้องหาให้เจอให้ได
1: ้ครับ
0: มันไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในแนวของในท่อส่งน้ำมันเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: แต่มันถึงหมายถึงว่าทางธุรกิจเขาก็เสียหาย
1: อันนี้มันต่างจากแถวพระราม9 Data Center ที่ชาวบ้านเขาได้กลิ่นน้ำมันตามท่ออันนี้มันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่เอาไปทำ
0: ปั่น
1: ไฟ
0: ช่างช่วยเป็นเรื่องสามสับเพร่า
1: ใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำมันหกน้ำมันรั่วออกมา
1: ครับสาเหตุการรั่วครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับเพราะอาจจะได้หลายสาเหตุครับที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของท่อครับทั้งการที่แนวท่อน้ำมันอยู่ใต้แนวรางรถไฟหรืออาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โดยรอบครับซึ่งทางคุณเอกนัทบอกว่าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากสั่งให้ลงพื้นที่ติดตามต่อเนื่องนะครับประสานกับผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบแก้ปัญหาได้โดยเร็วที่สุดครับให้ทำ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนด้วยฮะมันตูมตามขึ้นมาไอ้ท่อนี่มันเป็นคล้ายๆเหมือนประปาอย่างนั้นเปล่าน้ำมันมันไม่ได้ท่อที่จะต้องมีรอยต่อกันบ่อยๆ
0: คุณภาพสูงกว่า
1: สูงกว่าใช่ไหมฮะ
0: เพราะมันต้องมีแรงดันท่อที่ต้องใช้แรงดันที่สูงมาก
1: ครับ
0: ถ้าแรงดันไม่สูงน้ำมันไปไม่ถึงปลายทาง
1: โอ้แล้วคือไอ้ท่อน้ำมันเนี่ยผมขับรถออกไปต่างจังหวัดนครสวรรค์เราไปถึงตรงนู้นแล้วนะพี่ไพศาลอันนั้นท่อแก๊สขออภัยท่อแก๊สที่มาอยู่ตามแนวทางหลวงฮะอ
0: ย่างท่อน้ำมันนี่ก็ไปถึงคลังที่บางปะอินเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่อนี้มันเป็นท่อขึ้นเหนือ
1: ครับ
0: เห็นบริษัทบาฟก็บอกนะ
1: ฮะ
0: มีผู้มาเช่าแล้วก็เป็นในส่วนท่อระบบท่อที่ขึ้นเหนือขึ้นไปที่คลังที่อะไรนะบางปะมาไปอินเรื่อยเนี่ย
1: บึงเหนือบึงพระฮะบึงพระพิโลกก็ฮะ
0: แล้วประเด็นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีจุดที่เป็นคลังแล้วก็จากคลังเนี่ยคือท่อพวดเดียวขึ้นไปถึงพิษณุโลกขึ้นไปถึงเชียงใหม่มันขึ้นไปไม่ถึง
1: อ๋อมันต้องเป็น
0: จุดๆไป
1: จุดพัก
0: ว
1: ันนั้น
0: จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้แล้วก็ขับเข้าคลังไว้ใช่ไหม
1: ครับแล้วแถวๆบ้าน
0: คลังก็ส่งต่อไป
1: แถวๆบ้านนี่มันจะมีคลังน้ำมันอยู่ใหญ่เลยใหญ่
0: มันจะต้องรับเป็นช่วงๆไป
1: ครับ
0: ระยะก็ประมาณสัก40-50กิโลช่วงนึงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับมีรายงานข่าวว่าผู้นำเวียดนามโตเลิมนะครับเดินทางไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งก็เพิ่งจะมาเยือนไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้มีการยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานจะมีความร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของน้ำมันก๊าซไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์ด้วยสำนักข่าวเวียดนามรายงานว่าพลังงานยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างสองประเทศโดยเตรียมขยายความร่วมมือจากน้ำมันและก๊าซไปสู่พลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมและโรงไฟฟ้าก๊าซขณะเดียวกันก็ยังต้องผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของความสัมพันธ์ ปูตินระบุว่ารัสเซียและเวียดนามยังมีศักยภาพสูง

0: ในความร่วมมือด้านไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานนิวเคลียร์และการต่อเรือโดยโลซาทอมบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียก็เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของเวียดนามในจังหวัดนินหยวนนินทวน
1: ครับ
0: ทางตอนกลางของประเทศพร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและช่วยฝึกอบรมบุคลากรเวียดนามทั้งสองประเทศก็ยังคงลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างเปโตรเวียดนามแล้วก็ซาลูเบสเนฟเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคลังสำรองน้ำมันดิบเชิงยุทธศาสตร์ในเวียดนามนะโอ้เขาจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เวียดที่โซเวียตจะมาสร้างให
1: ้ก็คือเวียดนามเนี่ยที่บอกว่านักลงทุนแห่ไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่พอไม่ใช่หรอพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าเขาเติมจุดอ่อนของเขาตรงนี้ได้เนี่ยน่ากลัวเลยนะครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะหนึ่งค่าแรงเขาถูกใช่ไหมครับ
0: ค่าแรงถูกกว่าไทย
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนแรงงานปริมาณแรงงานเขาก็มี
1: เยอะกว่าใช่ครับโอ้โหเราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วเรา
0: ดีกว่าถ้าเขาได้ไฟฟ้าที่จากพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้นทุนจะต่ำกว่าพลังงานจากพวกพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานจากไอสายลมแสงแดดของเรานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอเนี้ยนิวเคลียร์มันถูกที่สุดแล้ว
1: ครับก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือรบอเมริกันที่มาเทียบท่าบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งแล้วใช้ตลอดอายุการใช้งานของเรือไม่ต้องดับเครื่องเลยพลังงานนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยครับใช่ไหมฮะ
0: จอดก็ทำก็ยังทำงานไป
1: ก็ยังทำงานอยู่ก็ปั่นไฟก็ทำระบบอยู่ในเรือของเขานะไม่ต้องดับเครื่องเลยเพราะว่าพลังงานมันเหลือเฟือมีเพียงพอครับแต่บ้านเราโอ้โหเรา
0: ต้องเติมน้ำมัน
1: เราใช่เราต้องใช้น้ำมันเราต้องใช้น้ำมันมาปั่นไฟเพื่อจะมารณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดแต่ว่าก็ต้องใช้น้ำมันมาปั่นไฟครับมีเรื่องอื่นนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เอ๊ะมาสักครู่เห็นว่าแป๊บนะฮะที่อินเดียเนี่ยนะฮะศาลที่อินเดียเขาออกคำสั่งมาเพิ่มเติมเรื่องของอาหารของเขาอ่ะเขาจะคุมเข้มเรื่องของอาหารมากขึ้นฮะหลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องสุขอนามัยครับพี่ไพศาลเคยไปอินเดียไหมฮะแล้วก็ไปทานอาหารเขามีบ้างไหมฮะ
0: เคยแต่ว่าก็ไปทานอาหารที่ทางเขาจัดให้เป็นอาหารของพวกนักท่องเที่ยวผมจะไม่ทานก็จะไม่ทานอาหารตามร้านหลวงทั่วไป
1: ครับอ๋อเพราะว่าเสน่ห์ของอินเดียเขาบอกว่าไปแล้วถ้าเกิดไม่รักก็เกลียดไปเลยอ่ะมันมีอยู่สองทางไม่มีกลางๆไม่มีนะประมาณนั้นครับ
0: ผมไปครั้งหนึ่งเนี่ยไปกันหลายคนนะ
1: ครับ
0: ไปเนปาลก่อนแล้วจากเนปาลอยู่เนปาลสัก3คืนยังไงเนี่ยแล้วก็มาที่เดลีบินมาเดลีแล้วจากเดลีก็นั่งรถจากเดลีไปที่ไอ้ทัชมาฮาล
1: ครับ
0: เมืองอะไรนะเมืองอยู่ล่างลงมาที่จะไปชมทัชมาฮาล
1: ก็ฮัลลุนนี่ไงพี่ไพศาลเขาไปอินเดียนะครับ
0: แต่ว่าก็ทานอาหารของโรงแรมหมด
1: อ๋อฮะ
0: เป็นอาหารของโรงแรมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าร้านอาหารเพราะว่ามีบริษัททัวร์ที่เขารับเขาจัดการแล้วไปกันเป็น10คนไง ก็ไม่ไปแวะทานข้างโพงข้างทางอะไรเลยเลยไม่ค่อยได้สัมผัส
1: ครับ
0: ไม่ค่อยได้สัมผัสรสชาติที่แท้จริงของอินเดีย
1: หรอกฮัลลุนนี่ไงไปเที่ยวคนเดียวที่อินเดียที่เคยเล่าพี่เวสาปรากฏไปทานอาหารข้างทางแล้วท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเสร็จบอกว่าโอ้โหผมท้อมากผมกำลังจะกลับแล้วไปเจอเพื่อนออสเตรเลียที่เคยเจอท่องเที่ยวด้วยกันเที่ยวกันต่อรอบอินเดียฮะโอ้เดือนนึงเต็มๆเลยนี่ฮัลลุนนะครับ
0: ใช่
1: ก็วันนี้ศาลฎีกาอินเดีย เพิ่มแรงกดดันรัฐบาลนิวเดลีให้ดำเนินการติดฉลากคำเตือนอย่างเข้มงวดหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอาหารของอินเดียเขาส่วนใหญ่เขาจะเน้นใช้มือซะส่วนใหญ่อะคือเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่าหน่วยงานกำกับด้านอาหารของอินเดียเสนอโครงการติดฉลากแบ่งออกเป็น2ระยะเริ่มจากการติดฉลากคำเตือนรูปแบบหกเหลี่ยมสีแดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนประกอบอาหารอย่างน้อย2ใน3หมวดหมู่มีประมาณเกินกำหนดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือไขมันอิ่มตัวนะแล้วก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเอามาใช้อีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาจะประกาศเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการอย่างน้อยก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกที่จะไปเที่ยวอินเดียเขาทราบว่าอินเดียเขายกระดับเรื่องของสุขอนามัยอาหารเพิ่มขึ้นแล้วครับ
0: เอ๊ะผมดูในคลิปมีอะไรมีพ่อค้าขายอะไรทำให้โรตี
1: ครับ
0: โรตีทอดอ
1: ่ะฮะ
0: โรตีที่เขาไม่ใช่ทอดอ่ะเขาใช้ไฟเตาอบเป็นโอ่งอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะฮะฮะ
0: อันนี้เขาแขนด้วน
1: เคยเห็นอยู่
0: เขาใช้จักรแล้เขาใช้จักรแล้เขาบีบให้มันแบนเป็นแผ่นอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมืออีกข้างมือเขาใช้ได้ข้างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันเอามือสองข้างมาแปะให้มันแบนไม่ได้เขาก็เลยใช้จักรแล้บีบ
1: ครับ
0: เคยเห็นใช่ไหมพี่
1: เคยเห็นครับโอ้มาซาล่ามาเต็มๆฮะครับก็เนี่ยฮะเสน่ห์วิธีทำเขาเน้นมือฮะแล้วจะมีอันเนี้ยพี่เปสันที่เป็นลูกกลมๆอ่ะเอามือเจาะเอาอะครับแต่ไอ้น้ำจิ้มของเขาที่เป็นน้ำรสชาติมะขามอะเขาจะมะขามเปียกนะมะขามก้นใหญ่ๆ
0: ใส่ไปใช่ไหม
1: ใส่ลงไป
0: ที่มันไอ้มันบางมากจนกระทั่งจับก็จะแตกเลยนะ
1: ใช่ใช่เจาะปุ๊บเอาน้ำหยดมาน
0: ิดนึงแล้วก็จะมีน้ำ
1: เอาน้ำหยดอันนี้น้ำนั่นผมชอบดูโซเชียลว่าเขาใส่อะไรบ้างนะเนี่ยนะฮะมีมะขามมีมะนาวมีเกลือมีพริกมีผักชีโรยไปผงมาซาลาโรยเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นฮะนึกเดารสชาติออกมันคงจะเปรี้ยวๆหวานๆก็กินกับแป้งมันก็คงจะรสชาติอร่อยอ่ะแต่บทกรรมวิธีที่เขาทำก็คงไม่ถูกจริตคนไทยอ่ะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขา
0: แต่ว่าอาหารอินเดียในภัตตาคารอินเดียในไทยผมทานอยู่หลายครั้งนะ
1: เครื่องเทศเขาแรงไหมครับ
0: ยังไก่ย่างในโอ่งอะไรพวกนี้นะที่ออกมาทาหรือแดงๆอร่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็นานที่เป็นน้ำอะไรที่เขาเป็นในน้ำจิ้มเปรี้ยวๆรสออกเปรี้ยวๆอะไรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเค
1: ครับ
0: ก็คือผมทานอร่อยละแกงเขาอะไรแล้วมันแกงมันอะไรของเขาใช้ได้อะผมชอบ
1: ครับครับครับ
0: แต่เป็นภัตตาคารนะระดับภัตตาคาร
1: นี่อ่ะตรงอินทราเนี่ยเยอะเลยฮะข้างล่าง
0: ครับครับ
1: เวลาหมดครับพี่ไพศาลครับ
0: สัปดาห์หน้าพบกันครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม ั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน

0: นพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเอกนิติเข้าพบนายกรายงานข้อมูล Data Center นายเอกนิติทิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าวันนี้ได้มารายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ซึ่งได้มีการบูรณาการข้อมูลในเบื้องต้นมาแล้ววันนี้ได้ให้คณะอนุกรรมการทุกคณะไปตั้งมาตรฐานขั้นต่ำทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องเสร็จภายใน1เดือนโดยคณะอนุด้านเศรษฐกิจจะดูทั้งระบบว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรส่วนทำเลที่ตั้งของ Data Center จะต้องไม่อยู่ใจกลางเมืองใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยซึ่งการดำเนินการนี้จะเป็นการจัดระบบใหม่ทั้งหมดเพราะช่วงที่ผ่านมา Data Center ในประเทศไทยมีหลายจุดและอาศัยช่องโหว่ในการก่อสร้างและพบว่า Data Center ในกทม.ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีเพียง3แห่งเท่านั้นศิหศักดิ์ย้ำแก้ปัญหาใต้ต้องทำทุกมิติทั้งความมั่นคงและการพัฒนาได้ศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการประชุมในวันนี้จะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่สอบต.จะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงโครงการต่างๆที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในศิหศักดิ์มองว่าโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในพื้นที่จะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกภาพในเชิงนโยบายไม่ใช่เป็นเพียงการที่แต่ละหน่วยงานนำโครงการของตัวเองมาเสนอแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าแต่ละโครงการมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงด้านการศึกษาและงานที่เกี่ยวข้องกับมวลชนนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในมิติด้านความมั่นคงการศึกษาและการต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีมาเลเซียที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะต้องมีการหารือและพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดส่วนระหว่างเรื่องความมั่นคงกับการพัฒนาควรให้สิ่งใดเกิดขึ้นก่อนนายศิหศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงและความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนถือเป็นสิ่งสำคัญโดยจะต้องไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการในทุกมิติไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมและเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาศาลไม่ให้ประกันอดีตพระโชติและสีกาเอ๋เกรงยุ่งเหยิงพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งขอฝากขังครั้งแรกอดีตพระวชิรญาณหรือนายอติโชติทันประเสริฐผู้ต้องหาที่หนึ่งและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอ๋ผู้ต้องขังที่สองโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองครั้งแรกมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่11กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงที่จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวทั้งสองไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้อง

0: แบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศร

0: 9:30 น.ถึง11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2:13 น.นะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วค่ะอยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทธ์คุณดำรงพุตานและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิมนะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
4: เจริญพรโยมอ้อมยุดากร
3: น่ากลัวมาก เป็นยังไงบ้างคุณดำรงวันนี้ยังอยู่บ้านเวียงเหล็กอยู่ไหมคะ
4: ที่จริงเนี่ยควรจะกลับไปบ้านที่กรุงเทพแล้วก็บังเอิญมีญาติผู้ใหญ่วัย90 ปีเสียชีวิตลงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่อัลมัสยิดบ้านผมตอน8 โมงเช้าผมก็เลยต้องอยู่เพื่อร่วมงานของญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติที่ผู้ใหญ่มากจริงๆครับอายุ90 ปีแล้วครับ
3: ค่ะนึกว่าอยู่เพื่อสังเกตการที่วัดพุทธไทยสวรรค์ซะอีกนะคะคุณดำรง
4: ค่
3: ะ
4: คุณอ้อมวันนี้เนี่ยผมขับรถเข้าไปที่วัดในวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านผมนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ไปเจอพระลูกวัดก็รู้จักผมอะฮะผมก็ทักทายท่านก็บอกว่ามีธุระอะไรหรือโยมดำรงผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับผมอยากมาสมัครเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แทนท่านชมิโชตเนี่ยนะครับพระลูกวัดท่านก็บอกเอ้าโยมเป็นมุสลิมจะมาสมัครเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงก็บอกว่าผมพูดให้มันตลกสนุกนะครับ
3: แล้วบรรยากาศ
4: นี้อย่างนี้ครับผมอยากเรียนว่าเราได้ฟังนักข่าวคนอ่านข่าวเนี่ยพูดถึงวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วเนี่ยผมก็อยากให้ความรู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอันว่าตำบลเวียงเหล็กเนี่ยซึ่งผมได้ตั้งชื่อคาเฟ่ของผมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าเวียงเหล็กคาเฟ
3: ่
4: ก็เพราะว่าผมชอบคำว่าเวียงเหล็กมาตั้งแต่เด็กแล้วคือกรุงศรีอยุธยาของเราของผมของคนไทยเนี่ยสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชและก็ได้ประกาศสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของสยามเราเมื่อปีพุทธศักราช1893คือตอนที่ท่านสร้างเมืองเนี่ยท่านมาเมืองอยุธยาเนี่ยมันอยู่ที่เกาะเมืองที่ผมอยู่นะครับ
3: ค่ะ
4: เกาะเมืองที่ล้อมรอบโดยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาและก็คลองเมืองและก็ตอนที่ท่านสร้างตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะฮะท่านก็อยู่ข้ามฝั่งไปอยู่อีกฝั่งนึงไม่ได้อยู่บนเกาะเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปและบริเวณนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าตำบลเวียงเหล็กสมัยเรียนหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็จำแล้วก็ท่องเรื่องอยุธยาเรื่องพระเจ้าอู่ทองเมื่อข้ามน้ำมาจากตำบลเวียงเหล็กมาสร้างเมืองแล้วก็สถาปนาขึ้นที่เกาะเมืองนะครับแล้วก็จำชื่อเวียงเหล็กมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมาเปิดคาเฟ่อยู่ตรงกันข้ามกับตำบลเวียงเหล็กในอดีตผมก็เลยใช้ชื่อเวียงเหล็กคาเฟ่ไปเลยครับแต่คุณอ้อมลองคิดดูว่าที่จริงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเมื่อ

0: พระเจ้าอู่ทองได้มาประทับข้ามฟากมาประทับอยู่ในฝั่งเกาะเมืองแล้วซึ่งก็เป็นมีวังอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะครับท่านก็เอาบริเวณนั้นน่ะสร้างวัดครับเพราะฉะนั้นวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยท่านสร้างให้กับพระราชมารดาของท่านเป็นวัดแรกของกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาสถาปนา1893ปีนี้2569คิดแล้วอายุของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกือบ700ปีแล้วนะครับ676ปีก็เท่ากับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีอายุประมาณ676ปีแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์มีชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่งก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นสำนักดาบวัดพุทธไทยสวรรค์คือสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ต้องรบทับจับศึกกันนะครับแล้วก็มีการสอนการสู้การฟันดาบสู้ฆ่าศึกสู้ศัตรูก็มาสอนมาเรียนกันที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะฉะนั้นใครที่สำเร็จวิชาฟันดาบจากวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าได้เข้ารับราชการในกองทัพก็ต้องถือว่าเป็นนายทหารเป็นนักดาบชั้นยอดผ่านการฝึกผ่านการอบรมมาไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่เกณฑ์แต่ชาวบ้านไปเอ้าไปรบกับพม่าแต่ว่าชาวบ้านที่มาเรียนมาฝึกที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นนักรบนักดาบฟันดาบที่มีชื่อครับนี่ท่านจะมีโชคนี่ท่านก็เป็นนักดาบหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครับแต่ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อไม่นานนี้นะครับก็มีคนโทรมาแบบโยมอ้อมนี่แหละครับมาถามผมว่าเฮ้ยเป็นยังไงผมก็บอกว่าก็ปกติดีมองไปจากบ้านผมก็เห็นชัดก็เหมือนกับทุกๆวันที่ทั่วๆไปนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับ
1: ค่ะก็เงียบเชียบดีใช่ไหมคะคุณดำรง
0: ครับผมครับเนี่ยเปิดม่านห้องนอนผมก็มองก็ยังเห็นไฟสว่างอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัวท่านเจ้าอาวาสท่านก็สึกไปแล้วเนี่ยท่านก็คงต้องอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
1: ค่ะก็ให้
0: ยังมีเวลาอยู่วันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่มันส่วนตัวผมไม่ใช่ส่วนตัวที่มันเป็นอยู่เกิดขึ้นกับตัวผมก็คือว่าตอนเนี้ยคือสำนักสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเขาเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในรายงานระบุว่าในปี2000ปีฝรั่งนะคริสตศักราช2025เนี่ยประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีอยู่เป็นจำนวน10เกือบ 11% ของประชากรทั้งโลกแต่งหน้ากลุ่มเด็กอายุ5ปีหรือต่ำกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือคนที่มีอายุตามกฎหมายไทยเนี่ยพระราชบัญญัติไทยเนี่ยนะครับใครที่อายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้สรุปง่ายๆว่าจำนวนคนสูงอายุเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่จำนวนคนอ่อนวัยมันลดลงโดยไอ้การพลิกผันในแนวโน้มต่อไปก็จะเดินทางไปในทางเดียวกันนี้ก็คือถูกขับเคลื่อนโดยอายุไขที่ยืนยาวขึ้นของมนุษย์ที่สำคัญอัตราการเกิดมันดันลดน้อยลงครับคนไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันใช่ด้วยอัตราเพิ่มของประชากรโลกก็เลยกลายเป็นลดลงรัฐบาลบางประเทศถึงขนาดจะมีแคมเปญจูงใจให้ประชากรช่วยกันทำลูกหน่อยสำนักสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐเขาชี้ว่าอัตราเจริญพันธุ์ของมนุษย์เราเนี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจำนวนผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่ในอนาคตลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีทารกเกิดไม่

0: จุบันมีทารกเกิดใหม่ทั่วโลกราว132ล้าน
1: ค
0: นต่อปีครับลดลงจากจุดสูงสุดที่ประมาณ142ล้านคนในช่วงต้นทศวรรษและในปี2024ทวีปแอฟริกามียอดเกิดใหม่ราว47ล้านคนสะท้อนถึงแนวโน้มโลกที่ไม่สมดุลกันอย่างยิ่งครับนี่มันผมเอามาจากคอลัมน์ของคุณพิวาสารจูทะคอลัมน์สั้นๆวันอังคารนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วครับว่าด้วยเรื่องโลกของผู้สูงวัยครับนี่การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรนี้เนี่ยกำลังจะเร่งตัวขึ้นสำนักสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาคาดการว่าประชากรโลกจะเติบโตขึ้นกว่า 2,000 ล้านคนภายในปี2060หรืออีก30กว่าปีข้างหน้าแต่จำนวนผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อถึงเวลานั้นคาดว่าผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเกือบ 20% ของมนุษยชาติเพิ่มขึ้นจาก 15% ในปัจจุบันครับมีรายงานประมาณว่าในกลุ่มประเทศบางค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้าจะคิดเป็น 2.6% ของ GDP ซึ่งสูงเป็น2เท่าของรายได้รัฐที่คาดว่าจะเติบโตแค่ 1% กว่าๆครับนับเป็นความที่รัฐบาลทุกประเทศควรจะได้สนใจและใส่ใจในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โลกที่ไม่ค่อยสมดุลกันเพราะว่าคนแก่ไม่ค่อยตายสวนทางกันคือเด็กก็ไม่ค่อยเกิดมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติคนแก่ไม่ค่อยตายเนื่องมาจากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ยังมีประโยชน์จากสติปัญญาและประสบการณ์แต่เด็กไม่ค่อยเกิดเพราะทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการมีภาระกลัวสภาพสังคมที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานที่จะเกิดมาในอนาคต
1: ใช่ค่ะ
0: จะทำให้โลกขาดพลังแรงงานทดแทนความโรยราของผู้สูงวัยจนเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของโลกอย่างที่ควรจะเป็นครับผม
1: ค่ะตอนนี้เราก็อัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบ75ปีเลยนะคะอย่างที่คุณดำรงบอกละสาเหตุคนไม่อยากมีลูกเนาะค่าใช้จ่ายก็สูงค่ะไหนจะค่านมนะคะค่าแพมเพิร์ดโตมาก็ค่าเทอมนะคะยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีกอันนึงคือไม่มีคู่ค่ะคือโสดเยอะค่ะเนื่องจากภาระงานเศรษฐกิจทำให้คนเลือกเป็นโสดหรือสร้างครอบครัวช้าลงแล้วก็ความกังวลในอนาคตค่ะขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังไม่เพียงพอนะคะคุณลง
0: ผมว่า
1: ค่ะ
0: คนเพศเดียวกันมาแต่งงานกันอีก
1: ใช่เยอะเลย
0: นะฮะมันก็เลยทำให้ไม่มีบุตรนะครับ
1: ค่ะนะมันก็ทำให้เราขาด
0: คุณอ้อมเองอ่ะต้องดูตัวเองไม่มีลูกกี่คนน่ะ
1: คนเดียว
0: ใช่เหรอ
1: คนเดียวค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณดำรงโอ้ค่ะก็7ต่ำสุดในรอบ75ปีตัวเลขก็น่าตกใจนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับ
1: เกิดใหม่ก็ประมาณไม่ถึง 500,000 คนน่ะ 416,574 คนนะคะค่ะ
0: ที่ต้องมองให้ดีต้องคิดให้มากคือเราจะขาดแรงงานนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ใช่มั
1: ้ยฮะใช่ขาดแรงงานส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมด้วยนะคะค่ะใครว่าเกิดน้อยดีไม่ดีนะคุณดำรงเนาะมันไม่สมดุลกันค่ะโอเคคุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายมั้ยคะเอ้ามีคุณผู้ฟังทักคุณผู้ฟังหน่อยมั้ยคะคุณดำรง
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: พี่ก้องเลิฟสยามบอกผมไปเที่ยวอยุธยาบ่อยครับผมอยู่จังหวัดปทุมครั้งหน้าจะไปบ้านเบียงเหล็กคุณดำรงครับผมชอบดริงค์กาแฟเข้าไปดูใน Facebook แล้วบรรยากาศดีครับที่ร้านนะคะ
0: อ๋อแปลว่ายังไม่เคยมาเลยใช่มั้ยฮะ
1: ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าไปเที่ยวอยุธยาบ่อยอยู่แต่ยังไม่เคยมาแวะที่บ้านเบียงเหล็กค่ะ
0: เข้าไปบ้านเบียงเหล็กแล้วคุณก็อยากเข้าไปนั่งในคาเฟ
1: ่ค่ะ
0: เดินไปให้สุดปลายของบ้านเวียงเหล็กเลยคือไปที่ศาลาริมเจ้าพระยาแล้วคุณก็จะเห็นวัดพุทธไทยสวรรค์อย่างเต็มตา

0: ต้องอยากไปดื่มกาแฟค่ะคุณดำรง
1: อ๋อครับ
0: อยากไปดื่มกาแฟพี่เสือหวานเจี๊ยบสวัสดีนะคะพี่กนกรัตดาพี่ศาสิมานะคะพี่ขวัญรัตบอกว่าพี่คุณดำรงคะตอนนี้ซอย101ฝนตกค่ะเดี๋ยวนะไปไหนล่ะ
1: ซอย101ที่ไหนครับ
0: น่าจะเป็นลาดพร้าวนะ101ฝนตกหนักฟ้าแรงมากเลยนะคะแถวนี้ก็ตกหนักค่ะคุณดำรงอยุธยาตกไหมคะตอนนี้
1: เมื่อเย็นตกครับเมื่อเย็นก็ตกพอไม่ถึงกับหนักนะครับแต่ว่าก็ตกนะฮะเพื่อนก็มาบ่นเขาจะไปไหนก็ไม่รู
0: ้
1: มาเจอฝนเขาก็บ่นนะครับ
0: ค่ะพี่สุภชัยนะคะสวัสดีนะคะพี่เสือนอนไม่หลับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณดำรงค่ะ
1: ครับสวัสดีครับก
0: ็
1: เกือบ2 ทุ่มครึ่งแล้วครับ
0: ค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดี
0: ค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ อยากจะบอกกับคุณอ้อมนี้ตอนไหมอยู่ที่นู่นเนี่ยนะคุณอ้อมอยู่ที่บ้านเวียงเหล็กนะฮะในสมัยนึงเนี่ยนะวันใดก็ตามที่วัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยนะเขามีงานเนี่ยโอ้จะตั้งตีสี่ตีห้าเลยมัคคทายกก็จะกระจายเสียงทั่วไปหมดโดยที่ไม่รู้ว่าชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยเขาจะตื่นกันหรือยังแต่ได้ผลก็คือปลุกเราปลุกได้คำพูดว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าจะต้องมีคนมาที่นี่ใช่ไหมตื่นเช้าเขาก็พุทธังสตังใส่ตู้สังฆังสตังใส่ตู้ธัมมังสตังใส่ตู้ไม่ได้ยินเป็นครั้งแรกไอ้คำนี้ก็ที่นี่แหละคุณอ้อมเออไม่ก็อ๋อเดี๋ยวนี้เขาทำมาร์เก็ตติ้งขนาดนี้จนเลยแต่ไม่ใช่โทษไม่ได้โทษพระนะเพราะท่านไม่ได้พูดนะคะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกอะไรมัคคนายกมัคคทายกอะไรสักอย่างใช่โอ้โหพูดทั้งวันเลยพูดจนญาติโยมมาพอสายๆหน่อยญาติโยมก็มาใช่ไหมแต่เขาพูดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วคุณอ้อมจริงๆแล้วเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรเนี่ยนะดังเลยตั้งแต่เช้าเลยหมายก็เนี่ยอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตะกี้ฟังแล้วแหมมันแสลงไปถึงหัวใจเลยที่คุณดำรงไปเรียกว่าท่านเนี่ยหมายว่าเดี๋ยวนี้นะเราต้องไอ้ตอนนี้เราพูดใช้คำว่าท่านไม่ได้แล้วล่ะเราต้องสงวนคำว่าท่านไว้ใช้กับบุคคลที่สมควรเนี่ยได้รับมากกว่าตอนนี้เหมือนไม่อยากจะเรียกท่านแล้วอีกเรื่องนึงคุณอ้อมวันนี้ใหม่ก็ตามข่าวเหมือนกันนะถึงเราจะไม่ตามมันก็เข้ามาในโทรศัพท์เราเองอ่ะคุณอ้อมใช่ไหมว่าเราไปกดดูอะไรสักหน่อยมันมาเลยล่ะนะไม่เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาคือคนที่ควบคุมเรื่องขายพลุขายอะไร
0: ขายประทัดแก้บน
2: อ
0: ยู่แถวตรงหน้ากุฏินั่นแหละ
2: หมายอยากจะเล่าอย่างนี
0: ้
2: สมัยก่อนเนี่ยนะคะวัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยก็จะมีปัญหากับเขาไม่ได้มีปัญหากับบ้านเราอาจจะมีกับหมายคนเดียวซึ่งที่สิ่งที่มีปัญหาก็คือเวลาญาติโยมมาแก้บนนะ เขาก็จะต้องจุดประทัดไอ้ตรงประทัดเนี่ยนะที่เขาไปจุดเนี่ยมันจะเลยวัดไปนิดหนึ่งตรงใกล้ๆโรงเรียนน่ะโรงเรียนสอนลำดาบเนี่ยนะสอนนี่แหละเชิงดาบของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีสถูปเขาจะไปจุดตรงนั้นแต่มันใกล้ๆกับบ้านเราซึ่งบ้านเรามันก็จะไอ้ตรงชายแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
2: ไอ้จุดประทัดหมายไม่รู้มันใหญ่แค่ไหนนะแต่รู้เลยว่ามันปังไอ้ปังสุดท้ายนะคุณอ้อมมันเล่นเอากระจกเราแตกอ่ะกระจกตรงชายคาเราเนี่ยนะหมายเอ๊ะวันดีคือแตกเลยคิดคุณน้อมคิดดูสิมันดังข้ามแม่น้ำอะดังขนาดไหน
0: ค่ะ
2: แรกใหม่ก็ไม่รู้หรอกสมัยนั้นที่ใหม่อยู่มันยังไม่เป็นคาเฟ่ไงถ้าเป็นตอนนี้คงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงเขาจุดนะไม่รู้เขายังไงกันนะฮะแต่สมัยก่อนนะไอ้ปังสุดท้ายเนี่ยหมายว่าโอ้โหมันดังขนาดนี้ใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีฤทธิ์ขนาดทำให้กระจกแตกใช่ไหมจนวันหนึ่งเนี่ยใหม่ไปเดินดูเอ้ากระจกอันนี้ทำไมมันแตกอ๋อเสียงปังสุดท้ายของวัดพุทไทยสวรรค์นี่เองมาจากนั่นแหละประทัดนี่แหละคุณน้อง
0: ค
2: ิดดูสิว่ามันจะใหญ่แค่ไหนล่ะ
0: ค่ะนะทั้งสองคนก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะอัตราโทษสูงแล้วก็กลัวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานคุมตัวเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วทั้งสมีโชตกับสีกาเอนะคะพี่ใหม
2: ่ค่ะใช่แล้วก็ควรจะลงโทษหนักหลักฐานมันก็ประจักษ์ให้เห็นกันทั้งโลกแล้วเนี่ยขนาดคนอยู่ต่างประเทศยังเขียนมาด่าไหมอ่ะไหมนึกในใจมาด่าฉันทำไมอ่ะเพื่อนกันนะคุณอ้อมนะนู่นแต่ว่าเขานู่นสิเราอยู่ในเมือง

0: ไทยนี่มาด่าเราแม่เราไม่ได้รับรู้เห็นแต่หน่อยค่ะ
1: ตอนนี้โต๊ะส้มก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็บอกโต๊ะผิดอะไรนะคะทำไมต้องมาจับโต๊ะไปแต่ว่าสำนักพุทธอะค่ะเขาก็ขอให้ทางตำรวจทำลายโต๊ะตัวนี้ไปซะเพราะว่าหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็นกาลกินีเนาะทำสิ่งที่ไม่ดีและในวัดด้วยอะแล้วก็กลัวว่าถ้าเอากลับไปที่วัดอะพี่ใหม่มันจะกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ไงมันก็จริงนะอย่าลืมว่าแรงโซเชียลมีเดียบ้านเรานี่เป็นอย่างไรนะพี่ใหม
0: ่สื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ใช่นะก็ว่าก็ดีเหมือนกันเนาะตามความเห็นส่วนตัวนะ
0: โอ้คนที่เขาด่ามาจากเมืองนอกเนี่ยขอโทษนะใหม่ไม่ได้พูดคำหยาบนะเขาต้องเขาเรียกว่าไอ้โต๊ะนี่มันเป็นเสน่ห์จันไรที่จริงมันไปโทษโต๊ะไม่ได้
1: โต๊ะมันไม่ได้ทำอะไรเฉย
0: ใช่ค่ะมนุษย์ต่างหาก
1: แต่ก็
0: มนุษย์ต่างหากค่ะ
1: แต่ก็เอากลับไปก็คงจะดูไม่ดีแล้วล่ะพี่ใหม่กับพี่ย่าง
0: ค่ะ
1: วันนี้เรื่องที่พี่ใหม่เตรียมมาเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่เรื่องพระเรื่องเจ้านะคะเป็นเรื่องเมื่อกี้ที่คุณดำรงพูดถึงอัตราการเกิดน้อย
0: เป็นเรื่องหมอไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าเป็นเรื่องหมอหมอคนนี้เป็นแพทย์ค่ะเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่นตอนที่เรานำเรื่องของท่านมาลงเนี่ยท่านอายุ102ปีไหมวันนี้วันศุกร์คุณอ้อมเราก็ต้องคุยกันเรื่องศุกร์แล้วไหมก็ไปเห็นข่าวอยู่ในหน้าสังคมของเราเนี่ยพูดถึงคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่แล้วล่ะปีนี้เนี่ยท่านตั้งแต่เกิดตั้งแต่สมัยร.5มั้ง6แผ่นดินแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ข่าวว่าอย่างนั้นมหัศจรรย์คน6แผ่นดินนะชื่อนางเสนเป็นย่าทวดเกิดในรัชกาลที่5ปัจจุบันกำลังจะอายุ130ปีวันที่18กันยานี
1: ้โอ้130
0: คิดดูสิเก่งกว่าคุณหมอคนนี้อีก
1: อุ้ยมาอยู่บ้านเรานี่เบี้ยประกันจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็สูงสุด 1,000 นึงนะพี่ใหม่ถ้าอยู่ถึง100อ่ะ
0: ใช่มั้ย 1,000 ตั้ง 1,000 นะคุณอ้อมตั้ง 1,000 นะแต่คุณยายเสนเนี่ยนะคะท่านต้องแหมพันน้อยแบบต้องให้ท่านเยอะๆท่านอยู่ตั้ง130ปีคนไทยเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราได้ชื่อว่าคนญี่ปุ่นในโลกเนี่ยก็จะเป็นชาติที่อายุยืนที่สุดเดี๋ยวเราพักกลางรายการแล้วเดี๋ยวใหม่จะคุยเรื่องเคล็ดลับของแพทย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยว่าท่านอยู่ยังไงถึง102ปีท่านแนะเคล็ดลับว่าอยู่102ปีท่านยังไปตรวจคนไข้อยู่โรงพยาบาลทุกวันเลยยังบรรยายอยู่เลยคุณอ้อมแล้วท่านบอกว่ามีอายุยืนอย่างมีความสุขซะด้วยซ้ำเดี๋ยวท่านจะมาบอกหลายข้อเลยเป็น10ข้อเลยไอ้เคล็ดลับในการที่ทำให้ชีวิตมีความสุขไหมศึกษาดูในนี้แล้วมีความสุขเออเราต้องทำอย่างนี้มั่งสิเดี๋ยวเรามาฟังกันคุณอ้อม
1: ได้ค่ะพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on

0: Radio
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้กับคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทักทายพี่กนกรัตดาอ๋อได้ยินคุณหมายพูดว่าคุณดำรงเรียกว่าท่านขัดหูจริงๆค่ะคุณหมายพูดได้ถูกใจมากแต่ก็เข้าใจคุณดำรงค่ะบางทีก็เผลอพูดให้เกียรติคนอื่นลืมคิดไปว่าบางคนเมื่อรู้ถึงความชั่วที่ทำไม่ควรพูดยกย่องอะไรอีกนะคะ
2: ตราบแล้วก็ขอบคุณพี่กนกรดาไม่มีแนวร่วมแล้ว
1: พี่ประวัติบอกคนเรียกสมีค่ะเรียบร้อยค่ะเรียกไปแล้วสมีโชตนะคะพี่ประภาสพี่สมบัติสวัสดีนะคะ
2: ค่ะอ้าวเรามาฟังเรื่องดีๆบ้างลืมเรื่องไม่ดีอยู่ในใจเราไปก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอคนนี้เป็นแพทย์เนี่ยนะท่านก็อายุตั้ง102ปีแล้วไอตอนที่เรานำเรื่องของท่านมาลงในคู่สร้างคู่สมนะ
1: คะ
2: แต่ไม่ดูเนี่ยนะคุณอ้
1: อม
2: ก็ตามดูประวัติท่านว่าท่านยังอยู่ไหมปรากฏว่าไอตอนที่เราเอาเรื่องของท่านมาลงเนี่ยนะคะท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อก็ไม่เพิ่งหลับท่านเสียไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2560ก็เสียไปหลายปีแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ท่านเสียไปนะอายุ105ปีท่านชื่อดร.ชิเงอากิฮิโนฮาระน
1: ะ
2: เป็นศัลยแพทย์เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเซนต์ลุคอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอลในกรุงโตเกียวนะท่านทำงานมานานมากเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ลุคตั้งแต่2484นะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมดตั้ง15เล่มนับตั้งแต่ครบรอบวันเกิดปีที่75หนังสือของท่านเนี่ยขายได้เป็นล้านล้านเล่มเลยหนังสือชื่ออยู่อายุยืนอย่างมีความสุข Living Long Living Good นะแล้วก็ท่านก็มีโครงการยังเป็นผู้ก่อตั้งนี่เขาชื่อ The New Elderly Movement มันเป็นองค์กรสนับสนุนให้คนมีอายุยืนแล้วก็เป็นยืนอย่างดีด้วยไม่ใช่ยืนแล้วแบบอายุยืนแล้วติดเตียงเงี้ยไม่ได้นะท่านบอกว่าอายุยืนแล้วก็มีความสุขดูตัวท่านสิท่านก็เป็นตัวอย่างให้นะฮะดร.ชิเงอากิฮิโนฮาระนะท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วตอนนั้นอายุ102ปีเลยนะท่านก็บอกว่าไอ้หลักการที่จะให้ชีวิตยืนยาวอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันมีอย่างนี้เดี๋ยวจะรวบรวมให้ฟังท่านบอกพลังงานของคนเราอ่ะมันมาจากความรู้สึกที่ดีมันไม่ใช่การได้กินอิ่มนอนหลับนะทุกคนจำตอนเป็นเด็กได้ไหมล่ะตอนเด็กๆเนี่ยเราสนุกสนานจนลืมกินลืมนอนอ่ะนั่นแหละไอ้ความสุขแบบนั้นอ่ะอย่าคิดว่าตอนเราเป็นผู้ใหญ่เราจะมีไม่ได้สร้างมันทำยังไงก็ได้ให้เราแบบเอ็นจอยสนุกสนานแต่กับสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจตอนเด็กๆเราไม่ตั้งใจเลยหรอกคุณอ้อตั้งใจเล่นอย่างเดียวแล้วเราก็เพลินลืมกินลืมนอนต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดได้อย่างนั้นสร้างพลังความสุขสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเรานะแต่ก็มันก็ทำยากเพราะเราโตขึ้นเรามีปัจจัยอะไรเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตเราไงคุณอ้อมันก็ทำให้ลืมความสุขไปนะฮะต่อมาคุณหมอก็บอกว่าทุกคนที่มีอายุยืนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรเพศอะไรมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนนี่คือปัจจัยของคนที่อายุยืนนะ เขาจะไม่มีใครที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์เลยพิษสมัยฟังอันนี้แล้วเห็นด้วยเป็นที่สุดหมายทุกวันนี้ที่เขาเสื่อมเบาหวานเป็นนู่นเป็นนี่เพราะอะไรเราปล่อยให้น้ำหนักเกินเกณฑ์มาเป็น10ปีคุณอ้
1: อม
2: ตอนนั้นทำงานเครียดกินทำงานเครียดนอนไม่สนใจออกกำลังกายไม่สนใจว่าไอ้ที่กินเข้าไปในปากเนี่ย มันย่อยไปในตัวเนี่ยกินอะไรไปเอาแต่แบบโหมันต้องกินเค้กอร่อยอร่อยมันต้องไปกินไอ้นั่นต้องไปกินไอ้นี่ตรงไหนมีอร่อยขับรถไกลแค่ไหนก็จะต้องไปกินไหมก็ต้องบอกตัวเองว่าสมน้ำหน้าตัวเอง มันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟัง
1: มันมีความสุขกับการกินเกินไปใช่ไหม
2: ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ
1: แต่การกินของอร่อยมันมีความสุขจริงๆเนาะพี่ใหม่เนาะ
2: ใช่แต่เราต้องรู้ไงเดี๋ยวนี้เรากินอร่อยยังต้องการกินอร่อยอยู่แต่กินอร่อยให้รู้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยหมายเดินทางด้วยเนี่ยนะหมายบอกตัวเองวันนี้จะไม่กินแป้งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินแป้งนะวันนี้เรากินของหวานอะไรไปอ๋อกินไอติมไปสักกรุ๊ปนึงพรุ่งนี้จะไม่มีของหวานเลยเนี่ยค่ะม
1: ัน
2: ต้องถ้าเรารู้อย่างนี้มาตั้งแต่สมัยที่เรายังอายุน้อยกว่านี้มา40ปีเราคงไม่เป็นโรคอย่างปัจจุบันคุณอ้อม
1: พี่ใหม่ตอนที่ตรวจร่างกายประจำปีแล้วไปเจอว่าไขมันเกินมานิดนึงแต่ว่าอย่างอ้อมเนี่ยภาวะที่รักษาอยู่มันไม่ควรจะเกินแล้วช่วงนั้นอ้อมกินอันนี้เยอะมากพี่ใหม่ขนมไทย
2: เอาแป้งน้ำตาล
1: พวก

0: ขนมใส่ไส้อะไรอย่างเงี้ยกินเยอะมากชอบแล้วมันอร่อยกินต้องกินหลังจากกินข้าวข้าวเหนียวถั่วดำอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: บำบัดความเครียด
0: ใช่ไหม
1: อ่า
0: อร่อย
1: ได้
0: บ่ายบ่ายมาเอาแล้วอยากกินขนมหวานตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผลไม้แทนค่ะ
1: นะก็หวานเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ต้องเลือกเลือกด้วย
0: แต่มันก็ยังดีกว่ากินขนมหวานนะพี่ใหม่นะเออ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: okay.
1: มาดูอาหารเช้าของคุณหมอคุณหมอบอกตอนเช้าผมกินกาแฟแก้วนมแก้วน้ำส้มผสมน้ำมันมะกอก1ช้ำโต๊ะ น้ำมันมะกอกมันมีประโยชน์มากมันบำรุงเส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจ
0: okay.
1: และผิวก็ดีซะอีกนะกลางวันล่ะกลางวันถ้าผมลืมงั้นยุ่งผมก็ไปกินถ้าผมนึกได้ผมก็กินนมแล้วก็คุกกี้ 2-3 ชิ้นส่วนมื้อค่ำเป็นผักเป็นปลาข้าวนิดหน่อยเนื้อไม่ติดมันเลยนะคะอาทิตย์ละแค่2มื้อเห็นมั้ยแล้วเนื้อก็แค่100กรัมขีดเดียวพอนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขก็คือผมจะวางแผนล่วงหน้าเสมอว่าจะทำอะไรอย่างเช่นไอ้ตอนเนี้ยไอ้ตอนที่เราสัมภาษณ์ท่านนะตอนนั้นนะท่านบอกว่าเดี๋ยวผมก็จะมีความสุขละเดี๋ยวผมต้องไปดูโตเกียวโอลิมปิกใช่ไห
0: ม
1: การที่เราจะมีความสุขคือเราต้องวางแผนวางแพลนว่าเราจะทำอะไรให้มันมีจุดมุ่งหมายมีโกนั่นแหละนั่นแหละนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกเอกไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเกษียณทำงานไปเลยอย่าไปคิดว่า65ฉันต้องหยุดทำงานไปเรื่อยๆทุกวันนี้ผู้หญิงญี่ปุ่นมีอายุขัยโดยเฉลี่ย86ปีผู้ชายอยู่ที่80ปีตอนที่เราไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านก็บอกว่ามีผู้มีอายุเกิน100ปีอยู่ตั้ง 36,000 คนเข้าไปแล้วในญี่ปุ่นคิดว่าเดี๋ยวอีกหลายสิบปีข้างหน้าจะมี 5-60,000 คนก็จะเป็นอยู่ยังปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่คุณดำรงบอกนั่นก็ใช่นะคะอีกอย่างนึงต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้ของผมคืออะไรผมแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้ไปบรรยายตามที่ต่างๆปีละ150หนเลยไปพูดให้เด็ก100คนฟังพูดให้นักธุรกิจ 4,500 คนฟังปกติพูดแล้วประมาณครั้งละประมาณ 60-90 นาทีผมยืนพูดตลอดนะพูดอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยนะแล้วก็คุณหมอก็ยังนะคุณหมอเป็นหมอนะแต่คุณหมอแนะนำอย่างนี้คุณอ้อมถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกให้ตรวจแล้วให้ไปผ่าตัดให้ถามย้อนกลับไปที่หมอเลยหมอให้ฉันผ่าตัดอ่ะถ้าตัวเป็นตัวหมอก็เป็นครอบครัวหมอจะว่ายังไงให้ถามหมออย่างนี้เลยคุณอ้อ แพทย์ไม่สามารถจะรักษาได้ทุกคนอย่างที่ชอบเข้าใจกันนะ แล้วถ้าเกิดป่วยนะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะรักษาอย่างนี้ดีกว่าบำบัดด้วยดนตรีหรือเลี้ยงสัตว์ ให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงคุณหมอบอกมันดีกว่าอีกนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ร่างกายแข็งแรงควรออกกำลังกายตลอดอย่างเช่นผมจะถือของเองเวลาเดินขึ้นบันไดผมจะเดินทีละ2ขั้นก้าวข้ามไป1ขั้นเลยเพื่อให้ร่างกายมันคาร์ดิโอคือให้ร่างกายมันได้ทำงานได้ฝึกได้กล้ามเนื้อมันจะได้แข็งแรงนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าหาแรงบันดาลใจสิแรงบันดาลใจของผมมาจากบทกวีพ่อชอบอ่านให้ผมตั้งแต่เด็กๆเลยของวอร์กเลอร์ของโรเบิร์ตบราวนิงนะพ่อชอบอ่านแล้วก็แรงบันดาลใจผมอีกอย่างนึงก็คือผมชอบสร้างงานศิลปะชิ้นเล็กๆไม่ทำชอบวาดรูปให้มันใหญ่ๆวาดอะไรก็วาดไปแต่มันมีจุดมุ่งหมายที่จะเสร็จนั่นแหละคือความสุขนั่นแหละค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนบ้าสะสมอะไรอย่าคิดสิว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ค้ำฟ้านะไอ้สิ่งที่คุณสะสมมันเป็นภาระเปล่าๆอ่ะอันนี้หมายคิดเห็นด้วยเลยคุณอ้อมห้ามสะสมนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าไอ้ความเจ็บปวดในอดีตอ่ะเราอย่าไปคิดทางที่ดีควรลืมมันเสียไอ้อย่างเด็กเนี่ยสมมติว่าปวดฟันอยู่ถ้าเราบอกให้เล่นอุ้ยสนุกสนานเด็กจะลืมปวดฟันเลยนะคุณอ้อมเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเราก็ต้องบัดอย่างนั้นด้วยนะคะโรงพยาบาลของผมเนี่ย ก็โรงพยาบาลเซนลุกของอาจารย์หมอเนี่ยนะคะบอกว่าเราออกแบบโรงพยาบาลให้สามารถรักษาคนได้ในทุกพื้นที่แกเป็นคนเตรียมตัวจริงคุณอ้อมไม่ว่าจะเป็นห้องใต้ดินตามระเบียงในโบสถ์คนส่วนใหญ่ชอบมาว่าผมบอกบ้าป่ะเนี่ยเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่คับขันมันไม่เห็นจำเป็นเลยโรงพยาบาลก็รักษาในส่วนที่รักษาได้สิจะไปเตรียมทำไมไอ้ห้องใต้ดินอะไรเงี้ยหรือในโบสถ์เนี่ยจะไปเตรียมทำไมว่าให้มันเป็นห้องรักษาปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์เมื่อ20มีนาคมปี38คุณอ้อมเหตุการณ์นั้นเนี่ยจำได้ไหมคุณอ้อมไม่รู้ทันป่ะมันมีลัทธิโอมชินริเกียวที่วางยาพิษเนี่ยยาพิษซิรินอ่ะไอซารินนะคุณอ้อมในรถไฟใต้ดินโอ้โหมันก็เกิดจลาจลเกิดกลุ่มคุ้มคลั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็ต้องโรงพยาบาลก็ต้องรับการรักษาทั้งหมดโรงพยาบาลเซนลุกของท่านเนี่ยนะของอาจารย์หมอเนี่ยรับทั้งหมด740คนไอ้ที่เต็มๆได้ใช้หมดเลย

0: และตัวแกก็สามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเกิดจากการซารินก็ตัวแกนี่ค่ะโรงพยาบาลของแกเนี่ยเห็นไหมการเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคุณหมอบอกไอ้คราวนั้นก็เสียใจที่เราเสียคนไข้ไป1คนแต่เราก็ช่วยชีวิตได้อีก739คนนี่แหละค่ะคุณหมอบอกนะคะการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันช่วยเหลือหรือรักษาคนไม่ได้วิทยาศาสตร์เนี่ยรวมทุกคนไว้ด้วยกันแต่การเจ็บป่วยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยของเราเนี่ยนะคุณอ้อมจะไปบอกว่าเราเป็นเบาหวานแล้วคนอื่นจะเป็นเบาหวานแล้วเป็นแบบเดียวกันไม่ได้เราต้องดูเขารู้ทันตัวเรารู้ทันโรคที่มันอยู่ในตัวเราแล้วก็รักษาคุณหมอให้ยามาแต่เรารักษาตัวเองด้วยคุณหมอมาดูเราไม่ได้หรอกว่าเรากินอะไรตามที่คุณหมอบอกหรือเปล่าแต่เราต้องรู้ตัวเราใช่ไหมคะเราต้องเป็นหมอให้ตัวเราด้วยนี่คุณหมอบอกนะคะชีวิตคนเราเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันเอาอย่างตัวผมเนี่ยคุณหมอด็อกเตอร์นะคะชื่อท่านก็อ่านยากๆคิงเงอากิฮิโนฮาระคุณหมอเนี่ยนะคะตอนนั้นน่ะวันที่31มีนาคม2513ตอนผมอายุ59ปีกำลังขึ้นเครื่องบินจากโตเกียวไปฟุกุโอกะในตอนเช้าอากาศสดใสมองเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเจนเลยเครื่องบินถูกไฮแจ็คค่ะสลัดอากาศด้วยนะกลุ่มญี่ปุ่นแดงอ่ะเรดArmy Fiction Community ญี่ปุ่นเนี่ยนะตัวแกเนี่ยถูกใส่กุญแจมือติดกับที่นั่งในอากาศร้อน40องศาเป็นเวลา4วันคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: 4วันพร้อมกับลูกเรือคนอื่นๆด้วยนะผู้โดยสารนะนะในฐานะแพทย์ผมก็สังเกตการเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกประหลาดใจถึงการทำงานที่ช้าลงของร่างกายในยามคับขันแปลว่าจิตใจเราต้องคุมร่างกายเราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างคุณหมอบอกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจุดอีกอย่างนึงก็คือพยายามมองหาใครสมัยนี้เขาต้องเรียกว่ามองหาใครที่เป็นไอดอลไอดอลนะมองหาใครสักคนเป็นแบบอย่างนะและที่พยายามไปสู่ความสำเร็จให้ยิ่งมากกว่าคนอื่นคุณหมอบอกว่าพ่อของผมเนี่ยไปอเมริกาปี2449เพื่อเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยดุกในรัฐแคโรไลนาเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังนะ DUKE เนี่ยรัฐแคโรไลนาพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆและเป็นวีรบุรุษของผมเนี่ยแหละผมก็ได้ใช้พ่อคืออาศัยความเป็นความเก่งของพ่อความสำเร็จของพ่อเนี่ยเป็นไอดอลให้ผมเป็นคนที่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ดำเนินตามพ่อนะคะเวลาผมเจอปัญหาอะไรผมมักคิดว่าถ้าเป็นคนเหล่านั้นพวกเขาจะคิดยังไงเนี่ยแหละมันก็ได้สอนตัวผมนะคะคุณหมอบอกว่าการสุดท้ายนะคะการมีชีวิตยืนยาวเป็นเรื่องวิเศษสุดมันง่ายที่คนเราจะทำงานเพื่อครอบครัวและทำได้สำเร็จตามเป้าหมายเมื่ออายุ60ปีแต่ช่วงเวลาต่อจากนั้นเราควรสละเวลาทำงานของเราให้แก่สังคมผมเองเนี่ยนะหลังอายุได้65ปีก็ทำงานเป็นอาสาสมัครผมยังทำงานวันละ18ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันแล้วก็รักทุกนาทีที่ผมมีชีวิตอยู่นะคะจนแกก็พูดอย่างนี้จนแกอายุ105ปีแต่ในขณะที่แก105ปีแกก็ยังไปสอนนะคุณอ้อมแกมีสติจนถึงวาระสุดท้ายของท่านเลยนะคะอย่างนี้แหละค่ะคนที่เราจะสมควรจะเรียกได้ว่าท่านเลยล่ะ
1: ตอนนี้ถ้าตอนนี้ไม่เราก็ไม่รู้ท่านยังอยู่ไหมพี่ไหม
0: ไม่แล้วท่านเสียไปเมื่อตอนอายุ105ค่ะ
1: 105
0: เสียไปตั้งแต่ปี2560อ่ะคุณอ้อมก็9ปีมาละ9ปีมาละที่ท่านเสียไปค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องเนาะและทำประโยชน์ไว้ด้วยนะคะพี่ไหม
0: ไอ้สิ่งที่ท่านพูดสุดท้ายเนี่ยไหมคิดมาตั้งนานแล้วหลายสิบปีที่ไหมคิดว่าคนเราเนี่ยนะได้เกิดมาแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมแวะไปจิบน้ำก่อนคนเราที่ได้เกิดมาแล้วคุณอ้อมหมายว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญกุศลกับตัวเรานะถ้าเกิดเราแล้วเราก็มาใช้ชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆนะแต่เราทำประโยชน์ให้ตัวเราเองแต่เราไม่ได้ทำประโยชน์ให้ใครเลยหมายว่าไม่ได้พูดขยับคายนะท่านผู้ฟังหมายว่ามันเสียชาติเกิดอ่ะมันควรจะทำประโยชน์ให้สังคมวันนี้เราทำอะไรให้ใครบ้างอย่างไหมคิดเลยนะเราอยู่เนี่ยเราอยู่ในอาคารของเราในบ้านของเราวันนี้เราทำอะไรให้ใครยังไหมหมายมีความรู้สึกว่าเออน่ะรปภ.คนนั้นเนี่ยเขาก็ทำประโยชน์ให้เรานะคอยเปิดปิดประตูวันนี้เราให้กับข้าวเขายังให้ขนมเขายังพูดจายิ้มเหมือนเขาดีๆยังได้ทักทายเขาดีๆยังให้มั่งค่ะให้พลังเขามั่งไม่ได้ให้เงินให้ทองก็ให้พลังให้สิ่งดีๆที่มันออกไปจากตัวเราให้กับมนุษยชาติที่อยู่ร่วมโลกเราเนี่ยแล้วเราจะไม่เสียชาติเกิดเลยหมายคิดอย่างนั้นนะคุณอ้อม
1: จริ
0: งเหมือนกับคุณหมอคนเนี้ยค่
1: ะ
0: แล้วหมายจะอยู่ถึง100ปีไหม
1: พี่หมายต้องอยู่เอาเบี้ยคนชราให้ถึง 1,000 นะเบี้ยผู้สูงอาย
0: ุอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันปะล่ะ
1: โอ้มันจะไหวไหมภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่หมาย

0: คุณยาย
1: คุณยายเมื่อวานจำไม่ได้ว่าช่องไหนอ่านข่าวอ่ะเขาบอกว่าหญิงสาววัย70 ปี
0: โอ้โห
1: แต่
0: เอ้
1: พ
0: ย
1: อ
0: มันเป็นคำที่ไพเราะมาก
1: พี่ขึ้น50นี่เรียกยายเลยนะหญิงสาววัย70 ปีก็อ๋อตายละหญิงสาววัย70 ปีเนาะแล้วก็พอ50นี่ก็เป็นยายแล้วนะคะใช้ค
0: อืม
1: ำบางทีเขาก็หลุดแล้วไม่เป็นไรนะคะแต่ฟังแล้วก็แปลกๆดีนะคะมีเรื่องที่อยากจะเตือนนะคะพี่ใหม่แต่ว่ามันเป็นงานของอินฟลูเอนเซอร์สายกินไงที่กินโชว์พี่ใหม่เห็นป่ะบางทีเห็นเขากิน
0: เห็น
1: ก
0: เ
1: ิ
0: ห
1: น
0: ็
1: อะ
0: น
1: ไรโอ้ยแบบมันดูอร่อยอ่ะแต่ว่าม
0: ันทำร้ายร่างกาย
1: ใช
0: นะ
1: ่มันแบบทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งอะไรหลายอย่างเลยมีเหตุเกิดขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์สาวจีนนะคะวัย24 ปีเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าภาวะหัวใจหยุดเต้น3 วันหลังจากที่เธอโพสต์คลิปขนาดนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะพร้อมกับบอกบรรดาผู้ติดตามว่าอย่าละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเขาชื่ออิงอิงค่ะเป็นอินฟูสายกินจุชาวจีนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นมีรายงานว่าเชื่อมโยงกับภาวะระบบโพแทสเซียมในเลือดต่ำค่ะทำให้คุณหมอออกมาเตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการล้วงคออ้วกและการใช้ยาระบายในกลุ่มบรรดานักกินจุทั้งหลายนะคะก็เขาก็ต้องรักษาหุ่นด้วยอันนี้น่ะพี่ใหม่เข้าไปดูอ่ะเขาจะผอมมากเลยแต่ต้อง
0: กินโชว์อยู่ใช่
1: เออต้องกินโชว์นะคะเขาเนี่ยล้วงคออ้วกเนี่ยเขาคงคิดว่าเป็นทำจนเป็นนิสัยแล้วอ่ะตอนกินก็ต้องกินนะเนาะแต่มันร่างกายมันรับไม่ไหวก็ล้วงคอให้มันอ้วกออกมาบางทีก็กินยาระบายเข้าไปนะคะพ่อแม่ของอิงอิงเนี่ยได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวเธอผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะมีคนติดตามมากกว่า1 ล้านคนเลยพี่ไหมเนี่ยอิงอิงนะเขาดังมากนะคะคือเธอกินอาหารปริมาณมากเกินไปซ้ำๆเป็นเหตุให้ระบบโพแทสเซียมของเธอต่ำก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอิงอิงบอกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดของเธอต่ำลงถึง 2.3 แล้วก็ยอมรับว่าสาเหตุมาจากการกินโชว์ผ่านสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็เขาออกมาเตือนผู้ติดตามว่าแม้ว่าการหาเงินจะสำคัญแต่สุขภาพก็ควรมาเป็นอันดับแรกเสมอนะคะก็คือต้องใช้ร่างกายหนักเนาะคนที่กินเยอะๆเนี่ยพี่ไหมอย่างเช่นบางทีกินไข่เยี่ยวม้า60-70 ฟองอะในระหว่างการไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งหนึ่งอ่ะตายๆเนาะมันเกินอ่ะมันเกินความต้องการของร่างกายอ่ะอะไรก็ตามที่มันน้อยไปหรือว่าเกินมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะขณะที่สินค้าอื่นๆก็บีบให้เธอต้องกินอย่างต่อเนื่องเช่นกันเธอบอกว่านักกินจุมักจะเผชิญแรงกดดันให้กินมากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายถึงแม้ว่าร่างกายของพวกนักกินเนี่ยอาจจะไม่สามารถทนต่อความหนักหน่วงได้ก็ตามนะคะคุณหมอออกมาเตือนเลยคุณหมอบอกว่าลำพังแค่การกินจุอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สูญเสียโพแทสเซียมอย่างรุนแรงประเด็นสำคัญอยู่ที่พฤติกรรม2 ประการที่พบได้บ่อยในแวดวงนักกินคือกินเสร็จแล้วก็ไปล้วงคออ้วกและการใช้ยาระบายเพื่อที่จะรักษารูปร่างเอาไว้ในขณะที่ยังต้องกินอาหารปริมาณมากต่อไปนักกินจุบางคนต้องกินต่อหน้ากล้องแล้วบังคับให้ตัวเองอ้วกออกหลังกล้องหรือกินยาระบายเพื่อขับถ่ายอาหารที่กินเข้าไปให้ออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะพี่ไหมคุณหมอบอกว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมในน้ำย่อยและของเหลวในลำไส้เนี่ยมันสูงกว่าในเลือดมากเพราะฉะนั้นการอ้วกหรือว่าการถ่ายท้องเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยอาจจะนำไปสู่การสูญเสียโพแทสเซียมจำนวนมากและทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะโอ้อิงอิงไม่ใช่อินฟูรายแรกนะที่เจอสถานการณ์แบบนี้นักกินบางคน ก็ผลักดันตัวเองเข้าสู่วงจรอุบัติของการกินเกินขนาดและทำร้ายตัวเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคนกินดุและดึงดูดผู้ชมนะคะบางรายเนี่ยกินนับเป็นกิโลพี่ใหม่20-25 กิโลภายใน2 ชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้มันไม่แล้วกินแล้วอ้วกมานี่มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะคุณอ้อม
1: มัน
0: ฝืนธรรมชาติ
1: การอ้วกเนี่ยพี่ใหม่มันเหนื่อยนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทั้ง
0: มันแทบจะหมดแรง
1: มันแทบจะหมดแรงเลยอ่ะบางคนกินเกี๊ยวซ่า120 ชิ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป16 ซองในการไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งเดียวและต่อมาก็มีน้ำหนักตัวสูงถึง190 กิโลกรัมจนต้องเจอกับอาหารเปิดปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อเผาหลงนะคะเป็นอินฟูสายกินเหมือนกันอายุ29อันนี้ก็เสียชีวิตเหมือนกันจากภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจากน้ำหนักตัวเนี่ยพุ่งสูงถึง160 กิโลค่ะ
0: โอ้โห
1: ยังมีอีกนะคะอินฟูชื่อเหวินเว่ยเกอป่วยเป็นโรคไตระยะ

0: สุดท้ายแล้วต้องฟอกไตเป็นประจำเพราะว่าต้องโชว์กินอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะและยังมีอีกคนหนึ่งซานชีเกอร์นะคะนักกินโชว์สายดื่มที่เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าดีกรีแรงของจีนไป4ขวดระหว่างการดวลกับสตรีมเมอร์รายอื่นนะคะ
1: ไม่น่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับไอ้เรื่องนี้นะคุณอยากจะได้ยอด engage อยากจะได้ยอดแล้วก็มันก็ได้รายได้จากไอ้สื่อโซเชียลแต่มันคุ้มไหมล่ะกับชีวิตอะ
0: จริง
1: ๆ
0: ประเทศจีนเนี่ยเขาได้บังคับใช้ข้อจำกัดทางกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับมานานแล้วนะคะเพื่อที่จะปราบปรามคอนเทนต์สตรีมกินที่ไม่เหมาะสมและเกินพอดีซึ่งอย่างคนเป็นเป้าหมายหลักในยุทธการชิงหลางของประเทศค่ะคือการปฏิบัติการจัดระเบียบโลกไซเบอร์ให้สะอาดบริสุทธิ์นะคะโดยกฎหมายต่อต้านการสิ้นเปลืองอาหารซึ่งผ่านร่างในปี2021ห้ามการผลิตเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาทั้งในรูปแบบเสียงและวิดีโอที่ส่งเสริมการกินอาหารมากเกินขนาดและกินแหลกอย่างชัดเจนนะคะพี่ไหมนี่เขาก็มีกฎหมายออกมาดูนะแต่มันก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะอินฟูทั้งหลายจริงๆการทำคอนเทนต์ออนไลน์นี่ห้ามยากเหมือนกันนะพี่ไหมเนาะมันก็เลยมีออกมาหลากหลายอะ
1: ถูกใช่ค่ะ
0: นะก็ต้องระวังนะสายกินบ้านเราก็หลายคนนะจ๊ะต้องดูแลไตดูแลตับดีๆดูแลร่างกายเรื่องโพแทสเซียมในร่างกายด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวทำอะไรที่มันเกินธรรมชาติเลยนะต้องให้มันเป็นปกติดีกว่า
0: ใช่ค่ะ เอาด้วยความเป็นห่วงนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: พบกันวันจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิภาคยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น

0: ภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเอกนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอี่ยวโกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701 คนมูลค่า55 ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701 คนมูลค่าความเสียหายกว่า55 ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจโดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701 คนและส่งมอบเงินมัดจำ2 ครั้งเป็นเงินสูงถึง55 ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2 รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55 ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดได้เลยที่หน้าปัดวิดีโอของเราหรือว่าไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่จะฟังกันได้ติดตามกันได้ก็คือช่องทางของแอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองนะครับฟังรายการวิทยุของ FM 100.5 ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect กันก็ง่ายเหมือนกันนะครับและจะพูดคุยทักทายหรือว่าจะตั้งคำถามผ่านรายการไขปมคนในข่าวผ่านอีกช่องทางก็คือ LINE @นะครับ @mcot news นั่นเองนะครับพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาเพิ่มพื้นแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับโอ้วันนี้ก่อนเข้ารายการนี้เรียกว่าหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทมรวมถึงปริมณฑลเองเนี่ยฝนตกหนักเลยคุณผู้ฟังนะครับที่ไหนตกอยู่บ้างหรือว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างก็ทักทายกันมาบอกกันได้นะครับเผื่อที่จะได้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับเพราะวันศุกร์ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังเดินทางไปแต่ละที่อยู่นะครับแน่นอนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เลยเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นแรงเลยนะฮะที่เป็นผลงานของต้องบอกว่าเป็นผลงานของตำรวจกองปราบนะครับที่บุกในการจัดการควบคุมตัวนะครับบุกจับนะครับหลวงพ่อโชตนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แน่นอนหลายคนอาจจะได้ข่าวกันมาบ้างแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าตลอดทั้งวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับและเป็นที่มาของปมประเด็นที่เรานำมาคุยในวันนี้มันมีข้อสงสัยมันมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกันผ่านรายการไขปมคนในข่าวของเราครับกับประเด็นนี้เลยครับไม่เข็ดหรือปล่อยปละพระเงินวัดสีกายังผุดไม่หยุดครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุพรรณนักอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักจัดสังคมและการเมืองนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ไม่นับ
6: โอ้เยอะ
5: คุยเรื่องเนี่ยฮะพระวัดเงินวัดสีกาโอ้โหกับอาจารย์เสน่ห์นี่ก็หลายยก
6: หลายยกแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคือปีแล้วนี่มาเขาเรียกรัวๆเลยนะปี2568เนี่ยรัวๆเลยตอนปี69นี่ก็เบาลงนิดนึงแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอนะครับจะเรียกว่าอะไรนะบางคนเรียกว่าสมีโชติ
5: สมีโชติ
6: บางคนบอกว่าสมีโต๊ะกลมอะไรไม่รู้นะตั้งชื่อกันไปนะ
5: ครับอาจารย์
6: มีฉายาต่างๆนานากันจนกระทั่งโอ้มันอะไรกันเนี่ยนะฮะวันนี้เราเอาเรื่องนี้มาคุยจริงๆวันนี้9/11นะ
5: วันนี้ใช่ใช่

0: 11กันยาเนี่ย
1: 25ปี
0: เมื่อ25ปีที่แล้ววันนี้เหตุการณ์ใหญ่ที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาของเขากับเรามันห่างกันประมาณ12ชั่วโมงก็อาจจะไม่ตรงเวลากับพอดีเป๊ะแต่ว่าเรื่องนี้ที่เราคุยกัน

0: มันเป็นอะไรอ่ะเรื่องที่ปรากฏการคือถ้าจะบอกว่าเรื่องเงินอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีนารีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสังเกตดูไหม
1: คร
0: ับ เมื่อก่อนนี้เราก็มักจะใช้คำว่านารีพิฆาตนะแต่ถามว่านารีถ้าไม่มีเงินตรานารีก็ไม่มาบางทีคือมันจะต้องมีองค์ประกอบด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าจะถามบอกว่าลำพังนารีเข้ามาหาอย่างเดียวเนี่ยนะมันต้องมีประโยชน์อะไรด้วยถูกไหมคร
1: ับ
0: ต้องมีผลประโยชน์ด้วยมันไม่ใช่เรื่องของความเสน่หาอย่างเดียวมันไม่ใช่นั้นเป็นอย่างเดียวมันจะต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นด้วยถูกไหมครับนะฮะทีนี้ไอ้กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มันช็อกตรงที่ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดที่ตอนหลังได้รับการยอมรับมาที่จังหวัดอยุธยาก็ถึงเป็นวัดเก่าแก่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมก็มีประวัติได้เข้าไปเหมือนกันนะ
1: มีประวัติทางประวัติศาสตร์นี่ก็มีประวัติค่อนข้างที่จะสำคัญเลยทีเดียว
0: สำคัญสำคัญ
1: ครับ
0: แล้วก็ชื่อดีนะฮะชื่อพูดง่ายว่าพุทธไทยสวรรค์มันฟังแล้วมันดีอะพุทธะนะฮะแล้วก็มีสวรรค์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพูดง่ายว่าคนรู้จักดีนะฮะเป็นวัดดังแต่ว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยเราก็ไปทำบุญกันอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเรื่องราวมันจะมีแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วพอถูกเปิดเผยมานี่โอ้โหเป็นที่น่าตกใจเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนมันยังเป็นแค่ซุบซิบซุบซิบ
1: คร
0: ับ คุณโ
1: อ๊ครับอาจารย
0: ์บางทีมันก็จะมีข่าววิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งถกเถียงกันใช่ไหม
1: ครับ
0: บางทีเราจะได้ยินนะพวกบรรดาอะไรอ่ะพวกนะคนภายนอกอ่ะชาวบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีก็ร้องเรียนไปอะไรไปร้องเรียนผู้ใหญ่ไปร้องเรียนอำนาจหรือผู้มีอำนาจทั้งหลายบอกให้มาตรวจสอบวัดนี้จะเอาวัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แต่มันก็ไม่มีหลักฐานแล้วก็สู้กันแหลกลานหมดนะฮะแต่ใครจะเชื่อวันนี้มันเป็นยุคสื่อโซเชียลนี่มันโอ้โหหลักฐานมันจะเลยนะ
1: แล้วเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยด้วยอาจารย์ไม่ต้องคือมันสามารถดึงข้อมูลจากเทคโนโลยีอย่างกล้องวงจรปิดเนี่ยมาได้เลย
0: โอ้ตอนแรกผมก็รู้เหมือนกันตอนที่ตำรวจไซเบอร์ไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์เขาเรียก CIB นะ
1: คร
0: ับ เราสอบสวนกลางเข้าไปจับใน CIB นี่จัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะถูกไหมแล้วงานนี้ถ้าไม่ถึงมือตำรวจ CIB เนี่ยผมว่าก็ยากเหมือนกัน
1: ถ้าพูด
0: ยากเหมือนกันเพราะว่าลำพังสำนักพุทธนี่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะบทของสำนักพุทธเนี่ยพอเจอเรื่องร้องเรียนลักษณะอย่างนี้สำนักพุทธทำยังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลายเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งเราเห็นมีคนอะไรแชร์คลิปนะบางทีเนี่ยผมว่าไอ้ภาพที่นะอะไรอ่ะพระไปทำอะไรกับศรีกาเนี่ยมันยังมีอยู่นะถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยนะมีแชร์มีอะไรกันอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกอะไรอ่ะตรวจสอบมาอาจจะเป็นพระเนี่ยว่าไม่เป็นที่รู้จักว
1: ่
0: าอาจจะยังไม
1: ่ครับ
0: นะฮะก็ยังเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเป็น nobody อ่ะมันไม่ใช่ somebody
1: ยังไม่ได้
0: nobody คือไม่มีตัวตนอ่ะไม่มีรู้ว่าใครไม่รู้จักอ่ะเพราะปล่อยผ่านเลยไปถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่ว่าพอมีตัวตนมีชื่อเสียงมีอะไรเนี่ยระดับเจ้าอาวาสแล้ววัดดังอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์มันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นความแตกต่างแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็พูดกันสะเทือนใจทุกครั้งที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่แล้วมันก็จบตรงในเรื่องของนารีแต่งวดนี้เนี่ยมันไปมีหลักฐานที่เต็มตัวจริง
1: ๆครับ
0: คือเงินเนี่ยก็ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าถูกอมแต่เรียกว่าถูกอมก็ได้เพราะว่าเงินนี้มันควรจะต้องเป็นเงินวัดถูกไหมครับในเบื้องต้นก่อนเนี่ยคือ92 ล้านบาทก่อน
1: ครับ
0: นะฮะถูกก็ถูกยักยอกเข้าไปอยู่ในบัญชีตัวเองหายไปพูดง่ายๆว่าไม่ได้เข้าบัญชีเข้าไปอยู่ในบัญชีของวัด
1: แทบจะไม่ได้ถูกหมุนเวียนไปในบัญชีของวัดเลยจ้ะ
0: ใช่สองเนี่ยมันนั่นกว่านั้นก็คือเรื่องของอะไรมีศรีกาคนโปรดนะฮะไม่ยอดยาหยีนะนะไม่ยอดยาหยีของสมีโชติเนี่ยนะก็ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ปรากฏว่าพอลบคลิปก็ออกมาเร็วมากเลยนะ
1: โอ้โหโอ้ไหลมา
0: แล้วออกมาแบบตอนแรกๆก็มีเบลอๆตอนหลังมันไม่เบลอทีนะ
1: ไหลมาแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องปฏิเสธเลยอาจารย
0: ์มันไม่ได้แล้วปรากฏว่าคือเท่าที่รู้เนี่ยข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยมาก็คือว่าที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ

0: 60จุด
1: ใช่คร
0: ับ นะไม่นึกว่ามันจะมีโอ้โหนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยนะจะไปจะต้องมี
1: รอบกุฏิก็30จุดแล้วอาจารย
0: ์เออนะฮะมันต้องละเอียดแล้วทำไมถึงจะต้องเยอะขนาดนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเจ้าอาวาสเองเนี่ยต้องคอยดูจอมอนิเตอร์ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ
1: ผ่านโทรศัพท์
0: ผ่านโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งเราก็จะเห็นในคลิปก็เห็นชัดเจนทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ยังต้องอยู่จอตลอดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็คล้ายๆว่าพอมีอะไรต่างเข้ามาก็ต้องหยุดนะ
1: คร
0: ับ หยุดปฏิบัติการก่อนนะฮะแล้วก็ทำเป็นปกตินะครับถ้าจะว่ากันตรงๆก็คือทำงานในเครื่องแบบอะเป็นเรียกว่า ต้องอยู่ในเครื่องแบบเพราะว่านะ
1: ครับ
0: ทั้งชายทั้งหญิงนะพูดง่ายๆนะต้องอยู่ในเครื่องแบบนะครับพอถึงเวลาเกิดเรื่องอะไรปั๊บก็ยังสามารถตีเนียนเป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่าไอ้งานเนี้ยมันมีข้อมูลไปจากลูกศิษย์นั่นแหละคนในนั่นแหละถูกไหมครับ
1: ซึ่งก็มีข้อมูลออกมาแล้วล่ะคือลูกศิษย์เองก็ยอมรับแหละออกมาเผย
0: คนไม่ไหวนะ
1: คือทราบพอจะทราบแต่ว่าก็พยายามหาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่แหละนะครับ
0: ใช่แล้วดูเหมือนกล้องที่เราเห็นนี่เป็นกล้องแอบนะแอบถ่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่กล้องวงจรปิดแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะกล้องวงจรปิดนี่นะสมีโชดดีแกตรวจสอบเองก็ไม่ปล่อย
1: ควบคุมอยู่ในการบังคับมุมกล้องใช่ไหมอาจารย
0: ์แน่นอนไม่มีทางแกก็ดูด้วยตัวเองอ่ะใครเข้ามานี่แก๊กแล้วรู้รัศมีด้วยรู้ระยะทางด้วยนะฮะถ้ามาถึงตำแหน่งนี้ต้องหยุดทำงานแล้วนะอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะตอนช่วงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไปให้ถ่ายตัวเองในภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกถูกไหมฮะแต่ทีนี้มันมีกล้องเขาเรียกกล้องแอบถ่ายอะนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นมุมกล้องชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการแอบถ่าย
1: ใช่เพราะว่าก็เป็นการติดตั้งที่แบบเพื่อมุมนี้ชัดเจนคือเหมือนกับมุมนี้แหละน่าจะเป็นมุมที่ใช่ที่สุด
0: แล้วปรากฏพื้นที่นี่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้นะนะทำได้ทุกอย่างบนโต๊ะนี้เลยเพราะนั้นไอ้ที่เห็นว่าจะต้องมาเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเลยนะทำได้เรียบร้อยเลยนะที
1: ่
0: จุดเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพอมีหลักฐานเนี่ยแล้วส่งมาให้ตำรวจก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะในการเก็บข้อมูลและไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเข้าไปสู่พื้นที่นั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: โอ้แน่นอนครับอาจารย์
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ทำแค่สองคนในท่านนั้นแหละต้องมีคนอื่นรู้อ่ะคุณโอ๊กว่าไหม
1: ก็ค่อนข้างที่จะคือต้องยอมรับว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหลายกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาหลายกลุ่มแล้วก็ในบรรดาลูกศิษย์เองก็จะมีหลายนิสัยเหมือนกันนะครับ
0: ถูกต้อง
1: มันก็อาจจะมีจุดนี้แหละที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวแบบนี้มันระคายครับอาจารย
0: ์แล้วคือถ้าเฉพาะลำพังเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยนะสมมตินะ
1: ครับ
0: เรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยแบบที่มันก็ยากเหมือนกันนะที่คนทั่วไปจะรู้เพราะมันเป็นเรื่องของธุรกรรมอ่ะนะ
1: ครับ
0: ใครจะไปรู้แต่มันมีเรื่องของสีกาเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันดูออกอ่ะถ้ามันมีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยการสบตากันอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะ
1: เพียงแค่สบตาก็หวั่น
0: มันก็รู้ของไปอย่างนี้มันต้องรู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราดูคลิปบางทีเห็นไหมที่เป็นลักษณะเหมือนคนที่ต้องเข้ามาทำงานมีอะไรผู้หญิงเข้ามาทำไมมันคนละอย่างกันเลยกับอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยหน้าตามันคนละเรื่องกันเลยถูกไหมฮะมันไม่ใช่หรอกนะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่พึงสังเกตเห็นได้อยู่แล้วแล้วก็ตำรวจก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกว่าที่จะได้ข้อมูลแล้วเข้ามานี่คือพูดง่ายๆว่าเข้ามาปฏิบัติการในการจับนี่ก็ต้องเฉียบขาดมากถูกไหมฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทำไมเพราะว่าต้องเอาอยู่อะถ้าไม่อยู่นี่มันโอ้โหลำบากถูกไหมแล้วสำคัญคือถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยมันจะมีลูกศิษย์เยอะด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เหมือนใกล้เคียงกับวัดไร่ขิงจำได้ไหมฮะตอนนั้นหลวงตาแย้มอดีตหลวงตาแย้มเนี่ย
1: ครับ
0: แบบเดียวกันเลยอันนั้นถ้าไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจบุกเข้ามาเขาเรียกอะไรนะมาชิงแสดงตัวก่อนเลยรู้ว่าจะมีหมายจับออกมาแล้วสุดท้ายก็มีหมายออกมาพอมีหมายก็เลยตำรวจก็เลยจับซะเลยนะ
1: คร
0: ับอันนั้นก็ลำบากถ้าเกิดว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเนี่ยการจับต่างๆก็จะลำบากบางทีก็จะถูกอะไรอ่ะถ้าไปเจอกลุ่มมันมีเรื่องผลประโยชน์เนี่ยก็จะต้องยื้อกันไม่ยอมไม่ศึกกับพวกงานถ้าศึกแล้วเสีย
1: ประโยชน์
0: ถ้าหมดเลยเสียผลประโยชน์ไปเลยเพราะนั้นต้องไม่ยอมให้ศึกกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือไม่มีลูกศิษย์อะไรรู้เรื่องพอโดนจับเข้าไปก็จบเลยตรงนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เห็นที่ตำรวจไปแสดงหมายจับเนี่ยนะฮะแล้วก็อ่านด้วยต่างๆนี่ก็ทำเป็นงงๆเข้ามาได้ยังไงต่างๆนี่นะแปลกใจเล็ดรอดมีกล้องวงจรปิดดูอย่างดีแล้วไม่น่าเชื่อจะมีตำรวจเล็ดรอดเข้ามาได้น
1: ี่ครับ
0: แล้วสุดท้ายก็พอโดนจับปั๊บก็ผู้หญิงก็โดนด้วยเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็ดีนะมันครบถ้วนไปเลยทีเดียวนะ
1: คร
0: ับ ปีกาเอนี่ก็โดนไปด้วยนะครับแล้วเนี่ยถึงวันนี้ที่เราน่าตกใจก็คือว่าตอนนั้นเราบอก92ล้านถูกไหมครับ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยล่าสุดมีการยึดทรัพย์สมีโชคดีบอกเงินในบัญชีมีอยู่ประมาณ290ล้าน
1: โอ
0: ้โหนะฮะและยังมีเงินที่ซุกอยู่ในกุฏิอีกประมาณ144ล้าน
1: ครับ300กว่าล้าน
0: อะไรขนาดนี้มีทองคำหนักประมาณ 1,000 กับ66บาท
1: โอ้โห
0: มันเหลือเชื่อไหมถ้าคิดเป็นเงินก็ตกประมาณอันนี้คือราคาทอง
1: มัน
0: มีขึ้นมีลงนะก็อาจจะสัก70ล้านโดยประมาณ
1: ครับ
0: ถ้าคิดว่าบาทละ 70,000 เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ตกประมาณ70ล้าน
1: ครับ
0: รวมเบ็ดเสร็จสลาตะนี่ก็ที่พบแล้วนี่ก็ประมาณสัก500ล้าน500กับ4ล้าน
1: เฉพาะฝั่งที่อยู่ในกุฏินะ
0: นี่แหละที่อยู่ในบัญชีของเนี่ยสมีโชติ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ที่อยู่ในกุฏิ144ล้านแล้วก็ยังมีทองคำอีกด้วย
1: เขาถึงบอก
0: ภาพไปเป็นทองคำด้วยนะ
1: เมื่อคืนเขาถึงบอกว่าเครื่องนับเงินของเจ้าหน้าที่เองพังไม่หนึ่งเครื่อง
0: ต้องเครื่องเดียวไม่พันไม่ไหวเครื่องโอเวอร์โหลด
1: มันเยอะไงอาจารย
0: ์มากเยอะมาก
1: โอ้โหบางคนนี่มีแซวนะไปโซเชียลมีเดียอาจารย์นึกว่าแบงค์ธนาคารแห่งชาติเป็นปึ้งเลย
0: แล้วมีคำถามว่านี่บวชมาทั้งหมด29ปี7เดือน
1: ครับ
0: ไอ้ที่จับที่นับเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันก่อนหน้านี้มันมีเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้กระจายไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจบแค่นี้ไม่ได้มันต้องดูเส้นเงินต้องดูต้องตามอีกอ่ะพูดง่ายๆว่ามีกระจายไปที่อื่นหรือเปล่านะฮะก็แล้วก็การเข้ามาของซีกาเอเนี่ยบางข่าวบอกว่า2ปีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่บางข่าวบอกไม่ใช่อ่ะมาตั้งแต่ปี250แล้ว
1: ก็คือ20ปี10กว่าปีเกือบ20ปี
0: แล้วก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าซีกาเอนะวันนี้ก็อายุ47ใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นอะไรนะแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่มั้ยฮะ
1: แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นก็มีเขาเรียกว่าตู้พระอยู่ในวัดนั่นแหละ
0: ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาสนิทยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เขาบอกในเบื้องต้นเนี่ยที่ไปค้นที่บ้านของซีกาเอนี่ก็เจอโอ้โหใช่ย่อยเลยดูไหมครับ
1: โอ้โหก็เพียบเลยฮะ
0: ยุบยับเลยเล่นเอาตกใจกระป้องเงินสดก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ3ล้าน8
1: ล้านกว่าใช่ครับ
0: แล้วยังมีทองคำอยู่ประมาณ90บาทยังมีโฉนดที่ดินแล้วก็อะไรอ่ะโอ้โหไอ้บัญชีเต็มบัญชี
1: มีโฉนดที่ดินมีใบประกันทองมี
0: ใช่ไหมฮะ
1: อะไรนะออมสินอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย
0: ์ใช่สลักออมสินก็มีฮะใช่นะฮะ
1: ครับมีกรมธรรม์ด้วยกรมธรรม์สุขภาพ
0: กรมธรรม์ด้วยถูกต้องนะฮะ
1: โอ้โหเยอะอยู
0: ่ธรรมดาน ะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่ามันโอ้โหนี่มันจะบอกไม่เนี่ยนะรับโดนเรื่องฟอกเงินไปก็ถูกต้องแล้วนะตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินก็ไปนะฮะ
1: ครับ
0: เรื่องอันเนี้ยมีสัญญาซื้อขายที่ดินมีกรมธรรม์สุขภาพมีใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบ
1: ครับ
0: นี่มันแต่มันร่วมมือกันหมดนั้นถึงได้ปรากฏทองคำอยู่7,000เป็นพันบาทเลยถูกไหมฮะ
1: ก็เฉพาะซีกาเอนี่ก็215ล้านอาจารย
0: ์โอ้
1: นะรวมตัวเลขมาแล้ว
0: ใช่ไหมฮะตัวเลขก็ประเมินออกมาแล้วนะ
1: 215ล้านครับ
0: คิดว่ายังมีซ่อนอีกไหมเนี่ยยังต้องเช็คอีกถูกไหมฮะ
1: เพราะว่าจากข้อมูลเองเนี่ยบางทรัพย์สินบางอย่างถูกใช้เป็นชื่อของกลุ่มในครอบคนในครอบครัว
0: ใช่ถูกต้อง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไปอยู่ที่มือของใครบ้าง
0: นี่แหละนี่แหละนะฮะเพราะนั้นมันโอ้โหดูแล้วมันไม่น่าเชื่อมาได้ขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วเงินทองเนี่ยถามว่าทำไมวัด ขนาดนี้มันจะมีเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าจำหน

0: ไปพวกนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอาจจะเรียกว่าที่ดังที่สุดเลยก็คือองค์จตุคามรามเทพถูกไหมฮะ
1: ครับเป็นพระเหรียญ
0: เป็นพระเหรียญซึ่งความจริงดังต้นฉบับดังจริงอยู่ที่นครศรีธรรมราช
1: ครับครับ
0: นะฮะแต่ว่าคราวนี้มาอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะ
1: ครับบอกว่าถ้าภาคกลางก็ต้องวัดนี
0: ้วัดภาคกลางก็ต้องอยู่ที่นี่คือจริงๆวัดนี้ก็จับกระแสได้เก่งมากผมเห็นเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสนะก็คือสมิโชติเนี่ยบอกนะอธิบายความเป็นมาเลยว่านะสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าคนก็นับถือกันเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: จริงๆกระแสก็มีจตุคามรามเทพแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณก็จริงก็มีหมดอ่ะที่วัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็ฟังก็ยังงงเหมือนกันว่าก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วพุทธเนี่ยทำไมถึงได้มีอะไรมีเทพมีเทวดาอะไรเข้ามาได้ยังไงถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยสมิโชติก็บอกว่าโอ้มันก็เนี่ยขนาดพระในพุทธศาสนาเวลาที่จะทำอะไรก็ต้องมีอัญเชิญเทวดาใช่ไหมฮะเน
1: ี่ย
0: นะก็เลยบอกเมื่ออัญเชิญเสร็จแล้วก็เป็นความเชื่อก็เลยถือโอกาสสร้างพวกเทพพวกเทวดาก็เลยเอาไปอธิบายได้เหมือนกันนะ
1: ก็มีการโยงมาให้ฟังขึ้น
0: โยงเข้ามาจดได้ด้วยง่าย
1: โยงให้ฟังขึ้นได
0: ้แล้วสุดท้ายมันตัวนี้กลายเป็นทำเงินทำทองไปถูกไหมครับน่าจะมีขบวนการไม่รู้ขบวนการหรือว่าเป็นการสนับสนุนการมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมฮะมีอะไรอ่ะผู้เชี่ยวชาญกูรูทางเรื่องพระใช่ไหมฮะมาโอ้โหมันก็เลยทำให้ราคานี่แบบพุ่งเลย
1: เซียนพระด้วยเซียนนี่แหละก็
0: มีเซียนพระอะไรต่างมานะ
1: ครับ
0: มีคนเขาเรียกอะไรพักกราฟแล้วก็วันนี้ก็ส่งมาให้ผมดูเลยบอกเนี่ยราคากราฟเหมือนตลาดหุ้นนะ
1: ฮะ
0: ตลาดหุ้นพระเนี่ยพอมีประสบการณ์มันแล้วมันสร้างเม็ดเงินก็บวกขึ้นไปนะฮะราคามันขึ้นไปเป็นแสนน่ะถูกไหมฮะแล้วถ้าไปเลี่ยมทองดีๆเนี่ยจะเป็นล้านเอาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเจอเรื่องอะไรอ่ะปฏิบัติการโต๊ะกลมเนี่ยนะ
1: จะครับผม
0: เขาบอกราคาตกลงมากระแทกพื้นเลยไม่มีค่าเลยไม่มีใครเอาเลยทีนี้นะฮะ
1: โอ้โหแล้วลูกค้ารายใหญ่ของพระเครื่องเมืองไทยนี่ก็เป็นชาวจีนด้วยนะอาจารย์ถึงจะเทกระจาดอ่ะอาจารย
0: ์หมดเลย เขาถ้าเป็นหุ้นเขาเรียกว่าลงฟลอร์นี่มันการแรกพื้นเลยนะฮะไม่รู้คุณนกจำได้ไหมตอนสมัยองค์พ่อจตุคามรามเทพก่อนเนี่ยนะ
1: จำได้ครับจำได้เลยจำได้แม่นยำเลย
0: พูดง่ายว่าต้องมีพิธีนะครับกันทุกก็เรียกอะไรอ่ะ
1: วัด
0: วัดนึงเนี่ยนะหลายรอบอ่ะ
1: ครับ
0: นะเครื่องบินเนี่ยต้องเพิ่มเที่ยวบินน่ะต้องเพิ่มเที่ยวบินนะฮะวันหนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยวไม่ได
1: ้
0: วันหนึ่งต้องมีอย่างน้อยบางทีเป็นสิบเที่ยวเลยแหละผมจำได้เลยบินกันว่อนเลย
1: ฮิตฮอตมากตอน
0: แล้วพิธีปลูกเสกอะไรต่างเนี่ยนะองค์จตุคามนี่พระที่ทรงกดท่านทรงจนเมื่อยอ่ะทรงวันหนึ่งหลายรอบอ่ะนะฮะ
1: ครับครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วพอถึงเวลาพอลงปั๊บตู้มเดียวเนี่ยสุดท้ายมีคนทำอ่ะจริงๆก็ดังอ่ะหมออะไรสักอย่างนะเออแหละที่ปันธงอ่ะพูดง่ายนะโดนก็ไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียกว่าเป็นคือเอาไปแจกยังโกรธเลยอ่ะไม่เอาอ่ะผมเยอะนะไม่น่าเชื่อนะตอนนั้นนะฮะ
1: ใช่ครับเยอะมากแล้วก็มีหลายรุ่นมีหลายพิมพ์มีหลายเนื้อ
0: ใช
1: ่ให้เลือกสรรเลย
0: แล้วงวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ติดดอยเนี่ยนะมันเพราะว่ามันไล่ราคาขึ้นมาเลยนะติดดอยยังพอมีโอกาสราคากลับมาใช่ไหมก็ยังปล่อยได
1: ้ก็เหรียญจตุคามในยุคนั้นที่หมดความนิยมเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องหนึ่งก็คือเศรษฐกิจสองก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนเรียกว่าไปนิยมกับวัตถุมงคลอื่น
0: ใช่
1: เปลี่ยนเขาเรียกเป็นวัฏจักรนะจ๊ะนั้นแต่ไม่ได้เกิดจากการที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้มันเขาเรียกว่าหมดศรัทธาไปเลยกับวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสก
0: แล้วจะทำยังไงใช่ไหมอันนี้เรียกร้องไม่ได้แล้วอย่างนี้มันแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกมันหลายครั้งแล้วที่เป็นรูปนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วไอ้ประเภทเก่งหาผลประโยชน์เรื่องนี้กันทีนี้พังกันทั้งเลยในระดับเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจะทำยังไงถูกไหมครับนะฮะเพราะนั้นไอ้ภาพเหล่านี้มันก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรคำถามสำหรับชาวพุทธหรือว่าทั่วไปบอกว่าคำถามที่

0: หนึ่งก็คือสำนักพุทธศาสนาก็มีบทเรียนเรื่องพวกอย่างนี้มาเยอะมาก
1: ไม่รู้
0: ถามตรงๆว่าท่านทำอะไรบ้าง
1: ไม่รู้กี่บทเรียนแล้วอาจารย
0: ์ไม่รู้กี่บทเรียนแล้วไม่รู้จะถอดไปอีท่าไหนแล้วถูกไหมครับเนี่ยผมลองไล่ๆเนี่ยนะมีเขียนบอกอะไรอย่างน้อยสุดเนี่ยเขาความจริงมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าลองจับประเด็นที่ว่าเขาเรียกอะไรเรื่องอื้อฉาวนะมากมายซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรพระฉาวในตำนานนะแล้วก็ล้วนแล้วแต่พัวพันกับเรื่องการเสพในสุนล้วนแล้วแต่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการยักยอกเงินวัดเนี่ยนะในวงการสงฆ์เนี่ยทั้งสองอย่างนะก็อย่างที่บอกเงินตรากับนารีเนี่ยคู่กันมาเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่อะไรที่พอจะมีตัวเลขนะที่แบบว่าข่าวมันมาในก็ตั้งแต่ปี31นะฮะ2531นี่ก็เรื่องสมีเจี๊ยบไม่ต้องลงรายละเอียดหรอก
1: ครับ
0: แล้วก็พระนิกรนี่ดังมากเมื่อปี233
1: พระ
0: นิกรนี่เป็นพระนักเทศนะเสียงทองสุดท้ายไปทางนี้ก็คือมีลูกมีเมียแล้วพูดง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับใช่
0: สุดท้ายก็ต้องปาราชิกแต่ว่าตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับพระยันตระนี่ดังมากนะฮะ2ปีครับ2537นี่ก็ลวงโลกอย่างแรงเลยแหละ
1: ครับ
0: นะสุดท้ายเนี่ยก็โดนก็เรียกปาราชิกแต่ก็อย่าไปเปลี่ยนเครื่องแบบนะที่ตอนหลังก็ใส่ชุดสีเขียวนะครับยังไม่ยอมนะพูดง่าย
1: ครับ
0: เรื่องราวพระภาวนาพุทโธนี่2138
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็นครปฐมไปล่วงละเมิดเด็กไปประมาณ6คนนะเด็กที่อยู่ในอุปการะนะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ก็น่ากลัวมากนี่จริงๆถูกพิพากษาจำคุกประมาณ160ปีแต่ว่าจำคุกสูงสุดได้50ปีตามกฎหมายนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วต่อมาก็มีอะไรพระธรรมธรวันชัยถาวโรอันนี้ก็อื้อฉาวตั้งแต่ปี243นะครับพระอิสลามมุนี244โอ้นี่มีจดหมายพร่ำรักอะไรต่างด้วยนะครับแล้วนี่ดังมากเลยเนี่ยถ้าจำได้แม่นเลยก็คือหลวงปู่เนนธรรมถูกไหมฮะ2556เนี่ยที่นั่งเครื่องบินนะแม่จำได้จะไปกับอันเนี้ย
1: ครับใช่ฮะ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่แปลกใจก็คือดูอายุไม่เยอะทำไมถึงเรียกหลวงปู่ผมจำได้เลยก็เพราะว่าให้นับอายุตั้งแต่ชาติปางก่อนด้วยนะ
1: ชาติปางก่อนนู่นจำได้เลยถ้าเวลามีกิจนิมนต์ที่ไหนต้องนั่งโรสรอย
0: ใช่แต่มาสุดๆ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายนี่แล้วก็มีลูกมีเมียแล้วทั้งนั้นแหละเช่นกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นนี่ทำไอ้ทองโอ้โหบริจาคทองกันสรุปหมดถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่แล้วพอมาถึงยุคที่มันเป็นยุคโซเชียลเนี่ยนะเราจะเห็นมันก็มีอะไรมีพระสายเปย์มีพระคาดผมถูกไหมฮะ แล้วก็เนี่ยที่ดังไปไม่นานเนี่ยพระกาโตะเมื่อปี2565
1: เขื่อนนะ
0: อันนี้ก็เรื่องสันเขื่อนไงฮะสันเขื่อนกับสีกาตองถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ตอนหลังก็ยอมรับสารภาพถูกไหมแล้วก็ตัดสินใจก็สึกไปบอกว่าอะไรนะเนื่องจากว่าประสบการณ์น้อยถูกไหมครับประสบการณ์น้อยพระกาโตะครับสีกาตองนะแล้วก็ทีนี้พอมาถึงปี2568เรื่องใหญ่แล้วนี่ก็คือเนี่ยเล่นเดาช็อกเลยก็คือวัดไร่ขิงใช่ไหมฮะโลตาแย้มเนี่ยฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณสัก 2,000 ล้านได้นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบำเรอสีกาแล้วก็สีกาก็ส่งไปเล่นการพนันแล้วก็สีกาเกณฑ์นะนะสีกาเกณฑ์ก็ไม่เยอะอะฮะให้ไปประมาณสัก800กว่าล้าน840ล้าน
1: ไม่เยอะ
0: มันง่ายหรือเปล่านะ
1: ไม่เยอะแต่เราแทบจะหาไม่ได้
0: เยอะมากวัดในขีนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะตกใจว่าโอ้โหบัญชีวัดเยอะมากเลยต้องหลายบัญชีผมจำได้เลย53บัญชีอะใช่ไหมแล้วก็สีกากอล์ฟนี่โอ้โหเรื่องฮือฮาที่สุดก็สามารถที่คาดพระไปได้13รูปเป็นพระทั้งผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ใช่
0: สะเทือนวงการอย่างยิ่งนะฮะ
1: อันนี้สุดๆแรงเลยไม่น่าเช
0: ื่ออันนี้สุดๆ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเนี่ยอดีตหลวงพ่อลงกฎนะฮะวัดพระบวชน้ำพุ
1: ครับ
0: มีมูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นล้านนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอันนี้ศรัทธามหาชนนะฮะคือทำบุญกันทั่วประเทศตามตลาดสดตามอะไรทั้งหลายมีที่ตู้บริจาคกันหมดแล้วล่าสุดวันนี้ก็มาถึงเนี่ยปี2019นี่ก็คือนะอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: บางคนก็จะเรียกอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็เรียบร้อยไปแล้วงานนี้นะก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป
1: คร
0: ับ แต่มันถามว่าบทเรียนเหล่านี้มันก็ต้องทวงไปแล้วล่ะว่า สำนักพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่

0: ใหม่เลยมันเรื่องเก่าแล้วคุณทำอะไรในการป้องกันผู้สิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคำถามต่อมาที่อยากจะรู้คือพรบสงฆ์ที่ถูกประกาศมา
1: ครับ
0: เราพูดกันหลายเที่ยวแล้วพรบสงฆ์ตอนนั้นเนี่ยสมัยเนี่ยผมจำได้แล้วรัฐมนตรีสุชาติ
1: อ่าใช่ครับ
0: พ่อบุญดำเนี่ยเป็นคนขึงขังมากเลยต้องแก้ภายใน30วันจะต้องดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะ
1: กรอบเวลานี่มันน่ากลัวจริงๆอาจารย
0: ์ใช่ตอนนั้นเอาจริงมากพรบสงฆ์เนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2505แก้ไขมาไม่ทันเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะแล้วมาถึงวันนี้ท่านดูจะกับจ้อยเงียบกริบไหม
1: เงียบกริบ
0: ไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นจะไปเชื่ออะไรกันกับบรรดาเสียงขึงขังขึงขังให้ท่าขึงขังแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มีไว้แสดงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยพรบสงฆ์ก็ไม่ได้แก้ไข
1: คร
0: ับ ต่อมาเนี่ยสำนักพุทธศาสนาเองก็รู้ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าวัดเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: กฎหมายเพราะนั้นที่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทห้างร้านทั้งหลายมันต้องยื่นบัญชี
1: อืมอ่าใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: บัญชีแล้วรับไปจ่าย
0: วัดเนี่ยสำนักพุทธก็บอกว่าตามความสมัครใจแล้วก็มีบอกว่าก็ถ้าใครมีความพร้อมก็ยื่นมาไม่ได้มันต้องยื่นทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ก็เป็นซะอย่างนั้นไง
0: ก็มันเป็นซะอย่างนั้นมันเป็นช่องว่างทำไมไม่บังคับให้มันต้องมีการยื่นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วระบบบัญชีเนี่ยเราก็พูดกันหลายที่มีบทเรียนจากวัดไร่ขิงว่าหลายบัญชีเนี่ยเวลาจะยื่นเอาบัญชีอะไรมายื่นล่ะถูกไหมคร
1: ับ
0: เอามาตรวจสอบล่ะเพราะฉะนั้นตามหลักการของวัดนี่คือจะต้องมีบัญชีเดียว
1: บัญชีกลางบัญชีเดียว
0: ถูกไหมบัญชีเดียวบัญชีของวัดบัญชีเดียวแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการวัดต้องมีคนที่มาดูแลถูกไหมครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เจ้าวาด
1: ร
0: ับ
1: เข
0: ้
1: าเท่าไหร่รายจ่ายออกอย่างไรใครเป็นคนเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน
0: ถูกไหมครับ แล้วก็ที่สำคัญคือห้ามเปิดบัญชีส่วนบุคคลเป็นผู้รับบริจาคเองซึ่งนั่นเป็นช่องว่างเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเอาวาดอะไรทำเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจะเอาวาดก็ผ่องเงินอันนี้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมฮะแล้วมันกลายมาเป็นทองได้ไงหลงลึกดูถูกไหมคร
1: ับ ครับมีการเก็งกำไรด้วยนะก็คือเป็นทองเนี่ยคือเก็งกำไรแล้วแหละ
0: เออใช่ไหมฮะมันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นบทเรียนคือผมว่าท่านไปจะต้องไม่ต้องบอกแล้วมันอยู่ในตำราของสำนักพุทธหมดแล้วยังไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วคิดว่าจะมีวัดต่อไปไหมล่ะถูกไหมครับ
1: ทำแล้วนะอาจารย์สำนักพุทธทำแล้วก็
0: ทำอะไร
1: เอาโต๊ะไปทำลาย
0: เออใช่อันนี้คือประโยชน์ที่สำนักพุทธเราทำเป็นเรื่องเป็นราววันนี้จริงๆก็คือทนไม่ไหวก็ได้ขอให้ตำรวจเอาโต๊ะนะโต๊ะของกลางเนี่ย
1: เพรา
0: ะกลมเนี่ยออกมาตอนแรกผมก็ตกใจไอ้จะยึดไปทำอะไรไปตรวจสอบอะไรกันที่ไหนได้ไหมขอเอาไปทำลายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นจุดเช็คอินของญาติโยมเดี๋ยวไปขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะ
1: คร
0: ับ แต่วันนี้ก็มีคนจำลองรูปโต๊ะกลมนี้เต็มไปหมดแล้วตอนนี้เต็มหน้าฟีดไปหมด
1: แต่ว่าพอมียิ่งมี AI เข้ามาด้วยนะอาจารย์นะครับก็เจนภาพเป็นสนุกสนานเลย
0: มีคนทำภาพเหรียญออกมาหลายท่าเลยตอนนี้
1: ยอมนะยอมในไอเดียของแต่ละท่าน
0: แล้วก็มีแคปชั่นคำคมมาเยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ผมว่าแทบจะไม่ต้องสรุปแล้วว่าบทเรียนมันมีมากกว่าบทเรียนแล้ว
1: มากมาก
0: แต่บทกระทำเนี่ยบทปฏิบัตินี่ครับ
1: ครับ
0: จะมีใครออกมาแถลงแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้ออกมาเป็นอะไรกิจลักษณะนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องป้องกันหรือสิ่งหนึ่งที่จะจัดระบบจัดระเบียบเรื่องนี้
1: ครับ
0: ทำอย่างไรเห็นก็เห็นชัดที่สุดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อใดก็ตามที่ยังปล่อยให้เงินตราและนารีเนี่ยไม่ได้รับการควบคุมไม่ได้รับถูกจัดระเบียบเนี่ยมันก็จะเจออย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า
1: ครับ
0: แล้วเราก็เนี่ยเรามีพระรัตนตรัย3อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายคนก็เลยยึดแต่พระพุทธรูปก็แล้วแต่นะ
1: ครับก็อย่างท่านรองนายกท่านประกรณ์ก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เช่นกันฮะอาจารย์บอกว่าต้องแยกพระพุทธศาสนาออกจากประพฤติของสงฆ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้มีกฎหมายแต่อยู่ที่การควบคุมกิเลสในใจแล้วก็สั่งนะผส.นะอาจารย์ทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงส่วนกลางนี่มาละป้องกันปัญหาทุจริตและพฤติกรรมประพฤติที่ไม่เหมาะสมขอประชาชนหยุดแชร์ภาพเหตุการณ์กระทบจิตใจชาวพุทธจิตใจชาวพุทธนี่สะเทือนง่ายจังอาจารย
0: ์
1: และภาพลักษณ์ประเทศ
0: เพิ่นชื่อพ.ศ.เนี่ยมันเลยน่าจะอีกหลายปีนะมันผ่านมาหลายพ.ศ.แล้ว
1: วางระบบบัญชีมาอีกแล้วเชื่อมโยงส่วนกลางเนี่ย
0: ก็ไม่รู้เราจะพูดยังไงเนี่ยพูด
1: จริงๆมั

0: จำบทได้แล้วเนี่ยนะ
1: เรื่องพวกนี้ถ้าสั่งโป้งเดียวแล้วทำได้เลยนะอาจารย์
0: จบได้แล้ว
1: มันไม่มีอะไรที่มันแบบ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลเรื่องสำนักพิจารณาศาสนาก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับสั่งโป้งเดียวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ในร่างกฎหมายมามันจริงจะดี
1: ครับ
0: เรามีวัดต้องเท่าไหร่ประมาณ 4,000 45,000 วัด
1: ครับ
0: จะได้คุมให้มันอยู่ถูกไหมครับบัญชีเงินทองเท่าไหร่เนี่ยเงินวัดมันเท่าไหร่จะได้จัดระบบระเบียบเงินวัดมันเข้าที่จะที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับเรื่องนี้จริงๆอ่ะมีระดับคนมีชื่อเสียงหลายท่านก็ออกมาพูดถึงไอ้คนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วพูดแรงเลยทีเดียวนะคุณแท็กพรัญญูคุณแท็กพรัญญูบอกว่าคือตั้งแต่สิ้นหลวงพ่อหวนอดีตเจ้าอาวาสก็ไม่เคยเข้าไปที่วัดแห่งนี้อีกเลยเพราะว่า
0: คือไปสวรรค์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีเรียกว่าลูกศิษย์ระดับมาเฟีย
0: มันเป็นพุทธภัณฑ์นิดไปเต็มรูปไปซะแล้ว
1: ใช่ครับก็แสดงว่าปัญหามันมีมาให้เห็น
0: มีมานานแล้วมีมานาน
1: นะฮะจนมา
0: แล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละสมิงโชตินี่ก็เปลยไว้แล้วเห็นภาพเจ้าว่านโดนจับแล้วก็พูดแล้วว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วที่ใครก็โดน
1: นะครับ
0: มันรู้อยู่กับใจอ่ะนะครับ
1: ครับก็ไม่คิดว่าจะได้คุยเรื่องพระกันอีกใกล้สิ้นปีแล้วจะก็ได้คุยกันอีกจนได้นะครับแต่ก็ดีนะเหมือนคือเหมือนทบทวนเรื่องที่มันจะต้องทำแต่ยังไม่ได้เห็นวาระในการทำเลยโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบต่างๆที่มันจะต้องจัดการในเรื่องของเงินเรื่องของบัญชีเรื่องของรายรับรายจ่ายของวัดเองเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เนาะอาจารย์ครับก็ไม่รู้จะคืบหน้าไม่รู้จะมีวันนั้นหรือเปล่าวันนี้เต็มที่สำนักผู้โชว์ก็เอาแค่ยกโต๊ะไปเก็บขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเราพบกันวันจันทร์หน้านะครับ
1: ครับพบกันวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักจันทร์สังคมและการเมืองนะครับก็มาไขปมให้เราในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็ส่งข้อความมาขอบพระคุณมากนะครับมีคุณพี่มายุรีนะบอกว่าฝนตกหนักตั้งแต่เย็นยังตกอยู่เลยใช่ครับอสมทก็ยังตกอยู่เลยที่ไหนยังเป็นยังไงบ้างก็พูดคุยกันมาได้นะครับบอกกันมาได้เพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆคนก็เดินทางอยู่บ้างเหมือนกันหรือว่ากำลังมองหาเส้นทางเดินทางหรือมาระมัดระวังในการเดินทางก็จะได้ร่วมกันระมัดระวังในการเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากบอกต่อนะครับหากมีอาการนี่ตอนนี้ทั้งคุณผู้ฟังปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงไม่ว่าจะนั่งทำงานนานๆหรือว่าทำอะไรที่หน้าจอนานๆนะครับหรือว่าแม้แต่ขับรถทางไกลเองนานๆมันก็เมื่อยได้นะครับหรือปวดเมื่อยได้นี่แหละให้สุกยะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะครับตำรับวัดโพเป็นตัวช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมอีกขนาด3กรัมอีก6ขวดเลยนะครับโทร021143990ครับย้ำอีกทีครับ021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา990

0: 99บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับชุดที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊กนะครับมุมมองด้านจิตวิทยาเราก็น่าจะพูดถึงบ้างเช่นกันสำหรับกรณีนี้เหมาะเหลือเกินนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์หนุ่ยนะครับดร.นพพรโสวรรณะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนะครับและความเป็นเลิศด้านการบริการสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊กครับ
2: ครับผมก็มีพอจะมีสักองค์สององค์ไหมฮะเหรียญที่เหนือดวงเหนือดวง
3: ไม่มีเลยฮะไม่มี
2: เลยนะจันหนุ่ยนะไม่ใช่แอบมีทองคงทองคำเหรียญอะไรอย่างนี้เก็บไว้นะ
3: คร
2: ับ นะครับก็
3: เป็นข่าวดังเลยนะ
2: ใช่จันหนุ่ยว่ามองเรื่องนี้พอเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยจันหนุ่ยกำลังมีอะไรที่น่าสนใจในมุมมองของคนที่ชาวพุทธอ่ะเอาชาวพุทธก็ได้หรือว่าคนทั่วไปที่รับทราบข่าวเรื่องนี้จากไม่ว่าจะเป็นมันมาจากความศรัทธานะอาจารย์หนุ่ยจากจิตศรัทธาจากความเชื่อความศรัทธากลายมาเป็นหมดศรัทธาเนี่ยมันเปลี่ยนไวมากเลยอาจารย์หนุ่ยสังคมต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี
3: ้คือถ้าดูพอดีไปหาข้อมูลนิดนึงอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าจํานวนของชาวพุทธอ่ะก็ประมาณ 93-95% ครับต่อจำนวนประชากรนะครับ
2: คร
3: ับ
2: อาจารย์
3: เขาอยู่ประมาณนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคนจะหมดศรัทธาในศาสนาเนี่ยคงคิดว่าชาวพุทธนั้นมีความเข้าใจหมายความว่าก
2: ็
3: คือพูดภาษาที่คนชอบพูดกันก็คือเอาคนทำพระนะ
2: ครับ
3: หมายความว่าก็มนุษย์อ่ะนะครับก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ที่ว่าเมื่อบวชแล้วอ่ะก็คงจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในพระธรรมหมายความว่าปฏิบัติศาสนกิจนะครับ
2: อืมครับ
3: แต่เมื่อเกิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชาวพุทธเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไปวัดน้อยลง
2: ครับ
3: ก็มีผลด้วยนะครับก็มีผลในเชิงของกิจกรรมทางศาสนานะครับอ
2: าจารย์ครับ
3: ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เสน่ห์บอกนะที่คุยกันแล้วอ่ะก็คือว่าอย่างถ้าไปย้อนดูอ่ะสมีนี่ก็มีมานานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีผลอยู่บ้างในเชิงของว่าอาจจะรู้สึกว่าลดความศรัทธา
2: คร
3: ับ นี่คำว่าศรัทธาถ้าย้อนไปดูคือว่าคนศรัทธาในพระบางรูปบางเดี๋ยวนะจริงๆต้องเปิดเผยนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นคาทอลิกอะนะแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าก็มีความเข้าใจในศาสนาพุทธนะฮะทีนี้พระบางรูปเนี่ยบางองค์ได้บางรูปใช่ไหมขอโทษ
2: ใช่ได้
3: อาจจะใช้ลักษณะนามที่ผิด
2: ใช่ครับ
3: พระก็มีความสร้างศรัทธาโดยอาจจะเทศเก่งใช่ไห
2: ม
3: บางรูปก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติใช่ไหม
2: ครับครับ
3: แต่บางหรือบางวัดก็อาจจะออกมาในรูปอย่างที่เป็นข่าวอ่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็ทำให้คนศรัทธาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธเน
2: ี่
3: ยยึดถือหรือว่าศรัทธา
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดแบบนั้นละกันนะแต่ยังไงก็ตามชาวพุทธที่มีสติแน่นอนว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะพุ่งไปที่ผู้ภาษาชาวบ้านนะก็คือว่าเวลานั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็แล้วแต่เนี่ยก็คื

0: จิตเนี่ยก็จดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าชาวพุทธที่มีสติเนี่ยก็สามารถจะแยกแยะได้แล้วก็แต่ไม่ได้บอกว่ายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่
1: ใช่ก็คล้ายๆกันนะอาจารย์หนุ่ยคือไม่ว่าจะศาสนาไหนนะอาจารย์หนุ่ยคือมีทั้งดีคนหมายถึงว่าคนนะเราพูดถึงบุคคลมีทั้งคนที่ดีและก็คนที่ไม่ดีเช่นเดียวกันการที่จะแต่งกายเป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธหรือว่าเป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์หรือว่าเป็นอิหม่ามในศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่เป็นนักบวชในแต่ละศาสนาจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแต่งกายเหล่านั้นแล้วจะดีทั้งหมด 100% ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยนะอาจารย์หนุ่ยเทียบกันเลยคือมันอยู่การปฏิบัติการอยู่ในสติสำคัญมากเลยสติคือเรื่องสติเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในสติเราจะรู้ผิดรู้ชอบได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าศาสนาอะไรคล้ายกันเลยเหมือนกันจริงๆผมว่าเหมือนกันคือต้องอยู่ในสติถ้าท่านออกจากสติปุ๊บเนี่ยมันจะตะเลิดแบบที่เป็นข่าวเนี่ยแหละอาจารย์โอ้ใช่
0: ก็คือจริงๆแล้วว่าผู้ที่รับถือศาสนานะก็ต้องมีสติคร
1: ับ
0: คือถ้ามองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัดไหนที่ดังเนี่ยก็จะมีผู้ที่ไปบริจาคเนี่ยก็จะแห่กันไปนะซึ่งก็น่าเห็นใจนะพูดแบบอย่างเข้าใจคือวัดที่อยู่ไกลๆอ่ะจริงๆวัดเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ต้องการ
1: อะไรอะไรทุนทรัพย
0: ์ทุนทรัพย์ทุนทรัพย์เพราะว่าวัดเนี่ยก็เหมือนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมเหมือนอย่างคำว่าบวรเนี่ยก็คือ บวรวัดบวรแหวนเราเรือใช่ไหมบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมที่เป็นศูนย์กลางของ
1: ชุมชน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัดในชนบทเนี่ยเขาต้องการทุนทรัพย์ไม่ได้ว่าไปเอาเงินไปใช้ส่วนตัวนะไม่ใช่แต่หมายความว่าก็เป็น
1: ศูนย์กลาง
0: ชุมชน
1: ค่าน้ำค่าไฟสิ่ง
0: คนมาบริจาค
1: ความสะดวกบางอย่างที่มันต้องมี
0: หรือว่ามานั่งสมาธิใช่ไหมมาทำปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: คร
0: ับ แต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นพุทธพาณิชย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือบางทีก็ชาวพุทธที่เขามีความเชื่อนะเฉพาะบางท่านบางคนบางท่านเนี่ยที่เขาเชื่อว่าการบริจาคทรัพย์นะฮะเพื่อจะใช้คำว่าไงดีครับคุณนกเพื่ออนาคตข้างหน้าไม่ใช
1: ่เพื่อเรียกว่าทำบุญเพื่อผลในข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตหรือว่าหลังสิ้นชีวิตไปแล้วก็มี
0: ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยง่ายต่อการเป็นพุทธพาณิชย
1: ์
0: เอาพูดแบบตรงๆอ่ะนะ
1: เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาว่าเชื่อว่าเราทำบุญในวันนี้เอาเป็นว่าชาติหน้าเราจะได้อยู่ในภพภูมิที่ดีก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยชื่นชอบการทำบุญ
0: ครับแล้วก็พอเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรเงี้ยก็มันทำให้อะไรเหมือนทำให้เมื่อมีครอบครองก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจใช่ไห
1: ม
0: ถ้าพูดในเชิงจิตวิทยานะ
1: ครับครับครับ
0: แต่มาเหมือนเราแขวนพระเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกมั่นใจ
1: ม
0: ั่
1: นใจอ
0: ันนี้มันง่ายๆคือว่าเราไม่กลัวผี
1: เออเน
0: ี่ยง่ายง่ายอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: นะเพราะนั้นก็คืออย่างเช่นว่าอย่างที่ในช่วงของอาจารย์เสน่ห์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหรียญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นน
1: ั้
0: นตรงนั้นมันก็ง่ายต่อการเป็นพุทธพาณิชย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นโอกาสที่ถ้าขาดสติก็นำไปสู่อย่างที่มันเป็นข่าวอะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับแน่นอน
0: ก็สมีก็เลยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจากในประวัติศาสตร
1: ์
0: จนถึงปัจจุบัน
1: ใช่แล้วใช่แล้วคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยผมว่ารู้อะไรที่เหมาะอะไรที่ควรเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันถูกแฝงไปด้วยความเชื่อนะอาจารย์หนุ่ยคือเรื่องของความเชื่อความกลัวความอยากได้ความอยากมีเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ย

0: ป้องกัน
1: เมตตา
0: โชคลาภบารมีอำนาจอยู่ในเนี่ยเหล่านี้อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดมันก็ทำให้การศรัทธามันก็เชื่อมกันมันเชื่อมกันหมดอ่ะมันเชื่อมโยงไปโยงมาแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมสิ่งไหนที่ผิดปกติผิดแปลกจากสิ่งที่วัดควรจะมีวัดควรจะทำหรือสงฆ์ควรจะเป็นส่วนสงฆ์ควรจะปฏิบัตินะอาจารย์หนุ่ยประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วเชื่อว่าชาวพุทธเนี่ยก็มีความเชื่อในศาสนาไม่ได้สั่นคลอนนะเพราะว่าอย่างเราก็จะทราบว่าในคลิป YouTube เนี่ยที่เป็นลักษณะของการฟังเทศอะไรเนี่ยก็มีเยอะทีเดียว
0: นิยม
1: อะไรนะ
0: ได้ความนิยมนะฟังเปิดฟัง
1: ได้ความนิยมซึ่งก็กลายเป็นว่าคลิปเหล่านั้นบางทีแข่งขออนุญาตนะแข่งกับพระที่เทศในวัดที่3ก็เลยบางทีเนี่ยไม่ได้บอกว่าพอคนไปวัดน้อยลงนั้นจะทำให้เสื่อมศรัทธาเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องหาสถิติหรือข้อมูลนิดนึ
0: ง
1: ใช่เพราะฉะนั้นครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์หนุ่ยครับหมดเวลาพอดี
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองรายงานตัวจากในห้องส่งครับ
7: แล้วก็ลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้นะคะวันนี้สลับคิวกันนะคะลิซา
6: เราจะไม่เจอกันง่ายๆนะ
7: ใช่ค่ะเราจะไม่เจอกันง่ายๆนะคะแต่อยู่กับผู้ฟังได้เจอเราสองคนแน่นอนนะคะทางรายการ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะ
6: ครับนะภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังโดยเฉพาะก็จะมีประเด็นร้อน2ประเด็นคือเรื่องการเมืองนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปัญหาหมอกควันซึ่งตอน

0: ี้กำลังรุนแรงมากนะครับในอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็7นาฬิกาแน่นอนวันนี้นะครับในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับตามคำเรียกร้องผมขออาจารย์ไปเมื่อวานนี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเรื่อง data center อาจารย์แตะเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้ data center นะอาจารย์จู่หัวว่าภาระประชาชนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทำไมอาจารย์ถึงจู่หัวร้อนแรงแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆเนี่ยนะครับห้ามพลาดนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของ data center ครับ
1: นะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็หลากหลายเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆ Facebook นะคะก็กำลังไลฟ์อยู่เพจ Mcot Media FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะเพจคลื่นข่าว Mcot News นะคะแล้วก็ LINE Official ของเรา @Mcot News ก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้หรือจะเป็นทาง SMS ค่ะ4689399นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะฟังทางวิทยุในรถยนต์แล้วนะคะหรือที่บ้านแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดูและฟังออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับสามารถจะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างในพื้นที่ของท่านกรุงเทพตอนเช้าผมออกมาคุณลิซ่าฝนตกแบบปล่อยๆแบบปล่อยมากๆกับปล่อยเหมือนแบบตอนแรกนึกว่าอยู่ลอนดอนนะคือมันแบบมันดิสลิงอ่ะมันไม่ใช่แบบ
1: ดิสลิงเนาะเมื่อคืนนี้สิพอหลังจากฝนตกมานะคะแล้วก็มีลมพัดเย็นๆมาด้วยโอ้โหหนาวเลยนะคะ
0: ใช่คือมันตกแบบตกเหมือนแบบสเปรย์เหมือนคนฉีดฟอกกี้เล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเรียกว่าดิสลิงนะฮะอันนี้ก็จะแบบมันไม่ได้ตกแบบว่าเรนแบบดาวพัวแบบตกแบบหนักๆอย่างนั้นนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้อากาศเย็นแต่เช้าเลยนะครับก็ใครที่เตรียมจะออกมาก็อย่าลืมพกร่มนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันนิดนึงวันศุกร์ด้วยเนาะคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะนะคะวันศุกร์แบบนี้รถก็อาจจะติดนะคะถ้ามีฝนด้วยนี่โอ้โหนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักเล็กน้อยนะคะ
0: ครับอ่ะเริ่มต้นผมพาไปตะวันออกกลางเลยฮะพาไปตะวันออกกลางปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามีเรื่องที่ต้องเรียกว่าจับตามองนะครับเพราะสถานการณ์ไม่สงบเลยนะฮะอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนแสดงมีคู่แรกแสดงมีหลายคู่นะครับคู่แรกฮะสหรัฐและอิหร่านก็ยังคงโจมตีเรือของอีกฝ่ายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสหรัฐและอิหร่านต่างโจมตีเรือของอีกฝ่ายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งตอนแรกจำได้ไหมครับทรัมป์บอกว่าเรียบร้อยแล้วสงบแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแคบทรัมป์จำได้ไหมฮะแต่ก็ยังคงโจมตีกันอยู่นะครับยิ่งทำให้เกิดความห่วงกังวลว่าความขัดแย้งเนี่ยที่กำลังดำเนินอยู่แล้วจะยิ่งบานปลายทวีความรุนแรงและสร้างผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวันอังคารที่8กันยายนว่านะครับได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านไป5ลำหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีไปที่เรือของกองทัพสหรัฐนะครับกองทัพสหรัฐระบุเพิ่มเติมว่ากองกำลังสหรัฐเนี่ยก็ได้โจมตีเรือน้ำมันของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเช่นเดียวกันในขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามก็ตอบโต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าก็ได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนี้นะครับทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ยังอ้างว่ากองทัพเรือได้โจมตีเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมัน8ลำทำให้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับนอกจากนี้ระบุว่าเรืออีก10ลำที่พยายามเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับจะสงบตอนไหนฮะคือฟังแล้วเนี่ยดูว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทรัมป์บอกเลยนะฮะทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับกองกำลังกลางของสหรัฐเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของทางอิหร่านแล้วเนาะนะครับอิหร่านเขาบอกมาแบบนี้ทางสหรัฐก็ตอบโต้แล้วก็บอกว่าได้โจมตีเรือพิฆาตของกองที่อย่างนี้คือตอบโต้ประเด็นที่ว่าทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางได้โดยระบุว่าไม่มีเรือรบของกองทัพสหรัฐลำใดถูกโจมตีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โต้กันไปโต้กันมานะครับทั้งในสมรภูมิและในโซเชียลมีเดียอันนี้มาจาก NHK World นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คู่หนึ่งนะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับจาก BBC ครับ Oil hits $100A barrel for first time since July after U.S. and Houthi strikes. อ่ะนี่คู่หนึ่งฮะสหรัฐกับฮูตีนะครับ

0: แล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปทะยานขึ้นไปเลย100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอ่ะร้อนแรงอีกคู่หนึ่งนะครับกลุ่มกบฏฮูตีนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้ายึดเมืองท่าโมคาของเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและรุกนะครับลงตามแนวชายฝั่งทะเลแดงสู่เกาะฮานิสซึ่งส่งผลให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับอัลมันเดบอ่ะอันนี้อีกฝั่งแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ทางฝั่งของฮอร์มูซนี่ก็ร้อนแรงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นออปชันที่2มันมี2ออปชันโน้ตที่น้ำมันจะออกมาได้เนี่ยบับอัลมันเดบก็ทำให้ฮูตีนั้นนะครับมีความสามารถในการครอบครองนะตรงจุดนี้มากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเดินเรือแล้วก็น้ำมันของโลกแล้วมันมีแค่2ช่องทางนะฮะ A เนี่ยก็เดือด B เนี่ยก็กำลังจะดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของฮูตีนะครับด้วยแหล่งข่าวฝ่ายทหารรัฐบาลของเยเมนระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบดังกล่าวได้จะเปิดทางให้อิหร่านนั้นมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามกับสหรัฐขึ้นมาทันทีและอาจจะกระทบเส้นทางการขนส่งน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะคนที่ได้รับผลกระทบมากอีกประเทศหนึ่งคือซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกพึ่งพาเส้นทางทะเลแดงมากขึ้นนะครับหลังจากสงครามเนี่ยทำให้ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจำกัดเนาะก็เลยต้องหันมาพึ่งทางเบบอัลมันเดบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สร้างความห่วงกังวลเป็นอย่างมากนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าราคาน้ำมันดิบที่เบรนท์นะครับพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 4% เลยนะฮะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วประมาณ 3,400 บาทเนี่ยนะครับจากความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียในเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนั้นก็คือมันขึ้นไปแล้วนะที่สูงที่สุดที่บอกเกิน100เนี่ยนะครับ US ดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มดูคลี่คลายแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาแตะนะฮะเลยจุด100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ขอไปแตะอีกเรื่องนึงคือก็มีคนไปถามทรัมป์นะว่าอ่ะยังไงจะยังไงนะครับจะจบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะทรัมป์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าคาดว่านะครับจะจบนะฮะหมายถึงสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะจบลงนะทันทีหลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเพราะว่าทรัมป์บอกโอ้ทุกอย่างมันใกล้จะจบละแล้วก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของอิหร่านนั้นถดถอยไปมากนะฮะพูดแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการสัญญาประชาคมด้วยนะคือทรัมป์เนี่ยประกาศกลางเวทีประชุมพรรครีพับลิกันในเท็กซัสนะครับบอกว่าสัญญาจะแจกเงินอเมริกันชาวอเมริกันทุกคนนะฮะคนละ 5,000 ดอลลาร์หากพรรคของตัวเองเนี่ยคว้าชัยทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภานะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนกรกฎาคมในเรื่องพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ท่ามกลางเสียงฮือฮาในที่ประชุมใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ดูจะสวนทางกับการทำโพลต่างๆนะที่คะแนนนิยมของทรัมป์นั้นร่วงลงมากๆนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ประมวลมาให้นะครับ
1: ค่ะนะคะลิซ่ามีเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการอีกครั้งนี้นะคะเรื่องของการแจกเงินคนละ 5,000US ดอลลาร์ให้กับประชาชนสหรัฐทุกคนนะคะคือคราวนี้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะสร้างเสียงฮือฮาให้กับประชาชนนะคือทรัมป์เนี่ยเรียกเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐนี้เนี่ยว่าเป็นทรัมป์ดิวิเดนด์นะคะหรือเป็นเงินปันผลทรัมป์นั่นเองนะคะก็เหมือนกับเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับจ่ายเงินกับเป็นเสมือนกับบริษัทที่แจกเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเท่าหัวที่เขาเนี่ยนะคะในฐานะที่ทุกคนเนี่ยลงทุนในการเลือกเขานี่แหละค่ะก็คือจะเป็นเงินปันผลของเขานะคะพร้อมระบุว่าเงินที่ชาวอเมริกันได้รับจากโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องนำไปใช้จ่ายภายในสหรัฐนะคะคราวนี้เนี่ย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือเท่ากับคนละประมาณ 160,000 บาทเลยทีเดียวเยอะมากๆใช่แต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนรายละเอียดว่ารัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาจ่ายอย่างไรใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะบางคนแกก็เริ่มออกมาถามว่านี่คือการติดสินบนหรือการถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยจ่ายเงินคือแจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินถ้าหากเลือกทรัมป์แบบนี้นะคะแต่นอกเหนือจากการเสนอแจกเงินแล้วเนี่ยค่ะทรัมป์เองเขาก็ยังใช้เวทีประชุมของพรรคเนี่ยเรียกร้องให้ชาวอเมริกันลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเขาก็มีการ

ือนด้วยนะว่าหากส่งมอบอนาคตของสหรัฐเนี่ยให้พรรคเดโมแครตไปเนี่ยประเทศอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวนะคะก็เลยมีการช่วงนี้แหละก็มีการหาเสียงกันนะคะอย่างดุเดือดเลย

0: หนึ่งข่าวที่โอ้พอทรัมป์พูดออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ไหนๆก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะวันนี้วันที่11กันยายนนะคะถ้าหากเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเนี่ยเขามักจะเอาเดือนขึ้นก่อนแล้วค่อยเป็นวันเพราะฉะนั้นนี้คือวัน9/11นะคะวัน9/11หรือ11กันยายนของทุกปีนะคะทางสหรัฐอเมริกาคนทั่วโลกเนี่ยค่ะต่างก็จะร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดเหตุการณ์หนึ่งนะคะในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็คือ September 11 attacks นะคะที่เกิดขึ้นปี2001คราวนี้เนี่ยค่ะก็มีสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกนะคะแห่งหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ9/11นะคะ National September 11 Memorial and Museum ที่นิวยอร์กซิตี้นะคะซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝด World Trade Center นั่นเองนะคะจุดเกิดเหตุบรรยากาศในพิธีนะคะก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบมีการอ่านรายนามของผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทีละชื่อนะคะโดยสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งมีการสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยในเวลาที่เครื่องบินชนตึกแต่ละลำนะคะแล้วก็ในเวลาที่อาคารพังทลายลงมานะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่นครนิวยอร์กแล้วนะคะพิธีรำลึกยังจัดขึ้นในอีก2จุดสำคัญนะคะก็ได้แก่ที่อาคารเพนทากอนนะคะในรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็ที่ทุ่งสังหารใกล้เมืองที่ชื่อว่าแชงค์สวิลล์รัฐเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93นะคะตกลงสู่พื้นดินหลังจากผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเพื่อไม่ให้เครื่องบินเนี่ยพุ่งชนเป้าหมายสำคัญในกรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะทั้งนี้เนี่ยสำคัญของการรำลึกถึง 9/11 ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเคารพดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังรวมถึงการยกย่องบุคลากรด่านหน้า first responders นะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยต่างๆนะคะที่เสี่ยงชีวิตแล้วก็หลายคนที่ต้องเสียชีวิตในวันนั้นนะคะจากนี้เนี่ยก็ยังมีการรำลึกถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวจากควันแล้วก็สารเคมีพิษบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า ground zero นะคะจุดเกิดเหตุซึ่งก็ยังคงทยอยเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตมาจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาทีหลังนะสารเคมีต่างๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง UN เขาก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการระดมคือมีการสนับสนุนแล้วก็มีทุนออกมาเพื่อที่จะมาศึกษาดูเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของบุคคลเหล่านั้นจริงๆเพราะว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งเด็กนักเรียนมีประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วผ่านมาหลายปีขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยแหละสุขภาพของเขาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็เริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนมากนะคะก็เป็นถือว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ UN เขาพยายามทำอยู่ก็คือพยายามที่จะศึกษาดูด้านสุขภาพของบุคคลเหล่านั้นว่าได้รับผลกระทบขนาดไหนค่ะ
1: ครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดประเด็นถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ขึ้นเวทีกับคอนเดลิซาไรส์นะอันนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศชื่อดังของสหรัฐนะครับได้ร่วมเสวนาและรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยนะครับครบรอบ25ปีนะครับจัดขึ้นที่ดัลลัสที่เท็กซัสนะครับโดยทางอดีตประธานาธิบดีบุชเนี่ยแสดงความห่วงกังวลแล้วก็กล่าวเตือนชาวอเมริกันเกี่ยวกับลัทธิโดดเดี่ยวตัวเองนะบอกว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยนะครับมันหรือว่ากระแสที่มันจะมาก้าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็กำลังเติบโตขึ้นในกลุ่มทางการเมืองทั้งสองพรรคเลยนะของสหรัฐโดยระบุว่าสหรัฐเนี่ยมักจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการโดดเดี่ยวตัวเองเป็นระยะและมักจะมีความคิดในทำนองว่าประเทศตัวเองนั้นมีปัญหาภายในมากเกินพอแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่สนปัญหาต่างประเทศซึ่งนี่แหละอันนี้คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในวันๆขึ้นมานะอันนี้คือสิ่งที่ทางอดีตผู้นำสหรัฐกล่าวเตือนครับเรื่องการโดดเดี่ยวตัวเองของสหรัฐครับ
0: นะคะก็เป็นข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากเกี่ยวกับวันที่ถือว่าโอ้โหเป็นวันที่ต้องรำลึกในประวัติศาสตร์นะคะ
1: ประ
0: เด็นนั่นเองค่ะ
1: พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
0: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิ

0: this news, and I really want to see the effective mechanism of ASEAN to control transboundary hate, not only in Malaysia and in Indonesia, but actually I would like to see this implementation effective in every parts of ASEAN.
1: Actually, yes. Going back many years, okay, this thing has actually been discussed during ASEAN summit,
0: right.
1: Actually, and yeah. And there were rules and regulations coming out, which is why for a few years in Indonesia they have been quite strict about the burning of the forest, and I'm not sure if it's really the current weather phenomenon that created this situation, but for the past few years the situation was not that bad.
0: So I believe
1: that was something that ASEAN actually effectively did in order to let Indonesia obey the rules and regulations. But this time around, it could be that the weather phenomenon is so bad that
0: I see
1: even Indonesia lost control. Because I worked in Brunei as a journalist for many years as well, and what I can assure our listeners is that it really happened when the weather is really hot. The forest would just burn. On its own. It's not like we're going to set fire on it, but it just burned, you know.
0: It occurred, yeah.
1: Yeah, it happens, yes.
0: Okay.
1: So it's sometimes difficult, yes.
0: Well, okay. So let's hope that the situation will be better. Okay, thank you so much for your time.
1: Thank you for having me.
0: It's almost 9 in Japan right now, right?
1: Yes, that's right.
0: Okay, so not too early for you. Thank you so much and enjoy your stay in Japan.
1: Thank you very much. Yeah.
2: All right, bye.
0: Bye.
1: Hey, bye.
0: ครับ คุณชัวร์ยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะ ยาวนานมากนะครับก็บอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงละนะครับคือจริงๆมันเป็นรอยต่อของฤดูเนาะเห็นบอกว่าอุณหภูมิก็20ต้นๆนะกำลังสบายเลยแล้วก็เดี๋ยวผมแอบถามไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็ต้องไปญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับมาดูที่ตัวข่าวสารกันนะฮะข่าวแรกนะครับก็เป็นมหากาพย์เนาะนาจิบราซัก 1MDB กรณีทุจริตคอร์รัปชันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก็จะมีประเด็นว่าคือทางอัมโนเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการดิสคัสกันนะถึงเรื่องของการลดโทษนะครับจากเดิมเนี่ยคือเขาจำคุกอยู่นะฮะแต่ว่าก็จะขอให้มีการ house arrest คือกักบริเวณในบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังเหลืออีก15ปีไหมคุณลิซ่า
2: ใช่ค่ะคือจะเป็นอีกคดีหนึ่งคือถ้าเป็นคดีแรกเนี่ยในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่ะก็จะคือเขาเนี่ยอยู่ในคุกมาละ4ปีเหลือเวลาอีก2ปีแล้วก็เขาก็ขอให้มีการลดโทษนะให้สามารถที่จะเปลี่ยนจากจำคุกเนี่ยเป็นกักบริเวณที่บ้านหรือ house arrest ต่อนะคะซึ่งก็จะรวมถึง2ปีที่เหลือแล้วก็อาจจะรวมถึงอีกคดีหนึ่งที่มีทั้งหมดคือที่ต้องโดนจับกุมไป15ปีด้วยกันเนี่ยเขาก็ว่าอาจจะมีการลดโทษตรงนั้นแต่นอกจากนี้เองเนี่ยคืออันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช้านี้นะคะ
0: กี่ชั่วโมงนะฮะครับ
2: ใช่เขาก็จะมีการประชุมกันว่าโอเคจะมีการลดโทษตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทีมของนาจิบราซักก็ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณชัวบอกว่ารายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้มีการประกาศออกมานะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการประกาศเรื่องอภัยโทษเมื่อไหร่ว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะคะแต่คือคุณชัวก็บอกว่าถ้าสมมติว่าได้รับอภัยโทษในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะอ่ะก็แปลว่าผู้นำอดีตผู้นำที่มีคดี
0: ทุจริตคอร์รัปชัน
2: ก็สามารถที่จะได้รับอภัยโทษแล้วก็ออกมาอย่างนั้นหรอนะคะ
0: อ
2: ่ะก็
0: เป็นที่จับตามองกันอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ทราบเลยว่าจะการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจะมีผลออกมาอย่างไรเนี่ยแล้วผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาอีกประเด็นร้อนครับ Data Center นะฮะจากในหัวอัดนะครับพักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ท ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เอารุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะครับในเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับรับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะใครเป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอแน่นอนนะคะรองศาสตราจารย์อภิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่อง Data Center ภาระประชาชนค่ะอาจารย์คะ
0: คืออาจารย์จู่หัวมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคืออันนี้ตามคำเรียกร้องของผมนะครับว่าอยากจะฟังอาจารย์พูดคุยประเด็นเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะฮะร้อนแรงพอๆกับราคา iPhone เลยนะคุณลิซ่า
2: โอ้โหร้อนแรงดูเดือดมาก
0: เปิดตัวออกมานี่คุณต่อไปนี้เราจะได้เห็นโทรศัพท์ราคาเหยียบแสนนะฮะแบบพับได้ด้วยนะ iPhone พับได้ด้วยนะอ่ะซึ่งก็สอดคล้องพอดีเนาะกับเรื่องของ Data Center พอดีเลยเนาะเพราะมันเป็นอุปกรณ์เป็นแกดเจ็ตนะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับในหัวอัดของเราครับ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับอาจารย
8: ์สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับไอโฟนสักเครื่องไหมฮะดูจะสมฐานะ
8: ดูโอดูโอดูโอ
0: พับได้นะพับได้ดูสมฐานะนะฮะนะแพงมากนะอาจารย์เราจะใช้โทรศัพท์เป็นเหยียบแสนแล้วนะครับ
8: เป็นแสนแล้วโอ
0: ้โห
8: แสนนี่แบบมันซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้สักสองคันได้มั้ง
0: โอ้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ปกติเนี่ยมันควรจะคิดบอกว่าเดี๋ยวพอรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวรอช้อนรุ่นเก่าน่าจะถูกลงทีนี้ไอโฟนปรับขึ้นทั้งแผงเลยฮะรุ่นเก่าก็ขึ้นฮะอาจารย
2: ์คือตอนแรกลิซ่าก็คนหนึ่งแหละที่คิดแบบนั้นแหละค่
0: ะ
2: ว่าเดี๋ยวจะซื้อ17ก็ได้พอ18ออกมาโอ้โห
0: ไอโฟนเขารู้ไงไอโฟนเขารู้ไงคือแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าความต้องการของทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่า iPhone เขารู้อันนี้เห็นอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่าการใช้แกดเจ็ตการใช้การเชื่อมต่อคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการบริโภคนะในส่วนของ data อ่ะอาจารย์ผมโยงเข้าเรื่องนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แน่นอนพอคนใช้เยอะขึ้นแบบนี้การใช้ data ก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้ง data centerทีเนี้ยมันก็เริ่มมีประเด็นคือก่อนหน้านี้เราดูเหมือนว่าหุ้ยเรามองว่า data center เนี่ยคือโอกาสอ่ะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรายได้สร้างนู่นสร้างนี่แต่ทีนี้ในมุมกลับเริ่มมีคนตั้งคำถามละว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า data center เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสจริงๆหรือมันคือวิกฤตมันคืออะไรกันแน่หรือมันคือภาระอย่างที่อาจารย์โจหัวเอาไว้เนาะเพราะว่าเราเริ่มเห็นข่าวที่ผ่านมาละมีการกักตุนน้ำมันแล้วก็น้ำมันอยู่ใน data center ตั้งอยู่กลางเมืองแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะยังไงอาจารย์ทีนี้ภาพที่มีต่อ data center เนี่ยเริ่มเคลือบแคลงและ skeptical แล้วนะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ครับเชิญเลยครับอาจารย
8: ์ครับเป็นหัวข้อที่สุขที่แล้วหัวหน้าเจตบอกว่า ผมเนี่ยไปพูดไปมาพูดเรื่องนี้หน่อย
0: ใช่ขอ
8: เป็นแบบนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วที่เมื่อกี้ดร.เจตพูดถึงว่ามีการใช้น้ำมันแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังตามข่าวก็มีน้ำมันรั่วออกมา
0: แล้ว
8: แล้ว
0: ครับ
8: คือ

0: คืออันนี้ผมคิดเองนะผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยไอ้ที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยมันรั่วจากมันเกิดจากการรั่วของมันเองหรือมีคนทำให้มันรั่ว
1: อืมซับซ้อนซ้อนเงื่อน
0: อันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าอะไรมันมีข่าวเรื่องว่ามีการกักตุนน้ำมัน200,000 ลิตร
1: ใช่เป็นแสนลิตรนะครับ
0: เป็นแสนลิตร
1: ครับ
0: ก็ผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีการเพื่อจะไม่ได้ให้เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายหรือเปล่ามีการกักตุนน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีการทำปล่อยน้ำมันลงในคูคลองต่างๆซึ่งกระทบกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพราะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดแล้ว
1: ครับ
0: Data Center นี่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์อาจารย์ขอคำถามแรกเลยอาจารย์ถูกต้องแล้วกำลังจะถามพอดีว่าก่อนอื่นเลยเคลียร์กันสิครับอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่ามันคืออะไร Data Center เนี่ย
0: สิ่งที่เราใช้กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือการแลกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีทั้งหมดไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีตัวชิปตัว AI อยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเอาคอมพิวเตอร์หลายๆตัวไปอยู่ในอาคารหนึ่ง
1: ครับ
0: คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีชิปมีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นในห้องในอาคารเนี่ยที่เป็นศูนย์ Data เนี่ยมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆตัว
1: ครับ
0: เป็นร้อยๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นพันๆตัวในอยู่ในนั่นพออยู่ในนั้นเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารใช้คลาวด์ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการ
1: สารพัด AI
0: อะไรประมาณนี
1: ้
0: ฮะอันนี้พอไปอยู่รวมกันในห้องหนึ่งอาคารใหญ่ๆเนี่ยเฉพาะที่เราใช้คอมพิวเตอร์1ตัวที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็ร้อนนะไอ้นานๆมันร้อนเราก็พักเครื่องบ้างในแต่ละวันอันนี้ลองดูที่มันเป็นอยู่กันหลายๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นแสนๆตัวมันก็ร้อนร้อนก็ต้องเอาแอร์ไปเป่าให้มัน24ชั่วโมงด้วยนะไม่ได้เป่าในช่วงหนึ่งนะเป่า24ชั่วโมงเอาน้ำเนี่ยไปรอเย็นให้มัน
1: ครับ
0: จนมาเลเซียเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบนบ้านเราแหละเขากำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำรอเย็นให้ data center
1: อ๋อคือมาเลเซียก็มีนะ data center คือไม่ได้มีแค่เราเนาะประเทศอื่นก็มีนะโอเคครับ
0: ดร.เจตครับใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยเอามาแวะกันตรงนี้หน่อยถ้า
1: ฮะ
0: ใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยก็คือวัดจากมูลค่าการตลาดของ data center ของอุตสาหกรรม data center
1: ครับ
0: ของโลกดังซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคำว่าใครเป็นใครก็คือประเทศไหนเป็นเจ้าของ Data Center ขณะนี้ในอุตสาหกรรม Data Center คือวัดจากมูลค่าการตลาดมูลค่าการตลาดคืออะไรก็คือรายได้ของบริษัทของ Data Center ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมูลค่ามันเท่ากับใกล้เคียงและใกล้เคียงและเท่ากับGDP ของประเทศไทย
1: โอ้โห
0: ใหญ่มากเยอะมากน
1: ะ
0: แล้วอีก5ปีมีการคาดการณ์ว่าอีก5ปีหลังจากเนี้ยมันจะเพิ่มใกล้เคียงกับเพิ่มขึ้น2เท่าของปี2025
1: ครับ
0: เพิ่ม2เศรษฐกิจไทยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ500,000 กว่าล้านเหรียญ Data Center เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้วอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตมากเลยเกือบ2เท่าประเทศอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดแล้วก็เป็นเจ้าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือ1สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: 2ยุโรป3จีนอาเซียนมาเป็นอันดับที่4
1: ครับ
0: อาเซียนที่โตมากขณะนี้ก็จะมีมาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็ติดอยู่ในอันดับท็อปไฟแล้วกันในอาเซียนเนี่ยก็ใน 4-5 ประเทศนี้ที่มี Data Center เข้าไปลงทุนเยอะมากในนี้ปี2025เบอร์1คือสหรัฐอเมริกาเบอร์2ก็คือยุโรป
1: ครับ
0: เบอร์3คือจีนแต่ในอีก5ปีข้างหน้าเบอร์1ที่มีมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรม Data Center สูงที่สุดเนี่ยยังเป็นสหรัฐอเมริกาแต่สัดส่วนของมูลค่าการตลาดของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากๆ

0: ครับ
1: ลดลงอย่างมากๆ หรือมีโอกาสที่จีน
0: จะแซง
1: จะแซง
0: ครับ
1: เพราะนั้นใน5ปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าสัดส่วนมูลค่าการตลาดของ Data Center สหรัฐอเมริกาลดลง
0: ครับ
1: สองเป็นจีนที่มาใกล้เคียงขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆเลยอาเซียน
0: ครับ
1: คิดอาเซียนจะไปอยู่อันดับ3เมื่อกี้อันดับ3นี่เป็นจีนแต่จีนขึ้นไปเป็นอันดับ2อาเซียนมีโอกาสขึ้นไปเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรม Data Center โลกอันนี้มาดูในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผมต้องฉายภาพแบบนี้นะครับว่าการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยใน2ปีที่ผ่านมามันโตมากๆเลย
0: ก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับ
1: ว่าในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามีเกือบ50แห่งอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะ
0: ครับ
1: ที่เป็นข่าวนี่ก็พอได้เห็นชัดเจน1แห่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันเยอะแยะมากมายมันที่อยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ครับทุนต่างชาติที่มาลงทุน Data Center เนี่ยก็ต้องไปดูทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ถึง1ล้านล้านนะทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง1ล้านล้านปัจจุบันเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเกิน1ล้านล้านบาทนะครับบาทนะครับไม่ใช่เหรียญเกิน1ล้านล้านบาทถ้าเรามองในแง่ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโอเคเราแฮปปี้แต่ประเด็นเราแฮปปี้อาจต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับว่าใครแฮปปี
0: ้
1: ใครสุขใครนั่งกลุ่มขมับใครต้องปิดตัวลงไปอันนี้ต้องมาเคลียร์ทีนี
0: ้
1: แต่ในแง่ของเงินที่เข้ามามันเยอะแน่ๆผมเพิ่มเติมอย่างนี้นิดนึงคุณลิซ่าว่าใน10อุตสาหกรรมทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีหลักๆ ก็จะเป็นการเกษตรและอาหาร2การแพทย์ลงทุนการแพทย์3เครื่องจักร4เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์5อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมโลหะก็หลักๆ ก็น่าจะเป็นเหล็กเดี๋ยววันศุกร์อื่นๆผมก็จะคุยเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กมันหนักจริงๆฮะ
0: ครับ
1: แล้วอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่สะท้อนในหลายๆอุตสาหกรรมมาก
0: ๆครับ
1: อันนี้เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนอุตสาหกรรมเด็กแล้วก็มีเคมีมีสาธารณูปโภคมี Data Center อยู่ด้วย
0: อือฮึ
1: โอเคในปี2566การลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนใน Data Center เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงการลงทุน10อันดับData Center ในปี2566มีมูลค่าการลงทุนอยู่อันดับที่9
0: ครับ
1: ใน10อันดับปี2568และต่อเนื่องในปี2569ซึ่งตัวเลข2569มี6เดือนแต่ไม่ว่าจะเป็น2568หรือ2569 6เดือนก็ตาม Data Center ขึ้นเป็นอันดับ1ขอทวนนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อ2566ก็คือเท่าไหร่ล่ะ4ปีที่แล้วอ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ย Data Center ไม่ได้ติดฝุ่นในอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้อันดับท้ายๆของ10
0: ครับ10
1: มัน
0: ไม่ได้อยู่อันดับต้นๆฮะ
1: แต่พอใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย69 68เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1
0: ครับ
1: ขึ้นเป็นอันดับ1มูลค่าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับใน2,169 8แสนล้านบาท
0: ครับ
1: ต่อไป8แสนล้านบาทแล้วจากเดิมที่ระดับหมื่นกว่าล้านบาทจากเดิมระดับหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไป8แสนหมื่นไปเป็น8แสนล้านเลยนะเยอะมหาศาล
0: ก้าวกระโดดมาก
1: ใช่ทีนี้ถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยสัดส่วน Data Center ในปี66เนี่ยมีทั้ง 2% ขออภัยว่าดื่มน้ำเป็น
0: ครับคือมันก้าวกระโดดมากเลยเนาะนะฮะ
1: ใช่ใน66เนี่ยมันสัก 2% ของ 100% อ่ะ Data Center 2% ใน 200% เอ้ยใน 100% พอมา68 69เนี่ย68เนี่ยสัดส่วนของ Data Center เนี่ยขึ้นไปแตะเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งหมด
0: ครับ
1: และในปีเนี้ย6เดือนเนี่ยสัดส่วน Data Center ต่อการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย 70

0: 3%
1: ครับ
0: สัดส่วนของการลงทุนอันอื่นเนี่ยลดลงหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ต้องการที่จะต้องการให้ GDP ประเทศเนี่ยมันโตมากๆก็เลยตัวเนี้ยคงจะเป็นอีกหนึ่ง
1: เป็นความหวัง
0: เป็นปัจจัยหนึ่งความหวังที่จะดันให้ได้ 3% ให้ได้ 5% แต่เราต้องมาดูในรายละเอียดนะครับต้องมาเหลียวหลังว่าใครได้อะไรยังไงผลกระทบมันยังไง
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแต่ว่าผมมองว่าคําถามที่อาจารย์ตั้งเอาไว้เนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นแล้วว่า data center คืออะไรมีความสําคัญยังไงจะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยังไงท่ามกลาง GDP ที่เราค่อนข้างแย่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ตั้งคําถามเอาไว้ว่าใครได้ใครเสียนะและที่สําคัญคือมันไม่ได้มีแต่ด้านดีผลกระทบเนี่ยที่เราจะต้องระวังและคิดให้รอบด้านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับเชิญ
0: นะครับคุณมิตรเขาเข้ามาเรียนแล้วนะ
1: ครับ
0: โอเคนี่ผมคิดว่าผมพยายามจะให้จริงๆก็ตั้งใจจะพูดเป็น2 EP แต่ว่าเพราะว่าคำถามที่ดร.เจตถามน่าสนใจอาจจะไปจบตรงนั้นเลยก็ได้อาจจะเหลือ1 EP เดียวนะครับ
1: ครับเชิญนะคร
0: ับ เร็วครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสัดส่วนของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเยอะมากๆเป็นสัดส่วนสูงที่สุดแล้วอัตราขยายตัวของการลงทุนใน Data Center ประเทศไทยเนี่ยเพิ่ม 600% นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม 600% เนี่ยมันมากมากมากเนี่ยมันมากก็เกิดคำถามเรื่องของเรามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนของเราเนี่ยเราได้ฟังประชาชนมองเรื่องนี้ยังไงเราได้ดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วหรือยังเรามีเรื่องกฎหมายในการเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือยังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยคัดผมยังไม่แต่บอกคัดค้านนี่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาเนี่ยมีประชาชนสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านใหญ่ที่สุดในของอุตสาหกรรม Data Center ประมาณสักใน42รัฐน่ะส
1: ั
0: ก140กว่าแห่งซึ่งสิ่งที่เขาคัดค้านก็คือ 1. อยากให้เปิดเผยข้อมูลเรื่อง Data Center ไม่อยากให้ประชาชนของสหรัฐอเมริการับภาระค่าไฟอยากให้รัฐบาลคุ้มครองทรัพยากรและสุขภาพของชุมชนอยากให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมขีดเส้นใต้ครับจ้างงานที่เหมาะสมเนี่ย
1: ครับ
0: Data Center มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันต่างกับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมทั่วไปก็คือมันจ้างคนประจำเนี่ยน้อยมาก
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าประมาณผมคำนวณว่าประมาณสัก 1,000 ล้านเนี่ยในการลงทุนจะจ้างคนประมาณ1คนในเวลาเราพูดถึงเรื่องของ data center ที่ไซส์ขนาดที่เป็นไฟฟ้า20เมกะวัตต์เนี่ยจ้างงานประมาณสัก10กว่าคนเองนะ
1: คือมันจ้างงานน้อยมากเลยเพราะมีแต่พัดลม
0: ไงน้อยมากมันอาจจะได้ตรงจ้างงานก่อสร้างตรงนั้นเนี่ย
1: ตอนแรก
0: ไปตอนแรกนะครับเพราะนั้นคนอเมริกาคัดค้านแล้วก็ผลสำรวจของรอยเตอร์เนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกาไม่สนับสนุน Data Center จนโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนยุคเก่าหรืออย่างไรอะไรพวกเนี้ยปฏิเสธของความทันสมัยนะผมข้ามไปที่ดร.อยากจะฟังแล้วกันก็คือว่าแล้วประเทศไทยต้องทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี2โครงการที่เขาคัดค้านกันหนักเลยนะครับในมิชิแกนก็คัดค้านในเวอร์จิเนียก็คัดค้านในเวอร์จิเนียเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอยู่ตอนผมไปอเมริกาผมอยู่แถวเวอร์จิเนีย
1: ครับ
0: ผมอยากจะรู้ว่าโครงการเนี้ยมันใกล้กับที่ผมอยู่แค่ไหนมันอยู่ประมาณสัก30กิโล
1: ครับ
0: ไอโครงการ Data Center ที่เรียกว่าดิจิตอลโครงการดิจิตอลเกตเวย
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันเป็นโครงการที่อยู่คือเวอร์จิเนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเพราะมันใกล้กับวอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ข้าราชการพวกคนทำงานก็จะอยู่ในนั้นเยอะสุดท้ายแล้วในโครงการดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยถูกฟ้องศาลและศาล

0: ก็ระงับไปอันนี้เป็นเคสของในอเมริกานะครับมาดูสิ่งที่ก่อนจะหมดเวลาสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำเพราะเวลาเหลือไม่มากผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยในการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีอุตสาหกรรม Data Center ตั้งอยู่ด้วยก่อนจะตัดสินใจก่อนจะอนุมัติให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้ฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้น
1: ๆครับ
0: ด้วยอย่าตัดสินบนพื้นฐานของเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นเองพูดแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขาเน้นตัวเลขเขาต้องการผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาต้องการให้ GDP ก้าวกระโดดเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าเม็ดเงินของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสามารถแชร์ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ว่าผมเอาตัวเลขของเมื่อกี้ถ้าจำได้ในเบรกแรกเนี่ยผมพูดถึงการลงทุน Data Center เนี่ย800,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ในปี2569
1: ครับ
0: แต่800,000 ล้านบาทเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะลงทุนลงมาตุ้มเดียว800,000 ล้านใน1ปีไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทอนเม็ดเงินลงมาในสัก3ปีได้3ปีแล้วก็อาจจะเป็นแต่ละสัดส่วนแล้วเขาจะลงทุนปีนี้ 30% 40% อีกปีหน้าเป็นอีก 40% ที่เหลือไปลงทุนปีที่3ซึ่งในแต่ละปีที่เงินใส่ลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ GDP ของประเทศมันโต
1: ครับ
0: เฉลี่ยแล้วใน3ปีของ800,000 ล้านเนี่ยผมคิดคำนวณมาแล้วเนี่ยจะทำให้ GDP โตประมาณสัก 1.7% ที่ผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDPของประเทศมันโตจริง
1: ๆครับ
0: แต่ผมก็ตั้งคำถามเป็นตัวเลข GDP ของประเทศที่เราเห็นว่าโอ้โตเท่านั้นโตกว่าที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมายาคติคำว่ามายาคติของผมก็หมายความว่าคนครัวเรือนไทยก็ยังเป็นหนี้อยู่เต็มไป
1: แล้วก็ไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างงานอย่างที่คิดด้วย
0: ใช่ SCB ไทยก็ปิดตัวกันละเนระนาดไปหมดเลย
1: ใช่ใช
0: ่ลมหายตายจากกันไปหมดเลย
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นมายาคติที่บอกโอ้ตัวเลขมันสวยหรูเฉลี่ยเนี่ยโตประมาณสัก 0.6% โอเคสิ่งที่ผมเสนอเมื่อกี้อยากจะให้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการลงทุน Data Center เพราะ 1. Data Center เนี่ยมันจะมาแย่งไฟฟ้า
1: แย่งทรัพยากร
0: ใช่แย่งทรัพยากรถูกต้องไฟฟ้าถ้า20เมกะวัตต์เนี่ย20เมกะวัตต์ที่เป็นข่าวในสื่อปัจจุบัน20เมกะวัตต์เนี่ยจะมาแย่งไฟของครัวเรือนไทยประมาณเกือบ 40,000 ครัวเรือน20เมกะวัตต์เกือบ 40,000 แย่งไฟของครัวเรือนไทย 40,000 ครัวเรือนถ้าโครงการของอเมริกาโครงการใหญ่มากๆที่ผมพูดถึงแต่ไม่ใช่โครงการในเวอร์จิเนียนะอยู่ในเท็กซ์ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอยู่ในเท็กซัส
1: ครับ
0: ได้ไฟ 14,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: ไอ้นั้นจะกระทบครัวเรือนของอเมริกา2ล้านครัวเรือนคือถ้าเกิน 1,000 เมกะวัตต์เนี่ย 1,000 MW เนี่ยมันจะกระทบครัวเรือนเป็นระดับเป็นล้านแหละเป็นล้านครัวเรือนเราไม่รู้ว่าขณะนี้อุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยเนี่ยไซส์ขนาดของไฟฟ้าที่เขาพูดกันเนี่ยระดับเมกะวัตต์กี่เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: แต่แชร์ท่านผู้ฟัง20เมกะวัตต์เนี่ยกระทบ 40,000 ครัวเรือนไทยเพราะนั้น
1: ครับ
0: 2ก็คือห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน
1: แต่แล้วยิ่งตอนนี้เรื่องของพลังงานผันผวนมากๆนะฮะ
0: ไอ้นี้ไปขอบคุณดร.เจตมากไอ้นี้เรื่องไฟฟ้าไปพร้อมเหมาะพอดีกับแผนการใช้ไฟฟ้าของไทยใน25ปีข้างหน้านะที่เขาเรียกแผนการใช้ไฟฟ้า PDP 2026
1: ครับ
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยในแผนนี้นี่ก็ระบุเรื่องของ Data Center อยู่ด้วยถ้าแผนนี้

0: ไม่สามารถที่จะฉายภาพความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center จากอุตสาหกรรมใหม่ๆ Data Center รถยนต์ EV ได้ชัดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก25ปีข้างหน้านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยประชาชนชาวไทยจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
1: อ่ะนี่ไงครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วมีหนำซ้ำความห่วงกังวลเนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าอันนี้แบบถ้าเป็นผมเนาะอยู่ดีๆมีแท้งน้ำมันเป็นแสนๆลิตรอะมาอยู่ข้างบ้านผมอะในชุมชนผมอะผม
0: ก็นอนไม่หลับแน่ๆ
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: หรือไม่ต้องระเบิดก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกอะสมมติจะรั่วด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่อันนี้ผมก็สยองแล้วนะดังนั้นเนี่ย
0: ทั้งรั่วทั้งกลิ่น
1: ใช่ทีนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการวางผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมไม่ใช่ว่านึกอยากจะสร้างที่ไหนก็สร้างก็ต้องมาดูเรื่องแผนแม้บทต่างๆด้วยนะอาจารย
0: ์ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพที่ฟังผมอยู่ฟังรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนอยู่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี data center อยู่ในกรุงเทพผมฝากคำถามก่อนจะจบไปแค่นี
1: ้ครับ
0: ทำเป็นโอก็ได้ท่านเห็นด้วยหรือไม
1: ่ครับแต่ว่านี่เรามาท้ายรายการอาจจะโพลไม่ทันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบโพลขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยนะอาจารย์จะได้เห็น
0: และ
1: ได้ดิสคัสกันแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาในประเด็นนี้เนาะอย่างเช่นมีท่านนึงผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงนะคุณรุ่ยนะฮะบอกว่ามันปล่อยความร้อนสูงมากนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันมีเยอะๆจะเป็นยังไงอันนี้ก็ท่านหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับก็มีหลายท่านที่ดูเหมือนสนใจประเด็นนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังต่อได้ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอาจารย์ก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับแหมนี้ตามคำขอเลยนะฮะเราต้องลาไปละขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MGOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะก็สภาก็ยุ่งๆนะแต่ก็ผ่านไปเรียบร้อยนอกสภาก็ยุ่งๆนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบางเรื่องเราก็คุยกันไปบ้างนะแต่ว่าบางเรื่องนี่ก็ยังเรียกว่าอืมยังติดค้างคาใจนะยังเอียงกรณีเรื่องของคนเหนือดวงเป็นโต๊ะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นพยาน
5: ของกลาง
4: เป็นของกลาง
5: ของกลาง
4: เป็นของกลางจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องที่เขาเล่ากันมาในกลุ่มนักข่าวว่าจริงๆมันไม่ใช่ของกลางอะไรหรอกเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเขาขอให้ตำรวจออกไป
5: ใช่เพราะกลัวเดี๋ยวคนไปที่วัด
4: ไปทำเป็นจุดเช็คพอยต์
5: แล้วไปจุดเช็คพอยต์ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยบอกให้เอาออกมาแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไปทำลายผมไม่ได้เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานของกลางอะไรนะครับ
4: ไปทำปืนซะแต่จริงพูดถึงว่าเรื่องของวงการพระพุทธศาสนาหรือว่าเรื่องความเสื่อมของคนที่อยู่ในวงการนี่ก็ไม่ได้มีเป็นครั้งแรกเมื่อปีกลาย
5: ใช่โอ้มาปีที่แล้วนี่เราอ่านข่าวนี
4: ่
5: โอ้
4: ชั้นเทพ
5: พระเยอะไปหมดเลยไม่ทราบว่าจะยังไงนะครับก็เมื่อวานก็เป็นปีที่แล้วก็เป็นข่าวคึกโครมนะครับโดยเฉพาะสามสีกาสาวใช่ไหม

0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปด้วยกันนะครับคนที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นสีกาก๊อหรือนางสาววิลาวันใช่ไหมที่ไปเกี่ยวข้องกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปนะครับบางรูปก็สึกไปก่อนบางรูปก็ถูกต้องดำเนินคดีนะครับอีกวัดหนึ่งที่เมื่อปีที่แล้วที่ได้รับความสนใจของวัดดังวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าวาดเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็สึกไปแล้วแล้วก็ถูกลงโทษไปเป็นที่เรียบร้อยว่ามีการตัดสินใช่ไหม
1: คุ
0: ณพิจแย้มอดีตพระธรรมวชิรานุวัตรอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็ถูกศาลพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก50ปีนะครับรวมทั้งสีกาที่ไปเกี่ยวข้องด้วยคือสีกาเกณฑ์นะครับหรือนางสาวนางสาวอรัญญวรรณนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถูกตัดสินลงโทษพร้อมกับผู้อื่นอีกประมาณลงโทษคนละ8ปีให้จำคุกนะครับในฐานะเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
1: ค่ะ
0: และต่อมาในคดีดังในปีนี้ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสีกาเอนะครับที่มาเกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคึกโครมโด่งดังตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นี้ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากอย่างมากนะคะแล้วก็เรียกว่าคือเวลาที่เราอ่านข่าวหรือว่าเรียนหนังสือเนาะ
0: ครับ
1: เราก็จะ
0: คุ้นชื่อ
1: คุ้นชื่อ
0: เลยเพราะว่าสมัยก่อนเราจะเป็นสนักดาบมาเป็นที่เรียนฝึกดาบในการรบตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: อยุธยา
0: ครับ
1: แล้วก็หลายร้อยปีเนาะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องถือว่าเป็นวัดใหญ่วัดดังที่เป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในความทรงจำและหลายท่านที่เดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาก็เป็นหมุดหมายที่หนึ่งที่อยากจะมีโอกาสเข้าไปชมนะคะก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่มีเรื่องเล่าขานทางประวัติศาสตร์โบราณเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนยังคงพูดถึงอยู่ในปัจจุบันเขาบอกว่าอายุของอารามในวัดนี้ก็คือประมาณ670ปีนะคะ
0: ครับ
1: ก็จุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยอ่ะเชิญค่ะเชิญคุณ
0: ใช่ใช่เพราะผมอาจจะบอกพอดีก็แม่คุณสุภาว่าไปก่อนเพราะว่าผมจะมาในยุคปัจจุบัน
1: คือดิฉันน่ะคืออย่างนี้ดิฉันจำตั้งแต่ในเสภาคุณช่างคุณแผนชอบอ่านนิยายแล้วก็
0: ประวัติศาสตร์
1: ตำนานโบราณนิทานโบราณแล้วก็สถานที่โบราณโดยเฉพาะเรื่องที่มันลึกๆลับๆอะไรแบบนี้ถือเป็นแหล่งวิชาอาคมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ฝึกดาบพุทธไทยสวรรค์น่ะคือมันอยู่ในความทรงจำตั้งแต่เด็กๆเนาะอดีตเนี่ยเคยเป็นสถานที่จริงๆนะคะที่เขาฝึกดาบแล้วก็วิชาอาคมในสมัยอยุธยาและที่สำคัญก็คือเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลชื่อดังอย่างในยุคปัจจุบันก็คือเหรียญเหนือดวงนะจริงๆเป็นถือเป็นหนึ่งในวัดที่ไม่กี่แห่งนะที่รอดพ้นจากการทำลายหรือว่าถูกเผาในช่วงเสียกรุงอยุธยาเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเพราะว่าคือตัววัดนี่มันจะออกไปนอกๆหน่อยอยู่ประมาณเขาเรียกว่านอกเกาะเมืองทางด้านใต้นะคะก็เลยเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงเสียกรุงนะมันก็จะมีเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงเรื่องของความลึกลับซับซ้อนเรื่องของวิชาอาคมอะไรต่างๆนะเวลาสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะและที่สำคัญก็หลังจากเหตุการณ์จริงๆเนี่ยท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยอดีตท่านเจ้าคุณโชติเรียกเป็นเจ้าคุณใช่ไหมชั้นของท่าน
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ต้องถือว่าคือก่อนหน้าที่จะมีเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพระในสายวิปัสสนาซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินพระในสายวิปัสสนาที่จะมีเรื่องแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ท่านจะปลีกวิเวกแล้วก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกมากแต่เนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ตอนที่มีการทำเหรียญเทพใช่ไหมจตุคามรามเทพเนี่ย
0: จตุคามรามเทพ
1: แล้วก็เป็นช่วงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็

0: ามีคนให้ความสนใจมากแต่นะดิฉันเคยได้ยินข่าวก็ตอนนั้นก็ผ่านๆหูอยู่บ้างเวลามีคนจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบไปเพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายชาตินะหน้าจีนๆแบบเนี้ยหลายท่านก็จะชื่นชอบเรื่องลึกๆลับๆเหมือนกันพวกวิชาอาคมอะไรแบบเนี้ยปลุกโศกบุกเสกเหรียญอะไรที่มีชื่อเสียงในด้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวจีนนะพี่น้องชาวจีนหลายๆประเทศเชื้อสายที่มีมาเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะชื่นชอบในเรื่องของการทำมาค้าขายส่งเสริมความเป็นสิริมงคลนะเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะคะคืออันนี้บางประเทศเนี่ยก็จะชอบเรื่องรักรักใคร่ใคร่อยากมีแฟนมีครอบครัวใช่ไหมแต่บางประเทศในบางเชื้อชาติเขาจะชอบเรื่องของธุรกิจความ
1: ทำหากิน
0: ทำหากินนะเขาบอกว่านะ
1: ก็ย้อนมาเรื่องก็คือวัดพุทธสวรรค์เนี่ยทางกรมศิลปากรนะครับก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่เมื่อปี2478นะครับเพรา
0: ะ
1: ว่าถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแล้วในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญเพราะว่าเป็นวัดที่อย่างที่คุณชูพรเรียนคุณผู้ฟังคือรอดพ้นจากการถูกเผาทำลายในช่วงของการเสียกรุงครั้งที่2นะครับเนื่องจากอยู่นอกเมืองแต่สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพุทธสวรรค์นะครับก็คือปรางประธานองค์ใหญ
0: ่
1: ศิลปะขอมาที่เขาบอกว่าตั้งอยู่กึ่งกลางของอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไทยทีที่มีลักษณะย่อเหลี่ยมนะครับเขาบอกมีบันไดขึ้น2ทางคือทางทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกส่วนทิศเหนือกับทิศใต้นะครับมีมณฑป2หลังภายในมณฑปก็มีพระประธานอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญของความสวยงามเป็นโบราณสถานก็คือในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าจากสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ภายในพระตำหนักของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระเถระชั้นผู้ใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยซึ่งเขาบอกสันนิษฐานนะครับว่าเป็นภาพที่วาดในช่วงของสมเด็จพระเทพราชาดาวปีพุทธศักราช2231ถึง2245นะครับก็ถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่หาชมได้ยากแล้วก็ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งในอันซีนอยุธยาซึ่งยังหลงเหลือให้กับพี่น้องประชาชนคนปัจจุบันได้เห็นความสวยงามของเมืองกรุงเก่าด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับขอเพิ่มอีกนิดครับภาพจิตรกรรมโบราณที่เนี่ยก็บอกมีความหลากหลายน่าตื่นเต้นนะครับอย่างมีเช่นเรื่องของไตรภูมิเรื่องของทศชาติชาดกเรื่องของพุทธประวัติตอนมารผจญเรื่องของสัตว์อนุดาและก็เรื่องของสัตว์หิมพานต์บานประตูก็เป็นภาพสตรีชาวมอญนะครับซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์บนเรือสำเภาล่องไปลังกาด้วยเป็นภาพวาดต่างๆของจิตรกรรมนะครับมีภาพของฝรั่งสวมหมวกแต่งกายในสมัยอยุธยาภาพพญามารยักษ์ถือปืนใหญ่ที่บอกว่าหาชมได้ยากมากและภาพสวัสดิบาลนะคือภาพมารชั้นสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นจิตรกรรมที่น่าสนใจที่ผมเชื่อว่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในเรื่องของศิลปะนะครับก็มีศิลปินท่านหลายท่านก็ไปคัดลอกนะครับลอกลายมาเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไม่ให้มันสูญหายด้วยครับก็ถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานที่ผมเชื่อว่าในปัจจุบันก็ยังมีคนท่องเที่ยวไปชื่นชมความสวยงามของภายในวัดพุทธสวรรค์ครับ
0: ค่ะพูดถึงว่าสำหรับเด็กในรุ่นใหม่ๆจะอยู่ในความทรงจำเข้ามาจากนิยายแล้วก็ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นวัดที่มีความสำคัญตอนพระเอกนางเอกเนี่ยคือพระเอกพระรองเนี่ยเขาฝึกวิชาดาบฝึกอาคมกับอาจารย์อาจารย์ก็คือท่านชีประขาว
1: ครับ
0: แล้วก็นางเอกก็เข้าไปเจอหน่อยนึงที่เขาบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าอ่ะท่านไหนและท่านดูนะก็คือเป็นสถานที่ฝึกดาบฝึกอาคมของบรรดาลูกศิษย์อาจารย์ชีปะขาวแล้วก็มันก็จะมีการท้าความถึงหลายๆตอนของละครแล้วก็คือพูดถึงเรื่องของความสำคัญของที่มาของวัดนั่นเองแล้วก็พระราชอนุสรณ์แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นสถานที่ตั้งพระพลาที่ประทับเมื่อครั้งที่อพยพมากรุงศรีอยุธยาในช่วงก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงแล้วก็พอหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ3ปีนะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ปัจจุบันนี้ก็600กว่าปีอ่ะใช่มั้ยคะ
1: ก็

ือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากนะในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วยสถานที่แห่งนี้มักจะเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะหรือแม้กระทั่ง

0: หมายสำคัญเวลาที่เราเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เห็นก็บอกว่าในช่วงระยะหลังจากที่เหรียญฮิตๆเนี่ยนะเหรียญเนื้อดวงอะไรต่างๆเหรียญจตุคามเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยต้องเขียนไอ้นี่ก่อนอ่ะเขียนเนี่ยถวายปัจจัยอ่ะถวายปัจจัยก่อนเขาว่างั้นนะ
1: มีพวกแถวหน้าข้างหน้าลูกศิษย์ลูกหาก็มีก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้น
0: แต่ทำบุญ
1: ในสิ่งสำคัญนอกจากเหรียญเหนือดวงที่มาฮิตกันในระยะหลังนะครับเพราะว่าพระประธานของวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็ต้องยอมรับเลยครับเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าความเชื่อนะครับคือหลวงพ่อดำครับซึ่งเป็นพระประธานตั้งอยู่ในพระอุโบสถนะครับเขาบอกว่าเป็นงานพุทธศิลป์พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เป็นศิลปะอู่ทองนะครับหรืออยุธยาตอนต้นพระพักของท่านของหลวงพ่อดำเนี่ยมีพระพักรูปไข่ดูงดงามเปี่ยมศรัทธานะครับความศักดิ์สิทธิ์ของที่คนเขาเชื่อถือกันนะครับที่เขาไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อดำก็คือมีเรื่องเล่าขานกันนะครับว่าหลวงพ่อดำเนี่ยสามารถที่จะดลบันดาลให้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปขอพรจากท่านก็จะสามารถหายเจ็บหายป่วยได้รวมถึงคนที่อยากจะมีบุตรนะครับก็สามารถที่จะไปขอบุตรจากท่านได้สมปรารถนาด้วยครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ครับ
0: อันนี้เริ่มมาเป็นสายมู ประเด็นของโต๊ะตัวสำคัญที่ตำรวจเอาไปด้วยเนี่ยที่บอกเป็นของกลางเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก็มีภาพเปรียบเทียบเพราะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเคยมีภาพข่าวอะไรต่างๆตอนที่หลวงพ่อยังอยู่เป็นเจ้าวาดเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ฉายภาพสำรับอาหารที่เตรียมไว้ให้เจ้าวาดทานเช้าทุกวัน
1: โอ้ทานองค์เดียวนี่ทำไม
0: เต็มโต๊ะ
1: ทานรูปเดียวนี่กับข้าวเยอะมาก
0: ไงใ
1: ส่แบบสนา
0: เยอะแล้วกันทานเช้านี่เพียบก็หมอท่านก็บอกปกตินี่เขาต้องให้เราอะไรนะสำรวมใน
1: ฉันแบบ
0: ใช่ไหม
1: ประหยัดแต่ยังว่าอย่างเงี้ยบางทีลูกศิษย์ลูกหาก
0: ็มา
1: ถวายนี่แล้วก็มาถวายตันของฉันไม่หมด
0: แล้วก็กินต่อ
1: ก็มาอิ่มนั่นแหละ
0: ลูกศิษย์มากินต่อ
1: จัดการต่อใช่ใช่ใช
0: ่นะแต่ก็อันนี้แหละก็ทำให้เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เข้าไปเขาเรียกควบคุมแล้วก็สึกใช่ไหมฮะตะหลังท
1: ่
0: านเจ้าคุณก็สึกไปเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ก็ไปศึกกันที่
1: ในพระอุโบสถนะครับโดยศึกต่อหน้ารองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลที่ดูแลรับผิดชอบวัดแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียบศึกไปเรียบร้อยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยเจ้าพระเทพวัชระจริยาจารย์นะครับเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิทานะครับหรือพระประยูรสุทธิปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดท่าการ้องให้มารักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปด้วยครับ
0: ค่ะก็ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆคือบางท่านพอพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคาถาอาคมในสมัยอยุธยาก็จะนึกถึงพวกเรียกอะไรนะดาบใช่ไหมวิชาดาบแล้วก็เหล็กไหลอะไรแบบนี้นะครับมีภาพหนึ่งที่คุณแท็กสรัญญูเปิดภาพความทรงจำที่ได้ถ่ายภาพคือเป็นลูกศิษย์นะกับพระอาจารย์ที่คุณแท็กเคารพนะคะก็คือหลวงปู่หวนภูริทัตโตซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เล่าถึงความศรัทธาในความเป็นพระนักพัฒนานะคะแล้วก็คุณแท็กก็เล่าว่าคือหลังจากหลวงปู่จากไปแล้วเนี่ยก็คือคุณแห่งก็ไม่คุณแห่งสรัญญูเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามาพูดถึงเรื่องความทรงจำที่มีกับวัดนั่นแหละนะคะซึ่งจริงๆหลวงพ่อหวนก็เป็น
1: เจ้าวาด
0: ที่มีคนนับถือมาก
1: จะเป็นรูปได้ครับคนนับถือมากก็เป็นที่รู้จักกันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมากนะครับ
0: ค่ะก็แต่ละท่านที่เคยมีความผูกพันกับวัดก็ออกมาเรียกว่าอะไรพูดถึงความในใจอะไรต่างๆแล้วก็จะเสียดายเสียใจเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วง วันที่

0: มานะคะก่อนหน้านี้มีการรวบตัวคนสนิททั้งหญิงทั้งชายชายก็คือลูกศิษย์คนสนิทนะคะ
1: วิยาวัจกรด้วยใช่ไหม
0: วิยาวัจกร
1: นะครับใช่ใช่ใช่นายเชษฐาเป็นวิยาวัจกรของวันนี้ก็นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามด้วยเขาบอกว่าใช้เวลากว่า4ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับไปนะครับบอกว่าสื่อมวลชนก็พยายามรอที่จะสัมภาษณ์สอบถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับปรากฏว่าวิยาวัจกรท่านนี้ไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะครับแค่ผู้สื่อข่าวจะถามว่าทราบมาก่อนไหมว่าพฤติกรรมของเจ้าวาดมีเกี่ยวข้องกับศรีกาไหมหรือว่ารู้ไหมว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบียดบังเงินวัดไปเนี่ยเพราะในฐานะเป็นวิยาวัจกรของวัดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ว่าวิยาวัจกรท่านนี้ก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเลยรอเวลาที่ลงมานะครับแต่จากการตรวจค้นที่บอกว่านำหญิงคนสนิทของเจ้าวาดไปดูคนบ้านพักโอ้โหปรากฏว่าตรวจพบสิ่งทรัพย์สินมากมายมหาศาลเลยครับคุณจุฬาภรณ
0: ์
1: ผมเห็นผมจะตื่นตาตื่นใจเลยนะก็บอกว่าตำรวจก็ไปสามารถยึดทรัพย์ได้หลายรายการเงินสดที่อยู่ในบ้านนะครับบ้านนี้ที่ไปตรวจอยู่แถวแถวคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็พบเงินสดเนี่ย3,500,000กว่าบาทครับพบทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยเขาบอกน้ำหนักรวมกันเนี่ย90 บาทนะครับน้ำหนักทองดูสิมันจะราคาขนาดไหนแล้วก็ยังมีพระเครื่องเนื้อทองคำ35 องค์มีโฉนดที่ดิน2 ฉบับและสัญญาซื้อขายที่ดินอีก1 ฉบับนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบสมุดบัญชีธนาคารทั้งหมด7 เล่มด้วยกันมีเอกสารที่ดินมีบัญชีอีก10 รายการแล้วก็มีเอกสารการลงทุน18 รายการด้วยกันมีสลากออมสิน4 ฉบับครับมีใบรับประกันและใบซื้อขายทองคำ13 ใบนะครับแล้วก็มีกรมธรรม์สุขภาพ1 ฉบับโทรศัพท์มือถือ3 เครื่องแล้วก็ iPad อีก1 เครื่องทั้งที่เขาบอกตรวจสอบแล้วว่าศรีกาเอเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับนอกจาก
0: มีคดีด้วย
1: ที่วัดมาขายประทัดมีคดีอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับศรีกาเอที่ถูกก่อนหน้านี
0: ้คุณเอกเขามีเขาเรียกว่าหมายจับครั้งเก่าติดตัวมาร่วมกันผลิตแล้วก็ขายปุ๋ยปลอม
1: ครับ
0: ก็เลยได้ได้คดีเพิ่มเข้าไปคือคดีเก่าด้วยนะครับ
1: คดีเก่าครับ
0: คือเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปค้นกุฏิของเขาเรียกสมีนะสมีโชติเนี่ย
1: สมีแล้ว
0: ทรัพย์สินเต็มไปหมดใช้รถหลายคันมาขนไปแล้วก็ที่บ้านของศรีกาเอ๋ใช่ไหมก็ทอง90 บาทไม่ต้องคูณอะแล้วก็เงินสดเนี่ย3,500,000แล้วก็ตรวจสอบประวัติเจอว่าเจ้าตัวมีหมายจับครั้งเก่าของศาลจังหวัดปทุมธานีปี2563ข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้านะครับซึ่งก็คงเป็นลักษณะของปุ๋ยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละทางด้านกรมวิชาการก็เลยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือหายไปเลยอ่ะคือจับไม่ได้ไม่รู้จนมาแดงในคดีเนี้ย
1: ในคดีนี้ครับเพราะเรื่องนี้ก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเรื่องนี้ที่ก็คือได้มีการขยายผลสืบสวนมา2 เดือนแล้วเนื่องจากมีกลุ่มลูกศิษย์ทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวนะครับจึงส่งเรื่องมาร้องเรียนนะครับแล้วก็นำคลิปการเสพเมถุนของเจ้าอาวาสกับศรีกาเอเนี่ยมาให้ทางตำรวจด้วยนะครับซึ่งตำรวจก็พยายามสืบแล้วก็ขยายผลใช้เวลาประมาณ2 เดือนนะครับก็พบว่ามีการเบียดบังทรัพย์สินของวัดไปจริงๆนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการยักยอกเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคลไม่นำเงินเข้าวัดนะครับและก็ยังใช้วิธีการลอกเลียนแบบวัดพระบาทน้ำพุนะครับคือมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อโยกย้ายเงินเข้าส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดครับก็เป็นเบื้องต้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของโต๊ะส้มนะโต๊ะที่เราคุยกันนะว่าเป็นของกลางนะทรงกลมทางกองปราบก็บอกว่าทางคณะกรรมการวัดนี่ร้องขอให้ตำรวจกองปราบปรามช่วยยกออกจากวัดไปก่อนเลยเพราะว่ามันเป็น
1: อัปมง

0: เช็คอิน
1: เขาเรียกว่าเป็นอัปมงคล
0: เป
1: ็นอัปมงคลไม่สมควรจะอยู่ในพระอารามหลวงตอนนี้ก็เก็บไว้ที่กกหนึ่งบกปแหละก็คือที่กองปราบแหละส่วนจะยังไงจะทุบทิ้งหรือจะทำฟืนเขาบอกว่าต้องไปหาข้าวสารฟืนอีกทีไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปทุบทำลายอะไรของเขาเห็นต้องมีเพราะมันเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ย
0: คร
1: ับ ซื้อว่าไปนู่นนี่นั่นก็คงจำไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีข่าวหนึ่งนิดๆออกมาว่ามันก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีอะเอาไปตรวจสอบที่ไม่แน่ใจเขาตรวจอะไรเขาตรวจความชื้นหรือของเหลวอะ
0: ตอนข่าวที่แรกผมสงสัยเหมือนกันสงสัยก็จะตรวจ
1: สุจิ
0: ดีเอ็นเออะไรที่มันโต๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีคราบเหงื่อมีอะไรอยู่นะไปดูซิว่าใครใช้โต๊ะนี้กันบ้างอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะครับ
1: อาจจะมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหม
0: วิพากษ์วิจารณ์กันไปอะไรนะครับแต่เรื่องนี้โอ้คนที่จะต้องให้ความรู้ก็คงไม่พ้นนักข่าวก็ต้องไปสอบถามพระราชกรรมพิเทศพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดพระสวนแก้วนะครับ
1: ถึ
0: งเรื่องนี้ท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยข่าวลือเรื่องนี้มีมานานแล้ว
1: อ๋อเหรอแ
0: ล้วท่านบอกการที่ตำรวจเข้าไปจัดการได้เร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าหากล่าช้ากว่านี้ก็คงจะมีการยักยอกเงินออกไปอีกนะครับท่านก็บอกว่าคดีนี้ต้องติดตามนำเงินทั้งหมดกลับคืนมาใช้หนี้วัดให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้จบโดยไม่มีการชดใช้นะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านเจ้าคุณพระพยอมเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าวาดวัดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความโลภและก็ตัณหาราคะที่ครอบงำจนขาดสตินะครับบอกว่าญาติโยมเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญให้กินอาหารดีๆแต่ไม่นำมากันกรองในสมองกับทำเรื่องเสื่อมเสียหร
1: ือ
0: ว่าทำตัวเป็นผีเน่ากับโลงผุทั้งพระและศรีกาขาดสติปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับหลวงพ่อพยอมก็เลยฝากเตือนประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับว่าจากนี้ไปขอให้ใช้สติปัญญานะครับว่าโดยเฉพาะสายมูเนี่ยที่งมงาย
1: เ
0: ช่าบูชาวัตถุมงคลราคาสูงๆเนี่ยเพราะว่าทำให้เงินเนี่ยมันหลั่งไหลเข้าวัดจำนวนมากก็เป็นสิ่งที่ทำให้พระที่มีความโลภ
1: เอามาเลี้ยง
0: ตัณหาราคาเนี่ยเอาไปปนเปื้อนศีกานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนนะครับหันมาสนับสนุนเรื่องของศีลสมาธิและก็ปัญญาตามหลักศาสนาที่ถูกต้องด้วยยึดถือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับ
1: เอาล่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: คือตอนนี้ทางดร.กิฟต์อยู่ต่างประเทศนะ
3: ค่ะ
1: สัญญาณมาแล้วเนาะมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มาแล้วสวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
1: กำลังคุย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์ใช่ไหมคะ
1: ศุกร์สดชื่นนะวันนี้เราศุกร์ใส่มูศุกร์ใส่มู
3: ค่ะ
1: ไม่อยากจะคุยเลยคุยเรื่องเดิมๆแล้วก็แหมประเด็นนั้นมันคล้ายๆเดิมแต่อาจจะเป็นตัวละครใหม่นะปัญหาเรื่องของวงการแครอทเนาะวงการสีส้
3: ม
1: วงการพระเอาง่ายๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเข้าไปจับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าตำรวจก็ไปเปิดคลิปวงจรปิดเจอการเสพเมถุนกับศรีกาบนโต๊ะชั้นอาหารเขาเรียกกันว่าอัศวินโต๊ะกลมนะก็ปรากฏว่าคือ
3: ไม่ค่อยเข้ากับเหตุการณ์นะคะชื่อนี้
1: เนาะอันนั้นไม่น่าจะเป็นทางบวกใช่ป่ะเขาก็ไปขยายผลปรากฏว่าทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิเนี่ยต้องใช้รถหลายคันขนไปที่กองปราบแล้วก็เลยขยายผลไปถึงสีกาคนนี้เขาชื่อสีกาเอใช่ไหมคะสีกาเอก
0: ็จีจีปุญญวีสาปุญญวี
1: ก็เจอไปที่บ้านพักก็เจอทองคำ90บาทเงินสด3.5 ล้านนะแล้วก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆแต่ว่าคือคดีก่อนๆเนี่ยเขาก็มีการเอามาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่ามหากาพย์ในวงการนะแล้วก็พูดถึงสีกาว่าเพราะสีกาเนี่ยมันจะไม่มีกฎหมายลงโทษในฐานที่เสพเมถุนกับพระมีแต่พระที่เจอพระวินัยเวลาไปเสพ เมถุนกสิกา

0: เขาก็มีการเปรียบเทียบกันว่าประวัติหรือที่มาของสีกาเนี่ยมันมีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางกรณีเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายเททรัพย์สินจากพระเข้าไปยังครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไปกระจายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นรูปแบบอื่นๆเยอะเลยนะทีนี้พอมาย้อนกลับมาถึงคดีนี้เนี่ยนะฮะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็วัดใหญ่ด้วยในคดีเมื่อครู่ที่คุณจักรพันธ์เล่าคุณจักรพันธ์ทวนอีกสักครั้งได้ไหมคะเพราะว่าเจอไปหลายคดีนะหลายคดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการยักยอกฟอกเงินอะไรแบบนี้เชิญค่ะ
1: ใช่เพราะว่าคุณสีกาเอ๋นี่ก็เคยมีคดีในท้องที่จังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับที่ตำรวจได้ดำเนินการเกี่ยวกับการที
0: ่ของผู้หญิง
1: ขาย
0: ปุ๋ยปลอม
1: ปุ๋ยปลอมนะครับก็มีหมายจับที่จะต้องติดตามจับกลุ่มตัวแต่ว่ายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าไปตรวจค้นทรัพย์สินโอ้โหเจอมากมายมหาศาลในครั้งสมิโชก็เหมือนกันโอ้เงินนี่นับกันไม่ไหวเลยนะเงินสดนะฮะในกุฏิที่บอกว่าต้องเอาเครื่องนับแบงค์เนี่ยตำรวจต้องเอาไป4เครื่องด้วยกันกว่าจะนับเงินนี้หมดเพราะว่าพังไป2เครื่องเขาจำนวนเงินมาก138ล้านบาท
0: นับเป็น
1: เงินสดที่อยู่ในกุฏินะเครื่องพังไป2เครื่องเลยเครื่องนับแบงค์ที่ดูแล้วกัน
0: แสดงว่าเครื่องของตำรวจนี่
1: มากมายขนาดไหน
0: มันอ่อนแล้วกันย้อนกลับมา
1: ไปยืมแบงค์มาที่ไหน
0: ตัวสมีโชตินี่เจอข้อหาในเรื่องของเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์แล้วก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตใช่ไหมแล้วก็สมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้หญิงเขามีคดีเก่าเป็นคดีเรื่องของการผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าย้อนกลับมาในประเด็นนี้เนี่ยทิพย์โชติหรือว่าสมีโชติเขารับแค่ว่าเขาเสพเมถุนแต่ไม่ได้รับในเรื่องของการยักยอกเงิน
2: ก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะเรื่องของการตามเส้นเงินนะคะคุณสมพรจักรพันธ์นะคะหลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ทำให้มันกระจ่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่คุณสมพรบอกอะว่าเหตุการณ์ที่เราได้มีโอกาสเล่าในรายการของเรานะคะมันเหมือนกับย้อนซ้ำไปซ้ำมา
0: เรื่องเก่าๆเนาะเปลี่ยนตัวละคร
2: เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนนักแสดงนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเน้นเล่าเรื่องที่เมื่อสักครู่ทั้งสองท่านสรุปแล้วกันเนาะในมุมทางกฎหมายประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยเน้นคิดว่าตอนนี้น่าจะมีสองสามเรื่องนะคะแล้วก็เป็นแหมพอเรื่องหนึ่งเกิดนะมันย้อนกลับไปเรื่องเดิม
0: เรื่องเดิม
2: แยะมากมายนะคะอันแรกเนี่ยเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเรื่องของทรัพย์สินทางวัดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดละกันเพราะว่าคุณจักรพันธ์ทราบดีนะคะว่าเรื่องของปาราชิกที่เกิดจากการเสพเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคุณจักรพันธ์ถูกไหมคะก็คือเหมือนว่าผิดเป็น
0: วินัย
2: หลายพระวินัยก็คือวินัยนะคะวินัยของสงฆ์เองแล้วจริงๆต้องบอกว่าในทางธรรมอะค่ะผิดไม่ใช่วันศึกเลยนะคะตั้งแต่วันที่ผิดทำผิดเลยถูกต้องนะคะทราบดีได้หลายท่านครูบาอาจารย์หลายท่านก็เป็นท่านที่รักษาเกียรติภูมิของศาสนาเนาะก็ใช้วิธีการว่าถ้ารู้ละว่าอยากจะมีครอบครัวนะคะก็ใช้วิธีการศึกออกมาเลย
0: นี่ประเด็นนี้นะ
2: ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมคุณจักรพันธ์
0: ประเด็นนี้
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องตามปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยจะ
0: เป็นพระได้เลย
2: พฤติกรรม
0: ปฏิบัติได้เลย
2: ไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะคะก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นได้นะคะในพระธรรมวินัยเองก็เห็นอยู่หลายๆครั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ท่านทรงเล่านะคะให้ฟังนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องเสพเมถุนแน่นอนค่ะไอ้ที่ไปเอาโต๊ะเอาอะไรต่างๆนั่นค่ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแกนกลางของเหตุการณ์นี้นะคะ
1: คร
2: ับ
1: คร
2: ับ มันคือเรื่องเงินและทรัพย์สินค่ะ
0: เงินและทรัพย์สินแต่นะดร.กิฟตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ครั้งก่อนๆเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนึงที่เราต้องถามซ้ำอยู่เสมอเลยเพราะว่าดร.กิฟต์จะบอกว่าไอ้การเสพเมถุนเนี่ย

0: มันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่เป็นแกนหลักของประเด็นแต่มันมักจะมาคู่กันการเสพเมถุนกับการยักยอกถ่ายเททรัพย์ไปเนี่ยเพราะว่าคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่อยากได้เงินอ่ะหรือว่ามาหลอกเงินพระเขาก็จะไม่ยอมให้เสพเมถุนจนกระทั่งคุณรณรงค์ยังบอกเลยให้เสพไปเลยยกเลิกไอ้ข้อวินัยกำหนดอันนี้เพราะตอนนั้นก็เถียงกันบอกว่ามันเป็นกฎที่มันผิดธรรมชาติคนมันจะเสพเมถุนหรือว่าคนมันจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาพระบางหรือว่านักบวชบางเขาเรียกอะไรนะบางนิกายบางศาสน
1: า
0: เขาก็มีเมียได้
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะนั้นยกเลิกไปเลยสิ
1: ประเทศ
0: มันผิดธรรมชาตินี่มันไม่ควรจะเป็นกฎเพราะว่ามันทำได้ยากแล้วก็
1: ก็เหมือนที่เราคุยกันอ่ะคุณโสภณจะเหมือนที่เราคุยกันสมมติว่าเราสมมติท่านบวช
0: คุณก็ไปอยู่ไม่ไหวนิกายนู้นเด็
1: กบวชนิกายอื่น
2: ตัวอย่างนิกายอื่นเพราะว่านิกายเราไม่ต้องรักษาถึง227ข
0: ้
2: อ
0: เฮ้ยถ้ามัน
1: ทำก็ทำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: กฎพระกี่ข้อถ้ามันยากยกเลิกหมดเลย
1: เข้าใจประเด็นคุณโสภณเข้าใจประเด็นคุณโสภณคือบางทีบางครั้งเนี่ยด้วยความที่พระธรรมวินัยของบ้านเมืองเราเนี่ยหรือว่านิกายที่เราเคารพนับถือเองเนี่ยจำนวนศีลหลายข้อนะคะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็เลยพลอยที่จะศรัทธามาก
0: ไม่งั้นใครก็มาทำบุญให้คุณ
1: นะคะอย่างตอนเดินจัดงานเสวนาคุณสมพรสัมพันธ์ที่เรื่องสันติภาพหลายๆศาสนามารวมกันนะคะบางนิกายนะคะในบางประเทศเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยท่านก็มีครอบครัวนะคะ
0: มี
1: ลูกได้มีภรรยานักบวชหญิงก็สามารถมีสามีได้เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะแต่เพียงแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าธรรมเนียมของเขาเขาก็ไม่ได้เคารพมาเหมือนกับครูบาอาจารย์ขนาดว่าโอ้โหแบบถวายเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอย่างนี้ถูกไหมคะคือสองเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได
0: ้พี่ศรัทธาใช่ไหม
1: จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเปลี่ยนกฎระเบียบคือสำหรับเรียนเองเนี่ยขึ้นอยู่กับคนนะอย่างสมมติคุณสัมพันธ์บอกว่าเราอยากจะบวชแบบนี้เราสะดวกแบบนี้เราก็ไปเลือกนิกายแบบนี้ซึ่งเราคิดว่ามันมีหลายนิกาย
0: นิกายให้เลือกแต่ก็บอกว่าร
1: วมกันอยู
0: ่ให้เจ้านิกายเอาอันนี้แหละศาสนาพุทธนิกายนี้แหละเพราะว่าคนเนี่ยขึ้นเยอะ
2: เงิน
0: มันถึง
1: แต่ถ้าประเด็นนี้นี่ก็เขาเรียกว่าคุยกันได้ไม่จบ
0: ไม่ยืด
1: เพราะว่าเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าบวชมาแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เขาจะถวายกันขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าก็
0: เพราะคุณทำได้
1: ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่พูดง่ายก็คือต้องรักษาในศีลนะคะสังเกตเห็นไหมว่าส่วนใหญ่อะค่ะอยู่ไม่ค่อยรอดนะคะถ้าเกิดศีลไม่ดีนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวท่านเองเนี่ยลึกๆในใจนะดังนั้นก็คิดว่าคงจะมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ลึกๆข้างในหรือเปล่านะคะอันนี้เดาเอาเอง
0: ไม่ถึงว่ารู้ว่าตัวทำไม่ดีใช่ไหม
1: อืมใช่คือเดี๋ยวน่ะเอาความเห็นคล้ายๆกับความรู้สึกของมันของตัวเองเนี่ยมาวางไว้นะคะว่าคุณสมพงษ์สมพันธ์ลองคิดดูนะถึงเรามีเงินมากแค่ไหนเนี่ยจะใช้ก็ใช้ได้อย่างไม่สะดวกหรือเปล่าโอ้อย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะคิด
0: แบบเมถุนก็ต้องคอยมองโทรศัพท์มือถือ
1: กลั
0: วคนมาเห็น
1: ต้องคอยมองว่าเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็ไม่มีความสุขเนาะคือเราแม้กระทั่งเป็นคารวาสนะคะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรก็ยังรู้สึกว่าไม่มีชนักติดหลังอยู่เลยนะคะอันนี้เหมือนกันสำหรับตัวท่านเองเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะคะว่าท่านเลือกแล้วแบบนี้แต่ในใจลึกๆของทุกคนนะคะทราบดีอยู่แล้วอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะอันนั้นเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยเรื่องนึงนะคุณขาดจากความเป็นพระนะคะแต่คุณไม่ได้ขาดจากความเป็นพลเมืองนะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพระธรรมวินัยกับกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันต้องแยกออกให้มีความชัดเจนตอนนี้มันรวมๆปนๆกันอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยกระทบกระเทือนสายบูจริงๆคุณไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะคือสัจธรรมทุกอย่างอ่ะมันปรากฏชัดนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีบางอย่างถ้าเราเขาเรียกว่าข้ามไปไม่ได้นะคะมันก็ติดกับดักอยู่แบบนี้นะคะก็เอาที่ทุกคนอยากจะบอกน้องๆหรือว่าคนที่รุ่นหลังๆที่รู้สึกว่าเราควรจะต้องเป็นคนอย่างไรดีนะคะจริงๆก็เป็นแบบที่เราเป็นละค่ะแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าเราสามารถที่จะถือศีลได้ไหม200กว่าข้อนะคะถ้าไม่ได้ก็ปวดเนียนก็ได้มั้งคุณจักรพันธ์
0: เหลือศีล5ให้รอดศีล5ให้รอด
2: ศีล5ให้รอดศีล5ให้รอดศีล5ให้รอดข้ออะไรเงี้ย
1: นะคะเดินว่าเอาเท่าที่พอดีกับตัวเองไหวดีกว่าหรือไม่งั้นเดี๋ยวนี้มันก็เขาเรียกว่าพลเมืองโลกแล้วอ่ะคุณไปบวชที่อื่นก็ได้ไม่ได้มีปัญหา
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าทางนี้เป็นทางที่เป็น

0: ที่มาของทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงรวมทั้งหากินง่ายแล้วก็ไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยใช่ไหมตรวจสอบก็ยากมีคนรับหน้า
1: ค
0: ือ
1: ถ้าคิดคุณสมพรคุณสมพรถ้าคิดในมุมนี้เองเนี่ยโอ้โหมันถืออ
0: ยากได้
1: พระเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นะ นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสอย่างเงี้ยหรอมันก็ไปเที่ยวมันก็ดูแบบแปลกๆอ่ะนะคะก็เดินคิดว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะล่ะว่ามันไม่ใช่นะผลท่าคืออยากมีเงินเยอะก็ไปตั้งใจทำมาหากินก็ดีนะคะ
2: โอ้จุดนั้นก็ใช่อาชีพที่จะมาหากิน
1: ถูกต้องมันกลายเป็นกับตลปัดไปหมดนะคะก็เนี่ยเคยมีประเด็นแบบนี้เช่นผิดพระธรรมวินัยนะคะปราชิกเนี่ยเป็นอาบัติร้ายแรงถูกไหมขาดจากความเป็นพระเลยนะคะส่วนโอเคฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอาญาเพราะว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับพระอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหลักการการมีเพศสัมพันธ์มันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายเนาะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกประเด็นหลักณขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องเสพเมถุนนะคะถ้ามันมีข้อเท็จจริงอื่นประกอบเหมือนอย่างที่คุณเสาพันธ์บอกว่าเอ้ยมันทำไมจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออันนี้ที่เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดนะคะตัวผู้ที่เสพเมถุนกับพระเนี่ยเป็นเด็กหรือไม่ได้มีความยินยอมได้หรือว่ามีการถูกบังคับข่มขู่หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดต่างๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้รวมถึงสำคัญมากในกรณีที่มีทรัพย์สินของวัดหรือการเรียกรับเงินต่างๆหรืออันนี้น่าสนใจสนับสนุนการเบียดบังทรัพย
0: ์
1: หรือฟอกเงินอันนี้ต้องพิจารณาคนละฐานความผิดเลยนะคะการเสพเมถุนสำหรับพระเนี่ยผิดวินัยท่านปราชิกแต่ผู้หญิงไม่ได้ผิดด้วยถูกไหมคะแต่ความผิดอาญาต้องมีองค์ประกอบตามข้อหาอื่นๆถ้ามันเกี่ยวข้องมันก็ไปได้นะคะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องมันก็จบแค่นั้นแต่ลึกๆในความรู้สึกของคนนะเดือนก็คิดอย่างนั้นว่า เขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น question mark ส่วนตัวนะคะแต่อีกอันนึงที่เดือนอยากจะฝากไว้สักนิดว่าอย่าไปยึดโยงคือสื่อต่างๆเนาะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยตั้งสติดีๆอย่าไปโยงไปถึงคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหรือว่าบุตรหลานของใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เอาเป็นตัวผู้ใหญ่ที่เขาไปทำผิดเนี่ยเขาคงรู้สึกผิดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวต่างๆเนี่ยอาจจะต้องสงวนไว้แล้วก็ต้องดูแลเด็กไปด้วยกันนะคะบางทีการระบุเจาะจงตัวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าไปในมุมที่ส่งเสริมให้เกิดการไปบูลลี่กันในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีกเนี่ยดังที่ว่าเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งในทางจิตใจนะคะแยกให้ออกว่าสิ่งไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดคนไหนผิดนะคะ คนไหนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ต้องตั้งสติกันดีๆค่ะ
0: ทีนี้ก็มีศิษย์ของหลวงพ่อก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดแหละแล้วก็มาเสียในช่วง 2-3 ปีนี้เท่านั้นเองนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือตกยากว่างั้นเถอะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเพิ่งมาเปลี่ยนการปฏิบัตินี่แหละก็เลยบางท่านก็บอกว่าน่าจะไม่ให้สีกาเนี่ยเข้าใกล้จริงๆเขาใกล้ไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: เข้าใกล้ไม่ได้อยู่แล้วตามพระธรรมวินัยใช่ไหม
0: เขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับเขาไม่ให้อยู่
0: ไม่ได้อยู่ตามลำพัง
2: ในที่ลำพังไม่ได้ไม่ได้คุยกันตัวต่อตัว
0: ที่หลับตาเขาไม่ได
1: ้ถูกใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าน้ำกับเขาเรียกว่าอะไรนะไฟกับน้ำมันนะคะ
0: เ
1: น
2: า
1: ะ
2: มัน
0: มีกฎอยู่
2: ความสวยงามมั้งเพราะว่าเขาบอกอดีตเคยเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยเลยนะก็ไม่ธรรมดาความสวยงาม
1: แต่มันก็ตามหลักการก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เลยน้ำตาใกล้หมดทีนี้บางท่านถามว่าหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วในอนาคตถ้าเลิกได้ก่อนที่มันจะมีเรื่องถือว่าร
2: อด
0: พ้นรอดทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายไหม
1: อันนี้ถ้าเรื่องพระธรรมวินัยต้องเรียนถามคุณจักรพันธ์แต่เข้าใจว่าถ้าเสพเมถุนไปแล้วก็น่าจะขาดต่อความเป็นพระแล้วหรือเปล่าคะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ความเป็นพระแล้วก็เสพเมถุนแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันต้นชั่วโมงคุณสุภพรเขาบอกว่าผิดตั้งแต่ตอนไหนตัวจริงๆเราต้องบอกมันต้องผิดตั้งแต่เริ่มแรก
0: ที่
2: เสพเมถุนแต่บอกเขาไม่มีใครเห็นเนี่ยฉันรู้กันสองคนก็ไม่ผิดเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำสองคนรู้สองคน
2: มาผิดตอนคลิปหลุดมานี่แหละจึงได้ผิด
0: นะ
1: อันนั้นไม่น่าจะใช่ไหมคะคลิปหลุดนี่ถ้าไม่หลุดนี่ก็ไม่ผิดหรอกคุณแต่ก็

0: ใช่แต่พอเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะภาพมาไปจับไปผลักเขายังบอกว่า AI หรือเปล่าเนี่ยภาพสมัยนี้
1: แล้วเจ้าพนักงานล่ะความผิดในฐานเป็นเจ้าพนักงานกับยักยอกเงินและฟอกเงินล่ะถ้าหยุดทำแล้วอะแต่เงินไม่ได้คืนมานะเหมือนโดนหลอกก็หลอกไปแล้วอะ
2: โอ้คือความผิดมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยคุณ
0: ตำรวจสำเร็จไปแล้วตำรวจก็ต้องสืบสาวราวเรื่องเอาไม่ได้ว่าทรัพย์สินที่เขาเบียดบังวัดไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาชดใช้ใช้ไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีกันให้ถึงที่สุดเลยเพราะความผิดเรื่องนี้มันสำคัญ
1: บางคนเขาไปเทียบกับคดีแบบสแกมเมอร์ดร.กิฟต์เด่นในโลกออนไลน์ได้เท่านั้นเด็กๆเขาไปเทียบกับคดีสแกมเมอร์เหมือนโดนหลอกต้มตุ๋นน่ะเหมือนโดนหลอกให้รักแล้วไถเงินแล้วก็เสียเงินไปถ้าเขาหยุดทันจะถือว่าเหมือนโดนหลอกได้ไหมไม่น่าจะได้
2: คืออันนี้ใช่เรื่องของการเบียดบังอ่ะมันเกิดตั้งแต่ตอนที่องค์ใช่ตอนองค์ประกอบต่างๆมันครบไปแล้วเนาะหรือคือเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยพูดง่ายคือมันโดนหลอกนะถูกไหมแล้วก็เอาเงินตัวเองจ่ายไปอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เงินตัวเองนะคุณ
0: เอาเงินบริจาคเงินเปลี่ยนตังค์เข้าตัวเองเนี้ยออกไปอนุโมทนาแต่เงินไม่เข้าวัดสมมติว่าคุณชิวพรทำเงินไปทำบุญไปแสนหนึ่งออกไปอนุโมทนาบัตรมาแสนหนึ่งแต่แสนนั้นไม่ได้เข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีส่วนตัวไปเข้าบัญชีเจ้าวัด
2: ใช่ถ้าท่านให้เงินส่วนตัวอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าผู้หญิงมาหลอกแล้วพระหลงเชื่ออันนี้สมมตินะคะไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้นะสมมติทั่วไปผู้หญิงมาหลอกพระหลงเชื่อให้เงินเพราะการหลอกอันนี้อาจจะเป็นการช่อโกงแต่ถ้าเกิดพระกับสีกาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สีกาก็ได้นะอีกเพศอื่นก็ได้นะเอาเงินวัดออกมาแบ่งกันอันนี้ชัดเจนเลยค่ะไม่ใช่โรแมนต์สแกมแน่นอน
1: คือ
2: มันบียอนไปมากกว่าโรแมนต์
1: มากกว่าอีกหลายซับซ้อนแล้ววยาวัจกรอ่ะหรือเด็กวัดอ่ะที่คอยเป็นคนดูต้นทาง
2: เขาทราบหรือไม่ทราบอย่างไร
0: ใช่อย่างคนนี้ก็บอกใช่ไหมที่วยาวัจกรที่วันนี้เขาไปใช้ปากคำไม่รู้สักอย่างถามว่าครับดูเรื่องในวัดไหมไม่รู้รู้เรื่องศรีกาไหมไม่รู้ถามว่าเป็นวิญญาณวิจกรเป็นลูกศิษย์มากี่ปีไม่รู้ตอบว่าไม่รู้นะ
2: ไม่รู้หมดเลย
1: ไม่รู้หมดอ่ะ
0: ไม่รู้สักอย่าง
1: แล้วพระมั่งพระห้อยคอที่เขาไปภาษาแบบหยาบคายก็เรียกขายหรือให้เช่ามาเนี่ยมีท่านนายกมาเกี่ยวด้วยนะเคยห้อยเหรียญหลวงพ่อโชติเนี่ยราคาสูงริบๆอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะถือเป็นเรื่องของการช่อโกงได้ไหมบางท่านบอกโหดินมาปั๊มเนี่ยดินหลังวัดมาปั๊มเนี่ย5บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาทบางองค์4ล้านถือเป็นการ
2: ดังนั้นคิดว่าประเด็นนี้ต้องกลับไปทบทวนเรื่องของการปั่นราคาจังหน่อยเพราะว่าท้ายที่สุดตอนเนี้ยราคาไม่มีเลย
0: นะตกแล้วตอนนี้ไม่มี
1: รับซื้อคืน
0: นอกจากจะเอาทองไปหลอมละลายของได้ราคาตรงราคาทอง
1: ค่ะเอาล่ะขออนุญาตแทรก1นาทีเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเรากลับมาคุย
2: เรื่องต่อเดี๋ยวมาต่อได้เลย
1: เนาะแล้วมีทุนเทาๆที่มันเซาะกร่อนบ่อนทำลายประเทศอยู่จากสักครู
2: ่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยต่อคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ครับ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ตอนขั้นนะดร.กิฟต์ไม่ต้องวางสายเลยนะ
2: เป็นฮอตฮอต
1: แล้วบรรดาถามเม้นทั้งหลายยิ่งเมามันมากเพราะถ้าแบบคนที่บวชคุณสุขภาพบอกคนที่บวชก็อยากมีเมียคนที่มีเมียก็อยากหนีบวช
2: แล้วก็ไม่คอมเมนต์อะไรดังนั้นค่ะ
1: คุณสุรเดชบอกคู่นี้เอาไปสร้างเป็นหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสภาค2ได้ไหมไม่น่าจะได้บุพเพอราวาสนะน่าจะได้แล้วก
2: ็ช่วยกันตั้งชื่อเรื่อง
1: อิสระจำไม่มีอะไรหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคือน่าจะเป็นเรื่องของความเห็นประเด็นพวกนี้นะที่คดีทั่วไปเจ้าหน้าที่ทำงานเร็วนะรูดปราดแต่พอคดีของตนเองช้าอันนี้ดิฉันไม่ค่อยอยากอ่านนะเสี่ยงกับดิฉันมากเลยยักยอกเงินวัดแม้แต่บาทเดียวก็ปาราชิกแล้วครับแล้วก็ไทยแลนด์แดนบันเทิงสีสันฉูดฉาดเมามันมีให้เมาไม่เว้นแต่ละวันโอเคอยากย้อนกลับมา ย้อนกลับมา
2: เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได
1: ้นอกเหนือจากเรื่องนี้เรื่องเถ่าๆทั้งหลายในขณะนี้ก็จะมี

0: ประเด็นเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของความขัดแย้งกลุ่มของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเช่นเกาะพังงานภูเก็ตอะไรต่างๆแล้วก็เหตุวิวาทกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลท่านหนึ่งจนกระทั่งเป็นที่มาของการเนรเทศทั้งคู่คือฝรั่งที่เป็นฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์นะแล้วก็คนอิสราเอลที่เป็นคู่วิวาทกันก็โดนเนรเทศทั้งคู่วันก่อนที่ฉันก็ถามว่าคนที่เป็นฝรั่งเศสเขาลงทุนในประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของสวนสัตว์แล้วเขาเนรเทศได้เหรอเขามีเมียเป็นคนไทยแล้วเขาจะทำยังไงแล้วพวกทรัพย์สินกับครอบครัวเขาทำยังไงอันนั้นก็คุยกันไปเรื่องหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าเขานัดลงถนนกันนะโดยกลุ่มแกนนำอย่างเช่นคุณสันธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปันเทพและอีกหลายท่านนะที่ไปที่สถานทูตอิสราเอลแล้วมีแถลงการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการแก้นอมินีที่ฮุบที่ดินแล้วก็อยากให้ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้วก็เสนอ4ข้อเรียกร้องอะไรต่างๆนะทีนี้หลายๆคนก็สอบถามประเด็นอันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเข้าใจว่าจะเป็นที่ภูเก็ตไหมคะที่เขาจะจัดงานปีใหม่ของชาวอิสราเอล
1: วันนี้เขาจะจ
0: ั
1: ด
0: 11ถึง13ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทางการไทยก็ขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนไปแต่ว่าทางเข้าใจว่าจะเป็นเอกราชทูตนะคะท่านก็บอกว่าคือยกเลิกไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนเก็บค่าตั๋วอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนอาจจะมาไม่ครบอาจจะประมาณสัก700คนแต่ก็หลังจากนั้นก็มีข่าวว่ามีคนเดินทางเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็อาจจะสร้างความไม่พอใจกับคนในท้องที่บางท่านถามว่าถ้าเกิดว่าเขาจัดงานลักษณะแบบนี้ปีใหม่แล้วเขาขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยด้วยนะประมาณ50นายเขาถามกันว่าเอ๊ะถ้าเขาจัดแบบเขาบอกปีใหม่เนี่ยแล้วห้ามเขาได้เหรอแล้วก็การควบคุมลักษณะแบบนี้เหมือนการจัดอีเวนต์เหมือนคอนเสิร์ตแบบนั้นหรือเปล่าเราห้ามจัดได้ไหม
2: คือประเด็นนี้มันเป็นคือที่คนอื่นจัดก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะเรื่องของการจัดอีเวนต์หรือว่าจัดงานต่างๆเนี่ยมันก็มีกฎหมายวางอยู่นะคะการไม่ให้จัดงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจในการที่เขาขอต่างๆนะแต่ว่าประเด็นที่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่คือต้องบอกว่าประเด็นหลักอะ
0: มัน
2: เป็นเรื่องว่าเจ้าภาพคนที่ขอจัดต่างๆเนี่ยมีเรื่องของคอนฟลิกต์กันอยู่มากกว่านะคะจริงๆเสรีภาพอะอาจจะต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเรื่องของการนับถือศาสนาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นตามรัฐธรรมนูญมันก็ถือว่าเป็นตามหลักของความเสมอภาคเนาะคุณพรสัมผัสนะคะไอ้เรื่องของการจัดเทศกาลปีใหม่ชาวยิวโดยสงบมันก็จึงเป็นกิจกรรมที่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวยิวนะก็ทุกชาวนั่นแหละนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความคุ้มครองในระดับหนึ่งละกันนะคะรัฐก็ไม่สามารถที่จะให้เหตุผลบอกว่าช่วงนี้มีปัญหากับนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะคะหรือว่าประชาชนบางส่วนไม่ต้องการให้จัดแล้วก็สั่งห้ามไปนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวมันเป็นการปฏิบัติหรือเปล่าเพราะว่าทำไมศาสนาอื่นจัดได้แล้วศาสนานี้หรือสัญชาตินี้จัดไม่ได้นะคะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอะเน
0: า
2: ะคุณขอแก้ตัวเองนะคะใช่แล้วก็ประเด็นที่เมื่อวานท่านพูดถึงอ่ะมันคือเรื่องของความได้สัดส่วนนะคะของมาตรการต่างๆแต่สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกไอ้เรื่องการจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็น human rights เนาะสิทธิมนุษยชนก็จริงแต่ก็ไม่ใช่สิทธิแบบเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะเจาะจงคืออันนี้เริ่มมาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะถ
0: ู
2: กไหมนะคะเรื่องของความมั่นคงเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อสถานที่ต่างๆต่อประชาชนส่วนรวมนะคะมีความเสี่ยงไหมว่าจะเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยนะคะสถานที่รองรับจำนวนคนมากขนาดนั้นได้ไหมนะคะคืออันนี้เป็นคำถามหมดเลยนะคะหรือกิจกรรมก่อให้เกิดความเดือดร้อนพอชั่งน้ำหนักหรือว่าวัดสัดส่วนกันแล้วเนี่ยน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะแบบนี้นะคะรัฐเองก็สามารถใช้น้ำหนักเหล่านั้นหรือสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติตามอำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะคะคงต้องบอกว่ามันต้องเป็นสัดส่วนที่ชั่งแล้วเนี่ยมันได้สัดส่วนกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะมีความไม่ปลอดภัยอะไรแต่ก็สั่งห้ามเขาจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ

0: ต้องเป็นมาตรการที่เบาที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะเช่นนะบางที่ใช้วิธีนี้ลดจำนวนคนนะสมมติว่าคนจะเข้าร่วม 2,000 คน800ได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหลายสถานที่เหลือสถานที่เดียวได้ไหมนะคะคือไม่ถึงกระทั่งว่าเขาเรียกว่า
1: ห้ามขาด
0: ตัดไปเลยอ่ะใช่แต่ให้มีทางเลือกที่ได้สัดส่วนกับอีกความเสี่ยงนะคะได้สัดส่วนกับความเสี่ยงอีกฝั่งนึงมากกว่าสมมติขอไว้ว่าเลิกเที่ยงคืนได้ไหมเราก็อาจจะบอกว่า3 ทุ่มได้ไหมอย่างเงี้ยนึกออกไหมคุณแต่ว่าร้องคือ
2: เสียงดังไม่เห็นผล
0: นะคะแล้วก็คืออย่างเรื่องตำรวจกับระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเดนคิดว่ามันก็คือต้องรักษาสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่อง
2: ที่ไม่ได้ดูแลใครเป็นพิเศษ
0: ถ้าเกิดไม่มาเนี่ยแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นตำรวจก็จะเดือดร้อนกว่าเดิมนะคะก็ถือได้ว่าต้องเข้าใจด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆช่วงแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่เอกชนนะคุณพรหมจำลองนะคะก็อาจจะต้องดูด้วยว่าพอเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยจังหวัดก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจในการสั่งห้ามทำกิจกรรมนะคะเพราะว่ามีผู้ร้องคัดค้านแต่เหมือนเดิมค่ะย้อนกลับไปเหมือนเดิมแม้ว่าในที่เอกชนก็ยังสามารถตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยประเมินความปลอดภัยความเสี่ยงร่วมกันได้นะคะอันนี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยเอกชนจัดได้หมดเอกชนถ้าไม่ปลอดภัยขึ้นมารัฐก็เดือดร้อน
2: ได้ทีนี้ทราบมาว่าบางส่วนจะอยู่ด้านในแล้วก็ในช่วงพิธีมันจะมีคนอยู่ริมหาดยืนยาวไปหมดก็น่าจะเป็นหาดที่เป็นสาธารณะแต่ชาวบ้านคงไม่กล้าใช้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบางคนเขาก็บอกว่ามันเหมือนอยู่ในพื้นที่ของเอกชนอ่ะของเขาอ่ะประมาณนี้เน
0: าะเข้าใจค่ะก็เหมือนเดิมค่ะคุณสภาหลักการคือหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดมาตรการต่างๆก็ต้องเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วนกันดังนั้นการที่คำนึงถึงความปลอดภัยมาชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียหายที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอันนี้ทำได้อยู่แล้วและจำเป็นต้องทำด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆคน
3: มันก็จัดแต่ว่าเขาลดเวลารู้สึกจะลดเวลาการจัดงานลงนะครับแทนที่จะจ
0: ัดเวลาจำนวนต่าง
2: ๆปิดท้ายสักนาที2นาทีได้ไหมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่10การประชุมล่มเป็นครั้งที่10ลากยาวเกือบ2เดือนเขาถามคุณหมอสรณะประธานกสทช.ก็บอกว่าไปถามคนไม่เข้าประชุมดิสรุปแล้วเนี่ยเอ๊ะหน่วยงานในลักษณะที่เป็นองค์กรอิสระแบบนี้เวลาเกิดปัญหาแล้วใครเป็นผู้ตัดสินเนื่องจากคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นประธานนะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเมื่อการทำงานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้คนก็เริ่มมาคิดโหเงินเดือนก็แพงงานก็ค้างเยอะแยะไปหมดแล้วก็ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่แล้วกรรมการที่เหลือจะทำยังไงเขาก็เล็งกันว่าท่านที่เหลือที่เป็นกรรมการกสช.กสทช.อาจจะใช้กลไกทางกฎหมายเปิดประชุมแบบพิเศษทำได้ไหม
0: คือทางออกตอนนี้คือตอนนี้มันเหมือนเดดล็อกกันเนาะนะคะแต่มันก็ไม่ควรเนาะนะคะเพราะว่ากฎหมายมันออกมามันควรจะปลดเดดล็อกไม่ใช่ตัวกฎหมายกลายเป็นเดดล็อก
2: เอง
0: นะคะคือดังนั้นย้ำคำหนึ่งนะไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ต้องไม่มองกฎหมายเป็นปัญหาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมองกฎหมายเป็นปัญหาปั๊บนั่นแต่ว่าคุณเข้าใจคำว่ากฎหมายผิดแล้วเพราะกฎหมายต้องมีไว้เพื่อแก้ปัญหาถูกต้องต้องมีไว้ปลดเดดล็อกถ้ามองกฎหมายเป็นปัญหาปั๊บแปลว่าต้องกลับไปเรียนใหม่นะคะคุณสมวังสำคัญนะคะหลายที่เปิดอยู่นะคะช่วงนี้ก็สามารถไปสมัครเรียนได
2: ้เป็นเล่นแซว
0: ค่ะคือทางออกที่น่าสนใจเอาแบบนี้แล้วกันคือต้องแยกอย่างนี้ค่ะแยกข้อพิพาทตัวบุคคลออกจากความต่อเนื่องของการทำงานขององค์กรถึงจะไปต่อได้เพราะตอนนี้เหมือนเกลียดกันอยู่อะคนเกลียดกันนะคุณสมวังสำคัญไม่ทำงานร่วมกันถูกป่
2: ะ
0: ไม่มองหน้ากันแต่มันไม่ใช่ปัญหาคนแล้วนี่คุณประเทศชาติรอคุณอยู่นะ
2: ถ้าระบบมันต่อได้
0: ถูกต้องถูกระบบต่อได้นะคะนี่ปัญหานี่ไม่ได้เกิดจากระบบเลยฮะเกิดจากคนทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดมาตราที่เราคุยกันนะเนาะ20 วรรค 3นะคะใช้กับสถานการณ์แบบนี้ได้กรรมการต้องหารือและใช้กลไกนั้นเพื่อให้บอร์ดเนี่ยกลับไปทำงานดังนั้นถ้าจะบอกว่าโบยไปให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ค่ะคุณสมพรสมพันธ์นะคะวาระที่มีกำหนดเวลาตามกฎหมายเนี่ยข้อพิพาทว่าคุณหมอสมนะยังเป็นประธานโดยชอบหรือไม่อะไรต่อมีอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วค่ะคนละเรื่องกันนะคะ

0: ตอนนี้ต้องมีสปิริตเพียงพอที่จะทำให้การทำงานขององค์กร move on ต่อไปได
1: ้ค่ะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าในสภาเวลาล่มเนี่ยคนก็ด่านินทากันนะแต่อันนี้ที่ชนะเลิศ
0: ล่มด่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ประชุมค่ะ
1: นั้นการงานที่มันล็อกไปฟ้องกสทช157ได้ไหมทั้งคณะเลยเนี่ยไม่เป็นไม่ทำงานไม่ปฏิบัติหน้าที่
2: เขาได้ทำงานกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ไปชุมไม่ลงมติเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังทำงานยังเซ็นเอกสารยังไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆนี่แต่ที่ไม่ประชุมเพราะว่าประธานคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่เขาจะร่วมประชุมลงไม่ได้
0: ใช่ใช่เป็นไปได้นะคุณคืออย่าว่าว่าทีช่องนะมันมีความเป็นไปได้นะ
1: ถูกไหม
0: ที่จะถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้ผิดว่าผิด157ทันทีแต่ว่าต้องพิสูจน์ว่าเรื่องของหน้าที่เจตนาและความไม่ชอบรายบุคคลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: ประภาพรโรศิริรัตน์ค่ะ
2: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์หน้านี่เรื่องใหญ่เยอะแยะเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและนางเหงาชุติภพเหงากัจจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: สวัสดีการวังอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังที่เคารพครับ
4: ผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกแรกวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสที่หลายคนค่อนข้างกังวลนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเนาะนางเหงา
5: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้จะเริ่มคือแล้วก็เรียกเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวเขานะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาวันอาทิตย์เย็นๆปัญหาก็คือว่าเราเหมือนกับว่ามีอยู่3ส่วนที่ลดไซส์ของเข้ามานะฮะของงานนี้นะฮะ1ก็คือลดจำนวนพื้นที่ใช่มั้ยเพราะเดิมทีจะจัดงานใน2ที่ในภูเก็ตก็เหลือที่เดียว2ก็คือลดเวลาลงมานะฮะลดเวลาลงมาการปิดการอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเร็วขึ้น3ก็คือลดจำนวนคนที่จะเข้าไปแต่ว่ามันยังมีกระแสบางอย่างซึ่งเราต้องสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาให้สัมภาษณ์เรานี่แหละว่ามันเป็นกระแสอะไรที่น่าเป็นกังวล
4: นั่นก็คือกระแสต่อต้านอยู่นั่นแหละค่ะที่น่าเป็นกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะแบ่งแยกกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความเชื่อทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่หลายๆคนเริ่มที่จะได้รับผลกระทบจากต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆเริ่มที่จะมาเบียดบังอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
5: ซึ่งก็หลายสัญชาติเลยนะเราก็ต้องเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราก็จะบอกคนนู้นเทาคนนี้เทาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทาหลายประเทศเลยนะในบ้านเรานะฮะ
4: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีที่ได้ยินกันค่อนข้างเยอะจริงๆไม่ใช่แค่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะชาบัดอย่างชาบัดเนี่ยถ้าได้ยินครั้งแรกๆเราก็ได้ยินที่ปายเนาะที่ปายแม่ฮ่องสอนซึ่งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นที่ชาบัดก็คือที่ป่าตองมันไม่ได้เริ่มจากการขัดแย้งทางศาสนาแต่มันเริ่มจากการที่พอเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกกังวลหลายๆอย่างจนเราได้มีโอกาสได้คุยกับคุณพลพีสุวรรณฉวีมาหลายครั้งพอสมควรนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจัดแน่นอนสำหรับงานปีใหม่แต่ว่าสิ่งที่คุณพลพีกังวลเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปถามจากท่านเลยละกันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับรัฐมนตรีครับ
6: คุณนางคุณลุงครับ
4: ค่ะคุณพลพีคะขออนุญาตเริ่มจากเรื่องที่หลายคนกังวลที่สุดก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสคนที่ไม่พอใจคนอิสราเอลละแล้วมันก็ลามไปหมดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่งานเดียวเท่านั้นเลยอ่ะทีเนี้ยเราจะสื่อสารยังไงดีว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจัดแจงจัดการอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติอ่ะมันไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดนะคะ
5: ย
4: ัง
5: ไงดี
6: คืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าแต่ละที่มีความไม่พอใจหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคนชาติอิสราเอลเนี่ยอาจจะมาเป็นจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับหรือว่าเป็นคนอิสราเอลที่เข้ามาพักพิงอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปประกอบธุรกิจหรือว่าประกอบการต่างๆที่อาจจะมาเบียดเบียนคนไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือผมที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยภารกิจแรกเลยของที่เกี่ยว

0: ข้องกับคนอิสราเอลเนี่ยก็คือฉบับที่ป่าตอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทางบริษัทเขาเนี่ยขออนุญาตเป็นโรงแรม
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอเขาสร้างอาคารสร้างอะไรเสร็จเนี่ยเขาประกอบการแต่ว่าเขาไม่มีใบอนุญาตโรงแร
2: ม
0: พอเราเข้าไปก็เลยกลายเป็นฉบับข้อสงสัยต่างๆก็เลยตามมาไม่ว่าจะเป็นเงินในการก่อสร้างวิธีการดูแลทำไมคนเข้าคนออกไม่ได้ในฐานะที่มันเป็นศาสนสถานแต่ทำไมศาสนาอื่นเนี่ยคนไทยก็เข้าได้ใครก็เข้าได
2: ้
0: ก็พอเราไปขยายไปเรื่อยๆครับก็เราก็จะไปเจอธุรกิจที่คนอิสราเอลอาจจะเอาคนไทยมาเป็นนอมินีในเครือข่ายของฉบับป่าตองเองก็ขยายต่อไปเป็นหลายธุรกิจเพราะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มไม่สบายใจนะครับก็อยากจะกลับนำเรียนว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยทางพวกเรารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเรากำลังสืบในการที่เราจะขยายเครือข่ายและโครงข่ายของธุรกิจพวกเขาอยู
2: ่โอ้ดีคร
0: ับ อะไรที่มันถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็ถูกกฎหมายแต่อะไรที่ผิดปกติหรือที่เรามีข้อสงสัยเราก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิษย์เดิมประสิทธิ์ที่ไปค้นที่พัทยาจำได้ไหมครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็เมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยดีไซน์ก็ออกหมายจับหมายเรียกไปแล้วนะครับอันนั้นก็อิสราเอลอีกแต่ว่าอิสราเอลที่ชลบุรีนั้นเนี่ยที่ออกดีทางดีไซน์ออกหมายไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงข่ายของฉบับที่ภูเก็ตด้วยเราเชื่ออย่างนั้น
1: มันใช่คุณพลพีเคยบอกว่ามันโยงกันอยู่ค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังขยายอยู่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ฉะเชิงเทราก็มาดูตัวสุสานการฉบับ
2: ก็
0: ดันเป็นอิสราเอลอีก
1: มันไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคือพอชาวบ้านมีเหตุร้องมีอะไรอย่างเงี้ย
2: ไอ้เรื่องบังเอิญพวกนี้มาชนกันพอดีว่างั้นได้เหรอ
0: ครับครับเราก็ลงไปดูก
2: ็
0: กลับกลายเป็นว่าบริษัทที่ครอบครองที่ดินที่ฉะเชิงเทรา15ไร่เนี่ยบริษัทก็ชื่อการฉบับซึ่งการฉบับก็ไปลิงก์กับฉบับที่ป่าตองอีกเราก็จะขยายไปเรื่อยๆครับ
1: นี่ไงอุ้มถึงได้เปิดโอกาสให้คุณพลพีได้อธิบายนิดนึงเพราะมันดูเหมือนกับเจาะจงมากแล้วเกินว่าเป็นอะไรกับยูหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: โรงเป็นขายกัน
0: จริงจริงจริงจริงแล้วผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นชาวอิสราเอลหรือว่า
2: เ
0: ป็นเชื้อชาติยูเป็นพิเศษนะครับจริงๆภารกิจที่สมุยเนี่ยวันที่ผมไปกับท่านสรานโดนมาเนี่ยเราออกหมายเรียกบวกหมายจับเนี่ยประมาณ101หมายทั้งหมดเนี่ย12ชาตินะครับ
2: 12ชาติเลย
1: ไม่ใช่แค่อิสราเอลเนาะ
0: 12ครับ12ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจาะจงว่าชาติใดชาติหนึ่ง
2: ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังอะไรว่ากันนะเราเอาข้อกฎหมายเป็นหลัก
0: แต่ว่าโดยความเอิญพอไปเจอตรงนี้ไปเจอตรงนั้นอ้าวมันเชื่อมโยงกันนี่พอไปอีกที่หนึ่งก็เชื่อมโยงกันอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กลับเรียนครับแล้วเดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนี้
2: ว
0: ัน
2: ที่22
0: บ่ายโมงเนี่ยอาจจะมีการหารือนอกรอบครับจะมีการหารือนอกรอบระหว่างท่านรัฐมนตรียุติธรร
2: ม
0: ตัวผมกรมการปกครองปปท DSI กระทรวงพาณิชย์ปปง.สำนักทนายความเพราะว่าเราพยายามจะเชื่อมโยงกรอบในวิธีการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นการลิงก์ข้อมูลหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุผลที่เป็นการหารือนอกรอบก่อนเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเป็นวิธีการหารืออย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองให้มากที่สุดเพื่อที่เราสามารถจะขยับและส่งข้อมูลลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันระหว่างหน่วยงานได้หลังจากประชุมเสร็จวันอังคารนี
2: ้
0: ก็ประชุมที่ทำเนียบก็จะผมก็จะกลับขึ้นไปเรียนท่านนายกเลยว่าผลของการหารือนอกรอบนี้เป็นอย่างไรเผื่อท่านนายกอยากจะมีข้อเสนอแนะแล้วถ้านายกอยากจะชี้ว่าตรงไหนควรพัฒนาหรือว่าตรงไหนควรจะเร่งหรือว่าตรงไหนควรจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกครับเพราะฉะนั้นเรากำลังดำเนินการอยู่ในทุกๆมิติครับ
1: ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปภูเก็ตตามที่หัวข้อเรื่องที่เราตั้งเอาไว้ขออนุญาตถามให้คุณพลพีอัปเดตสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราก่อนได้ไหมคะว่าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยค่ะมันมีความคืบหน้าไปอย่างไรจากหน้าข่าวที่หลายคนได้ฟังกัน
0: ที่ฉะเชิงเทราหน้าที่นี้ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างในนี้ตอนนี้มีอยู่3หลุ
1: ม
0: นะครับมีในไอ้มี4หลุม
1: 4ใช่ใช่คนที่รับ4หลุม
0: ทั้งหมด4หลุมเนี่ยถูกกฎหมายหลุมเดียวก็คือมาในช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตส่วนอีก3หลุมเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ไม่มี
2: ใบขาดแล้วงั้นได้นะ
0: ครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาพยานหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าปากหลุมศพเนี่ยเขาเขียนวันที่บรรจุศพไว้อยู่แล้ว
2: เป็นหลักฐานชัดเจน
0: ซึ่งมาหลังที่ใบอนุญาตขาดอยู่แล้ว
1: แล้วเราจัดการยังไงอะคะเพราะว่ามันจะมีความขัดศาสนา
0: ตอนนี้ท่านผู้ว่าลงนามให้ย้ายร่างออกจากสถานที่ภายใน7วันไปแล้วครับก็รวมถึงวันนี้ก็3วันแล้วเขามีเวลาเหลือ4วัน
1: เขายังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
0: เขามาย้ายเต็นท์ออกเฉยๆ

0: แต่ว่าร่างเนี่ยยังอยู่ที่นั่น
1: นะครับแล้วถ้าเขาไม่ย้ายอะคะคุณพลพี
0: ถ้าเขาไม่ย้ายเราย้ายให้แล้วเราก็ไปคิดค่าใช้จ่ายที่เขาแต่ว่าตอนนี้กำลังเรากำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดเราย้ายไปแล้วเนี่ยเรา
1: ย้ายไปไหน
0: ย้ายไปที่ไหน
1: เรายังไม่ทราบ
2: ต้องย้ายไปศาสนสถานของเขาเฉพาะเลยไหมหรือว่าจะไปไหน
0: อันนี้ทางจังหวัดกับท่านรองอธิบดีกรมการปกครองกำลังหารือกันและต้องรายงานผมภายในวันอาทิตย์นี้16:00 น.ครับ
2: โอ้
1: คืออันนี้เราก็คำนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับอะไรของเราด้วยอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
0: ผมดูทุกมิติครับผมดูทุกมิติ
2: โอ้ดี
0: นะครับแล้วก็ผมก็สั่งให้สอบอีกแต่ว่าผมให้เวลาแค่2 วันก็ผมสงสัยอยู่ที่ว่าคนขออนุญาตก่อตั้งแล้วก็ดำเนินการเนี่ยปี64แต่ภายในปี66เนี่ยใบคุณหมดอายุไปพอคุณมาต่ออายุในการดำเนินการสุสานเนี่ยไม่สามารถต่อให้ได้คำถามผมก็คือว่าแล้ว64ทำไมถึงผ่านแล้ว66ถึงไม่ผ่าน
2: เออนั่นน่ะสิ
0: เพราะฉะนั้น
2: มัน
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติเพราะการที่จะคุณจะมาขอใบอนุญาตและได้ใบอนุญาตไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอกสารการก่อสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วทำไมอยู่ดีพอมาต่ออยู่แล้วมันไม่ครบถ้วนล่ะครับ
1: คุณพลพีค่ะผมขออนุญาตถามอย่างนี้ค่ะคือวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับคนในพื้นที่ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละแล้วเขาก
0: ็
1: ไม่กล้าที่จะพูดตรงๆแต่ถ้าแปลความที่เข้าใจได้ก็คือในความเป็นจริงมันก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละที่เป็นคนเปิดประตูเหล่านี้เข้ามาครั้งนี้คุณพลพีจะดำเนินการอะไรให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนไหมคะว่าเราต้องแก้ขึ้นไปให้มันเจอค่ะว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนเปิดประตูนี้ให้เกิดปฏิบัติการขึ้นมา
0: ถ้าเกิดเจอโดยวิธีการทำงานของผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเจอผมก็ดำเนินการหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฉาเชิงเซาเนี่ยผมว่าวันอาทิตย์เย็นนี้ก็รู้แล้วครับ
2: 2 วันเลยนะ
0: ว่าคนที่มีรายนามในเอกสารที่เซ็นอนุญาตให้เขาเป็นใครบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจริงๆในใจตอนนี้ที่ผมอ่านเอกสารที่อำเภอเมื่อสักครู่เนี่ยผมมีตุ๊กตาที่ผมสงสัยอยู่แล้วแต่ขออนุญาตให้ทางท่านรองอธิบดีกรมการปกครองและทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยได้ประชุมกันก่อนแล้วก็รายงานมาดูซิว่าจะตรงไปอย่างที่ผมสงสัยหรือไม
2: ่โอ้ดีฮะ
0: นะครับ
1: แปลว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะ
0: อาทิตย์เย็นนี้เห็นแล้วครับ
2: วันอาทิตย์นี้เลยนะวันอาทิตย์ที่13นี่เลย
0: ผมนัดประชุมกัน16:00 น.ครับผมนัดประชุมกัน16:00 น.
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะ
2: ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เราไปดูแลทั้งฝั่งเขาอย่างเดียวแต่เราต้องดูหลังบ้านของเราด้วยใช่ไหม
0: บ้านเรา
2: ต้องกวาดใช่ไหมครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไปกันที่ภูเก็ตค่ะคุณพลพีค่ะ
2: คือ
1: จริงๆตอนนี้หลายคนเขาก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อมันมีการคัดค้านแล้วก็มีการกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วทำไมเราถึงยังยอมให้ยังจัดต่อ
0: คืออย่างนี้ครับภูเก็ตต้องแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับ
1: ค
0: ือหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดงานอะไรก็สุดแล้วแต่ทางศาสนาหรือไม่ก็สุดแล้วแต
2: ่
0: ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะจัดในสถานที่ของเขาซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับสองเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะไปจัดต่อที่โรงแรมโนโวเทลป่าตองซึ่งนั่นก็เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งใครก็สามารถที่จะไปใช้บริการได
1: ้
0: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าลูกชายผมจะบวชผมก็จัดพิธีโกนผมที่บ้านผมเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของผมผมก็สามารถเชิญแขกเชิญเพื่อนเชิญใคร
2: มา
0: ร่วมงานก็ได้ถูกไหมครับพอลูกผมโกนผมเสร็จผมก็จะไปทำพิธีบวชที่โบสถ์ก็คือวัดก็เป็นพื้นที่สาธารณะอีกเพราะฉะนั้นในสมการของงานปีใหม่ที่ชาวอิสราเอลจะจัดเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยก
2: ็
0: คือว่าเมื่อ2 วันก่อนเขามาที่จังหวัดแล้วก็ขอหารือกับทางจังหวัดในการจัดงาน
2: ครับ
0: เขาบอกว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 2,000 คนซึ่ง 1,000 คนแรกเนี่ยจะเป็นคนอิสราเอลที่พักพิงอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูเก็ตอยู่แล้วสองเนี่ยอีก1,000 คนเนี่ยจะบินตรงมาจากอิสราเอลภายในวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: ไอ้อยู่กับเมื่อวานหรือวันนี้ประมาณเขาจับวันที่11นะครับคำสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่ามันมีบริการในการจัดทัวร์มาหรือไม
1: ่แพ็กเกจมาไหม
2: พันคนเนี่ย
0: ซื้อตั๋วยังไงนั่งรถยังไงอาศัยที่ไหนและร้านอาหารพวกนี้ถ้าเป็นอาหารเฉพาะทางศาสนาก็คืออาหารโคเชอร
2: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันออกคือให้บริการ1,000 คนมันออกแบบอื่นไม่ได้เลยครับยกเว้นแต่มีการบริการ
1: นอกจากตัวเลขแล้วคุณพลพีมีข้อมูลอะไรที่ทำให้เกิดข้อสงสัยนี้ไหมคะ
0: ก็ผมสงสัยว่าแล้วเขาจ้างใครจัดล่ะครับเงินอยู่ในประเทศไทยหรือเงินอยู่ที่นู่นล่ะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเงินอยู่ที่นู่นหมดมันก็เข้าข่ายเคอร์สูตรเหรียญไหมครับ
2: คล้ายกัน
1: อันนี้นี่เราได้สืบตามไปบอกปีก่อนหน้าไหมคะคุณชนพล
0: กำลังสืบอยู่ครับอันนี้กำลังสืบอยู่ครับแล้วผมไปให้ย้อนหลังไป5 ปี
1: โอ้ค่ะ
0: แต่ว่า

็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาประกาศยกเลิกงานช่วงเย็นที่โนโวเทลไปแล้วแล้วเขาก็ประกาศยกเลิกว่าผู้เข้าร่วม 2,000 ไปแล้วเขามาแจ้งทางจังหวัดว่างานวันนี้ครับจะจัดแค่700คนแล้วก็จะจัดในตัวของชาบัด

0: ถูกครับผมว่าเขาก็ยังมาอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นมาทำกิจกรรมอื่นซึ่งผมก็มีความสงสัยว่าในเมื่อตอนแรกคุณจะล็อกคนเข้าบ้านคุณอีก1,000 คนแล้วอยู่ดีคุณก
1: ็ยกเลิกก็ได้
2: มัน
0: ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณพิธีกร2ท่านสงสัยเหมือนผมไหมล่ะครับ
2: สงสัยสิครับ
0: ผมก็สงสัย
1: หลักพันเนาะไม่ใช่หลัก10เนาะคุณพลพี
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่ารอมฎอน
1: ครับ
0: ผู้ว่าที่ภูเก็ตไปว่าเอ้ยเราก็ต้องลงไปดูรายละเอียดนะว่าพอเขามาตม.เนี่ยเขาต้องแจ้งใช่ไหมว่าเขานอนที่ไหนเขานอนอย่างไรเขาใช้เงินอย่างไรเขาม
2: าแล้วด้วยแล้วตอนน
0: ี้ดูหน่อยก็ควรจะถึงไทยแล้วครับ
2: ใช่เพราะวันนี้มันเริ่มแล้วเนี่ย
0: ครับเรามี direct flightนะครับแล้วก็ข้อที่หนึ่งในเหตุผลที่เขาอาจจะมีข้อกังวลก็คือว่าก็มีชุมชนคนไทยที่ภูเก็ตเนี่ยที่ต้องการจะออกมาแสดงในเชิงสัญลักษณ
1: ์
0: นะครับทางจังหวัดก็ได้นำเรียนผู้จัดไปว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: เขาก็คงกลับไปพิจารณาแล้วเขาก็เลยลดขนาดของคนลงนะครับแต่ว่าเขาลดขนาดของคนลงแล้วเนี่ยก็ยังให้ผมหายสงสัยไม่ได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวพยายามจะหาคำตอบให้นะครับแต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งครับ
2: ครับ
1: ได
2: ้ผมถามว่าเขาพูดหน่อยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไอ้เทศกาลที่เรียกว่าปีใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฟิกวันเฉพาะเลยไหมอย่างเช่นวันที่11งี้ทุกปีไหม
0: หรือผมไม่มีความรู้จริงๆครับอย่างเช่นเรื่องที่ศาสนสถานหรือไอ้ตัวชาบัดที่เขาไม่ให้คนไทยเข้าหรือคนศาสนาอื่นเข้าเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้เลยแต่ผมไม่เชื่อว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าก
2: ล
0: ับเรียนอย่างนี้ครับเวลาเราเดินทางไปหาความรู้ไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยทุกทัวร์ต้องมีวัดมีโบสถ์มีมัสยิดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ใช
0: ่ถูกไหมครับ
1: จะ
0: พาเราไปดูประวัติศาสตร์ก็ต้องพาเราไปศึกษาว่าที่นี่มีความยิ่งใหญ่ของโบสถ์อย่างไรมัสยิดที่นี่เนื่องไหมครับไปอินเดียก็ต้องมีทัชมาฮาล
2: มี
0: วัดมีอะไรและทำไมชาบัดเข้าไม่ได้อันนี้ผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกำลังให้ทีมงานไปรื้ออยู่ครับว่ามันเป็นอย่างไร
2: ต้องฝากกันแล้วต้องฝากฝีมือท่านรัฐมนตรีมุละ
0: ครับผมต้องขออภัยด้วยผมเป็นคนซนนะครับเพราะฉะนั้นข้อสงสัยผมจะเยอะนิดนึง
1: ได้ค่ะแต่ว่าเราคาดหวังค่ะว่าเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยเราคาดหวังคำตอบค่ะคุณพลพีเพราะว่ามันมีหลายคนก็รอคำตอบอยู
0: ่ทีมงานผมเหมือนกันครับ
1: ค่ะทีนี้ผมขออนุญาตแตะไปที่เรื่องของการถอนสัญชาติหน่อยได้ไหมคะที่คุณพลพีบอกว่าถ้าพบความผิดปกติร้ายแรงเนี่ยจะดำเนินการตามขั้นตอนการกฎหมายได้ฐานกฎหมายข้อไหนเงื่อนไขอะไรแล้วเวลาที่เราจะตรวจสอบเนี่ยเวลาที่เราตัดสินไปอะค่ะมันจะมีเส้นบางๆอยู่
2: ตัดสิน
0: คืออย่างนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงนามไปสองท่านล่าสุด
1: ที่
0: ม
1: ี
0: คนอิสราเอลกับคน
2: ฝร
0: ั่
2: งเศส
0: นะครับคนอิสราเอลเนี่ยก็ในพื้นฐานของความผิดเนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วนะครับมีรอลงอาญาและมีค่าปรับไปแล้วส่วนในเนื้อหาเนี่ยก็เราก็ได้เห็นอยู่แล้วโดยพฤติกรรมที่เขาทำกับเจ้าของสวนสัตว
2: ์
0: แล้วก็มีการขู่ว่ามีค่าหัว500,000มีถ่ายรูปสามีที่ฝรั่งมีถ่ายรูปที่ฝรั่งเศสมาขู่ว่าถ้าเกิดไม่งั้นจะไปทำร้ายข้าวของที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาโดยวัฒนธรรมกฎหมายและต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับอันนั้นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองของคนฝรั่งเศสเนี่ยบางคนก็มีความไม่พอใจต่อรัฐบาลในการที่เราลงนามไปแต่อยากจะนำเรียนว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อหาด้านหลังเนี่ยเขามีการไปก่อ
2: หลาย
0: เรื่องครับมีตั้ง5ข้อหา
2: ใช่
0: นะครับแต่ว่าแต่ละข้อหานั้นอาจจะไม่ได้ไปจบที่ศาล
2: หรือการหูโทษอะไรงี
0: ้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้ของสาธารณะนะครับแต่ว่าทางกรมการปกครองเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าโทษฐานนั้นเพียงพอนะครับอย่างเคสของผับ577ที่ผมไปจับมาที่ห้วยขวางตอนนี้5คนจีนที่ทำผิดกฎหมายศาลก็สั่งปรับไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเคสนี้เราไม่ได้ใช้เหตุของการในประเทศเราไปใช้เหตุของการเพิกถอนวีซ่านะครับเพราะว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับ2เคสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกฎหมายในประเทศที่ท่านนายกได้ลงนามไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือว่าส่งศาลก่อนก็ได้แต่เราก็เลือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะใช้พัมเพื่อไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเจอฝรั่ง
2: เจอเอไอเนเธอร์แลนด์ไม่ได
0: ้อย่างนั้นคงไม่ใช่ฝรั่งไปกินข้าวเมาทำขวดไวน์ตกหรือปาแก้วแตกใส่พื้นก็ไม่ในประเทศเลยอย่างนั้นก็คงไม่ได้นะครับเราต้องดูประมวลดูหลักฐานดูเหตุผลที่เจ้าพนักงานท ทั้งท้องที่และท้องถิ่นได้ส่งขึ้นมาด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะถึงที่ท่านมธ.1หรือท่านนายกลงนามเนี่ยทางสำนักปลัดโดยท่านปลัดก็ต้องกันกรองข้อมูล

0: นแล้วครับก่อนที่จะเสนอท่านนายกลงนามครับ
1: ทั้งคู่นี่ตอนนี้ได้รับการในประเทศไปทั้งคู่แล้วหรือยังหรือ
0: ตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่ในไทยเพราะว่ายังอยู่ในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์7วันแต่ว่าอยู่ในการควบคุมตัวของตม.นะครับครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อุทธรณ์ภายใน7วันทางตม.ก็จะดำเนินการในการที่จะให้เขาได้เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาครับ
2: ขอถามเป็นความรู้ได้ไหมคะยังคุยกับจัดรายการกันอยู่เลยว่าก็ในเมื่อนายกท่านในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนลงนามแล้วถ้าอุทธรณ์มากับนายกแล้วเป็นคนเดิมแบบนี้มันก็ยังเป็นผลแบบเดิมไหมคะ
0: ก็จริงๆในแต่ละเนื้อหาของการที่เขาถูกในประเทศเนี่ยเขาก็สามารถแย้งมาได้ครับโดยพยานหลักฐานที่เขามีนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเขาเคยทำร้ายร่างกายของคนตุรกีใช่ไหมครับเนื้อหาเหตุผลหรือว่าหลักฐานอื่นที่เราไม่มีเขาอาจจะมีเรื่อง CCTV หรือเรื่องอะไรเขาว่ามาเรื่องการขับขี่จราจรที่เราบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมเพราะว่ามีการเมาและขับหรือวิวาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีหลักฐานอื่นก็ว่ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานที่เขามีอยู่ในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้หักล้างในสิ่งที่เรารู้ว่าเขากระทำความผิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรับอุทธรณ์ได้ครับ
1: เอกลับไปถามเรื่องชาบัตรนิดนึงเพราะวันนี้เริ่มแล้วครับสำหรับเทศกาลปีใหม่เขาเนี่ยนะจะมีคนไปแอบยกป้ายหนุนปาเลสไตน์ไหม
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับ แต่ว่ารายงานล่าสุดที่พี่น้องคนไทยเราจะไปแสดงความคิดเห็นตรงวงเวียนโรมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเพราะตอนนี้ที่ภูเก็ตฝนตกอยู่ครับ
1: แบบฝน
0: มาช่วยผมก็จะมีรายงานสดของผมครับ
2: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในสถานที่ตัดที่ชาบัตรเขาก็เอาเต็นท์แอร์มาตั้งแล้วก็จะเป็นโต๊ะเลี้ยงยาวๆประมาณ 7-8 โต๊ะ
1: Uh-huh.
0: นะครับ uh-huh. ก็ยังไม่มีคนอยู่ข้างในครับรู้สึกกิจกรรมยังไม่เริ่มครับ
2: ได้ค่ะแต่ว่าเราเองก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะป้องกันเหตุที่อาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับก็ทางฉบับเขาขอสนอป่าตองนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้กับเลยนะครับแต่ได้ยินมาว่าท่านผู้กับก็จะส่งตำรวจไปสัก 50-60 คนนี่แหละครับเพื่อไปดูแลความสงบไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกนะครับ
1: อ๋อความสงบคนละอย่างกันเห็นภาพชัด
0: อันนี้แตกต่างกันนะครับ
1: ผมชอบไปดูแลความสงบไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกนะฮะ
2: ได้ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงเดี๋ยวเราจะประชุม15กันยาใช่ไหมคะคุณพลพีคะ
0: ครับ
2: ค่ะหลังจาก15กันยานี้เดี๋ยวน่าจะมีรายชื่อคดีมีจำนวนบริษัทมีมูลค่ามีผลการดำเนินคดีออกมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะไหมคะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นจะเป็นการประชุมกันเพื่อหาความร่วมมือแต่ละองค์กรเพื่อให้ทำงานรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังบ้านให้รวดเร็วกว่านี
2: ้
0: นะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยการที่เป็นข้าราชการเนี่ยบางคนอาจจะต้องรอหนังสือก่อนเดี๋ยวให้คนนู้นเซ็นผอ.เซ็นมาถึงอะไรอย่างที่พอดีอย่างนี้เราไม่เอาครับเราต้องการว่าส่งไลน์ไปปุ๊บแล้วไลน์ตอบมาเลย
1: ดีคร
0: ับนะครับก็เลยจะเป็นการขอคุยรอบก่อนส่วนเรื่องเครือข่ายของบริษัทเส้นทางทางการเงินเนี่ยตอนนี้ DSI เนี่ยรับไปสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อสัก2วันที่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้และมีความมั่นใจในสำนวนมากกว่านี้เดี๋ยวทางดีไซน์ก็จะแถลงครับ
1: ก็ถือว่าเป็นงานหนักของทั้งข้าราชการไทยของทั้งหน่วยงานบริหารรวมทั้งคนไทยด้วยนะครับท่านรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่กับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะช
1: ่
2: วงที่แล้วเราก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นความคืบหน้าของกระบวนการในการที่จะค่อยๆซ่อมค่อยๆแซมแล้วก็ค่อยๆปราบสำหรับต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องนะคะก็จริงๆแล้วก็ได้มุมมองที่ได้แลกเปลี่ยนกันกับคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานมองทั้งฝั่งเขาด้วยแล้วก็ต้องมาซ่อมแซมในบ้านของเราด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
2: ผมก็พยายามถามในหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็จะมีการพูดไปถึงว่าก็เจ้าหน้าที่รัฐเองนั่นแหละที่เป็นคนเอื้อที่เป็นคนอำนวยไม่อย่างนั้นกระบวนการต่างๆมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ยังไง
1: อันนี้ก็จากปากของท่านเองอ่ะรัฐมนตรีช่วยนะก็ชัดเจนว่ามันก็ดูเหมือนจะไปทางนั้นเหมือนกันนะเพราะก็หากันอยู่เหมือนกันว่าใครเป็นคนเซ็นใบอนุญาต

0: เอ้ยนู่นเอ้ยนี่เอ้ยอำนวยความสะดวกให้เขาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วคุณพลพีก็บอกว่าก็มีเป็นตุ๊กตาอยู่แล้วล่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอหลักฐานอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่วันนี้ค่อนข้างจะยังคงเป็นที่พูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของอดีตพระอธิโชตนะหรือทิโชตนะคะที่ล่าสุดยอมรับกับพนักงานสอบสวนว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงคนสนิทจริง
0: ๆ
1: ก็ต้องยอมรับราคาคลิปหราขนาดนั้นนะคะแล้วก็เตือนไปยังพี่น้องชาวเน็ตทั้งหลายนะคะใครแชร์คนนั้นผิดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นคลิปก็ตาม
0: อย่านะจ๊ะ
1: โดนทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: จะหาเป็นเรื่องสนุกนะครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยมันมีคดี2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยักย้ายเงินวัดซึ่งข้อกล่าวหานี้เนี่ยทิชโชตปฏิเสธนะคะบอกว่าเงินสดที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้เป็นการส่วนตัวต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: มันเยอะมากนะคะ
0: ค
1: ือมันเยอะมากถึงขั้นนับเป็นปึ้งๆดูเนี่ยมันมีโอ้โหหลายร้อยล้าน
0: นะนับพังอ่ะแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรเอ็นดูทีมงานกองปราบของผมอ่ะเพราะเขาบอกว่าเครื่องนับธนบัตรอ่ะที่เอาไปมีแอบไปยืมร้านทองด้วยนะ
1: คือวันนี้กองปราบเขาเปิดรายการทรัพย์สินที่พบให้สื่อมวลชนได้เห็นนะคะ
0: ค
1: เงินสดที่พบในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีมากกว่า138ล้านบาทนะคะ
0: เงินสดสดเลยนะ
1: และยังมีทองคำแท่งกับทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาททองคำ 1,000 บาททองคำนะคุณผู้ชมไม่ใช่ 1,000 บาทนะ
0: ครับ
1: คือมูลค่าที่ตำรวจเขาประเมินณวันนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 67-70 ล้านบาทนะคะเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิเนี่ยปาเข้าไป205ล้านบาทละทีนี้มันยังมีทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านของสีกาเอ
0: ๋
1: สีกาคนสนิทอีกตำรวจก็ไปพบเงินสด3ล้าน8แสนบาทแล้วก็ยังมีทองคำหนักประมาณ90บาททองคำมูลค่ากว่า6ล้านบาทเฉพาะเงินสดกับทองคำที่พบในบ้านเนี่ยก็ประมาณ10ล้านบาทแล้วค่ะเอาแค่2จุดเนี้ยมารวมกันตำรวจประเมินทรัพย์สินที่ตรวจยึดเบื้องต้นเอาไว้ประมาณ215ล้าน 229,847 บาทอันนี้เฉพาะเงินกับทองที่เจอ
0: เงินกับทอง
1: ยังไม่รวมพระเครื่อง
0: โ
1: ฉนดที่ดิน
0: นั่น
1: สมุดบัญชีใบซื้อขายทองคำสลากออมสินเอกสารทางการเงินอีกหลายรายการนะคะซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวตำรวจเขาต้องไล่ตรวจทีละชิ้นอีกทีนึงแล้วในการแถลงวันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันมาตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
0: 2เดือนที่แล้วแล้วงั้น
1: มีผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามเขาส่งหนังสือร้องเรียนให้ตำรวจตรวจสอบอดีตพระอธิโชตหน่อยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทที่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนรู้สึกว่าร
0: ับไม่ได
1: ้มันเห็นแล้วมันทนดูต่อไปไม่ได้ละแล้วก็ไปดูทรัพย์สินให้หน่อย มันดูเพิ่มขึ้นผิดปกติทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้มองแค่เฉพาะพระกับสีกาเพราะว่าประวัติที่ผ่านมา มันก็จะมีมันนี
0: ่
1: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ขยายไปดูบัญชีวัดหน่อยใบอนุโมทนาบัตรเงินบริจาคเงินจากการเช่าวัตถุมงคลแล้วก็ไปพบจุดที่ทำให้คดีเปลี่ยนจากเรื่องฉาวในวงการสงกรานต์เป็นคดีอาญาแบบเต็มตัวค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบอกก็คือท่านปฏิเสธเนาะว่าไม่ได้ยักยอกเงินวัดใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าเป็นเงินของท่านเองว่างั้นในกุฏิอ่ะ
1: ตำรวจบอกว่าพบใบอนุโมทนาบัตรจากการเช่าวัตถุมงคล22รายการมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านบาท
0: นั่น
1: 2.8 ล้านบาทยังไม่พอยังไปพบใบอนุโมทนาบัตรจากเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัด
0: นั่น
1: คนไปทำบุญเพื่อที่จะให้วัดมันเจริญยิ่งขึ้นไปวงเงินอยู่ที่ประมาณ89ล้านบาท2ก้อนนี้รวมกันประมาณ92ล้านบาท
0: เกือบ100ล้าน
1: ซึ่งมันคือตัวเลขที่เราได้ยินเมื่อวาน
0: ตัวเลขเลยนะที่เราได้ยินกัน
1: แต่พิรุธอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ยังไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจบัญชีวัดดู
0: ครับ
1: อ้าวเงินก้อนนี้ไม่เข้าบัญชีวัดเลย
0: เออ
1: ทั้งที่เอกสารก็ออกในชื่อวัด
0: เอกสารก็มี
1: อดีตเจ้าอาวาสก็เป็นคนลงนามในใบอนุโมทนาบัตร
0: ใช่เจ้าอาวาสต้องลงนามกับใบยาวัจกรใบอนุโมทนาบัตรเนี่ย
1: แต่เส้นทางที่ตำรวจเจอคือเงินบางส่วนมันถูกนำเข้าบัญชีมูลนิธิคุ้นไหมคะคดีก่อนหน้านี้ก็จะมีมูลนิธิเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
1: แล้วหลังจากนั้นก็โอนไปที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสและผู้หญิงคนสนิทเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้โหนี่นะ
1: ตำรวจก็ไปดูซะหน่อยว่าไหนดูซิการใช้ชีวิตการกินอยู่ของสีกาเอ๋เป็นยังไง ตำรวจก็ไปเจอว่าเนี่ยช่วง1ถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทาวน์เฮ้าส์2หลัง

0: มูลค่ารวมกว่า4ล้านบาท
1: oh.
0: มีรถยนต์อเนกประสงค์
1: hmm.
0: แล้วก็มีเงินฝากมากกว่า5ล้านบาท
1: wow.
0: ก็จริงๆถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ขายของอยู่ในวัดเนาะขายพวกทำบุญทำทานอะไรต่างๆนานา
1: คนขายของมันก็ต้องมีสตังค์มากนะว่างั้นเน
0: ี่ยโอ้มีเงินสะสมมากกว่า5ล้านบาทเลยนะคะแล้วตำรวจก็กล่าวหาว่าทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยใส่ชื่อบุตรสาวถือครองแทนค่ะเขาก็เลยสงสัยไงว่าอาจจะเป็นการอำพรางเจ้าของทรัพย์สินสุดตัวจริงแล้วก็นำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องของการสนับสนุนการกระทำความผิดและสมคบกันฟอกเงินนี่แหละค่ะนางเอ๋าทราบไหมคะว่าการปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้เขาตรวจกันทั้งหมด6จุดนะ มีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะ
1: ไปบุรีรัมย์ด้วยเลยนะว่างั้น
0: ผู้ต้องหาคนแรกก็คืออดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแหละถูกข
1: ้
0: อถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย
1: ์
0: ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีหรือสีกาเ
1: อ
0: ๋ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงิน
1: โอ้โหนี่ฮะ
0: เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานการเสพเมถุนซึ่งตามพระธรรมวินัยถือว่าเป็นอาบัติปาราชิก
1: ปาราชิกคือหลุดจากการเป็นพระขาดจากการเป็นพระว่างั้นนะ
0: แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าเงินในบัญชีมันมีอีกว่าเอกสารข่าวเนี่ยมันบอกว่าเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาท
1: อ
0: ันนี้มันไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน215ล้านบาทที่มีการพูดกันเพราะฉะนั้น290ล้านอ่ะอันนี้มาจากไหนอ่ะคือถ้าเกิดโอ้ถ้าเอามารวมกันจะ500ล้านบาทเข้าไปแล้ว
1: นะ500ล้านผมลองบวกๆดูแล้ว
0: แต่อย่าพึ่งนะอันนี้คือยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราต้องไปถามให้ได้คำตอบชัดเจนเลยว่าเงินกับทองคำทั้งหมดเลยเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ยมันมาจากไหนกันแน
1: ่
0: อันไหนที่มันเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
1: อ
0: ันไหนที่มันเป็นเงินบริจาค
1: อ
0: ันไหนที่มันเชื่อมโยงกับเงินของวัดกองปราบเขาก็เลยฝากเตือนญาติโยมค่ะว่าต่อไปเวลาที่เราจะโอนเงินทำบุญ
1: อ
0: ะก่อนกดโอนตรวจชื่อบัญชีให้ชัดก่อนนะ
1: ว่าเป็นเข้าบัญชีไหน
0: ถ้าคุณตั้งใจจะบริจาคให้วัดเงินมันก็ควรจะเข้าบัญชีชื่อวัดโดยตรงแล้วก็ควรตรวจสอบผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรเลย
1: เดี๋ยวนี้ตามวัดแทบจะเยอะมากขึ้นแล้วเท่าที่ผมเห็นนะก็คือเขาสแกน QR code จ่ายเลยนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเข้าบัญชีไหนก็ต้องดูหน่อยนี่นะ
0: ก็อย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามีใบอนุโมทนาบัตรอะค่ะ
1: ใช่รวมทั้งอีกอันหนึ่งที่กองปราบเขาฝากมานะคือใครณเวลานี้เลยนะที่มีเส้นทางของพระเอามาฝากไว้เอาเฉพาะของวัดนี้เลยแหละมีเส้นทางของการที่จะเอามาฝากไว้สามล้านห้าล้านผมไม่รู้นะแต่นี่กองปราบเขาพูดออกมาผมก็ขอมาขยายความต่อเพื่ออาจจะไปถึงคนที่อาจจะอยู่ในข่ายตรงนี้รีบสัมแดงตัวตนเลยรีบบอกของปราบเลยอาจจะได้เป็นพยานไม่ได้อาจจะได้เป็นผู้ต้องหานะเพราะว่าถ้าเส้นเงินมันไปถึงโดยที่ท่านไม่สัมแดงตัวตนเพราะข่าวมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะท่านเหนื่อยนะผมจะบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านรีบมาบอกกองปราบก่อนนี่นะยกหัวหากองปราบหรือไปก็ไปทำบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจของใกล้บ้านท่านก่อนก็ได้เพราะว่ากองปราบเชื่อว่าคนที่เอามีเส้นเงินไปเนี่ยคงไม่ใช่แค่กับสีกากับพระหรอกแต่น่าจะมีอีกสักสองสามรายหรือมากกว่านั้นนี่ฮะเขาก็ฝากมา
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะปปงเขาจะตรวจสอบธุรกรรมของอดีตพระอติโชติแล้วก็สีกาเ
1: อ
0: ๋การตรวจสอบก็จะครอบคลุมทั้งบัญชีเงินฝากเงินโอนทรัพย์สินที่ถือครองแล้วก็ธุรกรรมอื่นๆนอกเหนือจากเงินสดที่ตรวจพบนั่นจึงเป็นที่มาว่าเงินที่โอนไปที่ใครโอนไปบ่อยไหมมันก็จะโยงไปที่คนที่2 3 4 5 6ต่อไปซึ่งตำรวจเขาต้องการจะทราบอยู่แล้วค่ะว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีบัญชีอื่นหรือเปล่า มีเงินหมุนเวียนแค่ไหนมีธุรกรรมอะไรเชื่อมโยงกับเงินบริจาครายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลของวัดไปที่ใครบ้างและเดี๋ยวปปง.น่าจะทยอยส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้กับกองปราบภายในประมาณวัน2วันนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กองปราบก็มีกำหนดในการแถลงรายละเอียดไปแล้วนะคะในวันนี้แล้วก็มีการฝากขังเรียบร้อยซึ่งมีล่าสุดเขาก็มีการเปิดเผยประวัติกันเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ไม่ว่าจะเป็นเพจบิ๊กเกรียนนะก็เอาประวัติของคือ

0: ไม่ได้เจออะไรแบบนั้นคือของสีกาเอเนี่ยเจอหนึ่งเรื่องก็คือเคยเหมือนทำปุ๋ยปลอม
1: ใช่ฮะ
0: ไปทำธุรกิจปุ๋ยปลอม
1: หลวงแหละโดนหมายจับด้วย
0: โดนหมายจับใช่ในการผลิตหรือจำหน่ายปุ๋ยปลอมเมื่อปี63
1: ทำร้ายชาวบ้านเกษตรกรผมอีก
0: แต่ว่า มันมีหมายจับมาตั้งแต่ปี63แล้วทำไมยังมาขายของในวัดอยู่ได้อ่ะเขาไม่ต้องจับหรอคะ
1: ไม่ใช่ไม่ต้องจับฮะเขาบอกว่าเขายังไม่เจอตัวไง
0: ยังไม่เจอตัวเฟซบุ๊กหลาเลยนะ
1: มีหมายไงแต่ว่ายังไม่เจอตัวไงยังไม่มีคดีใหม่บ้านเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะบางทีโอ้โหพอจับได้ปุ๊บปากว่าเรียงกระทงเลยอย่างก็งานเลยกระทงเลยฮะมีคดีเก่าเป็นหางว่าวเลยก็อย่างที่น้องอุ้มว่าแหละแล้วทำไมมีหมายจับ
0: ไม่ใช่หมายเรียก
1: ใช่มันเป็นหมายจับ
0: หมายจับแล้วอ่ะ
1: นั่นแหละทำปุ๋ยปลอมมาตอนนั้นหมายจับปี63อ่ะโอ้โหกี่ปีแล้ว
0: แล้วเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมผู้ฟังที่เขาเป็นภาพออกมาเน
1: า
0: ะว่าแบบโหเจ้าหน้าที่เอาโต๊ะกลมอะโต๊ะกลมสีส้มอะคือก็มีคนถามว่าโต๊ะกลมผิดอะไรทำไมโต๊ะกลมโดนจับอ๋อไม่ใช่ค่ะคือมันมาจากสำนักพุทธค่ะ
1: เ
0: ขาบอกเลยว่าช่วยเอาไปทำลายเนี่ยเถอะมันเป็นกาลกินีเหลือเกิน
1: คือไม่อยากให้ไอ้ตรงนั้นอะกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: เดี๋ยวมาเช็คอินกัน
1: มากกว่าที่จะเป็นโบราณสถานเพราะวัดเนี่ยเขามีโบราณสถานด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยต้องเอาโต๊ะออกหลบมาก่อนเดี๋ยวคนไปวัดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเราจะไปดูแต่โต๊ะกลมโอ้นะฮะ
0: คือตอนนี้หลายคนก็ไปพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลด้วยนะเหรียญเหนือดวงอ่ะตั้งแต่ปี49อ่ะ
1: ราคาตอนนี้ปุ๊บๆเลยนะ
0: ขึ้นอะไรขึ้นอะไรตอนนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ตอนนั้นไงตอนแรกๆอ่ะมันเคยขึ้นไปจนถึงหลัก
0: เป็นล้านไม่แต่ว่าตอนนั้
1: น
0: คืออย่างนี้ค่ะมันมีเป็นทองไงคะมันมีเป็นทองมันเป็นเงินแท้อะไรเงี้ยมันก็จะมีมูลค่าของมันก็มีคนดังหลายคนนะที่ออกมาโพสต์ขนาดคุณต๊อดปิติพิรมภักดีอ่ะยังโพสต์ใน Facebook เลยว่ามีเยอะซะด้วยสิเหรียญเหนือดวง
1: เหรียญเหนือดวงวันที่ตำรวจจับสีกายังแขวนเหรียญเหนือดวงที่เป็นเหรียญเงินอยู่เลย
0: จริงๆอ่ะเรื่องของความขลังเนี่ยมันไม่ใช่ขลังแค่ในประเทศนะคือต่างชาติเองเนี่ยเขาก็คืออ่ะทั้งหมดอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นธุรกิจแหละแล้วมันก็จะมีรูปแบบหนึ่งเนาะที่มันจะทำให้เกิดความเชื่อความอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนือดวงมันไม่ใช่เหรียญตลาดธรรมดารุ่นทองคำปฐมมาเริ
1: ่มไม่ใช่แก่การนะจ๊ะ
0: ใช่มันจะมีโอ้มันมีเยอะมันอย่างรุ่นทองคำปฐมฤกษ์มันมีข้อมูลจัดสร้างแค่16เหรียญแล้วก็ทองคำอีกแบบก็สร้าง160เหรียญนี่แหละพอมันหายากอ่ะมันก็เลยทำให้ตลาดเขาไปตั้งราคาสูงมากในบางรุ่นไงตอนนี้หลายคนที่มีอยู่ในมือ ติดดอยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่3นะคะ
1: ค
0: ผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องกันบ้างนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธรประภาสเนี่ยท่านไปเดินสำรวจตลาดบอกว่าเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ
1: ่
0: เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะให้รัฐบาลขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกสัก 1-2 เดือนแล้วท่านเองก็ยืนยันว่าพร้อมจะพิจารณาอย่างเร่งด่วนย้ำว่างบประมาณยังมีเพียงพอแต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่เราเคยคุยด้วยก็พูดถึงโครงการนี้เหมือนกันว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย มันคือการประคองกำลังซื้อแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นการสร้างกำลังซื้อใหม
1: ่
0: นั่นคือประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและท่านก็เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทย
1: ค
0: ุณสรเทพโรธพจนารัตน์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับนักเหงาพี่วุ้มครับ
0: ค่ะคุณสรเทพก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันแล้วคุณสรเทพพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้วันนี้เขาบอกว่านี่เขายินดีที่จะขยาย
1: เขาจะต่อให้อีก2เดือนนั่นแหละว่างั้น
0: มองยังไงคะ
3: ก็อย่างที่พี่วุ้มเปิดมานะครับแล้วเราคุยกันว่าจริงๆแล้วโครงการตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นยอดขายมันสูงขึ้นหรอกแล้วก็ไม่ได้สร้าง GDP เลยนะครับแม้กระทั่งครั้งนี้ที่ใช้หมดไปแล้วเนี่ย3เดือนเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาวัด GDP ได้นะถึงแม้วงเงินที่ใช้ไป 1.2 แสนล้านก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแค่ประคองกำลังซื้อต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาถ้าไม่มีโครงการไทยช่วยไทยผมบอกว่าเศรษฐกิจจะทรุดหนักไปกว่านี้นะทรุดหนักกว่านี้หมายความว่าประชาชนไม่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยอ่ะแล้วก็ไม่กล้าใช้สอยด้วยแล้วก็ไม่กระทั่ง ไปดูผลสำรวจที่เขาแถลงมาเมื่อ2 เดือนที่แล้วว่าบัตรเครดิตเจ้าหนึ่งบอกว่ามียอดใช้จ่าย

0: บัตรเครดิตสูงขึ้นเฮ้ยทุกคนถ้าฟังแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีมาสูงขึ้นก็คนไม่มีเงินสดอ่ะเขาก็ใช้บัตร
1: น
0: ะครับ
1: ต้องใช้เงินอนาคตเข้ามาช่วย
0: ใช่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพอมีผลสำรวจออกมาเนี่ยเราจะเห็นผลสำรวจหนึ่งในผลสำรวจที่คุณเอกตีลงไปเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าเออออกมาอีก2เดือนเถอะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเฮ้ยมันมีคำพูดนี้นะนะ
1: ก
0: ุ้มเออมันก็สะท้อนจริงๆนะว่าคนเราพอไม่มีกระแสเงินสดหนีไม่พ้นน่ะมันก็ต้องใช้เงินอนาคตก่อนน่ะอย่างน้อยออกมาต่ออีกสัก2เดือนก็ยังดีเดือนละสัก 1,500 2ผมบอกเลยนะไหนๆแล้วเนี่ยเอาสัก 2,000 ไปเลย2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะหมดโครงการนี้อยู่น้อยเนี่ยมันจะก็กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาอีกได้บ้างนะไม่ใช่แค่ประคองแล้วเพราะว่าปลายปีเนี่ยมันก็ใช้คำว่ามันเข้าเทศกาลต่างๆแล้วคนมันจะต้องจับจ่ายใช้สอยกันแต่ว่าพอยต์ตรงนั้น
1: คร
0: ับคุณมุ้งครับ
1: เชิญต่อได้เลย
0: กับเพราะอย่างที่ผมบอกคือมันฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนาะคือเราเข้าใจอ่ะเศรษฐกิจรากหญ้าร้านอาหารต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแวดมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาก็ได้อานิสงส์กันทั่วหน้าแต่ว่าร้านที่ซึมเศร้าแล้วก็ใช้คำว่าเจ็บปวดอยู่ณวันนี้ก็ยังไม่มีการดูแลก็คือร้านที่อยู่ใช่ในนิติบุคคลที่เป็นนิติบุคคลอยู่ในระบบภาษีแวดซึ่งมันกำลังจะมีนโยบายออกมาซ้ำเติมธุรกิจ SME เหล่านี้นะที่อยู่ในระบบภาษีเพิ่มเติม1ตุลานี่นะ
2: น
0: ั่นเหงาก็คือเขาจะมีกระทรวงแรงงานจะเก็บค่าประกันค่ากองทุนแรงงานอีก 0.25%
2: อุ้ย
0: นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยเฮ้ยสมมุติว่าเขามี
2: ร้อ
0: ยง่ายอย่างบริษัทผมเนี่ยมีพนักงานอยู่ร้อยคนน่ะจากเดิมเสียประกันสังคมอยู่แล้วโอ้โหเดือนนึงก็หลายหมื่นเนี่ยมาเจอกองทุนตรงนี้เข้าไปอีก 0.25 อีกก็เพิ่มอีกหลักหมื่นอีกเนี่ยต้องกลับไปซ้ำเติมค่าใช้จ่ายเขาแทนที่จะมีมาตรการออกมากระตุ้นช่วยเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามีมาตรการมาซ้ำเติมเขาอย่างเงี้ยมันตกใจอ่ะแล้วก็แบงค์ชาติก็เพิ่งแถลงออกมาเมื่อ2วันนี้เองว่า SME เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบเนี่ยกู้ไม่ผ่านโดนรีเจ็คกัน 90%
2: 90%
0: 90% กู้ไม่ผ่านนะเหงา
2: มันจะไปต่อได้ไงครับเนอะก็พูดตรงๆก็ไม่ได
0: ้คือแค่เราฟังแค่นี้เราก็โหแล้วประเทศไทยมันจะไปต่อยังไงวะเศรษฐกิจ SME ธุรกิจ SME ที่ผมเคยบอกว่าปีนี้ผมนิยามคำว่าเป็นปีกบฝังดิน SME ซึ่งมันก็คือความจริงละชัดเจนแล้วมันตัวเลขชัดเจนเลยยืนยันออกมานะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาก
1: ก่อนหน้านี้เขาใช้คำว่าเผาจริงเผาหลอกแต่ว่าคุณสรเทพบอกกบฝังเลยเนาะ
0: ใช่ครับมันเป็นการกบฝัง SME แล้วนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆออกมาซ้ำเติมแล้วก็อย่างที่บอกคือแบงค์ชาติก็พยายามบอกมาว่าจะต้องมีมาตรการช่วยปลดลดหย่อนอะไรให้เข้าถึงวงเงินเนี่ยคือป่านนี้มันก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นที่มั่นใจเลยสุดท้ายก็มีตัวเลขออกมาให้เห็นว่าถูกรีเจ็คในการกู้ถึง 90%
1: เอ๊ะคุณสรเทพจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของร้าน SME ที่เขาอยู่ในระบบแล้วเขาเสียภาษีเขาควรจะได้เข้าร่วมโครงการด้วยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เราคุยกันมาจนถึงวันนี้คุณสรเทพมีอะไรที่มันมีข้อมูลที่คืบหน้าว่ามันน่าจะมีแนวโน้มว่ามันจะ plus เข้ามาในรอบนี้ไหมคะ
0: มันไม่มีเลยครับพี่อุ้มแต่ผมกำลังเตรียมร่างจดหมายถึงคุณเอกนิติว่าถ้าในเมื่อโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเขาไม่สามารถออกนโยบายออกมาเพิ่มเติมได้ว่าตอนแรกที่เราบอกว่ามีงบมาเหลืออยู่ 16,000 ล้านเอาให้ตัวนี้โยนกลับมาให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีได้ไห
1: ม
0: ซึ่งปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ทำแต่เขาเอาเงินที่เหลือตัวนี้จะไปต่อโครงการไทยช่วยไทยต่ออีก2เดือ นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ช่วยกลุ่ม SME ที่อยู่ในระบบภาษีแหว่ง
2: อันน
0: ี้
2: น่
0: าฉะนั้นเนี่ยผมก็เตรียมร่างจดหมายว่าถ้าในเมื่อตัวนี้หวังไม่ได้กับเขาแล้วแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญเราก็จะหันไปหาไทยช่วยไทยแล้วไทยเที่ยวไทย
1: พลัส
0: ซึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีเอก็ได้รัฐมนตรีว่าคุณเอนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าถ้าจะออกมาตรการออกมาว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะเป็นคูปองสำหรับพักละ 1,500 บาทที่น่าจะช่วยเต็มที่นะมีคูปองสำหรับเมืองหลักเนี่ยสำหรับใช้จ่ายอาหารจับจ่ายใช้สอยในร้านอาหารต่างๆร้านท่องเที่ยวสปานวดอะไรนี่ 1,500 บาทถ้าเป็นเมืองรอง 2,000 บาทขอให้ร้านที่อยู่ในที่วอร์มสามารถรับคูปองตรงนี้ได้ด้วยเถอะ
1: ก็เป็นไปได้นะคะเพราะเห็นเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะต้องการที่จะต่อลมหายใจให้กับเจ้าของธุรกิจที่พักแล้วก็ร้านอาหารมันน่าจะเป็นไปได้ไหมคะคุณสรเทพ
0: คาดหวังอย่างนั้นร่วมแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดมาว่าคำว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมไหมว่าเป็นร้านที่เป็นนิติบุคคลหรือร้านที่เป็นไม่ได้เป็นนิติบุคคลอย่างเดียวเหมือนคราวที่แล้วถ
1: ้
0: าเป็นอย่างแบบนั้นเดี๋ยวคราวที่แล้วนะผมว่าสุดท้ายนะ SME
2: ก็
0: คงจะไม่เหลือผมว่า
1: อย่างรายละเอียดที่เขาบอกว่าอ่ะค่าที่พักเดี๋ยวรัฐจะช่วยตามจริงไม่เกินคืนละ 1,500 บาทมันต่างจากระบบส่วนลดใน

0: อดีตไหมคะจริงๆแล้วอ่ะอุ้มไม่ทราบรายละเอียด
1: ต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมเขาถึงใช้หลักเกณฑ์นี
0: ้
1: ของเดิมเนี่ยหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะครึ่งหนึ่งนะรู้สึกนะหรือ60%ต้องบอกว่ามันก็มีโรงแรมทั้งดีและไม่ดีเนาะคำว่าไม่ดีหมายความว่าเขาก็ราคาปกติที่ขายอยู่ปกติพอมีโครงการออกมาปุ๊บก็ปรับราคาขึ้นไปปรับขึ้นไปอย่างเงี้ยกลายว่ารัฐต้องมานั่งควักเงินจ่ายเพิ่มอีกซึ่งมันก็ไม่แฟร์
0: รอบนี้เขาจะตรวจสอบแล้วค่ะคุณสารเทพ
1: รอบนี้เขาเลยใช้วิธีแฟลตเรทไปเลยละกันฉันให้ไม่เกิน 1,500 เนี่ยคุณจะไปพักโรงแรมอะไร5ดาว6ดาวก็เรื่องของคุณ3ดาวก็เรื่องของคุณละ
2: เกินไปคุณก็จ่ายเองละกันว่างั้น
1: ถูกต้องครับนั่น
2: แ
1: หละครับ
2: แม่แต่ปัญหาที
1: ่ผมมองว่าก็แฟร์นะก็โอเคนะครับ
2: แต่ปัญหาที่คุณสุรเทพพูดนี่น่าสนใจมากก็คือเหมือนกับว่าเราก็เนี่ยรักษาลมหายใจของผู้ที่จะจับจ่ายเนี่ยรวยลินไปแต่ปรากฏว่าบรรดา SME เนี่ยกำลังจะล้มหายใจจากเนี่ยน่ากลัวมาก
1: ใช่คืออย่างที่ผมบอกอะว่าเราคุยกันหลายรอบแล้วว่า SME เนี่ยเป็นอะไรที่เปราะบางมากนะถ้าล้มแล้วเนี่ยมันกลับมาฟื้นยากมาก
2: ใช่
1: เพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ SME เนี่ยมันอยู่ในไซส์ S ทั้งหมดไซส์ S ก็คือยอดขายที่หนึ่งไม่เกิน100ล้านนะครับก็เป็นลงทุนไม่เยอะหรอกพวกเนี้ยสายป่านไม่ยาวกระแสเงินสดเป็นที่ก็ 2-3 เดือนถ้ากลุ่มเหล่านี้ตายเนี่ยจะกลับมาเปิดใหม่เนี่ยยากมากผมใช้คำว่ายากมากซึ่งมันก็ตลกนะนักข่าวตรงที่ว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ทำอะไรมันตรงข้ามกับประเทศอื่นหมดเลยประเทศอื่นเนี่ยเขาจะส่งเสริมธุรกิจที่เป็นเอสที่อยู่ในระบบภาษีก่อนอันดับแรกเพราะเขามองว่าเป็นธุรกิจที่โอเคมันแฟร์ตรงที่ว่าทำมาค้าขายเสร็จก็มีส่งเงินเข้าร
2: ัฐ
1: ไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไม่ว่าจะเป็นภาษีแบบหรือภาษีนิติบุคคลก็ตามฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการช่วยอันอื่นไปอันที่สองอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยกับตรงข้าม
2: ช่วยคนไม่เสียภาษีก่อนเท่านั้น
1: ถูกต้อง
2: เอาว่ามันตรงนี้แหละทำไมอ่ะประเทศทั่วไปในโลกนี้เขาช่วยคนที่เสียภาษีก่อนเพราะว่าอย่างน้อยคนเสียภาษีก็เอาเงินมาจุนเจือภาพรวมทั้งประเทศแต่วันนี้ปรากฏประเทศไทยช่วยคนที่ไม่ต้องเสียภาษี
1: แต่รัฐบาลเขาฉลาดนะเขาใช้คำว่าเขาเรียกว่าย
2: ังไง
1: กลุ่มนี้สิเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
2: เปราะบางพูดตรงกันอีกแล้ว
1: แต่คำว่าเปราะบางเนี่ยผมเอาไปเป็นปีหารใส่สแควร์รูทอะไรมันแปลมาเป็นคำว่าฐานเสียงฐานคะแนนเสียง
0: แต่ตอนนี้กลุ่มเปราะบางอ่ะมันไม่มีตังค์ที่จะเป็นต้นทุนก่อนนะสิคะก่อนจะมา50-50อ่ะคุณสรเทพนี่อันนี้หมายรวมทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะจริงย้อนกลับไปไทยเที่ยวไทย
1: ถามว่าอย่างวันนี้ที่มาคุยกันว่าแล้วต่อไป2เดือนดีไหมผมแนะนำเลยว่าต่อเถอะครับคุณเอกสิทธิ์ครับแล้วก็กล้าๆหน่อยตรงนี้ว่า2เดือนสุดท้ายแล้วไหนๆเนี่ยก็ให้เขาเดือนละ 2,000 ไปเลยอย่างน้อยเนี่ย GDP มันก็อาจจะขึ้นมาสัก 0.2% 0.5% น่ะผมตีให้อย่างนี้ส่วนประมาณ 0.5% นะครับก็ช่วยกระตุ้นได้นะครับ2อย่างที่บอกคือเฮ้ยแทนที่จะพูดถึงร้านค้าดีกว่าเราพูดถึงนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี
2: ้
1: มันมีวิธีหนึ่งคุณอุ้มว่าจะทำยังไงหลังจากหมดคงหลายคนก็จะถามผมมานะว่าพี่ฟิตถ้าโครงการนี้หมดแล้วพวกเราจะทำยังไงกันจะอยู่แล้วการว่าร้านอาหารทุกร้านมันต้องอยู่ได้ด้วยโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าไม่ในใจนะเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดหรือว่าทำไมคุณไม่เปลี่ยนจากลูกค้าที่ใช้ไทยช่วยไทยของคุณเนี่ยให้กลายเป็นวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีไทยช่วยไทยแล้วลูกค้าเหล่านี้คุณรักษาเข้าไว้ได้สัก 50% ให
0: ้
1: เป็นลูกค้าประจำของคุณคุณก็เปลี่ยนวิธีนี้สิคิดโดยที่ว่าอาจจะสร้างแพลตฟอร์มมาออกมาเป็นของตัวเองแทนที่จะพึ่งแอปดิวี่อย่างเดียวซึ่งช่วงนี้โอเค GP มันอาจจะถูกหน่อยคุณอุ้มมาสัก 9% เขาลดลงมาให้เหลือ 10% คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยลูกค้าประจำเนี่ยแอดไลน์ร้านไว้เลยค่ะเป็นไลน์ OA ก็ได้อนาคตเนี่ยสามารถสั่งซื้อโดยตรงมาได้เราเรียกแก๊ปไปส่งให้เรียกไลน์แมนไปส่งเรียกไลน์ไรเดอร์ไปส่งให้ก็เปลี่ยนตรงเนี้ยจาก
2: ยุทธศาสตร์
1: ผ่านแอปมาเป็นลูกค้าของร้านตัวเองให้ได้สัก
0: 50%
1: มันก็จะพออยู่ได้ในอนาคตที่โดยที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทย
0: คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอุ้มได้ไปชุมพรคือมันไม่ใช่เป็นเมืองหลักเนาะมันถือว่าเป็นเมืองผ่านในสามของคุณสารเทพแล้วหลายๆคนที่เขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกเลยว่าหลายๆร้าน
2: อ
0: ่ะไม่ซื้อต่อเพราะว่ามาตรฐานมันไม่ถึงเอาง่ายๆเช่นข้าวมันไก่อย่างเงี้ยคือด้วยวัตถุดิบมันแพงหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบแทนที่มันจะอร่อยเหมือนวันแรกที่เขาเปิดแต่มันถูกลดลงเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากการที่ต้นทุนเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันสูงขึ้นด้วยอ่ะคุณสุรเทพมันก็เลยกลายเป็นโดมิโนกันไปหมดเลยอะค่ะ
1: อย่างที่บอกนะคือนอกจากรัฐต้องคิดอีกให้ครบ3 ที่ผมว่าจะเติมเงินลงมาโดยที่ว่าใช้คำว่าประคองค่าใช้จ่ายประชาชนเนาะส่วนหนึ่งพวกพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยถ้ามีวันเดือนหนึ่งสัก1,000-1,500อย่างเงี้ยมาใช้จ่ายก็

0: ควรจะต้องคิดอีกว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมันต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นต
1: ั
0: วอย่างเช่นค่าน้ำมันณวันนี้ยังไม่ลงเลย
2: ใช่
0: นะครับมันก็ยังไม่ลงผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมยังไม่ลง
2: ไปอยู่ในที่มันไม่ลง
0: ถ้าคุณเอาน้ำมันลงได้อย่างเดียวเนี่ยจบเลยนะ
2: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะบีบลงโดยอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะค่าขนส่งนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกคือคุณไปดูพวกวัตถุดิบ
2: นะ
0: ว
2: ั
0: ตถุดิบก็โดดขึ้นใช่มันก็มาจากน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องไปมองให้ครบ360องศาผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่มีใครอยากจะปรับขึ้นราคาหรอกเพราะเขารู้ว่าการจะปรับขึ้นมาสัก5บาท10บาท3บาท4บาทเนี่ยกระทบลูกค้าแน่ๆอยู่แล้วก็จะมีหลายเจ้าที่เขาไม่ปรับคุณอุ้มเนี่ยที่คุณอุ้มบอกเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ปรับแต่เขาไปลดวัตถุดิบลงลดคุณภาพมาตรฐานลงอันนี้จะมีผลกระทบกับเขาระยะยาวนะฉะนั้นเนี่ยคนทำธุรกิจร้านอาหารผมก็จะสอนเสมอว่าเฮ้ยคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าการปรับลดมาตรฐานตัวเองลงกับปรับราคาเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไหนมันจะเป็นระยะยาวกับธุรกิจคุณได้มากกว่าต้องคิดเยอะๆ
2: ใช
0: ่แล้วลูกค้าทุกวันนี้เขาฉลาดนะเขารู้นะว่าของเดิมเท่าไหร่ที
2: ่ม
0: าแล้วก็ของใหม่ไก่ฉันหายไปไหนวะชิ้นหนึ่งแทบจะนับจ่าเลย
2: นะเดิมมันก็แบนอยู่แล้วแต่ตีแรงเหลือเกินบางเฉียบ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยต้องระวังตรงนี้เยอะๆเพราะว่ามันเราไม่ได้เปิดร้านมาทำแค่สองสามเดือนแล้วปิดไงแต่ร้านเนี่ยบางร้านหนึ่งก็เปิดมาโอ้เป็น10ปีเนี่ยการไปลดมาตรฐานตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เสียสแตนดาร์ดหมดเอางี้ดีกว่า
2: คุยคุณสารเทพอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือนี่เป็นปลายไตรมาสที่3ใช่ไหมแล้วก็เหลือไตรมาส4ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาไตรมาส1ปีหน้ามันจะไงเนี่ยมันจะยังไง
0: ผมไม่มองถึงไตรมาส1นะเหงาผมมองแค่เอาไตรมาส
1: ให้รอดไตรมาสนี้ก่อน
0: เอาให้รอดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขปิกอัพของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่เห็นอย่างเด็ด
2: อ๋อ
0: ซึ่งผมห่วงผมพูดกับพี่อุ้มมาเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งว่าเราห่วงเรื่องตลาดเรื่องการท่องเที่ยวปลายปีมากกว่าว่ามันจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วง
1: เดียวกันเมื่อปี
2: แล้ว
1: ส
2: องปีที่แล้ว
0: สองปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีฮะดังนั้นไม่ค่อยดีเอาสองปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขดีขึ้นมาเนี่ยน้อยมันก็ช่วยประคองเศรษฐกิจนักผู้ประกอบการธุรกิจได้อะปลายปีเอานี้ดีกว่าเพราะว่าปีแล้วเราก็มีบทเรียนในเรื่องของก็เรียกว่าปลายปีมันไม่มีมาตรการใดๆมาเมื่อปลายปีที่แล้วมันทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งเทศกาลต่างมันดูค่อนข้างจะหงอยเหงาซึมเศร้าเนาะ
1: ใช่
0: ซึ่งปีนี้เราก็ไม่อยากจะเจออีกอ่ะมัน
2: สองปีซ้อนเลย
0: เนี่ยเราต้องไปนั่งดูประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเขาโอ้โหมีความสุข
1: GDP
0: ก็โต 8% มันรับไม่ได้
2: เนี่ยหนังสือที่คุณสุรเทพจะนำเสนอเนี่ยจะยื่นเขาเมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: ผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าจะส่งออกหาพี่ๆนักข่าวทั้งหมดอาจจะไม่ถึงคุณเอกนิติหรอกแต่ว่าจะส่งถึงรัฐมนตรีท่องเที่ยว
2: รัฐมนตรี
0: ว
2: ่
0: าเป็นโครงการของเขาใช่ครับเป็นโครงการของเขาเป็นงบประมาณของเขาว่าให้พิจารณาตัวนี้ว่าตัววอยเชอร์ 1,500 บาทที่จับจ่ายใช้สอยธุรกิจร้านอาหารแบบของที่ระลึกอะไรพวกนี
2: ้
0: ให้ร้านที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้าร่วมได้เถอะอย่างน้อยเนี่ยช่วยประคองเขาแล้วไตรมาสสุดท้ายให้เขาหายใจไปถึงปีหน้าต้นปีได้
2: อืมโอ้ถ้า64ไม่ได้ก็ขอไปแบ่งเอาตรงท่องเที่ยวหน่อยก็แล้วกันเนาะว่างั้นโอ้ผมน่าเห็นใจมากเลยนะนั่งคุยกันอยู่ด้วยผมโอ้ตายเลยอ่ะ
0: มันคุณดูแล้วน่าสงสารนะเหงานะว่าทำไมเราต้องมานั่งดูว่ามีงบตรงไหนขอกระทรวงไหนดีว่าอะไร
2: ไอ้นี้ไม่ได้เอาประตูเข้ามาได้ขอเข้าหน้าต่างเลยว่างั้นนะ
1: โอ้
2: ตายแล้ว
1: คุณสรเทพไหนๆก็จะไปยื่นหนังสือแล้วอะค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กเนี่ย อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลที่ให้รัฐบาลช่วยเปิดช่องแบบไหนที่ยังจะสามารถตรวจสอบได้แต่ว่าไม่ตัดผู้ประกอบการรายเล็กที่ทำธุรกิจจริงๆออกจากระบบอะค่ะกลัวเขาจะหลุดออกจากระบบไม่ว่าเขาจะมีโครงการอะไรกันขึ้นมาก็ไม่ได้ไปถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือรายเล็กเนี่ยอย่างที่พี่อุ้มบอกเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าข่าวเมื่อเช้าก็ออกมาแล้วว่ารัฐมนตรีก็บอกว่าเน้นผู้ประกอบการรายเล็กแต่ผมห่วงผู้ประกอบการ
1: ราย
0: ไมโครอะไรไม่กาไมโครผมไม่ห่วงผมห่วงรายเล็ก small SME ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนิติบุคคลหมดแล้วก็ทั้งหมดเดียวที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมด้วยนี่คือน่าห่วงที่สุดก็อยากจะให้เขาพิจารณาว่าให้ร้านรวงต่างๆที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยไซเอสเนี่ยเข้าร่วมไปเถอะอย่าคุณอย่าไปคิดว่าเปิดทางเป็นนิติบุคคลแล้วมันจะไปเข้าเจ้าสัวหมดเฮ้ยไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัววอยเชอร์ 1,500 บาทที่กินอาหารกับซื้อของที่เขาเป็นโคเปนะนะเขาถามว่าโคเปหมายความว่าไม่ใช่คุณมีคูปอง 1,500 แล้วไปเดินซื้อของ 1,500 เลยนะ
2: ไม่ใช
1: ่
0: คุณไปเข้าร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณกิน100นึงแล้วออกให้เท่านี้เราออกเองอีกเท่านี้นะเข้าใจไหมฮะหมายความว่าเขายังไง

0: ผู้บริโภคต้องออกเงินส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องออกเงินส่วนหน
0: ึ่
1: ง
0: นั่นถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปนั่งกินแบบนี้ทุกมื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะมีอยู่แค่พันห้าในโครงการตัวนี
2: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแล้วก็ดูร้านที่อยู่คนที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ราคาคุ้มค่ากับการที่เขาออกอีกครึ่งหนึ่งได้เงี้ย
2: มุมคุณสารเทพคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ดีกว่าโครงการท่องเที่ยวรอบก่อนไหมคะอย่างที่ที่เขากำหนดมาว่าเมืองหลักได้อีคูปอง1,500ต่อสิทธิ์แล้วเมืองรองได้2,000ต่อสิทธิ์คือเห็นชัดเลยว่าโอเครัฐอยากจะผลักคนให้ไปที่เมืองรองแหละแต่ว่าส่วนต่าง500บาทเนี่ยมันแรงพอที่จะทำให้คนเปลี่ยนจังหวัดไหมคะ
1: ไปเมืองรอง
0: ถามว่ามันแรงขนาดนั้นไหมผมมองว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าคนจะไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยมันต้องมีใช้คำว่าต้องไปการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งใช้คำว่า destination คำว่า destination เนี่ยคือจุดมุ่งหมาย
2: ที่
0: ไ
2: ปแล้ว
0: รู้อยู่แล้วอย่างรู้ไปชุมพรเนี่ยที่ไหนล่ะมันก็จะมีทะเล
2: สวยค่ะแต่อาหารออกแต่ราคานี่เท่ากับที่กรุงเทพเลยนะคะคุณสันติงงมากทำไมต้องนั่งเครื่องไปกินอาหารทะเลที่ชุมพรราคาเท่ากรุงเทพ
0: ก็ต้องมีหมุดหมายอยู่แล้วครับก็ถึงจะไปเมืองรองอยู่แล้วไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเพิ่มอีกแค่500บาทแล้วจะกระตุ้นเข้าไปเมืองรองได้ใช่แต่ผมเข้าใจว่าเขามีกลยุทธ์นโยบายว่าการใช้จ่ายเมืองรองเนี่ยให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นเพื่อเมืองเพราะเมืองรองที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไปเที่ยวกันน้อยอยู่แล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยหมุนเวียนกันในจังหวัดแหละก็อาจจะเพิ่มอีก500บาทเข้าไปเพื่อเป็นการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในเมืองรองผมเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่สามารถไปกระตุ้นให้คนไปเที่ยวเมืองรองได้มากขึ้นหรอกครับแต่ว่าผมก็ยังมองอีกนะว่าเมืองรองเนี่ยไปเที่ยวยากนะนอกจากบางเมืองไม่มีสายการบินไม่มีเครื่องบินแล้วเนี่ยเขาต้องขับรถไปเที่ยวกันเองหนาวใดที่คุณค่าน้ำมันยังขนาดเนี้ยโอกาสที่คนจะขับรถไปเที่ยวเองมันก็น้อยลงนะ
1: จริงจริงจริงเมืองรองไม่มีสนามบินขับรถไปเองก็โอ้โหน้ำมันเมื่อไหร่จะลงละ
0: ถูกต้องสุดท้ายแล้วผมก็ย้อนกลับมาอีกทีว่าคือค่าน้ำมันแหละพิจารณาลดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันโลกเองมันก็ปกติดีมันไม่ได้พุ่งพวดพลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
2: เขาบอกว่ายังไม่แน่นอน
1: เขาบอกกองทุนน้ำมันยังติดนี่อยู่เยอะว่ากัน
0: โอ้ยติดนี่อะไรกองทุนน้ำมันตอนนี้ล้นแล้วน้ำมันดีเซลยังล้นเลยต้องขอระบายออกไปต่างประเทศเลยครับ
1: ก็นี่ไงเขาบอกขิงกันอยู่ว่าน้ำมันเพื่อนบ้านเราถูกกว่าเราได้ไง
0: ใช่ตรงนี้ก็ย้ำว่าไปลดได้ยังไงมันเป็นรายได้ของรัฐอ้าวคุณคิดอย่างนั้นเป็นรายได้ของรัฐอย่างเดียวเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนไหมผมถามไปเออถูกไหมครับ
2: ค่ะคุณสอนแค่มันมีอีกหนึ่งข้อมูลมาว่าเดี๋ยวไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยค่ะเขาจะให้1ล้านสิทธิ์มันจะเป็นแบบ first come first serve คุณสรเทพมองยังไงคะ
0: อันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาบอกว่า1ล้านสิทธิ์คำว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยก็คือ1ล้านคนนะแต่เขาบอกว่า
2: คนละ50
0: ไม่ใช่1ล้านเขาบอก1ล้านสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าจำนวนกี่คน
2: เขาบอกว่า50คน
0: ได้50
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันน้อยไปต้องอย่างน้อยๆเนี่ยจะสัก2ล้านสิทธิ์ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที
1: ่
0: ใช้คำว่าคนไทยอาจจะไม่ได้เที่ยวมานานเนาะผมใช้คำว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะ2-3ปีแล้วไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวครอบครัวได้บ้างสักช่วงปลายปีก็ยังดีก็ไปลดเอาซะจากถึงคน50เนี่ยก็ลดมาสักเหลือ1คนสัก20อย่างเงี้ยแล้วไปเพิ่ม
1: กระจายหน่อย
0: เพิ่ม10จำนวนกระจายเพิ่มขึ้นดีกว่าครับ
2: คุณสรเทพเมื่อกี้คุณสรเทพบอกปลายปีแต่ว่าจริงๆแล้วช่วง16ธันวาถึง15มกราเนี่ยเขาเว้นนะคะ
0: เขาเว้นใช่ครับใช่ๆครับมันเป็นช่วงที
2: ่
0: คน
2: ลง
0: นามเขาใช้กัน
2: เป
0: ็นพีคเขาเรียกว่าเป็นพีคซีซัน
2: พีคซีซัน
0: เนี่ยเขาอาจจะเว้นเอาไว้สำหรับเขามองนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่ากับเขามองว่าเป็นช่วงที่โรงแรมทำเงินสูงสุ
1: ด
0: ซึ่งผมก็ผมก็เข้าใจว่าหลายโรงแรมเองก็ไม่ค่อยอยากจะร่วมในช่วงนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ตังค์อยู่แล้วกันเนี่ย
0: เขาได้ตังค์อยู่แล้วแหละแต่ผมมองว่าเอ้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดมาจากช่วงพีคไปหลังจากสิงหาไปมันก็ประชาชนก็ยังจะมีมูดในการเที่ยวอยู่นะต้นปีถูกไหมครับ
2: ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอคำตอบจากการยื่นหนังสือของคุณสรเทพอีกทีนึงนะคะแต่จะทิ้งท้ายบอกอะไรกับผู้ประกอบการที่หลายๆคนแบบนั่งชะเง้อชะแง้รอดูขบวนไหนฉันก็ไม่ได้ขึ้น
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่าจะใช้คำว่าอดทนอีกมันก็หมด
2: เหนื่อยจะอดทน
0: ว่าจะอดทนยังไงแล้วนะครับวันนี้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันทำยากแล้วก็ผู้ฟังท่านก็อาจจะต้องมีประโยคนี้มาทุกทีเวลาผมให้สื่อให้สัมภาษณ์สื่อก็จะมีบอกว่าก็ร้านอาหารเมืองไทยมันเยอะเองเปิดกันเองเยอะผมบอกเป็นตัวเลขอย่างนี้ดีกว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีทั้งหมด13เขามีทั้งหมด 13ล้านต่อประชากรเขา 1,000 คนญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ8ล้านต่อ 1,000 คนประเทศไทยมีอยู่ประมาณ10ล้านคน

0: าต่อ 1,000 คนถามว่าตรงนี้ไม่ได้เยอะเลยนะ
1: ไม่ได้เยอะ
0: ก็มันก็เอเวอเรจอยู่ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้
0: แต่ว่าที่เราเห็นที่เราเห็นคำว่าเยอะของเมืองไทยเนี่ยมันคือร้านพวกสตรีทฟู้ดครับเล่แผงลอยมันเลยทำให้ดูเยอะอย่างนี้มากกว่าครับก็กัดฟันต่อไปแล้วก็พยายามอยู่ให้ถึงปลายปีเพราะว่าเราก็มองว่าอย่างน้อยปลายปีเนี่ยมันก็ได้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนเองก็อาจจะมาจับจ่ายให้สอยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลถ้าเมื่อไหร่ที่พอพ้นปลายปีได้เนี่ยต้นปีหน้าเราก็ตื่นมาก็ตั้งความหวังกันใหม่ทีนึงนะครับเริ่มใหม่ทีในปี70ละกันครับปีนี้ประคองให้รอดไปก่อน
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสรเทพมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะท่านเป็นประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กประเทศไทยค่ะหมดเวลาพอดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังม
1: ี
2: ความสุขในวันศุกร์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Networkสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามกดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับในเวลาใหม่ของเราคือ1:00 ถึง 2:00ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นำเสนอบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเดินควบคู่กันไปเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้วันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่มีแนวเกี่ยวพันกับการฟ้อนของทางเหนือนะครับตามที่ท่านผู้ฟังขอมาทั้งเพลงฟ้อนในแนวเพลงไทยเดิมนะครับในส่วนเพลงไทยสากลนั้นก็ยังเป็นแนวทำนองไทยซึ่งจะมีลีลาทำนองเป็นแบบเพลงไทยพื้นเมืองเหนือเป็นเพลงฟ้อนหรือว่าเพลงสำเนียงลาวซึ่งมีความผูกพันใกล้เคียงกันทั้งสำเนียงลาวสำเนียงพม่าวันนี้ได้ฟังกันเยอะแน่ครับขอเริ่มต้นด้วยเพลงฟ้อนม่านมงคลนะครับถ้ามีฟ้อนจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นฟ้อนที่มีชื่อเสียงมากเพลงฟ้อนม่านมงคลนี้เป็นเพลงประกอบการฟ้อนประเภทหนึ่งนะครับซึ่งครูมนตรีตราโมทแต่งท่านแต่งทั้งทำนองเพลงและก็บทร้องแต่งไว้เมื่อปีพ.ศ. 2495โดยครูมนตรีได้เข้าทำนองจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งและก็ท่านประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนของหมู่นางระบำชาวพม่าในละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามาสากรมศิลปากรจัดแสดงที่โรงละครศิลปากรนะครับฟ้อนชุดนี้จัดแสดงตอนแต่งงานของสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงอังวะแล้วก็ฟ้อนม่านมงคลเองที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันครับท่านผู้ฟังอยู่หลากหลายแล้วก็ผมพยายามอธิบายฟังอยู่บ่อยๆจนเดี๋ยวนี้คงจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับในช่วงสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการลำนำสยามเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยผมนำผิดพลาดมอมมาเปิดเพลงม่านมงคลเนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านถึงกับโทรศัพท์มาต่อว่ามาติเลยทีเดียวว่าทำไมเอาเพลงที่ฟ้อนในงานที่ไม่ใช่งานมงคลเป็นงานศพงานวัดนี่มาเปิดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้กันเลยต้องแก้ไขและอธิบายให้ฟังช่วงแก่ว่าฟ้อนนี่เป็นฟ้อนที่อยู่ในงานมงคลแล้วก็เป็นฟ้อนที่เขาใช้ในงานมงคลกันนะครับส่วนปีพาดมอญนั่นก็เป็นปีพาดประจำชาติของชนชาติมอญเขาไม่ใช่ปีพาดประจำวัดแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าในงานของทางวัดที่จัดขึ้นอย่างเช่นงานศพเนี่ยเขาก็ใช้เพลงมอญเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในการบรรเลงเนี่ยถ้าช่วงในการพระทานเพลิงศพหรือตอนที่ประชุมเพลิงเนี่ยเขาจะมีเพลงโดยเฉพาะอย่างเช่นเพลงเชิญกลางเพลงยกศพเพลงจุดไฟอะไรเนี่ยครับแต่ในช่วงกลางวันช่วงเลี้ยงพระหรือช่วงตอนเย็นถึงก่อนถึงเวลาเนี่ยมันมีเวลาที่ว่างอยู่มากซึ่งก็จะมีบทเพลงบรรเลงอยู่เรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละครับนักดนตรีวงปีพาดมอญในการบรรเลงในงานศพเนี่ยเขาก็จะนำมาเพลงซึ่ง

เป็นเพลงตับเพลงเถาเพลงเพราะเพลง2ชั้น3ชั้นของไทยเดิมนี่แหละครับเพลงปกติที่ใช้ร้องรับร้องส่งกันอยู่ปกตินี่แหละไปใช้เพราะนั้นถ้าผู้ฟังบ่อยๆเลยเข้าใจผิดโดยเฉพาะยิ่งม่านมงคลนี่ด้วยเป็นเพลงที่ของเป็นเพลงมอญเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดกันไปคงจะเข้าใจกันได้นะครับก็ขอเชิญรับฟังครับฟ้อนม่านมงคลจากการบรรเลงและขับร้องของวงดนตรีไทยกรมศิลปากรครับ

บทเพลงฟ้อนม่านมงคลก็จบลงไปแล้วนะครับความจริงเพลงนี้น่าจะเปิดคู่กับเพลงม่านมงคลเพราะฉะนั้นผู้ฟังจะได้รู้ว่าชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสองเพลงต่อไปครับเป็นบทเพลงเพราะๆจากคุณวินัยจุลบุษปะแล้วก็เป็นเพลงในแนวของสังขีสัมพันธ์ทั้งสองเพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่าพันไม้เลื้อยเพลงที่สองชื่อว่าอย่างงอนนักเลยเพลงแรกนั้นครูแก้วอาจารย์ยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยตราจังหวะสองชั้นเพลงหนึ่งมาบรรจุใส่ส่วนเพลงอย่างงอนนักเลยนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพจน์จารุวณิชนะครับท่านนำทำนองเพลงสาลิกาแก้วมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงครับก็เชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับพันไม้เลื้อยและอย่างงอนนักเลย

บทเพลงเพราะๆในแนวสันที่สัมพันธ์ก็จบลงไปอีก2เพลงนะครับเป็นบทเพลงที่ถือว่าเป็นอมตะชุดหนึ่งทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงซึ่งเกิดจากวงของกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์แล้วยังเป็นบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นการบรรเลงควบคู่กันไปทั้งวงดนตรีไทยและก็วงดนตรีสากลด้วยนะครับเป็นการเรียกว่าร่วมกันสมัครสมานที่จะรักษาสมบัติของชาติไทยเอาไว้ในเรื่องของลีลาของทำนองไทยต่อไปอีก2เพลงครับดวงดอกไม้และโฉมงามดวงดอกไม้นี่แน่นอนครับต้องนำทำเลงเพลงต้องนำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้มาปรุงแต่งแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้กับชื่อเพลงนั้นเหมือนกันครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครูสิริยงยุทธซึ่งท่านก็เป็นนักดนตรีฝีมือเอกของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นนะครับครูสิริยงยุทธนำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้ซึ่งเป็นเพลงฟ้อนเพลงหนึ่งนะครับบางทีก็เรียกว่าฟ้อนมาลัยนั่นเองนะครับนำมาปรุงแต่งให้ขับร้องคู่นะครับคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงโฉมงามเพลงนี้ครูพจน์จารุมณิแต่งเนื้อร้องและบรรจุทำนองครูพจน์ท่านนำทำนองเพลงพื้นเมืองของทางเหนือมาบรรจุใส่โฉมงามนี่คุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงขับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงนี่ก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงการขับร้องสมัยก่อนท่านเป็นนักแสดงละครวิทยุเสียงเป็นพระเอกเลยทีเดียวครับแล้วก็ร้องเพลงบันทึกเสียงไว้หลายเพลงขอเชิญรับฟังแนวสันที่สัมพันธ์ทั้งสองเพลงครับดวงดอกไม้จากทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้โดยคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงที่สองโฉมงามจากทำนองเพลงพื้นเมืองของทางเหนือนะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคุณมัณฑนาโมรกุลเป็นผู้ขับร้องครับ

ดวงดอกไม้และโฉมงามก็จบลงไปแล้วนะครับดวงดอกไม้นี่ชื่อหนึ่งคือฟ้อนมาลัยเป็นเพลงฟ้อนที่นิยมใช้กันในงานมงคลทั่วไปนะครับพอนึกถึงฟ้อนมาลัยกับดวงดอกไม้แล้วอดจะไม่ได้ที่จะต้องเปิดเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้สําหรับการฟ้อนนั่นคือฟ้อนงิ้วนะครับฟ้อนงิ้วเนี่ยมันอยู่ที่การบรรเลงการขับร้องเรามักจะเห็นเด็กๆ เขามาบรรเลงแล้วก็เต้นระบำหรือว่าฟ้อนชุดนี้กันอย่างสนุกสนานส่วนมากก็จะใช้ทั้งเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเนี่ยชอบมากฟ้อนเงี้ยวเนี่ยมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงเนี่ยแต่ถ้าบรรเลงในแนวซึ่งมีความอ่อนหวานเพราะๆแล้วก็มีเนื้อร้องเพราะๆด้วยเพลงนี้ก็มีลีลาซึ่งไพเราะด้วยนะครับแล้วเพลงฟ้อนเงี้ยวนี่เองครับที่คุณยงเกตคงนำไปขยายเป็นเพลงเงี้ยวรำลึกเถาซึ่งเพราะจริงๆเลยบทเพลงฟ้อนเงี้ยวนี่เป็นการฟ้อนของพื้นบ้านชาวเขาเผ่าหนึ่งนะครับเรียกว่าเงี้ยวนะครับชาวเขาเผ่าเงี้ยวมีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยคุณละมูลเยมาครบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิไลนาฏศิลป์กรมศิลปากรท่านมีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่และคุณละมูลท่านได้ไปเห็นการลำฟ้อนเงี้ยวเนี่ยเขาเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าเงี้ยวป่นเมืองนั่นเองนะครับ

ของคุ้มเจ้าหลวงซึ่งมีนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนในความควบคุมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ต่อมาพอครูละมุนยมคุฑได้มารับราชการเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ที่วิไลนาฏศิลป์ครูละมุนก็นำลีลาท่าลำฟอนเงี้ยวนี่แหละมาปรับปรุงใหม่ให้งดงามตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ด้วยบทร้องของฟอนเงี้ยวนี่มีลักษณะเป็นบทอวยพรนะครับคือมีการอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองอวยใช้ให้พรให้เป็นสวัสดีมงคลสืบต่อไปนะครับส่วนทำนองเพลงที่เรียกว่าฟอนเงี้ยวนี่มีอัตราสองชั้นนะครับเพลงนี้ต่อมาครูบุญยงเกตคงนำไปแต่งเป็นเพลงเถาเรียกชื่อหมายว่าเงี้ยวลำลึกเถานะครับเป็นเพลงถวายพระพรเพราะมากวันนี้เราให้ฟังเพลงฟอนเงี้ยวโดยวงปิภาพแม่นวมของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปเป็นผู้ขับร้องนะครับเนื้อร้องเป็นบทอวยพรอย่างที่ผมว่าไว้นะครับถือว่าเป็นการอวยพรจากรายการลำนำสยามร่วมสมัยสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงฟ้อนงิ้วก็จบลงไปแล้วนะครับสมกับที่พิมพ์ฟ้อนทางภาคเหนือทีเดียวแล้วว่าเวลาที่ฉาบรับแช่นี่น่าฟังมากทีเดียวจะเป็นจังหวะลงของเวลาที่เขาฟ้อนก็จะมีการยืดยุบแช่นี่ครับต่อไปอีกสองเพลงครับก็เป็นเพลงในแนวของสังขีสัมพันธ์นะครับหวงรักและคืนเพ็ญหวงรักนี่เป็นแนวสังขีสัมพันธ์แต่ว่าคืนเพ็ญนี่ยังไม่ถึงกับเป็นสังขีสัมพันธ์คือสังขีสัมพันธ์นี่จะเป็นการบรรเลงโดยนำวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลมาบรรเลงพร้อมกันแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ถ้าเพลงไหนที่คุณพจน์จารุวินิจท่านแต่งเนี่ยท่านบางเพลงท่านอาจจะไม่ใช้ดนตรีไทยมาผสมผสานท่านอาจจะใช้ดนตรีสากลนี่แหละแต่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมแต่บางเพลงท่านก็มีดนตรีไทยมาผสมผสานบางชิ้นเป็นการอินโทรบ้างเป็นการรับตอนช่วงกลางบ้างนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าหวงรักเพลงนี้เป็นเพลงเอกของคุณชายถนัดศรีทีเดียวนะครับครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเจ้าสูซึ่งเป็นเพลงเอกในบทละครเรื่องพระลอนะครับมาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับหวงรักและเพลงนี้ภายหลังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่หลายต่อหลายท่านจนถึงศิลปินวงสตริงยุคใหม่ก็ยังนำมาบันทึกเสียงนะครับส่วนเพลงที่สองคืนเพ็ญเพลงนี้คุณพจน์จารุวินิจเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและครูพจน์ท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงจากละครรองยุคของครูพานบูรณ์นะครับชื่อว่าเพลงจันโลมมาบรรจุใส่คุณทัศนัยชูมงามเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็เชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับหวงรักและคืนเพ็ญครับ

หวงรักและคืนเพ็ญก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงลาวเจ้าสูและจันโลมโดยคุณชายถนัดศรีและคุณทัศนัยชุมงามนะครับคนละเพลงก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งผสมผสานเป็นการรักษาสมบัติของชาติไทยไว้ในอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าในยุคหลังที่เรามาชื่นชมแล้วก็นิยมในแนวเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงนั้นในเมื่อมีทำนองเพลงไทยเดิมแล้วก็ทำให้เพลงความเป็นไทยนั้นไม่มีวันตายเลยนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปชมในเวลาที่เขามีการประกวดร้องเพลงอยู่หลายๆแห่งนะครับก็ได้ไปฟังครูบาอาจารย์ขนาดเป็นครูบาอาจารย์ยุคหลังเนี่ยผมฟังท่านพูดแล้วผมก็ชื่นชอบอะไรที่ท่านวิจัยวิจารณ์หรือว่าบรรยายการขับร้องของนักร้องที่มาประกวดแต่ละท่านท่านพูดถึงว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งในยุคนี้บอกส่วนใหญ่ทุกเพลงเนี่ยจะมีการอิงแอบแนบคิดอยู่กับทำนองเพลงไทยเดิมดังนั้นทั้งการร้องและการทำนองว่าจะนำมาใช้มากน้อยมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะมันเป็นวิสัยของคนไทยซึ่งมีความผูกพันกับทำนองเพลงไทยเดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประพันธ์หรือเป็นกรรมการตัดสินได้พูดเรื่องราวอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยผมชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับเป็นการเน้นย้ำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบว่า

เพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งที่เขาขับร้องนี่ก็นิยมฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความผูกพันมากับทำนองเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับสมบัติของชาติไทยเราต่อไปสองเพลงครับวันนี้ผมจะเปิดคู่นะครับทั้งเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงไทยเดิมคู่ควบกันไปเลยนะครับเพลงแรกชื่อว่าเหเรือนหอนะครับเหเรือนหอนี่คุณวินัยจุลสปะกับคุณบุษยารังสีขับร้องนำหมู่เลยนะครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงเต่าเห่สองชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเพราะมากครับเห่เรือนหอนี่เป็นการขับร้องหมู่แล้วก็คุณวินัยกับคุณบุษยาเป็นต้นเสียงนำทีนี้ผมจะนำเพลงเต่าเห่มาเปิดคู่กันก็ใช่ที่เพราะว่าคืนนี้บอกแล้วว่าเป็นการฟ้อนก็เลยต้องหาเพลงฟ้อนซึ่งมีลีลาคล้ายๆเพลงเต่าเห่มีจังหวะจากคนคล้ายๆกันมาเปิดให้ฟังนั่นคือฟ้อนเทียนนะครับจะมาคู่กับเพลงเหเรือนหอฟ้อนเทียนนี่ก็เป็นเพลงประกอบการฟ้อนอย่างหนึ่งนะครับใช้ทำนองเพลงประกอบการฟ้อนแล้วก็เครื่องดนตรีพื้นบ้านของล้านนาทำนองเพลงที่ใช้ฟ้อนเทียนมีลีลาคล้ายกับเพลงฟ้อนเล็บนะครับผู้แสดงเขาใช้เทียนเป็นอุปกรณ์ในการฟ้อนนิยมฟ้อนเวลากลางคืนแน่นอนครับถ้าฟ้อนเทียนตอนกลางวันนี่มองไม่เห็นแน่ฟ้อนเทียนนี่รู้จักกันแพร่หลายก็เมื่อคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรไปฝึกหัดการฟ้อนมาจากนักฟ้อนของเจ้าราราลัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าราราลัศมีได้ฝึกหัดนักฟ้อนไว้แสดงถวายรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปีพ.ศ. 2469นะครับนั้นฟ้อนเทียนก็เป็นฟ้อนที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งแล้วก็ฟ้อนเทียนวันนี้เป็นวงปิดภาพไม่นวลแล้วบรรเลงแบบทางเหนือด้วยนะครับโดยมีชิงฉาบมีฉาบมีมงรับจังหวะเหมือนฟ้อนทางเหนือเลยขอเชิญรับฟังควบคู่กันทั้งสองเพลงนะครับเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ของเพลงไทยสากลคือเหเรือนหอจากทำนองเพลงเต่าเหคุณวินัยและคุณบุษยานขับร้องนำหมู่นะครับแล้วก็ต่อด้วยฟ้อนเทียนเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
1: บัดนี้

จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยโสรสปัญหาและแสดงปัญหาที่4ซึ่งเป็นปัญหาของเมตตาคูมานกและก็ได้แสดงคำถามคำตอบซึ่งได้มีติดต่อกันหลายตอนไปแล้วและโดยที่ปัญหานี้ได้ประกอบด้วยข้อธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การปฏิบัติพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากทั้งยังมีการขอให้ตรัสสอนไม่หยุดหย่อนเป็นการแสดงถึงการฟังยังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอแสดงถึงผู้ฟังซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามได้พบความไพเราะในธรรมดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ว่าธรรมะอานิกัลยานังงามหรือไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังงามหรือไพเราะในธรรมกลางปริโยสานะกัลยานังงามหรือไพเราะในที่สุดได้พบความงามความไพเราะในธรรมจึงได้ขอให้ตรัสต่อไปอีกซึ่งก็เป็นการตรัสย้ำความแต่ว่าเป็นการที่จี้ใจแทงใจทำให้เกิดความรู้เข้าถึงธรรมะจนถึงที่สุดฉะนั้นจึงจะได้แสดงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันประกอบอยู่
ในคำถามคำตอบเหล่านี้ในบางประการและก่อนที่จะแสดงนำเข้าพระพุทธคุณเป็นต้นนั้นก็จะได้กล่าวถึงวิธีฟังหรืออ่านให้มีความเข้าใจในโสรถปัญหาแต่ก็จะต้องกล่าวถึงภูมิของท่านผู้ถามประกอบด้วยภูมิของท่านผู้ถามนั้นก็คือมานพทั้ง16คนซึ่งท่านได้แสดงว่าคำถามเหล่านี้อาจารย์คือภาวรีพราหมณ์เป็นผู้ผูกให้มาเพื่อเป็นการทดสอบพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเมื่อได้พิจารณาในคำถามทั้งหลายแม้ที่ได้แสดงมาตั้งแต่ปัญหาแรกแล้วก็จะเห็นว่าท่านภาวรีพราหมณ์ได้มีภูมิทางจิตใจที่สูงได้มีความค้นคว้าแสวงหาความตรัสรู้เข้าแนวอริยสัจทั้งสี่ในพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวดก็ได้ทรงมีความรู้เข้าแนวอริยสัจที่ได้ตรัสรู้ในภายหลังดังที่ได้แสดงว่าพระสิทธัตถะราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะได้ทรงสลดสังเวชพระหฤทัยในเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโดยที่ทรงน้อมเข้ามาว่าทุกคนจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นยาจกวณิพกหรือเป็นเศรษฐีคฤหบดีไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจน้อยจนถึงเป็นผู้มีอำนาจมากจนถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแม้พระองค์เองถึงจะทรงได้รับจักรพรรดิสมบัติก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคือว่าได้ทรง

ุกข์อันนับเข้าในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์จึงมีพระหฤทัยน้อมไปในการบวชเพราะทรงต้องการโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและทรงเห็นว่าการที่จะปฏิบัติให้พบกับโมกขธรรมได้ก็จะต้องออกบวชเป็นบรรพชิตคือผู้บวชซึ่งสละกังวลห่วงใยในทางโลกเสียให้สิ้นจึงจะมีโอกาสที่จะตั้งหน้าปฏิบัติแสวงหาให้พบโมกขธรรมได้ก็เป็นอันว่าต้องการที่จะได้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั่นเองแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้แสดงถึงความเกิดว่าเป็นทุกข์แสดงแต่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยังไม่ได้แสดงถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในขั้นนั้นจึงยังไม่ชัดว่าได้ทรงเห็นชาติที่ทุกข์แล้วหรือยังเพราะว่าชาติที่ทุกข์นี้เห็นยากแต่ว่าชราทุกข์มรณะทุกข์กับทั้งพยาธิทุกข์นั้นเห็นง่ายลัทธิศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนาหรือแม่ที่เกิดภายหลังพุทธศาสนาก็ต่างมิได้เห็นชาติทุกข์ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงยังปรารถนาชาติคือความเกิดโดยที่มีความเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงปรารถนาที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายทั้งที่เป็นมนุษย์นี่เองจึงต่างแสวงหาวิธีที่จะไม่ต้องตายหรือแม่ให้อายุยืนมากๆเป็นอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นจึงพากันปฏิบัติและมีความเชื่อถือปฏิบัติให้สำเร็จดังเช่นสำเร็จเป็นเซียนสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็อยู่เรื่อยไปหรือว่าไม่เห็นทางว่าเป็นมนุษย์จะอยู่ค้ำโลกไปได้ก็ปรารถนาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆที่จะไม่ต้องตายไม่ต้องจุติอยู่เป็นนิรันดรก็แปลว่ายังไม่เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ยังเห็นว่าความเกิดบางอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์คืออยู่ยั่งยืนเป็นนิรันดรดังนี้เพราะฉะนั้นในตอนแรกนั้นก็ยังไม่ชัดทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ด้วยแต่ว่ามาปรากฏชัดขึ้น

เมื่อทรงไปศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองที่ท่านสอนลัทธิสมาบัติ7สมาบัติ8ที่ให้เกิดเป็นพรหม

ชาติที่ทุกข์ขึ้นจึงได้ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ตรัสรู้พระธรรมก็คืออริยสัจทั้ง4ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งทุกข์นั้นมีอะไรบ้างก็ได้แสดงแล้วเหตุเกิดทุกข์นั้นก็ทรงชี้เอาตัณหาเพราะผู้ฟังจะพึงพิจารณาให้พอเข้าใจได้แต่โดยละเอียดแล้วก็จะต้องสืบสาวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นจะต้องโยงไปถึงอุปาทานถึงอวิชชาเป็นต้นแต่ว่ายกเอาตัณหาขึ้นมาข้อเดียวก็พอที่จะทำให้เข้าใจความดับทุกข์นั้นก็คือดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุจึงจะดับทุกข์ซึ่งเป็นผลและการดับทุกข์ที่เป็นผลนั้นก็ต้องดับชาติทุกข์เป็นต้นไปคือดับเกิดเสียด้วยแปลว่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงจะเป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงและก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นให้ทำความระลึกถึงหลักในอริยสัจทั้ง4นี้เป็นที่ตั้งและฟังโสลดปัญหาก็จะเข้าใจและก็จะทำให้เข้าใจถึงท่านภาวรีพราหมณ์ว่าได้เห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังที่ปัญหาถามถึงว่าผู้มีปัญญาทำอย่างไรจึงจะข้ามห่วงทุกข์ห่วงก็คือโอคะห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลมาท่วมก็คือห่วงทุกข์ห่วงชาติห่วงชราเกิดแก่โสกะปริเทวะความโศกความพิไรรำพันก็เป็นอันว่าแม้ท่านภาวรีพราหมณ์ก็ได้เห็นชาติทุกข์เหมือนกันคือมีความเห็นลึกซึ้งกว่าความเห็นของบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายทั่วไปเช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นดังที่ชัดขึ้นเมื่อท่านเข้าศึกษาที่สำนักสองดาบทและท่านออกมาดังที่กล่าวนั้นฉะนั้นแม้ท่านภาวรีพราหมณ์ยังได้เห็นทุกข์จนถึงชาติทุกข์ก็นับว่าเป็นผู้ที่ทรงปัญญาแต่ว่าท่านยังไม่พบมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงผูกปัญหามาถามเป็นอันว่าท่านเห็นทุกข์แต่ว่ายังไม่พบทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นทุกขนิโรธก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติจนถึงได้ออกไปอยู่ป่านับว่าเป็นบรรพชิตคือผู้บวชชนิดที่ออกป่าสละกังวลในทางโลกทั้งสิ้นโดยที่ท่านได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสาวัตถีตั้งแต่พระเจ้ามหาปเสนทิโกศลมาถึงลูกพระราชโอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านก็รับราชการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกไปบำเพ็ญพรตเพราะท่านเห็นทุกข์จึงแสวงหาทางที่จะดับทุกข์คือโมกขธรรมแต่ยังไม่พบจึงได้ผูกปัญหามาถามเพราะฉะนั้นในปัญหาที่ถามนั้นจึงเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์

เองและโดยทุกข์ที่ทุกข์นั้นเป็นอะไรก็แสดงเข้าหลักพุทธศาสนาดังที่แสดงว่าห้วงทะเลใหญ่ก็คือชาติชราแสดงว่าได้พบชาติทุกข์อันนับว่าเป็นของที่พบยากเข้าใจยากหรือไม่ยอมที่จะให้เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้วแต่ท่านภาวรีก็ได้พบแล้วเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นปัญหาที่พุ่งเข้าสู่ประเด็นเดียวทั้งหมดทุกปัญหาว่าความทุกข์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ก็ตรงกันกับทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งได้ทรงเริ่มพบมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์และปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์และทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบนั้นก็ทรงตอบชี้เอาตัณหาเป็นทุกข์สมุทัยเหตุเกิดทุกข์เป็นที่ตั้งนั่นแหละแต่ว่ายักย้ายโวหารที่ตรัสแสดงเป็นต่างๆและดับตัณหาจะได้ก็เป็นความดับทุกข์นั่นแหละคือทุกขนิโรธและก็แสดงยักย้ายโวหารต่างๆและก็แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8หรือย่นลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นธรรมะต่างๆกันโดยชื่อเป็นสติบ้างเป็นสัมปชัญญะบ้างเป็นปัญญาเป็นวิชาบ้างเป็นอัปปมาทบ้างเหล่านี้เป็นต้นตามควรแต่ก็มุ่งตรงไปที่ให้ดับตัณหาจึงจะดับทุกข์ได้หมดซึ่งเป็นทุกขนิโรธอันนับว่าเป็นจุดที่มุ่งหมายตรงกันเพราะฉะนั้นท่านภาวรีพราหมณ์กับศิษย์นั้นจึงได้มีความศึกษาค้นคว้าธรรมปฏิบัติธรรมะเข้าแนวอยู่แล้วยังแต่ที่จะให้พบมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันแน่นอนว่าอะไรแล้วก็จะดับอะไรที่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตรงเข้าสู่แนวที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาจึงเป็นการที่ประทานแสงสว่างคือธรรมะเข้าถึงจิตใจทำให้เข้าใจได้ทันทีแล้วก็ทำให้ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่เต็มอยากจะฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะตรัสย้ำย้ำย้ำเข้าไปในประเด็นของธรรมะคือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเท่านั้นก็ตามก็ยังเป็นที่พอใจแต่ว่าแม้เช่นนั้นก็จะทำให้ได้ปัญญาคือความรู้ธรรมขึ้นในที่สุดเราทำไมย้ำบ่อยๆไม่หยุดหย่อนก็จะไม่ได้ปัญญารู้ถึงธรรมตามภูมิชั้นของบุคคลที่เป็นนัยยะดังที่กล่าวแล้ว พระพุทธคุณที่แสดงไว้ในปัญหานี้ก็เป็นต้นว่าเวทคูผู้ถึงที่สุดจบเวทผู้ถามนั้นเป็นพราหมณ์มาก่อนก็น่าจะหมายถึงไตรเพศของพราหมณ์ก็ได้แต่ว่าแม้พระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าเมื่อตรัสรู้เข้าถึงธรรมะก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทเป็นเวทคูเหมือนกันแต่ว่าความจบเวทคือจบความรู้ในพุทธศาสนานั้นโดยตรงก็คือว่า

จบมรรคมีองค์8มีสสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นคือว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์8ในศีลในสมาธิในปัญญาไปจนรู้ทั่วถึงธรรมะดับกิเลสแต่กองทุกข์ได้สิ้นจึงเป็นเวทคือความรู้ที่จบหรือว่าถึงที่สุดเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทได้จะว่าเป็นไตรเพศไตรเวทก็ได้คือวิชาสามอันได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในก่อนได้จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะดังนี้ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบไตรเพศได้ก็แสดงเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งภาวิตัตตามีตนที่อบรมแล้วก็คืออบรมแล้วเสร็จในมรรคมีองค์8รวมเข้าในศีลในสมาธิในปัญญามันลุกถึงวิมุตติความหลุดพ้นเสร็จกิจแล้วก็เป็นอันว่ามีตนคือมีจิตอันอบรมแล้วมเหสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาคุณศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเหล่านี้นั่นเองซึ่งล้วนเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เพราะให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงนาคะทรงเป็นนาคะคือบุคคลผู้ประเสริฐคำว่านาคหรือนาคะนี้ใช้เป็นชื่อของงูที่เรียกว่านาคหรือพญานาคอันหมายถึงงูชนิดที่พิเศษอันนับว่าเป็นงูที่ประเสริฐในจำพวกงูด้วยกันใช้เป็นชื่อของช้างก็เรียกว่านาคะหรือนาคเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อันนับว่าประเสริฐในด้านใหญ่โตทางรูปร่างได้ใช้เป็นชื่อของบุคคลผู้ประเสริฐคือเป็นชื่อของพระอรหันต์และแม้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเองก็ชื่อว่านาคะคือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐและเมื่อเป็นชื่อของพระอรหันต์เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่านาคะนี้ท่านก็สอนให้แปลว่าภูไม่มาคือภูที่พ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกคือพ้นทุกข์ไม่กลับมาสู่ทุกข์อีกพ้นโลกไม่กลับมาสู่โลกอีกดังนี้ชื่อว่านาคะเหล่านี้เป็นพระพุทธคุณและแม่พระพุทธคุณที่แสดงในเนื้อหาของคำถามคำตอบก็ดังเช่นที่เวทคูมานพได้กราบทูลว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกธรรมซึ่งให้พ้นทุกข์ได้พ้นชาติชราพ้นโศกพิไรรำพันต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงละทุกข์ได้โดย

ยแน่แท้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรองโดยปริยายว่าเมตตาภูมานพได้รู้จักพราหมณ์คือบุคคลผู้ประเสริฐทรงใช้เรียกคำนี้มาด้วยแต่มาหมายถึงพราหมณ์ในพุทธศาสนาก็คือบุคคลผู้ประเสริฐซึ่งเป็นผู้ถึงที่สุดจบเพศหรือจบเวทคือความรู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องแล้วในกามภพผู้นั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้ก็เป็นอันว่าข้อที่แสดงถึงว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องในกามภพนั่นก็เป็นพระพุทธคุณคือเป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงปรากฏอยู่และพระธรรมคุณนั้นเล่าก็ดังเช่นที่แสดงถึงพระธรรมว่าพระธรรมนั้นไม่ประกอบด้วยอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องทรงใจอันหมายความว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่จะสอนให้ก่ออุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจล้วนแต่สอนให้ละอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจทั้งนั้นดังนั้นพระธรรมทั้งปวงนั้นจึงเป็นพระธรรมที่ไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจกับทั้งที่แสดงถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่จะให้พ้นทุกข์ได้อันบ่งถึงว่าคุณของพระธรรมนั้นย่อมรวมอยู่ในข้อนี้คือเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ให้พ้นโอคะคือห้วงทะเลใหญ่หรือห้วงน้ำใหญ่อันได้แก่ชาติชราโศกความพิไรรำพันเป็นต้นความข้องเกี่ยวต่างๆเป็นต้นในสิ่งทั้งปวงตลอดจนถึงความที่ได้ทำปัญญาคือความรู้บรรเทาละความข้องติดอยู่ในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องขวางโดยรอบตัวนี้ทั้งหมดบรรเทาความพัวพันเกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวยินดีติดทั้งหมดโดยที่ปฏิบัติให้เป็นภูมิสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะที่รวมพลังกันเป็นคุณที่จะให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมโดยตรงก็คือว่าที่จะให้พ้นทุกข์ได้และเมื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้แล้วธรรมคุณย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดังที่เมตตาภูมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ขึ้นมานั้นก็จะละทุกข์ได้โดยแน่แท้เช่นเดียวกันเหล่านี้ก็คือพระสังฆคุณอันแสดง

0: งว่าเมื่อได้ตั้งใจฟังและปฏิบัติในพระธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้มีขึ้นได้โดยจริงแท้แล้วก็ย่อมจะพ้นทุกข์ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติน้อยหรือมากก็ตามและก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ล้วนแต่ส่งให้พ้นทุกข์เหล่านี้จึงเป็นข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจให้กว้างๆดังนี้แล้วการฟังโสลดปัญหาก็จะเข้าใจเพราะล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของอริยสัจทั้ง4นี้ทั้งนั้นและผู้ถามและผู้ตอบนั้นเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าครองของอริยสัจมาแล้วตั้งแต่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจบแล้วแต่ว่าทางฝ่ายภาวรีพรามนั้นยังไม่จบเพิ่งจะพบเพิ่งจะตั้งต้นเข้ามาจึงมาบรรจบกันและต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจสวดตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานและทำความสงบสืบต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาย
2: ังมีเวลาสำหรับเด็กเล่นในการที่จะถือบวชการที่จะถือปฏิบัติการถือบวชซึ่งมีความหมายสำหรับสมณะผู้ใฝ่ต่อความสงบผู้ใฝ่แต่ความสงัดเรียกว่าสงบสงัดหลีกเล่นเห็นภัยเมื่อเห็นภัยในการเกิดเป็นภัยในการอยู่โดยการคุกคลีตีโมกับหมู่คณะอย่างโลกวิสัยเป็นภัยในการคล้องการแวะเห็นภายในการจมติดอยู่ดังคารวาสวิสัยเป็นกันอยู่โดยทั่วๆไปผู้บวชมาในศาสนานี้เห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดผู้บวชในศาสนานี้ได้ชื่อว่าผู้เห็นความสงบเว้นความสงัดซึ่งเป็นเครื่องอยู่ของสมณะซึ่งกล่าวว่าการละความยุ่งยากลำบากใจการละความยุ่งยากลำบากใจการเลิกลาความยุ่งยากลำบากใจ

อันต่อเนื่องแต่สังคมที่หมกมุ่นด้วยกามตัณหาภาวะตัณหามีภาวะตัณหาซึ่งกล่าวว่าผู้มีความอยากที่ครอบงำจิตใจผู้มีความอยากที่ทับถมอยู่ผู้จมอยู่ในความอยากเมื่อครอบงำทับถมจมอยู่ด้วยอำนาจของความอยากซึ่งเน้นในเรื่องของความกำหนัดยินดีความหลงไหลอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากอย่างโน้นความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างโน้นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดมันมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติท่านมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติต่างก็รู้ได้ในความจริงว่าคนเรานั้นดิ้นไปหาความตายประมาเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้าหาไฟเมื่อแมลงเม่าบินเข้าหาไฟหรือบินเข้าหาแสงสว่างโอกาสที่จะได้กลับไปสู่ที่เดิมนั้นลำบาก

มนุษย์ที่ยังไม่เห็นภายในการเกิดมนุษย์ผู้ยังไม่เห็นภายในการเกิดก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่ชาวโลกจมอยู่ติดอยู่ที่ชาวโลกถูกทับถมด้วยอำนาจของการเสพติดอยู่โดยทั่วไปเป็นเครื่องร้อยรัดหัวใจเป็นเครื่องผูกมัดหัวใจให้จมอยู่ยากต่อการที่จะหลีกเล่นยากต่อการที่แสวงหาส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรม

อันจะมาชำระล้างจิตใจให้เบาบางให้จืดจางจากอำนาจของตัวยึดติดอยู่โดยทั่วไปรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันต่ออำนาจของการยึดติดอยู่โดยทั่วไปจะเห็นได้จากการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดพบนั้นต้องเกิดพบนี้เกิดพบนี้ต้องเกิดพบนั้นดูแล้วไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกำหนดได้ว่าการเกิดของแต่ละคนแม้แต่การเกิดของสัตว์โดยทั่วไปยิ่งกำหนดได้ว่าเกิดมาเป็นภาระเกิดมามีธุระจังเกิดมารับผิดชอบในการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแถมยังไม่มีหลักประกันว่าจะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดว่าจะเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นหรือว่าตกต่ำลงไปหรือว่าด้อยลงไปหรือว่ามีการเกิดหาความสมบูรณ์ไม่ได้เรียกว่าไม่มีความสมบูรณ์ในการเกิดมีความพิกลพิการนอกจากจะพิกลพิการทางร่างกายยังมีความพิกลพิการทางด้านจิตใจเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจนรู้ว่าการเกิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจนแน่ใจว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเมื่อการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไป

ผู้หวังในเหตุผลของการไม่เกิดจึงเข้าใจได้ง่ายว่าการไม่เกิดนั่นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองการไม่เกิดนั่นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองที่ต้องย่างที่ต้องเผาที่ต้องฝึกที่ต้องขัดเกลาโดยหลักฐานของการอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้จะเป็นการย่างเผาความรู้สึกโดยทั่วๆไปเรียกว่าตบะธรรมคือการแผดเผาการแผดเผาการ

ย่างเผาการเผาย่างกิเลสหัวใจเจ้าของให้ค่อยหมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยยิ่งสาวกลับไปถึงอดีตก็จะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็จะผ่านพ้นมาถึงทุกวันนี้แทบจะเอาตัวไม่รอดหลงในเพศหลงในวัยหลงในความรู้หลงในความสามารถ

หลงในเพศหลงในวัยหลงในความรู้หลงในความสามารถหลงในเหตุอื่นใดที่ถูกย้อมถูกเติมถูกเพิ่มในความแข็งแรงของตนเองความหลงนั้นยอมเกิดขึ้นกับสัตว์โดยทั่วไปแม้แต่มนุษย์เองผู้ที่ไม่รับการฝึกฝนยอมเห็นกงจักรเป็นดอกบัวยอมเห็นชั่วเป็นดียอมเห็นสิ่งที่สัตว์โลกซึ่งถูกทนทุกข์ทรมานด้วยลักษณะต่างๆแตกต่างกันไปด้วยคนกิเลสมายาของมนุษย์ซึ่งถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ฉลาดซึ่งถือตัวเองว่าเป็นผู้แหลมคมเมื่อถูกอำนาจของกิเลสเมื่อถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วครอบงำอีกแต่จะยกศีรษะไม่ขึ้นจะพูดก็ไม่เต็มปากเต็มคอจะทำก็อึดอัดขัดเคืองจะว่าจะคิดมันคิดไม่ได้คิดไม่ออกที่เป็นอย่างนี้ความอำนาจของความจอมปลอมคือความไม่รู้จริงของมนุษย์จึงถูกบีบคั้นแล้วบีบคั้นอีกทรมานแล้วทรมานอีกเรียกว่าใช้ชนิดที่ว่าดูแล้วไม่เห็นจะได้อะไรหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างวิ่งหาเสาะหาแสวงหาเรียกว่าตามหาจนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมที่อุตส่าห์เกี่ยวเข็นอุตส่าห์หอบสังขารสุดจะทน

กข์ทรมานเหนือจนใต้ตะวันออกอีสานเรียกว่าตัวเป็นเกลียวเพื่อสนองอำนาจตัณหาเพื่อสนองอำนาจของความอยากของตนจะใกล้จะไกลจะลึกจะตื้นจะยาวจะสั้นหากดูว่าเป็นเรื่องที่จมอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็น่าจะไม่ต้องไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินใจเราว่าแค่จนแค่รวยแค่สวยแค่ขี้เร่ไม่ใช่จะมาติดตัดสินใจเราให้ต้องเป็นอย่างนั้นจมอย่างนั้นหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างไม่รู้จะหาไปทำอะไรก็ไม่เห็นอ้วนเกินกันผอมเกินกันไม่เห็นรวยเกินกันหรือว่าจนเกินกันก่อความจริงที่มีอยู่กินแล้วก็ถ่ายเกิดแล้วก็ตายสมบัตินอกกายก็แค่นั้นเท่านั้นหากเราจะปล่อยคนอีกส่วนหนึ่งเขาหลงเขาจมเขาติดอยู่อะไรจะนำพาตัวเราให้เสียหลักอะไรจะนำพาชีวิตของเราให้เสียหลักได้หากเราไม่ทำอย่างเขาหากเราไม่เป็นอย่างเขาหากเราไม่อยู่อย่างเขาหากเราไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นอย่างเขาอะไรเล่าจะเป็นเหตุอะไรเล่าจะเป็นผลอะไรเล่าที่จะทำตัวเราให้เสียคู่เสียคนอยากรู้นักยิ่งมองลึกลงไปว่าเศรษฐีใหญ่ก็เดียวว่านี่มากเศรษฐีใหญ่ยิ่งนี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยเศรษฐีใหญ่ก็นี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยยิ่งดูลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นถ้าเราจะไม่รวยอย่างเขาถ้าเราจะไม่จนอย่างเขาถ้าเราจะอยู่อย่างเราที่เข้าใจในลักษณะของศีลของธรรมความจริงนั้นน่าจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นกับใจของเราได้ได้ยินข่าวว่าเศรษฐีตายคนรวยตายคนจนตายก็เห็นมามากรู้มามากได้ยินมามากยิ่งมองลึกๆเข้าไปแล้วเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นที่กล่าวย้ำเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเรามองโลกด้วยความเป็นธรรมจะจนก็แค่นั้นจะรวยก็แค่นั้นจะสวยก็แค่นั้นจะขี้เหร่ก็แค่นั้นยิ่งเห็นความพิกลพิการทางด้านจิตใจแล้วเรายิ่งดูว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นสาระของชีวิตไม่เห็นเป็นแก่นสารของชีวิตหากเราจะไม่เป็นอย่างเขาหากเราจะไม่ต้องทำอย่างเขาแต่ความเป็นเราคือเราต้องทำตัวเราให้เห็นความจริงของแก่นสารของชีวิตแล้วการกระเสือกกระสนการดิ้นทุรนทุรายการกระวนกระวายใดๆก็จะค่อยหมดไปทีละนิดทีละหน่อยความจริงในความหมายของความเป็นธรรมก็จะเฝ้าดูความจริงที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลก็จะเฝ้าดูความจริงของแต่ละคนได้ในเหตุผลของใจยิ่งดูยิ่งเห็นความจริงยิ่งกับ

ำหนดอยู่ยิ่งรู้ความจริงว่าที่สะสมที่หมักหมมที่เก็บไว้ที่ดองไว้นะมันเป็นลักษณะอย่างไรที่สะสมไว้ที่ดองไว้ที่เก็บไว้ในหัวใจของตนเองว่านั่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเราซึ่งดูแล้วก็มีแต่ประเภทที่หลงความจริงของชีวิตหลงความจริงของชีวิตหลงหลงนิดหลงหน่อยหลงเล็กหลงน้อยตายเปล่าไม่ได้อะไรหรอกตายแล้วตายอีกซ้ำไปด้วยหากแต่อำนาจยึดมากก็ตายแล้วมาเป็นโทษงูเหลือมเป็นจิ้งจกตุ๊กแกพร้อมหน้ายึดมากถือมากของเราทั้งนั้นอะไรก็ของเราทั้งนั้นหอบเข้ามาทับไว้ในใจหอบเข้ามาทับถมไว้ในใจนอนก็คิดนั่งก็คิดกินก็คิดเดินก็คิดจนเกิดความรู้สึกหน้าดำค่ำเครียดจนเกิดความไม่เป็นเหตุเป็นผลกับใจของตนจนเกิดความไม่แน่ใจในตนของตนจนเกิดความมีอาคติกับตัวเองหวังลมๆแล้งๆแล้วได้มาก็อย่างประเภทลมๆแล้งๆเห็นมามากรู้มามากอยู่มามากยิ่งเห็นความจริงว่าก็แค่นั้นแหละถ้าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราจะไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็น่าจะไม่เห็นมีอะไรที่ใครจะไม่ปฏิเสธหรือยอมรับเพราะคนตั้งมากไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรไม่เห็นจะต้องระแวงสงสัยอะไรสิทธัตถราชกุมารยิ่งเป็นการท้าทายมากสละทรัพย์สมบัติหากอยู่ก็ได้เป็นกษัตริย์แม้ความสุขอื่นใดไม่ต้องอธิบายสนมกรมพวังมากน้อยแค่ไหนก็พอที่จะดูออกแต่กระนั้นพระองค์ก็ตัดพระทัยสละได้นอนกลางดินกินกลางหญ้าลำบากกว่าหมู่เราที่มาอยู่วันนี้ไม่มีกรดไม่มีมุ้งไม่มีเสื่อไม่มีหมอนไม่มีที่หลับที่นอนที่ดีอย่างที่เราอยู่กันไม่มีพัดลมใหญ่พัดลมเล็กแถมให้เราเราลองดูสภาพของความเป็นจริงของสิทธัตถราชกุมารออกจะอยู่อย่างคนที่กำพร้าอนาถาไม่มีที่พักพิงซ้ำไปด้วยด้วยความเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดของพระองค์เมื่อตัดได้อย่างถึงที่สุดไม่เห็นจะต้องไปแคร์กับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไปใครจะว่าอย่างไรใครจะไม่ว่าอย่างไรแต่พระองค์ก็สลัดออกมาในที่สุดเมื่อพระองค์สลัดตัดได้แล้วการทำความภาคความเพียรของพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องอย่างง่ายดังที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพียรทุกอย่างฝึกทุกอย่างสุดแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่กระนั้นพระองค์ก็ไม่นิ่งไม่ได้หวั่นไหวยังตั้งสัจจอธิษฐานว่าถ้าชีวิตนี้จะเหือดแห้งหรือตายไปด้วยเหตุผลอื่นใดถ้าการปฏิบัติครั้งนี้ไม่ถึงที่สุดคือสัมมาสัมโพธิคือได้รู้แต่จะรู้ชอบได้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้ความจริงเกิดขึ้นยอมมอบกายถวายชีวิตไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองกับเหตุอื่นใดมากจากจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกะนั้นการเกิดขึ้นของศาสดาของโลกจึงปรากฏให้หมู่เราได้กราบ

ไหวได้สักการะได้ปฏิบัติได้มาเฝ้าเพียรฝึกอยู่อย่างนี้ก็เพราะสิทธัตถราชกุมารนั้นไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้หวังอะไรจากโลกโลกที่เขาอยู่เขามีเขาเป็นเขาได้ก็เพราะสิทธัตถราชกุมารไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้อยากได้อะไรจึงมีศาสดาและศาสนาเกิดขึ้นซึ่งก็มีศาสดาเดียวเท่านั้นที่สอนในการไม่เกิดมีอยู่กับหัวใจไม่มีศาสนาใดๆซึ่งเกิดทีหลังที่จะนำหลักของความจริงมาทำให้ไม่เกิดได้อย่างมากก็แนะแนวเพียงบอกว่าไปสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นยังไม่มีคำสอนในศาสนาในศาสดาใดๆแถมยังจะต้องมาเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นคำสอนของศาสนาของตนเองศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีคำสอนมาก่อนเรียกว่าฮินดูหากแต่เป็นเจ้าพิธีโน้นพิธีนี้เท่านั้นศาสนาอื่นใดก็คงเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อเป็นอย่างนี้การที่พระองค์ตัดพระทัยละวางได้หลีกเล่นออกบวชซึ่งมีความเป็นจริงคือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับโลกวิสัยนั่นไม่ใช่ความเลวร้ายของชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องของความอัปยศของชีวิตนั่นเป็นความเลิศประเสริฐของชีวิตไม่เอาอะไรแล้วไม่ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ให้ได้มีเวลาฝึกเวลาปฏิบัติเราจะดูอย่างพุทธสาวกก็ดีบุรพาจารย์ของหมู่เราก็ดีบุคพาจารย์ของหมู่เราก็ดีล้วนแต่ประเภทที่โทษทิ้งทวนทั้งนั้นหนีออกจากบ้านจากเรือนหนีออกจากความสุขซึ่งชาวบ้านเสพกันอยู่ติดกันอยู่โจมกันอยู่ยิ่งก็ติดกัญชาเฮโรอีนทินเนอร์ประเภทที่ว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเรียกว่าหลับตาไม่ลงทั้งนั้นบุพพาจารย์ของหมู่เราได้หลีกเล่นได้ออกมาปฏิบัติเช่นกับพวกเรามาปฏิบัติอยู่เวลานี้หากจะบอกว่าเราเท่านั้นหรือเป็นคนที่ปฏิบัติไม่ใช่มีหมื่นมีแสนมีล้านล้านล้านล้านของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่สร้างความเป็นอริยะให้กับจิตใจของตนเองนั่นคือจิตใจไม่หมกมุ่นอยู่อย่างโลกวิสัยนั่นคือจิตใจไม่จมอยู่อย่างโลกวิสัยพอเข้าใจและรู้เท่าทันการหลีกเล่นการห่างไกลจึงเกิดขึ้นให้เวลาให้ความสำคัญกับชีวิตได้มีเวลามาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติอันจะสร้างหลักฐานของความมั่นคงให้กับชีวิตศาสดาของศาสนาเราทำเช่นนี้พุทธสาวกก็ทำเช่นนี้บุคคลอาจารย์ของเราก็ทำเช่นนี้ซึ่งจะดูอย่างความเข้าใจและไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วตัวเรานั้นดูจะได้เปรียบกว่าครูบาอาจารย์ของเราไม่เห็นจะทรมานอะไรมากมายไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ากลัวน่าวิตกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะมีส่วนทำให้เรานั้นไม่ต้องทรมานมากสร้างเหตุสร้างผลสร้างความจริงให้กับใจของแต่ละคนสุขเล็กสุขน้อยสุขนิดสุขหน่อยสุขจอมปลอมแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่มภาระไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นความสุขที่จอมปลอมเป็นความสุขที่ไม่มีวันจบนั่นคือความสุขจอมปลอมจนเพิ่มภาระจนเป็นภาระเศรษฐีตายก็อย่างนั้นคนจนตายก็อย่างนั้นแม้เหตุอื่นใดใครตายจะเห็นอะไรที่มีความวิเศษวิโสแต่ว่าคนไปงานศพมากเป็นคนดีก็รู้
จะว่าคนไม่ไปงานศพมากก็

ก็ไม่เห็นอะไรที่จะมีเป็นเรื่องที่น่าผูกน่ายึดมากไปกับความจริงนัตติสันติปรังสุขังความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นเป็นความสงบสงัดต่างหากใครจะยกหรือใครจะยอใครจะเชิดหรือใครจะแช่งต่างก็เป็นเรื่องของเขาโดยธาตุแท้ของเราคือความไม่จอมปลอมอีกแล้วไม่ต้องหอบหิ้วอีกแล้วไม่ต้องเป็นภาระอีกแล้วไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะใจเลยนอกจากความจริงที่เข้าใจว่าการไม่วกไปเวียนมาไม่เวียนตายเวียนเกิดไม่เวียนแก่นั่นต่างหากเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ใจของหมู่เราถึงบอกว่ามองดอกกุหลาบจึงมองได้ว่าเป็นดอกไม้โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการมองอย่างดอกวิเศษวิโสไปเกินกว่าความจริงของดอกไม้หากจะแตกต่างโดยสีสันวรรณะเราก็หาได้เป็นคนมองดอกกุหลาบเกินกว่าความจริงไม่แม้แต่ดอกกล้วยไม้อะไรก็ตามสีม่วงสีขาวสีเหลืองอมขาวสีแดงกรัมหรือสีชมพูอื่นใดที่เราได้ดูได้เห็นหลากตานี้เราก็เห็นเป็นดอกไม้ที่มีความงามของดอกไม้โดยธรรมชาติหากหาได้จมได้ติดหาได้ไฟอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่รู้เพียงแต่เข้าใจว่านี่คือสมบัติของโลกนี่คือความจริงของโลกนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความที่ใจเรานั้นไม่จมไม่ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งใดนั้นต่างหากที่จุดหมายปลายทางของเราผู้นี้มาบวชมาปฏิบัติในศาสนานี้ที่จะพาความแตกต่างของการไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติที่จะเห็นความแตกต่างกับการไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติที่จะนำพาการไม่ได้บวชการไม่ปฏิบัติให้เห็นความแตกต่างกันมากครั้นเมื่อเรามาฝึกครั้นเมื่อเรามาปฏิบัติครั้นเมื่อเรามาเฝ้าดูความจริงของใจอย่างนี้เราก็จะเกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้จริงของมนุษย์ในความอยากของมนุษย์ในอำนาจยึดติดของมนุษย์และด้วยอำนาจของการทำไม่มีที่สิ้นสุดก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดจึงเห็นความแปลกปลอมเห็นความไม่สมบูรณ์ของสัตว์โลกโดยทั่วไปพอเรามาบวชมาปฏิบัติเราจึงเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองว่าเออนี่แหละคือจุดหมายปลายทางของการบวชการปฏิบัตินี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราผู้บวชผู้ปฏิบัติคือเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่หลงสิ่งที่เกิดอยู่เป็นอยู่ไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมาผูกหัวใจเราให้จมไม่ติดรู้เท่าทันต่อสภาวะกิเลสตัณหามายาของตนเองแล้วยังรู้เท่าทันต่อสมบัติของโลกว่านี้เป็นสมบัติของโลกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศมีวิญญาณธาตุที่ครองครองจนตายใจครองจนทนไม่ไหวครองจนทนไม่ได้เพราะมีธาตุของความไม่รู้จริงของใจเท่านั้นจึงเป็นอยู่อย่างนั้นน่าสังเวชน่าสลดใจน่าสังเวชน่าสลดใจในความไม่รู้จริงของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปมันน่าสังเวชมันน่าสลดใจในความไม่รู้จริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปเมื่อความไม่รู้จริงของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปมีอยู่อย่างนี้ทับถมอยู่อย่างนี้อยากจะถามว่ามีอะไรที่เราต้องเสาะหาแสวงหาหนีไปไม่เห็นจะสิ้นสุดนอกจากการมาเฝ้าดูความจริงของสังขารมาเฝ้าดูความจริงของจิตใจตนเองว่ามันปล่อยตามอำนาจที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันปล่อยตามอำนาจความรู้สึกของตนเองซึ่งสร้างความพิกลพิการให้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงสร้างการวกไปเวียนมาการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกว่าหลงในอายุว่าอายุยังน้อยหลงในกำลังว่ากำลังยังแข็งแรงอยู่หลงในอำนาจของยศว่าเรามียศตั้งแต่น้อยว่าเรามีอำนาจตั้งแต่น้อยหลงในอำนาจของเงิน

ว่าเราหาดอดได้มากมีมากรวยมากเกิดมามีความสมบูรณ์เลยนั่นหรือคือความจริงของสิ่งที่มนุษย์ผู้ใฝ่ฝันอยู่อย่างเราท่านผู้มาฝึกมาปฏิบัติ

ากมีมากโขหากเผลอตัวเผลอใจเอาความรู้สึกไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นย่อมสร้างความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วเกิดแล้วตายสร้างความพิกลพิการให้กับจิตใจของแต่ละคนเมื่อเหตุผลของการมาฝึกมาปฏิบัติพอที่จะมองต้นตอของความจริงของชีวิตได้แล้วว่าตั้งแต่เกิดมาถึงเวลานี้แทบจะหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้เรียกว่าหอบทานหิ้วทานตามเขาไปอยู่อย่างนั้นหอบฟืนหิ้วฟืนตามเขาไปอย่างนั้นโทษเถิดถ้าจะบอกว่าหอบขี้ตามก้นเขาอยู่อย่างนั้นก็น่าจะไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้จอมปลอมเท่านั้นที่หลงผิดสำคัญผิดอยู่อย่างนั้นสนองกิเลสตัณหาตัวเองแล้วยังไม่เป็นไรยังคอยเฝ้าสนองกิเลสตัณหาของคนอื่นจนไม่เห็นที่สุดของชีวิตจนไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตคืออะไรนอกจากจะคอยเฝ้าสนองความต้องการความอยากของตนเองแล้วยังคอยเฝ้าสนองตัณหาความอยากของคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดเป็นธุระไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเราบวชเราปฏิบัติเรายิ่งเห็นความจริงว่าอ๋อมันก็แค่นั้นแหละมันก็เท่านั้นแหละไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กับสิ่งที่มนุษย์เขาเป็นกันมากๆอย่างนั้นเฉพาะความเป็นมนุษย์ในโลกนี้ 5,000 กว่าล้าน 6,000 ล้านจะมีกี่คนกี่ท่านที่เข้าใจในความจริงของชีวิตน้อยมากน้อยมากนอกจากความหลงในชีวิตเพื่อยศเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะเพื่อความจอมปลอมคือการสรรเสริญชั่วครู่ชั่วขณะเมื่อถูกอำนาจของสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วเขาเรียกว่าปิดปากปิดหูปิดตาปิดจมูกผูกแขนผูกขาแล้วผูกคอเข้าไปอีกร้อยรัดดึงดูเหมือนกับไม่มีอิสระในชีวิตที่บอกว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ก็ยิ่งเป็นหนี้มากเศรษฐีน้อยก็เป็นหนี้น้อยแถมยังเป็นหนี้กรรมหนี้เวรแถมยังเป็นหนี้กรรมหนี้เวรเล็กๆน้อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้ของใจเจ้าของเพราะความไม่เข้าใจของตนเองยิ่งสร้างความเป็นเหตุเป็นผลคือกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมากขึ้นมากขึ้นถึงบอกว่ายิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งสังเกตแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจว่าโอ้ทำไมมนุษย์มันถึงแตกต่างกันแท้มันห่างกันจริงๆบอกว่าความไม่รู้ของดิฉันความไม่รู้ของกับผมต้องมานั่งตรมใจอยู่อย่างนี้ต้องมานั่งเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ทำดีที่สุดยังไม่รู้ว่าดีคืออะไรสนองตัณหากิเลสดีที่สุดยังไม่รู้ว่าความดีคืออะไรยังไม่รู้ด้วยว่าความดีที่แท้จริงคืออะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไปเอาความดีจากความจอมปลอมของกิเลสมนุษย์จึงไม่เห็นที่สุดของความดีทั้งดีความดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อต้องขอเป็นความดีที่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพียงแต่หยุดการสนองตัณหากิเลสของตัวเองหยุดการสนองกิเลสตัณหาของคนอื่นแล้วเฝ้าดูความจริงของชีวิตตัวเองได้ข้อปฏิบัตินั้นจึงบอกว่าเป็นอิสระแท้ๆได้มีเวลาฝึกได้มีเวลาปฏิบัติได้มีเวลาเฝ้าดูความจริงของชีวิตของตัวเองมีเวลาเฝ้าดูความจริงของชีวิตยิ่งคิดบางทีมันยิ่งกลุ้มใจว่าทำไมเราคนเดียวต้องมาเป็นภาระคนอื่นว่าทำไมเราคนเดียวจะต้องมาหอบขี้คนอื่นว่าทำไมเราคนเดียวจะต้องมาคอยดูแลรับผิดชอบคนอื่นดีก็แค่เสมอตัวแล้วเลวก็ถูกเหยียบในที่สุดดีก็เสมอตัวแล้วถ้าไม่รอดก็คือถูกเหยียบซ้ำเติมเข้าไปอีกลองเฝ้าดูความจริงพฤติกรรมของความต้องการของกิน

เรียกเจ้าของดูเฝ้าดูความจริงของชีวิตตัวเองที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่ามันช่างดิ้นแล้วดิ้นอีกเพื่ออะไรอยากจะรู้ว่าเพื่ออะไรถ้าเพื่อความเป็นอิสระก็น่าจะหยุดความคิดหยุดการกระทำนั่นคือเหตุผลของศีลของธรรมหยุดการสนองกิเลสตัวเองแล้วหยุดการสนองกิเลสของคนอื่นอยากรู้ว่าเพื่ออะไรวิ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้ววิ่งตั้งแต่เย็นจนสว่างแล้วที่สุดเราต้องการอะไรแล้วได้อะไรมากไปกว่านี้แล้วอย่าหวังอะไรอีกมากไปกว่านี้ที่บอกว่าเป็นความสุขที่น่าอัศจรรย์นะมีอะไรนอกจากจะสนองกิเลสตัวเองแล้วยังสนองกิเลสคนอื่นคราวนี้จึงบอกว่ามานะมีบุตรก็ยังที่รู้กันอยู่กลายเป็นสัพเพเหระติดกัญชาทินเนอร์แล้วมีอะไรอีกกี่ปาฐะมีสามีก็นอกใจทำจนบอกไม่รู้ว่าทำเกินกว่าสัตว์ก็ยังทำกันอยู่ไม่สนองกิเลสตัณหาได้ดังใจสามีก็ทุบก็ตีสามีก็เคี่ยวก็เข็นแถมยังหาทุกข์มาเพิ่มมาอีกเป็นภาระอีกตัวเองไม่มีบุตรยังจะต้องหาบุคคลอื่นมาเพิ่มให้แล้วยังเอาบุตรมาให้ตัวเองต้องเลี้ยงนอกจากนั้นต้องหาอยู่ให้กินอีก3มื้ออย่างน้อยยิ่งดูไปดูมายิ่งตกเป็นทาสของตัวเองแล้วยังต้องตกเป็นทาสของกิเลสคนอื่นสนองความต้องการของคนอื่นไม่เห็นมีที่สิ้นสุดแล้วมาบ่นว่าทุกข์จริงๆทุกข์เพราะบุตรทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะเรื่องที่ต่อเนื่องกันมามีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีบุตรก็ทุกข์เพราะมีบุตรแถมซ้ำร้ายยังมาทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ถูกฟ้องร้องถูกแย่งถูกดื้อเรียกว่าตัวเด้อเอาดื้อๆนี่แหละไม่ได้โดยเล่ห์เอาโดยกลไม่ได้โดยกลเอาโดยมายาแล้วไม่ได้โดยมายาก็เอาโดยคาถาและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเรียกว่า 108,000 อย่างสร้างความสับสนให้ชีวิตสร้างความไม่เป็นจริงให้กับชีวิตว่าชีวิตเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้สามีก็ตายเพราะงูกัดตายลูกคนที่หนึ่งก็ตายเพราะอะไรเพราะน้ำพัดพาไปลูกคนที่สองก็เพราะไอ้เหี่ยวมันเอาไปอยากรู้ว่าชีวิตของเรานี่มีอะไรท่านจะไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ถูกไฟไหม้คลอกตายหมดยิ่งมองไปมองมามันเหลือแต่ตัวเราร่อนจ้อนอยู่คนเดียวโทษเสื้อผ้าก็ไม่มีละตอนนี้เพราะความรู้สึกมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันทุกข์มันสุมมันลุมมันตุ้มตัวเราวิ่งแก้ผ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าชี้เข้าไปว่านี่แหละปตาจารานี่แหละคือความจริงของชีวิตพระองค์รับสั่งให้บรรดาแม่ชีนำไปใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วค่อยฟังธรรมมาสำนึกได้ในความจริงของชีวิตจึงได้บรรลุธรรมความที่ใจของมนุษย์ไม่ละเอียดมันหยาบมันถูกอำนาจดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันถูกทับถมด้วยสิ่งจอมปลอมเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆที่เคลือบที่ฉาบทาด้วยอำนาจนิดๆหน่อยๆเรียกว่าน้ำหอมชโลมแล้วก็เรียกว่ามีกระเบื้องกำปนาปิดบังมีหนังบางๆติดจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้พาให้หลอกตาหลอกใจแล้วก็ติดตาติดใจตรึงตาตรึงใจแล้วก็มานั่งทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องอย่างนี้นี่คือลักษณะของมนุษย์สัตว์โลกโดยทั่วๆไปผู้ที่ไม่ได้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเห็นความแตกต่างกันมากว่าไม่มีที่สิ้นสุดถูกหลอกมามากถูกต้มถูกตุ๋นมามากถูกปูยี่ปูยำมามากต่อมากในชีวิตแล้วยังมีลูกบังเกิดเก้าแถมเขาอีกมีลูกบังเกิดเก้ามีคนใช้เป็นผู้บังเกิดเก้าเราเขาอีกแล้วเหตุอื่นใดยิ่งซ้ำเติมเรามากไปวันแล้ววันเล่าเรามานั่งทบทวนความคิดของเราอ๋อเรานี่น่ามันจะต้องเป็นอย่างเขาก็ได้ใน 6,000 ล้านคนในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเขาก็ได้เราจะเห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรา

0: ทธสาวกและบุพาจารย์ของเราท่านสร้างความมีศีลมีศาสตร์สร้างความเป็นอิสระให้กับชีวิตของพระองค์ท่านของพุทธสาวกและบุพาจารย์ของท่านที่เรายอมเสียสละอะไรต่อมีอะไรมาฝึกมาปฏิบัตินี้เราพอที่จะมองความจอมปลอมของกิเลสโลกแล้ว
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงโตเทยปัญหาที่9ซึ่งโตเทยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของผู้นั้นเป็นอย่างไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าวิโมกคือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้แล้วโตเทยมานพก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือยังมีความหวังอยู่ผู้นั้นมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเสด็จออกบวชจากสักยตระกูลข้าพระเจ้าจะพึงรู้จักมุนีอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบขอพระองค์ได้ตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระเจ้าดังนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าผู้นั้นไม่มีความหวังจะยังมีความหวังอยู่หาไม่ได้ ผู้นั้นมีปัญญาแท้จะมีปัญญาที่คิดเอาก็หามิได้ดูก่อนโตเถยะท่านจงรู้จักมุนีว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพอย่างนี้เถิดดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสตอบปัญหาก็สืบเนื่องมาจากข้อที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบในตอนต้นซึ่งมีใจความว่าวิโมกคือความพ้นของผู้ที่ไม่มีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ไม่มีตัณหาข้ามความสงสัยต่างๆได้นั่นไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงกลับกรอกเป็นความพ้นที่เด็ดขาดกามตัณหาและความสงสัยทั้งหลายไม่กลับมาบังเกิดขึ้นอีกโตเทยมานพจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้ที่ได้ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นจะเป็นผู้ที่ไม่หวังอะไรๆ อีกต่อไปหรือว่ายังมีความหวังอะไรๆ อยู่จะมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาและได้กราบทูลให้ทรงแนะให้รู้จักมุนีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่าผู้ที่ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นไม่หวังอะไรๆ อีกต่อไปจะยังมีความหวังอะไรๆ อยู่อีกหามิได้มีปัญญาแท้จะมีปัญญาชนิดที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาแต่อันที่จริงยังไม่เป็นปัญญาแท้ก็หามิได้และก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักผู้ที่จะชื่อว่าเป็นมุนี

ว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพดังนี้ในปัญหาที่กราบทูลถามนี้ได้มุ่งชี้เอาความหวังและปัญญาเป็นที่ตั้งซึ่งโดยความก็คือผู้ที่ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นจะยังมีความหวังอยู่หรือไม่จะมีปัญญาแท้หรือไม่ดังนี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรองว่าไม่มีความหวังอะไรอีกและมีปัญญาแท้และก็ได้ตรัสที่ให้รู้จักผู้ที่เป็นมุนีว่าคือโพที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพในข้อนี้จึงควรจะทำความเข้าใจว่าแม้ปัญหาที่กราบทูลถามและข้อที่ตรัสตอบจะเป็นไปในฝ่ายธรรมปฏิบัติขั้นละกิเลสทั้งหมดก็ตามแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับปัญหาที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบก็เพราะว่าทุกคนนั้นเมื่อยังเป็นผู้ไม่สิ้นกิเลสก็จะต้องมีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ในจิตใจจิตใจก็เท่ากับว่าเป็นนิวาสหรือเป็นนิเวศคือเป็นที่อาศัยหรือเป็นบ้านของกามยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและยังมีความสงสัยต่างๆอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าย ังเป็นผู้ที่มีความหวังอะไรๆอยู่เป็นต้นว่าหวังจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่น่ารักใครปรารถนาพอใจทั้งหลายหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญหวังสุขทั้งหลายดังนี้เป็นต้น
และปัญญาคือความรู้เล่าก็ยังไม่เป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นยังเจือด้วยกิเลสยังเจือด้วยกามเจือด้วยตัณหาเจือด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่างๆเมื่อเป็นดังนี้จึงยังไม่เป็นความรู้จริงเห็นจริงก็อาจจะมีความรู้จริงเห็นจริงได้ในขั้นสามัญญสัจจะสัจจะคือความจริงที่เป็นสามัญทั่วไปแต่ว่ายังไม่ได้ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นที่เป็นอริยสัจจะคือความจริงที่เป็นอริยสัจอันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แม้ว่าจะได้ศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ก็จำได้ก็เข้าใจว่าทรงแสดงทุกข์อย่างนี้สมุทัยอย่างนี้นิโรธอย่างนี้มรรคอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นแต่นั่นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมยังไม่เป็นปัญญาของตนเองและข้อที่รู้ข้อที่เข้าใจนั้นก็เป็นความรู้ในขั้นสัญญาความจำหมายในขั้นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดอันเป็นตรรกะคือความคิดเอาตรึกเอาต่างๆยังไม่ได้เป็นตัวญาณทัศนะความรู้ความเห็นของตนเองในอริยสัจเมื่อเป็นดังนี้จึงยังตัดกิเลสไม่ได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยตัดความหวังอะไรต่างๆไม่ได้แม้ว่าจะปฏิบัติทางสมาธิได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานต่างๆจนถึงสามารถได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งต่างๆอันทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ถอดมโนมัยกายออกจากกายเนื้อนี้ไปไหนๆได้ตลอดจนถึงได้หูทิพตาทิพก็ดูเหมือนจะว่ามีความรู้อะไรต่างๆจนเป็นที่นับถือว่าเป็น

เศษแต่ทางพุทธศาสนานั้นยังไม่ถือว่าความรู้ดังกล่าวนี้เป็นความรู้ในอริยสัจยังถือว่าเป็นโลกิยะอภิญญาความรู้ยิ่งที่เป็นโลกิยะประกอบอยู่ในโลกเพราะว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้นความรู้ใดๆตลอดจนถึงความรู้ที่เป็นตัวอภิญญาแสดงฤทธิ์ต่างๆได้หูทิพย์ตาทิพย์ถอดมโนมัยกายหรือที่เรียกว่ากายทิพย์ออกจากกายเนื้อไปไหนๆได้อันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นภูวิเศษของคนทั้งหลายทั่วไปก็ตามทางพุทธศาสนาก็ยังไม่จัดว่าเป็นความรู้ความเห็นในอริยสัจยังตัดกิเลสไม่ได้และก็ยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ยังเป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าเป็นความรู้ที่ได้จากสัญญาคือความจำบ้างจากสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆบ้างตลอดจนถึงที่ได้จากสมาธิสมาธิก็เป็นเรื่องของจิตที่คิดตั้งเอาเหมือนกันซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกันในขั้นโลกิยะแต่ยังไม่เป็นอริยสัจตัดกิเลสไม่ได้จึงยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ที่เป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่ต้องการอย่างแท้จริงยังเป็นปัญญาที่อยู่ในจำพวกปัญญาที่คิดเอาเข้าใจเอาจนถึงเมื่อได้ญาณทัศนะความรู้ความเห็นในอริยสัจตัดกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเป็นตัวปัญญาแท้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนาและปัญญาดังกล่าวนี้แหละเป็นตัวพุทธศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงพิเศษจากศาสนาทั้งปวงของกลงจุดนี้คือแสดงสั่งสอนจนถึงปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจที่ตัดกิเลสได้อันยังไม่มีศาสนาใดลัทธิใดจะสอนถึงอันนี้แหละเป็นพิเศษของพุทธศาสนาส่วนปัญญาที่คิดเอาที่ต่ำลงมานั้นก็ได้ก็ถึงกันมาแม้ก่อนที่พุทธศาสนามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่พุทธศาสนามันเกิดขึ้นนั้นจึงมีมนุษย์เทวดามารพรหมอยู่ครบถ้วนแล้วอันแสดงว่าได้มีการปฏิบัติบรรลุถึงภูมิปฏิบัติทางจิตใจจนถึงฌานอย่างสูงอันให้ไปเกิดจนถึงเป็นพรหมชั้นสูงสุด

0: แปลว่าเทวดามารพรหมก็เต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้นจึงมาเติมปัญญาแท้สอนถึงปัญญาแท้คือความรู้ความเห็นในอริยสัจอันเป็นเหตุตัดกิเลสได้อันนี้แหละเป็นข้อสำคัญจึงเป็นอันว่าเป็นคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องผู้ต้องการที่จะปฏิบัติเพียงขั้นโลกิยะก็ได้ต้องการจะให้ถึงโลกุตตระพ้นโลกได้ปัญญาแท้ที่รู้เห็นอริยสัจทั้งสี่ตัดกิเลสได้ก็ได้ทุกคนปฏิบัติได้ทั้งที่ต้องการอยู่เป็นโลกิยะหรือต้องการเป็นโลกุตตระก็ได้ทั้งนั้นจึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์และแม้ในขั้นที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังมีกามต้องการกามมีตัณหาต้องการตัณหายังมีความหวังต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือต้องการลาภยศสรรเสริญสุขและยังต้องการปัญญาที่คิดเอาในระดับต่างๆทางพุทธศาสนาก็ได้สอนให้อาศัยกิเลสเหล่านี้ปฏิบัติให้บรรลุถึงสุขประโยชน์เป็นปัจจุบันบ้างเป็นภายหน้าบ้างเป็นอย่างยิ่งบ้างโดยที่ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาดังเช่นเมื่อยังมีกามยังมีตัณหามีความสงสัยอยู่เป็นต้นก็ให้อาศัยกามคือความใคร่ตัณหาคือความอยากอาศัยความสงสัยเหล่านั้นแหละมาปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาเช่นอยากจะได้อะไรได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขก็แสวงหาในทางที่ชอบและก็ศึกษาให้ได้ปัญญาแก้ความสงสัยต่างๆไปโดยลำดับให้มีปัญญาเป็นดวงประทีปส่องให้เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องแม้ในทางที่เป็นโลกิยะคดีโลกเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและทำให้เลื่อนภูมิชั้นของป ัญญาของตนเองให้สูงขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นปัญญาในอริยสัจตัดกิเลสได้ในที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องหวังอะไรอีกและเป็นตัวปัญญาแท้ผู้ที่มีปัญญาแท้ดังนี้แหละเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยได้ไม่หวังอะไรจึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลและไม่คล้องอยู่ในกามภพภพคือกามทั้งหลายเพราะไม่มีกามอาศัยอยู่แล้วผู้เช่นนี้แหละก็คือมุนีผู้รู้เป็นผู้รู้พ้นและมุนีคือผู้รู้พ้นนี้ก็ได้มีมานพคนต้นๆได้กราบทูลถามแล้วก็ได้ตรัสตอบมาแล้วเช่นที่ตรัสตอบว่าผู้ที่ทำกองกิเลสให้สิ้นไปคือผู้ที่ทำกองทัพกิเลสให้สิ้นไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพลาง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหล

0: ฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำนะครับและผมผู้เบสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับทำไมครับคุณขวัญหัวเราะทำไมครับ
3: ทำไมคือต้อนรับอยู่กับคุณขวัญคือเสียงเบาเบาอยากอยู่กับดิฉันหรือเปล่าในเช้าวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี้คิดถึงพี่นกคะคุณสัตย์สิธร
2: ไม่มันก็ต้องมีจังหวะขึ้นลง
3: ค่ะค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่12นะคะตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะฟังกันผ่านวิทยุ FM 100.5 อีกช่องทางนึงก็ผ่านเพจนะคะเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะนอกจากนี้คุยกันมาได้นะคะผ่าน LINE @ค่ะ @MCOT News นะคะก็เราทั้ง2คนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับ2พระองค์เสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการสานสัมพันธ์2ประเทศในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนตามคำทูลเชิญของทางการเวียดนามครับ
3: ค่ะสำหรับมติชนนะคะเป็นภาพข่าวของการรับดอกไม้พระราชทานนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: โอ้60ปีแล้วนะครับมาต่อกันที่พาดหัวใหญ่ของเดลินิวนะครับพยานดอดกลับคำให้การครับคดีหัวสวป่วนเอกสารหลุดคมคู่ขวัญผวานายกยันยังไม่พร้อมรับกติกาขออภัยครับนายกยันยังไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีมูเงียบนิมนต์เกจิเจิมนายกมูเงียบวันเกิดนิมนต์พระเกจิดังเมืองตรังเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้าครับ
3: อนุทินยันไม่ปิดประตูเป็นไปไม่ได้โอกาสกล้าทำร่วมรัฐบาลธรรมนัสนำโหวตหนุนงบปี70วุฒิสภาถกวันเดียวผ่านฉลุยมาร์กเตือนกกต.ผิดมาตรา157หัวสว2มาตรฐานจี้ส่งสารบิ๊กตั้มปลัดกระทรวงกลาโหมบิ๊กเอกทอรอค่ะ
2: เข็น6ชั่วโมงรวดครับฝากขังสมีโชติกับสีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านสมีโชติสีกาเอคอตกศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับก็มีภาพด้วยนะฮะขณะที่ทางตำรวจควบคุมตัวสมีโชตินะครับเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอดีตเกจิและเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็สีกาเอนะครับสีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตามขั้นตอนและเจ้าหน้าที่ก็บุกค้นยึดทรัพย์สินได้อีก720ล้านบาทครับ
3: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะส่งตัวสมีโชติสีกาเอนอนคุกตำรวจค้น6จุดยึดทรัพย์720ล้านพบเส้นเงินใบอนุโมทนาเก๊ชี้โอนจากมูลนิธิให้ตัวเองพอสอแนะบริจาคเข้าบัญชีวัดสอบมาราธอนสมีโชติสีกาเอปัดยักยอกศาลสระบุรีไม่ให้ประกันตัวตำรวจสอบสวนกลางยึดทรั

0: 720ล้านบาทเป็นเงินสดทองพันทองคำกว่าพันบาทโฉนดที่ดินแฉตั้งมูลนิธิเถื่อนออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมค่ะ
1: ครับและหน้าหนึ่งของ Daily News ก็มีภาพข่าวนะครับโกงสอบตำรวจบุกจับกุมนายอนุรักษ์หรือว่าต่อนะครับและก็นายอิทธิพลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับได้ที่บ้านพักที่กรุงเทพและชลบุรีทั้งคู่ก็เป็นคนกลางในการรับเงินโกงสอบสอถ55ล้านบาทแลกกับ701ตำแหน่งเครือข่ายผู้ใหญ่เฮงนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้สังเวยโกงสอบเฉาตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบเอี่ยวคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำรวจปปป.ตะคุบ2เจ้าหน้าที่ DSI นอกรีดตัวกลางรับเงินครับ
0: ค่ะมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพข่าวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางควบคุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2รายในคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบการแข่งขันเพื่อรับราชการส่วนท้องถิ่นได้ที่จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องอายัดทรัพย์โกงสอบอายัดโกงสอบ320ล้านบาทจับ2 DSI เอี่ยวรับเงินตำรวจปปป.ตามล็อก2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกพาดพิงเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นหลังขยายผลคดีนายกเฮงกระทรวงยุติธรรมสั่งออกจากราชการไว้ก่อนยันไม่ปกป้องช่วยเหลือคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกราวรูดปรมที่ดินหุ้นเกี่ยวนอมินีรีบไล่ผลไทยมท.2ลั่นทุกอย่างต้องชัดเจนและจบภายในไม่ช้านี้ลุย8ริ้วสั่งสอบที่มา3ร่างปริศนาจะย้ายไปเจริญกรุงย้ำต้องรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนครับ
0: สำหรับมติชนมีอีก2พาดหัวข่าวนะคะพาดหัวข่าวรองต่อจากนี้ก็คือคุณสุรศักดิ์เอาแน่ไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ดีเดย์พฤศจิกายนนี้ชงครม.เคาะไทยเที่ยวไทย22กันยายนวงเงิน 4,000 ล้านบาทลงทะเบียนตุลาคมเริ่มใช้พฤศจิกายนกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4คาดหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทประชาชนเชียร์ต่ออายุไทยช่วยไทยอีก2เดือนสอท.หอการค้าหนุนปรับภาษีรถ EV ค่ะและพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะเสียศักดิ์สั่งเข้มแผนชายแดนใต้เน้นเอกภาพยกระดับป้องกันเหตุเสียศักดิ์สั่งกันกรองโครงการชายแดนใต้เน้นคุ้มค่ายกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดไทม์ไลน์ปะทะกลุ่มติดอาวุธ2คนในกลุ่มติดอาวุธ2คนนะคะที่เสียชีวิตแล้วก็2คนนี้มีหมายจับทั้งหมด9หมายจับค่ะ
1: ครับผมนะฮะต่อไปก็มาติดตามรายละเอียดของข่าวกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็ไปเริ่มต้นกันเรื่องของโกงสอบกันเลยดีกว่านะครับนายกอนุทินชาญวิรกูลก็ออกมาแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่จบและอยู่ระหว่างการขยายผลในทุกๆมิติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดแล้วกว่า320ล้านบาทนะครับการทุจริตสอบครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนออกจากตำแหน่งแล้วนายกบอกว่าคดีเริ่มจากการบูรณาการร่วมกันของ7หน่วยงานตาม MOU ในขณะที่สำนักงานปปง.ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเส้นทางการเงินวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลทางธุรการนะครับและก็พยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสำหรับทรัพย์สินที่ถูกอายัดนะครับมีมูลค่า320ล้านนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการโยกย้ายบุคคลที่อยู่ในส่วนของการกำกับดูแลในการสอบออกจากพื้นที่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายอนุทินก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่มีการปกป้องเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งไหนย้ำนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นส่วนการดำเนินการของทางปปช.นายกก็บอกว่าปปช.เนี่ยยังคงดำเนินการสอบสวนอยู่และรัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะเพื่อคลี่คลายคดีและก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เข้าสอบด้วยความ

0: สุจริตด้วยนะครับ
1: อืมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้อง2รายอย่างที่เราพาดหัวหน้าหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะก็ยืนยันว่าการเข้าจับกุมตัวเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายหลังจากตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ของปปท.เนี่ยนำหมายจับกุมของศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ของ DSI ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะ DSI ก็บอกว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายนะคะโดยมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ DSI เนี่ยก็ยืนยันว่าพฤติการของเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นการกระทำผิดในฐานะส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่หรืออำนาจของ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยก่อนหน้านี้ DSI ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะกรมสอบสวนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีข้อสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวินัยพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีมูลความผิดตามกฎหมายอาญาแล้วก็เรื่องนี้ปปช.ก็รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้วล่าสุดเนี่ยศาลมีการอนุมัติหมายจับแล้วก็มีการเข้าจับกุมตัวผู้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายนะคะก็ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะพร้อมให้คณะกรรมการเนี่ยดำเนินการทางวินัยแล้วก็มีการตรวจสอบห้องทำงานของผู้ต้องหาทั้งคู่ด้วยนะคะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดจับกุมในการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย DSI ก็ยืนยันว่าหากพบว่าข้าราชการในสังกัดกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบเนี่ยก็จะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นคดีโกงสอบนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคดีสะเทือนเลื่อนลั่นสะเทือนไปทั้งวงการสงฆ์วงการพระเครื่องนะครับของประเทศไทยก็คือคดีของสมีโชตนะครับที่เมื่อวานนี้มีการแถลงความคืบหน้าแล้วก็แถลงรูปการต่างๆของทางคดีนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงมาตั้งแต่ประมาณสัก 11:30 ยังไม่เสร็จก
1: ็
0: เกือบประมาณสักชั่วโมงได้นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือว่าบชกครับร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็ปปง.แถลงผลการจับกุมอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์หรือว่าสมีโชติครับและหญิงคนสนิทหรือว่าสีกาเอในคดีที่ตำรวจกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินของวัดและการฟอกเงินหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสืบสวนอยู่นานประมาณ2เดือนก
1: ่
0: อนจะขอศาลออกหมายจับและก็เข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของคดีมาจากเบาะแสของประชาชนเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาแจ้งว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยนำเงินของวัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบความผิดปกติ2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินจากการเช่าวัตถุมงคล 2.8 ล้านบาทอีกส่วนนึงเป็นเงินบริจาคเพื่อบำรุงปฏิสังขรณ์วัด 89 ล้านบาทรวมแล้วก็มากกว่า92ล้านบาทครับประเด็นที่สำคัญที่ตำรวจตรวจพบนะครับคือเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลยแต่ถูกโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิหวันโชติซ
1: ึ
0: ่งอดีตเจ้าวาดเนี่ยเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี68จากนั้นก็มีการโอนเงินต่อไปที่บัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดและหญิงคนสนิทตำรวจระบุนะครับว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดให้กับผู้บริจาคทั้งที่มูลนิธินี้ไม่ได้มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเส้นทางการเงินทั้งหมดจากเหตุการณ์การตรวจค้น6จุดนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเงินฝากในบัญชีเงินสดในเงินสดนะครับเงินตราต่างประเทศทองคำแท่งทองรูปพรรณพระเครื่องโฉนดที่ดินและเอกสารทางการเงินโดยตำรวจประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากทั้ง2ผู้ต้องหารวมแล้วก็720ล้านบาทในจำนวนนี้นะครับทรัพย์สินที่ตำรวจระบุว่าเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดเนี่ยมีมูลค่าถึง498ล้านบาทประกอบด้วยเงินในบัญชี290ล้านบาท เงินสดอีกอันนี้บัญชีนะเงินสด138ล้านบาท
1: เงินสดที่แบบอยู่ในห้องอยู่ในที่พักต่าง
0: ๆทองคำนะครับ1066บาททองคำ
1: คุณเลขไม่ถูกเลยคุณอุเบศมันเยอะมาก
0: อันนี้ทองลงมาแล้วนะตอนนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร
1: ่
0: ส่วนเหตุการณ์ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากหญิงคนสนิทมีทั้งเงินสดทองคำโฉนดที่ดินสมุดบัญชีเอกสารการซื้อ

ขายทองคำตำรวจก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้เนี่ยเป็นตัวเลขทรัพย์สินแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไปและจะต้องแยกให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นทรัพย์สินของวัดรายการใดเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมถึงเป็นตรวจสอบว่า

0: จ้าอาวาสสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าการพ้นจากความเป็นพระเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะของปาราชิกจึงไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระได้อีกในขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมร่วมกับปปท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการนำเงินวัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวพร้อมกับแนะนำประชาชนถ้าต้องการบริจาคเงินให้กับวัดใช้ระบบ e-donation นะครับก็คือการบริจาคผ่าน QR code
1: ไปสแกน QR code แล้วก็บริจาคตรง
0: สแกน QR code ของวัดสแกนปุ๊บขึ้นชื่อวัดมานะครับไม่ใช่ขึ้นมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งนะครับก็เงินเนี่ยจะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ส่วนประเด็นโต๊ะกลมสีส้มที่ตำรวจนำออกจากวัดโต๊ะจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ใช่ประเด็นของคดีอาญาและไม่ใช่ของกลางในคดีอย่างที่เข้าใจกันนะแต่ว่าเป็นการนำสิ่งที่ทางวัดเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยออกจากพื้นที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดอะไร
1: แต่มาถึงกองปราบมาทำไม
0: มันก็อยู่ของมันเฉยๆมีคนไปหามันเองนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับมันก็ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่จบนะปปช.และปปง.จะเข้ามาร่วมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อแยกทรัพย์สินของวัดออกจากบุคคลและก็ตรวจสอบว่ามีใครอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพิ่มอีกหรือไม่และย้ำว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ใช่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาขอให้ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินวัดแจ้งข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันปกป้องศรัทธาและความโปร่งใสในการบริหารจัดการการเงินของทางวัดครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1นะคะก็ไม่ให้ประกันตัวสมีโชติกับสีกาเอนะคะหวั่นว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะได้ควบคุมตัวนายอติโชติหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอนะคะไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังทั้ง2ผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนะคะมีกำหนด12วันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่23กันยายนนี้นะคะโดยศาลพิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาทั้ง2เนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหากระทำผิดเนี่ยฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่มีอัตราโทษสูงขณะที่พนักงานสอบสวนยังต้องมีการสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมศาลจึงเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานของคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 นะคะจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังและยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาทั้งสองค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อสักครู่คุณภูเบศเนี่ยก็ได้พูดถึงการบริจาคเงินผ่านช่อง e-donation ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับสัมภาระใช่ไหมคะทางด้านอธิบดีกรมสัมภาระนะคะนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็บอกว่ากรมสัมภาระเนี่ยเตรียมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศในวันที่22กันยายนนี้นะคะถึงเรื่องระบบ e-donation เนี่ยรวมถึงการปฏิบัติการตามกฎหมายภาษีของวัดด้วยหลังจากเกิดกรณีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะอธิบดีกรมสัมภาระก็ย้ำว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมาเนี่ยนะคะองค์การสาธารณกุศลเช่นวัดมูลนิธิสมาคมเนี่ยหากมีผู้บริจาคเงินให้กับวัดเนี่ยสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้จะต้องได้รับการบริจาคผ่านระบบ e-donation เท่านั้นนะคะสำหรับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยกรมสัมภาระจะได้มีการเข้าไปตรวจสอบรายได้ของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดเนื่องจากมูลนิธิหรือว่าสมาคมที่ไม่ได้เป็นองค์กรสาธารณกุศลเนี่ยหากมีรายได้เข้ามาเนี่ยที่ไม่ใช่เงินบริจาคนะคะจะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีแล้วก็ยื่นแบบพงด.55ค่ะกรณีที่เป็นเงินบริจาคตอนนี้นะคะสำหรับเงินบริจาคเนี่ยยังได้รับการยกเว้นแต่ว่าเงินรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่เงินบริจาคจะต้องเสียภาษีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีศาสนสถานที่เข้าระบบ e-donation แล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัดของศาสนาพุทธประมาณ 43,000 แห่งและจากวัดพุทธทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ 45,000 แห่งนะคะก็คือตอนนี้วัดโดยทั่วไปเนี่ยเกือบ 99% ก็คือเข้าระบบ e-donation แล้วนะคะส่วนยอดเงิน ริจาคผ่านอีโดเนชั่นทั้งระบบทั้งที่เป็นเรื่องของการบริจาคให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิหรือว่าสมาคมนะคะในปี2500

0: 2568เนี่ยมีอยู่ประมาณ 34,000 ล้านบาทส่วนปี2569ที่ตรวจสอบยอดสะสมล่าสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าใครไปบริจาคอย่างที่วัดเนี่ยอย่างที่คุณภูเบศบอกแหละว่าต้องสแกน QR code แล้วก็ผ่านระบบ e-donation ดูบัญชีปลายทางว่าใช่บัญชีวัดที่เราต้องการบริจาคหรือไม่อันนี้จะทำให้ระบบการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะ
1: อืมนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆเนาะของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็คือตอนนี้อายุ670ปีเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับปี1896พ.ศ.นะ
0: พ.ศ.
1: 1896ก็ตอนนี้ก็670ปีนะครับโอ้ก็เป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นบริเวณนี้เดิมเขาเรียกว่าตำหนักเวียงเหล็กหรือว่าเวียงเหล็กนะครับซึ่งเป็นพระพราที่ประทับก่อนที่ย้ายมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับพ้นภัยสงครามเป็นวัดหนึ่งเดียวนะครับวัดโบราณที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับสภาพก็เลยยังสมบูรณ์อยู่สำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์เนาะนะครับก็ค่อยๆกลับมากอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมานะครับความผิดส่วนบุคคลก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะนะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่คุณพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าปีนี้จัดเก็บภาษี11เดือนแรก
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ตั้งแต่เดือนตุลาคม68ถึงสิงหาคมสามารถจัดเก็บได้แล้ว 2.16 ล้านล้านบาทเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7.2% ก็คิดเป็น 88.35% ของเป้าหมายที่ทั้งปีตั้งเอาไว้นะครับที่ 2.44 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ยังไม่จบปีนะอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวแต่ว่าการจัดเก็บภาษีก็ยังทำได้ดีก็สแน่สินะก็เก็บไปตลอดนะครับโดยแรงหนุนสำคัญมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะครับโดยเฉพาะแวดจากสินค้านำเข้าตลอด11เดือนครับกรมสรรพากรจัดเก็บแวดได้ประมาณ 9.8 แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมา 9.4% จากก่อนและสูงกว่าประมาณการในเอกสารงบประมาณ 9.8% แบ่งเป็นแวดในประเทศ 6 แสนล้านบาทแวดจากการนำเข้าประมาณ 3.8 แสนล้านบาทนะครับอีกแรงหนุนสำคัญนะครับก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ 3.89 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 1.3% จากปีที่แล้วและสูงกว่าประมาณการ 7.3% โดยส่วนหนึ่งนะครับมาจากผลประกอบการของธุรกิจพลังงานที่มันดีขึ้นนี่แหละตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เลยทำให้การจัดเก็บภาษีจากผลกำไรของบริษัทพลังงานเพิ่มขึ้นกรมสรรพากรก็ยังบอกนะครับว่าการนำ Data Analysis Digital Technology มาใช้รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ช่วยให้สามารถตรวจสอบและขยายฐานภาษีได้แม่นยำมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือปีนี้เนี่ยมีผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าระบบ 170,000 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ค้าออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านประมาณ 560,000 รายนะครับเอาขออภัย 56,000 รายกรมสรรพากรก็มองว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสู่ระบบภาษีนะครับโดยมองว่าการทำธุรกิจที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตครับ
0: ค่ะจากเรื่องภาษีนะคะมาเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยกันบ้างค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4ของปีนี้และต่อเนื่องไปถึงไตรมาส1ของปีหน้าด้วยนะคะภาครัฐจะมีการสนับสนุนให้มีการเดินทางภายในประเทศสนับสนุนค่าที่พักโดย1สิทธิ์เนี่ยนะคะจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พักจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทเป็นอัตราคงที่ค่ะหากราคาที่พักเกินจาก 2,000 บาทในส่วนที่ต่างออกไปเนี่ยนะคะประชาชนจะต้องจ่ายเองหากค่าที่พักไม่ถึง 2,000 บาทก็ให้เบิกตามจริงค่ะนายสุรศักดิ์ก็บอกว่าในส่วนของคูปองเนี่ยมีมูลค่า1สิทธิ์นะคะก็ 1,500 บาทให้ใช้ในเมืองหลักและอีก 2,000 บาทให้ใช้ในเมืองรองโดยหลักการใช้ก็คล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งที่เป็นการร่วมจ่ายโดยรัฐบาลจ่าย 50% นักท่องเที่ยวจ่ายอีก 50% นะคะโดยคูปองเนี่ยขยายไปถึงการประกอบการถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่กว้างมากขึ้นสามารถใช้ได้มากกว่าร้านอาหารแต่ยังสามารถใช้ได้รวมไปถึงสปาร้านขายของที่ระลึกบริการนวดและแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของการดำน้ำการล่องเรือหรือว่าอื่นๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการ

0: ท่องเที่ยวได้กว้างมากกว่าก่อนหน้านี้นะคะโดยในเฟสนี้จะให้1ล้านสิทธิ์และประชาชน1คนเนี่ยสามารถใช้คูปองได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าในส่วนช่วงเวลาของการลงทะเบียนก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะและจะให้ใช้ได้จริงเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่15 ธันวาคม 2569ก่อนจะงดการใช้ในช่วงปีใหม่เนี่ย1เดือนค่ะและจะเริ่มให้กลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะในวันที่16 มกราคม 2570ถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2570รวมระยะเวลาในการใช้เนี่ยทั้งหมด3เดือนนะคะคาดว่าโครงการนี้จะได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22 กันยายนนี้และจะใช้งบประมาณจากวงเงินกู้ 4,000 ล้านบาทค่ะคาดว่าจะกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทค่ะ
1: ครับก่อนจะปิดเบรกนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ปัญหาหนี้สินของประชาชนในระดับฐานรากนะครับล่าสุดคุณสุขสมรวยวันธนีกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณกรมการปกครองครับที่สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการผ่านปกครองนะครับผ่านฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่โดยให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนระดับอำเภอครับแจ้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพร้อมให้ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็การประชุมหมู่บ้านรวมถึงการใช้ช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์สื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้และเข้าถึงโครงการมากขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนด้วยการเสริมสภาพคล่องให้กับหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าการสนับสนุนจากฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่จะช่วยให้กองทุนต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบก็ระบุว่าได้เตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่านศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดและสทบสาขาเขตทั่วประเทศครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: อ ข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าวันนี้พื้นที่ไหนมีฝนตกลงมาบ้างนะครับก็มีทยอยรายงานกันเข้ามาเป็นระยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางไลน์ก่อนไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะช่องทางไลน์วันนี้แอบเหงาอะค่ะคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาหน่อยพี่สุภชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณสงครามหัวใจเดิมค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายนะคะแล้วก็มีคนสุดท้ายคุณจำรูนนะคะทักทายเป็นรูปส่งเข้ามาสวัสดีในยามเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับคุณสัสิมานะครับอ้าวไม่ใช่นะเปิดผิดรายการ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณสัสิมาเนี่ยมาแล้วนะฮะ
0: ได้เลยค่ะคุณผู้เวรอเครื่องรันเดี๋ยวดิฉันไปยานวดคลายเส้นก่อนเลย
1: ได้ครับ
0: ได้เลยนะคะถ้าใครปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงนะคะก็ไม่ว่าจะจากการทำงานนานนั่งรถนานหรือว่าการปวดเมื่อยเนี่ยให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นกาสะลองที่ช่วยในการผ่อนคลายหลับสบายยิ่งขึ้นมั่นใจในมาตรฐานของอย.นะคะและผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับโพวันนี้นำเสนอในราคา999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับคุณสมศักดิ์ทักเข้ามานะครับทั้ง Hi ทั้ง Good Morning เข้ามานะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นครศรีธรรมราชฝนตกหนักครับตอนนี้ก็กำลังฟังอยู่ที่สภากาแฟนะครับคุณสุภชัยคุณสัชิมามาด้วยนะครับข่าวหน้าหนึ่งอรุณสวัสดิ์วันเสาร์นะครับยามเช้าคุณสังกานะครับบอกว่าใครทำบาปกรรมอะไรไว้เวรนั้นก็ย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็วนะครับคุณมานิดนะครับบอกว่าจะเปิดประมูลโต๊ะกลมสีส้มของสมีโชติเมื่อไหร่ให้บอกด้วยนะครับเห็นในคลิปแล้วมันติดใจมันแข็งแรงเหรอครับหรือยังไงนะฮะคุณไมค์ก็อดนะครับแต่บวชมาเพื่อลาภยศเพื่อปัจจัยนะครับคุณธนยศนะบอกว่าเช้านี้24องศามีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสฝนตก 70% ที่โพนทอง101อันนี้แบบรายงานมาแบบกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับนะฮะคุณไมค์ก็อดนะครับบอกว่าพระมีมากมายที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับต้องหยุดให้เงินพระแต่ว่าให้แต่อาหารนะครับเมื่อพระมีเงินกิเลสตัณหาก็เกิดมันก็ไม่ต่างจากคนปกตินะครับคุณย่าหยีสวัสดีจากบางแคฝนตกนะฮะเมื่อเย็นวานนี้ฉ่ำเลยนะครับคุณชุมชนบอกว่าเพิ่งตื่นเมื่อคืนลาดพร้าวก็ฝนฉ่ำนะฮะแต่น้ำไม่ท่วมนะฮะก็แสดงว่าเขาเตรียมการระบายน้ำไว้ดีนะครับ
0: ถูกต้องค่ะก็เตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะทางกทม.ก็ต้องเตรียมการไว้อย่างที่แถวบ้านดิฉันนี่ปกติก็ท่วมบ่อยน้ำรอการระบายนานอยู่
1: แต่เมื่อวานตกหนักแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ท่วมนะคะ
1: ดีขึ้นนะ
0: ดีขึ้นค่ะก็ขอไปกันที่ปัญหาชายแดนใต้ก่อนเลยนะคะคุณภูเบศคะเรื่องของเรื่องชายแดนใต้นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพต.นะคะครั้งที่1ของปี2569ก็เตรียมที่จะผลักดันการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ย้ำว่าต้องเดินหน้าในมิติของความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและความยุติธรรมนะคะโดยหารือเพราะถึงบทบาทของมาเลเซียในกระบวนการการพูดคุยสันติภาพสันติสุขด้วยค่ะโดยโครงการต่างๆต้องผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบรวมถึงมีความเชื่อมโยงกับภาพรวมไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่างเสนอโดยเฉพาะของโครงการของหน่วยงานตัวเองนะคะต้องดูในภาพรวมด้วยซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญว่าเรื่องใดเร่งด่วนนะคะซึ่งเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับการศึกษาและงานด้านมวลชนโดยงบประมาณที่ลงในพื้นที่เนี่ยจะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความคุ้มค่าค่ะขณะเดียวกันนะคะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องพิจารณาถึงมิติความมั่นคงการศึกษาและการต่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทของมาเลเซียที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะสำหรับการเดินหน้าการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็บอกว่าความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญและต้องไม่ปล่อยผ่านให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอีกแต่การแก้ปัญหา าอย่างยั่งยืนไม่สามารถมองเฉพาะได้ในมิติของความมั่นคงต้องดูเรื่องของความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมเรื่องของอัตลักษณ์พร้อมกับแนวทางพระราชดำริเรื่อง

0: ของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ยังคงเป็นแนวทางสำคัญอยู่ในการแก้ไขปัญหาค่ะส่วนบทบาทของมาเลเซียในกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะคะนายเสียสักก็บอกว่ามาเลเซียอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการความสะดวกในกระบวนการพูดคุยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของมาเลเซียนะคะการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขของมาเลเซียเนี่ยคนใหม่เนี่ยเชื่อว่าถ้าหากว่าได้รับมอบหมายมาเนี่ยก็จะมีท่าทีในการสะท้อนของรัฐบาลมาเลเซียที่จะร่วมแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและชัดเจนค่ะโดยที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียก็ยืนยันที่จะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขอย่างเต็มที่นะคะส่วนมาตรการดูแลชายแดนใต้ในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง2ฝ่ายได้มีการหารือถึงเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนค่ะโดยมาเลเซียก็เห็นถึงความจำเป็นด้านความมั่นคงค่ะแต่ก็ยืนยันว่าการสร้างรั้วไม่ใช่การปิดกั้นประชาชนของทั้งสองประเทศและจะไม่ให้กระทบต่อการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศด้วยนะคะเนื่องจากบางพื้นที่ยังพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องของยาเสพติดสินค้าเถื่อนและปัญหาอาชญากรรมซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงความร่วมมือด้านข่าวกรองของทั้งสองประเทศด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีเสียสักก็บอกว่าทางการมาเลเซียยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่สนับสนุนให้บุคคลใดเนี่ยใช้ดินแดนของมาเลเซียเพื่อการบั่นทอนความมั่นคงของประเทศไทยสำหรับรูปแบบรั้วชายแดนเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่การก่อสร้างทางกายภาพแต่จะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์กล้องแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนด้วยค่ะส่วนการส่งตัวผู้กระทำผิดกลับไทยนายเสียศักดิ์ระบุว่าทางการมาเลเซียให้ความร่วมมือกับประเทศไทยอยู่แล้วโดยที่ประเทศไทยเนี่ยได้ยื่นหมายต่างๆไปแล้วและจะมีการติดตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปเพื่อให้ผู้ที่หลบหนีไปที่มาเลเซียเดินทางกลับมารับโทษที่ประเทศไทยค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันนะครับว่าการอภิปรายเรื่องคดีหัวสวก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและก็สสในขณะที่กระบวนการตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายได้แล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนายอนุทินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายหรือว่าเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญตลอด1ปีที่ผ่านมาการทำงานไม่รู้สึกว่ามีอะไรสะดุดหรือว่าเป็นอุปสรรคโดยรัฐบาลได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในขณะที่ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาอย่างท่วมท้นส่วนวันที่14กันยายนนี้ซึ่งกกต.มีกำหนดพิจารณาประเด็นหัวคดีสว.นะครับนายอนุทินบอกว่าตนเองเนี่ยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่ได้กังวลต่อผลการพิจารณาเพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองนายอนุทินก็ยังพูดถึงสถานการณ์การเมืองด้วยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญตอนนี้นะครับก็คือการทำงานเพื่อประชาชนโดยเปรียบเทียบนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนระเบิดทางการเมืองนั้นนายกก็บอกว่าสิ่งที่กังวลจริงๆเนี่ยก็คือระเบิดที่อาจจะทำให้ทหารและก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าถึงความเป็นไปได้ที่พรรคกล้าธรรมจะเข้ามาร่วมรัฐบาลในอนาคตหลังจากพรรคกล้าธรรมก็มีมติสนับสนุนงบประมาณร่างปี70เนี่ยนะครับงบประมาณรายจ่ายปี70โดยระบุว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการนายอนุทินก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันถือว่ามีความเข้มแข็งแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและก็ความมั่นใจเพื่อผลักดันนโยบายให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็การดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลนั้นนายกตอบสั้นๆว่าตอนนี้ยัง
0: นี่คือจบของนายกและรัฐมนตรีแล้วน
1: ะ
0: ค่ะมากันที่ฝั่งพรรคกล้าธรรมบ้างค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะเป็นไปตามมติและแนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญตลอดการพิจารณางบประมาณพรรคกล้าธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งการตรวจสอบการตั้งคำถามและทักท้วงในประเด็นที่เห็นว่าต้องได้รับความชัดเจนขณะเดียวกันสิ่ง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้พรรคกล้าทำก็พร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าพรรคกล้าทำมีเอกภาพเราคิดและเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติจุดยืนของพรรคคือการพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลไม่สิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องสนับสนุนโดยไม่มีอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองเข้ามาอยู่เหนือประโยชน์ของประชาชนการเมืองแข่งขันกันได้แต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมตรวจสอบอันนี้เป็นท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการทลายแหล่งขายปากกาคุมหิวเถื่อน
0: ปากกาลดความอ้วนว่างั้นเถอะ
1: ใช่ปากกาที่เขาปักกันเนี่ยนะครับก็ยังมีคนที่ไปสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยร่วมกับสำนักงานอาหารและยานะครับหรือว่าอย.ครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากได้รับเรียนจากผู้ปกครองเกรงว่าบุตรหลานใช้ปากกาลดน้ำหนักที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับการตรวจสอบค้นพบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์น้ำกลั่นสำหรับผสมยาเข็มอินซูลินเอกสารวิธีใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับมูลค่าของกลางเนี่ย52 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขทะเบียนอย.ตำรวจสืบสวนก็พบว่ามีการโฆษณาและจำหน่ายปากกาคุมหิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายเลยนะครับผู้เกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยเช่าบ้านเอาไว้เป็นสถานที่แพ็คและจัดส่งสินค้าและก็ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาดำเนินการเป็นแบบว่าจัดเก็บพักแพ็คเกจหุ้มห่ออะไรเงี้ย
0: เตรียมส่งให้ลูกค้า
1: ใช่ตำรวจสืบสวนก็บอกว่ามีการโฆษณานะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าลักลอบจำหน่ายเนี่ยประมาณ1ปีแล
0: ้
1: วไม่รู้ไปปักที่พุงใครเข้าบ้างแล้วนะครับสิ่งที่สินค้าการส่งสินค้าเฉลี่ยก็คือวันละประมาณ100กล่องกล่องละประมาณ 2,900 บาทคิดเป็นรายได้ประมาณวันละ 290,000 ก็กว่า8ล้านบาทต่อเดือนนะครับ
0: เ
1: ยอะมากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็แจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติยานะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาท
0: น้อยจัง
1: คุ้มนะที่จะทำแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำนะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
0: อืมค่ะขอกลับกันมาที่เรื่องการเมืองอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
1: ต่อเลยฮะ
0: ขอไปคุณอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงเรื่องการชี้ขาดของกกต.นะคะก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายราเมศรัตนชเวงนะคะประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงข้อกฎหมายก่อนการพิจารณาของกกต.ในวันที่14กันยายนนี้นะคะว่ากกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดผิดหรือไม่ผิดแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรการดังกล่าวกำหนดว่าหากว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าคำว่าให้ยื่นเป็นข้อบังคับตามกฎหมายไม่ใช่อำนาจที่จะเลือกได้ว่าส่งหรือไม่ส่งนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตรา76และ77ที่เกี่ยวข้องกับกรณีพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุนการซื้อเสียงหรือการจัดเลี้ยงโดยนายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าแนวทางการพิจารณาคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบรรทัดฐานมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและแนวทางของกกต.ในอดีตทั้งกรณีการเลือกสว.ในปี2562และปี2567โดยการแลกลายแลกเปลี่ยนคะแนนหรือการเลือกไข้เคยถูกพิจารณาว่าขัดต่อเจตนารมณ์และไม่สุจริตนะคะจึงเห็นว่าหากว่ากกต.เนี่ยยึดถือตามบรรทัดฐานเดิมที่เคยใช้อาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือใช้2มาตรฐานและอาจมีประเด็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะส่วนกรณีกกต.4คนที่ได้รับความเห็นชอบจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะนายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าแม้กฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าประชุมแต่ตามหลักนิติธรรมหากมีข้อสงสัยหรือเรื่องของความชอบธรรมก็ควรส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยค่ะพร้อมระบุว่าหากว่ากกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยที่ขัดต่อกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายในการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของผลไม้พิษจากกระบวนการสอบสวนเนี่ยนายอภิสิทธิ์ก็บอก ถึงคำอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าในคดีที่เกี่ยวกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องและนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะคะโดยระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่ากระบวนการการดำเนินของคณะอนุชุดที่26ที่มี DSI เข้าร่วมเนี่ยไม่มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอภิสิทธิ์จึงเห็นว่าควรยึดถือแนวการวินิจฉัยดังกล่าว

0: และระบุว่ากกต.ต้องและระบุว่าหากว่ากกต.ใช้2มาตรฐานเนี่ยคำวินิจฉัยของกกต.เองเนี่ยอาจกลายเป็นผลไม้พิษซึ่งส่งผลต่อระบบการเมืองและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลค่ะสำหรับคดีหัวสว.เนี่ยนะคะมองว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการมีการเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองหากมีส่วนที่ถูกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนก็เห็นว่าควรพิจารณาจากน้ำหนักของพยานหลักฐานของแต่ละบุคคลหากผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.หรือเป็นส.ว.เนี่ยนายอภิสิทธิ์เห็นว่าควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีขณะที่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเรื่องนี้คดีหัวส.ว.เนี่ยนะคะทั้งกลุ่มของนายสนธิลิ้มทองกุลและกิจกรรมของไอลอว์เนี่ยนายอภิสิทธิ์มองว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนและที่ต้องการเห็นความถูกต้องไม่ต้องการเห็นกระบวนการการเมืองถูกครอบงำค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการทลายเว็บพนันออนไลน์นะครับเพิ่มสุข365นะครับตำรวจปอทก็ขยายผลในการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เพิ่มสุข365จับกลุ่มผู้ต้องหา3รายในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรียึดรถหรูโทรศัพท์มือถือ iPad รวมมูลค่า3ล้านบาทนะครับผู้ต้องหาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคดีนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ปอทครับได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันโดยมีการโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาหลายทอดก่อนที่จะส่งต่อเข้าบัญชีนิติบุคคลผ่าน Payment Gateway แล้วก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินดิจิทัลพบเงินหมุนเวียน 1,500 ล้านบาทต่อเดือนครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่18สิงหาคมตำรวจปอทเปิดปฏิบัติการ74 million นะครับเข้าตรวจค้น4จุดในกรุงเทพและชลบุรีจับกลุ่มบัญชีม้าและผู้ทำหน้าที่ถอนเงินยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า74ล้านบาทก่อนที่จะมาขยายผลถึงผู้ต้องหาทั้ง3รายตำรวจก็บอกนะครับว่านายชัยวัฒน์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็สั่งการถอนเงินนายอติพัฒน์ทำหน้าที่ถอนเงินสดเอาไปให้ผู้รับผลประโยชน์ส่วนนายนเรศเป็นเจ้าของบัญชีที่รับเงินและก็ใช้ถอนเงินผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพเฉพาะในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตัวเองอีกขณะที่อีกหนึ่งรายนะครับไม่ได้ให้การในชั้นสืบสวนเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับเดินหน้ายึดทรัพย์และก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกอนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณเอกอนงครับวันนี้สภาพอากาศทั่วประเทศไทยเป็นยังไงครับ
6: ฝนก็ยังคงมีหนักในบางพื้นที่นะคะทางด้านประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้เนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกตอนนี้ก็เป็นลักษณะของตัวแนวร่องพาดผ่านอยู่ฝนก็จะมีได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะ
1: กรุงเทพขอดูที่กรุงเทพก่อนละกันนะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
6: วันนี้ยังเยอะค่ะ170ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีตกหนักได้ด้วยก็มีช่วงเช้านะคะก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝนหนัก นะคะก็จะมาในช่วงบ่ายค่ำค่ะ

0: ค่ะ
1: อืมบ่ายค่ำนะฮะสรุปก็คือวันนี้ก็มาทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะมาทั้งวันคือตอนเช้าเนี่ยก็เริ่มเห็นกลุ่มฝนบริเวณทางด้านรอบๆนะแต่ยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาค่ะโอกาสเกิดฝนช่วงเช้าอ่ะก็ยังมีได้ค่ะ
1: อืมทางเหนือทางอีสานล่ะครับ
2: ถ้าเป็นภาคเหนือตอนบนตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันนี้ฝนจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยจะมีการกระจายร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าแนวโน้มวันนี้ต่อเนื่องไปวันพรุ่งนี้นะคะฝนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่
0: ะ
2: มีพื้นที่ฝนตกหนักมากขึ้นนะแต่ก็จะเป็นแค่บางพื้นที่ค่ะ
1: เป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่หนัก
2: ถ้าหนักวันนี้จริงๆจะเป็นทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่บอกว่าจะเยอะพอสมควรนี่พื้นที่ไหนบ้างคะ
2: ถ้าเป็นฝนหนักมากเนี่ยจะมีระนองพังงาเนี่ยที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงแถวนครศรีธรรมราชที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้าวันนี้ครับ
2: จริงๆช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ได้หายไปนะคะอาจจะมีแค่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเท่านั้นเองที่ฝนอาจจะลดลงได้ในบางช่วงนะคะแต่เดี๋ยวก็จะกลับขึ้นมาใหม่ตามตัวแนวร่องมรสุมที่ยังคงเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ในช่วงนี้นะคะบางช่วงก็อาจจะไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบางช่วงก็อาจจะลงมาถึงด้านภาคกลางกรุงเทพเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงตลอดเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะ
0: คร
1: ับ
0: พื้นที่ภาคใต้มีประชาชนถามมาขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างคะ
2: จะมีแถวระนองพังงาเนี่ยที่เป็นตัวของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจะลงไปถึงพัทลุงอันนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักค่ะส่วนประจวบชุมพรก็อาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: ครับเห็นว่าทางเหนือไอ้ทางอีสานตอนบนเนี่ยตอนนี้เริ่มมีไอเย็นเหมือนลมเย็นของลมหนาวมาแล้วถูกต้องไหมฮะ
2: เป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นนะคะที่ลงมาปกคลุมแถวทางด้านเวียดนามตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแต่ไม่ได้มีกำลังแรงนะคะมันจะเป็นลักษณะของอากาศแห้งนะคะแล้วก็จะมีลมจะมีลักษณะของลมแรงบางพื้นที่นะคะแค่แรงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาล่องก็เลยเลื่อนลงไปอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกแล้ว
1: ปีนี้เนี่ยมันจะอากาศหนาวที่จะมาเร็วไหมฮะ
2: จริงๆฝนยังไม่หมดเลยนะคะก็น่าจะมาช่วงหลังตุลาคมค่ะ
1: ค
2: แต่มันก็จะมีบางพื้นที่บางช่วงที่จะได้รับมวลอากาศเย็นลงมาก่อนอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของมวลอากาศเย็นเนี่ยเสริมลงมาละเริ่มเห็นว่ามันเสริมลงมาในช่วงนี้แต่เดี๋ยวเขาก็จะถอยออกไปเพราะว่ายังลงมาไม่เต็มที่ค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณเอกนงครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะใครรอลมหนาวอยู
0: ่เสื้อผ้าคุณพร้อมหรือยัง
1: หลังเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าในตลาดนัดซอย4เนี่ย
0: ที่หนาวทั้งปี
1: โอ้เสื้อผ้าหนาวนะมาทั้งปีผมก็เอ๊ะเขาหนาวกันแล้วเหรอเปล่าไหมครับบอกว่าเขาซื้อไปเที่ยวต่างประเทศกัน
0: ใช่
1: นะฮะ
0: อาจแสดงว่าคนไทยก็ยังมีเงินอยู่นะ
1: มีคนมีก็มีนะ นะฮะพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังปลัดกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันนะครับบริษัทเอกชนยังพร้อมเดินรถ Airport Trailing ก่อนนะต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคม70ก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.จะมารับช่วงต่อนะครับแล้วก็ย้ำกับประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการให้บริการหลังสิ้นเดือนกันยายนนี้นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลครับปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟและก็นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.เข้าพบนายกเพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเดินรถ Airport Railing หลังจากมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาระหว่างรฟท.กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดนะครับเบื้องต้นเอกชนเขาเสนอมา4เงื่อนไข4ข้อซึ่งบางประเด็นก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้รฟท.ก็จะเดินหน้าเจรจาต่อพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการรับช่วงต่อเดินรถโดยนายกก็กำชับให้บริการประชาชนเนี่ยให้มีความต่อเนื่องและทางรฟท.ก็ยืนยันนะครับว่าการหารือกันเบื้องต้นเอกชนเขาจะเดินรถต่อไปจนถึง31มกราคม70จากนั้นรฟท.จะดำเนิน ำเนินการเปลี่ยนถ่ายการเดินรถโดยรายละเอียดสัญญาจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีที่มีการพูดถึงงบประมาณปีงบประมาณ60ล้านบาทนะครับกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงว่าเงื่อนไขสำหรับการจ้างเดินรถเนี่ยเป็นเวลา1ปีไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถต่ออีก4เดือนนะครับและตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาในเรื่องนี้ส่วนความพร้อมของรฟท.นะครับผู้ว่าการรฟท.เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้จัดเตรียมรถไฟชานเมืองไว้รองรับพร้อมกับเร่งซ่อมขบวนรถ Airport Rail Link ที่มันมีปัญหานะครับโดยบางขบวนก็เริ่มกลับมาใช้ได้แล้วนะครับส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้กระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาสัญญาร่วมทุนครับ
0: ค่ะก็จากเรื่องนี้นะคะขอไปสั้นๆกันที่โรงพยาบาลสันทรายค่ะมีการชี้แจงเรื่องของการขาดยาเพราะว่ามีผู้ไปใช้บริการโรงพยาบาลสันทรายที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีการแชร์ผ่านสังคมออนไลน์ว่าโรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนยาจนผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่ได้รับยาจากเดิมเนี่ยรับยาเดือนละ1ครั้งมาเป็นสัปดาห์ละครั้งต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายแพทย์บรวุฒิโคตรวัชรกุลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายก็บอกว่าปัญหาขาดแคลนยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาประมาณ1ปีแล้วสาเหตุมาจากสงครามตะวันออกกลางทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงแล้วก็เลิกผลิตไปเลยทำให้ยาขาดเป็นช่วงๆอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสภาพคล่องของโรงพยาบาลเนื่องจากลูกหนี้ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่จ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะหรือว่าจ่ายเงินล่าช้าตรงนี้ก็กระทบสภาพคล่องของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถมีเงินไปจ่ายบริษัทยาได้บริษัทยาก็เลยชะลอการจ่ายยามาให้โรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดก็คือลูกหนี้บางส่วนก็ทยอยจ่ายเงินมาให้กับโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลก็ไปเคลียร์กับบริษัทยาแล้วก็จะเริ่มทยอยการจ่ายยาให้ตรงตามนัดมากที่สุดแล้วก็ดูแลประชาชนมากที่สุดนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทรายเนี่ยเกือบทั้งหมด 400,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีรายได้จากส่วนอื่นๆเข้ามาจุนเจือในส่วนนี้ก็ต้องพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการแล้วก็เข้าใจโรงพยาบาลด้วยและคาดว่าในหลังจากนี้เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์จึงจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ครับหมดเวลาของข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับวันนี้คุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่พรุ่งนี้ 5:00-6:00 นะครับเดี๋ยวคุณฟังยังอยู่กับผมต่อใน Good Morning ASEAN นะครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00-20:00นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00-20:00MCOT News FM 100.5
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่ หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น

0: จริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนประจำวีคเอนด์นะคะวีคเอนด์ Good Morning อาเซียนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนนะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเราเรียกว่าเดือน9เนาะ
3: เดือนกันยายนครับผมเดือน9
2: ใช่ครับเมื่อวานผ่านมาหยก11นะ
3: ครับ
2: คุณนึกถึงอะไรรู้ไหม
3: ในวัน
2: อ่ะใช่ยังเป็นเหตุการณ์ที่โอ้มันสร้างความสั่นสะเทือนแล้วก็ตราตรึงอยู่ในความทรงจำนะผ่านมาแล้วเขาบอก25ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคุณภูเบศ
3: ค่
2: ะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวันวรรุธรายงานตัวนะรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภู
3: เบศส
2: ุ
3: น
2: ี
3: นะครับ
2: เป็นไงบ้างล่ะคุณดิฉันก็ฟังมานะนั่งรถมาฟังคุณจัดอยู่นะข่าวหน้าหนึ่งนะ
3: ครับก็อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับในGood Morning ASEAN ด้วยนะครับ
2: ค่ะ Good Morning ASEAN ก็จะเน้นเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียน11ประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจาตลอดจนข่าวสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกของคุณก็จะเน้นเรื่องในประเทศมาเกาะไอ้ข่าวหน้าหนึ่งอะเนาะทีนี้เราก็จะมามุ่งเน้นข่าวต่างประเทศอาเซียนด้วยแล้วก็อะไรที่เกี่ยวโยงกับประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยนะ
3: ใช่ครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับทางเพจ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ TikTok ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทาง LINE ก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ LINE @MCOT News นะครับได้เลยนะฮะ
2: ค่ะเรามาติดตามโอ้ข่าวคราวเยอะแยะเลยนะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์นะเยอะไปหมดเลยคุณจะเริ่มหรือจะให้ดิฉันเริ่มอ
3: าจารย์เริ่มก่อนไหมฮะ
2: อ่ะได้ค่ะเอาเรื่องนี้นะเป็นอันเกี่ยวข้องเลยกับ3ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เป็นความร่วมมือนะแล้วก็มีประเทศไทยเราอยู่ด้วยก็คือกลุ่ม IMTGT IMTGT ย่อมาจากอะไรก็คือ I ก็คืออินโดนีเซีย M ก็คือมาเลเซีย T ก็คือไทยแลนด์ GT ก็คือ GrowthTriangle นะการเติบโตของสามเหลี่ยมก็คือ3ประเทศนี่แหละเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันล่าสุดเลยเนี่ยนะประชุมกันที่สุมาตราเหนือนะในเมืองเมดานเกาะสุมาตรานี่ถือว่าเป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งของอินโดนีเซียนะอยู่ขั้นมีจะมีช่องแคบมะละกาขั้นอยู่นะระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียแล้วก็จะมาเป็นสุมาตราเนี่ยนะนี่ก็มีการประชุม IMTGT เนี่ยนะที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการประชุมครั้งที่32นะอันนี้ก็มีผู้แทนของไทยเราเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยก็คือคุณธนทิศนะรัตบุตรนะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายมาจากท่านเอกนิตนิติธันประภาสเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตร
3: ีเอกนิติ
2: เอกนิติใช่ครับขอโทษค่ะเมื่อกี้อ่านอะไรไป
3: เอกนิต
2: จริงเหรอเอกนิติถูกอ่ะเอกนิตินิติธันประภาส

0: เนี่ยนะจากรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยนะก็มอบหมายให้คุณธนทิศเนี่ยนะไปเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปการไปในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็ปรากฏว่าคนที่เป็นประธานของที่ประชุมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ชื่อแอลังกาฮาตาโตเนี่ยนะก็มีการประชุมกันทีนี้มาดูถึงความสำคัญของ IMTTT เนี่ยช่วงนี้เขาจะมีการประชุมถึงเรื่องแผนปฏิบัติการเนี่ยผลงานนะตั้งแต่5ปีนะในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็คือ2565ถึง2569แล้วก็มีการหารือถึงแผนต่อไปก็คือแผน2570ถึง2574โดยมุ่งเปลี่ยนจากกิจกรรมระยะสั้นก็สู่โครงการข้ามพรมแดนนะที่มีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้แล้วก็สร้างประโยชน์ต่อเนื่องภายใต้แนวคิดความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยนะทีนี้คุณธนทิศซึ่งเป็นผู้แทนไทยเนี่ยก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าการประชุม IMTTT เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเพราะเป้าหมายสุดท้ายก็คือการทำให้เกษตรกรขายสินค้าได้ดีขึ้นผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงตลาดใหญ่ตลาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็การเดินทางการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันเนี่ยให้มันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็3ประเทศนี้แหละที่มีพรมแดนอยู่ใกล้ๆกันเรากับมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็ไม่ไกลจากนั้นทีนี้ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมีการสร้างงานแล้วก็ทักษะใหม่ๆให้แก่คนรุ่นใหม่ด้วยนะในภาคใต้ของไทยเราเนี่ยซึ่งก็มีอยู่14จังหวัดด้วยกันอันนี้ก็จะได้รับประโยชน์เนี่ยนะคะจากความร่วมมือกับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะนอกจากอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางข้ามพรมแดนแล้วเนี่ยก็เพิ่มสินค้าเกษตรและโอกาสของเกษตรกรเปิดตลาดให้กับ SME นะหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองแล้วก็ชุมชนพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็คุณภาพชีวิตทั้งในนี้มาแล้วในดิจิทัลเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ฐานข้อมูลตลาดแรงงานด้วยเนี่ยนะคะคุณธนทิศยังบอกงี้ค่ะว่าได้มีการเสนอให้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า Economic Corridor เนี่ยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานทั้ง8สาขาของ IMT กับ GT นะพร้อมกำหนดเป้าหมายและระบบติดตามประเมินผลที่ชัดเจนแล้วก็ให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบการลงทุนแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดให้แก่ตลาดแล้วก็ประชาชนด้วยเนี่ยนะแต่สำหรับประเทศไทยคุณฟังคะ IMTGT เนี่ยจะเสริมบทบาทแล้วก็เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อาเซียนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาแล้วก็นราธิวาสเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะคะไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ IMTGT ครั้งที่17นะครั้งที่17ในปี2571อีก2ปีข้างหน้านะซึ่งก็จะตรงกับปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนตรงนี้มีความสำคัญมากเลยอันนี้จะเป็นการประชุมสุดยอดนะคะแต่เมื่อคุณธนทิศไปประชุมนั้นเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับนะครับไปที่มาเลเซียเอ้ยอินโดนีเซียต่อมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาครับอาจารย
0: ์
1: มีภัยจากแนวคิดสุดโต่งที่ไม่ได้อยู่เฉพาะเครือข่ายการก่อการร้ายแบบเดิมอีกต่อไป
0: ตอนนี้พัฒนาเนาะครับมัน
1: ขยับมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วกลุ่มที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนนี่แหละนะครับ
0: อันนี้น่าเป็นห่วงนะ
1: ใช่ครับเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอินโดนีเซียนะครับก็เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับพบเด็กอายุระหว่าง11ถึง18ปีมากกว่า600คนใน34จังหวัดนะครับที่ได้รับหรือว่าสัมผัสกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสุดโต่งแล้วก็ความรุนแรงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทางการอินโดนีเซียเขากังวลมากขึ้นครับเพราะว่ารูปแบบการเข้าสู่แนวคิดสุดโต่งของเยาวชนกำลังเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากพูดถึงการก่อการร้ายหรือว่าแนวคิดสุดโต่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามได้ว่าใครเข้าไปอยู่ในเครือข่ายไหนไปเชื่อมโยง ชื่อมโยงกับองค์กรใดอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กคนนึงอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรใดเลยแต่ว่าอาจจะเริ่มจากการไปดูคลิปหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องสนทนาอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ติดตามคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันแล้วค่อยๆรับแนวคิดจากหลายแหล่งจนกลายเป็นความเชื่อของตัวเองนักวิชาการเขาก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่าฟาสต์ฟู้ดเทอร์ริซึมนะครับซึ่งเป็นการใช่เป็นการหยิบยกเอาแนวคิดจากหลายแหล่งเหมือนกับเมนูอาหาร
0: ใช่ฟาสต์ฟู้ดมันเร็วไงฟาสต์ฟู้ด
1: ไปหยิบเอามานะครับไม่จำเป็นต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาป้อนความคิดให้นะครับเขาก็สังเคราะห์ของเขาเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแรงดึงดูดเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เริ่มจากเรื่องศาสนาหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยซ้ำแต่ว่าเริ่มจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันไม่มีใครผ่านประสบการณ์แบบฉันแล้วก็ไปเจอชุมชนออนไลน์ที่มีคนที่มีความรู้สึกเดีย
0: วกัน
1: เข้าใจหัวอกเดียวกันนะครับพอคนกลุ่มนี้มาเจอกันต่างฝ่ายก็ต่างตอกย้ำความคับข้องใจให้แก่กันและกันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยหาคนที่เข้าใจพัฒนาไปสู่การยอมรับแนวคิดที่รุนแรงขึ้นนะครับกรณีหนึ่งนะครับที่ถูกจับตามองเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงจาการ์ตาที่เกิดเหตุระเบิดภายในมัสยิดของโรงเรียนถ้าจำได
0: ้
1: ตอนนั้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บ96คนตำรวจเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กเยาวชนอายุ17ปีมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนออนไลน์ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีอาชญากรรมรุนแรงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันมีประวัติถูกกลั่นแกล้งและก็แยกตัวจากสังคมเป็นเวลานานแต่ว่ายังไงก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าการเล่นเกมหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นการทำให้เด็กกลายเป็นคนรุนแรงโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่การที่เด็กเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโลกดิจิทัลมากเกินไปและอาจจะเข้าไปพบกับชุมชนหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อปัจจัยด้านความโดดเดี่ยวความเครียดหรือว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยมาเป็นตัวประกอบทางการอินโดนีเซียเขาก็เลยมองนะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่สามารถใช้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเจ้าหน้าที่กระทรวงส่งเสริมพลังสตรีและคุ้มครองเด็กของอินโดนีเซียเขาบอกว่าจากคดีที่เกิดขึ้นที่เคยรับมือมาเนี่ยมันมีปัจจัยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการค้นหาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นนะบางทีอาจจะยังค้นหาตัวเองอยู่นะฮะแต่ว่ามันรวมถึงการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถบางบ้านเนี่ยไม่สามารถให้คำแนะนำลูกได้พอเด็กเข้าไปใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะครับมันก็รู้สึกก็ไปตามเขาทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มองไกลไปนะครับว่าปัญหาภายในประเทศเนี่ยโลกออนไลน์ไม่มีพรมแดนเนื้อหาที่เผยแพร่ในประเทศหนึ่งก็สามารถเข้าถึงเด็กอีกประเทศหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศในฐานะผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียนอินโดนีเซียก็กำลังจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวฉบับใหม่เพื่อป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าและจะเน้นความร่วมมือข้ามพรมแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้แหละนะครับในขณะเดียวกันทางอินโดนีเซียเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขามีมาตรการควบคุมโลกออนไลน์สำหรับเด็กโดยตรง
0: uh-huh.
1: คือตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมา uh-huh. เด็กอายุต่ำกว่า16ปี uh-huh. ห้ามใช้บัญชี TikTok Facebook oh. แล้วก็ Roblox ด้วย Roblox ก็คือเกมนะถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย
0: ก็พวกขุนยนต์อะไรพวกนี้ด้วย
1: ใช่ใช่เกม Roblox นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้มาตรการลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็สะท้อนนะอาจารย์ว่าภัยจากแนวคิดสุดโต่งยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้อาจจะเป็นแบบว่าโออยู่ดีๆเดินเข้าไปเข้าเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้เหมือนเมื่อก่
0: อ
1: นไปอยู่ในองค์กรลับต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือในมือถือนี่แหละเข้าไปเลยอยากไปไหนก็ไปนะครับ
0: โอ้ยนี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะ
1: ค
0: นผู้เบสอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็มีบทบาทสำคัญนะบางทีผู้ปกครองก็มัวแต่ทำงานไงคุณก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะดูแลลูกของตัวเองเนี่ยก็เลยตรงเนี้ยแล้วพอมันมีไอ้โซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยเด็กๆก็เข้าถึงได้ง่ายไงนะแล้วมันไม่ใช่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในประเทศอ่ะเขาสามารถจะติดต่อผู้คนได้ทั่วโลกเลยนะแล้วถ้าไปเจอคนดีก็ดีไปใช่ไหมแล้วก็เกิดไปเจอไอ้กลุ่มพวกมิจฉาชีพอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่แฝงมาด้วยแบบเงี้ยเข้ามาทำแรกๆก็ทำตีสนิทดีทีเดียวเชียวแต่พอนั่นไปเนี่ยอาจจะลวงไว้ล่อลวงไปทำอะไรที่มันไม่ดีงามขึ้นมาได้เนี่ยนะโอ้น่าเป็นห่วงมากๆเลยเนี่ยนะเน้นก็ดูตรงนี้แล้วก็ มันก็มีความเคลื่อนไหวหนึ่งเนี่ยนะก็คือที่สหรัฐอเมริกาคุณฟังคะตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่นะมันโยงมาถึงเรื่องของ AI
1: ครับ
0: AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกมันก้าวกระโดดมากเลยอ่ะไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง

มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ AI เนี่ยนะเขาก็อยู่ในบริษัท Anthropic นะ Anthropic ดิฉันเข้าไปดูไอ้มันเป็นบริษัทอะไรอ๋อมันเป็นบริษัทที่ออกมาจาก AI Open AI นะออกมาตั้งบริษัท

0: โทรพิกสองคนเนี่ยออกมาเตือนอันตรายนะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกอ่ะก็คือเอ็นโทรพิกเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI สัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นมาปี2564นี่เองนะโดยอดีตทีมงานแล้วก็นักวิจัยระดับแนวหน้าจาก OpenAI นำโดยพี่น้องดาเนียล่าแล้วก็ดาริโออาโมเดเอเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมของ AI เนี่ยข่าวนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็เลยด่าหน้าก่อนมาเรียกร้องให้มีการวางกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะหลังจากที่ท่านบอกไปแล้วที่ว่านักวิจัย2คนของ Anthropic ออกมาเตือนเนี่ยนะทีนี้กระแสความตื่นตระหนกต่ออันตรายจาก AI เนี่ยก็ตอนนี้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเลยในสัปดาห์นี้คุณฟังคะโดยมีนักวิจัย2คนไม่ต้องไปจำชื่อนะเขาก็ได้ออกมาเตือนอย่างที่บอกเนี่ยนะคะทีนี้คำเตือนที่ว่าเนี่ยมีขึ้นหลังจากมีรายงานกรณีของ AI agent เริ่มมีการหลุดจากการควบคุมแล้วก็มีการแฮกระบบภายนอกรวมถึงการทยอยลาออกของนักวิจัยด้านความปลอดภัย AI ที่กังวลถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็เลยทำให้บรรดานักการเมืองทางฝั่งเดโมแครตก็ดีแล้วก็พรรครีพับลิกันก็ดีเนี่ยออกมาแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดนะโดยวุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนาคนหนึ่งเนี่ยเขาก็โพสต์ผ่าน X นะโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องตื่นได้แล้วแหละแล้วก็ควรมองเรื่องความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI อย่างจริงจังนะในขณะที่วุฒิสมาชิกจากเท็กซัสอีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐเนี่ยชี้ให้เห็นถึงร่างกฎหมายควบการควบคุมความเสี่ยงขั้นหายนะของ AI นะโดยวุฒิสมาชิกคนนี้จากรัฐเท็กซัสนะเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการวุฒิสภาที่กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีทีมวิจัยความปลอดภัย AI อยู่ในสังกัดนะแล้วก็อีกหลายหลายคนค่ะเดี๋ยวไม่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้สมาชิกทั้งวุฒิสภาจากวุฒิสภาก็ดีจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็ดีจากทั้งสองพรรคใหญ่เลยที่ว่านี่นะดาหน้ากันออกมาเลยแสดงความห่วงใยว่าจะต้องมีการควบคุม AI นะแล้วก็ไม่ใช่พัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบนี้อยู่ต่อไปเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ย AI ก็สามารถที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ได้เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกอะนะเขาเริ่มมีกระแสความวิตกกังวลเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านบลูมเบิร์กเนี่ยรายงานบอกว่าในแซมอัลแมนเนี่ยซึ่งเป็นประธานบริหารของ OpenAI เนี่ยเจ้าของแชท GPT นะก็ได้บอกกับพนักงานในการประชุมบริษัทสัปดาห์นี้ว่าบริษัทเปิดรับแนวคิดที่จะชะลอการพัฒนาระบบ AI โดยก่อนหน้านี้เนี่ย OpenAI ก็ได้เรียกร้องให้มีการกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัย AI ระดับชาติแบบบังคับที่ใช้ในสหรัฐเขาเริ่มมีกระแสตัวนี้แล้วเนาะ
1: ค
0: ือคุณพัฒนาเร็วเนี่ยโอ้ยมันก็เหมือนบุมแบรงอะหวนกลับมาสู่ตัวเองได้เนี่ยนะ
1: ใช่นะครับอ่ะมาที่เรื่องสุขภาพกันบ้างครับอาจารย์ใครที่ชอบเข้าฟิตเนสอันนี้ไม่ใช่เรื่องเตือนภัยอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการปิดกิจการฟิตเนสในสิงคโปร์นะครับTrue Fitnessอาจารย
0: ์มันทำให้มีคนมันก็ขาดทุนเหรอหรือไงอ่ะ
1: ก็มันอาจจะลูกค้าไม่ถึง
0: นะฮะ
1: อันนี้ True Fitness แล้วก็ True Yoga นะครับเป็นธุรกิจฟิตเนสแล้วก็โยคะรายใหญ
0: ่
1: ที่สิงคโปร์นะครับก็ประกาศยุติกิจการในสิงคโปร์หลังจากบริษัทแม่จากฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันที่แรงขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบเข้ายิมรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นแล้วก็มีธุรกิจเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องกลุ่ม True Singapore Group นะครับซึ่งประกอบด้วย True Fitness นะครับ TFX Yoga Edition มีศูนย์ฟิตเนสแล้วก็โยคะรวม10แห่งในสิงคโปร์นะครับก็มีสาขาที่ว่า Great World นะครับถูกปิดลงแล้วเมื่อวานนี้เองที่แล้วก็ศูนย์อื่นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามขั้นตอนด้วยตัวเลขทางการเงินเขาสะท้อนปัญหาอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าปีที่แล้วมีรายได้ประมาณ181ล้านดอลลาร์ฮ่องกงขาดทุนกว่า34 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในขณะที่ช่วง8เดือนแรกของปีนี้ก็มีรายได้ประมาณ118ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแต่ว่ายังขาดทุนอีก19ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เป็นล้านเลยนะฮะบริษัทแม่เขาก็เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินสนับสนุนเงินสดให้กับธุรกิจในสิงคโปร์แต่ว่าผลประกอบการมันก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีแรงกดดันด้านสภาพคล่องมากขึ้นก็เลยเห็นว่า

0: มันเป็นเรื่องยากที่จะเดินธุรกิจต่อคำถามก็คือทำไมธุรกิจฟิตเนสที่คนทั่วโลกกำลังหันมาใส่ใจสุขภาพเนี่ยถึงยังปิดตัวนะครับ
1: นั่นแหละสิ
0: คำตอบส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไม่ออกกำลังกายนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนออกกำลังกายกำลังเปลี่ยนวิธี
1: เปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง
0: เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนรูปแบบในการออกกำลังกายมูลค่าล่าสุดนะครับของตลาดเรื่องของตลาดยิมตลาดฟิตเนสพวกนี้นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยปีนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปีสะท้อนว่ายังมีความต้องการด้านสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองใหญ่ของอาเซียนการออกกำลังกายเนี่ยถูกมองว่าเป็นเครื่องเป็นเรื่องการสร้างกล้ามนะฮะ การลดน้ำหนักแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงไปเรื่องของเทรนด์เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคเรื้อรังการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แล้วก็การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเป็นเฮลส์แปนไปนะครับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในปี2023จำนวนการเข้าใช้โรงยิมในการบริหารโดยสปอตของการกีฬาของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านครั้งนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ2ล้านครั้งในปี2021ในขณะเดียวกันทางภาครัฐเขาก็มีการผลักดันส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันก็คือทำให้การออกกำลังกายเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและระบบส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับอาจารย์ตลาดที่โตขึ้นเนี่ยการแข่งขันก็สูงขึ้นแล้วก็เลยเจอว่าผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่เครื่องออกกำลังกายกับพื้นที่ในการยกเวทในฟิตเนสทั่วไปนะฮะแต่ว่ากำลังเริ่มมองหาคลาสเฉพาะทางอย่างเป็นพวก personal training โยคะฮิตนะโปรแกรมดูแลสุขภาพการติดตามข้อมูลจากการสวมใส่อุปกรณ์ติดตามต่างๆแล้วก็การฝึกผ่านเทคโนโลยีแล้วก็ AI ด้วยและใช้ AI มาช่วยด้วยนะ Personal Training เนี่ยก็เลยถูกคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่มันเติบโต
1: เป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่ครับในขณะที่ผู้หญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมฟิตเนสก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่สิงคโปร์แต่ว่าถ้าไปดูที่อินโดนีเซียก็เป็นตลาดที่ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับก็คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคส่วนไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับต่างก็มีตลาดฟิตเนสที่ขยายตัวตามการเติบโตของเมืองแล้วก็ชนชั้นกลางสิ่งที่เกิดพร้อมกันก็คือการแข่งขันจากยิมที่ไม่ใช่ยิมนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคือคนสามารถออกกำลังกายที่บ้านก็ได้
1: ใช่
0: วิ่งในสวนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันออกกำลังกายช่วยเป็นโค้ชส่วนตัวออกเปิดไปแล้วก็ออกกำลังกายไปแล้วก็บันทึกไปแล้วว่าทุกวันนี้ก็คือแบบสามารถเปิดกล้องให้ดูว่าทำถูกท่าไหมไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นการแข่งขันบางทีก็มีฟิตเนสภายในคอนโดที่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษของสมาชิกคอนโดเนี่ยมันก็เลยทำให้ธุรกิจฟิตเนสเนี่ยก็ถูกให้บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มออปชันต่างๆนะครับคนเนี่ยจะชอบแบบอาจจะครบวงจรมากขึ้นนะครับเป็นครบวงจรนะครับมันยังไม่ตายง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนที่มาออกกำลังกายครับ
1: ค่ะว้าวตอนนี้เห็นไหมอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะกระทั่งไม่น่าเชื่อนะฟิตเนสเนี่ยนะที่เมื
0: ่
1: อกี้คุณรายงานไป
0: เขาไม่
1: ต้องติดตัวเลยนะเขาทำไมเขาไม่ปรับตัวที่แบบในเมื่อมัน personal training เนี่ย
0: แข่งขันสูงไงอาจารย์มีหลายเจ้าด้วย
1: ค่าใช้จ่ายม
0: ันเยอะนะฮะคือคนก็จะถามว่าไม่ได้ถามว่ายิมไหนถูกสุดนะแต่ถามว่ายิมไหนที่จ่ายเงินไปแล้วเนี
1: ่ยคุ้มค่า
0: ได้กลับมามากที่สุดนะครับ
1: ใช่ไหมนี่แหละนะทีนี้มันก็ยังมีข่าวอีกเยอะแยะเลยที่กำลังเรียกว่าจะเอาข่าวไหนดีเนี่ยนะก็ที่จะโยงไปกับข่าวที่เมื่อกี้คุณพูดถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเจอจำได้ว่าแต่ตอนนี้ยังหาไม่จำได้ว่าเมื่อวานที่รวบรวมข่าวนะมันมีเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนคนที่แบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่จะแต่งงานกันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงไปแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะเป็นจำนวนเยอะ
0: เขาไม่ค่อยแต่งงานกันใช่ไหมจ๊ะ
1: 80% เขาไม่เห็นความสัมพันธ์ของการแต่งงานละ
0: โอ้ใช้ชีวิตก็เครียดแล้วนะคนญี่ปุ่นอ่ะ
1: โอ้ใช่แต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะบอกว่าผู้หญิงอ่ะเกรงว่าแต่ถ้าเผื่ออยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมต่อไปก็จะแย่นะเวลากายโตลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เทรนด์ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลง
0: เขาดูแลตัวเองได้
1: เขาดูแลตัวเองได้เขาก็ไม่สนใจละที่จะต้องแบบแต่งงานนะเนาะ เนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ตอนนี้ฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลย
0: ใช่เพราะว่าอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นในคลิปไวรัลต่างๆที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไป
1: ก็เปลี่ยนใช่ไหมโอ้โห
0: เพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือเราจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งจะไม่ค่อยยุ่งไปสูงสิงกับใครเลยต่างจากคนไทยคนไทยก็คือแบบมีน้ำใจ
1: เราเป็นโซเชียลไลซ์นะ
0: คือเราจะแบบว่ามีฉลองเลิกงานไปกินข้าวกันไหม
1: ใช่
0: ไปดิ้งกันไหมคือไม่เครียดอะคนไทยเอนจอย
1: เราแต่ภาพที่เราเห็นนะคนญี่ปุ่นพูดโดยเฉพาะผู้ชายนะตกเย็นอะเขาก็จะไปดื่มเบียร์กันคุยกันอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เทรนด์ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่คุณภูเบศว่านะแล้วโดยเฉพาะที่เขามาเมืองไทยนี่เขาแทนที่จะแบบคนไทยที่จะสูงแล้วสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะ
0: ที่สำคัญคือที่เขาประทับใจเนี่ยก็คือการมีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมออันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยเนาะเราก็จะทำอย่างนี้เสมอ
1: แล้วก็เป็นอันนี้เป็นคาแรคเตอริสติกเนี่ยนะก็เรียกว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนไทยนะก็คือว่าเรามีน้ำใจแล้วเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยนะอันนี้ฉันเห็นด้วยเลยนะแล้วก็เวลาคนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาจะประทับใจมากนะแล้วไม่ใช่แค่น้ำใจมีไมตรีของคนไทยนะค่าครองชีพก็ถูกอีกถ
0: ้
1: าเทียบนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้พูดถึงค่าครองชีพมันก็ถีบตัวสูงขึ้นนะก็ผลพวงจากไอ้เนี่ยสงครามในตะวันออกกลางอย่างเงี้ยใช่ไหมแก๊สราคาน้ำมันก็พุ่งไปถึงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็ที่ปรึกษาพิเศษของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดเลยนะว่าถ้าหลังจากสงครามยุติแล้วเนี่ยราคาน้ำมันก็จะลดลงมาเหลือประมาณ 40-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นเองตอนนี้มัน100กว่าแล้ว
0: ครับ
1: ออกไปแล้วเป็น100-110ดอลลาร์เนี่ยนะเนี่ยก็อันนี้โยงมาให้ทราบกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่เนี่ยนะแต่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยสังคมกลายเป็นว่าคนหนุ่มคนสาวก็ไม่อยากจะมีลูกน
0: ะ
1: แล้วก็จำนวนประชากรเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นก็มาติดอันดับท็อปๆเลยนะก็คือมีคนสูงวัยเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยเนี่ยนั่นก็เป็นตรงเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้วก็ผู้กำกับนโยบายก็จะต้องหามาตรการยังไงที่จะมาจูงใจให้หนุ่มสาวคนญี่ปุ่นเนี่ยหันมาให้ความสำคัญต่อการมีคู่ชีวิตนะแต่เขาก็ทำการสำรวจมาแล้วแหละว่าโอ้จำนวนมันลดลงไปมากเลยอย่างมากเป็นวัติการก็ว่าได้เนี่ยนะลดลงไปถึง 80%
0: โ
1: อ้เยอะไหมเยอะ
0: เยอะมาก
1: นะคะค่ะนี่แหละในบ้านเราเป็นเราก็น่าจะมีการทำการสำรวจเหมือนกันนะว่าหญิงสาวชายหนุ่มของเราเนี่ยนะตอนนี้ทัศนคติที่เกี่ยวกับชีวิตคู่เป็นไงบ้างเปลี่ยนไปไหมอะไรแบบนี้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดไปเยอะเลยอย่างที่ได้นั้นนำมารายงานนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้กัดลิ้น ช่วงนี้ พักกันสักครู่ครับ
1: ใจเย็นพูดแล้วลิ้นรัวแล้วกัดลิ้น
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบ

0: าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 6:33 นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุฒและก็ผมภูเบศสุนีนะครับในรายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะ
2: Good Morning ASEAN ค
1: ่
2: ะ
1: หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เรานำเสนอไปนะครับ คุณหัวหน้าหล่อน้อยสบายดีเข้ามานะครับ คุณดราก้อนนะครับคุณสัสิมาก็ Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับคุณชวรีสวัสดีจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ22 องศาคุณพงศักดิ์คุณชัยยันนะสวัสดีจ้าเข้ามานะครับคุณอรันนะครับบอกว่าฟังข่าวนายวันวันเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยเอกสารลับในวาระครบรอบ25 ปีจากเอกสารลับก็เลยทำให้มองว่าการเมืองความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถูกนำมาวางไว้เหนือความปลอดภัยและก็สุขภาพของประชาชนอย่างน่าสะเทือนใจ
2: นะโอ้โห
1: ครับคุณซีซ่าสวัสดีทีมงานเข้ามาด้วยนะครับมีความสุขตลอดนะครับคุณประภาพรคุณอีซี่แคมป์บอกว่ายังตราตรึงในเรื่องที่เกิดขึ้นแสดงว่าคุณประทับใจเป็นอย่างมากนะฮะคุณอาพรนะครับป้าแต๋วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับคุณหมูพัดคุณหมูอุดรธานี24 องศาอากาศแจ่มใสนะครับคุณยุทธพงศ์ฟ้าห้ามเชียงใหม่นะครับ22 องศานะฮะแล้วก็คุณหลานตาคุณชยุทธสุราธานีเช้านี้ก็23 องศาเช่นเดียวกันครับคุณพันธิพากู๊ดมอร์นิ่งเข้ามาคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะคุณกันตนพักบอกว่าภูเก็ตตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะฮะคือตกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่หยุดแล้วฮะโอ้หนักเหมือนกันเนาะนะครับคุณเสือนอนไม่หลับไปแล้วคุณสุภชัยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทางไลน์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ทางไลน์ก็มีคุณชัยนรงค์กิ่งนอกนะอรุณสวัสดิ์เราทั้ง2คนคุณทอมมี่JSN นะนะเช้านี้ที่ตำบลเมืองงายเหรอคะอำเภอเชียงดาว23 องศาเนาะ
1: ครับ
2: คุณนันลพัฒน์แล้วก็เอ็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณณัฐวราคุณสุภชัยที่ดินนะแล้วก็คนอื่นๆอีกเยอะแยะก็ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็มีคอมเมนต์มานี่แหละเขาบอกว่าดิฉันอย่าไปแทรกคุณมากมายบางทีเราต้องการที่จะแบบว่าไม่ได้แทรกอะแต่ว่าเสนอความเห็นแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ครับ
2: คือแล้วก็บอกว่าฮะฮืออะไรเงี้ยบางทีมันก็โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะได้รู้ตัวด้วยไม่เป็นไรขอบคุณนะฮะสำหรับคอมเมนต์นะ
1: อาจารย์ครับเคยดูซีรีส์แนวตั้งไหม
2: ก็ดูบ้างนะ
1: ดูบ้างใช่ไหมแล้วก็แบบถ้าโดยเฉพาะของจีนนะมันจะเป็นเรื่องที่ขัดใจเราอะ
2: ทำไมอะ
1: บางทีอะเรื่องแบบว่าเรื่องจุกจิกเนาะเรื่องที่แบบพระเอกนางเอกคือไม่ยอมเปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบมันน่าจะรู้ได้แล้วเนี่ยมันไม่รู้หรือว่ามันมีเรื่องขัดใจว่าระหว่างแบบว่าตัวละคร2 ตัวเนี่ยมันไม่เปิดเผยสักทีหรือเรื่องดราม่าแบบว่าน้องของนางเอกทำแบบว่าทำทีเป็นแบบว่าเป็นดราม่าถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกทั้งที่เป็นการเสแสร้งอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะแล้วทีเนี้ยมันมีผมก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอหรือมันเป็นแค่อะไรในละครปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้อาจารย์เด็ก4 ขวบถูกกล่าวหาว่าไปสัมผัสก้นผู้หญิงคนนึงในร้านอาหารจีนนี่แหละมันลุกลามเป็นคดีนะครับจุดกระแสออนไลน์ในถกเถียงในโลกสังคมออนไลน์เกิดประเด็นอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ของจีนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปกล่าวหาว่าเด็กชายวัย4 ขวบเนี่ยไปสัมผัสก้นเธ
2: อ
1: หลังจากเด็กคนนี้เนี่ยวิ่งผ่านหลังขณะที่เธอไปกำลังไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะฮะก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26 สิงหาคมแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็กำลังโด่งดังเลยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เผยให้เห็นนะครับว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยวิ่งผ่านด้านหลังของผู้หญิงคนนี้แล้วมือของเด็กเนี่ยมันดูเหมือนจะไปสัมผัสตัวเธอเข้าจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไปจับตัวเด็กนะครับแล้วก็เรียกให้เด็กเนี่ยหยุดถามหาพ่อแม่อยู่ไหนขณะเดียวกันเด็กก็ร้องไห้ครับพยายามที่จะดิ้นออกจากการจับกุมแต่พอพ่อแม่ของเด็กเข้ามาผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยกล่าวหาว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยไปสัมผัสก้นเธอไปจับก้นเธอก่อนจะเกิดการโต้เถียงแล้วก็มีพนักงานร้านแล้วก็พ่อของเด็กเนี่ยเข้ามาช่วยแยกกันทั้ง2 ฝ่ายหลังเกิดเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีการไกล่เกลี่ยระหว่าง3 ฝ่ายนะระหว่าง2 ฝ่ายเนี่ยไกล่เกลี่ยกัน3 ครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนกระทั่งเมื่อวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ก็ประกาศว่าได้ดำเนินการทางกฎหมาย

0: แล้วบอกว่าจะเปิดเผยความคืบหน้าต่อไปในขณะที่ก็ยืนยันว่าการออกมาโพสต์เรื่องนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองด้านพ่อเด็กก็ออกแถลงการเมื่อวันที่8กันยายนนะบอกว่าลูกชายเนี่ยจริงๆแล้วเขาเสียหลักนะขณะที่วิ่งผ่านผู้หญิงคนนี้แล้วการสัมผัสก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ปฏิเสธที่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการลวนลามอ่ะ
1: มันเด็ก4ขวบเอง
0: เด็ก4ขวบจะไปลวนลามอะไรนะเป็นอนาจารเนี่ยไม่ได้อนาจารพ่อเด็กบอกว่าครอบครัวเนี่ยก็ได้ขอโทษแล้วก็อธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้มีเจตนาแต่ผู้หญิงเขาก
1: ็ยังไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอมนะต้องการคำขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงให้ผู้ปกครองเนี่ยรับปากว่าจะอบรมสั่งสอนเด็กอย่างเคร่งครัดซึ่งฝ่ายพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขนี้เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการตีตาว่าเด็กนั้นมีเจตนาทำความผิดในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ของจีนครับมีผู้ใช้งานจำนวนมากตั้งคำถามถึงความเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์และก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กน้อยวัย4ขวบคนนี้นะครับมีผู้ใช้บัญชีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยในเว่ยโป๋นะครับแล้วก็โจอินเนี่ยก็ถูกจำกัดไม่ให้มียอดผู้ติดตามคือปกติถ้าใครที่มันมีเรื่องแบบอื้อฉาวหรือว่าเรื่องดังๆขึ้นมาเนี่ย คนจะไปส่องใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าไปแบบไปดูไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆก็จะทำให้ยอดติดตามเพิ่มขึ้นแต่อันนี้เขาก็ป้องกันดีนะเว่ยโป๋เขาจำกัดเลยว่าไม่ให้มีคนไปติดตามผู้หญิงคนนี้เพิ่มขึ้น
1: ไม่ให้มีการคอมเมนต์อะไรเยอะแยะไปหมด
0: ใช่แต่ว่าไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ให้ไปเพิ่มนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ผมว่าไปนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านหนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนเนี่ยก็เผยแพร่ไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเขาตั้งคำถามการใช้ถ้อยคำรุนแรงในการอธิบายเหตุการณ์รวมถึงการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่โลกออนไลน์เนี่ยอาจจะทำให้ข้อพิพาทเล็กๆบานปลายไปถึงกระแสสังคมนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจเขาก็เรียกร้องนะครับว่าพอเกิดข้อพิพาทสิ่งแรกที่ควรเจรจาหาทางออกแก้ไขอย่างเท่าเทียมมากกว่าการเอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดความขัดแย้งนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ยังไม่จบนะก็ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ยังไม่มีคำตัดสินชี้ขาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่โดยทั้งจากภาพวงจรปิดและก็ข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณา
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องเป็นราว
1: เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าดูรูปการเนาะเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกแค่4ขวบเองจะไปอนาจารอะไรกันแล้วเนาะ
0: คือถึงจะตั้งใจคือ
1: มันก็เด็ก
0: มันคิดไม่ออกว่ามันจะไปตั้งใจยังไงเด็ก4ขวบ
1: ใช่ไหมแล้วเขาก็ขอโทษแล้วด้วยใช่ไหมล่ะเนาะ
0: แต่จะเอาเป็นลายลักษณ์อักษรไง
1: อ๋อเหรอเน
0: าะ
1: บางทีบางอย่างก็เนี่ยอย่างเราก็ไม่เข้าใจอีกนะอันนี้ก็เป็นนิสัย
0: เพราะว่าสังคม
1: เป็นปัจเจกบุคคล
0: มันสังคมเขาด้วยมั้งครับอย่างเหมือนมีคนแบบว่ามันมีพวกมิจฉาชีพด้วยไงแบบแกล้งล้มแกล้งให้รถชนแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่นี่มันเด็ก4ขวบคงไม่ได้มีวางแผนอะไรถึงขนาดนั้นนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ทีนี้คุณภูเมศวันนี้เป็นวันที่12กันยายนใช่ไหม
0: ครับ
1: วันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดให้เป็น International Dayfor South-South Cooperation ก็คือวันสากลแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศใต้มันเป็นอย่างนี้คุณฟังค่ะคือในโลกเราเนี่ยนะโดยเฉพาะเราอยู่ในวงการข่าวเนี่ยเขาจะมีกำหนดนะประเทศเหนือเนี่ยก็คือประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่ใต้ก็หมายถึงประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่ยากจนอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยวันที่12กันยายนสหประชาชาติก็เลยกำหนดให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศใต้ด้วยกันเนี่ยนะทีนี้คำขวัญของปีนี้เขาบอก Solidarity Rising Global Alliance for Inclusive and Innovative Development นะคะแปลเป็นไทยก็คือพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เพิ่มขึ้นพันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและก็สร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกในวันที่12กันยายนของทุกปีเป็นวันสากลแห่งความร่วมมือใต้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และก็แนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในกลุ่ม Global Southก็คือกลุ่มประเทศใต้นี่เองเนี่ยนะหรือประเทศที่กำลังพัฒนาทีนี้แนวคิดสำคัญก็คือทุกประเทศเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์และก็นวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถแบ่งปันให้แก่กันได้การที่ประเทศต่างๆเรียนรู้แล้วก็ร่วมมือกันก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะปีนี้ค่ะคุณฟังคะการจัดงานเขาจะเน้นพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เพิ่มขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือของประเทศใต้ๆเนี่ยนะใต้ๆด้วยกันก็คือประเทศที่กำลัง

0: ฒนาแล้วก็ความร่วมมือแบบ3ฝ่าย South South and Triangular Cooperation ก็คือความร่วมมือ3ฝ่ายเนี่ยสามารถจะช่วยนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปขยายผลผ่านความร่วมมือความเชี่ยวชาญแล้วก็การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะปัจจุบันประเทศในกลุ่ม Global South มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาในหลายด้านค่ะคุณฟังคะก็คือพลังงานหมุนเวียนการแลกเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสาธารณสุขเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็ด้านการศึกษาการพัฒนาบริการสาธารณะแล้วก็การแลกเปลี่ยนที่ว่านี้ก็จะช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองแล้วก็จะช่วยเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: อืมนะครับ
0: ประเทศไทยเราก็น่าจะจัดอยู่ในเซาเซาโคเปรชั่นในกลุ่มนี้ด้วยนะ
1: ครับไปที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย์ทางการแขวงส่วนเขตของสปป.ลาวนะครับก็แจ้งเตือนนะครับว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซลานองนะครับก็เตรียมระบายน้ำในวันที่12กันยายนนี้นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาจจะมีการระบายน้ำในอัตราสูงถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานเมืองพินแขวงส่วนเขตนะครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำบางเหียงทั้งพื้นที่น้ำเหนือแล้วก็ท้ายน้ำของเขื่อนนะครับให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมใกล้แม่น้ำและก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอาจจะเกิดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ได้รับคำแนะนำให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเตรียมพร้อมอพยพขึ้นที่สูงถ้าหากเกิดสถานการณ์รุนแรงนะครับเพราะว่าอย่างลาวเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วนะครับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่13ถึง19กันยายนนะครับมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็อาจจะทำให้น้ำในระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 215.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับระดับน้ำสูงสุดตามความจุของเขื่อนนะครับทางการเขาก็เลยมีการออกคำเตือนให้ประชาชนติดตามอย่างตลอดนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำและก็อ่างเก็บน้ำและก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วง13ถึง19กันยายนนี้ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของสำนักข่าวซินหัวนี่ก็มีการรายงานด้วยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวเนี่ยออกประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กันยายนนะครับด้วยร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านทางตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงที่จะเกิดขึ้นที่น่าจับตาก็คือแขวงสวรรณเขตอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากร่วมกับบริคำไซคำม่วนสารวันเสกองจำปาสักและอัตตะปือและทางการเขาก็เลยมีการเตือนความเสี่ยงทั้งน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมในชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แขวงสวรรณเขตของสปป.ลาวเนี่ยเจอน้ำท่วมก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วมีรายงานว่ามีน้ำท่วม11หมู่บ้านแล้วก็ประชาชนกว่าหมื่นคนเนี่ยต้องอพยพนะครับในพื้นที่แขวงสวรรณเขตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยจับตาว่าพอมันมีการเริ่มระบายน้ำเขื่อนเซลานองเนี่ยแล้วก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมันอาจจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อจะได้แบบอัปเดตกันเนาะนะฮะ
0: จากสปป.ลาวเรามาเมียนมากันเนาะก็เมียนมาอย่างที่เราทราบกันอยู่อ่ะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองใกล้ๆนี่เองเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ในเมืองนะทีนี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าการสู้รบมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนรัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องปิดสนามบินมันดาเลชั่วคราวเนี่ยนะหลังจากที่ถูกกลุ่มติดอาวุธเนี่ยส่งโดรนพลีชีพเข้าโจมตีนะอันนี้ก็เป็นรายงานมาจากสำนักข่าวต่างประเทศในกรุงเนปิดอนครหลวงของเมียนมาเนี่ยบอกว่าสายการบินเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลแจ้งผ่าน Facebook นะเมื่อวานนี้เองนะว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดที่จะเดินทางเข้าและออกจากสนามบินบันเดเลเนี่ยจะถูกระงับชั่วคราวนะโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยจะถูกยกเลิกเนื่องจากสนามบินเนี่ยปิดทำการข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar เนี่ยของรัฐบาลทหารเมียนมารายงานว่ากองกำลังความมั่นคงก็สามารถสกัดกั้นการโจมตีจากกองกำลังประชาชนหรือ PDF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธฝ่ายประชาธิปไตยได้ส่งโดรนพลีชีพ6ลำเข้าโจมตีสนามบินก็เลยทำให้ส่งผลให้

0: เนี่ยต่อเที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวเนี่ยเป็นการแต่ต้องปิดไปนะเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายต่อยานพาหนะแล้วก็รันเวย์ด้วยสื่อท้องถิ่นรายงานอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะว่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยมุ่งเป้าโจมตีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพที่อยู่ที่สนามบินแห่งนี
1: ้
0: มันก็เลยกระทบในเชิงพาณิชย์ด้วยไงต้องปิดต้องปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวค่ะ
1: ครับอ่ะขยับไปทางเวียดนามกันบ้างอาจารย์ไทยเวียดนามเตรียมเปิดบทใหม่ความสัมพันธ์50ปีการค้าตอนนี้ก็7เดือนเนี่ยพุ่งขึ้นมา 22% แล้วนะครับ
0: ก็
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวสำคัญนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในฐานะสเตทวิสิตนะครับก็ตามคำเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นสเตทวิสิตครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและก็เกิดขึ้นในวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทางเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าไทยเองนะครับเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียนปี68การค้าระหว่าง2ประเทศมีมูลค่าประมาณ 22,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา 9% จากปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ในขณะที่7เดือนแรกของปีนี้การค้าของ2ฝ่ายมีมูลค่าแล้วนะครับ 15,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันเพิ่มขึ้นมา 22%
0: เยอะเนาะ
1: เยอะมากถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับส่วนการลงทุนไทยก็มีโครงการลงทุนในเวียดนามที่ยังคงดำเนินการอยู่เนี่ย813โครงการมูลค่า 15,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ2จากประเทศอาเซียนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับในขณะที่การท่องเที่ยวก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นเช่นเดียวกันปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเที่ยวไทยกว่า 660,000 คนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเวียดนามกว่า 458,000 คนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้นะครับไม่ได้มีความหมายเฉพาะด้านความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ว่าเป็นจังหวะสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการสำหรับช่วงปี69แล้วก็จนถึงปี2574ด้วยนะครับการเยือนครั้งนี้ก็ถูกจับตามองว่าเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามในช่วงครึ่งศตวรรษต่อไปนะครับแต่ทางคลื่นเราก็เดี๋ยวจะมีทริปเร็วๆนี
0: ้จะไปเวียดนามใช่ไหม
1: จะไปเวียดนามครับอาจารย์แอบบอกนิดนึง ช่วงปลายปีนะช่วงปลายปีก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีประกาศให้รับทราบแล้วก็เตรียมมาจองกันนะ
0: อ่ะอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างเมื่อกี้คุณเวียดนามกับไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับรัสเซียนะโตเลิมเนี่ยนะคะก็ผู้นำเบอร์หนึ่งของทางเวียดนามเนี่ยเขาไปเยือนที่รัสเซียที่กรุงมอสโกนะมีการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้มาโตเลิมก็คือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และก็เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยทั้งสองฝ่ายก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าจะยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานนะตั้งแต่น้ำมันแล้วก็ก๊าซไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนิวเคลียร์นะนับเป็นการเยือนรัสเซียระดับรัฐครั้งแรกของผู้นำเวียดนามนะตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายไปเมื่อปี1991รายงานจากสำนักข่าวเวียดนามเนี่ยก็มีรายงานในลักษณะนี้นะคุณฟังคะว่าพลังงานนี่แหละยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะระหว่าง2ประเทศโดยจะมีการเตรียมขยายความร่วมมือจากน้ำมันแล้วก็ก๊าซไปสู่พลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมแล้วก็โรงไฟฟ้าแก๊สด้วยเนี่ยนะขณะเดียวกันทั้งสองประเทศก็ต้องการจะผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งบริษัทน้ำมันแล้วก็พลังงานของทั้งสองประเทศเนี่ยโดยจะมีความร่วมมือด้านไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานนิวเคลียร์การต่อเรือแล้วก็บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียก็จะเตรียมก่อสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของเวียดนามด้วยนะที่จังหวัดนินทวนทางตอนกลางของเวียดนามพร้อมที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีแล้วก็ช่วยฝึกอบรมบุคลากรให้แก่เวียดนามด้วยนะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศคุณฟังคะก็บอกว่ามันมีรากฐานยาวนานมาแล้วแหละตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามเมื่อสหภาพโซเวียตเนี่ยให้ความช่วยเหลือเวียดนามทั้งด้านอาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศเครื่องบินแล้วก็บุคลากรทางทหารก่อนที่จะมีบทบาทช่วยฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามหลังสงครามด้วยแล้วก็ขณะนี้คุณฟังคะรัสเซียและเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีคือ2ฝ่ายเนี่ยถึง 4.77 พันล้านดอลลาร์ในปี2025ก็จะเพิ่มเป็น 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี2030นี่เพิ่มเป็นหมื่นเลยนะคุณฟังคะหมื่นล้านนะขณะที่ท่านประธานาธิบดีบลาดิเมียร์ปูตินก็กำลังพิจารณาที่จะยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวเวียดนามที่จะเดินทางไปเยือนรัสเซียค่ะ
1: ครับผมนะฮะไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับฟิลิปปินเนี่ยก็มีเกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่
0: ว้าว
1: ตาย35สูญหาย54นะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่นะครับ MV Jones Aster นะครับระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลานะครับไปยังเมืองโกรอนจังหวัดปาลาวันนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปตรวจค้นภายในเรือได้แล้วนะครับหลังจากต้องหยุดการค้นหาบางส่วนเนื่องจากว่าควันมันหนาแล้วก็ความร้อนสูงพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่ม30รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่35รายแล้วขณะที่ยอดผู้รอดชีวิตนะครับ43คนแล้วก็ยังมีสูญหาย54คนเรือดำนี้เนี่ยครับมีรายชื่อผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด134คนเจ้าหน้าที่ก็เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายที่เหลือนะครับสาเหตุระหว่างอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับหน่วยงานทางทะเลเขาบอกว่ามีผู้รอดชีวิตบางรายก็ให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์นะครับนอกจากเรื่องของไฟไหม้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจก็คือแรงกดดันทางการเมืองจากคดีทุจริตโครงการป้องกันน้ำท่วมอดีตประธานสภานะครับสสมาร์ตินนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ถูกจับกุมและก็ตั้งข้อหาปล้นทรัพย
0: ์โอ้ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็กล่าวหานะครับว่ามีเงินประมาณ 7,400 ล้านเปโซหรือว่าประมาณ118ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถูกเอาไปใช้ผ่านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนคดีนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการตรวจสอบโครงการป้องกันน้ำท่วมเกือบ 10,000 โครงการมูลค่ารวมเกือบ 545,000 ล้านเปโซนะครับหลายโครงการเนี่ยเขาถูกพบว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานราคาแพงเกินจริงหรือว่าบางโครงการไม่มีการก่อสร้างจริงๆนะครับแล้วก็ทางอดีตส.ส.มาร์ตินเนี่ยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแล้วขณะที่ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจเนี่ยก็ทางฟิลิปปินส์เองตอนนี้นอกจาก2เรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับฝนตกหนักนะฮะมีพายุเข้าหลายลูกด้วยแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานประมาณ 12,400 ล้านเปโซนะครับทำให้พอมันเกิดปัญหาเรื่องของพายุเข้ามาคนเขาก็ถามหาเรื่องประสิทธิภาพของโครงการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยที่ลงทุนไปจำนวนมากเนี่ยมันจะมาใช้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้กำลังภัยพิบัติมาแล้วก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองที่รัฐบาลมาร์กอสต้องรับมืออย่างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้ครับ
0: ฟังดูแล้วนะ
1: เรื่องการทุจริตนะมีทุกที่เลยอาจารย์
0: มีทุกที่ใช่คอร์รัปชันนี่ก็เป็นตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นก็มาดูข่าวเรื่องของผู้สุขภาพกันดีไหมนะเรื่องคุณชอบเวลาดื่มน้ำชาหรือกาแฟคุณชอบทานร้อนๆไหมหรือคุณทานคุณทานเย็น
1: เย็นครับ
0: คุณก็ปลอดภัยไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะอาจารย
0: ์ก็คืออย่างนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะออกมาพูดเตือนด้วยบอกว่าร้อนแค่ไหนถึงเรียกว่าร้อนเกินไปนะเมื่อนักวิทยาศาสตร์เตือนภัยมะเร็งหลอดอาหารจากการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัด
1: คุ
0: ณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการวิจัยจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนะออกมาชี้ชัดเลยว่าการดื่มเครื่องดื่มอย่างชากาแฟก็ดีที่ร้อนจัดเป็นประจำนะดิฉันยังชอบทานร้อนๆ
1: บางคนก็ควันขึ้นไง
0: ดิฉันชอบทานแหมถ้ามันเย็นๆแล้วรู้สึกไม่อร่อยต้องร้อนๆแต่ตอนนี้ต้องลดแล้วค่ะเขาบอกว่าการทานร้อนเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ิดมะเร็งที่หลอดอาหารนะนักวิจัยกล่าวว่าผลลัพธ์จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเกือบ1 ล้านคนในครั้งนี้เนี่ยทำให้งานวิจัย

0: ชิ้นนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการยืนยันความเชื่อมโยงที่ว่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณฟังคะก็อย่าดื่มให้มันร้อนนะร้อนพอประมาณได้แต่อย่าร้อนจัดนะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติว่าด้วยโรคมะเร็งเนี่ยนะเขาก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าการดื่มเนี่ยนะไม่ควรจะร้อนจัดควรจะอยู่ที่แค่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ที่หลอดอาหารค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงหน้ามาเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรอนวรรุษและก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ก็ตอนนี้รับฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับก็ตัดสัญญาณมาที่ FM 100.5 นะครับมาตามต่อกันนะครับเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้แตกรังหรือยังเป็น EP ที่21แล้วนะครับอาจารย
1: ์สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็เน้นเรื่องของกัมพูชานะอาจารย์ยังต่อเนื่องไหมคะ
3: เมื่อวาน Human Rights Watch ก็ถล่มคู่เลย
2: ครับ
3: ถล่มไปที่พนมเปญเจอสองท่านผู้นำ
1: ใช่ที่เขาเมียนมิงอองไลน์ใช่ไหมคะไปเยือนกัมพูชา
2: แพ็คคู่มินอองไลน์ไปเยือนกัมพูชาเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ค่ะถล่มได้ทีเดียวได้คู่เดียวได้หนึ่งคู่เลยด้วยแถลงการณ์โดยฉบับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ละเอียดยิบเลยนะครับก็คือจริงๆแถลงการณ์ที่ยูนไลน์วอชใช่นะครับมันก็อันเดียวกันกับรายงานของสหประชาชาตินั่นแหละที่เขาใช้ในส่วนของคณะมนตรีความสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนื้อหาเดียวกันครับก็บอกว่ากลไกในการเก็บข้อมูลแล้วก็คือส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยแหละครับพอองค์กรพวกนี้ก็ลอกข้อมูลกันไปลอกข้อมูลกันมาแล้วก็จุดยืนอย่างเดียวกันนะฮะก็ละเอียดยิบเลยถล่มระเบิดที่ไหนบ้างในพม่านะฮะแล้วทำไมฮุนเซนจึงให้การต้อนรับปูพรมแดงอะไรขนาดนั้นอะไรตัวเนี้ยแทนที่จะจับส่งศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นอาชญากรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วอะไรประมาณ